0: ของสิ่งที่มีมิฉะนั้นแล้วเรียนแบบอ่านเรียนจบสอบได้บางแห่งอาจจะมีปริญญาเอกแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้คนฟังได้เข้าใจทันทีถ้าขณะนี้มีเห็นและพูดถึงเห็นและยังไม่เข้าใจแล้วไปอ่านหนังสือมากมายสักเท่าไหร่จะมาถึงเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้แล้วค่อยๆเข้าใจไหมว่าจริงอย่างที่ได้ทรงแสดงไว้การศึกษาปริยัติธรรมคือการฟังพระพุทธพจน์จัดรูปแบบใดก็ตามแต่โดยการอ่านหรือว่าโดยการสนทนาหรืออะไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะที่ฟังพิสูจน์ได้เข้าใจได้สง่างามไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ไปเอาอะไรมาหลอกหรือมาล่อหรือมาพูดให้ผิดความจริงแต่ความจริงแท้ๆซึ่งเป็นอย่างนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้หลับตาแล้วไม่ปรากฏแล้วติดข้องในอะไรติดข้องในสีสันวรรณะต่างๆเวลาลืมตาเห็นเกิดดับจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแม้ดับก็เกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสีสันต่างๆทำให้จำไว้ว่าเป็นใครแค่ทางเดียวกว่าจะเข้าใจจริงๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละคำของพระองค์ต้องสง่างามแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอริยสัจจะเรื่องธาตุเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรก็ตามแต่เพราะกล่าวถึงความจริงซึ่งยากลึกซึ้งแล้วอย่างนี้จะไม่สง่างามเพราะความยากและความลึกซึ้งหรือ
1: ถ้าใช้คำว่าพระปริยัติธรรมเนี่ยสง่างามอย่างยิ่ง
0: ก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งฟังเท่าไหร่รู้หรือยังงามเท่าความงามของปริยัติยังความเข้าใจ
1: ท่านอุปมาเหมือนพันไม้ดอกนานาประการที่หลากหลายมากมายและสภาพธรรมะที่หลากหลายมากมายอย่างนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์แค่ธรรมะพันไม้ชนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะค่ะขันเท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ปฏิจจสมุปบาทเท่าไหร่อริยสัจจะเท่าไหร่ยังอีกมากหลายชนิดเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับ
2: ถ้าหากว่าไม่ศึกษาพระปริยัติไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้าสละปริยัติไม่ศึกษาปริยัติไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข
0: ์สละปริยัติหมายความว่าไม่ฟังแล้วจะพ้นทุกข์ได้ยังไงคะทั้งที่ได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ฟังซะเลยฟังยากแม้แต่ความสง่างามความจริงแท้ซึ่งใครก็ติดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สง่างามไหมคะเหนือความจริงอื่นใดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีปัจจัยก็เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงแท้ซึ่งสง่างามเพราะว่าใครก็ไม่สามารถที่จะเปรียบหรือจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่ฟังแล้วเขาเป็นใครก็เป็นคนที่ไม่รู้คุณของความจริงที่กว่าจะได้รู้ความจริงได้ต้องบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่ไม่ว่าจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกก็ต้องมีความอดทนที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้รู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแต่เพราะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
1: คำสอนที่แสดงเพื่อการรู้แข็งที่กำลังปรากฏเนี่ยสง่างามยังไงครับท่าน
0: มีจริงหรือเปล่าสง่างามไหมใครจะบอกว่าไม่จริงได้ไหมใครจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้

0: สังโยชนสูตรว่าด้วยสังโยชน์มีอรรถต่างกันเป็นต้นจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่9ธันวาคม2549
1: สำหรับพระสูตรที่จะนำมาอ่านแล้วก็มาสนทนากันในวันนี้นะคะสังโยชนสูตรที่1ว่าด้วยสังโยชน์มีอรรถต่างกันเป็นต้นสมัยหนึ่งภิกษุผู้เถระมากด้วยกันอยู่ที่อัมพาตกวันใกล้ราวป่ามัชชิกาสนก็สมัยนั้นแลภิกษุเถระมากด้วยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดนั่งประชุมสนทนากันที่โรงกลมได้สนทนากันว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอรรถเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันบรรดาภิกษุผู้เถระเหล่านั้นภิกษุผู้เถระมากพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันก็สมัยนั้นแลจิตตคหบดีได้ไปยังบ้านสวยชื่อมิคัปปทะกะด้วยกรณียกิจบางอย่างได้สดับข่าวว่าภิกษุผู้เถระมากด้วยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันที่โรงกลมได้สนทนากันว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอรรถเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันบรรดาภิกษุเถระเหล่านั้นภิกษุผู้เถระบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันครั้งนั้นแลจิตตคหบดีได้เข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญกระผมได้สดับข่าวว่าภิกษุผู้เถระมากด้วยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันที่โรงกลมได้สนทนากันว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอรรถเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันภิกษุผู้เถระบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันดังนี้หรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่าอย่างนั้นคหบดีจิตตคหบดีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันถ้ากันนั้นกระผมจะอุปมาให้ฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิต แม้นด้วยข้ออุปมาข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายเปรียบเหมือนโคดำตัวหนึ่งโคขาวตัวหนึ่งเขาผูกด้วยทานหรือเชือกเส้นเดียวกันผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำติดกับโคขาวโคขาวติดกับโคดำดังนี้ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกแล้วหรือภิกษุเถระกล่าวว่าไม่ถูกข้าบดีเพราะโคดำไม่ติดกับโคขาวแม้นโคขาวก็ไม่ติดกับโคดำทานหรือเชือกที่ผูกโคทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องผูกจิตตข้าบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลจักษุไม่ติดกับรูปรูปไม่ติดกับจักษุฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดหูไม่ติดกับเสียงเสียงไม่ติดกับหูฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดจมูกไม่ติดกับกลิ่นกลิ่นไม่ติดกับจมูกฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดลิ้นไม่ติดกับรสรสไม่ติดกับลิ้นฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดกายไม่ติดกับโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะไม่ติดกับกายฉันทราคะที่เกิดเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดใจไม่ติดกับธรรมะธรรมะไม่ติดกับใจฉันทราคะที่เกิดเพราะอาศัยใจและธรรมะทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดภิกษุเถระกล่าวว่าดูก่อนกหบดีการที่ปัญญาจักษุของท่านยังทราบในพุทธพจน์ลึกซึ้งชื่อว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วจบสังโยชนสูตรที่หนึ่งเชิญคุณสุกัญญาค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะจากพระสูตรนี้อยากจะกราบเรียนถามถึงลักษณะสภาพธรรมะค่ะที่ในพระสูตรกล่าวแล้วก็เครื่องผูกด้วย
3: ค่ะตามความเป็นจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆบางทีเราอาจจะคิดแยกเป็นสูตรๆไปอย่างสังโยชนสูตรเป็นต้นนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะแม้จะใช้คำว่าสังโยชนสูตรแต่หมายความถึงความติดความถูกผูกหรือว่าถูกร้อยรัดไว้ในสังสารวัฏที่จะให้รู้ว่าแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดนะคะขณะใดที่ติดขณะนั้นเป็นสังโยชน์เป็นสังโยชนียธรรมเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่ทำให้ผูกติดไว้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นลักษณะของความที่ติดข้องเนี่ยค่ะลักษณะของโลภะเจตสิกนะคะก็เป็นสังโยชน์หมดโลภะเมื่อไหร่ก็ไม่มีสังโยชน์เมื่อนั้นแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีโลภะอยู่นะคะโลภะนั้นก็เป็นเครื่องผูกให้ติดในสังสารวัฏด้วยเหตุนี้จะได้ยินคำว่าสังโยชนียธรรมในภาษาบาลีแต่ก็คือชีวิตประจำวันนะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่มีความติดข้องขณะนั้นก็ร้อยรัดไว้หรือผูกไว้ในสังสารวัฏและส่วนธรรมที่ไม่ใช่โลภะไม่ใช่สภาพธรรมะที่ติดข้องนะคะก็เป็นสังโยชนียธรรมและธรรมะที่เราจะติดข้องได้เนี่ยถ้าไม่ปรากฏเราจะติดข้องไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเพียงเข้าใจความหมายของชื่อที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันและเราก็เข้าใจในภาษาไทยอย่างขณะนี้ค่ะเห็นนะคะติดข้องหรือเปล่าลักษณะที่ติดข้องเป็นสังโยชน์สภาพธรรมะที่ติดข้องสังโยชนะหรือสังโยชน์เป็นสภาพที่ติดข้องเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ว่าจะพอใจสิ่งใดๆก็ตามที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เราแต่สภาพที่ติดข้องนั้นแหละจะผูกไว้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามนะคะที่จะทำให้ไม่พ้นไปจากสังสารวัฏสภาพธรรมะนั้นก็เป็นสังโยชนธรรมหรือสังโยช ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ว่าจะได้เห็นคำว่าสังโยชน์เมื่อไหร่ที่ไหนก็รู้นะคะธรรมะที่ผูกไว้ในสังสารวัฏ
2: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วกล่าวเหมือนเป็นสภาพธรรมแต่ละประเภทแต่ว่าลักษณะของการเห็นอย่างนี้ค่ะอย่างเวลาเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นแล้วก็มันจะมีเครื่องผูกอีกต่างหากใช่ไหมคะ
3: โลภะผูกไว้เมื่อมีความติดข้องสังโยชน์มีหลายอย่างไม่ใช่โลภะอย่างเดียวนะคะแต่ธรรมะที่เป็นสังโยชน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้ไม่ออกไปจากสังสารวัฏทำให้ยังคงถูกผูกไว้ในสังสารวัฏแต่ที่กล่าวถึงโลภะเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่มีเป็นประจำวันแล้วก็ไม่รู้เลยพอได้ยินสังโยชนะสูตรก็อยู่ที่ไหนยังไงชื่ออะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงคือขณะใดก็ตามนะคะซึ่งยินดีติดข้องขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธรรมะที่ผูกไว้ในสังสารวัฏซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสังโยชนะภาษาไทยก็ใช้คำว่าสังโยชน์มีเมื่อไหร่ก็คือผูกไว้ในสังสารวัฏและติดข้องในอะไรกำลังเห็นเนี่ยค่ะติดข้องในอะไรคะ
2: ก็ติดข้องในรูป
3: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปเป็นสังโยชนียธรรมเป็นอารมณ์ถ้าสภาพธรรมะใดยังไม่เป็นอารมณ์เราจะติดข้องในสิ่งนั้นไหมยังไม่เห็นนะคะจะไปคาดคะเนว่าเราจะติดข้องในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีความติดข้องเกิดขึ้นเพียงแต่คิดแต่ขณะเห็นจริงๆเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีการติดข้องพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เข้าใจชีวิตประจำวันนะคะซึ่งพระธรรมทั้งหมดพระไตรปิฎกพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเลยค่ะเป็นไปเพื่อให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกในธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมด
2: อย่างลักษณะของธรรมะที่ไม่ใช่โลภะอย่างเช่นโทสะเนี่ยค่ะถ้าเกิดขึ้นก็มีความติดข้องในโทสะเช่นเดียวกันใช่ไหม
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะกล่าวถึงโทสะหรือว่าอารมณ์ของโทสะนี่เป็นเหตุของสูตรนี้นะคะกล่าวถึงสังโยชนะธรรมหรือสังโยชนียธรรมกล่าวถึงสังโยชน์หรือว่าธรรมะซึ่งเป็นที่ติดข้องของสังโยชน์
2: ธรรมะที่เป็นที่ติดข้องของสังโยชน
3: ์วันนี้มีไหม
2: มี
3: เดี๋ยวนี้มีไหม
2: มีค่ะ
3: นั่นก็คือความหมายของสังโยชนียธรรม
2: อย่างนี้ก็ทุกอย่าง
3: ค่ะและสังโยชน์ไม่ใช่มีแต่เฉพาะโลภะนะคะแต่ว่าธรรมะใดๆก็ตามที่ทำให้ไม่ออกไปจากสังสารวัฏจัดเป็นประเภทก็เป็นสังโยชน์สิบก็มีไม่ทราบจะมีใครกล่าวถึงสังโยชน์สิบหรือเปล่าคะ
4: เชิญคุณจิตรัตน์ค่ะสังโยชน์สิบนะคะโดยนัยยะของพระพิธรรมนะคะก็จะแสดงสังโยชน์ไว้สิบนะคะในวิภังก็จะมีกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์นะคะมานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์ศีลปตปมาสสังโยชน์ภวราคะสังโยชน์อิจฉาสังโยชน์มัจฉยะสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์ส่วนโดยนัยยะของพระสูตรนะคะพระสูตรก็แสดงเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะคะแล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงก็สังโยชน์เบื้องต่ำก็จะมีกามราคะนะคะปฏิฆะทิฏฐิศีลัพพตะวิจิกิจฉาส่วนสังโยชน์เบื้องสูงก็จะมีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาก็จะขอโอกาสเรียนถามท่านอาจารย์นะคะก็จะมีความต่างกันนะคะอย่างถ้าโดยนัยยะของพระพิธรรมก็จะมีเพิ่มอิสาแล้วก็มัจฉริยะขึ้นมานะคะท่านอาจารย์จะหมายถึงว่าท่านก็จะแสดงกว้างขวางขึ้นเหรอคะ
3: ค่ะกราบใดที่ยังมีอยู่ก็ร้อยรัดไว้ในสังสารวัฏยังออกไปไม่ได้ก็หมายความถึงอกุศลธรรมทั้งหมดค่ะคุณธิดารัตน์อยากจะนับเป็นเจตสิกหรือเปล่าคะ
4: ที่กล่าวมาเนี่ยนะคะโดยพระพิธรรมนี่ก็นับโดยเจตสิกแล้วนะคะเรียกว่าจะเป็นกามราคะก็เป็นโลภะเจตสิกนะคะปฏิฆะก็เป็นโทสะเจตสิกมานะสังโยชน์ก็เป็นมานะเจตสิกทิฏฐิสังโยชน์ก็เป็นทิฏฐิเจตสิกนะคะวิจิกิจฉาก็เป็นวิจิกิจฉาเจตสิกส่วนศีลัพพตปมาสะนี่นะคะก็อยู่ในทิฏฐินั่นเองนะคะภวะราคะสังโยชน์ก็คือรวมอยู่ในโลภะนะคะเป็นความพอใจในภพซึ่งก็เกิดกับโลภะนั่นเองก็เป็นโลภะนั่นแหละค่ะเป็นตัวโลภะเจตสิกเลย แต่มีลักษณะที่ติดข้องในภพนะคะถ้าเป็นโลภะที่เป็นกามราคะสังโยชน์ก็จะเป็นความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งท่านก็แยกโลภะเป็น2 อย่างนะคะเป็นความติดข้องในกามที่ผูกไว้นี่นะคะผูกไว้โดยกามสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นอารมณ์หรือแม้กระทั่งภพนะคะการยินดีพอใจในภพต่างๆนี่นะคะก็เป็นโลภะที่ถูกผูกไว้ในภพนั้นๆแล้วก็มีอิจฉาสัญโยชน์ก็คืออิจฉานั่นเองอิจฉาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกแล้วก็อวิชชาเจตสิก
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะกล่าวถึงสัญโยชน์โดยนัยยะใดนะคะแต่หมายความว่าอกุศลทั้งหมดก็เป็นสัญโยชน์ได้แต่มัจฉริยะก็เป็นสัญโยชน์อิจฉาก็เป็นสัญโยชน์คือใดๆที่ไม่ได้กล่าวถึงในสูตรนี้แต่กล่าวถึงในสูตรอื่นก็แยกอีกได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในสังโยชนิยสูตรเนี่ยนะคะจะเห็นถึงความต่างกันระหว่างสังโยชน์กับสังโยชนิยธรรมซึ่งท่านกล่าวถึงความที่ต่างกันทั้งพยัญชนะแล้วก็อัตถะเนื้อสภาพธรรมเห็นว่าถ้าเป็นสังโยชน์ก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเจตสิกคือส่วนของกิเลสนั่นเองหรืออกุศลธรรมส่วนสังโยชนิยธรรมก็คือธรรมะที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์นั่นเองซึ่งก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูป
2: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถที่จะทราบหรือว่าเข้าใจได้ไหมว่าเราถูกหรือว่าเป็นลักษณะของความผูกที่ติดเอาไว
3: ้ค่ะถ้าไม่ทรงแสดงไม่ทราบแน่ด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกนี่คือจุดประสงค์พระพุทธประสงค์ที่ทรงแสดงพระธรรมแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะและเพียงฟังนะคะกว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะแต่ไม่เคยรู้เช่นในขณะนี้นะคะถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นความขุ่นเคืองใจหรือว่ามีความติดข้องเราก็ไม่เคยรู้ค่ะว่าเนี่ยเป็นธรรมะที่ผูกไว้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยนัยยะต่างๆเพื่อให้เราไตร่ตรองเข้าใจถูกนะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อเป็นธรรมะคือไม่มีเราเมื่อธรรมะประเภทใดเกิดนะคะก็เป็นลักษณะของประเภทของธรรมะนั้นๆขณะใดที่อโลภะเกิดนะคะเป็นเมตตาเป็นสังโยชน์หรือเปล่าไม่เป็นก็ตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแล้วเราก็เรียกชื่อนะคะความเมตตาขณะที่เกิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ใครก็เปลี่ยนลักษณะของอโลภะคือเมตตาที่มีต่อสัตว์บุคคลไม่ได้เปลี่ยนอโทสะนะคะขณะนั้นซึ่งไม่ขุ่นใจไม่ได้ลักษณะของสภาพธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆที่ทรงแสดงให้เห็นตามความเป็นจริงให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นว่าเป็นธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยในลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเข้าใจได้ไหมคะว่าเป็นลักษณะของสังโยชน์เนี่ย
3: ค่ะถ้ายังมีความติดข้องมีโลภะมีอวิชชาต้องเกิดอีกหรือเปล่า
2: ต้องเกิด
3: ค่ะอวิชชาเป็นสังโยชน์หรือเปล่าโลภะเป็นสังโยชน์หรือเปล่าถ้าเกิดขุ่นใจเป็นโทสะยังต้องเกิดอีกไหมคะหรือไม่ต้องเกิดอีกแล้วค่ะก็แสดงว่าโทสะหรือปฏิฆะก็เป็นสังโยชน์คือให้เข้าใจว่าอกุศลทั้งหลายที่ยังมีอยู่ที่ยังไม่ได้ดับไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราอยู่ในสังสารวัฏต่อไปและแต่ว่าที่ทรงแสดงไว้ว่าขณะนั้นอะไรเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดหนาแน่นเหนียวแน่นแค่ไหน
5: กราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะท่านอาจารย์ฮะดีท่านขอความเข้าใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ากล่าวบอกว่าขณะที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็มีความติดข้องตรงนั้นกราบอนุญาตที่จะพูดถึงอนุสัยได้มั้ยเนื่องจากว่าขณะที่เห็นก็ไม่ได้มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เนื่องจากเพราะมีอนุสัยอยู่นั่นแหละ
3: ค่ะ
5: เห็นก็ติดเลยเราจะกล่าวอย่างนี้จะ
3: กล่าวถึงจิตแต่ละขณะถ้าพูดอย่างนี้นะคะจักขุวิญญาณมีอนุสัยกิเลสมั้ย
5: มีค่ะ
3: มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
5: ไม่มี
3: ไม่มี
5: ค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีอนุสัยแต่ไม่ใช่สังโยชน
5: ์อ๋อเข้าใจ
3: ค่ะหลังจากที่จักขุวิญญาณดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดดับสืบต่อเวลาที่อกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นสังโยชน์เก เกิดขึ้นทำกิจการงานผูกมัดร้อยรัดไว้ในสังสารวัฏและก็เป็นอนุสัยต่อไปอีกเพราะว่ายังไม่ได้ดับก็จะสืบต่อนะคะโดยความเป็นปัจจัยที่จะทำให้อกุศลประเภทนั้นเกิดอีกถ้าโทสะเกิดแล้วก็ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้โทสะเกิดอีกเพราะยังไม่ได้ดับโทสะอย่างพระโสดาบันเนี่ยค่ะท่านไม่มีทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดเลยเพราะดับแล้วด้วยเหตุนี้แม้ว่าเห็นแล้วโลภะเกิดไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่ายังมีอนุสัยอื่นๆแต่ไม่มีทิฏฐานุสัยที่จะทำให้ความเห็นผิดใดๆเกิดขึ้นได้เลย
5: กราบขอบคุณท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นอนุสัยก็จึงต่างกับสังโยชน์นะคะ
4: ขอเชิญคุณอรวรรณค่ะกราบท่านอาจารย์ในที่สุดท่านอาจารย์ครั้งนี้ฟังดูเหมือนกับว่าอกุศลเราเกิดเยอะ
3: มากค่ะ
4: ไม่ใช่แล้วก็เป็นอนุสัยที่สะสมแล้ว
3: จะให้หายไปไหน
4: อนุสัยเดิมก็เยอะและสะสมใหม่ฟังดูเหมือนโอ้แล้วปัญญาขนาดไหน
3: ก็ถ้าสะสมปัญญาเป็นอาสยะนะคะปัญญาก็ไม่ได้หายไปไหนเหมือนกันแต่ว่าอะไรน้อยอะไรมาก
4: ตอนนี้ก็คืออกุศลเนี่ยจะมากกว่า
3: ค่ะก็สะสมทางฝ่ายกุศลให้มากขึ้นจนกระทั่งมีกำลังสามารถที่จะดับทางฝ่ายอกุศลได้จะไม่สะสมเลยเหรอคะทางฝ่ายกุศล
4: อาการที่เรามาสนใจฟังแล้วก็ฟังให้เข้าใจก็คือการสะสมกุศลและปัญญา
3: ถ้าทราบว่าจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะดับไปนะคะที่เรามีอัธยาศัยต่างกันเพราะกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างเกิดขึ้นต่างขณะถึงแม้ว่าอกุศลจิตดับไปแล้วก็จริงนะคะจิตขณะนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วในจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นก็ยังคงมีอยู่เป็นปัจจัยอยู่ในจิตขณะต่อไปไม่ว่าจะเป็นกุศลและอกุศลมิฉะนั้นเราก็จะไม่มีอัธยาศัยที่ต่างกันนะคะเราเรียกชื่อคนต่างกันแต่สภาพธรรมะอกุศลใดๆก็เป็นอกุศลนั้นๆเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนโทสะเกิดขึ้นอีกเนี่ยค่ะเราเรียกเป็นชื่อต่างๆนะคะว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ลักษณะของโทสะก็เป็นธรรมะซึ่งเมื่อไหร่ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกว่าโทสะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครนี่คือประโยชน์ของการฟังพระธรรมอย่าใจร้อนที่เรียกว่าพอฟังแล้วก็จะไม่ให้มีโลภะโทสะโมหะนะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ฟังเพื่อให้มีความเห็นถูกตามความเป็นจริงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่นะคะจะไม่มีในคำสอนอื่นที่จะกล่าวถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้และให้เข้าใจถูกต้องด้วยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
4: พระอาจารย์คะแล้วมาเรียนแล้วก็มีหลายสิ่งหรือว่าหลายอะไรที่ฟังก็จะเต็มไปด้วยเครื่องผูกที่ทำให้เราต้องอยู่ในวัฏฏะแล้วก็แสดงในหลายในยะเนี่ยก็มีแต่การอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดออกได้
3: ถูกต้องค่ะนอกจากปัญญาและอะไรอะไรก็ละกิเลสไม่ได้พระไม่ได้เข้าใจถูกแล้วจะไปละกิเลสได้ยังไงเพราะว่ากิเลสทั้งหมดเกิดจากความเห็นผิดหรือว่าเกิดจากการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
6: อาจารย์นะในพระสูตรส่วนมากเนี่ยนะท่านจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิแทนคำว่าปัญญาแต่เราที่ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยเราลืมคำว่าสัมมาทิฏฐิไปเลยเนี่ยเนี่ยที่เราปัจจุบันที่สนทนาเนี่ยเราจะใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยขยายคำว่าปัญญากับสัมมาทิฏฐิว่าเหมือนกันคะอันเดียวกันตามพระสูตรอย่างไรคือคำว่าปัญญาอย่าบางครั้งเรานึกว่าเออเนี่ยเราเกิดปัญญาแล้วแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยไม่ใช่สัมมาทิฏฐิหรืออย่างไรอันนี้เพราะในพระสูตรจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิแทนคำว่าปัญญาตลอด
3: คำทำให้เราสงสัยนะคะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะไม่เปลี่ยนเลยจะใช้คำอะไรก็ได้ความเห็นผิดมีจริงๆนะคะเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยถ้าถามเขาเขาก็จะบอกว่าคนมีจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีจริงไม่ได้เกิดขึ้นและดับไปเลยขณะนั้นเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงและก็ยังยึดมั่นนะคะว่าสิ่งนั้นมีจริงๆด้วย นี่คือขณะนั้นก็เป็นความเห็นผิดซึ่งเราจะเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะในภาษาไทยนะคะความเห็นผิดความเข้าใจผิดความรู้ผิดภาษาบาลีก็มีหลายคำเหมือนกันแต่ลักษณะของสภาพธรรมะก็ไม่เปลี่ยนคือว่าความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็เป็นความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่เราใช้คำนะคะจริงๆแล้วเราเข้าใจคำที่เราใช้จริงๆหรือเปล่าอย่างเราใช้คำว่าจิตทุกคนมีจิตนะคะเราใช้คำว่าวิญญาณเข้าใจไปซะอีกอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้เข้าใจคำที่เราใช้อย่างถูกต้องถ้าถามคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะว่าวิญญาณคืออะไรเขาจะตอบว่ายังไงคะตายแล้วก็ล่องลอยออกจากร่างนี่ก็คือไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจคำที่ใช้แล้วก็ใช้โดยที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราไม่ได้ติดที่คำแต่เราศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแล้วก็รู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีระดับที่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็มีคำต่างๆเพื่อแสดงความต่างนะคะอย่างโลภะธรรมดาสัมโลภะยังไม่ได้เกิดรุนแรงที่จะถึงกับกระทำทุจริตใดๆเลยทั้งสิ้นก็เป็นคำธรรมดาในภาษาหนึ่งกับอีกภาษาหนึ่งนะคะและเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันคำที่ทรงใช้เนี่ยค่ะก็เป็นคำที่ละเอียดที่จะส่องถึงระดับขั้นต่างๆของธรรมะแต่สำหรับเราเนี่ยเราจะมาติดที่คำว่าคำนี้ระดับไหนแค่ไหนยังไงแต่ถ้าสภาพธรรมะนั้นไม่เกิดนะคะเราก็ไปอยู่ที่คำนั่นแหละว่าคำนี้คืออะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าโลภะความติดข้องมีตั้งแต่อย่างเล็กๆน้อยๆนะคะจนกระทั่งถึงมากเราก็จะเห็นได้ว่ามีคำที่ใช้เนี่ยต่างกันไปหลายคำอย่างที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะมากมากใช่ไหมคะเรามีคำนี้ละหมายความถึงโลภะที่ไม่ใช่เพียงนิดๆหน่อยๆค่ะอย่างเราเห็นแล้วชอบอย่างเงี้ยเราจะบอกว่ามากมากไหมหรือว่าชอบมากไหมหรือติดข้องอย่างรุนแรงไหมเราก็ไม่ใช้คำนั้นแต่ว่าให้เข้าใจถูกต้องว่าลักษณะของความติดข้องไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรนะคะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำบาลีที่ผ่านเราเคยฟังบ้างเคยอ่านพบบ้างถ้าเรายังไม่เข้าใจนะคะระดับของสิ่งนั้นเนี่ยเราก็รู้คร่าวๆว่าเป็นลักษณะของโลภะแต่ว่าแต่ละคำที่ใช้เนี่ยค่ะก็เป็นคำที่ละเอียดที่แสดงถึงระดับขั้นต่างๆหรือแม้แต่สัญญาสภาพจำก็มีจำปกติธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วที่จะไม่จำเนี่ยไม่มีเพราะว่าจิตเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่สัญญาเนี่ยหลากหลายไหมจำคลาดเคลื่อนก็อย่างหนึ่งจำถูกต้องก็อย่างหนึ่งจำสภาพธรรมะที่ประจักษ์แจ้งก็ต้องต่างกับขณะที่เพียงฟังเพราะฉะนั้นก็จะมีคำมากนะคะแต่ก็ให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นลักษณะของสภาพปรมัตถธรรมที่มีจริงๆระดับขั้นต่างๆและแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้ความหมายว่าความหมายนั้นอะอัตถะไม่ได้ต่างกันพยัญชนะต่างกันเท่านั้นหรือว่าอัตถะต่างกันพยัญชนะก็ต่างกันด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏนะคะเราถึงสามารถที่จะรู้ได
6: ้อาจารย์คือเวลาเนี้ยเราก็เป็นเราอ่ะมันมีความเป็นเราอยู่เต็มตัวเลยในขณะจิตซึ่งเป็นเราเนี่ยก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเรียกว่าเกิดปัญญาก็ไม่ได้ตรงนั้นโดยสภาพธรรม
3: ค่ะเวลาศึกษาธรรมะไม่มีคุณสุรีไม่มีใครเลยนะกำลังศึกษาตัวธรรมะที่มีจริงๆแล้วก็กำลังมีให้เราค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วย
5: ค่ะท่านอาจารย์ค่ะพูดถึงการที่จะรู้ถึงคำกับลักษณะนะคะก็จะเข้าใจได้ว่าถ้าโทสะไม่เกิดก็จะรู้ลักษณะของเขาตรงนั้นไม่ได้แต่เราพูดถึงโทสะได้ก็คือการคิดถึงลักษณะของโทสะจริงๆไม่ได้รู้ลักษณะของโทสะจริงๆอย่างนี้ถูกไหมคะท่านอาจารย์
3: เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะพูดถึงธรรมะ
5: ค่ะ
3: ตัวธรรมะก็มีกำลังเกิดขึ้นทุกขณะเลยทั้งจิตเจตสิกทำกิจการงานเฉพาะหน้าที่ของตนของตนก็กล่าวถึงจิตและเจตสิกประเภทต่างๆ
5: ค่ะตอนนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับขณะนี้ค่ะท่านอาจารย์ถ้าขณะนี้ลักษณะแข็งปรากฏก็คือถ้าจะพูดกันบอกว่ากายวิญญาณเกิดรู้แข็งตรงนี้รู้แข็งได้จริงๆใช่ไหมไม่ต้องไปรอที่สติปัฏฐานจะเกิดหรอก
3: ถ้าไม่พูดกายวิญญาณนะคะแต่รู้แข็ง
5: รู้ได้
3: เมื่อแข็งปรากฏเพราะกำลังรู้ลักษณะที่แข็งนี่คือภาษาไทย
5: ค่ะ
3: ค่ะแต่สภาพธรรมะที่รู้แข็งภาษาบาลีไม่มีคำว่ารู้แข็งแต่มีคำว่ากายวิญญาณ
5: ค่ะคำถามของดิฉันหมายความว่าการรู้แข็งเนี่ยไม่จำเป็นต้องสติปัฏฐานเกิดหรอกเพราะว่าขณะนี้แข็งมันเป็นชาติวิบากท่านอาจารย์เกิดอยู่ซึ่งถ้าจะเปรียบกับโทสะแล้วมันไม่ใช่อะค่ะคือโทสะเกิดต้องขณะที่โทสะเกิดแล้วก็รู้ลักษณะของเขาแต่ขณะนี้ค่ะท่านอาจารย์แข็งปรากฏอยู่รู้ด้วยกายวิญญาณก็ได
3: ้ต้องรู้ด้วยกายวิญญาณแน่นอนค่ะถ้าไม่มีกายวิญญาณที่รู้แข็งปรากฏไม่ได้แล้วฉันไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นมีสติสัมปชัญญะเกิดแต่มีกายวิญญาณที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะมีความเห็นถูกก็จะรู้ว่าขณะไหนสติปัฏฐานไม่ได้เกิดเลยแต่มีการรู้แข็ง
5: ค่ะคือรู้แข็งได้ด้วยทั้งสองอย่างคือนะคะด้วยทั้งถ้าจะพูดกันตามหลักที่เรียนก็เพราะว่าเป็นชาติวิบากเกิดแล้วก็รู้หรือรู้ด้วยสติก็อีกเรื่องหนึ่ง
3: ต่างขนาด
5: ค่ะ
3: กายวิญญาณไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วย
5: ค่ะท่านอาจารย์คะตรงนี้ความต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าสติเกิดรู้แข็งจริงๆแล้วมันเป็นความที่รู้ต่างกันระหว่างรู้ด้วยกายวิญญาณกับรู้ด้วยปัญญารู
3: ้คิดว่าสติเกิดแต่ความจริงสติไม่ได้เกิดแต่ว่าเรียกว่าชื่อว่าถือว่าเห็นไหมคะนี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงเป็นผู้ที่ตรงและผู้นั้นก็เป็นผู้ที่จะรู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดหรือไม่ได้เกิด
5: อาจารย์คะถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่เคยเกิดเราก็ไม่ทราบความต่างกันหรอก
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจะเกิดได้อย่างไรไม่มีการฟังธรรมะไม่มีการเข้าใจเลยรู้แข็งได้เป็นธรรมดาปกติแต่พอฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะแม้สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็ไปคิดว่าตรงนี้เป็นสติหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ความไม่รู้ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็เข้าใจจริงๆมีความเห็นที่ถูกต้อง
5: ค่ะถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วสติจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ใช่เรื่องหรอกเพราะว่าสติจะเกิดก็เนื่องจากการที่เราเข้าใจว่าตรงนี้มีสภาพแข็งจริงๆเกิดขึ้นแล้วสติเขาก็ทำหน้าที่ระลึกของเขาเอง
3: สติเกิดระลึกรู้ค่ะ
5: ค่ะ
3: และก็ไม่ต้องไปคิดต่อไปว่าสติเกิดกำลังรู้แต่ไม่ใช่การห้ามนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยฟังเผินๆก็บอกว่าห้ามไม่ให้คิดไม่ใช่เคยห้ามเลยนะคะแต่ว่าคิดเป็นอนัตตาเมื่อเกิดแล้วค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าคิดเนี่ยเป็นสภาพคิดเป็นธรรมะเหมือนกับเห็นที่เป็นธาตุเห็นคิดก็เป็นธาตุคิด
5: อาจารย์ถ้าตรงนี้จะเห็นเรื่องความละเอียดของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะห้ามคิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะคิดก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าตรงนั้นน่ะเป็นสภาพคิดแล้วล่ะเป็นโนทวาร
3: จิตที่กำลังรู้คำไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าสติสัมปชัญญะจะมีความเข้าใจคิดถูกต้องในขณะนั้นว่าไม่ใช่เรา
5: ฟังดูแล้วเหมือนแบบว่าการเข้าใจเนี่ยต้องเป็นไปแต่ละสภาพธรรมที่เขาเกิดขึ้นแต่ละขณะนั้นจริงๆ
3: แล้วตามลำดับด้วยตั้งแต่ขั้นฟังต้องเข้าใจจริงๆถ้าฟังไม่เข้าใจก็อย่าไปคิดว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดได้ด้วยเราต้องการ
5: ค่ะเพราะดิฉันคิดว่าที่มาฟังแล้วความละเอียดก็อยู่ตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านอาจารย์นะพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งโดยอัตถะจากคำถามของพี่บงนะคะก็จะเรียนให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความให้กับผู้ที่มาใหม่ด้วยว่าแข็งที่ปรากฏกับกายวิญญาณจะต่างจากแข็งที่ปรากฏกับสติสัมปชัญญะอย่างไรคะ
3: แข็งจะต่างไหมคะลักษณะที่แข็ง
1: ไม่ต่างค
3: ่ะลักษณะที่แข็งไม่ต่างสภาพรู้แข็งขณะที่กำลังรู้แข็งมีสติสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าในขณะที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งนะคะเป็นปกติธรรมดาในขณะที่ยังไม่ได้มีการฟังธรรมะเลย
1: ไม่มีค
3: ่ะไม่มีสติสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วยฟังธรรมะเข้าใจรู้เรื่องนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็กำลังรู้แข็งจะกล่าวว่ามีสติสัมปชัญญะเกิดหรือเปล่าแล้วแต่บุคคลปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวจะไปกล่าวแทนคนอื่นได้ไหมว่าเนี่ยใช่แล้วนี่สติปัฏฐานเกิดแล้วแต่คนนั้นสติปัฏฐานไม่ได้เกิดเลยก็เป็นเพียงการรู้แข็งธรรมดารู้แข็งธรรมดาปกติเพราะรู้แข็งนานๆก็ได้ทั้งที่ขณะนี้นะคะสีสันวันนะที่ปรากฏก็สลับกับแข็ง ม่ใช่มีแต่แข็งอย่างเดียวมีสีสันวรรณะปรากฏทางตาคนละทวารแล้วก็มีเสียงปรากฏทางหูคนละทวารเพราะฉะนั้นแข็งที่ปรากฏก็ทวารทางกายจะไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้เลยแต่สามารถที่จะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องของใครของผู้ที่ฟังและมีความเข้าใจความต่างนะคะซึ่งปกติรู้แข็งแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่ได้ฟังเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็รู้ได้แล้วก็รู้ได้ว่าเวลาเข้าใจแล้วปกติธรรมดาเนี่ยสติก็ไม่ได้ไปรู้แข็งบ่อยๆนานไหมกว่าสติจะมีการรู้แข็งไม่นานก็ไม่เป็นไรนานก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นอนัตตาแต่ปัญญาเห็นความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะรู้แข็งด้วยไม่ใช่มีแต่กายวิญญาณเท่านั้นที่เพียงรู้แข็งไม่ใช่ตรงอื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะเกิดแล้วปรากฏนะคะใช้คำว่าตามรู้เพราะว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นอย่างขณะที่แข็งปรากฏนะคะขณะนั้นก็ปกติธรรมดาผ่านไปเลยไม่รู้แต่ขณะนั้นก็มีการที่เริ่มที่จะรู้โดยที่ว่ามีการรู้ว่าลักษณะที่แข็งขณะนั้นก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งจนกว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลย
5: ท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวบอกว่าแม้แต่ขณะที่เห็นอยู่เนี้ยแต่แข็งก็สามารถที่จะเกิดสลับกันได้ทีนี้ในลักษณะที่สติปัฏฐานเขาเกิดระลึกรู้ลักษณะอย่างขณะที่ดิฉันกำลังพูดกับท่านอาจารย์สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสีที่ปรากฏมันก็เป็นแป๊บเดียวที่มันแทรกขึ้นมา
3: จะนานได้ไหมคะจะนานได้ไหมค่ะถ้ามีนานคือเราอยากนานอยู่ตรงนั้นแต่สภาพธรรมะจริงๆนานไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการละความต้องการความติดข้องจะเห็นได้ว่าต้องเป็นปกติจริงๆและธรรมดาถ้าขณะนี้สติสัมปชัญญะเกิดเป็นสติปัฏฐานนะคะเกิดได้เป็นปกติธรรมดาแต่เมื่อไหร่จะละปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะเป็นปกติแม้แต่เริ่มที่จะรู้ว่าสติปัฏฐานเกิดและสิ่งที่ปรากฏก็เป็นธรรมดาแต่ก็ยังมีความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ละความเป็นตัวตน
5: ค่ะคือที่เป็นเรื่องที่แปลกจากการเข้าใจเนี่ยว่าสนทนากันอยู่เนี่ยแต่สติปัฏฐานสามารถที่จะแทรกเกิดรู้ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้แล้วก็ไม่ได้ว่าเราจะขาดการที่จะต่อเนื่องจากการที่จะพูดกันอยู่แสดงถึงความไวของจิต
3: ค่ะไม่เช่นนั้นจะชื่อว่าเข้าใจความเป็นอนัตตาไหมถ้าคิดว่าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนี้
5: ไม่ใช่ว่าพอสติปัฏฐานเกิดแล้วจะหยุดทุกอย่างหยุดหมดมันไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เป็นไปได้ยังไงคะสภาพธรรมะหยุดได้ยังไงคะตรงไหนหยุดตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีขณะที่หยุดเลยสักขณะเดียว
1: เชิญคุณสุกัญญาค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะคืออารมณ์ของจิตที่จะรู้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะถ้าไม่มีจิตจะมีสภาพธรรมะใดๆปรากฏไหมคะ
1: ไม่มี
3: ค่ะถ้าไม่ใช่จิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่มีไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งใดปรากฏก็แสดงว่าจิตกำลังรู้สิ่งนั้นขณะนี้ที่เห็นจิตกำลังเห็นจิตเป็นธาตุรู้จึงเห็นจิตเกิดขึ้นทำจิตเห็นแล้ว
1: ท่านอาจารย์คะแต่ไม่ใช่สภาพรู้ใช่ไหมคะ
3: โต๊ะเห็นไหมคะ
1: โต๊ะไม่เห็น
3: ค่ะดอกไม้เห็นไหม
1: ไม่เห็น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราติดคำว่ารู้นะคะเข้าใจว่าต้องเป็นปัญญาหรือว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรู้แต่ความจริงรู้ที่นี่หมายความถึงรู้โดยวิญญาณะนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เห็นสิ่งที่ปรากฏใช้คำว่าเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้ต้องมีแน่ๆแต่ว่าไม่ได้เคยระลึกถึงลักษณะที่กำลังเห็นแต่ว่ารู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งนี้จะปรากฏไม่ได้เลยถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นถ้าธาตุชนิดนั้นไม่เกิดขึ้นและกำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงตัวเห็นซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะแต่ขณะนี้กำลังทำกิจเห็นเช่นเดียวกับได้ยินค่ะได้ยินต้องมีเพราะว่าเสียงปรากฏเสียงปรากฏแต่ละเสียงนี่ก็ต่างกันเพราะจิตรู้เสียงที่ต่างกันแต่ละเสียงเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ปรากฏเหมือนมีหลายเสียงเสียงต่างกันก็เพราะเหตุว่ามีจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงแต่ละเสียงไม่ขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตาย พราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะใดปรากฏนะคะให้ทราบว่าจิตกำลังรู้สิ่งนั้นแม้แต่คิดแม้เห็นไหมคะจิตรู้คำว่าแม้แต่จิตก็รู้คำว่าแต่ถ้าไม่มีจิตจะมีแม้แต่ได้ไหมคะ
2: ท่านอาจารย์คะแต่สภาพธรรมที่ปรากฏเนี่ยสิ่งที่ปรากฏจริงๆในชีวิตประจำวันนี้จะเป็นอารมณ์ของจิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพรู้ได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะอวิชชาไม่รู้แน่นอนค่ะ
2: เพราะฉะนั้นธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือสิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์ของจิต
3: ถูกต้องจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามขณะนี้เป็นจิตเจตสิกรูปแต่การฟังธรรมะเนี่ยนะคะจะเข้าถึงพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องว่าแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยใช่ไหมคะแสดงว่าดับและไม่ได้กลับมาอีกขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นทุกขณะแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนอกจากการไม่เคยฟังธรรมะการไม่เคยรู้ลักษณะของธรรมะก็เข้าใจว่ามีเรามีเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เที่ยง
2: ท่านอาจารย์คะกรณีที่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วแต่ยังยึดถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเคยเกิดแล้วก็มาทำมันเป็นอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกเนี้ยค่ะ
3: ค่ะและก็จำอีก
2: แล้วก็จำอีกค่ะ
3: เพราะฉะนั้นจำมีจริงจริงไม่เที่ยงด้วยจำเมื่อวานนี้ไม่ใช่จำวันนี
2: ้แต่ว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากสิ่งเหล่านี้ได
3: ้อวิชชาจะหลุดได้ยังไงคะไม่รู้ยังไม่รู้ความจริงนี่คะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเริ่มฟังแล้วก็เข้าใจแค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมถ้าเข้าใจจริงๆว่าเป็นอนัตตาเนี่ยจะไปทำอะไรไหมจะคิดไหมว่าด้วยความไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะดับกิเลสได้และกิเลสที่จะดับได้เนี่ยดับได้ด้วยอะไรมีปัจจัยมาจากไหนถึงได้เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่ขณะนั้นถ้าเป็นการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและกุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลแล้วค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นอีก
3: ค่ะเป็นของใหม่หรือของเก่าที่เกิดใหม่
2: จริงๆอ่ะเป็นของใหม่แต่ว่าเรื่องราวที่ทำให้โกรธเนี่ยมันเป็นของเก่า
3: ค่ะเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำเรื่องเก่าดับหรือเปล่าขณะที่เป็นเมื่อวานนี้ค่ะสัญญาที่จำทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้สัญญานั้นดับไปหมดหรือเปล่า
2: ดับหมด
3: และสัญญาขณะนี้เกิดแล้วเพราะการสะสมสืบต่อ
2: ท่านอาจารย์คะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยให้เกิดก็คือเกิด
3: ค่ะ
2: แล้วก็ทุกข
3: ์ค่ะ
2: คือมันเหมือนกับว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวอะค่ะคือประทุษร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกอะค่ะ
3: ค่ะถ้าพูดว่าบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยอย่าลืมนะคะพูดแล้วอย่าลืมค่ะเกิดใหม่บังคับบัญชาได้ไหมเกิดอีกบังคับบัญชาได้ไหมลืมเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมความจริงความจริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนธรรมะใดๆที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏถ้ายังไม่เกิดก็ไม่ปรากฏและธรรมะที่จะเกิดได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แต่ละขณะเป็นธรรมะที่เกิดจริงๆดับจริงๆไม่ใช่เราจริงๆฟังอย่างไรก็ต้องน้อมไม่ใช่เรานะคะแต่สังขารขันธ์เนี่ยกำลังพิจารณากำลังทำกิจของสภาพธรรมะจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะ
7: ขอเชิญคุณวรศักดิ์ค่ะ
8: ครับขอบคุณครับท่านครับอยากเรียนถามว่าทันทีที่มีการเห็นเกิดขึ้นซึ่งจิตเห็นใช่ไหมครับเป็นชาติวิบากถึงว่ามีการเห็นเกิดขึ้น
3: ขณะนี้เห็น
8: ขณะนี้เห็นนะครับแล้วถ้าเกิดสติปัฏฐานจะเกิดในขณะทางปัญจทวารนะครับ
3: ทำไมต้องไปพูดทางปัญจทวารยังไม่ทันรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ทางทวารไหน
8: ก็ทางตา
3: ก็เลยเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคุณอรสัตทวารไหน
8: ทาง
3: จักขุทวารหรือมโนทวาร
8: ทางจักขุทวาร
3: รู้ได้ยังไงคะมีอายุที่สั้นมากภวังค์เกิดขั้นมโนทวารเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็ว
8: ครับก็ในเมื่อเป็นการเห็นมันก็ต้องเกิดทางจักขุทวารก่อนใช่ไหมครับ
3: มโนทวารรู้ได้ไหมเพราะขณะนี้รูปก็ปรากฏด้วย
8: ครับ
3: ทั้งๆที่จักขุทวารวิถีจิตดับไปแล้วภวังคจิตเกิดขั้นด้วยมโนทวารก็ยังรู้ต่อเป็นปกติเหมือนไม่รู้เลยว่าขณะไหนเป็นจักขุทวารวิถีจิตขณะไหนเป็นภวังค์ขณะไหนเป็นมโนทวารวิถี
8: ครับถ้าเกิดว่าสติระลึกที่จิตเห็นแล้วเนี่ยครับ
3: สภาพเห็น
8: สภาพเห็นแล้ว
3: ค่ะถ้ารู้สภาพเห็น
8: ครับ
3: คือเข้าใจนามธรรมที่กำลังเห็น
8: ครับจะเข้าใจลักษณะของวัตถุที่เห็นด้วยไหมครับว่าเป็นอะไร
3: เดี๋ยวกันนะคะ
8: ครับ
3: คุณวรศักดิ์ทวนอีกทีสติทำอะไร
8: สมมติถ้าสติระลึกรู้
3: สติเกิดขึ้น
8: ครับ
3: นะคะกำลังรู้ลักษณะที่เห็น
8: ครับจิตเห็น
3: ลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรถ้าไม่ใช่จิต
8: ลักษณะที่เห็นก็
3: สภาพเห็นมีไหมคะ
8: มีครับ
3: ค่ะเรียกจิตก็ได้เรียกสภาพเห็นได้ไหม
8: ครับ
3: นะคะเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นนะคะกำลังรู้ลักษณะที่เห็นอย่าลืมนะคะ
8: ลักษณะที่เห็นนี่หมายถึงนามธรรม
3: ทำไมเอาชื่อเข้ามาใส่นะคะ
8: คือจิต
3: ก็ติดอยู่ที่ชื่อเลยค่ะ

0: เข้าใจสภาพลักษณะของการเห็นโดยที่ไม่สนใจอารมณ์ของจิต
1: สติเกิดขึ้นรู้อะไรขณะนั้นถ้ากำลังรู้เห็นไม่ต้องไปเกี่ยวกับอย่างอื่นเลยจบแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นอะไรใช่ไหมครับ
1: สติรู้อะไรปัญญาเข้าใจถูกในสิ่งที่สติกำลังรู้ไม่ใช่สิ่งอื่น
0: ครับแล้วในทางกลับกันถ้าเกิดว่าสติมุ่งเป้าไปที่
1: สติไม
0: ่
1: มุ่งเป้าค่ะสติไม่มีการมุ่งเป้าสติเกิดเมื่อไหร่สติปัฏฐานนะคะจากการฟังเข้าใจเนี่ยก็ไม่ลืมว่าขณะนี้มีธรรมะที่มีลักษณะจริงๆของธรรมะนั้นที่สามารถจะเริ่มรู้ได้ค่ะเราไม่ใช่เป็นนึกไปคิดนะคะแต่มีลักษณะของธรรมะมีจริงๆซึ่งสติกำลังเข้าใจสิ่งนั้นกำลังรู้ที่สิ่งนั้นเพื่อปัญญาจะได้เข้าใจถูกต้อง
0: ถ้าสติกำลังรู้ลักษณะของรูปที่เป็นอารมณ์ของจิตเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
1: ปัญญาจะรู้อะไร
0: ก็รู้รูป
1: ค่ะจบไหม
0: จบ
1: ค่ะ
0: ก็จะไม่มีกลับมาระลึกถึงลักษณะของสภาพที่เห็นอีก
1: คนละขณะหรือขณะเดียวกัน
0: คนละขณะ
1: แล้วคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นสติเกิดกับจิตหนึ่งขณะรู้อารมณ์อะไรสติก็รู้อารมณ์นั้นไม่ใช่รู้อารมณ์อื่นปัญญาก็เริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่สติกำลังรู้ขณะนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นขณะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏสติที่เกิดนะคะแล้วก็กำลังเริ่มเข้าใจก็เข้าใจเฉพาะแต่ละลักษณะ
0: จะเกิดทางปัญจทวารได้ไหม
1: ทางปัญจทวารอีกแล้วค่ะรู้จริงๆรู้มากถึงขณะที่ว่าเป็นทางปัญจทวารหรือคะหรือว่าขณะนี้ไปกังวลเรื่องปัญจทวารเลยไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
0: อาจจะเพราะว่าเรียนแล้วก็ศึกษามา
1: สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่เริ่มจะเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดถึงปัญจทวารมโนทวารใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะ
0: ก็คือถ้าเกิดก็รู้ได้แต่ถ้าไม่เกิดก็
1: รู้รู้อะไรได้ค่ะรู้อะไรได้รู้ทางปัญจทวารทางมโนทวารหรือรู้อะไรได
0: ้รู้ทางปัญจทวาร
1: รู้ลักษณะของสิ่งที่สติกำลังรู้ค่ะจะทางไหนยังไม่ต้องไปกังวลค่ะคิดอะไรพอคิดถึงก็คือไม่รู้ลักษณะนั้นแล้ว
0: ครับผมทีนี้ก็เหลือ2ทางให้เลือกเอาระหว่างจะรู้รูปซึ่งเป็นวัตถุของจิตเห็นหรือว่าจะรู้ลักษณะของจิตเห็น
1: เวลานี้มีรูปปรากฏหรือเปล่าคะ
0: ก็มี
1: เดี๋ยวค่ะ
0: ปรากฏทางตามีครับ
1: มีนะฮะ
0: ครับ
1: มีนามด้วยหรือเปล่าม
0: ีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสติที่เกิดจะระลึกลักษณะของอะไรก็ได้หรือเปล่า
0: ก็ได้ครับ
1: ค่ะทีละอย่าง
0: ครับถ้าเกิดรู้ลักษณะของนามแล้วรูปไม่
1: รู้อะไร
0: ก็รู้นาม
1: ค่ะ
0: ครับก็จะไม่รู้ลักษณะรูปว่าร
1: ูปนั้นคืออะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็ตอบแล้วว่าก็รู้นามแล้วทำไมจะมีอะไรต่อไปนี่ค่ะคือนะคะไม่ได้เข้าใจว่าการฟังธรรมะเนี่ยฟังอย่างไรเอาความคิดเก่าๆของตนเองมาเกี่ยวข้องมานึกถึงแต่ถ้าฟังสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจหรือว่าสติเกิดระลึกลักษณะของรูปปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของรูปที่สติระลึกขณะนั้นด้วยไม่ใช่รูปอื่นและก็เวลาที่สติระลึกลักษณะของนามหนึ่งนามใดนะคะปัญญาก็เริ่มค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงเป็นภาวะเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมของนามธรรมนั้นเฉพาะนามธรรมนั้นที่สติระลึกถ้าฟังอย่างนี้จริงๆจะมีความเห็นเก่าๆมารวมไหมคะแล้วไปรู้รูปหรือเปล่าเนี่ยเอามาจากไหนก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดอย่างนี
0: ้
1: เมื่อกี้ก็บอกว่าระลึกรู้ลักษณะของอะไรปัญญาก็เริ่มเข้าใจถูกในสิ่งนั้นแล้วทำไมไปมีอย่างอื่นเข้ามา
0: ครับก็อันนี้เป็นชาติวิบากใช่ไหมครับทันที
1: ่เก
0: ิดก็สามารถระลึกรู้ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าทางมโนทวารครับอาจารย
1: ์มาอีกแล้วอย่างนี้ก็คือว่าไม่ได้ฟังเข้าใจว่าสติสามารถจะเกิดนะคะแล้วก็รู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆและปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจเฉพาะลักษณะนั้นทีละอย่างแล้วไปคิดถึงอะไรมโนทวารปัญจทวารอะไรอะไรคะ
0: คือเมื่อกี้ได้ยินว่าถ้าเกิดว่าทางจักขุวิญญาณเนี่ยจะไม่
1: จักขุวิญญาณคืออะไร
0: ก็คือจิตเห็นใช่ไหมครับ
1: จิตเห็นหนึ่งขณะ
0: หนึ่งขณะใช่ไหมครับก็จะไม่มีสติปัฏฐานเกิด
1: แน่นอนค่ะ
0: ก็พอมาถึงทางมโนทวารอย่างถ้าเกิดว่ามีความง่วงหรือความเบื่อเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เป็นปกติ
0: ครับซึ่งไม่ใช่ชาติวิบากครับอาจารย
1: ์ก็ไปเรียกชื่อไม่ใช่ชาติวิบากว่าเป็นอะไร
0: ก็เป็นอกุศล
1: ค่ะรู้ความเป็นธรรมะก่อนหรือยังถึงจะ

0: รู้ว่าอันนี้เป็นอกุศลอันนั้นเป็นวิบาก
1: แม้แต่สภาพที่เป็นนามธรรมก็ยังไม่ได้รู้เลยถ้ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอย่างง่วงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
1: เกิดแล้ว
2: ครับ
1: ถ้าไม่เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นเราง่วงถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าง่วงไม่ใช่เราก็คือขณะนั้นนะคะลักษณะง่วงมีให้รู้สำหรับผู้ที่หลงลืมสติแม้มีให้รู้ก็ไม่รู้นะคะก็จะไปทำอย่างอื่นให้รู้ขึ้นมาแต่ความจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีแล้วปรากฏให้รู้ต้องเป็นเรื่องของการฟังธรรมะเข้าใจเสียก่อนค่ะเมื่อเข้าใจแล้วสติเกิดก็จะรู้ได้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ได้ไปคิดว่าเราอยากจะนอนนะคะหรือว่าง่วงเนี่ยเป็นอกุศลไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะ
2: ครับ
1: แต่ลักษณะง่วงเนี่ยค่ะเริ่มรู้ลักษณะว่าลักษณะนั้นน่ะต่างกับลักษณะอื่นเป็นสิ่งที่มีจริงแม้ไม่เรียกชื่อว่านามธรรม
2: ครับ
1: แต่ง่วงก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างรูปอื่นๆที่เป็นรูปหยาบที่ปรากฏได้ในชีวิตประจำวัน
2: ครับแต่นั้นก็หมายความว่าความง่วงนั้นดับไปแล้ว
1: แล้วไง
2: ครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ถ้าดับไปแล้วเป็นยังไง
2: ก็คือสติถึงตามระลึกรู้ได
1: ้ถ้าความง่วงนั้นไม่ได้เกิดดับสืบต่อให้ปรากฏสติจะระลึกได้ไหมเดี๋ยวนี้ค่ะสติระลึกง่วงได้ไหม
2: ตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ยัง
1: เพราะฉะนั้นสติระลึกไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เพราะไม่ได้ปรากฏแต่ถ้าเกิดแล้วสืบต่อเกิดได้ไม่ได้เกิดครั้งเดียววาระเดียวเลยค่ะสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะจะปรากฏเหมือนกับนานหรือสั้น
2: ครับ
1: ความเป็นจริงคือสั้นยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจะแสดงเห็นว่าเกิดแล้วดับได้สืบต่อสามารถที่จะเป็นนิมิตปรากฏให้รู้ลักษณะแต่ละลักษณะได้แล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจ
2: จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพง่วงก็คือขณะนั้นตื่นแล้วก็อาจจะกลับไปง่วงอีกก็ได
1: ้ตื่นไหมคะว่าไง
2: ก็คือรู้ลักษณะภาพง่วงไงครับขณะนั้นก็คิดว่าตื่นเพราะว่าสติ
1: คิดว่าตื่นไหมคะว่าไงคะ
2: เพราะว่าขณะที่รู้ลักษณะของภาพง่วงก็คือไม่ง่วงแล้วใช่ไหมครับ
1: ง่วงน่ะหลับหรือเปล่า
2: ไม่หลับครับ
1: ก็ทำไมต้องพูดว่าตื่นนะคะ
2: ก็คือไม่ใช่ลักษณะของง่วงขณะที
1: ่ง่วงคือง่วงค่ะจะเป็นอื่นได้ไหมนี่เราเริ่มบิดเบือนธรรมะเลยนะคะ
2: ก็คือถ้าง่วงแล้วสติรู้ลักษณะของสภาพง่วง
1: สติกำลังรู้ลักษณะที่ง่วง
2: ครับ
1: และปัญญาค่อยๆรู
2: ้ครับคือขณะนั้น
1: ลักษณะนั้นต่างกับขณะที่กำลังตื่นเต้นไหม
2: ต่างครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
2: ครับ
1: ค่อยๆจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
2: ก็จะเกิดสลับกันอย่างนี
1: ้ธรรมดาสลับกันอยู่แล้วหรือเปล่า
2: ครับ
1: ค่ะจิตเกิดขึ้นสั้นมากเร็วมากค่ะแต่ละประเภทเกิดแล้วก็ดับไปแล้วมีประเภทอื่นสืบต่อ
2: หรือไม่ถ้าเกิดมีฝ่ายไหนที่มีกำลังเยอะกว่า
1: เวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ค่ะ
2: ครับขอบพระคุณครับ
3: ท่านอาจารย์คะสติเนี่ยสามารถระลึกสภาพคิดนึกที่ปรากฏได้ใช่ไหมคะ
1: จิตรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างสติที่เกิดร่วมกับจิตก็รู้อารมณ์ได้ทุกอย่าง
3: ทีนี้ลักษณะสภาพคิดนึกในชีวิตประจำวันขณะที่ตื่นกับสภาพคิดนึกในขณะฝันซึ่งก็เป็นสภาพคิดนึกเหมือนกันลักษณะของสติก็สามารถที่จะระลึกสภาพคิดนึกขณะฝันได้
1: ไม่เรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะสติสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏที่มีอยู่ที่สามารถจะเข้าใจถูกในลักษณะนั้นอย่างเดี๋ยวนี้ข้าเห็นเนี่ยคุณสุกัญญาจะต้องคิดอะไรหรือเปล่าถ้าสติเกิดขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจลักษณะเห็น
3: ทีนี้ที่สงสัยเนี่ยเพราะว่าขณะฝันเนี่ยโดยทั่วๆไปตาม
1: ฝันมีจิตหรือเปล่า
3: ฝัน
1: เป็นจิตหรือเปล่าที่ฝัน
3: เป็นค่ะ
1: ค่ะเป็นจิตอะไร
3: ก็จิตคิดนึก
1: ค่ะ
3: แต่มันไม่ใช่ขณะตื่นนะคะท่านอาจารย
1: ์ขณะหลับสนิทนะคะเป็นภวังค
3: ์ไม่ฝัน
1: การรู้อารมณ์มี6ทางทางตากำลังเห็นหลังจากเห็นแล้วก็ยังคิดแต่คิดไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุกัญญาจะกล่าวว่าฝันเป็นจิตที่คิดก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แต่คิด
0: สามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตที่คิดขณะนี้ได้ไหม
3: สติเกิดก็สามารถทราบได้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตคิดเมื่อไหร่สติสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตที่คิดได้ไหม
3: สามารถรู้ได้ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ว่า
0: สติเกิด
3: ถ้าสติเกิด
0: เหมือนเดี๋ยวนี้เลยที่จะกล่าวว่านะคะฝันคือคิดเนี่ยไม่ใช่พูดตามแต่เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดจะรู้ทันทีว่าขณะนั้นเป็นจิตที่คิด
4: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
5: อาจารย์คะถ้าสภาพธรรมะเกิดและเราขโมยไปหาชื่อใส่ชื่อใส่ทวารใส่ชาติอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดเพราะเราจิตคิดจะไปคิดถึงสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนมาแล้วก็ไปใส่ชื่อใส่ชาติใส่ทวารให้เขาเพราะฉะนั้นเราต้องสติเขาจะต้องระลึกรู้โดยที่ถ้าเราไปคิดแบบนี้มันจะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เรารู้สภาพธรรม
0: ห้ามได้ไหมคะ
5: ห้ามก็ไม่ได้
0: แต่เข้าใจถูกต้องได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ว่าขณะไหนเป็นความรู้ขั้นคิดหรือว่าขั้นกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
5: คือห้ามไม่ได้แต่เรารู้ได้ว่า
0: เข้าใจถูกได้ค่ะว่าขณะไหนเป็นขั้นฟังขณะนี้ค่ะจิตเจตสิกทั้งนั้นเลยเกิดดับสืบต่อมีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกตามด้วยนะคะและได้ยินเนี่ยไม่ใช่คำเดียวเสียงเดียวตั้งหลายคำนับไม่ถ้วนเลยตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็มีจิตที่คิดตามคำนั้นแล้วก็มีเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจการงานของเจตสิกนั้นๆฟังด้วยดีมีการเข้าใจขึ้นก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เรา
5: เพราะฉะนั้นเวลาฟังท่านอาจารย์อธิบายให้เข้าใจแล้วก็ต้องตัดความคิดเก่าๆออกถึงแม
0: ้ไม่มีการตัดเลยค่ะเข้าใจแล้วไม่ทำอะไรเลยถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเมื่อไหร่ก็จะทำอยู่นั่นแหละจะตัดบ้างจะไม่ตัดบ้างจะอย่างนั้นบ้างจะอย่างนี้บ้างนั่นคือไม่เข้าใจค่ะ
5: ถ้าเข้าใจเขาก็จะทำหน้าที่เข้าใจ
0: ขณะนี้เป็นจิตเจตสิกทั้งหมดทุกขณะไม่มีใครสักคนเจตสิกใดเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่เฉพาะของเจตสิกนั้นไม่ได้ไปทำหน้าที่ของเจตสิกอื่นแต่ละเจตสิกเกิดพร้อมจิตแล้วก็ต่างเจตสิกก็ต่างทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นนั้น
5: คือความเหนียวแน่นของความ
0: กำลังคิดเนี่ยนะคะมีเจตสิกเกิดกับจิตหรือเปล่าม
5: ี
0: เห็นไหมคะไม่รู้เลย
5: คือความเป็นเราเหนียวแน่นค่ะ
0: กำลังพูดก็ต้องมีจิตที่คิดแล้วก็มีเสียงเปล่งออกมาก็ไม่รู้เลย
5: ผมต้องฟังอีก
4: ฉะนั้นขณะที่กำลังคิดนะคะแน่นอนต้องเป็นสภาพธรรมต้องมีจิตและเจตสิกและมีสภาพธรรมะที่เป็นอารมณ์ด้วยเพราะว่าจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์และจิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่คิดมีอะไรเป็นอารมณ์นั่นก็คือสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้คุณธีรพันธ์คะระหว่างสังโยชน์กับสังโยชนียธรรมเนี่ยที่ท่านกล่าวว่ามีพยัญชนะต่างกันแล้วก็อรรถะต่างกันอย่างไรคะ
6: ก็ยังเข้าใจยากอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอาศัยที่ท่านจิตตคหบดีเนี่ยท่านแสดงถึงเครื่องผูกนะครับเครื่องผูกจริงๆนั้นได้แก่ฉันทราคะครับตาไม่ติดกับรูปรูปไม่ติดกับตาแต่ว่าอาศัยอำนาจของฉันทราคะคือโลภะทำให้มีความยินดีพอใจในรูปขณะที่มีการเห็นเกิดขึ้นนะฮะก็อาศัยเครื่องผูกนั่นเองนะครับถ้าไม่มีเครื่องผูกแล้วนะครับก็ตากับรูปก็ไม่มีอะไรนะฮะตาก็ไม่ใช่สภาพที่รู้รูปรูปก็ไม่รู้ด้วยว่าตาเห็นรูปแต่ที่มีความยึดติดมีความพอใจเพราะว่าอาศัยฉันทราคะไม่ว่าจะเป็นทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันความจริงแล้วไม่ได้ติดกันเลยตากับรูปไม่ได้ติดกันเลยเหมือนกับว่าเราเห็นอะไรสักอย่างคิดว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ความจริงแล้วเป็นการไม่รู้ความจริงเพราะว่าอาศัยการอบรมเจริญปัญญานะครับมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นก็จะค่อยสามารถทราบได้ว่าตาก็เป็นส่วนหนึ่งรูปที่ปรากฏทางตาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ติดกันเลยครับรูปกับรูปไม่ได้ติดกันไม่สามัญยุทธ์กันแต่ที่มีความพึงพอใจว่าอาศัยฉันทราคะความยึดติด
3: ท่านอาจารย์คะพูดถึงสภาพธรรมะที่บังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยดูเหมือนกับเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้อะค่ะท่านอาจารย์อันนี้เป็นความเห็นผิดหรือเปล่าคะอย่างเช่นเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีกับเลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเลือกเป็นธรรมะหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นคุณสุกัญญา
3: จริงๆเลือกเป็นธรรมะ
1: ค่ะก็ต้องเป็นธรรมะตามการสะสมที่จะคิดแล้วแต่จะคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดค่ะ
3: ทีนี้เกิดเราบังคับเราทำหมายถึงว่าเราเนี่ยเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีไปแล้วผลออกมาไม่ดี
1: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: สรุปก็คือเป็นธรรมะหมด
1: ทั้งหมดจนกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดถ้ายังไม่เป็นก็คือการฟังธรรมะของเรายังไม่พอค่ะ
4: ท่านอาจารย์คะพูดถึงคำถามของคุณสุกัญญาใหม่ๆดิฉันก็คิดเหมือนกันว่าดูเหมือนเราทำได้ทั้งนั้นเลยอยากจะไปโน่นไปนี่ก็ไปได้ตามที่เราต้องการแต่พอศึกษาธรรมะแล้วเห็นถึงความมีปัจจัยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งกระทบกัมผัสทางกายและการคิดนึกนะคะเรื่องราวต่างๆไม่มีหรอกค่ะแต่ที่มีนะคะเพราะการปรุงแต่งของจิตจริงๆแล้วก็ปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะว่าการเกิดมาเนี่ยก็ต้องมั่นคงว่าเป็นผลของกรรมแล้วก็มีจิตเห็นจิตได้ยินซึ่งเป็นชาติวิบากด้วยเพราะฉะนั้นขณะเห็นก็ไม่ใช่ขณะที่คิดนึกเป็นเรื่องราวต่างๆตามการสั่งสมของเราเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามหลังเห็นเนี่ยนะคะก็แล้วแต่การสั่งสมของเราว่าจะสั่งสมในความที่จะเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าเรามีความเห็นผิดนะคะเราก็จะคิดไปในทางอกุศลธรรมมากมายซึ่งก็ชีวิตประจำวันนั่นเองแต่ถ้ามีปัจจัยให้กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เราคิดถูกขึ้นอันนี้จะเห็นถึงความมีปัจจัยเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่เป็นเพราะว่ากรรมและผลของกรรมที่ทำมานะคะก็จะเห็นถึงว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีแน่นอนแต่เพราะว่ามีปัจจัยที่ให้เกิดแล้วแล้วก็การที่เรามีกายเนี่ยนะคะก็เป็นรูปที่เกิดจากสี่สมุฏฐานเนี่ยต้องกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยให้ต้องเกื้อกูลกับรูปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราต้องแสวงหาอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปอาหารเนี่ยก็ต้องทำเพราะว่าต้องดำรงอยู่อะค่ะถ้าหากเราไม่คิดจะทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นไปแต่อย่างนี้มันก็มีพบมีปัจจัยนั่นเองที่ให้เราทำแต่การที่เราทำอย่างนี้โดยสภาพธรรมก็คือปรมัตถธรรมนั่นเองแต่ถ้าเราเอาคำทางโลกมาพูดเนี่ยนะคะทางวิชาการก็เหมือนเป็นการทำแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาธรรมะก็ค่อยเห็นความเป็นปัจจัยนั่นเองแล้วก็เห็นดีไม่ดีเนี่ยมีมากมายนะคะว่าเหมือนดูเลือกได้แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสังสารวัฏยาวนานเราทำกุศลทั้งที่เป็นฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีไว้มากงั้นถ้าเห็นสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นผลของกุศลกรรมแต่ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเป็นผลของอกุศลกรรมซึ่งเลือกไม่ได้นั่นเอง
1: อันค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณสุกัญญาไม่อยากเห็นก็หลับตา
3: หลับตาค่ะ
1: คุณสุกัญญาไม่อยากเห็นก็หลับตาแม้ความคิดว่าไม่อยากเห็นเนี่ยเป็นคุณสุกัญญาหรือเปล่า
3: เป็นสภาพธรรม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าสามารถที่จะบังคับได้คือเมื่อไม่อยากเห็นก็หลับตาแต่ที่คิดว่าไม่อยากเห็นก็ไม่ใช่คุณสุกัญญาตั้งแต่นั้นตลอดไปหมดไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ไม่ใช่คุณสุกัญญาแต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้นะคะจะหลับตาไหมถ้าไม่คิดว่าจะหลับตาแต่ต้องมีคิดซึ่งไม่ใช่คุณสุกัญญาด้วย
7: ขอเติมนิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะมีในพระสูตรในท่านแสดงไว้เลยนะมันจะมีปัจจัยภายในกับจัดปัจจัยภายนอกคือการสะสมของเราเนี่ยบางทีสิ่งอันนี้เนี่ยเราเลือกแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่เลือกคือมันไปประจวบกันด้วยมันมีเหตุปัจจัยภายในกับภายนอกด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งคับบัญชาไม่ได้แต่การที่เราเลือกอันนี้แล้วทำไมคนอื่นไม่เลือกอันนั้นก็นั่นคือปัจจัยภายในของเขาไม่ประจวบกับภายนอกเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราได้เลือกอันหนึ่งอันใดเนี่ยจะต้องประจวบสองอย่างคือภายในกับภายนอกซึ่งจะไม่เหมือนกันด้วย
1: เวลาที่ฟังธรรมะเข้าใจนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและก็เป็นอนัตตาลืมอีกหรือเปล่าค่ะก็ลืมเสมอมาเป็นเราจะทำอะไรก็ได้กลายเป็นเราจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่คิดว่าแม้คิดก็บังคับบัญชาไม่ได้ทำไมถึงเกิดคิดอย่างนั้นขณะนั้น ทำไมไม่คิดอย่างอื่นนี่ก็แสดงเห็นว่าการเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจจริงๆนะคะเข้าใจละเอียดกำลังฟังเนี่ยค่ะขณะนี้รู้แล้วว่าแม้คิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจะคิดอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนั้นความคิดนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าฟังเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะมีคำถามอื่นๆมาไหมคะถ้าเรามีความเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตา
3: ท่านอาจารย์คะแต่ความคิดบางอย่างเนี่ยมันคิดแล้วทุกข์ก็ไม่อยากจะคิดก็จริงๆความไม่อยากจะคิดก็ต้องเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่ง
1: ก็ลืมเพราะฉะนั้นเราลืมเสมอว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆไงคะฟังไปจนกว่าจะมีความมั่นคงแม้ในขั้นความเข้าใจก็จะต้องถูกต้องมั่นคงขึ้นศรัทธามั่นคงขึ้นที่จะรู้ว่าความจริงเป็นความจริงไม่เป็นอย่างอื่น
7: เออเป็นอาจารย์พูดถึงเรื่องศรัทธานะฮะซึ่งดีมากเลยที่ท่านฟังวิทยุเนี่ยแล้วก็พระสูตรก็ออกมาด้วยอยากจะให้ท่านอาจารย์ขยายความอยู่สองเรื่องนะฮะในพระสูตรที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยศรัทธาท่านหมายถึงเสบียงนะฮะแล้วก็ที่ท่านอาจารย์แสดงรู้สึกว่าศรัทธาหมายถึงลาภนะฮะอันนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงดิฉันว่ามันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงดิฉันคิดไว้แล้วในใจแต่อยากให้ท่านอาจารย์ขยายความด้วยว่าศรัทธาเปรียบเหมือนเสบียงอันนั้นเนี่ยโดยสภาพธรรมคืออะไรศรัทธาหมายถึงอีกอันหนึ่งก็คือลาภนั่นหมายถึงอะไรเนี่ยสองอันนะท่านอาจารย์เพราะว่าท่านแสดงพระพุทธเจ้าท่านองค์เดียวท่านแต่ท่านแสดงไว้สองอย่างซึ่งในชีวิตประจำวันจริงๆเลยเนี่ยขอให้อาจารย์ได้ขยาย
1: ค่ะลาภคืออะไรเนี่ยจะต้องมาถึงปัญหาที่ทุกคนก็คิดว่าชอบลาภแต่ก็ยังไม่รู้ว่าลาภคืออะไรใช่ไหมฮะและจริงๆเลยคะชอบอะไรถ้าบอกว่าชอบลาภแต่ไม่รู้ว่าลาภคืออะไรแล้วไปชอบอะไรค่ะ
7: ลาภคือวิบากกุศลวิบาก
1: ค่ะวันนี้ได้ลาภบ้างหรือยังคะวันนี้มีใครได้ลาภบ้าง
7: ทางหูเยอะ
1: ค่ะก็หลายนัยยะนะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่ได้นำความทุกข์มาให้ถ้าเป็นสิ่งที่นำความทุกข์มาให้เนี่ยเราก็คงจะไม่เรียกว่าลาภใช่ไหมคะเพราะเรามีคำว่าลาภกับเสื่อมลาภเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับการที่เราจะเข้าใจสภาพธรรมะมากกว่าเพียงคำนะคะแม้แต่เสบียงเนี่ยเกิดมาเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอะไรบ้างหรือว่าไม่มีอาหารไม่มีอะไรก็อยู่ไปได้หรืออะไรอย่างนั้นอยู่ได้เพราะมีเสบียงที่จะเป็นอยู่ต่อไปและที่จะเป็นอยู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นอยู่เพื่ออะไรใช่ไหมคะเกิดมาเนี่ยทุกคนก็มีเสบียงติดตัวมีทุนเก่าๆแต่อยู่ต่อไปเนี่ยจะอยู่แบบไหนยังไงเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเพียงเกิดมานะคะสบายสะดวกสนุกเพลินแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสักขณะเดียวแม้แต่สิ่งที่เมื่อวานนี้นะคะกำลังพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ความพอใจเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วและสิ่งที่พอใจก็หมดไปด้วยทุกขณะเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเกิดมาเพียงเท่านี้เนี่ยเสบียงที่มีอยู่ที่จะทำให้เป็นไปในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับว่างเปล่าไม่ได้นำประโยชน์ที่แท้จริงมาให้เพราะฉะนั้นแม้แต่การที่เราจะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเสบียงนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีแต่เสบียงประเภทไหนถ้าเป็นลาภที่เราได้มานะคะพอใจในลาภเดียวๆค่ะพอใจอย่างอื่นละสมมุติว่าเป็นสิ่งที่ได้มาทางตานะคะเห็นนิดเดียวพอใจหูได้ยินเสียงละหมดความพอใจในเรื่องทางตาละถ้าเป็นอาหารที่อร่อยนะคะกำลังอร่อยเสียงเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นลาภจริงๆที่ประเสริฐนะคะลาภานุตตริยะเนี่ยต้องเป็นศรัทธาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความผ่องใสที่จะเป็นกุศลใดๆก็เจริญขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยก็มีธรรมะสองฝ่ายกุศลธรรมกับอกุศลธรรมหรือเราจะพูดว่าความดีกับความชั่วบาปบุญก็ได้นะคะและทุกคนก็คงจะเข้าใจธรรมดาว่าบุญหรือว่ากุศลเป็นสิ่งที่ดีเพราะเหตุว่าไม่ได้นำความเดือดร้อนมาให้แต่ประเสริฐหรือว่ายังไม่ประเสริฐสิ่งที่เราคิดว่าเป็นลาภของเรานะคะแต่ว่าลาภจริงๆที่ทุกคนได้ในแต่ละวันเนี่ย ม่ได้นำไปสู่การดับสังสารวัฏหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเลยได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยแม้จะอยู่บนสวรรค์นะคะดูว่ามีสิ่งที่น่าดูเพลิดเพลินมากกว่าบนในมนุษย์นี่ก็ต้องหมดไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยแต่ว่าถ้าเกิดได้ลาภคือศรัทธาในพระศาสนาได้มีการฟังนะคะได้เห็นประโยชน์ว่าการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้เราเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะประเสริฐกว่าอย่างอื่นใดทั้งหมดเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะคะก็เปรียบเทียบไปก็มีกุศลหลายระดับมีลาภหลายประเภทค่ะ
7: เสบียงนี่ยังไม่เสบียงลาภเนี่ยที่ฉันเข้าใจนะแต่เสบียงเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะอาจารย์เพราะว่าคำว่าเสบียงเนี่ยคือสิ่งที่คือเอาอาหารกันตรงๆเนี่ยมันมีวันหมดแต่ลาภเนี่ยไม่หมดนะถ้าเราเจริญเหตุดีเนี่ย
1: ก็แยกเป็นสอง
7: ส่วนวิบากก็ต้องมา
1: ก็แยกเป็นสองคำว่าเสบียงกับลาภไม่ได้รวมกัน
7: คือหมายความว่าเฉพาะเสบียงอันเดียวอาจารย์นะดิฉันก็ยังข้องใจอยู่ว่าศรัทธาคือลาภเนี่ยเข้าใจมันไม่มีวันหมดหรอกถ้าเราเจริญเหตุดีแต่ตอนนี้พูดถึงเสบียงเนี่ยมันก็เหมือนกันนะถ้าเราเจริญเหตุดีก็มาเรื่อยๆหรือไงฮะอาจารย์อีกนิดเดียว
1: ค่ะโดยมากเราจะเอาความคิดของเราเก่าๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่จำเป็นในชีวิตที่จะดำรงต่อไปเนี่ยมีไหมค่ะอันนั้นหรือเปล่าที่เราเรียกว่าเสบียงใช่ไหมคะแต่ส่วนลาภเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้นำความเดือดร้อนมาให้เลยเป็นที่พอใจแต่ก็พอใจเพียงชั่วคราวแต่ถ้าเป็นลาภอันประเสริฐก็ต้องเหนือลาภอื่นๆที่เพียงชั่วคราวเพราะเหตุว่าสามารถที่จะมั่นคงขึ้นแม้แต่ศรัทธาเนี่ยค่ะถ้าได้ฟังและมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้น
4: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
5: อาจารย์คะที่ว่าใครจะเป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกว่าแล้วแต่สักสมมาแล้วมีความรู้สึกว่าแล้วขัดแย้งกับการต้องอบรมเจริญปัญญาหรือว่าเจริญกุศล
1: ค่ะขณะนี้มีกี่คนลองนับคิดเหมือนกันหรือเปล่า
5: ไม่เหมือนค่ะ
1: แล้วทำไมไม่เหมือนนะ
5: สะสมมาไม่เหมือนกัน
1: ได้คำถาม
5: คือคำถามก็คือว่าถ้าสมมติแล้วแต่สะสมมาแล้วเราแล้วการที่เราจะอบรมเจริญปัญญาเพื่อให้เหมือนกับถ้าเรามีอกุศลอยู่มากๆแล้วเราจะเจริญปัญญาให้หรือว่าเจริญกุศลให้มากขึ้นและให้ปัญญาเกิดมันจะขัดแย้งกันไม่รู้ว่าเป็นการสะสมใหม
1: ่สะสมทุกขณะที่เป็นกุศลและอกุศลค่ะอกุศลที่ดับไปแล้วถึงแม้ดับไปการเกิดนั่นแหละก็เป็นปัจจัยสะสมในจิตขณะต่อไปที่จะทำให้อกุศลประเภทนั้นๆเกิดอีกถ้าเป็นความเห็นถูกเป็นปัญญาที่เกิดแล้วศรัทธาที่เกิดแล้วนะคะแม้ดับไปก็สะสมในจิตต่อๆไปเป็นปัจจัยที่จะให้ศรัทธาและปัญญาเกิดขึ้นอีกได้
5: อาจารย์คะถ้าเราเจริญกุศลหรือว่าเจริญอบรมเจริญปัญญาเนี่ยก็จะทำให้อกุศลเราลดลง
1: ไปหวังอะไรนะคะก็เราพูดอย่างนี้บอกว่าสะสมทั้งสองฝ่ายค่ะ
4: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับผมถือว่าผมได้ลาภที่ได้มาที่มูลนิธิคือวันนี้เราผมก็จ้องอยู่มาชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่ได้คำตอบที่ภิกษุผู้เถระเขาสงสัยกันว่าสังโยชน์กับสังโยชนียธรรมเนี่ยมันต่างกันที่พยัญชนะหรือว่าต่างกันที่อัตถะหรือว่ามันเหมือนกันพยัญชนะต่างกันจิตตกหบดีก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันถ้ากันนั้นผมจะอุปมาให้ฟังคือโคดำกับโคขาวคือจริงๆท่านอาจารย์ผมอยากจะฟังให้มันชัดเลยว่ามันยังไงต่างกันยังไงเพราะว่าผมลองไปสรุปตรงท้ายเนี่ยมันอย่างฉันทราคะเนี่ยก็แปลว่าเครื่องติดจักขุกับรูปก็ไม่ติดกันรูปก็ไม่ติดจักขุก็ไม่ติดรูปมันก็เลยอธิบายเปรียบเทียบแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจปัญญาน้อยกับกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้ง
1: ขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะ เพื่อความชัดเจนขึ้นนะคะ
9: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งคำว่าสังโยชน์กับคำว่าสังโยชนียธรรมนะครับอย่างในพระสูตรนี้ก็บ่งบอกแล้วว่ามีอัตถะที่ต่างกันแล้วก็พยัญชนะก็แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งคำว่าสังโยชน์หรือภาษาบาลีว่าสังโยชนะหรือสัญโยชนะนะครับเขียนได้ทั้งสองอย่างซึ่งหมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องประกอบหรือว่าผูกสัตว์ไว้ในวัฏฏะนะครับอันนี้คือความหมายของสังโยชน์หรือสัญโยชนะครับแต่สำหรับคำว่าสังโยชนียธรรมะคือหมายถึงธรรมะที่เป็นอารมณ์เกื้อกูลแก่สังโยชน์หรือว่าธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสังโยชน์นะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าสังโยชน์กับสังโยชนียธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะถ้าจะเข้าใจธรรมะสามารถที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้ได้ใช่ไหมคะ
8: ครับผม
1: คุณเด่นพงษ์เห็นอะไร
8: คือท่านอาจารย์ขออีกนิดเดียวคือถ้าสมมติเขายกตัวอย่างเรื่องจักษุกับรูปเนี่ยจักขุกับรูปเนี่ยสองอันนี้ถือว่าเป็นสังโยชนียธรรมใช่ไหมครับซึ่งมันรูปกับจักษุมันมาประกอบกันมันก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นเกิดฉันทราคะขึ้นก็เลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะพอทำให้เข้าใจชัดขึ้นกับคำสองคำนี้ก่อนไหมครับ
1: ถ้าเข้าใจคำว่าสังโยชนะหรือสังโยชนะหรือภาษาไทยใช้คำว่าสัญโยชน์เนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็เป็นอกุศลธรรมทั้งนั้น
8: ใช่ครับ
1: ค่ะที่ทำให้ต้องออกจากสังสารวัฏไม่ได
8: ้ครับผม
1: ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะอย่างอื่นเนี่ยเมื่อไรที่ปรากฏต้องเป็นอารมณ์ถูกต้องไหมคะ
8: ครับผม
1: ถ้าไม่ปรากฏเป็นอารมณ์เราจะไปติดข้องอะไรเราจะไปมีสังโยชน์ประเภทหนึ่งประเภทใดในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หมายความถึงว่านะคะสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นที่ตั้งของสังโยชน์หมายความว่าขณะนั้นกำลังมีสิ่งนั้นแล้วก็มีสังโยชน์หนึ่งสังโยชน์ใดเกิดขึ้นธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งคือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ขณะนั้นก็เป็นสังโยชนียธรร
8: ม
1: และก็เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าอะไรเป็นสังโยชน์และอะไรเป็นสังโยชนียธรรมธรรมะที่ไม่ใช่สังโยชน์นะคะก็เป็นสังโยชนียธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ในขณะนั้นอย่างนี้ก็ชัดเจนคือไม่เอาอย่างอื่นมารวมไม่เอาความคิดของเราใส่เข้ามาใช่ไหมคะขณะนี้เห็นมีพอใจไหมเป็นอกุศลหรือเปล่านะคะและสิ่งที่พอใจนั้นถ้าไม่มีที่ตั้งที่จะพอใจจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งที่พอใจที่กำลังเป็นอารมณ์ของสังโยชน์นั่นคือสังโยชนียธรรมก็ชีวิตประจำวันนะคะได้ยินคำนี้ต่อไปนี้ก็ไม่ลืมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่านะคะอะไรเป็นสัญโยชน์และอะไรเป็นสัญโยชนียธรรม
8: ถ้าอย่างนั้นฉันทราคะก็ถือว่าเป็นสัญโยชน
1: ์ไม่ใช่ถือค่ะ
8: เป็นสัญโยชน์
1: ค่ะ
8: ครับผมนั้นจักษุและรูปเนี่ยก็เป็นธรรมะที่จะก่อให้เกิดฉันทราคะ
1: ถ้าขณะนั้นมีสังโยชน์
8: ถ้าขณะนั้นมีสังโยชน์
1: ถ้าผู้ที่ดับสังโยชน์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตาเป็นสิ่งที่ปรากฏหรืออะไรก็ไม่เป็นสังโยชนียธรรม
8: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
4: ไม่ทราบคุณหมอศรีพระทูจะมีคำถามเกี่ยวกับสังโยชน์ก็ขอเชิญนะคะ
10: ก็คุณไม่ถามแต่นี้ก็สงสัยว่าไอ้ก็พวกสังโยชน์นี่ก็เป็นอกุศลเพจสิทธิ์ทั้งนั้นใช่ไหมคะทีนี้ที่เราพูดถึงว่าถ้าเราชอบก็เป็นกามราคะสังโยชน์ใช่ไหมคะ
1: ถ้าชอบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะค่ะเป็นกามราคะสังโยชน
10: ์ถ้าเราไม่ชอบก็เป็นปฏิฆะสังโยชน์ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ต้องละสังโยชน์ไปตามลำดับขั้นของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วย
10: แล้วอันอื่นๆอีกอันที่เข้าใจจะมีปฏิฆะกับกามราคะที่นี่อันอื่นนะฮะไม่ค่อยมีตัวอย่างฮะ
1: ค่ะก็เป็นที่รู้อะค่ะว่าอกุศลทั้งหลายทั้งหมดแม้มัจฉริยะอิสสาก็ผูกไว้ในสังสารวัฏยังไม่ได้ดับไปก็ยังต้องมีการเกิด
4: คุณธิดารัตน์ช่วยให้ความเข้าใจว่าสังโยชนียธรรมได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรคะ
11: พูดถึงนะคะสังโยชนียธรรมก็คือธรรมะนะคะที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์นะคะเรียกว่าสังโยชนียธรรมส่วนธรรมะที่เป็นตัวสังโยชน์จริงๆเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเครื่องผูกจริงๆก็ได้แก่ที่กล่าวไปแล้วขั้นต้นเนี่ยนะคะจะโดยนัยยะของสังโยชน์7หรือว่าสังโยชน์10นะคะก็คืออกุศลธรรม พราะว่าแม้กระทั่งตัวของสังโยชน์เองเนี่ยนะคะอย่างโลภะเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีความพอใจในโลภะเนี่ยก็คือเป็นสังโยชน์ที่พอใจในโลภะก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวสังโยชน์เองเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอารมณ์ของกามราคะสังโยชน์ได้เพราะฉะนั้นนะคะทำใช้คำว่าทำที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือว่าสังโยชนียธรรมเนี่ยจึงกว้างขวางที่มาโลภะเนี่ยนะคะสามารถจะติดข้องได้หมดเลยก็จะเว้นแค่โลกุตตรธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เนี่ยนะคะจึงเรียกว่าสังโยชนียธรรมอะไรก็ตามนะคะที่โลภะติดข้องเป็นสังโยชนียธรรมและตัวโลภะเนี่ยนะคะก็คือกามราคะสังโยชน์หรือว่าภวะราคะสังโยชน์ก็ได้ถ้ายินดีในภพหรือว่าเป็นสังโยชน์อื่นๆนี่นะคะขณะที่กิเลสเกิดขึ้นยินดีพอใจในธรรมะอะไรนะคะกิเลสที่จัดเป็นสังโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะคะยินดีในธรรมะอะไรธรรมะที่ถูกสังโยชน์นั้นนะคะยินดีหรือว่าร้อยรัดหรือว่าติดข้องเนี่ยนะคะก็เป็นสังโยชนียธรรมส่วนตัวสังโยชน์เองนะคะเขาเป็นสังโยชน์อยู่แล้วเป็นสังโยชน์กิเลสเป็นอกุศลธรรมที่เป็นเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องยังเรายังไม่ได้ดับสังโยชน์เนี่ยนะคะหรือว่าความยินดีพอใจต่างๆก็จะทำให้มีชาติภพต่อไปซึ่งท่านก็แสดงเอาไว้นะคะว่าถ้าพระโสดาบันนะคะก็สามารถที่จะละทิฏฐินะคะทิฏฐิสังโยชน์ศีลปัตตะปมาสะสังโยชน์นะคะวิจิกิจฉาสังโยชน์ได้ส่วนถ้าเป็นพระอนาคามีนะคะก็จะละกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์นะคะและโดยรายละเอียดเนี่ยนะคะถ้ากล่าวถึงสังโยชน์10พระโสดาบันก็จะสามารถละอิสามัชฌิยะสังโยชน์ได้ด้วยนะคะถ้าโดยนัยยะของสังโยชน์อื่นๆเนี่ยนะคะก็จะมีแสดงทั้งโดยรวมอย่างเช่นถ้าหมวด10เนี่ยนะคะหมวด10เนี่ยจะแสดงทั้งสังโยชน์10เลยหมวด7เนี่ยฮะสัตตกนิเทศก็จะแสดงสังโยชน์7นะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจกนิเทศเนี่ยนะคะก็จะแสดงเป็นสัญโยชน์เบื้องต่ำ5สัญโยชน์เบื้องสูง5ก็คือท่านจำแนกธรรมะโดยนัยยะต่างๆแล้วก็ในหมวดหมู่นี่นะคะเพื่อให้เห็นความหลากหลายในนะคะของอกุศลธรรมต่างๆก็จึงแสดงไว้ถ้ารวบรวมมาก็คือครบเป็นอกุศลทั้งนั้น
10: ศูนย์นี่มันต่างกันยังไง
11: คือสัญโยชน์เบื้องต่ำนี่นะคะก็คือท่าน1นะคะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตะปมาสะนะคะกามฉันทะและพยาบาทะถ้าพระโสดาบันก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตะปมาสะถ้าเป็นพระอนาคามีนะคะจะสามารถละกามราคะได้พยาบาทะได้เรียกว่าท่านหมดสังโยชน์เบื้องต่ำที่จะทำให้เกิดในกามภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ท่านยังละความพอใจในรูปราคะไม่ได้หรือว่าอรูปราคะไม่ได้ท่านยังต้องไปเกิดในรูปภพอรูปภพนะคะและมานะที่ยังเหลือก็ยังมีนะคะประมาณนี้จะต้องละหมดคือต้องเป็นพระอรหันต์นะคะอุทจจะที่ยังเหลือยังมีอวิชชาสัญโยชน์ที่ยังเหลือยังมีเพราะฉะนั้นท่านถึงจะแสดงเป็นสัญโยชน์เบื้องต่ำนะคะและสัญโยชน์เบื้องสูงเบื้องต่ำนี่ก็คือพระโสดาบันนะคะจนกระทั่งสูงสุดหมดสัญโยชน์ห้านี่นะคะคือเป็นพระอนาคามีแล้วส่วนสัญโยชน์ที่เหลือนะคะก็คือพระอรหันต์ละเป็นสัญโยชน์เบื้องสูงพระเจ้าท่านอาจารย์จะเพิ่มเติมนะคะ
7: ขอถามพระอาจารย์นิดนึงนะคะคือเอางี้แล้วกันประสัทธรูปนะคะแล้วก็มีรูปแล้วก็มีสังโยชน์คือตัวอกุศลธรรมทั้งหมดนะทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าตัวที่เป็นอารมณ์ของตัวสังโยชน์นั่นคือสังโยชนียธรรมเรียนถามท่านอาจารย์แล้วประสัทจักขุประสัทธะนี่เป็นอะไรฮะ
1: ค่ะความเข้าใจต้องมั่นคงนะคะสังโยชนะหรือสังโยชน์เป็นอกุศลที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดนะคะยังไม่ละไปก็คือยังต้องอยู่ในสังสารวัฏริษยาเกิดขึ้นนิดหนึ่งออกจากสังสารวัฏไม่ได้โทสะเกิดก็รู้แล้วว่าก็ยังอยู่ต่อไปในสังสารวัฏนะคะจะไปหาวิธีอื่นที่จะทำให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่าอกุศลทั้งหลายเป็นสังโยชน์นะคะทำอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สังโยชน์นะคะแล้วก็เวลาที่จะเป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ถ้าเราบอกว่าเราโกรธแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เราโกรธเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นอะไรที่ปรากฏเป็นอารมณ์โก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ธรรมะทั้งหลายจิตเจตสิกก็ปรากฏพร้อมกันไม่ได้แต่ขณะใดที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดปรากฏแล้วสังโยชน์เกิดขึ้นสังโยชน์ใดก็ได้ใน10ใน7ใน5ที่ทรงแสดงไว้ก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายเกิดนะคะขณะนั้นตัวอกุศลเป็นสังโยชน์และธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของอกุศลนั้นก็เป็นสังโยชนียธรรมถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอย่างจักขุปสาทะเนี่ยขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่ปรากฏนะคะแต่มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นสังโยชน์ก็คือความติดข้องสังโยชนียธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏขณะที่สังโยชน์กำลังพอใจสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราละความติดข้องนะคะโดยยังไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อใดที่สิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ขณะนั้นก็อวิชชาสังโยชน์นี่แน่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีสังโยชน์อื่นแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของจักขุปสาทะในขณะที่กำลังเห็นเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เข้าใจจะไปพยายามรู้จักขุปสาทะไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นอะไรเป็นสังโยชนียธรรมจึงต้องมีการที่รู้ว่านะคะพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นทำให้เกิดกามราคะสังโยชน์ความติดข้องในสิ่งนั้นก็ธรรมดาถ้าเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะและเข้าใจชื่อให้มั่นคงนะคะเราก็สามารถที่จะแยกได้ถ้าธรรมะใดไม่ปรากฏจะไปบอกว่ามีสังโยชน์ในธรรมะนั้นก็ไม่ได้หรือจะว่าสิ่งนั้นที่ไม่ปรากฏเป็นสังโยชนียธรรมก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ปรากฏและก็กำลังมีสังโยชน์หนึ่งสังโยชน์ใดนะคะก็แยกสังโยชน์ออกซึ่งเป็นตัวสังโยชน์แล้วก็อารมณ์ของสังโยชน์ก็เป็นสังโยชนียธรรม
12: กราบท่านอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะกล่าวได้เลยว่าพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีสังโยชนียธรรมเป็นอารมณ์แน่นอนเพราะเป็นอกุศล
1: เพราะฉะนั้นตาเป็นตารูปเป็นรูปไม่มีฉันทราคะเป็นสังโยชน์ตาก็ส่วนตาไปนะคะรูปก็ส่วนรูปไปไม่มีที่ตั้งของการที่จะยึดถือติดข้องที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะเหตุว่ารู้แล้วจึงออกได้พ้นแล้วหมดแล้ว
12: ค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของปุถุชนเนี่ยก็จะมีสังโยชนียธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ก็
1: ต้องคู่กับสังโยชน์
12: สังโยชน์ก็เป็นปกติสติเขาก็สามารถที่จะระลึกรู้ได้ถ้ามีเหตุปัจจัย
1: สังโยชนียธรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
12: เป็นค่ะ
1: เป็นสังโยชน์เป็นธรรมะหรือเปล่า
12: ก็เป็นด้วย
1: ค่ะและสังโยชน์เป็นสังโยชนียธรรมหรือเปล่า
12: เป็น
4: ไม่ใช่
1: อ
4: ั
1: ตถะต่างกันพยัญชนะต่างกันเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าขณะใดนะคะเกิดสังโยชน์หนึ่งสังโยชน์ใดขณะนั้นตัวสังโยชน์เป็นสังโยชนธรรมแต่ส่วนอารมณ์นะคะซึ่งสัญญาตขณะนั้นกำลังรู้เป็นสังโยชนียธรรม
13: สัตตาท่าก็เป็น
1: ปรากฏหรือเปล่า
13: ไม่ปรากฏ
1: ค่ะแล้วจะไปเป็นสังโยชนียธรรมเมื่อไหร่
13: เมื่อปรากฏ
1: ขณะกำลังเห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏเป็นสังโยชนียธรรมไปคิดถึงจักขุปสาทะได้ยังไงอะไรกำลังเป็นสังโยชนียธรรมก็คือที่ตั้งที่พอใจของสังโยชนั้นเป็นกามราคะสังโยชถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
4: เชิญคุณหมอสีประทูค่ะ
10: สังโยชนียธรรมนี่ก็หมายความถึงพวกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
1: อารมณ์ที่ตั้งของสังโยชน์ค่ะถ้าสังโยชน์ไม่เกิดจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสังโยชนียธรรมได้ไหมในเมื่อสังโยชน์ไม่เกิดและถ้าสังโยชน์เกิดแล้วเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่กำลังเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ไม่ใช่สังโยชนียธรรมได้ไหมก็ไม่ได้ก็จึงมีสองคำนะฮะสังโยชน์กับสังโยชนียธรรม
12: ท่านอาจารย์นะอีกนิดนึงก็คือสังโยชน์ต้องเกิดก่อนแล้วสังโยชน์นั้นน่ะจะมีสังโยชนียธรรมเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด
1: สังโยชน์เกิดก่อนอะไร
12: ต้องมีสังโยชน์เกิดค่ะถึงจะมีอารมณ์ได
1: ้พร้อมกันหรือเปล่าแยกกันหรือเปล่า
12: ไม่ได้แยกกัน
1: แล้วทำไมจะต้องเกิดก่อน
12: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ไม่ใช่ค่ะสังโยชน์ก็เป็นสังโยชน์สังโยชนียธรรมก็เป็นสังโยชนีย
12: แต่เป็นอารมณ
1: ์ค่ะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์
12: ตัวอารมณ
1: ์ค่ะ
4: ค่ะ
1: ถ้าสังโยชน์ไม่เกิดจะกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นสังโยชนียธรรมได้ไหมคะก็ไม่
4: ได้ค่ะ
11: พระอาจารย์คะถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดนะคะแล้วก็ หลังจากที่กุศลจิตดับไปแล้วนะคะก็มีความยินดีพอใจในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลขนาดที่ถูกสังโยชน์เนี่ยนะคะที่พอใจก็เป็นสังโยชนิยธรรม
0: เสมอไปค่ะตลอดไปด้วยเปลี่ยนไม่ได้ขณะไหนที่สังโยชน์เกิดสิ่งที่สังโยชน์พอใจก็เป็นสังโยชนิยธรรม
11: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าขณะที่กุศลเกิดเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองว่าเราพอใจในกุศลหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกุศลในขั้นที่น่าพอใจมากๆนะคะอย่างเช่นสติปัฏฐานเกิดทันทีหลังจากดับไปนะคะก็พอใจในลักษณะกุศลนั้นก็เรียกว่ายังไม่พ้นนะคะก็ยังติดข้องอยู่เรียกว่ายังไม่ได้รู้ทั่วยังไม่ได้รู้จริง
4: สำหรับสังโยชน์เนี่ยนะคะเป็นสภาพที่เป็นอกุศลและเจตสิกซึ่งได้สนทนากันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐินะคะเป็นต้นเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นตัวสังโยชน์นั่นเองหรือเป็นไปอกุศลธรรมซึ่งก็มีในชีวิตประจำวันนะคะคุณโชติกามีคำถามในส่วนของสังโยชน์ก็ขอเชิญนะคะ
14: กราบเคารพอาจารย์ท่านอาจารย์ทุกท่านนะเจ้าค่ะหนูเพิ่งจะศึกษาธรรมะได้ไม่นานเมื่อกี้หนูได้ถามอาจารย์ว่าโมหะเป็นอวิชชาที่หนูพอเข้าใจนิดน้อยนะคะโมหะนี่เป็นสังโยชน์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเกิดโลภะโทสะแล้วเราพยายามที่ว่ามีโมหะเราทราบแล้วว่าธรรมชาติตรงนั้นเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่ไม่ดีเป็นอวิชชาเราพยายามเราละตรงนั้นไม่ใช่พยายามนะคะคือคิดว่าเป็นธรรมชาติแล้วเราละตรงนั้นแล้วเนี่ยโมหะนี่เป็นสังโยชน์ที่เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะ
0: อกุศลดีหรือไม่ดีคะ
14: ไม่ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอกุศลเป็นสังโยชน์ผูกไว้ไม่ให้ออกไปจากสังสารวัฏค
14: ่
0: ะ
14: อกุศลที่ท่านอาจารย์ที่บ้านนี้อันนี้หนูเพิ่งเรียนต้นหนูอยากทราบว่าตรง12จิต12ดวงนั่นคืออ
0: กุศลและเจตสิก14ประเภทค่ะ
14: คือสังโยชน์หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้ายังมีอกุศลอยู่ยังไงก็ออกจากสังสารวัฏไม่ได
14: ้ถ้าเราทราบแล้วว่าตรงนั้นเป็นอกุศลเราทราบถึงธรรมชาติแล้วว่าตรงนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยวิบากหรือด้วยสิ่งที่เราสร้างมาทุกชาติรวมทั้งปัจจุบันนี้นะคะแล้วเราจะไม่ทำอีกเท่ากับว่าเราพยายามจะละสังโยชน์ใช่ไหมคะ
0: กำลังพยายามอยู่หรือเปล่าคะ
14: คิดว่าไม่กำลังพยายามค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นสังโยชน์ที่มันเกิดตอนนั้นที่เหมือนเรายอมรับแล้วว่าตรงนั้นเป็นอกุศลแล้วถ้ามันไม่เกิดต่อไปนี่เท่ากับไม่มีสังโยชน์ใช่ไหมคะ
0: ได้รู้ได้ยังไงคะว่าไม่เกิดอีก
14: ข้างหน้านี้เราไม่ทราบว่าจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก
0: ถ้าไม่มีเหตุจะเกิดหรือไม่เกิดค่ะถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดจะเกิดได้ไหม
14: เกิดไม่ได้ค่ะ
0: ถ้ายังมีเหตุอยู่ห้ามยังไงไม่ให้เกิดก็ต้องเกิดใช่ไหม
14: ก็ต้องเกิดค่ะเพราะอย่างนั้นทั้งชีวิตนี้ก็ยังต้องมีสังโยชน์ใช่ไหม
0: พระอรหันต์ไม่มีค่ะ
14: อ
0: ๋
14: อแล้วคำว่าปหานะนี่เป็นยังไงคะท่านอาจารย์แค่สิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราละ
0: เวลานี้ละอะไรคะ
14: คือเราพยายามจะคิดว่าไม่มีเรา
0: ค่ะแล้วมีหรือเปล่า
14: บางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีค่ะ
0: แล้วพยายามยังไงที่จะว่าไม่มีเรา
14: พยายามก็คิดว่าเป็นธรรมชาติค
0: ่ะขณะนั้นก็แค่คิดใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเราอยู่ต่อไป
14: ต้องระลึกรู้เหรอคะ
1: ต้องเข้าใจธรรมะ
14: ต้องเข้าใจ
1: ค่ะสำคัญที่สุดคือเข้าใจพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ให้ไปทำอะไรแต่ให้เข้าใจถูกต้อง
14: การที่เราท่องมากๆนี่มันจะ
1: ท่องว่าอะไร
14: เข้าใจ
1: ท่องว่าอะไร
14: คือหมายถึงว่าบทเรียนนะคะ
1: นั่นสิคะท่องอะไรท่องว่าอะไรคะลองท่องสิคะ
14: เหมือนว่าจิตมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ดวงอันนั้นใช่
1: แล้วเดี๋ยวนี้เป็นจิตไหน
14: ขณะนี้เป็นจิตไหนล่ะคะ
1: ค่ะกำลังนี้ค่ะขณะนี้ต้องมีจิตและเป็นจิตอะไร
14: เป็นจิตที่กำลังคิดก็เป็นไม่ใช่ไม่มีสับสน
1: ใช่ไหมที่เราไปท่อง
14: สนหรือเปล่าคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราไปท่องว่าจิต89แล้วเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นจิตหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้นะคะ
14: ต้องเข้าใจใช่ไหม
1: ค่ะ
14: ขอบพระคุณค่ะ
4: คุณธิดารัตน์เชิญค่ะ
11: ถ้าพูดถึงนะคะถ้าจำแนกโดยอกุศลเจตสิก14นะคะถ้านับนะคะนับก็จะเว้นนะคะที่ไม่ใช่ตัวสังโยชน์ที่เป็นเจตสิกจริงๆนะคะก็จะเว้นอหิริกะอโนตัปปะนะคะกุฏกุฏจะถีนะมิทะก็จะเว้นไป5นะคะส่วนที่เหลือเจตสิก9ประเภทเนี่ยนะคะก็จัดเป็นสังโยชน์ทั้งหมดแต่จริงๆเวลาที่อกุศลธรรมเกิดร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะต้องไม่ปัจจาทีลิโอตปะอยู่แล้วนะคะทีลิโอตปะนี่จะเกิดกับอกุศลธรรมทั้งหมดอยู่แล้วนะคะและในหมวดของโทสะนะคะถ้าอาจารย์ครับอย่างในหมวดของโทสะนี่ก็จะมีอิสามัจฉริยะนะคะกุกุจจะนี่แสดงว่ากุกุจจะทำไมไม่เป็นสังโยชน์คะท่านอาจารย
1: ์ต้องบอกถึงจะเป็นหรือไง
11: หรือว่าลักษณะเขาไม่ได้ผูกค่ะ
1: ยังไงก็ตามแต่ค่ะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกแล้วเราลองคิดสิคะว่าเราจะคิดยังไงถึงจะถูก
11: เพราะจริงๆเวลากุกุจจะเกิดเนี่ยค่ะก็เกิดกับโทสะโทสะก็เป็นสังโยชน์ด้วยแล้วถ้าขณะที่เกิดร่วมกับสังโยชน์นะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะทดลองปัญญาของผู้ที่ฟังและผู้ที่อ่านและผู้พิจารณาหรือเปล่าเรียกว่าเมื่อไม่ได้บอกว่าจะเป็นสังโยชน์ไม่ได้นี่คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะนะคะ
11: ค่ะคือถ้าเป็นสังโยชนิยธรรมก็ไม่สงสัยนะคะเพราะว่าปุถุชนก็สามารถจะมาเป็นอารมณ์ของตัวสังโยชน์ได้แต่ในขณะที่ตัวปุถุชนเองเกิดเขาก็เกิดร่วมกับสังโยชน์ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามมีว่าจะเป็นสังโยชน์หรือไม่เป็นสังโยชน์ถ้าไม่ได้บอกไว้นี่คือการทดสอบปัญญาการทดลองความเข้าใจ
11: ถ้าอาจารย์ก็จะมีคำอื่นไหมคะว่าอย่างเช่นธรรมะที่เกิดร่วมกับสังโยชน์เพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวสังโยชน์แน่นอน
1: ค่ะถ้าเช่นคิดไหมคะว่าแล้วเป็นสังโยชน์หรือเปล่าถึงไม่แสดงเนี่ยเป็นหรือเปล่าหรือต้องแสดงจึงจะเป็นถ้าแสดง7อีก7ไม่เป็นถ้าแสดง10อีก4ไม่เป็นหรือยังไงนี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะเพื่อเข้าใจเพื่อมั่นคง
11: ท่านอาจารย์หมายความว่าถ้าหากว่ายังมีกุกุจจะอยู่เนี่ยนะคะยังไงก็จะต้องเป็นไปในภพอยู่แล้วก็คือถูกผูกเอาไว้ในกามภพด้วย
1: ค่ะ
4: สำหรับอกุศลธรรมเนี่ยนะคะซึ่งอกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยอยู่แล้วแล้วโมหะก็เป็นหนึ่งในสังโยชน์นะคะโมหะก็มีงั้นขณะนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่นะคะเครื่องผูกมีแล้วผูกไว้ในวัฏฏะซึ่งขณะที่สังโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะธรรมะใดล่ะที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ในขณะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสังโยชนิยธรรมนั่นเอง
12: ท่านอาจารย์ถ้าพูดถึงพระอนาคามีเนี่ยไม่มีความโกรธเนี่ยก็รู้สึกสบายเพราะว่าเวลาเนี้ยความโกรธเนี่ยมันทำให้ทุกข์ใจอยู่ก็อย่างที่ฟังตอนนี้บอกเออ ความโกรธเนี่ยนะมันเป็นธรรมะตอนนี้ก็พูดได้อย่างนี้ค่ะความโกรธเป็นธรรมะเหมือนกับไม่เดือดร้อนแต่พอลักษณะโกรธเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไอ้ความว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหน
1: ค่ะทิ้งหลงลืมอยู่เรื่อยๆไงคะฟังแล้วก็ฟังอีกฟังแล้วก็ฟังอีกแต่ก็ลืมเสมอจนกว่าจะมั่นคง
12: ค่ะแม้แต่จะแทรกขึ้นมานี่เป็นธรรมะนะแต่เราก็ยังซึ่งไม่ได้ท่านอาจารย์ว่าลักษณะของเขาโกรธอย่างนั้นมันเป็นธรรมะมันเป็นตัวที่เราเดือดร้อนอยู่อะค่ะ
1: ก็แสดงว่าการสะสมทางฝ่ายกุศลไม่พอ
12: ไม่พอ
1: ทางฝ่ายอกุศลมีกำลัง
12: ค่ะรู้ว่าตรงนั้นเป็นธรรมะแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งว่ามันเป็นธรรมะจริงๆก็โกรธอยู่นั่นแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์คะถ้ามันเป็นลักษณะนี้ก็คือรู้ลักษณะค่อยๆรู้ว่าเป็นรู้ลักษณะของโทสะความโกรธแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะก็ได้แค่นี้เอง
1: แค่นี้ทีละเล็กทีละน้อยจะพาไปถึงไหนได้ไหม
12: คือได้อย่างเดียวคือระลึกรู้ว่าเป็นธรรมะ
1: ก็ต้องเป็นปัญญาค่ะถ้ายังไม่ใช่ปัญญาที่ถึงระดับที่จะประจักษ์แจ้งแล้วก็บอกว่าแค่นี้แค่นี้แค่นี้แต่ถ้าถึงปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะนะคะก็ยังจะต้องอบรมต่อไปอีกแสดงว่าปัญญานี่ต้องเป็นปัญญาจริงๆเข้าใจจริงๆละจริงๆถ้าบอกว่าแค่นี้ละหรือเปล่า
12: ก็ไม่
1: เห็นไหมคะไม่เห็นโลภะเลยแทนที่โลภะเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นสิ่งที่จะต้องละและอะไรจะละได้นอกจากปัญญาและอะไรละโลภะไม่ได้เลย
12: สุดท้ายก็คือต้องสติปัฏฐานเกิดและลึกรู้สภาพธรรมตรงนั้นนั่นแหละ
1: แน่นอนหนทางเดียวค่ะหนทางเดียวเป็นหนทางที่ต้องอาศัยความอดทนนะคะและก็ต้องเป็นไปกับการละจะต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าถ้าไม่ละก็คือขณะนั้นไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
12: ค่ะจากที่เรียนถามตรงนี้ก็เข้าใจขึ้นแล้วล่ะค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โกรธหรืออะไรแล้วถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดไม่ระลึกรู้สภาพธรรมตรงนั้นความโกรธตรงนั้นก็ยังมีอยู่อะค่ะแล้วก็รุ่มร้อนใจไปเรื่อย
1: ๆค่ะทั้งหมดที่เคยไม่รู้จะละได้ต่อไม่รู
12: ้รู้ก็คือสติรู้ว่าเป็น
1: รู้สิ่งที่ไม่เคยรู
12: ้โหแล้วมันจะได้ยังไงบ่อยๆท่านอาจารย
1: ์เราเห็นได้อย่างค่ะพูดอย่างนี้
12: เข้าใจค่ะท่านอาจารย
4: ์ท่านอาจารย์ครับกลับมาถึงคำถามของคุณโชติกาที่พูดถึงเรื่องของการท่องนั้นเป็นหัวข้อของธรรมะว่าจิตกี่ดวงเจตสิกกี่ดวงซึ่งผู้ที่ศึกษาก็คิดว่าการท่องอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นกุศลแต่จริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ยากที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลแล้วดูเหมือนว่าเป็นกุศลแต่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังท่องอยู่ก็เป็นอกุศลจะกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยขยายความสำหรับผู้ที่ศึกษาเหมือนกันว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับการอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็การที่จะรู้สภาพธรรมที่ปรากฏในขณะนี้ที่จะเป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกและเป็นปัญญาค่ะ
1: ค่ะจิต89ประเภทถูกต้องไหมคะและจิตขณะนี้มีลักษณะยังไงยังไม่ต้องไปถึง89เลยค่ะแค่จิตมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในลักษณะของจิตอย่างไรถ้าไม่มีแล้วไปท่องอะไรที่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ไปเรื่อย
12: ๆก็ไม่รู้ไปเรื่อย
1: ค่ะธรรมะสำหรับเข้าใจไม่ใช่สำหรับตัดสินไม่ใช่ให้เราไปเรียนแล้วก็มาตัดสินว่าอ๋อนี่เป็นอกุศลกรรมนั่นเป็นอกุศลจิตหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เพื่อเข้าใจความเป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏ
15: จากเรียนท่านอาจารย์นะคะบางครั้งหนูฟังธรรมะอยู่นี่สมมุติว่าในระยะเวลา1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยบางทีสะดุดคำ2คำของท่านอาจารย์บางครั้งเนี่ยเออใช่อันนั้นคือความเข้าใจใช่มั้ยคะ
1: ถ้าถามคนอื่นแปลว่ายังไม่เข้าใจค่ะแน่นอนที่สุด
15: ตรงที่เราเห็นแล้วว่าธรรมชาติตรงนั้นคือธรรมชาติของธรรมะที่เกิดเนี่ยเป็นกุศลกรรมหรือเป็นอกุศลกรรม
1: ยังไม่ดูลักษณะของธรรมะนั้นเลยแล้วจะบอกได้ยังไงนอกจากจำชื่อแต่ลักษณะนั้นยังไม่รู้เลยจิตก็ยังไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่าเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมจะชื่อว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่รู้จักชื่อเวลานี้มีจิตค่ะยังไม่รู้ลักษณะของจิตถ้าเราค่อยๆเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะ ตั้งแต่เกิดจนตายก็คือจิตเจตสิกรูปมีเราหรือเปล่า
15: ไม่มี
1: ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกลักษณะของรูปซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่นะคะรูปเกิดขึ้นเป็นสภาพซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้นอกจากนั้นทั้งหมดจากรูปนะคะที่เกิดแล้วเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลย

0: ทั้งหมดเป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเจตสิกก็เป็นธรรมะรูปก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อวานเนี่ยมีคุณโชติกาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้คุณโชติกาทำอะไรบ้างเห็นใช่ไหมคะ
1: เห็นได้ยิน
0: ค่ะคิดเล็กเรื่องราวต่าง
1: ๆ
0: หมดไปแล้วใช่ไหมคะ
1: หมดไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นคุณโชติกาเมื่อวานนี้หมดไปหรือเปล่า
1: หมดไปแล้วค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมื่อวานนี้ค่ะทุกขณะกำลังหมดไปจะมีคุณโชติกาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนไม่ประจักษ์ความต่างของแต่ละประเภทและการเกิดดับของสภาพธรรมะก็มีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงและเป็นเราก็ยังคงมีคุณโชติกาเดี๋ยวนี้ที่เห็นเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินแต่พรุ่งนี้นะคะก็ไม่ใช่วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าขณะพรุ่งนี้ไม่มีคุณโชติกาขณะวันนี้ก็คือว่าก็ต้องไม่มีคุณโชติกามีแต่สภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็สิ่งที่ยึดถือนี่ไม่ใช
0: ่ความยึดถือก็เป็นสภาพธรรมะอย
1: ่
0: าง
1: หนึ่ง
0: อะไรที่มีจริงเป็นธรรมะหมดเลยค่ะและจะรู้ว่าเป็นธรรมะต่อเมื่อมีการฟังและมีการเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นจึงชื่อว่าสัจธรรมความจริงซึ่งประจักษ์ด้วยตัวเองอันนี้ฟังตามใช่ไหมคะผู้ที่ประจักษ์แล้วทุกขสัตว์ทุกขสมุทยสัตว์ทุกขนิโรธสัตว์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะเป็นชื่อที่จำทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความรู้ก็ต้องตามลำดับขั้นด้วยจากขั้นฟังถ้าไม่มีความรู้ขั้นฟังเลยสักนิดเดียวนะคะจะไปเข้าใจจนกระทั่งถึงละความเป็นเราในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่เราละค่ะแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจขึ้นเจริญขึ้นรู้มากขึ้น
1: อย่างนั้นปัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
0: ตลอดเวลาหมายความว่าไง
1: หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นรู้ธรรมชาติ
0: จนกว่าจะไม่มีเราเคยเป็นเราทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้าขณะฟังไม่เข้าใจขณะที่กำลังเห็นเนจละความเป็นเราได้ไหมต้องอาศัยการฟังก่อนนะคะแล้วต้องมีความเข้าใจแล้วก็ปัญญาแต่ละระดับก็สามารถจะเกิดได
1: ้ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นคนที่หูตึงเขาทำยังไงอะคะเขาจะไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะ
0: ค่ะอ่านเข้าใจได้เปล่าแล้วคนตาบอดนะคะ
1: ค่ะงั้นเข้าใจแล้วต้องทางใดทางหนึ่งที
0: ่ยังไงก็ตามค่ะความเข้าใจค่ะเราคิดเองได้ไหมคะธรรมะทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังเมื่อคิดเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษาจะโดยทางหนึ่งทางใดก็ได้ที่ทำให้เข้าใจขึ้น
1: แต่ถ้าไม่มีต้องสะสมมากๆต้องฟังมากๆ
0: มีใครบ้างคะที่ฟังนิดเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต
1: ์ไม่มีค่ะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะจากที่ฟังมาท่านอาจารย์บอกว่าการที่จะรู้ลักษณะของโลภะหรือโทสะเนี่ยต้องรู้ความเป็นนามธรรมก่อนก็การที่เรารู้ลักษณะของโลภะโทสะมันก็เป็นนามธรรมแล้วจะไปรู้อะไรว่าเป็นนามธรรมฮะที่จะเข้าใจ
0: เวลาโกรธลักษณะต่างกับเวลาสนุกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะผสมกันนะ
0: เปลี่ยนลักษณะที่โกรธให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ก็ไม่ได
0: ้ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นเราโกรธ
2: ถ้าไม่ใช่เรื่องของสติก็เป็นตัวเราที่โกรธ
0: ถ้าไม่มีธรรมะอะไรก็ไม่มีนะคะแต่เวลาที่มีธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นทั้งที่ลักษณะของสภาพนั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้น
2: คือดิฉันไม่เข้าใจตรงที่บอกต้องรู้ลักษณะของนามธรรมก่อนจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมท่านอาจารย์คือรู้รูปกับนามเนี่ยว่ามันไม่เหมือนกัน
0: เราไปติดที่ชื่อค่ะเห็นไหมคะโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนลักษณะโกรธไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เป็นเราโกรธเสมอทุกครั้ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ชอบโกรธเพราะคิดว่าเป็นเราที่โกรธ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่รู้หรือยังว่าโกรธไม่ได้เปลี่ยนลักษณะเลยแต่เป็นธรรมะ

0: เวลาโกรธเป็นธรรมะนี่จะเป็นรูปได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่านามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยเหมือนให้เราติดแล้วไปหาแต่ความจริงลักษณะที่มีเป็นปกติในการความจริงนามธรรมก็เป็นนามธรรมรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมแต่ไม่รู
1: ้รู
0: ้กดขณะนี้มีนะคะไม่พอใจขุ่นเคืองหรือว่าติดข้อมีทุกอย่างหมดเป็นปกติแต่ไม่รู้ไม่ได้เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะค่ะแต่ฟังให้เข้าใจให้รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าให้รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะและลักษณะนั้นเองนะคะก็เป็นนามธรรมถ้าเป็นนามธรรมก็ต้องเป็นนามธรรมลักษณะของรูปธรรมก็ต้องเป็นรูปธรรมไม่ใช่ไปหาชื่อมาใส่
1: เข้าใจ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ความต่างกันระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมตามที่เราเข้าใจมันจะหมายความว่าขณะที่เราปรากฏตรงนั้นจริงๆมันยังไม่รู้ความต่างกันระหว่างสองมันต้องเป็นหลังจากนั้นแล้วเราถึงมาเปรียบเทียบว่ามันต่างกัน
0: นั่นคือคิดค่ะนั่นคือคิดเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าขณะที่ลักษณะปรากฏและรู้ลักษณะ
2: อย่าง
0: กำลังมีลักษณะนั่นแหละไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะกำลังรู้ลักษณะมีลักษณะให้รู
2: ้
0: และความเข้าใจค่อยๆเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะคลายความเป็นเราโกรธเป็นการรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้น
2: เพราะฉะนั้นการที่จะมารู้ว่าความต่างกันระหว่างรูปกับนามก็คือสภาพที่คิดนึกเท่านั้นเอง
0: ปกติธรรมดาเป็นนามเป็นรูปอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปใส่ชื่อไม่ต้องไปหาชื่อแต่พอมีสติสัมปชัญญะลักษณะนั้นแสดงความเป็นลักษณะที่เป็นนามหรือว่าลักษณะที่เป็นรูปค่ะ
2: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
0: คืออย่างแข็งอย่างเงี้ยลักษณะแข็งเนี่ยกับลักษณะที่สภาพที่กำลังรู้แข็งก็ต่างกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องไปใส่ชื่อนามชื่อรูปอีก
2: ก็เป็นธรรมะ
0: จะรู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะนั้นจะรู้ลักษณะของรูปแต่ละรูปก็คือเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังมีรูปนั้นก็เข้าใจถูกว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพอย่างนั้น
3: กราบพระอาจารย์ครับความเข้าใจธรรมะนี่ฮะความเข้าใจนี่ตามความเข้าใจของผมนะว่ามี2อย่างครับมีเข้าใจเรื่องราวกับเข้าใจสภาพธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ครับทีนี้ว่าเข้าใจสภาพธรรมะนี่ฮะอาจารย์ผมสงสัยว่าเข้าใจในขั้นสติปัฏฐานหรือว่ายังไงอาจารย
0: ์สติปัฏฐานก็เป็นธรรมะธรรมะทุกอย่างก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกอย่างที่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
3: คือขณะที่เข้าใจสภาพธรรมะนี่นะครับอาจารย์ขณะนั้นสติก็เกิดใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
3: แต่ถ้าเข้าใจเรื่องราวเนี่ยบางคนคือว่าบางทีสนทนากันนี่ฮะก็สนทนากันก็เกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมะนี่ฮะแต่ขณะนั้นที่สนทนาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโทสะหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ที่ถือว่าเป็นการสนทนาธรรมะไหมครับอาจารย์
0: มาถืออีกแล้วนะคะตัดสินอีกแล้วฟังธรรมะเพื่อเข้าใจหรือเพื่อจะตัดสิน
3: คือที่ต้องถามอาจารย์เนี่ยก็เพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ของผม
0: เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่เลยค่ะค่ะธรรมะต่างหากเลยค่ะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะกล่าวธรรมะเหล่านี้ได้คนอื่นเป็นเจ้าของไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอุดรเหมือนคุณอุดรกำลังฟังธรรมะและเข้าใจความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีใครสักคนเดียวเป็นแต่ธรรมะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันเช่นได้ยินนะคะเป็นธรรมะดับแล้วคิดก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่ต้องมีเรานำธรรมะไปไตร่ตรองอีกต่างหากกำลังฟังขณะนี้ค่ะจิตเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของจิตเจตสิกนั้นๆถ้าอกุศลจิตเกิดนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของโสภณะเจตสิกเลยค่ะฝ่ายอกุศลนั้นทำเสร็จเรียบร้อยทุกประเภทเป็นอกุศลเวลาที่เกิดเข้าใจธรรมะขึ้นก็ไม่มีอกุศลเจตสิกมาเกี่ยวข้องเลยขณะนั้นก็เป็นโสภณะเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นนะคะทำกิจของโสภณะเจตสิกแต่ละลักษณะแต่ละประเภทไม่มีเราอีกต่างหากเลยให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะไม่มีเรา
3: คือตรงนี้ก็เข้าใจเข้าใจแต่ว่า
0: ขอประทานโทษนะคะขั้นฟังยังมีเราแทรกเข้ามาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะจริงๆเนี่ยจนกระทั่งไม่มีเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะแม้ขั้นฟังยังไม่มั่นคง ก็ยังเป็นเดี๋ยวเราคิดเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะอะไรก็หลายอย่างแม้ขั้นฟังก็ยังไม่มั่นคงที่จะรู้ว่าไม่มีเรายังมีเราแทรกเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขั้นการฟังต้องมั่นคงจริงๆค่ะว่าไม่มีเราแม้ในขั้นการฟังขณะที่เข้าใจนะคะเป็นปัญญาเป็นความเห็นถูกระดับเรื่องราวเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะถูกต้องไม่ได้เข้าใจผิดฟังเรื่องจิตก็รู้ว่าจิตมีจริงๆไม่ใช่เจตสิกฟังเรื่องเจตสิกแต่ละประเภทก็เข้าใจในความเป็นเจตสิกแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงแม้ในขั้นการฟังจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะกำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่เข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วเข้าใจอีกมั่นคงจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเกิดและก็รู้ลักษณะจริงๆของธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงต่อไป
1: อาจารย์คะการที่จะมั่นคงขั้นฟังให้เข้าใจว่าไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะเนี่ยก็ต้องฟังมากพิจารณาไตรตรองให้เข้าใจมาก
0: ถึงจะเข้าใจว่านะคะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เห็นจะต้องมีเราตรงไหนแค่ประโยคเดียว
1: ฟังท่านอาจารย์ก็พูดอยู่ตลอดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่มี
0: เพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: คิดนึกเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่านี่ตอบได้หมดเลยมั่นคงเดี๋ยวจะมีเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตรงนั้นไม่มั่นคง
1: คือต้องฟังแล้วให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ความมั่นคงก็จะเป็น
0: ค่ะ
1: ตามขอบพระคุณ
4: ท่านอาจารย์ท่านในส่วนของอรรถกถานะฮะท่านมีข้อความว่าคัมภีเรพุทธวจเนความว่าในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งด้วยอรรถะและลึกซึ้งด้วยธรรมะจะเรียนท่านอาจารย์ช่วยขยายความด้วยนะ
0: ค่ะสังโยชน์ลึกซึ้งค่ะ
4: ลึกซึ้งค
0: ่ะสังโยชนิยธรรมไม่ใช่สังโยชน์ลึกซึ้งนะคะ
4: ลึกซึ้งค
0: ่ะแม้พระเถระท่านก็สนทนากันแล้วก็มีความเห็นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต้องลึกซึ้งนะคะโดยพยัญชนะเนี่ยก็ทำให้สงสัยว่าอันนี้เป็นอันนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยอรรถะก็คือตัวสภาวะธรรมจริงๆก็ต้องลึกซึ้งด้วย
4: ก็เหมือนกับที่เราสนทนากันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมท่านอาจารย์ถึงสภาพธรรมที่มีจริงการเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละอย่าง
2: ว่าสัญญาไปจำเรื่องเก่าๆอะฮะเรื่องที่มันก็ดับไปแล้วความโกรธแล้วก็มันมาจำนะทุกวันนี้เวลาโกรธก
0: ็เพราะตัวสัญญาที่กำลังจำนั่นเก่าหรือเปล่า
2: ใหม่ฮะนี่ฮะตรงนี้ที่แปลกมากจริ
0: งๆและสัญญาก็เกิดกระติดต่อไปใหม่หรือเปล่า
2: ใหม่ทั้งนั้นเลย
0: แต่จำได้ทุกเรื่อง
2: นั่นตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็รู้ว่าสัญญาอันนั้นอะเป็นสัญญาที่ไม่ดีเราเป็นอกุศลไม่ควร
0: เป็นชื่อสัญญานะคะแต่ตัวสัญญากำลังทำหน้าที่ก็ไม่รู้แล้วนี่คือความลึกซึ้ง
2: ค่ะแล้วเขาก็เป็นอนัตตาด้วยที่เขาจะเกิดนึกเรื่องนั้นขึ้นมาใช่ไหมคะท่านจารย์
0: ทุกอย่างค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความที่เป็นขันธ์ที่ว่าเป็นสัญญาขันธ์ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญตรงนี้ถึงดึงมาเป็นสัญญาขันธ์แล้วสัญญาก็ยังจำคนชื่อนั้นชื่อนี้ได้นั่นก็เพราะว่าจำมาที่แล้วมา
0: ก็เพื่อประกอบให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะไม่ว่าสัญญาในอดีตสัญญาที่จะเกิดต่อไปหรือสัญญาขณะนี้ก็คือสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละสัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์จะเป็นขันธ์อื่นไม่ได้
2: แล้วอย่างที่เรื่องการสะสมท่านอาจารย์ถ้าเราสะสมอกุศลมามากพอฟังธรรมะแค่นี้พอเข้าใจก็อยากจะเป็นคนดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าที่เราสะสมมาเขาก็ต้องสะสมเจริญไอ้อกุศลน่ะไปเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วลองคิดดูนะคะถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดจะรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่คิดไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นหนทางเดียวนะคะและกว่าจะรู้ทั่วหมายความว่ารู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแล้วยังต้องแทงตลอดเพื่อที่จะเห็นจริงๆว่าเกิดขึ้นระดับไปจึงสามารถที่จะไถ่ถอนการยึดถือว่าเป็นตัวตนได
2: ้ค่ะยิ่งสนทนาก็ยิ่งเห็นความละเอียดมากๆขึ้นโลภะเกิดเยอะโอ้โหมันอีกเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงท่านอาจารย
0: ์นี่เป็นตัวตนไม่ต้องไปทำอะไรค่ะเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยค่ะก็ยังมีความรู้สึกว่ามีจิตที่เป็นกุศลบ้าง แต่ว่าพอศึกษาไปศึกษาไปยิ่งศึกษายิ่งเห็นแต่อกุศลไม่เข้าใจเลยค่ะท่านอาจารย์คะว่าคือจริงๆแล้วการศึกษาธรรมะเนี่ยมันเป็นหนทางเดียวที่จะมีกุศลแล้วก็ละอกุศลแต่ว่าศึกษาไปศึกษาไปทำไมถึงเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นอกุศลเยอะมากอะคะท่านอาจารย์
0: จริงหรือเปล่า
5: คือเป็นความจริงที่เถียงไม่ออกแต่ว่าอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้คือเดิมทีเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าจิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยังมีสภาพของกุศลจิตบ้างอะค่ะท่านอาจารย
0: ์บ้างและที่เหลือเลย
5: ที่เหลือก็มีอกุศลแต่ว่ายังมีอะค่ะ
0: แต่ในขณะบ้างแค่ไหนและที่เหลือจากบ้างนั่นแหละมากหรือน้อย
5: ไม่แน่ใจว่าเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นหรือว่าม
0: ีกุศลบ้างใช้คำนี้ใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แต่บ้างเว้นไปที่ไม่ใช่บ้างที่เป็นกุศลนั่นเป็นอะไร
5: ก็เป็นอกุศลนะคะท่านอาจารย์คะแต่ว่าทำไมพอศึกษาพระธรรมอะค่ะ
0: แล้วรู้ความจริงไงคะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนถึงถามว่าจริงหรือเปล่าเมื่อจริงก็คือว่าได้รู้ความจริงได้เข้าใจการสะสมในแสนโกฏกับว่าสะสมอะไรมามากและในวันนี้นะคะสะสมอะไรมาก
5: ท่านอาจารย์คะแต่ไอ้บ้างเมื่อก่อนน่ะมันทำไมมันหายไปหมดมีแต่ว่าอกุศลน่ะ
0: รู้ได้ยังไงว่าหายไปทำไมมีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมมาจากไหนคะศรัทธานี่นั่นแหละค่ะคือบ้างในอดีตแล้วก็บ้างในปัจจุบันชาติแล้วก็จะบ้างต่อไปอีก
5: ประการหนึ่งนะคะท่านอาจารย์คือเมื่อก่อนตอนต้นๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจผิดอย่างเรื่องความโกรธอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยเกิดมานานนักหนาเลยก็มีความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนกับความโกรธเนี่ยมันหมดไปแล้วพอนานมากพอเกิดขึ้นมาอีกเราถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้หมดไปจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจผิดได้อ่ะค่ะว่าเราไม่มีอกุศลแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่บ้านคุณสุกัญญามีฝุ่นบ้างไหม
5: มีค่ะท่านอาจารย
0: ์เห็นฝุ่นที่ติดตามเก้าอี้เป็นไงคะ
5: ก็ถ้าแบบว่าหลายๆวันจะเห็น
0: เพียงขณะที่เห็นนะคะยังไม่ต้องหลายวัน
5: ค่ะ
0: พอใจหรือไม่พอใจ
5: ไม่พอใจค่ะ
0: ขุ่นใจนิดนึงหรือเปล่า
5: ค่ะ
0: นั่นคือลักษณะของโทสะหรือปฏิฆะที่กระทบกระทั่งจิตใจแม่จะบอกว่าไม่มีตั้งนานได้ยังไงคะ
5: อย่างนี้นี่ก็คือสรุปว่าสภาพธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าจะทราบหรือไม่ทราบเท่านั้น
0: เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นธรรมะไม่มีเราเมื่อวานนี้มีคุณสุกัญญาทั้งวันและคุณสุกัญญาเมื่อวานนี้หายไปหมดวันนี้ก็มีคุณสุกัญญาอีกพรุ่งนี้ก็ไม่มีอีกละวันนี้ก็หายไปหมดและตัวคุณสุกัญญาจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออยู่ทุกขณะ
5: ท่านอาจารย์คะแต่ถ้าสภาพธรรมที่ปรากฏแล้วสามารถรู้ได้ก็ไม่ใช่ว่าสภาพธรรมที่ไม่ปรากฏจะไม่มีใช่ไหม
0: มีเพราะเหตุปัจจัยค่ะแต่ถ้าไม่ปรากฏจะรู้ความจริงของสิ่งที่ไม่ปรากฏได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงการสนทนาสังโยชนา
6: สนทนาธรรมที่กนกราตรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2560
7: ท่านอาจารย์ครับความไม่รู้ก็เป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลายอย่างเป็นความเห็นผิดบ้างเป็นการที่จะทำทุจริตต่างๆบ้างและการที่จะรู้ขึ้นเข้าใจถูกต้องนี่ครับเป็นอย่างไรครับที่จะละความไม่ดีละอกุศลละทุจริตต่างๆนะครับ
0: ความไม่ดีมีมากไหมคะตั้งแต่เกิดและก็ตลอดมาเรื่อยๆแล้วก็จะให้ละความไม่ดีต้องเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายและต้องเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องตรงใครก็ตามที่ไม่ดีแล้วอยากจะละไม่ดีเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะ
7: เป็นไปไม่ได้ด้วยเพียงแค่ความอยากครับ
0: ถ้าเป็นไปได้นะคะไม่มีคนไม่ดีในโลก
8: พราะว่าทุกคนก็อยากดีและคิดว่าสามารถที่จะดีได้เพียงด้วยความอยากด้วยเหตุนี้นะคะเรื่องการที่จะละความไม่ดีนะคะก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะว่าทุกคนรู้ว่าไม่ดีแต่ยังไงก็ละไม่ได้แต่มีผู้ที่ละได้คิดดูนะคะน่าอัศจรรย์ไหมคะความไม่ดีเนี่ยใครก็ละไม่ได้หิวอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยงามสนุกสนานรื่นเริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วจะละได้ยังไงเพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นความไม่ดีที่มีความติดข้องด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะละความไม่ดีจริงๆเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงที่สุดสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าเกิดไม่ดีแล้วแต่ว่าไม่ดีเนี่ยเกิดมาจากไหนด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครจะละความไม่ดีได้เพราะฉะนั้นแม้เพียงคำง่ายๆละชั่วละความไม่ดีแต่ยากที่สุดเพราะเหตุว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเข้าใจถูกต้องว่ามีบุคคลเดียวที่ได้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาล นะคะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันโดยประการทั้งปวงถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นความจริงผู้นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวโลกได้ยินคำนี้นะคะแต่ไม่เคยเข้าใจคำว่าพุทธะจริงๆพุทธะรู้อะไรไม่ใช่รู้วิชาการที่ทุกคนเห็นว่าน่าอัศจรรย์นะคะคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆอย่างนี้นั่นก็คือคนธรรมดาแล้วก็เราจะรู้ได้ว่าเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นแต่เพียงคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำว่าพุทธะนะคะแล้วเผินเพียงแค่พุทธะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พอเลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองว่าแล้วพระองค์ตรัสรู้อะไรและสอนอะไรและสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆที่เข้าใจได้แม้เดี๋ยวนี้ค่อยๆเริ่มค่อยๆเข้าใจค่อยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าใจถูกต้องว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรและสอนอะไรยากไหมคะ
7: ก็เพียงเริ่มต้นที่จะรู้ว่ามีบุคคลที่สามารถที่จะละความไม่ดีทั้งปวงด้วยความรู้ยิ่งด้วยพระองค์เอง
8: แล้วก็ตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นได้รู้ตามทุกท่านก็คงได้ยินชื่อนะคะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกท่านพระอานนท์พุทธอุปถากได้ยินชื่อทั้งนั้นเลยค่ะท่านเหล่านั้นนะคะฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแต่ละคําซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์มากมายในครั้งนั้นสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีนะคะมากมายด้วยแม้แต่คฤหัสถ์ธรรมดาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีวิสาขามิคารมานดาเป็นพระโสดาบันบุคคลหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านก็เป็นพระโสดาบันแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยได้ยินชื่อท่านเรียกชื่อท่านรู้แต่ว่าท่านเป็นหมอเก่งแต่ว่าอย่างอื่นเก่งกว่าคือถึงการดับกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์แสดงว่ากิเลสเนี่ยค่ะหนาลึกเหนียวแน่นมากมายซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นก็ละไม่ได้แต่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึง45พรรษาเราได้ฟังอะไรบ้างเห็นไหมคะ45พรรษาเนี่ยนะคะสืบทอดกันมาท่องจำกันมาจนกระทั่งจารึกเป็นพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกใครรู้บ้างว่าข้อความในแต่ละปิฎกเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นเลยทุกขณะแต่ว่าพระไม่เคยฟังก็เลยคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงสอนให้ทำดีละชั่วเท่านั้นแต่ไม่รู้อะไรอย่างนั้นได้หรือเพราะการที่จะละต้องละด้วยความรู้ไม่ใช่ละด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระพุทธพจน์พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองนะคะลึกซึ้งไหมคะแม้คำเดียวก็ลึกซึ้งพระชาญ45พรรษาเนี่ยกี่คำ จะลึกซึ้งปานใดไม่ใช่ใครที่ไม่ศึกษาพระไตรปิฎกเพียงเปิดแล้วอ่านคิดว่าเข้าใจประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยทุกคนสามารถจะเข้าใจได้เพียงอ่านนั่นผิดเลยอ่านจบไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าศึกษาแต่ละคำด้วยความละเอียดยิ่งด้วยความเคารพยิ่งเมื่อใดนะคะที่มีความเข้าใจถูกต้องเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปค่ะยังไงกราบไหว้พระพุทธรูปทุกวันไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจพระธรรมแต่ละคำ
7: เบื้องต้นก็พอจะทราบถึงการจะเป็นคนดีได้นั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความรู้ความเข้าใจธรรมะครับ
8: คุณวิชัยพูดแล้วนะคะธรรมะเพราะฉะนั้นคำเดียวจริงๆค่ะเริ่มต้นด้วยคำว่าธรรมะคุณหูเหมือนไม่มีใครไม่รู้จักแต่ว่าตามความเป็นจริงคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าบาลีหรือปาละเนี่ยนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีเราจะพูดถึงธรรมะทำไมเสียเวลาแน่ๆแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขณะไหนก็มีเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะความจริงก็มีเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำมีรักมีชังมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายธรรมดาหมดเลยแต่ว่าเข้าใจแค่ไหนหรือว่าไม่เข้าใจเลยเหมือนคนที่ไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะเริ่มต้นก่อนนะคะสิ่งที่มีจริงแน่นอนทุกกาลสมัยเห็นมีจริงๆ10ปีก่อนเห็นไหมคะเห็นมีไหมต่อไปก็มีเห็นแล้วใครรู้ว่าเห็นนี่แหละเป็นธรรมะเพียงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครรู้จักธรรมะหรือยังก็คือว่าถ้ามีคนถามว่าธรรมะคืออะไรและตอบว่าธรรมะคือคิดคนที่ไม่เคยเรียนคงตกใจนะคะธรรมะคือเห็นคนนั้นก็ตกใจอีกธรรมะคือได้ยินไม่เคยคิดว่าธรรมะจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือนี่แหละคือธรรมะจริงๆเพราะเหตุว่ามีจริงๆเห็นทุกวันเห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงชอบจริงไม่ชอบจริงถ้าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกไม่ขาดจากพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างแต่ว่าโดยนัยยะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งจะต้องมีความเข้าใจแต่ละขั้นแต่ละตอนให้ถูกต้องเช่นในขั้นต้นสามารถที่จะตอบได้ใครถามว่าธรรมะคืออะไรต่อไปนี้ก็คงจะเปลี่ยนความคิดเดิมเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมเพราะนั่นเป็นคำประกอบคำว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้โกรธเป็นธรรมะเมตตาก็เป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงในสากลจักรวาลไม่ว่าที่ไหนก็ตามเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ธรรมะอะไรสิ่งที่คนไม่รู้ทรงตรัสรู้เช่นบอกว่าคนเห็นเราเห็นแต่ถ้าเห็นไม่เกิดมีใครก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เกิดขึ้นเลยจะมีสิ่งนั้นไหมไม่มีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ได้เข้าใจคำนั้นโดยท่องแท้เราพูดเองหมดเลยโลกใครไม่รู้จักโลกบ้างเกิดมาในโลกใช่ไหมคะโลกนี้มีอะไรบ้างก็บอกกันไปนะคะเยอะแยะมากมายต้นไม้ใบหญ้าน้ำคลองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าโลกะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปขณะนี้นะคะทีละคำอีกเอาเกิดก่อนถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมคะได้ยินไม่เกิดมีได้ยินไหมคิดไม่เกิดก็ไม่มีคิดใช่ไหมมีต่อเมื่อเกิดทุกอย่างที่เป็นโลกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสำรวจโลกแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะถ้าไม่เกิดไม่มี แต่ว่าความเกิดเนี่ยละเอียดมากมีเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดเกินวิสัยที่ใครจะรู้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นนี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าการที่จะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่ทรงแสดงลึกซึ้งขึ้นต้องฟังอย่างละเอียดจริงๆเวลานี้ก็รู้จักธรรมะและรู้จักคำว่าโลกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นโลกโลกะสิ่งที่เกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแล้วธรรมะเป็นโลกหรือเปล่าเป็นเนี่ยค่ะต้องตรงเพราะเหตุว่ากว่าเราจะได้เข้าใจละเอียดกว่านี้นะคะก็ต้องเป็นความที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสือถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องไปถามใครอีกใช่ไหมคะว่าโลกคืออะไร
7: ดังนั้นได้ยินคำว่าโลกเนี่ยบุคคลที่ไม่ฟังธรรมะก็เข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่บุคคลที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยก็รู้จักโลกครับท่านอาจารย
8: ์ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักธรรมะโลกมีวันจบมั้ยถามไปเถอะเขาก็ตอบกันไปคนละอย่างคนละอย่างแต่ถ้าคำตอบที่ทุกคนตอบตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มี
7: ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาครับขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงแล้วก็เกิดแล้วก็เป็นโลกหนึ่งเมื่อมีเห็นจึงยึดถือว่าเป็นเราเห็นอยู่ครับ
8: ยังยึดถือว่าเห็นเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าเห็นเกิดข้อหนึ่งแล้วนะคะและไม่รู้ว่าเราไม่ได้ทำให้เห็นเกิดไม่มีเราจะไปให้เห็นเกิดขึ้นไม่มีใครจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะคำต่อไปคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาเดี๋ยวนี้ก็เราได้ยินเราเห็นเราคิดทั้งหมดเป็นเราแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นเลยมีไหมคะเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยรวมกันไม่ได้แยกเป็นแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งก็เกิดดับโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะต้องได้ยินคำว่าอนัตตาถ้าเป็นอัตตาก็คือเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าเป็นอะไม่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่จะกล่าวได้ว่าเป็นเราเห็นเพราะว่าเห็นเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วเห็นดับและก็ได้ยินเกิดไม่ใช่เห็นละแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะยั่งยืนแต่ว่าเกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จึงลวงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดดับเลยชาวโลกจึงเห็นผิดว่าเกิดมาเป็นตัวเรามีเห็นมีได้ยินมีคิดมีชอบมีทุกอย่างแล้วก็ยั่งยืนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงอายุเพิ่มขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นเราหมดแต่ว่าความจริงก็คือแต่ละหนึ่งเกิดและดับไปคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเมื่อกี้นี้ไหนได้ยินเมื่อกี้นี้ไหนเสียงเมื่อกี้นี้หาอีกในสากลจักรวาลกี่ภพกี่ชาติไม่มีกี่ภพกี่ชาติไม่มีหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกกาลสมัยแต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ก็ทำให้อยู่ในสังสารวัฏต่อไปจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินอย่างนี้แล้วจะฟังต่อไปไหมคะเนี่ยไม่มีเราเหลือเลย
7: การแสดงความหมายของคำว่ากุศลก็คือเป็นสภาพที่ไม่มีโทษไม่มีโรคแล้วก็ให้ผลเป็นสุขครับ
8: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วยังไม่ได้เข้าใจทันทีได้ยินแต่คำแปลกุศลดีงามไม่ให้โทษใดๆเลยทั้งสิ้นภาษาไทยก็เรียกสั้นๆว่ากุศลธรรมเราก็เริ่มคิดไตร่ตรองธรรมะมีมากมายหลากหลายใช่ไหมทำไมมีคำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมแสดงว่าสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งคิดดูนะคะเวลานี้มากมายทุกอย่างเป็นธรรมะหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นในแสนโกรธกลับมาแล้วสิ่งต่างๆแล้วนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยนะคะไม่ได้ย้อนกลับมาให้เราเป็นเดี๋ยวนี้วันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ตลอดไปเพราะฉะนั้นธรรมะ มากไหมคะประมาณไม่ได้เลยนะคะ
7: ประมาณไม่ได
8: ้ที่โลกนี้นกหนูปูปลาเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหมดเลยต้นไม้ใบหญ้าเป็นธรรมะหรือเปล่าทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากมายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดเลยต้องเป็นหนึ่งในสองคือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดจริงแต่ไม่รู้อะไรไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกความคิดความจำเช่นลักษณะที่แข็งเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแข็งเดี๋ยวนี้ใครไปทำให้เกิดขึ้นใครก็ทำไม่ได้แต่มีใครไปทำให้หมดไปก็ไม่ได้แต่ก็ดับไปหมดแล้วแต่ว่าแข็งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในบรรดาหลายอย่างซึ่งเป็นสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเช่นเสียงก็มีจริงแต่ไม่รู้อะไรกลิ่นก็มีจริงแต่ไม่รู้อะไรรสหวานเค็มเปรี้ยวมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นก็ตรัสเรียกทุกอย่างที่มีจริงที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นรูปธรรมเพราะรู้อะไรไม่ได้หัวใจมีจริงไหมคะรู้อะไรหรือเปล่าแข็งไหมมีกลิ่นไหมเป็นรูปธรรมทั้งหมดแล้วใจล่ะความละเอียดของธรรมะนะคะเราพูดถึงจิตใจใช่ไหมเวลาพูดถึงใจเนี่ยเข้าใจดีไม่ใช่แข็งอ่อนเย็นร้อนใจดีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสภาพนั้นกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยทั้งหมดที่เป็นสภาพรู้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นนามธรรมสภาพซึ่งเกิดต้องรู้เป็นนามธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีนะคะคุณธิดานะ
9: อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องของสภาพเห็นเห็นเนี่ยไม่ใช่รูปแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะคะเป็นรูปซึ่งก็เข้าใจยากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยทันทีที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะคิดว่าเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีเลยแต่คิดก็เป็นนามธรรม
8: ถ้าจะเข้าใจในขั้นต้นเหมือนนักเรียนชั้นเด็กเล็กๆเลยนะคะเห็นมีได้ยินก็มีแต่ได้ยินไม่ใช่เสียงและเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นด้วยเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งว่ามีทุกวันไม่เคยเข้าใจสักทีจนกว่าจะได้ฟังว่านี่แหละคือไม่ใช่เราอนัตตาแต่เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นสภาพรู้เดี๋ยวนี้นะคะก็คือขณะเนี้ยค่ะคิดมีคิดแข็งหรืออ่อนไม่อ่อนไม่แข็งใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นธาตุที่กำลังคิดเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยนะคะแต่เราไม่เคยแยกมารวมกันหมดแล้วก็เป็นเราแต่ถ้าแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งไม่พ้นจากหนึ่งในสองคือเป็นสภาพที่มีจริงซึ่งเป็นรูปธรรมหนึ่งและเป็นนามธรรมอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นามธรรมก็ง่ายทั้งที่รู้ยากแต่ก็รู้ว่ามีแน่ๆนะคะเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีแน่แต่เคยเป็นเรามานานมากแล้วก็ลืมด้วยไม่คิดถึงเห็นเลยทุกคนคิดถึงแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งวันแสดงว่าเห็นเนี่ยซุกซ่อนไหมคะมีก็ไม่มีใครรู้แล้วก็เกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นแล้วก็ดับใครจะรู้เพราะกำลังสนใจแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ไม่ใช่รูปธรรมเนี่ยนะคะเกิดดับสืบต่อโดยที่ว่าไม่มีรูปสักรูปเดียวเจือปนแยกขาดกันเด็ดขาดเวลานี้รวมกันนะคะตาเราสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความเป็นจริงนี่ค่ะค่อยๆเริ่มแล้วนะคะจากความเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแยกออกเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นอนัตตาจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจด้วยแค่นี้เพียงแค่วันนี้ฟังแล้วลืมหรือว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะประโยชน์ที่เดี๋ยวนี้ทันทีที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหน ข้าใจได้น้อยมากแต่ต้องเป็นความจริงที่เริ่มรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้และความจริงนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้เห็นถ้าไม่ตรัสรู้จะทรงแสดงเรื่องเห็นได้ไหมก็ไม่ได้และเราล่ะพอได้ยินคำว่าเห็นก็เบื่อละพูดทุกวันลืมทุกวันด้วยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเป็นปกติตรัสรู้ว่าเห็นขณะนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทั้งสองอย่างเกิดโดยเหตุปัจจัยที่ต่างกันสิ่งที่ปรากฏจะเห็นไม่ได้เลยและเห็นเกิดขึ้นเห็นจะให้ไม่เห็นก็ไม่ได้เห็นไหมคะจะให้ไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะว่ากำลังเห็นศึกษาธรรมะคือเดี๋ยวนี้และก็มีตัวธรรมะจริงๆให้รู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยแค่ไหนท้อถอยไหมคะเบื่อไหมจะต้องฟังไปอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าเบื่อยังไงก็คือว่าเห็นด้วยความไม่รู้ไปเรื่อยๆถ้าเบื่อแต่ถ้าเห็นและเริ่มเข้าใจนะคะอีกนานเท่าไหร่ความจริงนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยหนทางใดซึ่งขณะนี้เรามีหรือเปล่าเราคิดเองได้ไหมคิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กำลังฟังธรรมะของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นปัญญาของเราจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำอื่นที่ไม่ทำให้เรามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีบุคคลนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราไปไหนก็ไม่รู้โดยไม่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครจะคิดถึงและเข้าใจเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเบิกเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพียงแค่นี้ค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าบังคับความคิดไม่ได้วันนี้คิดหรือยังคะคุณธิดารัตน
9: ์คิดตามที่ท่านอาจารย์อธิบายเนี่ยนะคะแต่การที่จะเข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งสภาพที่ถูกเห็นซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นนามธรรมกับรูปธรรม
8: แต่ไม่ใช่เรียกชื่อนะคะเราใช้ชื่อแสดงให้รู้ว่าเรากำลังกล่าวถึงอะไรแต่เห็นเดี๋ยวนี้แหละเข้าใจจากการฟังนิดนึงว่ามีจริงเพราะกำลังเห็นตรงเห็นไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยมีเห็นจริงๆเมื่อไหร่จะเข้าใจเห็นนี้ใช่ไหมคะและวันนี้คิดถึงเห็นบ้างหรือเปล่า
9: ขณะที่ฟังก็ไหลตรองไปด้วยอะค่ะจนกว่าจะรู้จักธรรมะนั้นจริงๆ
8: จะรู้จักต่อเมื่อไม่ลืมใช่ไหมคะ
9: ค่ะไม่ลืมแล้วก็ปัญญานะคะรู้ว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏทีละอย่าง
8: ค่ะเพียงรู้ว่าขณะนี้ลืมหรือเปล่า
9: ขณะนี้ลืมทันทีเพราะว่าสภาพธรรมะหมดแล้วก็ลืมทันที
8: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยลืมทันทีเสมอๆใช่ไหม
9: ค่ะ
8: จนกว่าจะได้ฟังธรรมะเมื่อไหร่พูดถึงเห็นก็รู้ว่าขณะนี้มีเห็นแต่ถ้าไม่ได้ฟังก็ลืมสนิทเลยนี่เป็นประโยชน์ของที่ว่าเราเข้าใจเพราะฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังบ่อยๆเราจะสามารถรู้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เห็นและก็ทรงแสดงความจริงเรื่องเห็นให้ปัญญาของผู้ที่ฟังเนี่ยรู้ว่าไม่มีอะไรเลยความจริงก็คือเพียงชั่วขณะเห็นแล้วก็เป็นขณะอื่นต่อไปซึ่งค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะทีละอย่างแต่ก่อนที่จะรู้ว่ารูปธรรมก็มากมายนามธรรมก็มากมายก็เริ่มเข้าใจว่าสภาพธรรมะไม่ว่าในโลกใดทั้งสิ้นเมื่อมีการเกิดขึ้นต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ถ้าถามว่าคนเกิดอะไรเกิดคะนามธรรมกับรูปธรรมถ้ามีแต่รูปธรรมเรียกว่าคนเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีธาตุรู้เป็นต้นไม้ใบหญ้าแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนะคะเพราะเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เรานกพอพูดถึงนกนะคะคิดถึงอะไรคะคิดถึงรูปนกแต่รูปอะไรก็ไม่รู้นกตัวไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ได้ยินคำว่านกก็ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นนะ
9: พระท่านอาจารย์พูดถึงนกหนูก็นึกถึงไอ้เจ้าลูกนกเขานะคะมาขอข้าวกินเมื่อเช้าก็ให้
8: ค่ะพระเชนก็คิดถึงนกตัวนั้น แต่คนอื่นได้ยินชื่อนกไม่ได้คิดถึงนกที่คุณธิดารัตน์ให้ข้าวกินเห็นไหมคะพอพูดถึงนกคิดถึงนกเนี่ยมีแต่รูปร่างนกใช่ไหม
9: ค่ะ
8: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปร่างนกเราจะคิดถึงนกไหมเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะเวลาที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะเราจะไม่คิดถึงอย่างอื่นเพราะมีรูปร่างสันฐานให้คิดต่างกันแมวเราไม่ได้คิดถึงนกแต่ก็ต้องมีรูปร่างที่เป็นแมวใช่ไหมคะไม่ใช่รูปร่างที่เป็นนกแต่เราไม่ได้คิดถึงธาตุรู้เราคิดเฉพาะรูปพันสันฐานรูปร่างที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็กล่าวว่าเป็นนกเป็นสิ่งต่างๆแต่นกไม่ใช่ดอกไม้นกไม่ใช่โต๊ะเพราะฉะนั้นก็มีนามธาตุเกิดด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่เกิดนะคะในโลกนี้ค่ะต้องมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วแต่ว่ารูปเป็นอย่างไรก็เรียกตามอย่างนั้นว่านกเกิดปลาเกิดแต่ตามความเป็นจริงขณะที่เกิดรูปนั้นยังไม่มีสันฐานเป็นปลาเป็นนกเป็นคนนี่คือความละเอียดของธรรมะซึ่งแยกย่อยละเอียดยิบก็คือว่าเป็นธาตุแต่ละธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีคำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคำคือคำว่าธาตุหรือธาตุสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละธาตุเพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนกลิ่นจะเปลี่ยนเป็นเสียงไม่ได้เพราะธาตุกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นเป็นธรรมะซึ่งเป็นกลิ่นเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะก็กว้างนะคะแต่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เป็นธรรมะที่มีจริงก็มีลักษณะเฉพาะของตนแต่เพราะเปลี่ยนไม่ได้จึงใช้คำว่าธาตุเริ่มเข้าใจนะคะธาตุกับธรรมะกำลังเป็นธาตุหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ธาตุอะไรการสนทนาธรรมเพื่อความเข้าใจเพราะฉันจะมีการถามเพื่อที่จะให้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนเดี๋ยวนี้ธาตุอะไรคะบอกว่ามีก็ต้องบอกได้เดี๋ยวนี้มีธาตุอะไรนามธาตุกับรูปธาตุแล้วค่อยๆละเอียดไปอีกนามธาตุไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นนามธาตุมีความจำด้วยแต่ไม่ใช่เห็นสงสารไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆด้วยเหตุนี้นามธรรมมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือนักปรัชญาคนไหนกล่าวถึงสิ่งนี้บ้างไม่มีทางเลยนะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประจักษ์แจ้งธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างและก็จำแนกความละเอียดยิ่งของธาตุนั้นชอบไม่ใช่เห็นใช่ไหมดีใจก็ไม่ใช่คิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำแนกนามธาตุตามประเภทไม่ใช่พระองค์ทรงจำแนกแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยมีสองอย่างเกิดพร้อมกันต้องเป็นธาตุรู้ด้วยอาศัยกันและกันด้วยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่จะเกิดเองโดยไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเนี่ยเกิดไม่ได้ลำพังอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเหมือนเป็นหนึ่งอย่างเดียวแต่ที่นั่นนะคะต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏให้รู้ได้เพียงทีละหนึ่งขนมชิ้นหนึ่งอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนแล้วก็มีสีสันวรรณะหลากหลายด้วยมีกลิ่นมีรสต่างๆกันเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งรวมอยู่แต่เรารู้พร้อมกันได้ไหมคะไม่ได้ถ้าขณะที่รู้รสไม่รู้แข็งแต่รู้ได้เลยว่าตรงนั้นต้องมีสิ่งที่รวมอยู่คือสภาพที่อ่อนหรือแข็งด้วยเหตุนี้นะคะนามธาตุเนี่ยเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยนามธาตุอีกประเภทหนึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้แม้ธาตุรู้ซึ่งเรามองไม่เห็นเช่นได้ยินนะคะใครเห็นได้ยินบ้างไม่มีได้ยินได้ยินได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ได้ยินเสียงแต่สภาพที่ได้ยินเนี่ยเกิดแล้วพร้อมกับสภาพนามธรรมซึ่งปรุงแต่งให้ได้ยินเกิดขึ้นสภาพนามธรรมมีสองอย่างจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตแต่อาศัยเกิดกับจิตเช่นเมื่อกี้นี้นะคะได้ยินเสียงถ้าไม่ได้ยินจะจำไหม ต่เพราะได้ยินใช่ไหมจึงจำแสดงว่าจำอะไรจำเสียงเพราะเสียงหลากหลายมากถ้าไม่คุ้นเคยกับเสียงนั้นนะคะไม่สามารถที่จะจำอย่างนั้นว่าเป็นอะไรได้แค่จำเสียงให้พูดตามพูดได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างคนให้เราพูดภาษาจีนเนี่ยเราพูดได้ถ้าเขาพูดแล้วเราพูดตามแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรแต่ธาตุจำเนี่ยจำทุกอย่างที่ธาตุรู้คือจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะนะคะแต่คนไทยเราก็ตัดเรียกสั้นๆว่าอารมณ์ทีนี้เริ่มเข้าใจละไม่ใช่วันนี้อารมณ์ดีเปล่าๆนะคะแต่ต้องหมายความว่าจิตรู้สิ่งที่ดีเราก็บอกว่าอารมณ์ดีถ้าวันนั้นทั้งวันมีแต่ข่าวร้ายเรื่องร้ายนะคะไฟไหม้น้ำท่วมอารมณ์ไม่ดีเพราะสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่ดีด้วยเหตุนี้คนไทยนะคะใช้คำที่ปลายเหตุไม่ได้รู้เลยนะคะว่าขณะนั้นนะเป็นธรรมะไม่ใช่เราอะไรบ้างและเกิดสืบต่อกันเร็วแค่ไหนและเกิดพร้อมกันหรือเปล่าเช่นทันทีที่ได้ยินเสียงจำทั้งวันแต่ไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราสักขณะเดียวหลงยึดถือว่าเป็นเราและจะไม่รู้อย่างนี้นะคะในสังสารวัฏที่ผ่านมาและในสังสารวัฏข้างหน้าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดว่าไม่ประมาทเลยเราพูดถึงไม่กี่คำแต่มีอยู่ในเวลานี้ทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆเปิดเผยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นไม่รู้อารมณ์ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดหนึ่งขณะจิตเกิดหรือเปล่าจิตเกิดรู้อารมณ์หรือเปล่าจิตขณะนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตและเจตสิกรู้สิ่งเดียวกันแยกกันไม่ได้เลยเพราะเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เราก็เริ่มเพิ่มความเข้าใจไม่ใช่เราและเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกและเป็นรูปธรรมไม่ว่าชาติไหนภพไหนเกิดอีกเมื่อไรก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจธรรมะใช่ไหมคะดีกุศลเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรตอนนี้ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเพียงรู้เช่นเสียงจิตได้ยินเสียงแต่ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเนี่ยค่ะแล้วค่อยๆแยกเจตสิกออกไปอีกจนละเอียดที่สุดจนไม่มีเราตลอดชีวิตที่ฟังธรรมะนะคะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราขั้นนี้เป็นเพียงขั้นปริยัติฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยการที่จะเป็นผู้ที่รอบรู้ไม่เปลี่ยนพอได้ยินคำว่าธรรมะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้พอได้ยินคำว่าจิตเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้พอได้ยินคำว่าเจตสิกก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้จนกระทั่งไม่ใช่เราเพราะว่าตลอดชีวิตนี้นะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเพียงขั้นได้ฟังปัญญาต้องเข้าใจขึ้นอีกมากกว่าจะสามารถรู้ความจริงว่านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และคนอื่นก็รู้ตามคือประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังสามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเพียงฟังครั้งเดียวต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นถูกต้องขึ้นตรงลักษณะของสภาพธรรมะภาษาไทยเราได้ยินคำว่าปัญญาใช่ไหมคะปัญญาคืออะไรคะ
7: ปัญญาคือสิ่งที่รู้ตามความเป็นจริงครับ
8: ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีปัญญาไหมขณะที่รู้ว่าเป็นธรรมะนั่นแหละปัญญาขณะที่รู้ว่านามธรรมไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้นั่นก็คือปัญญาขั้นไหนคะขั้นฟังใช้คำว่าปริยัติจนกว่าไม่ไปสู่สำนักปฏิบัติ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ได้จะรู้สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวนี้ต่างหากถ้าจะรู้ก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะไปรู้อื่นได้ยังไงที่ไหนได้ยังไงต้องขณะนั้นทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏไม่ว่าที่ไหน
10: อาจารย์ตอนหลังมันเน้นเรื่องคำว่าธรรมะคืออะไรบ่อยมากเลยแล้วก็เริ่มเข้าใจคำนี้ก็ย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเราถึงไม่เข้าใจคำนี้ทำไมผมถึงใช้เวลายาวนานกว่าเราจะเข้าใจคำบางคำแล้วก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นในช่วงหลังเนี่ยครับอาจารย์ครับ
8: ค่ะก็คงจะเป็นเพราะจำชื่อเรียนชื่อจำเรื่องราวนะคะแต่ว่าไม่ได้สนใจลักษณะจริงๆโดยละเอียดซึ่งเป็นธรรมะที่ต้องละเอียดจริงๆเช่นธรรมะต้องรู้ก่อนค่ะถ้าเราไปรู้เรื่องอื่นก่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ก็ละเอียดมากเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งเกิดดับอย่างเร็วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความลึกซึ้งที่จะต้องเข้าใจถูกต้องแล้วยังไงก็ธรรมะก็มีละเอียดมากลึกซึ้งเกิดดับรวดเร็วก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องแม้จะเร็วปานนั้นมากมายอย่างนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงแสดงธรรมะให้เราได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมและรูปธรรมคือต้องศึกษาจริงๆโดยละเอียดค่ะแล้วก็เข้าใจก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหรือว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมหรือว่าโอวาทปาติโมกข์เว้นชั่วละบาปอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่าตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรก่อนจะปลอดภัยที่สุดหมายความว่าเราไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนเราเข้าใจจริงๆว่าคำนั้นคืออะไรเราจึงศึกษาต่อไปแล้วก็สนทนากันต่อไปได้ให้เข้าใจจริงๆ
11: กราบท่านอาจารย์ครับว่าการสนทนาธรรมะก็คือเป็นการสนทนาในสิ่งที่มีจริงก็กล่าวถึงเห็นกล่าวถึงได้ยินกล่าวถึงความติดข้องกล่าวถึงความโกรธเป็นต้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดามากในชีวิตประจำวันแต่ในความยากของพระธรรมในความยากของสิ่งที่มีจริงคืออย่างไรครับ
8: จะกล่าวว่ายากยังไงก็คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมีจริงทั้งหมดแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะลึกซึ้งแค่ไหนนะคะสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นจริงทุกคำพิจารณาตามเข้าใจได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งตรงตามที่ได้ฟังเพราะแค่ฟังขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับใครรู้เกิดดับสืบต่อเร็วจนเหมือนไม่ดับเลยใครรู้อย่างนี้จะไม่ยากอย่างนี้จะไม่ลึกซึ้งเลยค่ะ
12: เมื่อตอนช่วงพักก็คุยกับสายธรรมะกันนะครับก็พอได้ยินอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะรู้เพราะรู้ได้ยาก
8: แล้วเมื่อไหร่จะรู้ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นคืออะไรที่พูดอย่างนั้นที่คิดอย่างนั้นเห็นไหมคะแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้คืออะไรเป็นเราหรือเมื่อเช้านี้นะคะถ้าไม่ลืมว่าเป็นธรรมะทุกอย่างก็คือขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งไม่รู้ว่าอะไรยังไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นความไม่รู้เต็มหมดเลยค่ะกว่าจะค่อยๆหมดไปได้ทีละเล็กทีละน้อยคิดได้ยังไงว่ารู้แล้วไม่มีทาง
12: ถ้าฟังเนี่ยท่านอย่างความเหนียวแน่นของความเป็นตัวตนด้วยความอยากให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปจากความไม่รู้ยิ่งท่านอาจารย์บอกเนี่ยก็ไม่รู้ซ้อนอีกก็ยิ่งโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะพ้นจากความไม่รู้ไปอีก
8: เพราะไม่รู้จึงเป็นตัวตนแล้วก็มีตัวตนที่อยากจะรู้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ที่ไม่รู้เมื่อกี้นี้รับประทานอาหารใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
12: ตอบโดยการฟังก็เป็นธรรมะนะแต่ตอนที่รับประทานผมก็ว่าเป็นข้าวเหนียวทุเรียนก็ไม่ได้คิดถึงธรรมะ
8: ยากไหมเลยคะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะ
12: ยาก
8: ค่ะข้าวเหนียวทุเรียน
12: เป็นข้าวเหนียวทุเรียนแล้ว
8: ธรรมะหมดเลยตั้งเท่าไหร่ล่ะคะข้าวและยังข้าวเหนียวแล้วก็ยังทุเรียนอีกแต่วันนี้ก็ยังหยาบมากรวมกันแล้วเป็นข้าวเหนียวทุเรียนแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยเกิดดับละเอียดยิบสุดที่จะประมาณได้เพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะไม่ปรากฏว่าข้าวเหนียวดับทุเรียนดับ อะไรก็ไม่ดับไปเลยสักอย่างนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งทำไมบุคคลอื่นถึงได้รู้ได้ไม่ใช่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเมื่อได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วทำไมคนอื่นรู้ได้เพราะว่าได้อบรมที่ได้ฟังพระธรรมและเห็นประโยชน์แล้วไม่ท้อถอยเลยค่ะเริ่มเข้าใจคำว่าบารมีซึ่งภาษาบาลีนะคะเป็นปารมีธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งปาระคือฝั่งเราอยู่ฝั่งกิเลส

นี่คือเริ่มเป็นคนที่มั่นคงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแต่มีธรรมะแต่แม้คำที่พูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังเข้าใจนานมากมั่นคงจริงๆนะคะถึงจะกล่าวคำนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าสามารถที่จะกล่าวชี้แจงได้ว่าไม่มีจริงๆเพราะอะไรไม่มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเสียงหายไปไหนไม่มีแล้วใช่ไหมคะจากไม่มีแล้วเกิดเสียงแล้วไม่มีก็เหมือนไม่เคยมีมาก่อนเพียงแต่ว่ามีเพื่ออะไรคะไม่รู้ติดข้องเกิดดับสืบต่อปรากฏเร็วมากแล้วจะให้ไปไม่รู้อะไรไม่พอใจอะไรก็ต้องไม่รู้สิ่งที่มีแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีเพราะไม่รู้มีใครชอบเสียงไหมคะมีใครไม่ชอบเสียงไหมคะก็ไม่มีใครนอกจากชอบเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ชอบเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหมดก็ลืมไปเรื่อยอาหารเช้าก็ลืมมาเป็นธรรมะอาหารกลางวันก็ลืมมาเป็นธรรมะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังลืมเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลึกซึ้งแค่ไหนและต้องอาศัยการเวลาด้วยความเป็นผู้ตรงจริงๆสัจจะบารมีไม่หลอกไม่ลวงนะคะถ้ารู้แค่ไหนก็คือแค่นั้นรู้แค่นี้นิดเดียวจะให้มากก็ไม่ได้จะเมื่อไรเราจะรู้เนี่ยผิดเลยแสดงว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วมีหรือที่จะกล่าวว่าเมื่อไรจะรู้ก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อไรจะรู้ล่ะคะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เริ่มเข้าใจเดี๋ยวนี้ค่อยๆรู้เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไรจะรู้ความจริงที่เป็นอริยสัจจะก็เป็นเรื่องที่ต้องตรงนะคะแต่ว่าไม่ท้อถอยเพราะรู้ว่าสิ่งนี้มีทำไมจะรู้ไม่ได้ไปให้สิ่งที่ไม่มีพยายามไปทำให้รู้อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่มีแต่สิ่งนี้กำลังมีจริงๆชัดเจนรู้ได้แน่แต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่อยากจะรู้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ตรงว่าเมื่อเข้าใจขึ้นก็ละความไม่เข้าใจไปหน่อยนึงถ้าเราศึกษาธรรมะทีละคำเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะว่าถ้าเราไม่รีบร้อนไปไหนเนี่ยเราจะเข้าใจละเอียดขึ้นแต่ถ้าเราพูดแล้วเราหวังว่าจะเข้าใจโน่นนี่นี่นั่นแต่ตอนต้นเรายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะทุกอย่างเนี่ยถ้าจะรู้จริงๆก็คือว่าต้องเป็นคนที่ละเอียดพูดแค่นี้นะคะต้องเป็นคนที่ละเอียดเหมือนกับว่าเวลาฟังธรรมะต้องละเอียดใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตประจำวันก็ยังต้องละเอียดถ้าชีวิตประจำวันไม่ละเอียดฟังธรรมะจะละเอียดได้ยังไงทั้งหมดนี่ค่ะเกี่ยวโยงไปหมดเราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยที่มีอุปนิสัยต่างกันนะคะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างหยาบบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ทั้งหมดนะคะมาจากสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดเลยในทุกกรณีเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดว่าฟังธรรมะจะเข้าใจตรงนี้อยากเข้าใจตรงนี้เลยละเอียดพอไหมที่จะรู้ว่าก่อนที่เราต้องการจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจก่อนนั้นหรือเปล่าในความละเอียดแล้วก็ยังจะต้องรู้ด้วยว่าธรรมะคือชีวิตประจำวันเราละเอียดพอในเรื่องอื่นไหมถ้าในเรื่องอื่นยังไม่ละเอียดคิดหรือว่าเวลาฟังธรรมะเราจะละเอียดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยมากทุกคนหวังผลว่าฟังธรรมะจะได้เป็นพระโสดาบันฟังธรรมะจะได้รู้นั่นรู้นี่นะคะแต่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจสิ่งที่มีแค่ไหนเพราะฉะนั้นกล่าวไปถึงว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้พยายามหาทางที่จะรู้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่หนทางจริงๆหนทางจริงๆคือไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะหลากหลายมากรูปธรรมไม่สามารถรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดที่หลากหลายเนี่ยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานหมายความรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าถามว่าเห็นอะไรตอบว่าเห็นดอกไม้จิตเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางหูได้ยินเสียงก็เป็นจิตที่ได้ยินขณะนั้นเป็นแต่ละหนึ่งขณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเป็นใหญ่เป็นประธานแต่เห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างความขยันความเพียรอะไรทั้งหมดอื่นใดทั้งสิ้นเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52ประเภทเมื่อกี้นี้มีความอยากรู้ไหมว่าเมื่อไหร่จะรู้เจตสิกหนึ่งละโลภะเจตสิกเพราะฉะนั้นใครพูดเพราะอะไรเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีเราที่จะไปขวนขวาย

0: ายที่จะไปพยายามให้หมดกิเลสแต่ว่าความเข้าใจค่อยๆรู้ความจริงจึงจะสามารถละความเป็นตัวตนได้ถ้าพูดเผลอๆนะคะละเสียง่ายไหมคะไม่ต้องไปยึดถือนามธรรมรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของใครละเสียพูด
1: ครับสวัสดีอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาทานนะครับสมาทานเนี่ยได้มาอ่านเรื่องของสมาทานก็คือเป็นการถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีทั้งดีและไม่ดีอะฮะไม่ดีเนี่ยก็เช่นตั้งใจจะไปขโมยของเขาฮะก็ใช้คำว่าสมาทานได้ถือเอาเงี้ยฮะถือเอาว่าจะไปขโมยตั้งใจจะไปขโมยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าฝ่ายดีนะครับสมาทานที่จะถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติฝ่ายดีซึ่งก็ควรที่จะมีความตั้งใจเงี้ยแล้วมีความจำเป็นไหมครับอาจารย์ที่จะต้องสมาทานนะฮะเพื่อให้หนักแน่นขึ้นในข้อประพฤติปฏิบัตินั้นๆที่ควรประพฤติปฏิบัตินะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะเราคิดว่านะฮะสมาทานเนี่ยจะต้องไปมีการกระทำอะไรมากมายแต่จริงนะคะขนาดที่มีกุศลและเจตนาใช่ไหมคะกุศลและเจตนาเนี่ยที่ตั้งใจด้วยกุศลนะคะที่เห็นโทษของอกุศลอ๋อก็มีเจตนาที่จะเว้นจากบาปอย่างเงี้ยค่ะนั่นค่ะก็คือถือเอาด้วยดีและด้วยกุศลที่มีกุศลและเจตนาที่ต้องการจะเว้นนะคะถึงมีคำว่าค่ะถึงมีคำว่าสมาทานวิรัตนะคะวิรัตสองอย่างไงคะ
1: อ๋อสมาทานวิรัตที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ไม
2: ่มีกุศลและเจตนานะคะมีเจตนาที่เกิดขึ้นที่จะตั้งใจที่จะเว้นค่ะ
1: คือส่วนใหญ่จะเกิดความคิดนี้หลังจากที่เราได้ร่วมทุจริตก็คือพูดไม่ดีออกไปหรือว่าทำไม่ดีออกไปแล้วเราก็รู้สึกละอายรู้สึกแบบไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
2: ค่ะก็ตั้งใจใหม่ได้นะคะก็คือกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นนะคะว่าต่อไปจะไม่ทำนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะเวลาที่เห็นโทษของกิเลสนะคะมีการศึกษามีความเข้าใจนะคะก็มีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากบาปค่ะ
1: ก็เป็นความตั้งใจนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราใส่ชื่อว่าสมาทานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบคือถ้าแบบโอ้ตื่นเช้ามาสมาทานศีล5อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมีความรู้สึกว่าน่าจะหนักแน่นขึ้นนะว่าเราวันนี้เราจะไม่ล่วงศีลเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จิตนะฮะก็ทำได้
2: แล้วแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยนะคะที่มีรูปแบบต่างๆเนี่ยมีกุศลจิตเกิดหรือเปล่าสำคัญที่มีกุศลและเจตนาที่จะตั้งใจที่จะเว้นหรือเปล่าหรือทำตามเข้าไปนะคะหรืออยากได้บุญเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกุศลจิตนะคะไม่ใช่แค่การกระทำค่ะ
1: ครับขึ้นอยู่กับกุศลจิตอันนี้ก็มาเกี่ยวเนื่องกับอีกอันหนึ่งอะครับอาจารย์เรื่องของสมาทานก็พอเข้าใจนะครับแต่ที่เกี่ยวเนื่องกันคือเรื่องของอธิษฐานเนี่ยครับความตั้งใจมั่นเนี่ยครับถ้าได้ไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับที่มีการอธิษฐานในเรื่องของการที่ว่าจะไปเกิดใหม่จะไปเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทวดาหรืออยากไปเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะอธิษฐานแล้วก็ได้ตามนั้นน่ะอาจารย
2: ์ค่ะอย่าลืมนะคะว่าค่ะอธิษฐานเนี่ยมีอธิษฐานบารมีด้วยใช่ไหมคะถ้าบารมีเนี่ยก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าค่ะ
1: ครับมีปัญญาเป็นหัวหน้า
2: แต่ถ้าเป็นกุศลที่ตั้งใจเฉยๆใช่ไหมคะตั้งใจเฉยๆแต่มีการกระทำกุศลเนี่ยและกุศลที่กระทำสำเร็จเนี่ยก็สามารถที่จะให้ผลในระดับนั้นได้หรือจริงๆนะคะกุศลที่มีกำลังเนี่ยค่ะสามารถจะให้ได้มากกว่านั้นอีกนะคะแต่เขามีความติดข้องในภพที่รองลงมาเขาก็ไปตามภพที่รองลงมาได
1: ้มีความติดข้องในภพที่รองลงมา โอ้ไปด้วยอำนาจของโลภะนะอาจารย์
2: ไม่ใช่ฮะก็นี่ฮะตั้งใจที่จะไปพบนั้นทั้งที่กุศลเนี่ยสามารถจะไปได้สูงกว่านั้น
1: อืม
2: ค่ะหรือการที่นะอย่างเช่นที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านต้องไปเกิดในต้องไปเกิดเป็นยักษ์เนี่ยนะคะหรือไปเกิดในเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานี่ค่ะจริงๆอ่ะท่านเจริญกุศลเนี่ยไปได้สูงกว่านั้นแต่ความคุ้นเคยในภพนั้นเนี่ยก็น้อมไปใช่ค่ะมันน้อมไปที่จะกลับไปภพนั้นอีก
1: อืมเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนิกันติเนี่ยอาจารย์เป็น
2: ก็ไม่ค่ะที่ถ้าเป็นนิกันตินี่คืออกุศลนะคะแต่อันนี้คือความคุ้นเคยค่ะ
1: ความคุ้นเคย
2: ค่ะมีการสะสมที่คุ้นเคยที่จะไปยังภพที่คุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ก็ต้องถ้าจะไปในภพนั้นสุคติภูมิเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นเพราะผลของกุศลแต่ผลของกุศลเนี่ยสามารถจะให้ผลในระดับเนี่ยทั้งสูงได้แล้วก็รองลงมาได้อยู่แล้วนะคะในเมื่อว่ามีความคุ้นเคยในภพนั้นนะคะก็มีการสะสมมาที่จะทำให้กลับไปเกิดในภพนั้นอีก
1: ไม่ใช่ด้วยอำนาจโลภะไม่ใช่ด้วยนิกันติที่ว่าจะนำไปแต่เป็นความคุ้นเคยเหรอครับอาจารย์อธิบายความคุ้นเคย
2: อย่าลืมนะคะว่าค่ะก็เหมือนกับท้าวสักกะค่ะทำไมท่านก็ยังคงเป็นท้าวสักกะอยู่ทั้งที่ท่านก็สามารถที่จะไปในภพภูมิอื่นได้ที่สูงกว่านั้นค่ะเพราะว่ายังคงนะคะเป็นผู้ที่ก็คือยังมีความยินดีในภพอยู่อะละค่ะแต่คราวนี้ว่าเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นความคุ้นเคยนะคะที่จะเกิดในภพนั้นค่ะก็ต้องด้วยกุศลนะคะที่จะต้องอยู่ที่ได้มีโอกาสที่จะอยู่ในภพนั้น
1: ครับงั้นทั้งเรื่องของสมาทานเรื่องของอธิษฐานก็ต้องเป็นความตั้งใจ
2: ก็เหมือนกับนางอะไรนะฮะที่เขาเป็นนางฟ้าอยู่นะคะแล้วเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเขาก็ทำเจริญกุศลเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีเจตนาที่เขาจะกลับไปเป็นไปอยู่ในวิมานเดิมของเขาอะที่อะไรที่เขาบูชาสามีอะไรเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่สามีในโลกมนุษย์นะคะแต่เขาอยากที่จะไปกลับไปเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมค่ะแต่เขาก็ต้องเจริญกุศลที่สามารถจะเป็นปัจจัยให้กลับไปที่นั่นได้นะคะเพราะจะกลับไปในสุคติภูมิในสวรรค์ชั้นนั้นๆเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผลของกุศลค่ะแต่พอมีความคุ้นเคยติดข้องนะคะมีความคล่องอยู่ในภพนั้นก็ทำให้มีโอกาสก็ได้กลับไปในภพนั้นอีกค่ะ
1: ดังนั้นการที่จะไปเกิดเป็นอะไรพบใหม่จะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์แน่นอนค่ะต้องมีกุศลเป็นปัจจัยอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: แต่กุศลที่ให้ผลเนี่ยค่ะสามารถที่ให้ผลแต่ถ้าหากว่ากุศลเนี่ยมีกำลังน้อยกว่านั้นเนี่ยถึงจะปรารถนาพบดุสิตเนี่ยค่ะแต่ไปได้แค่เป็นภูมิเทวดาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: อาจารย์พูดตรงนี้ใหม่ฟังไม่ทันปรารถนา
2: ค่ะคือทำกุศลแค่เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะได้ไปสวรรค์เนี่ยได้ไปแค่ทำกุศลได้ไปแค่เพียงชั้นนะคะไปเป็นภูมิเทวดาหรือไปเป็นอะไรเงี้ยแต่อยากนะคะ อยากไปเกิดชั้นดุสิตอย่างเงี้ยจะไปได้ไหมในเมื่อกำลังของกุศลไม่พอเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเพราะความอยากค่ะ
1: แต่
2: นอกจากนะค่ะก็อย่างที่นะคะรถมา6 คันแสดงว่าสามารถที่จะไปได้ถึงสวรรค์ชั้นที่6ใช่ไหมคะแต่ท่านเลือกชั้นไหนอ่ะท่านไม่ได้เลือกชั้น6อ่ะมีให้เลือกไงฮะมีให้เลือกไง
1: เลือกด้วยอำนาจความคุ้นเคยเหรอฮะ
2: ก็
1: เลือกด้วยหรือว่าแล้วแต่
2: ค่ะค่ะจะน้อมไปหมายถึงว่าน้อมไปที่จะไปอยู่ในภูมิใดนะสามารถไปได้ทั้งสวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยแต่น้อมไปที่จะไปภูมิไหนค่ะ
1: ก็ด้วยอุปนิสัยบางทีท่านฟังมาว่าท่านบอกโอ้โหฉันดาวดึงนี่เขาฟังธรรมกันอะไรอย่างเงี้ยฉันดุสิตเนี่ยฮะท่านทราบมาอย่างนี้ท่านก็น้อมไปที่จะไปชั้นนี้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจารย์
2: ก็ประมาณนั้นแหละค่ะ
1: ครับอืมโอเคครับครับเข้าใจขึ้นครับผมอาจารย์ฮะมีท่านใดจะสนทนาในประเด็นนี้ก่อนไหมครับเรื่องของสมาทานกับอธิษฐานไม่ทราบว่าเคยสมาทานกันไหมหรืออธิษฐานกันไหมก็คงจะเคยกันมาทั้งนั้นนะฮะเยอะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบคิดกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเชิญนะครับมีท่านใดสนทนา
2: อธิษฐานเป็นกุศลเนี่ยอาจจะน้อยนะคะแต
1: ่ด้วยโลภ
2: ะเนี่ยเยอะ
1: เราบอกขอ
2: ซึ่งไม่ใช่นะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งไม่ใช่ฮะ
2: แค่โลภะอยากไปนะคะไม่ใช่อธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีถ้าอธิษฐานบารมีเนี่ยต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าอยู่แล้วค่ะต้องเป็นกุศล
1: ถ้ามีปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาจะนำไปให้ประพฤติปฏิบัติสมควร
2: แก
1: ่นะแก่สิ่งนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ไว้อธิษฐานไว้เฉยๆแล้วก็ทิ้งเหมือนที่เราไปขออะไรแล้วก็ขอทิ้งขอกว้างไว้อะแล้วก็แบบแล้วคิดว่าเอาของไปให้เนี่ยฮะเหมือน
2: การ
1: ตอบแทน
2: ใช่ค่ะคือโลภะขอนะคะขอแต่นั่นแหละแต่จะได้ตามนั้นหรือเปล่า
1: ต้องเข้าใจเหตุด้วย
2: ค่ะ
1: ครับผมครับพอเข้าใจขึ้นครับอาจารย์มีท่านใดจะร่วมสนทนาขอเชิญนะครับ
3: กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะทุกท่านต่อจากน้องแจ็คเลยนะคะวันนี้ก็ได้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับว่าที่พี่เคยถามว่านานแล้วนะคะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคือพอท่านทำกาละแล้วเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะท่านทำกาละแล้วเนี่ยทำไมท่านถึงไปเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกาเพราะว่าท่านน่าจะเกิดมากกว่านั้นอะไรเนี่ยสูงกว่านั้นได้เพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วก็วันนี้ก็ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าก็ที่ท่านไปเกิดที่ชั้นต่ำสุดเนี่ยแต่ว่าเป็นชั้นสูงของจาตุนะคะของในชั้นจาตุเป็นชั้นสูงแต่ว่าทำไมท่านไม่ไปเกิดที่อื่นอย่างชั้นดาวดึงดุสิตอะไรนะขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็อาจารย์ก็บอกว่าข้อความสะสมที่คุ้นเคยมาคุ้นถิ่นมาท่านจึงน้อมไปในชั้นนั้นก็วันนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นนะอาจารย
1: ์พี่เพิ่มนิดนึงนะครับท่านเป็นท่านเป็นพระสักขาคามีผมฟังผิดว่าท่านเป็นพระอนาคามี
3: ฮะโอ้โนท่านเป็นพระโสดาบันไม่ใช่หรอ
1: เพราะว่าถ้าเป็นพระอนาคามีก็ต้องไปสุทาวาสใช่ไหม
3: เออใช่
1: ขอโทษ
3: แต่อนาคามีก็
1: ต้องไปปฐมฌาน
3: ใช่ปฐมฌานแต่พระอนาคามีที่ไปสุทาวาสจะต้องได้ถึงปัญจวัชฌานแล้วเป็นพระอนาคามีค่ะแต
1: ่ว่าพระขอใหม่นะครับพระเจ้าพิมพิสารนี้ท่านบรรลุธรรมเป็นอะไรนะฮะ
3: เป็นพระโสดาบันค่ะ
1: เป็นพระโสดาบัน
3: พระโสดาบันก็เลยพี่เคยถามอาจารย์ธิดารัตน์มานานแล้วก็สงสัยแต่วันนี้ก็ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในความละเอียดว่าทำไมท่านถึงน้อมไปเกิดที่จาตุมหาราชิกาก็เพราะว่าท่านคุ้นเคยอาจารย์ธิดารัตน์เคยบอกว่าคุ้นเคยก็เลยแบบว่าก็เลยแบบวันนี้ก็ได้ละเอียดมากขึ้นค่ะท่านสามารถไปเกิดที่ชั้นสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าท่านคุ้นเคยจึงน้อมไปปฏิสนธิที่จากตุมหาราชิกาก็ขอบคุณน้องแจ็คด้วยนะคะที่ได้ถามขึ้นมาพี่ก็ได้
1: จำเคยเกิดที่จากตุมหาราชิกาในอดีตชาติอะไรอย่างนี
3: ้คงจะเป็นนี้แต่ว่าท่านเป็นยักษ์ชั้นสูงนะคะเป็นยักษ์ก็จริงแต่ชั้นสูงค่ะก็ชื่อก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะอาจารย์ชนวสภะหรือว่าชนะวสภะค่ะจ๊ะอันได้สองอย่างเปล่าคะชื่อท่านนะคะตอนที่ท่านไปอยู่ที่จาตุมหาราชิกาก็เป็น
2: อดีตบาลีไม่เก่งค่ะบาลีไม่เก่ง
3: พอพี่มาบางที่อ่านชนนะชนวสภะ
2: ไม่เป็นไรละค่ะเราก็พูดแค่เข้าใจนะคะ
3: โอเค
2: ชื่อจำอ
3: าจารย์เสริมเลยค่ะ
2: เดี๋ยวผิดค่ะ
3: ค่ะใช่ไหมคะที่ตอนนั้นที่ก็อาจารย์ก็ได้มาเรียนอีกทีก็ทบทวน
2: ค่ะใช่ค่ะ พระเจ้าพิมพิสารนะฮะเป็นพระโสดาบันก่อนสิ้นชีวิตค่ะถึงนะฮะท้าวสักกะเนี่ยเวลาท่านมาฟังธรรมะนะฮะท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันนะฮะก็ท่านก็จุติและปฏิสนธิแล้วก็ไปกลับไปอยู่ในวิมานนะคะของท่านอย่างเดิมแล้วก็เดี๋ยวท่านก็ต้องอบรมเจริญปัญญาเป็นพระสกทาคามีท่านก็คงยังอยู่ตรงนี้ค่ะยังเป็นท้าวสักกะอยู่เพราะว่าท่านมีความคุ้นเคยในภพนี้นอกจากนะฮะถ้าเป็นพระอนาคามีเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องไปพรหมโลกค่ะพระอนาคามีนี้ท่านจะไม่อยู่ในกามภูมิ
3: ก็อย่าง
2: ค่ะพี่เปิ้ลเสียงเงียบ
3: พี่ลืมเปิดไมค์ค่ะขอโทษค่ะขอบคุณมากค่ะก็เหมือนท่านพระเจ้าพิมพิสารนะฮะที่ชนะวสัทะเนี่ยที่เป็นยักษ์ท่านก็ไปเกิดที่นั่นเพราะว่าความคุ้นเคยคุ้นชินก็เหมือนท้าวสักกะนะคะท่านพอท่านทำกาละเสร็จท่านก็ไปปฏิสนธิที่ดาวดึงส์แต่ท่านจะไปสูงกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมฮะยามาดุสิตก็ได้ค่ะวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมขึ้นค่ะอาจารย์ขอบพระคุณน้องแจ็คมีอะไรต่อไหมคะเรื่องนี้ค่ะ
1: ส่วนนี้ยังไม่มีครับ
3: เดี๋ยวพี่ต่อสมทานนะคะสมทานก็ตะก่อนก็เข้าใจว่าอาจารย์คะเหมือนกับว่าเราจะต้องอ่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาสมทานละจะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์วิรัตอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยมาวันนี้อาจารย์ก็ได้มากล่าวอีกทีหนึ่งทบทวนอีกทีหนึ่งสมทานเนี่ยเอายกตัวอย่างนะเพิ่งเกิดกับพี่หยกๆว่าเมื่อวีคเนี้ยค่ะวันไหนก็ไม่ทราบพอดีพี่เดินผ่านพี่พอเสร็จแล้วพี่ก็เดินผ่านใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเงินตกอยู่เป็นกรรมเลยนะคะแล้วก็เห็นตรงนั้นมันใกล้ที่ขายอาหารที่ขายขนมอะฮะง่ายๆแบบพวกขนมว่างเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเด็กๆสองคนนะฮะกำลังซื้ออยู่หันหลังนะฮะแต่พี่จะเดินไปก็เลยบอกเขาว่าเงินของคุณเปล่าเขาก็หันมาดูเขาก็วิ่งเขาก็เดินไปเก็บแต่นี้ไอ้จิตที่เป็นอกุศลนะก็เกิดต่อว่าเราน่าจะให้ไอ้ร้านเบเกอรี่นั้นหรือเปล่าหยิบแล้วไปให้หรือว่าเราทำถูกไหมหรืออาจจะไม่เป็นเขาเนี่ยมันกลายเป็นอกุศลอีกแล้วอาจารย์คือแบบว่าเราแค่บอกเราทำหน้าที่เช่นหาคือกุศลเกิดเนี่ยก็บอกเขาอะไรเนี่ยว่าอะไรเนี่ยก็จบจากของเขาหรือไม่ของเขามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเนี่ยอันนี้คือจุดเน้นของพี่เนี่ยคืออันนี้สมถานป่ะเมื่อกุศลจิตเกิดเนี่ยค่ะอันนี้แสดงว่าเป็นสมถานป่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็นะคะต้องสมถานนี่คือเราตั้งใจที่จะเว้นนะคะเว้นของเราค่ะแต่การที่นะคะพี่เปิ้ลเห็นสตางค์ตกเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่อยากหยิบใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าเป็นสตางค์ที่ของเด็กคนนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ไม่รู้นะคะค่ะ
3: นั่นค่ะอกุศลเกิดอีกแล้วค่ะอาจารย์หลังจากนั้น
2: จริงจริงจริงก็คือถ้าเราไม่ได้เห็นล่วงมาจากกระเป๋าเขาอะมันอาจจะเป็นของเด็กคนก่อนหรือเปล่า
3: คนก่อนก็ได้ใช่
2: แ
3: ต่แล้วในกรณีนี้จะยังไงคะอาจารย
2: ์มันแล้วแต่เหตุปัจจัยไงคะในเมื่อว่าพูดไปแล้วนะคะแล้วเด็กเขาก็เก็บไปแล้วค่ะก็คือก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
3: ก็ทำเหตุใหม่ก็ไม่คำนึงไม่ถึงเขาค
2: ่
3: ะ
2: ก็ต้องไม่หวั่นไหวอ
3: ย่าคำนึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วค่ะใช่ค่ะอาจารย์
2: เ
3: มื่อละเอียดเน
2: า
3: ะเนี่ยค่ะ
2: บางทีถ้าเราไม่แน่ใจนะฮะเราก็ปล่อยไปเพราะเดี๋ยวไอ้เจ้าของมันก็อาจจะวิ่งมาดูไอ้ตรงนี้ก็ได้นะคะไอ้เจ้าของสตางค์อ่ะมันก็ต้องวิ่งมาดูแล้วก็จริงๆแล้วนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยค่ะ
3: ค่ะค่ะ
2: ว่าไอ้ทรัพย์ที่มันหล่นลงไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นของใครค่ะเป็นเรื่องบังคับบัญชาไม่ได้
3: ค่ะก็ทำตามที่ธรรมะเขาเกิดนะคะอาจารย์ค่ะก็อย่าไปนั่นแล้วเรื่องสมถานะฮะจากขณะที่กุศลจิตเกิดค่ะ
1: พี่เปิ้ล
3: จะเรียกว่าธรรมะอาเชิญค่ะลงใจ
1: เมื่อวานมีคนมีดูข่าวนะฮะมีคนเขาเก็บแหวนทองได้วงหนึ่งนะฮะรู้สึกจะหน้าเซเว่นแล้วก็เอาไปให้ตำรวจแล้วก็ประกาศออกไป ปรากฏว่ามีคนมาแสดงความเป็นเจ้าของ2คนก็ฟังแล้วก็แบบรู้สึกว่าแล้วไงเนี่ยแล้วไงเนี่ยมา2คนเลยแล้วจะได้เจ้าของที่ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ต้องแบบก็ผลสุดท้ายก็ต้องมีการพิสูจน์กันจนกระทั่งได้เจ้าของที่แท้จริงกันนะฮะก็ควรทำเนาะก็ควรทำ
3: ก็ควรทำนะคะเพราะว่าใช่ถ้าเป็นของเขาเขาก็รู้
1: มีคนนึงก็เอารูปมาด้วยรูปที่เขาใส่แหวนนะก็รูปมาโชว์
3: โอเคอันนั้นมันถามธรรมดาอยู่แล้วลุงแจ็คใช่ไหมเขาก็ต้องทำสองคนหนึ่งคนขึ้นไปหรือเนี่ยก็ต้องคนหาว่าใครเป็นเจ้าของแล้วอย่างทองมันก็เห็นง่ายเนาะแต่ว่าเงินเนี่ยหรือก็เพราะอาจารย์คะน้องแจ็คพี่เห็นว่ามันเป็นปึกไงพี่ก็เลยแบบ
1: เจ้าของที่มันก็ปึกเลย
3: มันก็ไม่กลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบก็เลยถามเขาบอก is your เขาก็หันมาแล้วเขาเก็บไปก็ช่างเขาอันนั้นช่างเขาละเขาจะทำเหตุใหม่ก็ช่างเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดเป็นแบงค์เดียวหรืออะไรเงี้ยพี่ก็คงจะ
4: ถ้าเกิดเป็นของเขาจริงๆก็เขาก็คงจะดีใจไป
3: ใช่ก็เป็นกุศลวิบากเขาที่เขาได้คือค่ะใช่ค่ะหรืออย่างมีครั้งหนึ่งที่เอ็กซ์ไซส์ที่จีนมานะคะก็พอดีผ่านไปเดินพอดีเลยเพิ่งเข้าไปเห็นกระเป๋าตังค์ตกของผู้ชายนะก็รู้เลยว่าเพราะว่ามันไม่ต้องคิดมากก็คือเก็บแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่เขาก็คงมีเงินพอสมควรเพราะว่ามันหนาของผู้ชายเวลาเขาเอ็กซ์ไซส์หรือเนี้ยเขาก็มันง่ายนะเพราะว่ามันตื้นไอ้กระเป๋าเนี่ยแต่ว่าไอ้อันเนี้ยพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องนำมาถามอาจารย์ชิดาลัตแต่ว่ามันก็ดับไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะอาจารย์อย่าไปคำนึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วครับก็เลยเห็นว่ากิเลสเนี่ยธรรมะมันล้อมรอบจริงนะคะหลังทำกุศลแล้วอ่ะก็มีจิตปฏิฆะอีกว่าของเขาหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะจ้ะค่ะก็มาสมาทานอาจารย์ถ้าขณะนั้นกุศลจิตเกิดเนี่ยจะนับว่าสมาทานหรือเปล่าคะหรือจะต้องสมาทานก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกหรือวันนี้เราสมาทานว่าเราจะวิรักหรือเนี้ยค่ะจำเป็นไหมคะที่เราเคยเข้าใจผิดกันนะคะ
4: ค่ะก็จริงๆไม่มีข้อกำหนดนะคะกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีเจตนาที่จะงดเว้นค่ะ
3: ใช่ใช่ก็คือสมถะใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องแจ็คมีอะไรไหมคะขอบคุณนะน้องแจ็คสองคำถามดีมากเลยค่ะเราทบทวนกันไปก่อน
1: ครับไม่มีอะไร
3: เลยครับเข้าใจให้ถูกต้อง
1: ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเช้านี้จะสมถะอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ไม่เคยทำนะฮะก็แต่ก็ลังเลนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าแต่คือเรามาศึกษาเรื่องของเจตนาก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยเอ๊ะแล้วถ้าเราไปสมาทานเนี่ยมันจะเป็นโลภะของเราที่เราอยากจะได้ให้ผลนั้นอะไพบูลย์ไหมอะไรเงี้ยฮะก็แต่ปกติอะมีปกติสมาทานอยู่แล้วหลังจากที่ล่วงพูดไม่ดีออกไปอย่างเงี้ยฮะไม่ว่ากับคนใกล้ตัวกับแม่บ้างกับน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่ากับหรือว่าทำอะไรไม่ดีไปอย่างเงี้ยฮะก็จะนึกได้แล้วก็คิดว่าเราก็ตั้งใจว่าเราจะทำให้ดีกว่านี้หรือเราจะบ่นให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ต้องใช้คำว่าสมาทานก็เป็นความตั้งใจแม้ว่าจะพังเผลอต่อไปอาจจะไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนี้ครับซึ่งก็เข้าใจแล้วว่าคงไม่จำเป็นว่าถ้าตื่นมาจะต้องมาสมาทานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยฮะเพราะอันนั้นมันอาจจะเป็นความต้องการว่าเป็นกุศลก่อนทำไหมอย่างเงี้ยครับอยากให้อาจารย์กล่าวตรงนี้ด้วยครับเรื่องของกุศลก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยครับอาจารย์
4: ค่ะอย่างขณะที่เห็นประโยชน์นะคะเห็นประโยชน์ของการเจริญกุศลเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์ของการที่จะสละกิเลสการที่จะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกุศลก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่มีการเห็นโทษของนะคะความตนีเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะสละนะคะ ขาก็มันก็มีกุศลก่อนทำก็คือขณะที่เห็นโทษของอกุศลนั้นรวมอยู่ด้วยค่ะ
1: ครับอย่างนี้ป่ะครับอาจารย์ขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยแล้วเราเห็นว่าอย่างเงี้ยดีงามเราก็โอ้น่าพึ่งปฏิบัติตามนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้ก็เป็น
4: ค่ะก็เป็นกุศลก่อนทำก็เป็นกุศลก่อนทำนะคะเป็นการสมาทานหรือเป็นการตั้งใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: เพราะว่าขณะทำเราก็รู้สึกว่าว่องไวในกุศลขึ้นเนี่ยฮะคือไม่ปล่อยผ่านก็ทำทันทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเนื่องมาจากที่เคยตั้งใจไว้หรือเคยได้ฟังไว
4: ้ใช่ค่ะเคยเห็นเช่นต้องมีการเคยเห็นโทษของอกุศลเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเว้นค่ะ
1: ครับผมครับพี่เปิ้ลจะตอบประเด็นอื่นไหมฮะหรือว่าของผมหมดแล้วครับ
4: ค่ะถึงแม้นะคะตอนที่จะทำกุศลเนี่ยค่ะก่อนที่จะทำเนี่ยมีกุศลที่มีการเห็นประโยชน์มีการไตร่ตรองมีการคิดอะไรพวกนี้ก็เป็นกุศลก่อนที่จะทำด้วยเหมือนกัน
1: ครับจึงต้องฟังธรรมเนืองๆเพราะการฟังธรรมก็จะได้ให้ระลึกถึงได้ว่ากุศลอะไรที่ควรและอะไรที่ควรละครับผมขอบพระคุณครับ
4: เหมือนกับนะคะกุศลที่ต้องตระเตรียมเช่นนะคะการแสวงหาของที่จะให้อะไรพวกนี้ก็เป็นกุศลและเจตนาก่อนทำทั้งนั้นนะคะเพราะอย่างการที่จะให้ทานเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกของหาของใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกุศลก่อนทำทั้งนั้นค่ะขณะทำก็คือขณะที่สละแล้วก็บริจาค
1: ครับและกรรมเหล่านั้นก็นึกถึงที่อาจารย์เคยกล่าวไว้ก็จะรวมเป็นกรรม
4: ตามประเภทเดียวกันค่ะ
1: ครับถ้าครบกรรมบทอันนั้นก็คือก็เป็นกรรมประเภทเดียวกันก็ประมวลมาทั้งหมดครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเชิญครับมีท่านใดสนทนาขอเชิญครับ
3: อาจารย์คะอย่างเช่นองค์ธรรมการให้ทานเนี่ยก็มี3หรือ4ค่ะอาจารย์ก็คือว่าผู้ทานนั้นต้องปราณีตใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบริสุทธิ์ปิฏกา6จะต้องมีศีลครบแล้วก็ผู้ให้ก็จะต้องมีศีลด้วยแต่ว่าถ้าทรัพย์นั้นนะคะอาจารย์ถ้าทรัพย์นั้นด้วยมาไม่ชอบนะ1องค์ละไม่ชอบแต่เขามีความกตัญญูเขาให้ทรัพย์นั้นนะที่คอร์รัปชันมาเนี่ยไปให้แม่เขาเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แต่ตัวเขาเนี่ยศีลไม่ครบแน่เพราะว่าเขาคอร์รัปชันมาเนี่ยเขาก็ขณะที่ให้น่ะก็เป็นกุศลจิตแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทาไอ้เงินนั้นน่ะไม่บริสุทธิ์ได้มาอย่างไม่บริสุทธิ์เขาจะได้ผลของกุศลนั้นไหมคะแต่จิตเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม
4: ่ค่ะก็คือมันก็เป็นความเศร้าหมองแห่งทานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทายธรรมเนี่ยของที่นำมาให้เนี่ยนะคะใบบริสุทธิ์แล้วก็จริงๆแล้วนะคะเขาก็จิตใจเขาก็ไม่ได้ผ่องใสมากนะคะก็เล็กน้อยค่ะ
3: ก็ทั้งที่ไม่รู้
4: ก็ไม่เหมือนกับ
3: ว่า
4: ใช่ค่ะ
3: ทรัพย์นั้นมาโดยไม่ชอบค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่กุศลที่จะมีกำลังเนี่ยค่ะถึงต้องประกอบด้วยใช่ไหมคะของที่ได้มาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีกุศลจิตที่เต็มเปี่ยมมีกุศลจริงๆนะคะแล้วก็ผู้รับคุณธรรมผู้รับเพราะฉะนั้นต้องความบริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีเนี่ยอย่างเช่นอย่างแย่นะคะก็ถือว่านะคะผู้ให้เนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้ว ช่ไหมคะเพราะว่ามีความเศร้าหมองต่างๆค่ะ
3: ไม่ใช่
4: ผล
3: ผู้ให้คือไม่คือไม่มีศีลละแล้วก็ค่ะแล้วก็ของนั้นไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์แน่นอนใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่เป็นกุศลจิตแน่นอนเพราะว่าเกิดจากความเศร้าหมองแล้วที่ให้ที่จะให้ตอบแทนบุญคุณมันก็ขัดแย้งกันนะคะอาจารย์นะคะก็อยู่ที่จิตผู้นั้นนะคะบางทีเราก็แบบนั่นไม่ได้แล้วแต่จิตผู้นั้นแต่ว่าแน่นอนนะถ้าเผื่อของนั้นได้มาจากสิ่งที่ไม่ชอบทำผิดกฎหมายมาเหมือนคนแบบว่าคนรวยขโมยของคนรวยแล้วก็มาให้คนจนก็ไม่ใช่อีกนะคะก็คือของนั้นก็ไม่บริสุทธิ์เขาก็ต้องดักไว้หมดเลยนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้บุญค่ะเชิญท่านอื่นเลยนะคะน้องแจ๊คมีอะไรไหมคะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการให้ใช่ไหมคะก็ต้องให้ของสะอาดนะคะสะอาดก็หมายถึงของที่ได้มาโดยถูกต้องค่ะสะอาดปราณีตามสมควรค่ะเชิญค่ะ
3: มีใครมั้ยคะถ้ายังไม่มีนะคะแต่อาจารย์คะวันนี้พี่อ่านพระสูตรมหานามสูตรนะคะอาจารย์ก็เลยยังมีคำถามกับถึงอาจารย์นะคะว่าเดี๋ยวพี่ขออ่านนะคะท่านมหานามะเนี่ยเป็นพระเจ้ามหานามะ พญาองค์สักยะได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนิโคทารามเขตเมืองกบิลพัสดุ ขอโทษค่ะแล้วกลับทูลธรรมด้วยความกังวลใจเกี่ยวกับสภาวะจิตของตนว่าท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนกิเลสเบาบางตามคุณลักษณะของพระสกิทาคามีแต่เนื่องจากท่านยังต้องใช้ชีวิตในเย่าเรือนนะคะอยู่ท่ามกลางคนบ้างรถราบ้างความวุ่นวายบ้างในเมืองกลิ่นกบิลพัสดุบางครั้งเมื่อจิตถูกอารมณ์ต่างๆหุ้มห่อก็เกิดความกังวลว่ามีนิวรณ์เข้ามาคุ้มรุมนะคะหากตนต้องสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นจิตจะไปสู่คติภพใดคติของตนจะเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปลอบว่าแล้วก็พยากรณ์แก่ท่านมหานามะว่าอย่าได้สะดุ้งกลัวเลยเพราะจิตที่ได้รับการอบรมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคปัญญามาอย่างยาวนานแล้วย่อมนำไปสู่สุคติอย่างแน่นอนทรงพยากรณ์ยืนยันถึงระดับธรรมะและคติที่ปลอดภัยของท่านซึ่งท่านเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นคำถามพี่ว่าทำไมท่านถึงไม่ทราบว่าเพราะว่าปัจเจกทนญาณเนี่ยใช่ไหมคะที่ท่านก็ต้องหลังจากผลจิตแล้วเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาใช่ไหมคะมรรคจิตผลจิตเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็พระนิพพานเพิ่งเกิดขึ้นกับท่านแล้วก็บอกอีกสองก็คือว่ากิเลสที่ท่านยังที่ท่านละได้คือท่านยังละกิเลสอนุสัยไม่ได้เพิ่มใช่ไหมคะก็อนุสัยก็ละเท่ากับพระโสดาบันแต่ว่าท่านกิเลสของท่านโลภะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงแล้วทำไมท่านถึงพยากรณ์ตัวเองไม่ได้เพราะว่าท่านต้องผ่านญาณที่16มาแล้วว่าท่านก็น่าจะเป็นระดับพระสกิทาคามีด้วยเหตุผลใดคะอาจารย
4: ์ค่ะก็เป็นท่านถึงเป็นกรณีที่นะคะปัจจเวคขณะเนี่ยเกิดไม่ครบค่ะ
3: อ๋อปัจจเวคขณะก็เกิดครบได้ไม่ครบได้เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคเพราะฉะนั้นปัจจเวคขณะของท่านเกิดแค่3
4: ค่ะไม่ได้พิจารณากิเลสที่ดับแล้วไม่ได้พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออะไร
3: ที่ยังเหลืออยู่อ๋อโอเคค่ะค่ะเข้าใจแล้วพี่ก็นึกว่าทุกอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยเช่นฮะ ไปถึงพระท่านอาหารเนี่ยซึ่งท่านก็ถ้าหันดีแค่สี่ใช่ไหมถ้าเกิดท่านถ้าเกิดปรากฏเพราะนั้นคือจะต้องครบหมดเลยไม่ครบก็ได้ต้องครบทั้งห้าได้
4: ท่านก็เลยเป็นตัวอย่างที่ปัจจเวกขณะญาณเกิดไม่ครบนะคะท่านถึงต้อง
3: ไ
4: ปเอว่าเอเนี่ยท่านเนี่ยเป็นระดับไหนท่านก็เลยเกิดความไม
3: ่เกิดความสงสัย
4: เลยสงสัยได้ไหมนะคะก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าค่ะ
3: แล้วเหตุผลใดคะอาจารย์ที่ว่าปัจจเวกขณะเนี่ยก็คือทั้งสององค์เนี่ยก็คือว่ากิเลสที่ดับแล้วแล้วกิเลสที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเพราะเหตุผลใดทำไมถึงไม่เกิด
4: ค่ะก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอะค่ะท่าน
3: หรือท่านยังไม่แข็งแรง
4: แล้วก็อันนั้นก็คงจำมีส่วนนะคะท่านเพราะว่าท่านยุ่งมากใช่ไหมฮะมีกิจการภาระเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การสะสมมาในอดีตนะคะสะสมปัญญามานะคะแล้วก็เวลาบรรลุก็คือมีการไถ่ตองตอนฟังธรรมะนี่แหละค่ะใช่ไหมคะไม่ได้ศึกษารายละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะ
3: อาจจะเป็นไปได้นะคะ
4: มาถามบ่อยๆ
3: โอเค
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นช่วงปัญญาปัจจเวกขณะเนี่ยก็คือยังคือแต่ละท่านเนี่ยกำลังไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะก็คือว่าโอเคค่ะจากการที่ด้วยเหตุปัจจัยที่ท่านสะสมด้วยทั้งปริยัติปฏิปติอะไรเงี้ยใช่ไหมคะปฏิเวทะก็คือว่าอาจจะไม่แข็งแรงไม่เท่ากันคือกำลังรู้แจ้งไม่เท่ากันค่ะค่ะๆขอบพระคุณมากตอนแรกพี่ก็นึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ละอนุสัยเพิ่มแต่ว่าแค่เบาบางลงโลภะโทสะโมหะจึงไม่เห็นชัดเจนปัญญานั้นน่ะปัจจเวกขะจึงไม่เห็นชัดเจนว่าท่านอยู่ระดับไหนค่ะก็คงจะแบบว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะปริยัติอาจจะแบบยังไม่ละเอียดพออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เกิดกิเลสที่ยังเหลืออยู่หรือดับไปหมดแล้ว
4: เหมือนกับถ้าเป็นพระสกทาคามีเนี่ยค่ะแค่เพียงขัดเกลาให้เบาบางก็แน่นอนนะคะผู้ที่ค่ะศึกษาปริยัติน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็อาจจะทำให้นะคะสงสัยได้ค่ะ
3: เพราะท่านก็ยังอยู่ในเย่าเรือนแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่กับกรรมคุณนะคะถือว่าค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ท่านเฉลยไม่แน่ใจ
3: ท่านเลยไม่แน่ใจไปถามพระพุทธองค์ค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะอาจารย์ที่ว่าปัจจเวกขณะไม่ได้เกิดครบทั้ง5ใช่ไหมคะเกิดแค่3ค่ะจริงค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะมาถึงแล้วค่ะเชิญท่านอื่นเลยนะคะ
4: ค่ะเชิญค่ะ
5: ค่ะสวัสดีอาจารย์ธิดารัตน์และสวัสดีพี่น้องสหายธรรมทุกท่านค่ะอาจารย์คะได้ยินบ่อยๆฟังธรรมะท่านอาจารย์จะกล่าวบ่อยๆว่าเบื่อเห็นไหมแล้วแต่ท่านก็พูดว่าขนาดพูดบ่อยๆอย่างเนี้ยพูดถึงเห็นบ่อยๆอย่างเนี้ยคิดถึงเห็นหรือคิดถึงธรรมะบ้างไหมคะอาจารย์ขอความกรุณาอาจารย์นะคะคำที่ท่านอาจารย์พูดว่าคิดถึงเห็นหรือคิดถึงธรรมะบ้างไหมคะเนี่ยอย่างไรจึงชื่อว่าคิดถึงธรรมะคะอาจารย์กราบขอบคุณค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ฟังเรื่องเห็นได้ยินใช่ไหมคะศึกษาเรื่องของวิถีจิตเนี่ยแล้วมีการไตร่ตรองนะคะว่าขนาดเนี้ยมีสภาพเห็นจริงๆบ้างหรือเปล่านะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างไหมนะคะแล้วเคยนะคะขนาดที่ไม่ได้ฟังธรรมะนี่ค่ะมีการไตร่ตรองไหมว่าเนี่ยทั้งที่มีนะคะต้องมีเห็นอยู่ตลอดนะคะต้องมีสิ่งที่ปรากฏนะคะอยู่เนี่ย ถึงมีการคิดรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนี่ยจะมีการใส่ใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยความเป็นธรรมะบ้างไหมนะคะหรือนะคะสภาพรู้ค่ะหรือไม่เคยคิดเลย
5: เออการถามมันดูไปมามันดูเหมือนคิดถึงเรื่องแต่ไม่ได้ไปคิดถึงลักษณะ
4: คิดถึงเรื่องเพื่ออะไร
5: ค
4: ิ
5: ดถึงเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเห็น
4: ใช่ค่ะเราคิดเรื่องเพื่ออะไรก็เพื่อเข้าใจว่านะคะสิ่งที่อธิบายโดยคำโดยชื่อโดยเรื่องเนี่ยต้องมีลักษณะจริงๆน้อมไปที่จะเข้าใจลักษณะค่ะ
5: อย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อว่าคิดถึงธรรมะหรือเปล่าคะอาจารย์คิดถึงเรื่องมันก็
4: ค
5: ิ
4: ดเร
5: ื่
4: องแล้วเข้าใจนะคะเข้าใจเรื่องเนี่ยลึกลงไปว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะคะต้องมีลักษณะจริงหรือเปล่าไม่งั้นก็เพียงคิดคำคิดชื่อไม่ได้คิดถึงตัวธรรมะหรือไม่ได้คิดว่ามีตัวธรรมะจริง
5: ๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยก็ยังแบบ
4: เพราะฉะนั้นจะคิดถึงจะคิดถึงธรรมะนี่ก็คือนะคะต้องมีการใส่ใจนะคะว่ามีลักษณะของธรรมะถึงแม้จะยังไม่ได้ปรากฏเนี่ยแต่ก็ต้องมีลักษณะของธรรมะจริงๆไม่งั้นจะเป็นปัญญาที่เป็นไปในความมั่นคงที่จะทำให้สติระลึกได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าไม่มีการน้อมไปว่ามีลักษณะจริงเชิญค่ะ
5: อาจารย์ถามอาจารย์ลองยกตัวว่าคิดถึงเห็นคิดยังไงคะคิดถึงเห็นอาจารย์ลองพูดตาก็
4: เห็นเห็นเป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะเป
5: ็
4: นสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้อย่างเดียว
6: มีสองอัน
5: ขอโทษนะคะใครลืมปิดไมค์ไว้อ่ะค่ะขออภัยอาจารย์นะคะคุณอดุล
6: ยังไม่เบิก
5: ค
6: ุ
5: ณอด
6: ุลไว้พี่หน่อยก็ได้พี่จะกลับไปมาเลย
7: คุณอดุลครับปิดไมค์ด้วยครับน้องอดุลละ
5: น้องอาจจะไม่ได้ฟังอยู่อ่ะน้องมุ่งกล่องเอาน้องออกก่อนค่อยเชิญเข้ามาใหม
6: ่โทรไปเลยโทรที่ไม่ได้เ
5: ลยข้าจารย์ต่อค่ะกลับขออภัยค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการคิดคำคิดชื่อนะคะคิดคำคิดชื่อคิดเรื่องเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งนะคะแต่คำชื่อเรื่องเนี่ยน้อมไปที่จะให้เข้าใจลักษณะหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคิดถึงธรรมะเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่านะคะมีลักษณะของธรรมะนั้นๆจริงๆถึงใช้คำว่าคิดถึงธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมคะ
5: ค่ะจ้ะ
4: ไม่ใช่แค่คำหรือว่าแค่เรื่องที่เราเรียนค่ะแต่เรื่องที่เรียนเนี่ยน้อมไปที่ขนาดเนี้ยมีลักษณะจริงๆอย่างที่เรียนนะคะมีธาตุรู้จริงๆนะคะธาตุรู้สีนั่นแหละคือเห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสีนะคะขณะที่มีสีต้องมีธาตุรู้แน่นอนนะคะสีก็คือสภาพที่ปรากฏที่เพียงกระทบตาเท่านั้นแต่ตอนนี้นะคะเป็นสีใดสีหนึ่งรวมกันเนี่ยคือการคิดทั้งนั้น
5: ใช่มันเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: แม้ขณะการที่คิดเนี่ยค่ะสภาพคิดก็เป็นธาตุรู้ต้องมีจิตนะคะต้องมีจิตที่คิดแน่นอนนะคะจิตก็คือธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะเข้าใจนะคะจะเข้าใจจิตเนี่ยก็ต้องเข้าใจโดยความเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจในธาตุรู้ที่เป็นจิตก่อนนะคะ
5: ก็คือลักษณะของจิตหรือธาตุรู้เนี่ยก็คือรู้แจ้งอารมณ์เท่านั้น
4: ใช่ค่ะจิตแน่นอนค่ะสภาพของจิตคือรู้แจ้งอารมณ์แต่ขณะที่รู้จิตเนี่ยก็คือรู้ลักษณะของความเป็นธาตุรู้ไม่ได้มาปนกับอารมณ์
5: ค่ะ
4: ค่ะแต่ขณะที่สภาพที่สีปรากฏเนี่ยเขาปรากฏด้วยความเป็นอารมณ์อยู่แล้วนะคะ และอารมณ์นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่นะฮะมีสีปรากฏเนี่ยโดยความเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็มีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่ขณะที่มีธาตุรู้ปรากฏเนี่ยก็มีเฉพาะธาตุรู้ที่ไม่มีสีมาปนค่ะอันนี้ก็คือนะฮะเริ่มเข้าใจอย่างนี้ค่ะแล้วจริงๆก็คือต้องมีลักษณะอย่างนี้อยู่นะคะน้อมไปที่จะมีลักษณะของสภาพที่กระทบตานะคะมีการไตร่ตรองว่ามีลักษณะของสภาพที่กระทบตาจริงๆใช่ไหมคะลักษณะของจิตที่เป็นธาตุรู้จริงๆที่ไม่ปนกับสภาพอื่นเนี่ยค่ะค่อยๆมั่นคงแล้วก็เข้าใจโดยอาศัยปริยัติ
5: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะมีท่านใดจะสนทนาในประเด็นนี้ก็หรือนอกประเด็นนี้ก็เรียนเชิญตนนี้จากพอจะเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาบ้างค่ะกราบขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้ค่ะธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะละเอียดลึกซึ้งค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยก็ละเอียดลงไปนะคะตามกำลังของปัญญาค่ะ
5: ค่ะอาจารย์ตามความเป็นจริงนะเดี๋ยวนี้เลยค่ะเนี่ยขณะที่อาจารย์พูดมาตะคู่เนี่ยเสียงมันก็ยังไปอยู่ในเครื่องอยู่มันไม่ได้อยู่ที่หูแม่สีเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่นู้นน่ะตรงนู้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปที่มันมากระทบตาอะไรอย่างนั้นมันก็ยากจริงๆนะคะอาจารย์คือถ้าไม่ได้จริงๆแล้วความจริงอ่ะที่เห็นนะเห็นสีที่กระทบตามันไม่ใช่เห็นสีตรงนู้นสีตรงนู้นน่ะดับไปแล้วนี่คือความลึกซึ้งและความละเอียดอย่างยิ่งนะอาจารย์ค่ะเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็ต้องมากระทบกับที่หูนี่นะได้ยินเสียงที่มันกระทบที่หูหูในที่นี้หมายถึงที่มันดูดข้างในอ่ะในอ่ะแต่เสียงยังค่าเนี่ยตะกี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่โทรศัพท์อยู่นะคะจ้ะเนี่ยนึกว่าคือความแบบปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์นี่ยากที่จะรู้ตามได้จริงๆแต่ถ้าเข้าใจขั้นเรื่องก็พิจารณาตามเป็นงั้นจริงถ้าอุดหูก็ไม่ได้ยินปิดหลับตาอย่างท่านอาจารย์บอกก็ไม่เห็นสีเลยอีปรากฏกับขอบคุณอาจารย์จริง
4: ๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะจะปรากฏนะคะก็ปรากฏด้วยดีกับปัญญาแล้วก็เป็นลักษณะนะคะลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่การคิดอยู่แล้วค่ะ
5: ชัดเจนตรงนี้ค่ะอาจารย์เพราะตอนนี้ยังเป็นเหล่าแต่จริงๆธรรมะความจริงเนี่ยจะต้องปรากฏกับปัญญาและทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ว่าไม่มีเราเนี่ยคือค่อยๆเข้าใจความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคุ้นเคยกับอะไรมากคุ้นเคยกับเรื่องราวที่สะสมมาหรือคุ้นเคยกับพระธรรมที่ฟังเนี่ยฟังแล้วฟังอีกที่ยังไม่คุ้นเคยท่านจึงบอกว่ายังฟังน้อยก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ค่ะอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์และคณะอาจารย์ได้เมตตาเพื่อปูนะคะเชิญท่านอื่นนะคะกับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ

0: เชิญค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดนะคะการศึกษาเนี่ยปัญญาอยู่ดีๆปัญญาจะมามีขึ้นเองนะคะก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุของปัญญาก็คือเนี่ยค่ะอาศัยการฟังนะคะการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อเข้าใจขึ้นแล้วก็มีการไตร่ตรองนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะปัญญาถึงได้มีนะคะระดับที่เบื้องต้นคือต้องอาศัยการฟังก็คือสุตตะนะคะสุตตะมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังแล้วก็มีการไตร่ตรองเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดเมื่อมีปัญญาในสองระดับเนี่ยค่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงขาดการฟังขาดการพิจารณาธรรมะตามความเป็นจริงไม่ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยถ้าปกติที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะแล้วก็หลงลืมไปหมดเลยไม่เคยคิดเลยนะคะไม่เคยไตร่ตรองเลยว่ามีธรรมะตัวจริงๆอย่างที่เรียนนะคะก็แสดงว่าความเข้าใจในปริยัติที่ศึกษาเนี่ยยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีความเข้าใจที่มีกำลังพอเนี่ยก็จะปรุงแต่งให้นะคะมีการคิดถึงธรรมะมีการไตร่ตรองธรรมะแล้วก็น้อมไปที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะเพราะจริงๆการศึกษาของธรรมะนี่ค่ะศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงไม่ว่าจะศึกษาโดยนัยยะใดก็ตามเลยค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: กราบอาจารย์ธีรรัตน์ครับอาจารย์ครับคำที่ว่าศึกษานี่กับฟังพระธรรมะจริงนะอาจารย์ครับเวลาฟังคำไปบ่อยๆบ่อยๆนะอาจารย์ครับก็เป็นเพียงคำจากขณะที่ศึกษาในอาจารย์ครับศึกษาอยู่ที่คำหรือศึกษาอยู่ในหนังสือหรือว่าศึกษาอยู่ธรรมะเดียวนี้ที่กำลังมีที่นี้ที่ท่านอาจารย์กรุณาเตือนบ่อยอาจารย์ครับ
0: ถ้าศึกษาเนี่ยค่ะต้องเป็นปัญญาใช่ไหมคะ
1: โดย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษานี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจปัญญาที่สำเร็จจากการฟังก็คือเมื่อมีการฟังแล้วนะคะมีการเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างถูกต้องหรือมีปัญญาที่ในขั้นที่ไต่ตรองนะคะไต่ตรองแล้วเข้าใจขึ้นก็เป็นปัญญาทั้งหมดนะคะแต่อาศัยอะไรอาศัยการฟังนะคะถึงแม้ไม่มีโอกาสได้ฟังก็มีการไต่ตรองไต่ตรองจากความเข้าใจที่เคยฟังนะคะแล้วถึงจะไปถึงขั้นนะคะปัญญาที่เมื่อมั่นคงแล้วนะคะรอบรู้ในปริยัติความเข้าใจที่มั่นคงในขั้นปริยัตินะคะจนเป็นระดับของสัตยานนะคะก็คือปัญญาที่เข้าใจจริงๆว่ามีธรรมะนั้นๆจริงๆถึงจะเป็นปัจจัยให้นะคะกิจญาณหรือปัญญาทำกิจค่ะซึ่งเป็นการรู้ลักษณะธรรมะก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละค่ะ
1: อาจารย์กล่าวตามลำดับแบบลำดับเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ครับแต่กระเพาะปัญญาน้อยอาจารย์ครับก็เลยไม่ค่อยแยกแยะว่าขณะฟังคำและคำนั้นจริงขณะคำนั้นจริงจริงจริงของคำน่ะพร้อมโดยกับจริงสภาวะของธรรมะไม่ใช่คำเพราะคำเป็นบัญญัติอาจารย์ครับฟังคำจริงแต่สิ่งที่คำกล่าวถึงสิ่งที่ไม่จริงจริงโดยสภาวะนั้นอาจารย์ครับไม่ใช่คำอาจารย์ครับเป็นยังไงครับอาจารย์อาจารย์ลืมเปิดไมค์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ขอโทษค่ะนะคะลักษณะของธรรมะเนี่ยมีอยู่นะคะแต่การที่จะถึงแม้นะคะตอนนี้เขาก็มีธรรมะเช่นจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะเขาก็มีลักษณะของเขานะคะรูปเขาก็มีลักษณะของเขาเขาก็อาศัยกันโดยปัจจัยต่างๆแล้วก็ทำกิจการงานอยู่เนี่ยนะคะแต่ทำไมยังไม่รู้ล่ะจึงต้องอาศัยนะคะพระธรรมคำสอน โดยนัยยะต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าใจนะคะว่าขณะเนี้ยมีสภาพจริงๆที่เขากำลังเกิดขึ้นทำกิจการงานทำหน้าที่อย่างนี้จริง
1: ๆอาจารย์ครับอันนี่แหละได้กระตุกถึงที่เคยเป็นอาจารย์ครับแต่ก่อนฟังคำครับอาจารย์ครับฟังคำตลอดเลยแต่ไม่เคยคิดถึงว่าเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ครับฟังคำแล้วก็คำเยอะคิดเยอะหรือคำเป็นยาวๆหลายคำเป็นประโยคเป็นเรื่องอาจารย์ครับแล้วก็คิดยิ่งกว่านั้นเลยคิดเกินคำฟังคำหนึ่งหรือคิดเยอะๆยาวๆอาจารย์ครับไม่เคยศึกษาเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ครับคือยังไงเมื่อนี้เดี๋ยวนี้พอมีคำเตือนมาศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้

0: การอาศัยปริยัตินะคะเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยเขาก็ถ้าเรียนปริยัติโดยเรียนแล้วท่องจำแล้วก็ไปเข้าใจแค่นะคะคำชื่อเรื่องเนี่ยแต่ไม่น้อมไปที่จะเข้าใจถึงว่าคำชื่อเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนะคะส่องให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาโดยเพียงจำคำชื่อเรื่องค่ะเพราะว่าศึกษาจริงๆศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะของธรรมะตัวจริงๆนะคะซึ่งเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเราก็ใช้คำเนี้ยนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเสร็จแล้วเราก็จำแค่คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เห็นมีจริงนู่นนี่นะคะก็คือคำแต่สภาพเห็นจริงๆอ่ะซึ่งไม่ได้ต้องขนาดที่มีลักษณะของนามธรรมเนี่ยค่ะไม่มีคำไม่มีชื่อไม่มีเรื่องแต่เขามีสภาวะความเป็นไปของธาตุรู้นั้นๆ นะคะที่จะสามารถที่จะน้อมไปที่จะให้สภาพนั้นเนี่ยปรากฏดีกับปัญญาได
1: ้โอ้ยอาจารย์เป็นการกรุณาจริงๆอาจารย์ถามแล้วถามอีกจำได้ละผมขอหน่อยถามอาจารย์นี่ถามแบบเดิมๆตลอดเลยอาจารย์ครับแต่ก็ยังไม่พอยังพอๆกับการถือเตือนอาจารย์ครับอาจารย์ครับการที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วนะเป็นธรรมะอาศัยคำเพื่อพิจารณาเพื่อศึกษาตัวธรรมานี้ธรรมันคงในชีวิตประจำวันน่ะไม่ได้ฟังแต่ธรรมะมีอยู่ตลอดก็ศึกษาได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับขณะที่บ่ได้ฟังขณะที่บ่ได้ยินแต่ศึกษาได้เลยเพราะธรรมะไม่ค่อยขาดเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะศึกษาตัวจริงๆนะคะในเมื่อว่าเราเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจในปริยัติแล้วเนี่ยว่ามีสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยนะคะแล้วขณะเนี้ยก็มีธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี้ยที่ท่านอาจารย์พูดเดี๋ยวเนี้ยนะคะที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะก็คือเนี่ยรูป7รูปในชีวิตประจำวันนะคะก็คือเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้นะคะมีอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็จิตที่เป็นธาตุรู้ค่ะและยังมีนะฮะลักษณะที่เขาเช่นความรู้สึกต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเวทนาเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแล้วอกุศลธรรมที่กุ้มรุมอยู่เนี่ยนะคะโลภะโทสะเนี่ยมีอยู่ค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนะคะและการรู้ลักษณะของโลภะด้วยความเป็นธรรมะเนี่ยธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานทั้ง4หมวดเนี่ยค่ะก็ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: อาจารย์นะอัศจรรย์อาจารย์ครับศึกษาธรรมะเล็กๆน้อยๆครับอาจารย์เพียงคิดถึงธรรมะนี่อาจารย์ครับเมื่อเข้าใจโอ้ขณะนี้มีเห็นเป็นเห็นอาจารย์ครับสุดแต่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เราเห็นยิ่งวันถ้าคิดถึงอ่ะนะโทสะเกิดเมื่อคิดถึงโทสะกำลังเกิดเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะขณะนั้นอาจารย์ครับมันเป็นอะไรที่ว่าประเสริฐสุดเลยอัศจรรย์มากเลยอาจารย์ครับที่ก่อนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังยับยั้งกำลังของโทสะที่มีความละอายต่อธรรมะที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นเป็นไปอาจารย์ครับแต่อาจารย์ครับขอความเข้าใจกับอาจารย์แต่ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะอาจารย์ครับอันนี้บุคคลนะอาจารย์ครับแม้แต่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแต่มันคงในธรรมานี่ท่านไตรตรองท่านศึกษาอยู่ไหมครับศึกษาขณะนั้นกำลังมีอยู่หกทางไหมครับอาจารย์ครับ
0: อย่าลืมนะคะว่าหลังจากที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยค่ะก็คือท่านก็ที่ท่านใช้คำว่านะคะเหมือนกับเข้าสู่กระแสนะคะกระแสที่ยังไงก็ตามต้องพัดไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์แน่นอนนะคะแต่จะนานเท่าไหร่นะคะก็ไม่เกิน7ชาติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาที่เข้าใจแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะแล้วกว่าจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีปกตินะคะมีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนท่วนทั่วจนหมดแล้วน่ะนะคะต้องทั่วทุกทางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้แค่เพียงลักษณะเฉพาะนะคะระดับของวิปัสสนาญาณเนี่ยก็เห็นถึงความเกิดขึ้นระดับไปลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคะจนเป็นญาณะประการต่างๆใช่ไหมคะจนทั้งถึงสังขารุเปกขาญาณและวางเฉยในสภาพธรรมะที่

0: ป็นไปขณะนี้นะคะและปัญญามีกำลังมากพอที่จะละอนุสัยกิเลสนั่นแหละค่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้นะคะมรรควิถีเกิดแล้วก็มรรคจิตก็เกิดขึ้นนะคะดับอนุสัยกิเลสพระโสดาบันก็นะคะดับความเห็นผิดนะคะดับวิสิกิจฉานะคะกิเลสหยาบๆนะคะอิสาวจริยะนะคะมานะหยาบๆหรืออกุศลธรรมที่มีกำลังที่จะเป็นปัจจัยให้ล่วงศีลเนี่ยละได้หมดด้วยโสตาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระโสดาบันคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีล5ไม่มีเจตนาล่วงศีลอีกต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุจเฉทแล้วค่ะและเมื่อมีกิเลสที่เบาบางนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีปกติที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็อบรมเจริญสติปัฏฐานของท่านเพื่อที่จะนะคะเป็นพระญาติบุคคลขั้นสูงขึ้นอีกก็เป็นไปตามลำดับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความเป็นไปของปัญญาที่เขาทำกิจตามเหตุตามปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านจึงไม่ต้องถึงกล่าวว่านะฮะไม่ต้องฟังคำสอนของใครอื่นอีกก็ได้ก็อย่างเช่นนะฮะเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะแล้วท่านก็เกิดได้นะคะฌานซึ่งไปเกิดในอรูปภพด้วยไม่มีการฟังธรรมะแล้วนะคะแต่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนเป็นพระอรหันต์ในภูมินั้นไปได้เลยนะคะไม่ต้องฟังใครอีกต่อแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านถึงกล่าวว่าไม่ต้องเชื่อใครอีกแล้วนะคะก็คือเป็นสาวกของพระศาสดาเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่ถึงไม่ฟังอีกท่านก็ต้องมีปัญญาที่นะคะรู้ลักษณะของธรรมะไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดอยู่แล้วคือเข้าสู่กระแสของพระนิพพานค่ะ
1: โอ้อาจารย์เป็นอัศจรรย์อาจารย์เวลาฟังท่านอาจารย์อนุอาจารย์ธีรรัตน์กล่าวแล้วอ่านตามผ่าควบข้อควบมีในพระไตรปิฎกผ่านมานะอาจารย์ครับเหมือนกับว่าธรรมะเมื่อเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยแหละถ้าเหตุปัจจัยเป็นไปอย่างนั้นอาจารย์ครับก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆอย่างพระโสดาบันเนี่ยอาจารย์กล่าวเมื่อกี้เนี่ยต้องมีพระนิพพานที่ถึงเป็นแน่นอนหรือยิ่งกว่านี้พระพุทธองค์ที่ได้ตอนเป็นสุมิทาดาบทอาจารย์ครับหรือพยากรณ์อีกซีสุงไขแสนกลับอย่างนี้กันนะคือจึงความว่าแน่นอนอย่างนั้นเลยไม่เปลี่ยนแปลงพอเหตุผลนั้นอะไรครับอาจารย์ครับธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอาศัยเหตุปัจจัยแต่การพยากรณ์ต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่เปลี่ยนที่สินะอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็คือการบำเพ็ญบารมีของค่ะของพระพุทธเจ้านะคะท่านแน่นอนแล้วเป็นที่ว่าเป็นนิยตโพธิสัตว์นะคะเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนเพราะจริงๆขณะที่ได้รับคำพยากรณ์นั้นเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นอยู่แล้วนะคะปัญญาถึงระดับนั้นน่ะแต่ท่านไม่ได้อบรมบารมีมาเพียงแค่เป็นสาวกนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ถึงต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปจนกว่าจะเป็นบารมีเต็มเปี่ยมที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็เป็นไปตามนะคะกำลังของปัญญานะคะที่เหตุปัจจัยที่จะทำให้นะคะความค่ะ
1: โอ้การที่ตั้งอธิษฐานเหล่านั้นก็มีเจตนาอธิษฐานเหล่านั้นก็เป็นตามเจตนาเพราะเจตนาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอาจารย์ครับคือผูกขน่อยในปัจจุบันในจังครับไม่มีอะไรที่อพยากรณ์ได้เลยจะเป็นยังไงแต่ที่ทุกอย่างเป็นธรรมะนี่กันจังครับยินดีกับการศึกษาทั้งมสพที่มีความกรุณาทั้งเช้าทั้งคำทั้งสถานที่ตรงนั้นตรงนี้นะจังครับที่โดยกรุณาของท่านอาจารย์และคณะอาจารย์อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้กระทำไว้จึงคอยมีโอกาสได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ลืมเปิดไฟอาจารย์ธีรรัตน
0: ์ค่ะขอโทษค่ะแน่นอนค่ะทั้งเหตุปัจจัยในอดีตนะคะที่ ป็นบุเพกตะบุญญาตานะคะและยังมีนะคะปัจจัยในปัจจุบันอีกก็คือการที่มีโอกาสที่ได้คบกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังความเข้าใจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็เป็นปัจจัยให้ปัญญาในชาตินี้ค่ะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็ถึงได้เป็นชาติที่เป็นประโยชน์นะคะมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้สะสมปัญญาเพิ่มอีกค่ะ
1: อาจารย์ครับการที่เป็นประโยชน์คือคำจริงนี่หาฟังได้ยากอาจารย์ครับฟังมานี่นะฟังมาผู้ก็หน่อยก็ฟังหลากหลายไม่ว่าจะประเภทนี้ไม่ว่าจะพระสูตรที่อันเคยฟังมาเองอ่านเองอาจารย์ครับแต่พอมาฟังคณาจารย์ท่านอาจารย์เป็นประธานอยู่อาจารย์ครับประโยชน์มากเลยอาจารย์แล้วก็เป็นบุญที่ได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ไม่ใช่จะยองจะอวยอะไรนะจันครับความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆอาจารย์ครับเวลาฟังคำนี่จันครับรู้ว่าจริงอาจารย์เตือนที่ครับว่าเตือนกันหน่อยเถอะการฟังเยอะๆที่ใส่ใจกับลักษณะนี่นะจันครับยังไงที่ไม่ติดกับคำไม่ติดกับบุคคลมันคงกับความเป็นธรรมะกับฟังไปทุกวันติดคำนู้นคำนี้ไปสะสมคำนี้ระหว่างสองอย่างนี่มีเครื่องเตือนยังไงเพื่อให้หลีกออกจากการติดคำจำสื่อที่เป็นงูจับศึกษาแบบจับงูทั้งหางนี่จังครับ
0: ค่ะก็คือนะคะมั่นคงว่าศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะแน่นอนนะคะน้อมไปที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะไม่ว่าจะศึกษาโดยนัยยะใดก็ตามนี่ค่ะมีลักษณะของธรรมะนะคะแม้กระทั่งทุกขณะนะคะไม่เคยขาดจิตเลยค่ะซึ่งเป็นธาตุรู้แล้วก็นะคะจิตนั้นเนี่ยเป็นจิตประเภทไหนอีกนะคะทั้งวันนะคะเดี๋ยวก็โลภะบ้างโทสะบ้างค่ะกุศลเกิดน้อยมากใช่ไหมคะก็ค่อยๆที่จะเข้าใจนะคะความเป็นไปของธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะแน่นอนค่ะทุกขณะมีธรรมะใช่ค่ะทุกขณะมีธรรมะ
1: โอ้ยอาจารย์กล่าวกี่ทุกขณะมีธรรมะทุกขณะไม่เคยขาดจิตเลยศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะนี่อาจารย์ครับศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะนี่ฟังเมื่อไรก็มีความแซมซื่นเมื่อนั้นครับอาจารย์คำเหล่านี้อาจารย์ครับกราบอนุโมทนาอาจารย์ที่รับวันนี้ครับจะเป็นโอกาสของท่านอื่นอาจารย์ครับตอนนี้ก็ไปพิจารณาแล้วก็เป็นเครื่องคิดนำสะสมไปด้วยนะอาจารย์ครับการอนุโมทนาครับอาจารย
0: ์ค่ะเวลาอ่านหนังสือธรรมะก็มีเห็นใช่ไหมคะมีเห็นมีคิดขณะฟังธรรมะก็มีเห็นมีได้ยินค่ะแล้วถ้าทำหยิบจับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะก็มีสิ่งที่กระทบค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งจริงๆอ่ะมีธรรมะโอ้โหให้พิจารณานี่มากมายเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามีเราที่จะมาคอยจดจ้องนู่นนี่นะคะแล้วแต่ว่าจะมีลักษณะของธรรมะใดนี่นะคะที่ให้พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเป็นปกติเพราะว่าไม่ถ้าเจาะจงเนี่ยแน่นอนนะคะเป็นเราเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้ด้วยแล้วก็นะคะสัจญาณที่สำคัญก็คือเป็นไปในข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นขณะที่จดจ้องหรือผิดทางแล้วขณะที่อยากรู้ก็ผิดทางแล้วนะคะต้องเว้นจากทางผิดนะคะมั่นคงในหนทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานยังไม่เกิดเนี่ยค่ะก็ต้องค่อยๆเข้าใจว่านะคะการที่จะโน้มเอียงไปในหนทางที่ผิดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขณะที่หนทางผิดเนี่ยขณะใดเป็นความเห็นผิดประเภทศีลัพพตะประมาสะนะคะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะคะตามดูสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งเนี่ยก็ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ขณะที่กำลังไต่ตรองแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคงค่อยๆนะคะที่จะละเอียดขึ้นแล้วก็ขณะที่จดจ้องก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่านี่แหละมาแล้วนะคะลักษณะที่เป็นความต้องการผลที่จะอยากรู้นะคะหรือแม้โลภะนี่ก็ต้องตามให้ทันไม่งั้นก็ละโลภะละความเห็นผิดตรงนี้ไม่ได
2: ้กลับสวัสดีอาจารย์ที่ดารัตและทุกท่านค่ะอาจารย์ครับมีคำถามค่ะ คือในหนังสือปรมัตถังสังเขปหน้า42คำว่าสงเคราะห์ปรมัตถธรรม4หมายถึงสงเคราะห์ปรมัตถธรรม4ในสังขาร5หมายถึงว่าอะไรนะคะอาจารย์คะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสงเคราะห์หรือว่าสังคหะนี่นะคะหมายถึงการค่ะรวบรวมหรือประกอบนะคะอย่างเช่นจิตเจตสิกรูปนิพพานใช่ไหมคะลักษณะของธรรมะต่างๆเนี่ยค่ะก็คือการขยายความด้วยนะคะที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะนี้ค่ะ
2: หมายถึงขยายความด้วยเหรอคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าสงเคราะห์ในธรรมในภาษาทางธรรมะเนี่ยก็หมายถึงการประกอบการขยายความอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะไม่รู้คุณหมอจออยู่ไหมฮะคือศัพท์บาลีค่ะ
2: ค่ะพอดีพอบางครั้งจะรู้สึก
0: นะคะคือคำว่าเนี่ยจะมีคำว่าสังที่แปลว่านะคะพร้อมหรือรวบรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสงเคราะห์นี่ก็เหมือนกับการรวบรวมหรือสังคหะเนี่ยค่ะ
2: สังคหะ
0: รวบรวมไปพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รายละเอียดบาลีเนี่ยค่ะก็ถ้ามีท่านผู้ทราบบาลีก็ดีค่ะ
2: เพราะพอดีบางครั้งจะรู้สึกว่ามันไปปนกับภาษาไทยค่ะภาษาไทยที่บอกว่าประชาสงเคราะห์หรือว่าสงเคราะห์คนโน้นคนนี้อะไรทำนองเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาให้ชัดๆดีกว่าค่ะก็ถ้าคุณหมอจอยอยู่คุณหมอจอยรบกวนเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแต่ว่าที่อาจารย์ธิดารัตน์อธิบายก็กระจ่างขึ้นค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการทุกท่าน

0: อาจารย์คะคืออุปบารมีกับปรมัตถบารมีของพระเจ้าเนี่ยคือท่านบำเพ็ญมาก่อนที่ท่านจะเป็นอนิยตโพธิสัตว์แล้วก็เป็นยตะหรือว่าท่านมาบำเพ็ญตอนที่ท่านได้ถูกพยากรณ์เป็นนิยตโพธิสัตว์คะสองบารมีเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์อ๋อก็คือค่ะจริงๆ
0: หรือตั้งแต่เป็นอนิยตะเลยคะ
1: คือท่านก็เป็นท่านบำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆอะค่ะก็ต้องต้องดูในจริยาปิฎกแล้วค่ะ
0: จริยาปิฎกใช่ไหมคะ
1: ค่ะรายละเอียด
0: ค่ะเดี๋ยวไปค้นหาดูค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แล้วก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะหลังที่เราได้ฟังได้ยินคำของพระองค์แล้วเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยวันเนี้ยในชีวิตประจำวันหลังจากเสร็จเนี่ยก็ในก่อนที่เราจะหลับสนิทเนี่ยเราก็ก็ธรรมะก็อยู่ล้อมรอบเราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าสติจะเกิดหรือไม่ก็แต่ว่าในของพี่นะพี่สังเกตตัวนะคะตัวเองนะคะว่าไม่ใช่เกิดซ้ำกันนะคะอาจารย์คืออะไรปรากฏก็ต้องก็เข้าใจในสภาพธรรมะนั้นนะคะแต่ว่าทำไมหิริโอตปะเนี่ยมันเกิดบ่อยมากค่ะบ่อยมากซ้ำๆคือถ้าเกิดหนึ่งหรือสองแบบก็จะเกิดบ่อยนะคะจะไปไหนอยู่บ้านก็ตามเนี่ยมันจะละอายต่อบาปแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปค่ะอาจารย์มันเหมือนกับเราคุ้นชินสิจิตเขาคุ้นชินหรือสภาพกุศลนั้นเขาก็คุ้นชินแล้วก็เกิดบ่อยก็ไต่ตองตามสภาพลักษณะของเขาอะค่ะอาจารย์แต่ว่าในคำถามพี่ว่าถ้าสมมติขณะนั้นอันนี้แค่จินตามยปัญญานะคะอาจารย์คือแค่อนุมานปัญญาก็คือไต่ตองตามสภาพธรรมะที่เราศึกษามานะคะแต่ว่าถ้าขณะนั้นสติปัฏฐานเกิดค่ะอาจารย์มันจะเกิดพร้อมกันปะฮะฮิริโอตปะหรือว่าเกิดฮิริก่อนแล้วโอตปะแล้วก็แต่ลักษณะแล้วก็ไต่ตองหรือเขาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันค่ะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าขณะที่เป็นกุศลนะคะเป็นกุศลเนี่ยไม่ว่ากุศลประเภทใดก็ตามนะคะฮิริกับโอตปะนี่เขาเกิดพร้อมกันอยู่แล้วเป็นโสมนัสสาธารณะค่ะเป็นโสมนัสสาธารณะ19ประเภทนี่ค่ะมีทั่วไปกับกุศลทุกประเภท
0: กับกุศลจิตใช่โอเค
1: แต่อ
0: ย่าลืมนะคะเขาเกิดพร้อมกันพี่นุ๊กก็แยกกันโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ไม่แยกค่ะไม่แยกเกิดพร้อมกันแต่ขณะที่นะคะเป็นไปเนี่ยเขาเป็นธรรมะที่มีกำลังด้วยนะคะหิริโอตปะเนี่ยเป็นพละธรรมด้วยเป็นธรรมะที่มีกำลังค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่ถึงได้เป็นองค์ของศีลที่ขณะที่ล่วงขณะที่เว้นนะเว้นทุจริตเนี่ยด้วยขณะที่กำลังเป็นไปในลักษณะของนะคะละอายต่อบาปนะคะหรือขณะที่กำลังคำนึงถึงโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการเว้นแต่เขาเกิดด้วยกันแต่สามารถที่นะคะขณะนั้นเนี่ยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งมีกำลังได
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะมีกำลังความละอายต่อความชั่วหรือกลัวต่อความชั่วอันไหนแต่ว่าเขาเกิดพร้อมกันอันนี้จะคำถามต่อไปอาจารย์ก็ได้ตอบเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะมันเหมือนมีสองคำแต่ว่าขณะนั้นน่ะโสภณะเจตสิก19เนี่ยเขาต้องเกิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสติปัฏฐานก็บวกปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็น20ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่า19ดวงเนี่ยเขาเกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันความอันนี้ตามที่ศึกษามาฮะตามที่จิตตามยปัญญาเนี่ยนะคะจากสุตตามยปัญญาเนี่ยก็คือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาจารย์ขณะในเรื่องราวของลักษณะของสภาพธรรมะหิริโอตปะเนี่ยค่ะอาจารย์คือจะว่ายังไงอ่ะก็คือ
1: ค่ะแล้วจริงๆอะนะคะขณะนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีลักษณะที่รวมด้วยนะคะเหมือนกับมีทั้งสองอย่างแต่จริงๆเขาสลับกันได้
0: ใช่เหมือนรวมค่ะอาจารย
1: ์คนละวาระคนละวาระห่างกันเลยแต่การเกิดดับสืบต่อเนี่ยนะคะรวดเร็ว
0: อ๋อคนละขนาดจิต
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: คนละขนาดที่ห่างกันเลยค่ะ
0: ห่างกันเลย
1: คนละชาวนะเลยค่ะเพราะชาวนะประเภทเดียวกันก็ต้องเหมือนวิถีเดียวกัน
0: ก็ต้องหิริปีลิไปโอเค
1: ค่ะ
0: ละอายความชั่วไปเจ็ดขณะแล้วก็กลัว ัวต่อ
1: มีการพิจารณาอย่างอื่นแล้วก็มันมีการคิดสลับด้วยไงฮะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นขั้นคิดแล้วก็มีลักษณะของธรรมะที่เขามีกำลังเนี่ยค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ได้เห็นความเร็วของจิตนะคะอาจารย์
1: ได้ค่ะ
0: อาจารย์ถ้าอย่างมีได้ยินคำว่าอนุมานปัญญาเนี่ยก็คือจินตามยปัญญาอันเดียวกันปะคะแต่ว่าใช้คนละคำบางที่ใช้อนุมานปัญญาบางที่ใช้จินตามยปัญญาครับ
1: อย่าลืมนะคะอนุเนี่ยคือปัญญาที่พิจารณาตามหรือคอยตามก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คอยตาม
0: ตามลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมที
1: ่คอยตามแต่ก็ยังเป็น
0: ขั้นการศึกษาโอเ
1: ค
0: แล้วจินตามยปัญญาเช่นกันไหมคะอาจารย์คะไต่ตรอง
1: คือเป็นนะคะเป็นลักษณะของปัญญาที่กำลังไต่ตรองค่ะเพราะจินตายะก็เป็นชื่อของปัญญาที่กำลังไต่ตรองค่ะ
0: อ๋อก็คนละอันโอเคปัญญาที่ไตรตรองโอเคเป็นชื่อของปัญญานั่นเองโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อนุมานปัญญาก็คือการขณะนั้นน่ะเป็นกริยาคือว่าขณะนั้นไตรตรองสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นๆน่ะตามที่เราศึกษามาว่าลักษณะหิริเขาเป็นไงโอตัปปะเป็นไงโอเค
1: คิดตาม
0: คิดตามโอเคค่ะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งค่ะอาจารย์ปัญจกะปัญญาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากสติปัฏฐานเลยเปล่าคะคือว่าเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะอาจารย
1: ์คือ
0: ภาวนา
1: หมายถึงนะคะปัญจกะเนี่ยค่ะปัญจกะเนี่ยก็หมายถึงหมวด5นะคะหมวด5
0: ปัญจแปลว่า5
1: โอเคมีปัญญาเป็นหัวหน้าค่ะ
0: ก็คือสัมมาทิฏฐิโอเคค่ะ
1: ได้ค่ะสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
0: เป็นหัวหน้าที่ไตรตรองอนิจจังทุกอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเปล่าคะแล้วก็มาเห็นโทษของสังขารแล้วก็เบื่อหน่ายนิพพิทานุปัสสนา3ตัวนี้ไอ้5ตัวนี้ป่ะคะอาจารย์หรือว่าอย่างอื่น
1: ก็ต้องดูรายละเอียดในสูตรนี้นะคะค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะแต่หมายถึง
0: ก็คืออนุโลมถึงก็คือขั้นสติปัฏฐานก็ได้เพราะว่าเมื่อสติปัฏฐานเกิดก็ประกอบด้วย5องค์นะคะ
1: มรรค5องค์มีปัญญาเป็นหัวหน้า
0: โอเคค่ะเข้าใจละหิริโอตตปะที่อาจารย์บอกว่าคนละขนาดแต่ว่าจิตเขารวดเร็วมากคืออะไรจะเป็นใหญ่หิริเป็นใหญ่โอตตปะจะเป็นใหญ่ค่ะก็ไตรตรองว่าก็เพิ่มขึ้นว่าฟังบ่อยๆว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่ก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยค่ะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็สองตัวนี้คือยังไม่สภาพธรรมะที่ยังไม่ปรากฏอยู่นั่นน่ะเป็นแค่ขั้นศึกษาค่ะขั้นสุตตะค่ะอาจารย์แต่ว่าเขาเกิดบ่อยได้สังเกตตัวเองนะคะเกิดบ่อยทุกอย่างเนี่ยทุกขณะเลยเวลาจะไปไหนก็ตามอยู่บ้านก็ตามเนี่ยไอฮิริโอตปะเนี่ยมันจะเกิดความละอายต่อความชั่วอะไรเงี้ยการกระทำของยกตัวอย่างมีกายทุจริตเนี่ยหรือวาจาทุจริตค่ะแล้วก็กลัวต่อความชั่วก็คือตัวปัญญาทั้งนั้นนะคะอาจารย์ปัญญาที่เขาระลึกถึงในขั้นการฟังแล้วก็ไม่ทราบว่าอาจารย์คงอาจารย์คงเกิดขึ้นแล้วว่าเขามีกำลังจริงทาง19โสภณะเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ได้บวกปัญญานะคะ19โสใน19โสภณะเนี่ยเขามีกำลังอย่างที่อาจารย์เคยอุปมาอุปไมยว่าโสภณะกองเหมือนกองทหารหลวงอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเกิดแล้วเขาเกิดทุบเลยแต่ว่าพวกกองโจรเนี่ยก็คืออกุศลใช่ไหมอาจารย์มันน้อยอ่ะคอยดักโจมตีอะไรเงี้ย
1: รวม
0: เขามีกำลังอาจารย์แบบ
1: จำนวนเจตสิกไม่เยอะแต่โจมตีบ่อย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เราได้เห็นสภาพเขานะคะแต่ว่ายังไม่เขายังไม่ปรากฏค่ะยังรวมกันอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่ารู้เลยว่ามันไม่ทำไม่ได้มันต้องทำเพราะเขาเกิดแล้วไงฮะโยตปะก็เลยผมไม่มีกำลังอย่างนี้เองมันก็เลยได้สนทนากับท่านอาจารย์เหมือนกันนะว่าเนี่ยเขางดงามจริงเนาะแค่ในขั้นการฟังอ่ะสมพนันนี่เขางดงามอย่างนี้เองเนาะคือทำเราละเลยไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ใช่เรานะคะคือละเลยในการที่ที่จะทำดีไม่ได้อะค่ะอะไรเงี้ยค่ะหลายเหตุการณ์ แล้วนี่ขนาดนี่ขนาดยังไม่รอบรู้ในปริยัตินะคะอาจารย์ยังขนาดแค่เห็นเล็กๆน้อยๆยังแบบอืมคงดงามเนาะสภาพธรรมะคงดงามอย่างนี้เองอะไรเงี้ยแล้วถ้าไปถึงสุตตะมัจจปัญญาจินตามัจจปัญญาภาวนาไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเขาจะงดงามขนาดไหนนะคะแค่เบื้องต้นเรายังไม่แตะเลยอาจารย์งดงามเลยในเบื้องต้นค่ะก็สะสมศึกษาไปอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เตือนตอนที่ได้สนนะท่านอาจารย์ไต่ตองไปนี้ค่ะคุณเปิ้ลไต่ตองจนชื่อไม่มีค่ะก็ได้คำเตือนจากท่านอาจารย์แบบเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะก็เป็นประโยชน์ของการฟังไงคะเมื่อมีการฟังมีการไตร่ตรองนะคะพอเข้าใจแล้วก็เราเรียนเรื่องโทษของอกุศลธรรมใช่ไหมคะโทษของเราโดยเฉพาะเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้นะคะมีหิริโอตปะที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะเว้นจากบาปหรือการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นการจะล่วงทุจริตกรรมเนี่ยค่ะนอกจากเจตนาเป็นศีลแล้วนะคะตั้งแต่เจตนาดีตั้งแต่สมาทานนะคะตั้งใจไว้ก่อนนะคะหรือเจตนาเนี่ยเขามีตลอดนะคะค่ะแล้วก็ยังมีนะคะธรรมะที่เว้นเนี่ยที่เว้นจากบาปเนี่ยค่ะก็คือหิริโอตปะแล้วก็มีวิรติเจตสิกอีกที่เว้นเฉพาะหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มที่จะเห็นโทษของอกุศลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะคะโอกาสที่จะทำให้มีการขัดเกลาอกุศลก็คือไม่ก้าวล่วงนะคะเพราะฉะนั้นศีลที่มีทั้งการสำรวมนะฮะแล้วก็การไม่ก้าวล่วงทุจริตไม่ก้าวล่วงที่จะเป็นกรรมเนี่ยค่ะเขาก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปนะฮะไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาได้นะฮะกุศลจะเกิดเนี่ยมีเหตุให้กุศลเกิดเนี่ยก็ต้องเป็นไปค่ะอกุศลจะเกิดไม่ห้ามไม่ได
0: ้ค่ะการฟังธรรมการสนทนาธรรมนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์มงคลจริงๆค่ะเมื่อสภาพธรรมะแม้กระทั่งในขั้นไตรตรองในเรื่องราวก็ตามเนี่ยมันได้ทราบเลยว่าคนงดงามจริงค่ะแค่ไตรตรองเรื่องราวของเขาแล้วก็ทางกายเนี่ยสังเกตทางกาย
1: จริงจริงจริงไม่ใช่แค่เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาเรื่องเนี่ยอย่างเช่นศึกษาเรื่องของอกุศลเนี่ยมีการน้อมไปที่จะเห็นโทษขณะที่เห็นโทษเนี่ยนะคะเป็นกุศลที่สะสมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกุศลที่เกิดในขณะที่ศึกษาเนี่ยค่ะก็มีความเข้าใจความเข้าใจก็สะสมนะคะขณะที่เห็นโทษก็สะสมค่ะ
0: ไม่งั้นที่เห็นโทษสภาพธรรมะมันต้องมีอยู่ขณะนั้นใช่ไหมคะเหมือนกับขณะที
1: ่สะสมสืบต่อ
0: ค่ะสะสมสืบต่อไปเรื่อยๆคุ้นชินนะคะอาจารย์มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างนี้ฮะจนกลายเป็นธรรมดาไม่ใช่มันกลายมามันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นสภาพธรรมะที่ก็เกิดขึ้นตามกิจหน้าที่ค่ะ
1: สะสมเป็นอุปนิสัยปัจจัยค่ะแล้วบ่อยๆเนืองๆเนี่ยก็ทำให้นะคะเป็นนิสัย
0: นิสัยที่มีกำลังค่ะอุปนิสัยปัจจัยเป็นนิสัยที่ทำบ่อยๆเนืองๆจนมีกำลังวันนั้นเห็นท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อวันอังคารใช่ไหมคะนิสัยที่สะสมนิสัยในฝ่ายดีสะสมจนเขามีกำลังเรียกว่าอุปนิสัยค่ะค่ะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
2: กราบ
1: เชิญค่ะเชิญ
2: อาจารย์คะพอดีเดี๋ยวหนูขอถามต่อนิดนึงค่ะพอดีที่เมื่อเช้าที่พี่เปิ้ลกับคุณแจ็คสนทนากับท่านอาจารย์กับอาจารย์ที่จะรับเรื่องโสดาบันสกัตถคามีอนาคามีนะคะโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยคือเกิดอีก7ชาติในโลกในภพภูมิที่เป็นกามภูมิถูกต้องไหมคะหรือว่าเฉพาะโลกนี้คะแล้วก็สกัตถคามีนี่คืออีกหนึ่งภพนี่หมายถึงรวมกามภูมิทั้งหมดเช่นกันด้วยหรือเปล่าคะแต่ขอบคุณค่ะ
1: ค ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเจ็ดเกิดไม่เกินเจ็ดชาตินี่ค่ะรวมสุคติภูมิทั้งหมดเลยค่ะทั้งกามภูมิแน่นอนนะคะกามภูมิเรื่องคือมนุษย์แล้วก็สวรรค์หกใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีเนี่ยจากพระโสดาบันแล้วเป็นพระสกทาคามีก็ยังพระสกทาคามียังอยู่ในสวรรค์ได้พอเป็นพระอนาคามีเนี่ยค่ะสวรรค์เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนอกจากนะคะเป็นภูมิเทวดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอนาคามีเพราะเขามีวิมานส่วนตัวเขานะคะท่านก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในที่นั้นแต่ถ้าอย่างเป็นนะคะภูมิสุคติภูมิที่พังพร้อมด้วยนางฟ้าเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเป็นพระอนาคามีท่านอยู่ไว้ได้แล้วค่ะท่านก็ต้องไปเกิดในพรหมโลกแล้วนะคะแล้วก็จากพรหมโลกเนี่ยท่านก็อยู่เพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยนะคะที่ไปทั้งกามโลกรูปโลกต่างๆเนี่ยค่ะไม่เกินเจ็ดชาติอย่างเช่นนะฮะอย่างท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ท่านก็ยินดีในภพท่านก็จะเกิดไปเป็นลำดับเนี่ยค่ะท่านจะเกิดครบ7ชาติแต่ท่านก็จะไปสูงสุดก็คืออคนิฐาภพนะคะก็คือไปอยู่ชั้นที่5สุดท้ายนะคะไปเป็นพระอรหันต์ในสุทาวาสชั้น5ค่ะก็เป็นไปใน7ภพเนี่ยค่ะ7ชาติ
2: อาจารย์แล้วก็หากว่าพระอนาคามีอย่างเช่นอดีตสามีของนางพระนางเดี๋ยวก่อนธรรมะพินาเถรีค่ะชื่ออะไรวิสาขะแล้วป่ะคะวิสาขาอุบาสกอะไรอย่างเงี้ยคือว่าท่านเป็นอนาคามีแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่บ้านแต่ว่าจิตของท่านระดับภูมิของจิตของท่านเนี่ยเป็นอนาคามีแล้วอันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็คือหมายถึงว่านะคะพระอนาคามีแต่ท่านก็แยกห้องไงคะแยกห้องแล้วก็อยู่เตียงน้อยที่สมควรค่ะ
2: ก็คือยังอยู่บ้านได้ไม่ได้แบบ
1: ก็คือไม่ได้บริโภคไม่ได้บริโภค
2: ไม่ใช่
1: ไม่ได้มีครอบครัวแยก
2: กัน
1: ค่ะต้องแยกนะคะท่านก็แยกกันเพราะฉะนั้นพระธรรมมัทธินาก็ถึงสงสัยว่าต้องไปถามแล้วนะคะอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปถามแล้วว่าท่านไปพอใจผู้หญิงที่อื่นหรือไงอะไรเงี้ยนะคะยื่นมือให้จับก็ไม่จับแล้วก็แยกห้องไปนะคะปูเตียงน้อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะท่านพัดสามีท่านก็เลยต้องอธิบายให้ฟังนะคะท่านถึงได้ถามว่าเออแล้วธรรมะที่บรรลุเนี่ยได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรือใช่ไหมท่านก็ไปบวชแล้วท่านบวชท่านก็เป็นพระอรหันต์ก่อนพระธรรมทินนาเทรีค่ะ
2: อาจารย์งั้นถามต่อเลยนะคะคือวิโมก3อะค่ะสุญญตะวิโมกแล้วก็อนิมิตตวิโมกแล้วก็อนนิหิตปัตติตะวิโมก
1: อัปปนิหิตตะ
2: อันนี้อะไรนะอาจารย
1: ์ค่ะอัปปนิหิตตะ
2: อัปปนิหิตตะคือถ้าสุญญตานี่หมายถึงว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้ว
1: ค
2: ือ
1: นะคะหมายถึงนะคะ
2: อาจารย์ช่วยอธิบายสามตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะ
1: สามอย่างเนี่ยนะคะสามอย่างเนี่ยนะคะท่านกล่าวถึงนะคะนิพพานปรมัตถ์ที่แยกความต่างโดยอาการสามอย่างนะคะก็คือเนี่ยสุญญตาหนึ่งอนิมิตาหนึ่งอัปปนิหิตาหนึ่งนะคะพระนิพพานที่ชื่อว่าสุญญตาเนี่ยเพราะเป็นสภาพที่ศูนย์จากสังขารธรรมทั้งปวงนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระนิพพานเนี่ยว่าไม่ใช่สังขารธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีนิมิตเมื่อไม่ใช่สังขารธรรมก็ไม่มีนิมิตของสังขารธรรมเพราะพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับนะคะแล้วก็ไม่มีที่ตั้งอัปปนิหิตะไม่มีที่ตั้งก็คือไม่มีที่ตั้งของสังขารธรรมทั้งปวงก็คือไม่ใช่เว้นจากสังขารธรรมนะคะโดยความหมายที่อธิบายนิพพานเนี่ยค่ะเพราะว่านิพพาน
2: อาจารย์
1: ค่ะ
2: อาจารย์อันนี้อันอ่ะ อัปปันนิหิตะเนี่ยค่ะ
1: เนี่ยค่ะอันนี้เข้าใจเข้าใจลักษณะของนิพพาน3อย่างก่อนนะคะค่ะแล้วการที่นะคะวิโมกเนี่ยคือการเข้าถึงนะฮะการเข้าถึงพระนิพพานโดยนัยยะของนี่ค่ะเช่นนะฮะถ้ากล่าวถึงวิโมก3นะคะสุญญตาวิโมกนะคะจะเข้าถึงวิโมกคือการพ้นนี่ค่ะหรือว่าการที่จะหลุดพ้นไปเนี่ยด้วยการพิจารณาอะไรนะคะเช่นขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณนะคะน้อมไปที่จะพิจารณาลักษณะของความเป็นอนัตตานะคะแล้วก็ความเป็นเช่นสังขารุเปกขาญาณนะคะน้อมไปในความเป็นอนัตตาเนี่ยแล้วจะเป็นปัจจัยให้มรรคจิตเกิดนะคะมรรควิถีเกิดเนี่ยก็หลังจากที่นะคะวิปัสสนาญาณที่เป็นสังขารุเปกขาญาณดับแล้วนะคะภาวังขั้นแล้วมโนทวาราวัชนะก็ยังคงลำพึงถึงลักษณะของความเป็นอนัตตาอยู่นะคะบริกรรมอนุโลมอุปจาระก็มีนะคะอนัตตลักษณะอยู่ค่ะส่วนโคตรภูก็เริ่มมีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มรรคจิตผลจิตเกิดเพราะฉะนั้นนะคะมรรคจิตผลจิตเนี้ยนะคะพ้นด้วยอะไรพ้นด้วยการพิจารณานะคะความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นค่ะจึงเป็นการพ้นด้วยนะคะสุญญตาค่ะนิพพานจึงชื่อว่าสุญญตาเพราะมีการพิจารณานะคะว่านิพพานก่อนที่จะเข้าถึงนิพพานด้วยการพิจารณาความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อพิจารณาความไม่เที่ยงใช่ไหมคะก่อนเนี่ยค่ะสามอย่างอ่านในปรมัตถธรรมสังเขปมีรายละเอียดค่ะ
2: อาจารย์ก็อ่านแล้วแต่ว่าหนูยังสงสัยตรงนี้นิดนึง
1: สรุปให้ฟัง
2: อันนิปหิตะเนี่ยฮะตรงเนี้ยหมายถึงไม่มีภพภูมิด้วยไหมคะอัปปนิหิตะค่ะไม่มีที่ตั้งหมายถึงไม่มีภพภูมิด้วยไหมคะ
1: ไม่ค่ะหมายถึงว่านะคะไม่มีที่ตั้งของสังขารธรรมค่ะเพราะสังขารธรรมเนี่ยค่ะยังเป็นธรรมะที่ต้องอาศัยปัจจัยใช่ไหมคะมีปัจจัยปรุงแต่งนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งค่ะจึงไม่ค่ะไม่มีที่ตั้งแล้วก็ไม่ได้เกิดดับสืบต่อจึงไม่มีนิมิตค่ะ
2: อันนั้นโดยละเอียดใช่ไหมคะอาจารย์อันโดยละเอียด
1: ค่ะคือไม่ใช่สังขารธรรมนั่นแหละค่ะเพราะถ้าเป็นสังขารธรรมนะคะสังขารธรรมเนี่ยมีการเกิดดับสืบต่อกันเนี่ยย่อมมีนิมิตนะคะแต่นิพพานเนี่ยไม่มีนิมิตไม่มีนิมิตเพราะไม่ใช่สังขารธรรมไม่เกิดไม่ดับค่ะแล้วเมื่อไม่เกิดไม่ดับเนี่ยนะคะอัปปนิหิตะคือไม่มีที่ตั้งก็คือไม่ใช่สังขารธรรมเพราะสังขารธรรมเนี่ยเขาจะต้องอาศัยกันนะคะเช่นแม้กระทั่งในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยจิตต้องอาศัยรูปเป็นที่เกิดใช่ไหมฮะค่ะหรือแม้ไม่มีรูปเป็นที่เกิดจิตกับเจตสิกเขาก็ต้องอาศัยกันเป็นไปค่ะแต่นิพพานนี่ไม่ใช่จิตเจตสิกไม่ใช่รูปค่ะเพราะฉะนั้นจึงนะคะเป็นสภาพที่ไม่มีที่ตั้งไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ที
2: ่
1: ตั้งไม่มีนิมิตนะคะแล้วก็ว่างนะคะสุญญตาที่คือว่างจากสังขารธรรมหรือว่างจากนะคะสภาพที่เกิดดับนั่นแหละว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ
2: พอดีหนูไปอ่านเจอในการเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธองค์ที่ในนานาประเทศนะคะแล้วมันมีตรงเนี้ยมันมีตรงที่อธิบายอัปปนิหิตะไว้ว่าด้วยว่าคือไม่มีภพภูมิแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้ต้องขยายตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเลยหรือว่าความหมายตรงเนี้ยมันพ่วงอยู่ในตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะคะ
1: คือก็พ้นทั้งหมดก็นิพพานในพ้นหมดไงฮะไม่มีการเกิดแล้วค่ะไม่มีการเกิดก็ไม่มีภพภูมิแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอีกเพราะนิพพานนี่ไม่ใช่สังขารธรรมนะคะสภาพที่จะเกิดเนี่ยต้องเป็นสังขารธรรมสภาพที่จะอยู่ในภพภูมิต่างๆก็ต้องเป็นสังขารธรรมค่ะเพราะฉะนั้นลึกๆลงไปแล้วคือ ไม่มีที่ตั้งของสังขารธรรมแม้ขณะจิตเดียวพอไม่สูญพอเว้นจากสังขารธรรมนอกเหนือจากสังขารธรรมค่ะแต่เพียงแต่ว่านะฮะคำอธิบายนั้นน่ะคือเขาคิดว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่ภพภูมิอย่างเราอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่มีการเกิดเนี่ยไม่ใช่ภพภูมิอย่างเราเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่มีภพภูมิตามที่เขาเข้าใจได้แต่ลึกลงไปอ่ะภพภูมิคืออะไรอ่ะ
2: เพราะภพภูมิที่เคยอ่านเจอก็คือก็เป็นที่ตั้งเหมือนกันนะอาจารย
1: ์แล้วเป็นที่ตั้งของอะไร
2: ที่ตั้งของจิตเจตสิกรูปของที่อยู่ในแต่ละภพอะค่ะ
1: ค่ะก็เพราะแล้วตัวภพภูมิเนี่ยนะคะก็คือผลของกรรมนั่นเองค่ะถ้ามันมีกรรมเป็นปัจจัยจะมีภพภูมิไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในปรมัตถธรรมเนี่ยนะคะถึงอธิบายถึงความละเอียดสุดเลยก็คือสังขารธรรมเพราะสังขารธรรมเนี่ยรวมทั้งหมดอยู่แล้ว
2: เข้าใจกระจ่างขึ้นค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะ
0: อาจารย์คะน้องอีทที่น้องอีทนำกล่าวมาอัปปนิหิตะวิโมกเนี่ยคือการหลุดพ้นใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าไม่ใช่อันที่เขากล่าวมาเนี่ยเขาเน้นแค่อรัตตมรรคอรัตตผลใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าสามอันเนี่ยก็แล้วแต่ที่ว่าวิโมกก็จะเกิดเนี่ยวิโมกมุกเนี่ยคือประตูสู่ความหลุดพ้นเนี่ยก็อันใดอันหนึ่งจะเกิดก็ต้องขั้นระยะบุคคลขึ้นไปใช่ไหมพระโสดาบัน
1: ค่ะถ้าการเป็นการเข้าถึงนิพพานนี่คะเพราะฉะนั้น
0: ใช่ใช่
1: ประจักษ์พระนิพพานเนี่ยก่อนที่จะประจักษ์พระนิพพานเนี่ยน้อมไปนะคะวิปัสสนาญาณเน
0: ี่
1: ยน้อมไปในไตรลักษณ์ใดนะคะก็มีสามเนี่ยนะคะ
0: ไตรลักษณ์หนึ่ง
1: ค่ะไตรลักษณ์หนึ่งไตรลักษณ์ใด
0: พอเขาหลุดพ้นก็เป็นอัปปนิหิตะนิพพานหลุดพ้นจากอะไรล่ะใช่ไหมคะอาจารย์
1: ไม่ใช่ค่ะทีละอย่างสิคะค่ะ
0: ก็ทีละอย่างไงคะก็คือ
1: สุญญตา
0: ก็จะหลุดพ้น
1: ค่ะ
0: ทุกลักษณะพิจารณาเห็นทุกลักษณะก็
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละหลุดพ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนี้
1: ทีละมรรค
0: คำถามพี่ต่อค่ะค่ะค่ะเจมมาคำถามพี่ว่าถ้ามรรคหนึ่งเนี่ย
2: คืองั้นสงสัยแล้วล่ะเริ่มสงสัยแล้วคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเกิดวิโมกข์สามเนี่ยเขาไม่ได้เกิดตามลำดับว่าเป็นลำดับหนึ่งสุญญตาวิโมกข์ลำดับสองอันนี้มิตตวิโมกแล้วก็ค่อยอัปปนิหิตวิโมกเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะแล้วก็เกิดเป็นลำดับแบบค่อยๆละทีละอันอย่างนั้นด้วยปะคะ
1: ไม่ใช่หรอกค่ะหมายถึงว่าการที่จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยค่ะด้วยเพราะว่าวิโมกนี่คือการที่จะพ้นด้วยอะไรพ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาอะไรนะคะที่เป็นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาที่เป็นพุทธานะคามินีเนี่ยค่ะก็คือวิปัสสนาที่เป็นยอดก็คือต้องสังขารุเปกขาญาณอนุโลมญาณเนี่ยค่ะน้อมไปในไตรลักษณ์ใดนะคะก็คือเข้าถึงด้วยวิปัสสนานั้นแหละเป็นปัจจัยค่ะก็คือวิปัสสนาที่พิจารณานะคะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาถ้าเป็นอนัตตาก็นะคะเข้าเป็นสุญญตาวิโมกนะคะนิพพานก็ชื่อว่าสุญญตาค่ะแต่ถ้าวิปัสสนาญาณ นะคะพิจารณาความไม่เที่ยงนะคะก็เป็นอนิมิตตะค่ะ
2: อนิมิตตะนี่หมายถึงไม่มีนิมิต
1: อนิมิตตะวิโมกค่ะนิพพานที่เข้าถึงด้วยการพิจารณานะคะสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงทุกลักษณะนั่นแหละค่ะ
2: ก็คือว่าใน1ใน3จะเป็นอันไหนก็ได้อย่างนั้น
1: ใช่ใช
2: ่มั้ยคะ
1: ค่ะ
2: ตอนแรกหนูนึกว่าเป็นลำดับซะอีกว่าค่อยๆล้าไปเรื่อยๆอย่างงั้นก็ค่ะก็กระจ่างขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: แล้วก็นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าขณะที่นะคะมีการอบรมเจริญวิปัสสนาค่ะวิปัสสนาของแต่ละท่านนะคะก็เกิดแล้วเกิดอีกกันนะคะจนกว่าจะมีกำลังเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะที่นะคะ ป็นวิปัสสนาญาณที่จะเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลเนี่ยสังขารุเปขาญาณเนี่ยนะคะน้อมไปในไตรลักษณ์ใดค่ะก็เข้าถึงด้วยนะคะอำนาจของไตรลักษณ์นั้นที่จะเป็นปัจจัยให้ดับกิเลสค่ะแต่จริงๆอะค่ะตอนที่เป็นวิปัสสนาญาณนะคะก็ต้องมีไตรลักษณ์ทั้ง3เนี่ยนะคะปรากฏกันอยู่แล้วค่ะ
0: อาจารย์ขอต่อเลยนะคะจากน้องอีทคือว่าถ้าเผื่อมรรคหนึ่งเนี่ยเขาหลุดพ้นด้วยอนัตตลักษณะเนี่ยสุญญตวิโมกเนี่ยคือไปทางประตูทางนี้ค่ะเราหลุดพ้นด้วยอนัตตลักษณะเนี่ยจำเป็นไหมคะว่ามรรคสองเนี่ยเขาจะต้องหลุดพ้นอย่างเดียวกันหรือไม่จำเป็นคะ
1: อ๋อไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็น
0: ก็เนื่องด้วยปัจจัยอะไรคะอาจารย์สะสมหรือขณะนั้นสภาพ
1: ก็แล้วแต่นะคะค่ะแล้วแต่นะคะว่าการจากพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะคะก็มีการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะวิปัสสนาญาณเกิดแล้วก็ขณะที่จะบรรลุเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยนะคะพิจารณาอะไรค่ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นจากสังขารุเปกขาญาณเนี่ยในช่วงวิโมกเกิดเนี่ยค่ะโมกสามก็อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหลุดพ้นด้วยและเซอันยตะลักษณะอนาคาอาจารย์ก็ไปทางสุญญตะวิโมกเนี่ยก็อนุโลมญาณทั้ง3เนี่ยก็คือก็มีลักษณะไตรลักษณ์นั้นน่ะเป็นอารมณ์จนถึงโคตภูญาณก็มีพระนิพพานใช่มั้ยไอ้3อันที่มรรคเริ่มเกิดเนี่ยเค้าก็จะมีลักษณะนั้นเป็นอารมณ์ของอนุโลมญาณใช่มั้ย
1: ค่ะเพราะว่านะคะไม่งั้นมรรควิถีจะมีอะไรเป็นอารมณ์ค่ะมโนภาวนาวัชนะนะคะ
0: โอเคต้องต่อจากสังขาร
1: น
0: ี่ไป
1: ใช่ค่ะเค้าก็ต้องมีไตรลักษณ์ใดไตรลักษณ์หนึ่งนะคะบริกรรมปัจจาระ
0: ค
1: ่ะดุโลมเขาก็ต้องมีอารมณ์เดียวกันกับมโนธรรมาราวัชนะนั่นแหละ
0: โอเคค่ะค่ะชัดเจนค่ะขอบพระคุณค่ะน้องอีมีอะไรอีกไหมคะ
2: พี่เปิ้ลถามอีกนิดนึงอาจารย์คะพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นเลิศในทางปัญญาทีนี้สอบถามเพิ่มว่าในพระเถระเนี่ยมีไหมคะว่าในพระเถระใหญ่ๆสิบองค์แล้วท่านเป็นหนึ่งในพระเถระใหญ่ๆสิบองค์นั้นด้วยมีคำอธิบายพวกนี้อยู่ด้วยในพระไตรปิฎกด้วยไหมคะ
1: อันนี้ต้องไปหารายละเอียดนะคะค่ะเพราะบางทีท่านก็ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดไว้หรอกค่ะแต่ก็จะมีเหมือนกับมีบางท่านเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัปปนิหิตะเนี่ยค่ะจะมีพระเถรีที่น้อมไปค่ะก็แล้วแต่เวลาที่พระสูตรที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยนะคะจะมีการกล่าวถึงไหมค่ะไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาโอ้แจกแต่ละมรรคเนี่ยนะคะแล้วก็มีรายละเอียดมาให้พวกเรารู้กันหมดทุกท่านโหค่ะลอง
2: ค่ะ ค่ะเดี๋ยวไปค้นหา
1: โอ้โหความอยากรู้ของปุถุชนเนี่ยโอ้โห
2: หนูบังเอิญหนูอ่านเจอไม่เป็นไรค่ะอาจารย์กับขอบคุณ
1: แค่เราเข้าใจแค่เนี้ยค่ะแต่ยังไปอยากรู้นะคะของพระอริยะบุคคลอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าท่านไม่แสดงไว้เนี่ยเราจะรู้ไหมใช่ไหมคะ
2: ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะกลับ
1: ส่วนใหญ่ที่ท่านแสดงไว้ก็คือบรรลุเร็วบรรลุช้านะคะเพราะว่ามีการกล่าวไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละมรรคนี่ก็ยังไม่เหมือนกันเลยค่ะ
2: อาจารย์คะถามต่ออีกนิดนึงสังขารธรรมเนี่ยมีไกลใกล้ทีนี้พอเสร็จแล้วก็เลยทำให้นึกถึงที่คำถามในพระธรรมที่เคยถามกันว่าเวลาที่ถามว่ามีไกลใกล้ไหมบอกว่าไกลใกล้จริงๆไม่มีเป็นแค่สภาพธรรมก็เลยเริ่มงงนิดนึงว่าอ้าวแล้วสังขารธรรมมีไกลใกล้ที่อธิบายใน
1: หมายถึงขันนะคะหมายถึงขันค่ะแต่สังขารธรรมก็หมายถึงขันห้าอยู่แล้วค่ะแต่ลักษณะของไกลใกล้เนี่ยกล่าวถึงลักษณะของขัน
2: ลักษณะของขัน
1: เช่นนะคะเช่นอกุศลกับกุศลเนี่ยไกลกันไหม
2: กุศลกับอกุศลไกลอ
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วอกุศลกับอกุศลเนี่ยใกล้กันไหม
2: ใกล้ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แหละล็อกอ่านได้ล็อกอ่านในขันธวิภังได้นะคะท่านอธิบายนะคะไกลใกล้หยาบละเอียดสามตานี้โดยในยากของค่ะโดยในยากของการเทียบเคียงลักษณะค่ะมี
2: อ๋อพอเข้าใจขึ้นแล้วค่ะอาจารย์โดยนัยยะของขันธ์แต่พอเวลาที่อธิบายพระธรรมตอนที่เวลาไปถามท่านอาจารย์หรือว่าคณาจารย์ต่างๆเนี่ยมักจะพูดว่าไม่มีไกลใกล้เพราะว่าเป็นสภาพธรรมก็แสดงว่าเป็นสภาพธรรมนี่มันไม่ใช่สังขารละ
1: หมายถึงว่านะคะขนาดที่ลักษณะของสภาพธรรมปรากฏนี่ค่ะไม่มีใกล้ไม่มีไกลค่ะเพราะกำลังปรากฏด้วยดีกับปัญญานะคะหรือโดยนัยยะของการใกล้ต่อการพิจารณาไกลต่อการพิจารณาก็คือรู้ได้ขณะที่รู้ได้ง่ายกับรู้ได้ยากเหมือนอย่างกับรูปที่นะฮะในชีวิตประจำวันที่รู้ได้ง่ายก็เป็นรูปใกล้นะคะสุขุมรูปก็เป็นรูปไกลนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละนัยยะค่ะ
2: ก็เมื่อไหร่ที่เป็นความจริง
1: แต่อย่าลืมนะคะว่าขณะที่สภาพธรรมปรากฏเนี่ยค่ะไม่ได้คำนึงถึงความใกล้หรือไกลเพราะขนาดนั้นกำลังมีลักษณะของธรรมะนั่นแหละปรากฏโดยความเป็นธรรมะค่ะต้องแต่ละนัยยะนะคะค่ะ
2: อ๋อนัยยะของขันธ์กับนัยยะของสภาพธรรมค่ะเข้าใจขึ้นแล้วค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเชิญพี่เปิ้ลเลยค่ะพี่เปิ้ล
0: อีกนิดนึงพอดีน้องอีขึ้นมาว่านัยยะของขันธ์มีใกล้ไกลนัยยะของสภาพธรรมะก็เช่นแบบว่าที่เราได้สนทนาอาจารย์เมตตาเนี่ยศัตรูใกล้ศัตรูใกล้เขาก็คือโลภะใช่ไหมคะราคะเนี่ยแล้วก็ศัตรูไกลก็คือพยาบาทนี่คือนัยยะของธรรมะใช่ไหมคะใกล้ไกลอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ของขันธ์ใช่ไหม
1: คะอันนี้ก็นะคะอีกนัยยะหนึ่งไงคะ
0: เหตุใกล้นัยยะนู้นอาจารย์เนาะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเหตุใกล้กับเหตุไกลค่ะอะไรที่เป็นเหตุใกล้อะไรที่เป็นเหตุไกล
0: โอ้โหแล้วคือเวลาสนทนาต้องเน้นนะคะว่าเราจะสนทนาในยะอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้น
2: ละเอียดจริงจริงละเอียดจริงๆพี่เปิ้ล
0: ละเอียดยิ่งศึกษายิ่งละเอียด
2: พอยิ่งนำสนทนาปุ๊บเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยเรายังไม่ละเอียดเท่ากับที่อาจารย์อธิบายเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหอาจารย์
0: เราไม่รู้อะไรอีกเยอะน้องอิทอีกเยอะมากเลย
2: พี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลลองคิดดูนะอิทพอดีอิทได้อ่านอะไรบางอย่างนะฮะที่พระพุทธองค์ไปเผยแพร่พระธรรมท่านนี้เนี่ยที่นานาชาติอะไรพวกนี้แล้วหลายประเทศเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหทำให้รู้ซึ้งถึงพระกรุณาที่คุณพระเมตตาที่คุณกับพระบริสุทธิ์ที่คุณจริงๆตรงที่ว่าสมัยก่อนอ่ะพี่เปิ้ลระบบสาธารณสุขไม่ดีนะแล้วก็ระบบการขนส่งก็ไม่ดีนะแล้วการเดินทางต่างๆเนี่ยยากลำบากมากเลยอ่ะแต่พระพุทธองค์มีความเมตตาที่อยากจะให้ทุกคนหลุดพ้นน่ะไปถึงกรีกโรมันไปถึงประเทศญี่ปุ่นจีนอะไรต่ออะไรแบบโอ้ยเยอะแยะมากแล้วแบบเลยมีรู้สึกแบบทุกคนเขาพยายามจะเรียนนะฮะเขาพยายามจะเรียนแล้วเขาก็พยายามรวบรวมข้อมูลที่คล้ายๆกันเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีความละเอียดแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็บางอย่างก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าไม่เข้าใจให้ละเอียดเนี่ยมีสิทธิ์เพี้ยนได้แต่ว่าในสมัยโบราณซึ่งภาษาก็ไม่ได้มี AI มานั่งแปลแบบสมัยนี้แล้วการสื่อสารต่างๆโอ้โหท่านเพียรมากเลยอ่ะแล้วก็ยังบางทียังคงบริบทเดิมๆไว้ได้อ่ะก็เลยมีรู้สึกว่าโอ้โหพระพุทธองค์นี้สุดยอดต้องบอกสุดยอดจริงๆกราบขอบพระพุทธองค์จริงกราบขอบพระคุณค่ะพี่เปิ้ลอาจารย์คะเชิญต่อได้เลยค่ะเชิญค่ะอาจารย์ลืมเปิดไมค์ป่ะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องศึกษานะคะแล้วก็ค้นคว้านะคะและเข้าใจในหลากหลายนัยยะโดยละเอียดแต่ไม่ว่าจะเรียนกี่นัยยะเนี่ยนะคะเพื่ออะไรเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้แหละค่ะไม่ใช่ว่านะคะพอจะเข้าไปในทะเลชื่อค่ะเพลินไปกับชื่อ
2: ทะเลชื่อจริงๆค่ะ
1: ค่ะก็นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเมื่อไหร่นะฮะที่เราเพลินไปกับคำกับชื่อกับเรื่องเนี่ยจนกระทั่งนะฮะคิดก็เป็นคำเป็นเรื่องเป็นอะไรไปหมดเนี่ยเริ่มที่จะติดในคำในชื่อในเรื่องแล้วนะคะลืมไปว่าจุดประสงค์นะคะที่เรียนคำชื่อเรื่องเนี่ยเพื่อเข้าใจลักษณะของธรรมะขณะนี้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้นะคะไม่ใช่พูดแบบเป็นนิยามหรืออะไรพวกนั้นนะคะแต่เนี่ยแหละค่ะจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องก็คือเข้าใจตัวธรรมะและตัวธรรมะตามความเป็นจริงก็ขณะนี้ด้วยนะคะ
2: สำคัญสุดจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: แล้วไพเราะมากเลยท่านอาจารย์ธิดารัตน์ได้เตือนทุกครั้งเลยซึ่งเป็น
2: ใช
0: ่โอ้อุปการะมากกับพวกเราจริงๆค่ะอาจารย์อุปการะจริงๆค่ะเตือนพวกเราอย่าไปติดกับคำติดกับชื่อเรื่องราวแต่ว่าทุกอย่างศึกษาหลายเช่นหลายนัยยะก็ตามเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้เท่านั้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะเราจะจมอยู่ในทะเลชื่อทะเลเรื่องราว
2: พี่เปิ้ล
0: เป็นอะไรที่แบบ
2: จำคำนี้ได้เลยจนกว่า
0: เลยอาจารย์ธิดารัตน์อมตนาค่ะเชิญค่ะ
2: พ
0: ี
2: ่เปิ้ลจนกว่าจะไม่มีชื่อค่ะ
0: ใช่ก็ลงเนี่ยอัตถะเดียวกับที่ท่านอาจารย์ได้เตือนเลยจนกว่าจะมีชื่อเพราะเราจะจมอยู่ในทะเลชื่อตลอด
1: แล้วพอฟังว่าไม่มีชื่อก็ปฏิเสธปริยัติไม่เรียนเพราะว่าธรรมะไม่มีชื่อแล้วจะรู้อะไรแล้วจะรู้อะไรค่ะขนาดศึกษาจนโอ้โหละเอียดยิบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อที่เข้าใจลักษณะนะคะปริยัติเนี่ยเกื้อกูลต่อปฏิธรรมะไม่ใช่การปฏิเสธปริยัติแล้วคุณจะไปนั่งคิดแล้วเข้าใจลักษณะได้เองนี่ไม่ใช่ค่ะแต่ศึกษาปริยัติ
2: เข้าใจได้เองเป็นไปไม่ได้เลยอาจารย์เรียนมาต้อง20-30ปีนี่กว่าจะเข้าใจนี่ยังแบบยากมากเลย
1: ก็นะคะลองถ้าเกิดนะคะเราลองไปคุยกับ

0: จำแต่ศึกษาเพื่อเข้าใจแต่เข้าใจแล้วก็จำนะจำได้ค่ะ
1: ชอบอาจารย์เบนจังเลยค่ะถ้าไม่ศึกษาปฏิเสธปริยัติและจะรู้อะไรอาจารย์เบนเบนให้เราคิดจริงๆนะคะจะไปรู้อะไรเราขนาดเราสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นมีอยู่เนี่ยล่ะแล้วจะไปรู้อะไรจะไปพิจารณาแต่ตรองอะไรถ้าคุณปฏิเสธปริยัติเนี่ยลักษณะของสภาพธรรมะจะเอาอะไรไปไต่ตรองถ้าคุณขาดปริยัติใช่ไหมท่าน
0: แล้วถ้า
1: สุตตมิจฉปัญญาก็ไม่เกิดแล้วแล้วคุณจะไปจำเป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะแล้วถ้าปฏิเสธ
1: ไม่ต้องถึงจินตามาปัญญาเลยค่ะก็จบแค่นั้นค่ะ
0: ถ้าปฏิเสธถ้าปฏิเสธปริยัติเนี่ยค่ะหรือว่าไม่เรียนโดยละเอียดเนี่ยค่ะแสดงว่าปฏิเสธคำสอนหรือเปล่านะคะก็ไม่ใช่สาวกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เรียนไปเถอะค่ะฟังไปเถอะค่ะเพราะยังไงเราก็เป็นสาวกนะคะต้องเป็นผู้ฟังแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนี่แสดงว่าปัญญายังไม่พอปัญญาไม่พอยิ่งต้องอะไรรู้ไหมฮะศึกษาเพิ่มเพราะว่าหนทางเดียวที่จะทำให้นะคะปัญญาละเอียดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยอาศัยการฟังคำจริงการไต่ตรองค่ะไม่มีหนทางอื่นนะคะ
1: ปัญญาเกิดตามลำดับจริงๆนะคะอาจารย์แล้วก็บางคนก็บอกว่าก็พอได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์บอกว่าก็ไตรเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ตามความเป็นจริงก็จะพิจารณาอย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่เรียนปริยัติว่าลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเขาแตกต่างกันยังไงมันก็เหมือนกับว่าถูกธรรมะหลอกลวงป่ะคะอาจารย์ว่าจะมุ่งเน้นพิจารณาไตรตรองสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นขณะนี้มันเป็นไปไม่ได้มันย้อนแย้งกันนะคะอาจารย์แล้วเอาอะไรไปไตรตรองล่ะใช่ไหมคะเชิญค่ะอาจารย์จะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะที่เดือดร้อนแล้วก็ยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยค่ะก็คือเพราะอกุศลนะคะความเป็นเราโลภะที่ต้องการผลนะคะแล้วคิดว่าฟังแค่นี้พอแล้วนะคะก็คือเนี่ยตัณหามานะทิฏฐิเครื่องเนิ่นช้า3ตัวนี้นะคะแล้วถ้าไม่ค่อยๆที่จะขัดเกลานะคะสิ่งกิเลสเหล่านี้หรือเข้าใจตามความเป็นจริงเพื่อที่จะละคายอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการศึกษาโดยละเอียดเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถจะปรุงแต่งให้ปัญญาที่จะเข้าใจที่จะละเอียดขึ้นเพราะสภาพธรรมะนะคะละเอียดมากกว่าปริยัติที่เราเรียนเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ค่ะปริยัติเองสามารถที่จะเรียนละเอียดไปได้นะคะจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เข้าใจเนี่ยและลักษณะของธรรมะเนี่ยนะคะยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งคิดดูฮะขณะจิตหนึ่งเนี่ยจิตหนึ่งขณะเจตสิกเกิดต้องมากมายจะรู้
2: อาจารย์คะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยก็เลยทำให้เข้าใจเป็นลำดับอย่างเงี้ยนะคะมีทางเดียวเท่านั้นคือทางเดียวคือที่พระพุทธองค์เคยพูดบ่อยๆว่ามีทางเอกทางเดียวคือสติปัฏฐานแต่จะไปถึงสติปัฏฐานได้ก็ต้องรู้ความจริงถึงจะไปถึงสติปัฏฐานได้และถึงจะไปวิปัสสนาญาณแล้วก็บรรลุธรรมได้ซึ่งตรงเนี้ยพูดเหมือนสั้นมากเลยแต่จริงๆแล้วโดยความเป็นจริงมันยากและยาวนานมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะถ้าทำคำสอนนะคะถึงเป็นอุปนิสยโคจรอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ถึงนะคะสติปัฏฐานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปฏิเสธและโดยรากฐานของพระธรรมเนี่ยก็ปริยัติเป็นปัจจัยแก่ปฏิบัตินะคะปฏิธรรมะแล้วก็ถึงปฏิเวทะก็เขามีเป็นไปตามลำดับอยู่แล้วนะคะและแม้กระทั่งศึกษาปริยัติเนี่ยยังมีนะคะศึกษาปริยัติผิดอีกเหมือนจับงูพิษข้างหางเพราะฉะนั้นศึกษาปริยัติเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่จะนำออกจากวัฏฏะก็คือศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะเข้าใจลักษณะของธรรมะถึงจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาในถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะโยงกันก็ไม่มีอย่างอื่นนะคะค่ะก็พอดีหมดเวลานะคะสำหรับวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
3: อนุโมทนาสาธุ
1: ขอบคุณอาจารย์ธีรรัตน์
4: ครับอนุโมทนาอาจารย์ธีรรัตน์ของอาจารย์ยินดีกุศลอาทิตย์ทุกท่านครับ
5: ขอบคุณมากอาจารย์ธีรรัตน์

0: ในกุศลจิตของอาจารย์และทุกท่านค่ะ
1: ขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาและผู้รับฟังค่ะยินดีที่ได้ขึ้นพูดกันค่ะ
2: และผู้ฟังทุกท่านครับ
0: พี่นาฬยินดีในกุศลของทุกท่านด้วยนะคะ
3: กราบขอบพระคุณอาจารย์ธิดารัตน์และอนุโมทนาสาธุค่ะ
4: สาธุค่ะ
5: กราบอนุโมทนาอาจารย์ธิดารัตน์
6: สมาทานคืออย่างไรสมาทานคือการถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่ดีหรือไม่ดีสภาพธรรมะที่สมาทานเป็นเจตนาเจตสิกแต่การเว้นในสิ่งที่ไม่ดีเป็นวิรติเจตสิกจากการสนทนาคันธสูตรที่มสพ.21 พฤษภาคม 2559

0: เราคิดถึงคำว่าสมาทานสิคะคืออะไรพูดตามๆกันหรือเปล่าไปสมาทานศีลถ้าไม่รู้จริงๆก็ไม่สามารถที่จะถึงความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นธรรมะทั้งหมดคุณวิไลจะรักทรัพย์ใครไหม
1: ขณะนี้ยังไม่มีเจตนาที่จะทำค่ะ
0: ตั้งใจไว้หรือเปล่าว่าจะไม่รัก
1: ตั้งใจค่ะ
0: หรือว่าตอนนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ไม่รู้ค่ะ
1: แต่ตั้งใจค่ะที่จะไม่รักทรัพย
0: ์ขณะนั้นคือความหมายของคำว่าสมาทานถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเราคงจะไม่ไปถือเอาความไม่ดีมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพราะว่าปกติก็เป็นไปตามอกุศลอยู่แล้วไม่ต้องไปสมาทานอกุศลแต่ว่าเวลาที่ถือเอาในสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนจะเดือดร้อนเพราะตัวเองแน่ๆแต่ว่าตัวเองที่จะเดือดร้อนก็คือว่าขณะนั้นตั้งใจที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนแล้วผลนั้นที่ตั้งใจไว้ก็กลับมาสู่จิตซึ่งเกิดขึ้นจากจิตซึ่งเป็นอกุศลอกุศลวิบากจิตทั้งหมดก็เป็นผลของอกุศลกรรมไม่มีใครไปทำอะไรให้ใครเลยทั้งสิ้นสมาทานศีลก็ไม่ต้องใช้คำนี้ก็ได้ทำไมไปพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักจนไม่รู้ว่าสมาทานแปลว่าอะไรแต่ก็ทำอย่างนั้นแหละมาเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงถึงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความคิดมั่นคงที่จะไม่กระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขณะนั้นก็คือความหมายของคำว่าสมาทานถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
2: สมาทานนะครับมาจากคำว่าสังแปลว่าด้วยดีอาคือกลับความมีความหมายที่ตรงข้ามกับคำที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือคำว่าฐานะฐานะคือการให้พออาอยู่ข้างหน้าก็จะกลับความก็จะเป็นการถือเอาเพราะฉะนั้นเมื่อสังแปลว่าด้วยดีรวมกับคำว่าอาฐานะที่แปลว่าถือเอานะครับจึงเป็นความหมายที่ว่าถือเอาโดยทั่วด้วยดีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสมาทานก็ขึ้นอยู่กับว่าในที่นั้นจะมุ่งหมายถึงว่าสมาทานตั้งใจที่จะประพฤติในสิ่งที่ดีงามซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ถ้ามีการสมาทานธรรมะที่เป็นพิษคืออกุศลธรรมทั้งหลายนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีแสดงไว้สองส่วน
0: ก็เป็นความกว้างขวางยิ่งขึ้นของคำที่เบื้องต้นส่วนใหญ่เข้าใจอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าได้ศึกษาภาษาบาลีก็จะมีความหมายที่ชัดเจนขึ้นอีกแล้วก็ตามปกติธรรมดาที่สมาทานศีลไม่มีใครไปสมาทานอกุศลศีลทั่วไปคนเข้าใจการสมาทานในสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกต้องว่าสมาทานคือการถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติย่อมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีด้วยณเวลาที่สมาทานทางฝ่ายอกุศลต้องไปบอกใครหรือเปล่าคะเงียบกริบเลยจะไปบอกเขาได้ยังไงอกุศลแต่ว่าขณะนั้นจิตก็สมาทานแล้วถือเอาว่าจะกระทำทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ฟังแล้วก็การศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเรื่องของการที่ทางฝ่ายไม่ดีก็จะไม่บอกใครทางฝ่ายดีไม่ต้องบอกใครก็ได้เหมือนกันเลยแต่ว่าที่บอกว่าสมาทานศีลบ้างก็คือว่ากล่าวยืนยันให้รู้ว่าจะไม่ทำอย่างนั้นยืนยันที่ไปบอกคนอื่นหมายความว่าไม่ใช่รู้เฉพาะตัวแต่ต้องการให้คนอื่นรู้ด้วยเป็นพยานด้วยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปสมาทานที่วัดบ้างหรือว่าสมาทานกับพระภิกษุบ้างขณะนั้นต้องเป็นทางฝ่ายกุศลทางฝ่ายอกุศลก็ไม่ไปบอกใครการศึกษาธรรมะก็เป็นการที่ให้รู้ว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดจะใช้คำว่าสมาทานถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ถึงเขาทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาคิดที่จะทำและถือเอาว่าเขาจะทำอย่างนี้บ่อยๆนั่นก็เป็นความหมายของคำว่าสมาทานถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาธรรมะใดๆได้แม้สมาทานแล้วยังทำผิดนี่แสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาขณะที่สมาทานคือเจตนาเท่านั้นค่ะความตั้งใจความจงใจที่จะไม่กระทำสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ดับไปการงดเว้นทุจริตมีไม่ใช่แต่เฉพาะเจตนาซึ่งเป็นสมาทานแต่ยังมีวิรติเจตสิก ซึ่งขณะนั้นตัวอย่างของคนทอนเงินถึงแม้ว่าเขาจะหยิบเงินทอนออกมาแล้วแต่ถ้าเขาเกิดวิรัติขึ้นมาที่จะไม่ทำทุจริตเขาก็คืนเงินให้ไปได้เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ละเหตุการณ์ซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะสมาทานแล้วแต่ก็ถึงเวลาจริงๆวิรติเจตสิกไม่เกิดก็ไม่มีเราจะไปวิรัติแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะของเจตสิกซึ่งวิรัติเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นโอกาสที่ได้เข้าใจคำว่าสมาทานเป็นการถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติได้แก่เจตนาเจตสิกแต่การที่จะวิรัติเว้นจริงๆในเมื่อวัตถุนั้นกำลังอยู่เฉพาะหน้าต้องเป็นเพราะวิรติเจตสิกเกิดหรือไม่เกิด

0: ที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์วรานนท์วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2560
1: เรียนให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำในเรื่องของการเจริญเมตตาเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์คะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะฟังมานานเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าโทสะก็ยังมากค่ะอาจารย์แล้วก็เมตตาก็ยังเจริญช้ามากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: คุณหมอฟังธรรมะเพื่ออะไรคะเพื่อจะมีเมตตาหรืออะไร
1: ฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าธรรมะที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีแล้วก็เมตตาก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราอันนี้สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเราหวังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังธรรมะเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้จะได้มีเมตตามากๆหรืออาจก็ตามที่เราคิดว่าเราจะไปแก้นิสัยที่ไม่ดีของเราแต่ไม่เข้าใจว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะแม้โลภะหรือโทสะที่คุณหมอไม่ชอบเลยก็มีจริงๆเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ขาดปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่หวังเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำเนี่ยนะคะเข้าใจคำที่ได้ฟังให้มากมิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะละคลายความต้องการได้เพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเราต้องการอย่างอื่นใช่ไหมคะอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยๆทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอฟังธรรมะก็เปลี่ยนความต้องการบางคนก็มาต้องการธรรมะจนกระทั่งต้องไปสำนักปฏิบัติเพราะคิดว่านะคะจะเข้าใจธรรมะได้บางคนก็รู้ว่าอีกไกลเพราะฉะนั้นก็มีกุศลอื่นๆเสียก่อนโดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราห้ามความหวังไม่ได้ห้ามความอยากไม่ได้แต่ความอยากนี่ค่ะรู้ยากว่าขณะนั้นน่ะเป็นความต้องการเพราะชินกับความไม่รู้และความยึดมั่นในสิ่งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการขัดเกลานะคะด้วยการเข้าใจจนกระทั่งไม่หวั่นไหวเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะอาจหารร่าเริงที่จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราต้องไม่ลืมเลยค่ะจุดประสงค์ของการฟังเพื่อเข้าใจความจริงมีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งยังไม่รู้เลยฟังเพื่อรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งเกิดแล้วโดยที่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรือไม่อยากให้เกิดก็เกิดมีเดี๋ยวนี้ตามเหตุตามปัจจัยจะไปทำให้อะไรเกิดก็ไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะสิ่งที่มีแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ไปทำให้ความไม่รู้เกิดอีกหรือว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ก็เกิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อดทนฟังอะไรก็ได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะอดทนหรือเปล่าบางคนฟังเรื่องนี้ไม่ชอบเลยบ่อยเบื่อซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยประโยชน์อยู่ที่ว่านะคะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่กำลังพูดซ้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่กำลังพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ความเข้าใจถึงไหนเนี่ยค่ะเป็นการเตือนให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากและความไม่รู้และความต้องการเนี่ยก็ผลักไสให้ไปที่อื่นแทนที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีว่ายังรู้น้อยมากเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องนี้ไม่พอถ้าเบื่อเป็นธรรมะหรือเปล่าคะแต่ไม่รู้เลยค่ะทุกอย่างหมดจนกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเราได้ต่อไปฟังธรรมะเพื่ออย่างนี้ค่ะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยชีวิตประจำวันอดทนบ้างหรือเปล่าคะอดทนด้วยความเป็นเราเป็นบารมีหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เห็นไหมคะสอนให้อดทนกันต่างๆนานาแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอดทนนั้นก็ไม่ใช่บารมีเป็นเราต่างหากเพิ่มความเป็นเราว่าเราเก่งเราอดทนได้เราดีเราอดทนได้แต่ความจริงก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของการละเรื่องของการขัดเกลาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาอะไรก็จะไปขัดเกลากิเลสไม่ได้เพราะขณะนี้นะคะกิเลสอย่างละเอียดก็เกิดแล้วทั้งนั้นแต่ไม่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นกิเลสและยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังจริงฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งขณะที่ค่อยๆเข้าใจก็ไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เรา หนทางจริงๆก็คือไม่ใช่หนทางของใครที่จะไปคิดไปทำนะคะแต่ว่าฟังธรรมะด้วยความเคารพด้วยความมั่นคงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะกำลังมีจริงๆหนทางมีเยอะนะคะหนทางของจิตแพทย์หนทางอะไรก็ตามแต่มากมายที่จะให้ผู้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันแต่นั่นก็คือหนทางของคนอื่นซึ่งไม่ใช่หนทางที่จะดับจริงๆเพียงแต่ว่าพยายามสุดขีดเลยที่จะให้เกิดขึ้นนะคะโดยประการต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะเหตุว่ายังไม่รู้เหตุที่แท้จริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าจะไม่มีกิจการงานต่างๆนะคะต่างคนก็ไปตามทิศทางของตนแต่หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หนทางอย่างนี้แต่เป็นหนทางที่จะสามารถเข้าใจความจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้การที่ไม่รู้และมีกิเลสต่างๆมากมายเนี่ยค่อยๆละคลายเพราะความรู้ถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่มีทางเลยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมองไม่เห็นเลยความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยอยู่ในจิตมองไม่เห็นเลยว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ความเข้าใจธรรมะอย่างเดียวนะคะที่จะทำให้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยค่อยๆละคลายไปได้ซึ่งต้องอาศัยประโยชน์ของการรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วใครก็ตามที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ดีได้เพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการที่เพียงอยู่ดีกินดีนะคะมีความสนุกสนานรื่นเริงมีความไม่เดือดร้อนแต่ว่าต้องถึงว่าแล้วจิตใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดการกระทำนั้นน่ะมีทางใดที่จะเยียวยาเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะรักษาไม่หายยังไงก็ไม่หายค่ะหายได้แค่ประทะประทังไปนะคะแล้วก็เป็นกันอีกวันนี้ดีมากนะคะพรุ่งนี้เป็นยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่สำเร็จถ้าไม่ใช่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งผู้ที่ได้เข้าใจจริงๆแล้วก็อบรมเจริญปัญญากิเลสค่อยๆละคลายจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมากจนถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่การที่จะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็พยายามหนทางของตัวเองหรือว่าหนทางของคนอื่นซึ่งไม่ใช่หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะบอกได้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรจะรักษาตรงไหนคะหาไม่เจอใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าตรงไหนคืออะไรต้นตอที่ใหญ่สุดก็คือความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะความติดข้องหรือว่าโทสะหรือความริษยาหรือว่าความสำคัญตนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่มองไม่เห็นเลยค่ะอาจจะส่งเสริมให้มีมากๆคือความไม่รู้ช่วยกันไม่รู้ต่อไปทำสิ่งที่เข้าใจว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องเช่นการบวชภิกษุสามเณรซึ่งไม่มีความเข้าใจธรรมะถูกหรือผิดเห็นไหมคะละเอียดไหมคะเพราะว่าคนอื่นเพียงแค่ได้ยินว่าบวชภิกษุก็อนุโมทนาบวชสามเณรก็อนุโมทนาแต่ว่าคิดให้ดีไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วบวชจะเป็นประโยชน์อะไรบวชเพื่ออะไรซึ่งพระธรรมเดี๋ยวนี้นะคะกำลังสามารถที่จะเข้าใจได้แม้ไม่บวชเพราะฉะนั้นการบวชเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตซึ่งต่างกันมากอยู่ได้ด้วยความศรัทธายิ่งด้วยการที่รู้คุณของพระธรรมยิ่งด้วยการที่รู้ว่าชีวิตสั้นมากแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีบรรพชิตก็มีตามอัธยาศัยแต่ทุกคนสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็พลอยยินดีไปด้วยทางบ้านทางเมืองก็เลยผิดกันหมดเพราะฉะนั้นคนที่จะฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นคนที่ตรงรู้ว่าจุดประสงค์ของการพูดเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการฟังเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นจริง แม้แต่การที่จะละคลายกิเลสนะคะคิดว่าไปบวชแล้วจะละคลายได้ไหมเป็นสามเณรแล้วจะละคลายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะได้เข้าใจธรรมะปัญญาต่างหากซึ่งทำให้ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่ว่าเรื่องไม่รู้ถ้ามีคนบอกว่าเรามาเรียนเรื่องเมตตากันวันนี้จะมากันเยอะไหมคะอยากมีเมตตาใช่ไหมคะแต่เมตตาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีไหมพอเรียนเสร็จจบทั้งวันกลับไปบ้านสิคะเมตตาอยู่ไหนคะเหมือนเดิมหรือว่ามีโลภะมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปทำได้หรือเราคิดว่าเราไปฟังมาแล้วนะคะเมตตาคืออะไรนะหวังดีต่อคนอื่นพร้อมที่จะเกื้อกูลทำประโยชน์ทำทำไมคะทำไมต้องหวังดีทำไมต้องทำประโยชน์ทำทำไมเพราะเราอยากมีเมตตาหรือว่าเพื่อขัดเกลากิเลสแค่นี้ความละเอียดก็ต่างกันแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเผยไม่ได้เลยค่ะถ้ารู้ว่าเพื่อขัดเกลากิเลสเราจะรู้ตัวเลยเราขาดเมตตาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการขัดเกลาก็ด้วยการที่รู้ว่านะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราก่อนสำคัญที่สุดเพื่อจุดประสงค์อันนั้นค่ะการฟังพระธรรมทั้งหมดเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งแค่อวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะใหญ่มากเพราะไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เป็นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วต่างๆนานานะคะแล้วก็ยังเป็นเหตุให้เกิดอกุศลอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านะคะถ้าไม่มีใครสามารถที่จะให้เข้าใจถูกต้องอวิชชาก็อยู่ที่นั่นเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะอยู่ไปก็อยู่ด้วยอวิชชาไม่ว่าจะแสวงหาเมตตานะคะก็เพื่อเราใช่ไหมเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจะค่อยๆลดกลายไปได้ก็ขณะนั้นเพราะความเข้าใจว่าเมตตาไม่ใช่เราลองคิดดูเปรียบเทียบนะคะถ้าเข้าใจว่าเมตตาไม่ใช่เราความเมตตาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่กับการที่เมตตาเป็นเราแล้วก็อยากมีเมตตามากๆเท่าไหร่ก็ไม่พอจะเมตตาสักเท่าไหร่คะคุณหมอมีจำกัดไหมคะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนหรือว่าไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะขณะนี้กำลังเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่รู้ประโยชน์จริงๆว่าเพื่อไม่ใช่เราและถ้าเมตตาเกิดดีใจไหมคะกับการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่เราค่ะและเวลาอกุศลเกิดดีใจไหมเห็นไหมคะวันไหวไปตามกิเลสโดยที่ว่าเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้นะคะจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะให้ปัญญาซึ่งเกิดยากแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยฟังไปอีกนานเท่าไหร่นะคะในสังสารวัฏจนกว่าขณะนั้นนะคะคลายการติดข้องได้เพราะสภาพธรรมะปรากฏการดับไปแล้วไม่กลับมาอีกอย่างนั้นยังต้องขัดเกลาต่อไปอีกเพราะปัญญาแค่นั้นไม่พอด้วยเหตุนี้จึงเห็นความหมายของคำว่าพุทธะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณมิฉะนั้นไม่มีโอกาสที่ใครจะรู้หนทางที่จะดับกิเลสได้เลยคิดดูนะคะกิเลสมากแค่ไหนดับได้ไม่เหลือเลยและยังประกอบด้วยพระญาณต่างๆพระมหากรุณาซึ่งใครก็เปรียบไม่ได้เพราะว่าบำเพ็ญพระบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์นานเท่าไหร่เพื่อให้คนอื่นได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้หมดกิเลสด้วยเพราะรู้ว่าปัญญาของใครซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ถึงระดับนั้นไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงด้วยตัวเองได้ถูกปกปิดทับถมไว้นะคะยากที่จะเปิดเผยให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไร มีแต่สิ่งซึ่งไม่มีแล้วเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยทุกอย่างเมตตาไหมคะอย่างนี้โกรธใครคะโกรธตาโกรธหูโกรธแขนโกรธขาไม่โกรธอะไรก็เป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเมตตาไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปอยากแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจเรื่องฟังค่ะธรรมะเป็นเรื่องฟังเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกว่าความเข้าใจสามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏอย่างที่ได้ฟังไม่ผิดไปเลยสักคำเดียวเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะก่อนตายได้ฟังธรรมะก่อนตายได้เข้าใจนะคะถูกต้องไม่ผิดเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดเนี่ยอันตรายมากค่ะจะผิดต่อไปอีกในสังสารวัฏจนกระทั่งไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้รับมรดกคือพระธรรมที่ทำให้สามารถรู้ความจริงได้คนที่ว่าธรรมะยากเพราะอะไรคะคนเยอะเลยที่บอกว่าธรรมะยากเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังจริงๆไม่ได้ฟังจริงๆค่ะถ้าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจได้นี่ค่ะเข้าใจแล้วบอกว่ายากแต่ไม่ใช่ฟังแล้วยากไม่ศึกษาเพราะยากเกินไปแต่ฟังแล้วเป็นผู้ที่ตรงว่ายากแน่นอนแต่เพราะเข้าใจเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดที่ว่าธรรมะยากก็ยังต้องละเอียดว่ายากจริงหรือเปล่ายากตรงไหนเพียงฟังแล้วบอกว่าไม่ศึกษาเพราะยากมากศึกษาอย่างอื่นดีกว่าฟังอย่างอื่นดีกว่าแสดงว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะว่ายากแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยยากเพราะว่าบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะก็ยากละแต่ถ้าฟังจริงๆนะคะรู้จริงๆว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นหนึ่งไม่ใช่เราเกิดแล้วดับไปยากที่วันไหนจะตรงเห็นที่เกิดแล้วดับอันนี้หมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าความยากอยู่ที่ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เลยรวมกันนะคะรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและใครจะรู้เพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เพื่อเข้าใจและเข้าใจก็สามารถที่จะเห็นคุณค่าประโยชน์ว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจจะเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไงแล้วอย่างนี้ถูกไหมล่ะที่พูดทุกคำเนี่ยถ้าจริงก็ฟังสิเพื่อที่จะได้เข้าใจมากกว่านี้ขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่เห็นประโยชน์นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของปัญญาทุกคำที่ต้องละเอียดขึ้นสิ่งที่มีจริงอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะคะทรงแสดงพระธรรมถึง 45,000 พรรษาความจริงของทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งถ้าเป็นวิชาอื่นจบไปนานแล้วใช่ไหมคะ45ปีเนี่ยได้กี่วิชาแต่ถ้าเป็นการที่จะเข้าใจธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงไม่ได้ต้องการอะไรประกาศนียบัตรใบอะไรแต่อะไรเอามาทำไมคะก็แสดงเห็นแล้วไม่ถูกถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างนี้ไปโดยตลอดเห็นผิดเป็นถูกนะคะโลกก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมอันตรธานเมื่อไม่มีผู้ที่เข้าใจแต่เพราะความเข้าใจจึงได้รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้องคงไว้ไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนคนที่ไม่เข้าใจพระธรรมจะรักษาพระธรรมได้ไหมคะแต่ก็บอกนะคะรักพระพุทธศาสนาต้องรักษาไว้ต้องบำรุงไว้แต่ให้คนอื่นเรียนช่วยกันคนอื่นตัวเองไม่เรียนเลยแล้วอย่างนี้จะเป็นไปได้ยังไงก็ทุกคนก็เวียนกันไปจนไม่มีใครเรียนเลย
3: ว่าจะเข้าใจคำแล้วเพื่อจะมาเข้าใจความหมายที่อาจารย์พูดว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมะเป็นอาการของธาตุต่างๆที่รวมๆขึ้นมาเนี่ยที่มีปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปด้วยอาจารย์จะกลับมาใช้ว่าเอาคำเดียวแล้วเข้าใจไหมว่าธรรมนั้นคืออะไร
2: ก็เห็นความยากนะคะฟังแล้วจะกี่ปีก็ตามแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นทุกคนก็รู้ขณะนี้มีอะไรนะคะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ถ้าไม่ใช้คำเนี่ยจะรู้ไหมว่าหมายความถึงอะไรไม่ว่าจะในภาษาไหนพระเชนทรงแสดงธรรมะกับ ชาวมัคคีชาวมคธนะคะในภาษามัคคีเป็นคำที่เขาใช้อยู่ทุกวันแต่ก็ยังกล่าวถึงสิ่งที่มีโดยนัยยะต่างๆเหมือนกับที่เราใช้ภาษาไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ยังต้องพูดว่าคำนั้นคืออะไรหมายความถึงอะไรใช่ไหมคะอย่างเวลานี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ภาษาไทยแท้ๆมีสิ่งที่กำลังปรากฏคนไทยด้วยที่พูดและคนไทยด้วยที่ฟังแต่คนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยจะงงไหมคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่พอฟังเนี่ยค่ะถ้าไม่ปรากฏจะมีเหรอเห็นไหมคะถ้ากลับคำถามเสียแต่ที่ว่ามีเนี่ยเพราะปรากฏใช่ไหมให้เขาเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยยากแสนยากที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วเข้าใจนะคะก็ยังบอกว่ายากแต่ว่ายากด้วยความเข้าใจแต่คนที่ไม่ฟังแล้วบอกว่าเข้าใจไม่เข้าใจก็บอกว่ายากเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ตรงมากนะคะและพระธรรมยากยิ่งเพราะอะไรคะถ้าไม่ยากยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ต้องบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนี้หรือใช่ไหมคะและเราบำเพ็ญพระบารมีชาติก่อนๆเป็นใครหรือเปล่าได้ฟังธรรมะหรือเปล่าคิดที่จะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแต่ผู้ที่เป็นโพธิสัตว์คิดที่จะเข้าใจธรรมะธรรมะมีจริงๆค่ะสัตตะหรือคนไทยใช้คำว่าสัตวะเนี่ยคือข้องผู้ที่ข้องอยู่ในโพธิคือการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีของเราอยากจะได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเพื่อที่จะได้เข้าใจความพี่ใคร่ที่จะรู้มีแค่ไหนคิดดูต่างกันมากด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยก็ยิ่งเข้าใจเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งยากและลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นที่เราว่ายากตอนต้นเนี่ยต่อไปจะรู้ว่ายากกว่านั้นตามความลึกซึ้งของธรรมะเพราะคิดดูนะคะอวิชชามหาศาลเอาจักรวาลกี่จักรวาลมารวมกันก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงความมากมายที่ได้สะสมมาและปัญญาเนี่ยจะค่อยๆละความไม่รู้นั้นน่ะจนกระทั่งหมดสิ้นตามลำดับขั้นพระฉันก็ไม่ประมาทเลยค่ะในการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ต้องเป็นผู้เคารพต่อความจริงว่าให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าใจถูกไม่ใช่เข้าใจกันผิดเผินๆกันไปหมดนะคะแล้วใครจะได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ก็เป็นคำสอนที่ปฏิรูปหมายความว่าค่อยๆลดความถูกต้องเอาสิ่งอื่นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ค่ะแม้ในภาษาไทยนะคะพูดกันเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ภาษาไทยตลอดเหมือนชาวมคธเขาก็ใช้ภาษาบาลีปาละเนี่ยภาษามัคคีตลอดใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยแต่เขาก็ฟังนานมันอย่างที่เราฟังในภาษาไทยเท่ากันเพราะว่าถ้าแปลกลับเป็นภาษาบาลีก็ตรงกับที่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงแท้ๆกำลังมีเดี๋ยวนี้เอาใครรู้เห็นไหมคะมืดแค่ไหนถูกปิดบังไว้แค่ไหนจนกว่าแต่ละคำเนี่ยค่อยๆรู้ว่าขณะนี้มีธาตุรู้คนก็พอที่จะรู้ว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงและธาตุรู้ล่ะเมื่อไหร่ตรงไหนลืมคิดว่ากำลังเห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นรู้ในอาการที่ปรากฏของสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือธาตุรู้ซึ่งแต่ละคำนี่ค่ะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ไงคะก็ต้องอาศัยคำในภาษานั้นแหละอธิบายจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจนกว่าจะถึงลักษณะที่มีจริงที่เป็นอย่างนั้นซึ่งเกิดและดับเพราะสิ่งที่มีต้องเกิดด้วยแล้วก็ต้องดับไปด้วยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อไม่ใช่เราอะไรจะเกิดก็คือว่ามั่นคงว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะอะไรคะก็เกิดแล้วให้เห็นน่ะว่าไม่ได้ไปทำสักนิดเดียวที่จะให้เกิดขึ้นเกิดแล้วทั้งนั้นจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้ดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยค่ะคือการที่จะสะสมเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆและจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ความจริงอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงอย่างนี้เลยก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าตอนต้นยากตอนต้นยากสำหรับเรื่องนะคะคำแต่ว่าความลึกซึ้งยากเมื่อปรากฏที่จะยากขึ้น แต่คำในพอชินเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่ลักษณะก็ไม่ได้ปรากฏถ้าปรากฏเราจะรู้ว่ายากไหมซึ่งขณะนี้ทุกอย่างด้วยไม่ใช่เพียงอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะเกิดระดับทั้งนั้นอย่างรวดเร็วและไม่เหลือด้วยชาติก่อนไม่เหลือสักนิดแต่ละวันก็ไม่เหลือเลยสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะคะหมดจริงๆแต่ละหนึ่งขณะด้วยฟังเพื่อเข้าใจถูกค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อจะไปทำอะไรให้กิเลสหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะนะคะต้องมีคำที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะเป็นไปตามความหมายของคำนั้นว่ากำลังกล่าวถึงคำอะไรและต้องเข้าใจตัวจริงของธรรมะเพียงแค่รู้ว่ามีจริงแค่นี้ค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาเพราะว่าสภาพธรรมะอื่นมีมากก็ต้องเกิดมากปัญญาเข้าใจนิดเดียวความไม่รู้มีมากก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่เราต้องมั่นคงนะคะไม่งั้นก็จะไขว้เขวแล้วก็ทำให้พระธรรมเสื่อมสูญ
4: วันนี้ก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์แม้ขั้นความรู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ยากแล้วแต่ส่วนมากในชีวิตประจำวันก็เข้าใจผิดว่ารู้แล้วแล้วก็พูดตามได้แต่ยังไม่เห็นตัวจริงของสิ่งที่ทรงแสดงค่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีอะไรคะ
4: มีเห็นค่ะ
2: ค่ะมีเห็นนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเรื่องเห็นเข้าใจว่าเห็นมีจริงๆเข้าใจว่าเห็นเกิดขึ้นและเห็นดับไปแล้วเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเพียงสิ่งที่รู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ได้ยัง
4: เป็นค่ะ
2: เป็นแล้วเลยค่ะ
4: เป็นว่าท่านอาจารย์บอกว่าเห็น
2: แต่ทีนี้นะคะต้องฟังว่าขณะนี้ทุกคนเข้าใจถูกต้องว่ามีเห็นแล้วเห็นเกิดทุกคนก็รู้ฟังแล้วถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นได้ยังไงแล้วเห็นก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแค่เห็นไหมคะเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยหน้าที่ของเห็นคือกำลังเห็นแล้วเห็นแค่เห็นระดับไปรู้อย่างนี้ตรงลักษณะที่กำลังเห็นแล้วหรือยัง
4: ยังค่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือเข้าใจความจริงไงคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะจะรู้อะไรเมื่อไหร่จะพยายามให้รู้อย่างนี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่คู่กับคำว่าธรรมะก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นอนัตตาแล้วจะมาเป็นอัตตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดที่สุดแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแสดงอาการความเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยจะเปลี่ยนจากปัจจัยที่ทำให้เกิดก็ไม่ได้เช่นมีตาเราใช้คำว่าตาแต่ความจริงหมายความถึงธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นระดับเข้าใจอย่างนี้นะคะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้คำเพราะเข้าใจแล้วนะคะเหมือนกับเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องใช้คำไม่อย่างนั้นเราคงต้องพูดทั้งวันใช่ไหมคะแต่นี้เรารู้เราก็ไม่ต้องพูดเนี่ยอย่างดอกกุหลาบเราเห็นแล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าดอกกุหลาบก็รู้ว่าเป็นดอกกุหลาบรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรทุกอย่างไม่ต้องพูดทุกคำเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าไม่ต้องพูดแต่ความรู้ความเข้าใจเข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้ได้ฟังได้เข้าใจให้รอบรู้ให้มั่นคงเป็นปริยัติซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปฏิการที่สามารถทิ้งเฉพาะลักษณะหนึ่งเห็นไหมคะโดยไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาโดยทันทีไม่มีการเตรียมตัวใดเลยเพราะที่เตรียมก็คือการฟังเข้าใจนับชาติไม่ถ้วนที่เข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทิ้งเฉพาะลักษณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เข้าใจเรารู้ว่าคำนั้นคืออย่างนั้นแต่เมื่อยังเป็นเพียงขั้นความคิดยังไม่ได้มีการรู้ความเข้าใจจริงๆก็ฟังไตรตรองว่าถูกต้องเป็นความจริงแล้วก็มั่นคงที่จะไม่ไปฝืนพยายามไปทำอะไร ให้รู้อย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้ขณะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเป็นตัวตนต้องรู้ละเอียดค่ะเพราะธรรมะละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียด
3: มีหลายคนนะที่มาพูดแล้วอยากรู้คำปฏิจจสมุปปาฏะอะไรเงี้ยเหมือนรู้พูดตามได้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ปิดกั้นแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะเข้าใจ
2: ค่ะเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีนะคะเป็นปฏิจจสมุปปาฏะหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่ใช่ให้เราไปจำชื่อปฏิจจสมุปปาฏะแต่ให้เข้าใจเมื่อไหร่จะถึงสักทีไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้จึงต้องการรู้ใช่ไหมนี่ค่ะเราพูดภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วปฏิจจสมุปบาทไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่มีปัญหาคือไม่ได้มีพื้นฐานความเข้าใจแล้วก็ใช้คำซึ่งอยากรู้และเมื่อไหร่จะถึงสักทีก็มาจากความไม่รู้ซึ่งขณะนั้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะในภาษามัคคีเราต้องมานั่งแปลทีละคำแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่รู้ใช่ไหมถึงได้บอกว่าเมื่อไหร่จะรู้สักทีชัดเจนออกอย่างนั้นไม่รู้นั้นทำให้เกิดความต้องการใช่ไหมมาแล้วค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเอาชื่อมาตั้งต้นแล้วก็มานั่งหานะแล้วก็มานั่งจำอ๋อท่านตรัสไว้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารอะไรก็นั่งท่องไปนะคะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารชื่อจะไม่ได้เดี๋ยวฟังอีกทีเอาให้แม่นๆหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะอวิชชามีแล้วในขณะที่พูดว่าเมื่อไหร่จะรู้แต่คนนั้นก็ไม่รู้เพราะอยากจะรู้เพราะฉะนั้นเครื่องกั้นก็คือว่าเพราะไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีเราสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมคะเราใช้คำว่าตามเหตุตามปัจจัยปัจจัยมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีก็จริงนะคะแต่ภาษาไทยเราก็ใช้ใช่ไหมคะปัจจัยสิ่งที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอาศัยกันและการเกิดขึ้นถ้าไม่มีจะเป็นอยู่ได้ยังไงคำว่าปัจจัยของพระเนนทั้งหลายนี่นะคะท่านก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยไม่งั้นชีวิตจะเดิมเนินไปได้ยังไงในเพศบรรพชิตต้องมีอาหารต้องมียารักษาโรคเป็นต้นที่เหมาะที่ควรที่พอดีสำหรับการสละไม่ใช่ยังกลับไปสู่ความติดข้องต่างๆจะมีมือถือจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมีไปทำไมอยากใช่ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยกับสังขารอยู่ไหนใช่ไหมคะอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่รู้เลยได้จะจำชื่อเอาไว้เพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เราจะไปจำชื่อแต่ไม่รู้ว่าจริงๆคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะที่มีอวิชชาและพอเกิดโลภะความติดข้องขึ้นความอยากความต้องการนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายของธรรมะก็มาจากความไม่รู้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทำให้เกิดทั้งกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วแต่จะมีอะไรๆมากมายทั้งหมดนะคะจะได้ฌานไม่ได้ฌานยังไงก็เป็นเพราะไม่รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงคำเพราะว่าพอเข้าใจแล้วได้ยินคำนี้ชัดเจนถ้าเข้าใจว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมระดับไหนก็ตามระดับรูปประพรมอรูปประพรมซึ่งเป็นไปในสังสารวัฏทั้งหมดมาจากอวิชชาก็สามารถที่จะรู้ว่าทุกวันเนี่ยเป็นอยู่ด้วยอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดความต้องการต่างๆแค่นี้ค่ะหมดความสงสัยในอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารแล้วใช่ไหมถ้าเราเข้าใจว่าสังขารหมายความถึงอะไรชีวิตจริงๆพอได้ฟังธรรมะก็ไม่เห็นสงสัยอวิชชาก็เป็นปัจจัยอยู่ทุกวันนี่แหละใช่ไหมคะสังขารก็มีอยู่ทุกขณะนี่แหละเพราะอวิชชาเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ไปสนใจชื่อเรื่องบางคนเมื่อไรจะพูดเรื่องนั้นสักทีต่อไปหน่อยได้ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณต่อให้หน่อยสิหรืออะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะจะได้เข้าใจนั่นเป็นเรื่องความอวิชชานั่นแหละกำลังเป็นสังขารแท้ๆก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเข้าใจจุดประสงค์นะคะไม่ใช่เพื่อเราต้องการจะรู้คำรู้ชื่อแต่ไม่เข้าใจว่าขณะนั้นอวิชชามีเต็มที่เลยสังขารก็มีในขณะนั้นมีอยู่แล้วก็ไม่รู้ไปนั่งเรียกชื่อไปนั่งหาไปนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะพูดถึงสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ อะไรคะเนี่ยศึกษาแบบไหนศึกษาแบบตัวตนที่ต้องการคำที่ต้องการที่จะรู้ความหมายแล้วก็ลืมหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่ตรัสไว้ดีแล้วคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดปฏิจจสมุปาทะก็เดี๋ยวนี้เองค่ะแต่ไม่ใช่ไปจำชื่อมานะคะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะไปที่ข้อความอื่นแม้แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อวิชชานี่แหละในขณะที่เข้าใจเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจใช่ไหมวิชชาไม่ใช่อวิชชาใช่ไหมเข้าใจแล้วยังอยากมีสติคิดดูเป็นไปได้ยังไงขณะที่เข้าใจก็มีสติอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีสติก็ไม่เข้าใจแต่ก็ยังอยากมีสติคิดดูเรียนแบบไหนศึกษาแบบไหนศึกษาแบบไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวแต่เพราะไม่รู้ต่างหากจึงฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรแต่ว่าเพราะความไม่รู้ก็นำไปสู่การต้องการเห็นไหมคะทั้งหมดด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าฟังเพื่อให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราแม้แต่การได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจดับแล้วเห็นเกิดไม่ใช่เข้าใจได้ยินเกิดไม่ใช่เข้าใจทุกอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะคือให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติจนกว่าจะมั่นคงเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เพราะผู้ที่ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาวกโพธิสัตว์วันหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงได้ยังหาอวิชชาไหมคะเป็นปัจจัยกับสังขารด้วย
3: กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับกับผมชนันแดงประภัยขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยขยายในข้อความที่ว่าชาวพุทธควรศึกษาพระธรรมครับผม
2: ค่ะพุทธะคือรู้หรือไม่รู้ค่ะรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่าผู้รู้รู้จากใครก็ต้องรู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็คือผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดถ้าไม่ได้ฟังเราจะไม่มีโอกาสเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นได้แต่คิดกันเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเข้าใจเมื่อไหร่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นชาวพุทธที่เพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเข้าใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ใช่คนไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าเป็นชาวพุทธถ้าเขาไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพ่อแม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตามในนามตามทะเบียนนะคะแต่เข้าใจธรรมะอย่างดีแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเข้าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็ต้องเป็นไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดนะคะว่าคนนี้เป็นไม่ได้คนนั้นเป็นไม่ได้หรือคนที่เป็นคนไทยเป็นชาวพุทธทั้งหมดก็ไม่ใช่เพียงแต่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่ถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้จักพระองค์จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่อเมื่อผู้นั้นเข้าใจธรรมะตรัสไว้ด้วยพระองค์เองนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่มีทางที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาจึงได้ทรงแสดงความจริงนะคะทั้งหมดเป็นพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคำว่าพระนะคะมาจากคำว่าวระประเสริฐยิ่งคำไหนแล้วคะจะประเสริฐเท่ากับคำจริงถึงที่สุดไม่ลวงไม่หลอกไม่ให้โทษใดๆเลยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยถ้าเข้าถึงความจริงแล้วนะคะคำนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำนะคะเป็นคำจริงทั้งหมดเปลี่ยนไม่ได้จะนำไปสู่การรู้ความจริงจนถึงการประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นพระสัทธรรมสัทแปลว่าสงบธรรมะธรรมะที่สงบก่อนฟังธรรมะสงบไหมคะเต็มไปด้วยความไม่สงบแต่ก็ไม่รู้แต่พอฟังธรรมะรู้ว่านะคะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราสงบจากการเข้าใจผิดที่เคยยึดถือมานานแสนนานในสังสารวัฏว่าเราทั้งหมด ตั้งแต่เกิดจนตายพระสงฆ์สงบจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดพระสัทธรรมเนี่ยจะนำไปสู่การรู้แจ้งสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ทุกคำว่าผู้นั้นได้ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงตามที่ได้ตรัสแล้วจึงเป็นสาวกซึ่งเป็นพุทธรัตนะซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นสังฆรัตนะพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณพระธรรมรัตนะคือธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมสังฆรัตนะก็คือธรรมะนั้นเมื่อนำไปสู่การรู้แจ้งแล้วผู้นั้นก็เป็นรัตนะหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายแต่เป็นสาวกจึงเป็นสังฆรัตนะเนี่ยค่ะก็คือแต่ละคำเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เริ่มเข้าใจถูกต้องซึ่งจะไปหาแต่ที่ไหนคะถ้าส่งเสริมให้ไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาก็แปลว่าผิดแล้วค่ะไม่ได้เข้าใจแม้คำเดียวว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาจะของเราได้ยังไงคะได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกไหนเรากำลังได้ยินว่าเป็นเราได้ยินแต่ก็ดับแล้วเราอยู่ไหนก็ต้องดับไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะกว่าจะถึงความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีถูกต้องไหมคะก่อนเสียงเกิดไม่มีเสียงไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นตรงที่เกิดนั่นแหละค่ะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่ออย่างเร็วนะคะสิ่งที่เกิดก็ดูเหมือนไม่ได้ดับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยก็ลวงให้เห็นว่าเที่ยงเป็นเราที่มั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างนะคะก็ต้องค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะและรู้ว่าจะหาความจริงจากคำที่ไม่จริงไม่ได้จากคำของคนอื่นไม่ได้จากคำที่ศึกษาเผินๆแล้วก็ให้เข้าใจผิดไปนั่งประพฤติปฏิบัติไปเข้าสำนักปฏิบัติไปบวชเป็นภิกษุสามเณรโดยไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่การที่จะทำให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้แต่เป็นการทำลายคำสอนของพระศาสนาต้องตรงค่ะเหตุผลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พูดทุกอย่างตามความเป็นจริงบ่อยๆนะคะจากการที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจจากการที่เห็นผิดจะได้เห็นถูกแล้วก็ละทิ้งความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าชาวพุทธได้หรือถ้าเห็นผิดเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว
5: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเราคงปฏิบัติอะไรไม่ได้นะครับไปสำนักปฏิบัติธรรมก็จะผิดหมดนะครับทีนี้ก็คงต้องเหลือกันฟังอย่างเดียวเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วเราต้องฟังบ่อยแค่ไหนครับวันนึงเนี่ยครับ
2: เราเข้าใจแค่ไหนและเราก็จะรู้ว่าจะเข้าใจยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรแต่ไม่ใช่ไปกะเกณฑ์ใช่ไหมคะแต่เป็นผู้ที่ตรงถ้าเราไม่มีการฟังวันนี้จะเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจจากการฟังวันนี้ไหมก็ไม่มี
5: แต่ถ้าเราฟังมากๆบางทีเราก็เครียดนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเครียดไม่ใช่เข้าใจต้องรู้สาเหตุด้วยกุศลไม่นำโทษใดๆมาให้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นเรื่องละแต่ทำไมเครียดค่ะ
5: คือบางทีก็อยากดูทีวี
2: ค่ะธรรมดาค่ะไม่ใช่เราแต่ก่อนนี้ทั้งหมดเนี่ยพดทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโน่นก็พดนี่ก็พดแต่ไหนล่ะพดธรรมะทั้งหมดต่างหากเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าแม้แต่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่เราจงใจตั้งใจด้วยความเป็นเราจะพูดแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมมาเราจะพูดต่างกันหรือแม้แต่น้ำเสียงแม้แต่คำที่ใช้เพราะการสะสมทั้งหมดต้องละเอียดถึงจะรู้ว่าไม่มีเราเลยสักอย่างค่ะจะเป็นเราไม่ได้เลยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้ปัจจัยหรือปัจฐานะที่ทรงแสดงที่ตั้งของสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยเนี่ยจึงได้เป็นคำพีสุดท้ายของพระอภิธรรมตัวนี้ตัวจริงๆกำลังปรากฏยังไม่รู้เลยและจะไปรู้ปัจจัยซึ่งก็เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะที่ปรากฏเห็นไหมคะต่างกันล่ะ
5: แต่ถึงจะฟังมาพอเห็นก็จะเป็นสัตว์บุคคลทุกที
2: จนกว่าไม่ต้องมานั่งนึกก็รู้เหมือนอย่างคฤหัสถ์เนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์ไม่ต้องมานั่งคิดก็ใช่ก็เป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ได้ฟังทั้งหมดไม่ต้องนึกถึงเลยความรู้สามารถที่จะรู้ว่านั่นคืออะไรเพราะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะ ไม่เป็นอย่างอื่น
5: ก็เหมือนเข้าใจเป็นเรื่องราวอะครับ
2: จนกว่าจะรู้ว่าไม่ต้องเรียกชื่อก็จำได้ทุกคนหมดเนี่ยรู้ด้วยใช่ไหมคะเพราะชินฟังบ่อยๆถ้าคนฟังน้อยจะให้เขารู้หมดก็ไม่ได้เขารู้จักคนเดียวที่เขาคุ้นเคยนะคะแต่เขาเจอตั้งหลายคนจะให้เขาไปรู้จักหมดทุกคนก็ไม่ได้แต่คนที่รู้จักมากขึ้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่านี่ใคร
5: แต่ถ้าเราฟังมากๆว่าธรรมะไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ฟังธรรมะทีละคำถ้าเราคิดว่าเราจะฟังมากๆแต่เราไม่เข้าใจหรือเข้าใจน้อยมากก็ไม่เป็นประโยชน์เท่ากับเข้าใจคำเดียวมั่นคงนะคะรอบรู้เช่นคำว่าธรรมะพอเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นธรรมะต้องเป็นธรรมะนั้นๆด้วยไม่ใช่ธรรมะอื่นเห็นต้องเป็นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นระดับก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นระดับก่อนได้ยินไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินต้องเกิดขึ้นได้ยินระดับถ้ามีความเข้าใจเท่านี้ไม่กี่คำใช่ไหมคะแต่ความมั่นคงที่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้เวลาที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแม้แต่โกรธตามมาเลยค่ะนี่ลักษณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นนั่งคิดเตรียมตัวว่าเราจะต้องรู้โกรธว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าโกรธนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่นะคะแต่ว่าเพราะความเข้าใจธรรมะที่มีแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ความเข้าใจธรรมะวันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมะพรุ่งนี้ได้หรือว่าชาตินี้นะคะเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ฟังแต่การฟังวันนี้เราจะรู้ไหมว่าชาติหน้าจะเห็นอะไรทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรแต่ความเข้าใจถูกต้องว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะพบท่านพระอัสสัชชิไม่รู้ด้วยว่าจะได้ฟังคำอะไรแต่พอได้ฟังแล้วความเข้าใจที่สะสมมาทั้งหมดเข้าใจทันทีในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสะสมความรู้นะคะสำหรับปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมะเมื่อไหร่แล้วแต่กำลังของการสะสมแล้วแต่ปัญญาไม่ใช่เรานั่นจึงจะเป็นการละไม่มีตัวตนเข้าไปขวางทางที่ทำให้ผิดไป
5: คือผมก็เคยไปสำนักปฏิบัติหลายแห่งนะครับก็มีบางแห่งท่านก็บอกว่าพวกเราอาจจะสะสมมาก็ไม่มีใครรู้ว่าสะสมมามากขนาดไหนเราอาจจะได้เป็นโสดาบันในชาตินี้ก็ได้ครับ
2: ค่ะแต่ต้องมีเหตุพูดแล้วรู้อะไร
5: คือเหมือนให้กำลังใจอะครับ
2: ค่ะกำลังใจทำอะไร
5: ในการปฏิบัติครับ

0: ใจไงครับ
1: รู้ยังไง
0: มีอะไรรู้สึกยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยครับ
1: นั่นเราใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ประพฤติอย่างนั้นหรือเปล่าให้เป็นเรา
0: คือแรกๆมันก็ต้องอยากไว้ก่อนนะครับท่านบอกว่าอย่างไร
1: ไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่จะหมดไว้ก่อนทุกวัน
0: คือเหมือนกับพอฝึกไปฝึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆเนี่ย
1: เป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่รู้อะไรเลยคิดทั้งนั้นไม่ใช่รู้รู้ก็คือเดี๋ยวนี้รู้ได้ไหมและจะรู้ได้ไหมถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังรู้ไม่ได้ตามความเป็นจริงแล้วจะรู้ได้ไหมและจะรู้ได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เราแต่เป็นเพราะความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะมิฉะนั้นแล้วก็มีความหวังหรือความเป็นตัวตนแทรกอยู่ร่ำไปเป็นตัวตนอยู่แล้วยังไปทำให้เป็นตัวตนเพิ่มขึ้นด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แต่วิปัสสนาจารย์หลายๆองค์ท่านก็บอกว่าท่านก็ศึกษามาจากพระไตรปิฎกโดยตรงนะครับ
1: ค่ะวิปัสสนาคืออะไร
0: ท่านก็บอกว่ารู้แจ้งเห็นจริงอะไรอย่างเงี้ย
1: รู้แจ้งอะไรเห็นจริงอะไร
0: รู้แจ้งในพระธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พระธรรมอะไรล่ะคะรู้แจ้งเห็นไหมคะต้องชัดเจนค่ะไม่ใช่ให้เชื่อง่ายๆพระวิปัสสนาจารย์และวิปัสสนาคืออะไรและอาจารย์คืออะไรหนทางที่จะให้รู้แจ้งคืออะไรบอกให้คนอื่นเขานั่งนอนยืนเดินแล้วปัญญาเขาจะเกิดเลยค่ะ
0: คล้ายๆว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะลดละตัวตนไปได้เองครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เห็นนะเป็นเราหรือเปล่า
0: ก็เป็นเราครับ
1: แล้วเมื่อไหร่จะหมดการเห็นเป็นเราเห็นไหมคะไม่ตรงเลยถ้าไปนั่งไปนอนแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เรา
0: เหมือนกับว่าถ้าเราทำบ่อยๆแล้วมันจะลดละกิเลสไปเองได้คร
1: ับกิเลสของเราเราทำเราละกิเลสเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
0: ทีนี้เราก็ไม่ทราบไงครับเราก็เชื่อพระ
1: ไม่ได้ค่ะไม่เชื่อใครทั้งหมดค่ะความจริงต่างหากว่าคำนั้นถูกต้องไหมจริงไหมตรงไหมควรเชื่อไหมถ้าเป็นความจริงก็ถูกต้องไม่ใช่ไปเชื่อผิดๆแต่ต้องเป็นความจริงมั่นคงในการเข้าใจถูกต้องอาจารย์ไหนล่ะคะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่มีอาจารย์ไหนล่ะที่บอกว่าฟังมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วก็ต้องตรงกับความจริงถ้าไม่ตรงกับความจริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ก็อย่างเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็มีหลายอาจารย์ที่บอกว่าอ่านมาจากพระไตรปิฎกอะครับ
1: อ่านค่ะแต่เราถามสิคะว่าวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนารู้อะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังคำไหนจากใครนะคะก็ต้องเข้าใจว่าคำนั้นคืออะไรถูกหรือผิด
0: ส่วนมากเราก็จะเชื่อครับ
1: ค่ะนั่นคือเราสะสมการไม่รู้และไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเชื่อคนอื่นแทนที่จะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องอะไรสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นตั้งแต่ขั้นฟังเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อไรจะรู้อย่างนี้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดแล้วดับนั่นคือวิปัสสนาแต่ไม่ใช่ไปทำค่ะทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นก็เป็นการฟังคำของคนอื่นเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะแต่มีเขาเป็นที่พึ่งไม่ให้รู้อะไรด้วยเพราะรู้ไม่ได้จากการไปทำอะไรซึ่งไม่ใช่ปัญญา
0: แต่ตอนที่ไปฟังนี่ก็เหมือนเข้าใจนะครับ
1: ค่ะเข้าใจก็สนทนากันได้ค่ะให้รู้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินจะรู้ได้ยังไงตรงได้ยินซึ่งเกิดดับ
0: เห็นได้ยินอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยครับ
1: ทั้งที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเห็นไหมคะไม่ได้พูดให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดต้องตรงกับที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วทุกคำและก็เป็นผู้ที่ละเอียดตั้งแต่ต้นคือธรรมะไม่ใช่เราแน่เพราะใช้คำว่าธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่เว้นเลยสักอย่างไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเกิดแล้วแน่นอนเดี๋ยวนี้ตามเหตุตามปัจจัย
2: ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าจิตไม่เที่ยงค่ะ

0: เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ไหนเห็นไหมคะมีก็ต้องรู้ว่าอยู่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้มีนะคะ
1: ค่ะ
0: มีจิตเพราะเหตุว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่หูได้ยินแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่มีเห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่มีเสียงปรากฏไม่มีได้ยินถูกต้องไหมคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไป
1: เป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะในคำว่าธรรมะหมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะ
1: เป็นสภาพที่มีอยู่จริงค
0: ่
1: ะ
0: ก็แข็งจริงๆนี่ลองจับดูสิมีหรือที่จะไม่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงนะคะเมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของตนของตนให้รู้ได
1: ้
0: พอเราพูดถึงแข็งที่รู้ว่ามีแข็งก็ต่อเมื่อกระทบแข็งถ้าไม่กระทบแข็งไม่มีแข็งถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงได้ยินเสียงปรากฏถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงใช่ไหมไม่ใช่ได้ยินแข็งลักษณะแข็งไม่ปรากฏได้ยินต้องได้ยินเสียงนะคะได้ยินเนี่ยค่ะเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินเสียงมีเยอะเลยแต่ละเสียงปรากฏเพราะมีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าได้ยินด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้มีมากมายหลายประเภทมากแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆคือเห็นจริงๆขณะที่เห็นก็คือธาตุรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะคะทรงบัญญัติเรียกว่าจิตจิตตะหรือจิตตังหมายความถึงธาตุรู้แสดงเห็นว่านะคะธาตุอื่นที่เป็นธาตุรู้ก็มีจึงได้ใช้คำว่าจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะไม่คลาดเคลื่อนเลยว่าอะไรกำลังปรากฏให้เห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แจ้งเฉพาะทีละหนึ่งเห็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าธาตุรู้รู้แจ้งในสีนั้นนะคะสีแดงแล้วบอกว่าเป็นสีชมพูได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าจิตรู้แจ้งแม้เป็นสีลักษณะเดียวกันนะคะแต่อ่อนแก่ความเข้มของสิ่งที่ปรากฏแม้ความเข้มทีละน้อยทีละน้อยซึ่งต่างกันจิตก็รู้แจ้งหรือแม้แต่เสียงนี่ค่ะเสียงก็มีเสียงคนก็มีเสียงนกก็มีเสียงดนตรีก็มีเสียงฟ้าร้องก็มีเสียงเครื่องปรับอากาศก็มีเป็นเสียงทั้งหมดนะคะทำไมรู้ว่าเป็นแต่ละเสียงเพราะจิตรู้แจ้งในแต่ละเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะใดเลยนะคะเป็นธาตุรู้ใช้คำว่าธาตุรู้หมายความว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปใดๆคำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นปรากฏต้องเป็นหนึ่งคือว่าจะเป็นธาตุรู้หรือธาตุซึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุที่มีนะคะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ใช้คำว่ารูปธาตุแล้วก็ธาตุที่มีไม่มีรูปร่างเลยเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นั่นคือนามธาตุเพราะฉะนั้นนามธาตุเนี่ยนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูกำลังได้ยินเสียงนั่นนะคะคือจิตเกิดขึ้นได้ยินกำลังได้กลิ่นก็เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เฉพาะกลิ่นนั้นกลิ่นนั้นจึงปรากฏถ้ามีหลายหลายกลิ่นนะคะก็รู้ไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะธาตุรู้ก็ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนแต่ที่เป็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะคะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมถ้าเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรก็ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะแข็งรู้อะไรไม่ได้กลิ่นรู้อะไรไม่ได้รสรู้อะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธาตุรู้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเริ่มรู้จักละคือจิตจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะอะไรคะเพราะว่ามีการชอบไม่ชอบมีความจำมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่จิตแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งความจำไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวดจำเป็นจำ ถูกต้องไหมคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจำมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีจริงนะคะจำอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยจะจำสิ่งนั้นได้ไหมคะในเมื่อไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตรู้สิ่งนั้นนะคะจำสิ่งที่ปรากฏแต่สภาพที่จำไม่ใช่จิตเป็นธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกะนี่นะคะหมายความถึงสภาพธรรมที่เป็นนามธาตุแต่ไม่ใช่จิตจิตก็เป็นนามธรรมนามธาตุและสภาพรู้ก็เป็นนามธรรมนามธาตุแต่ว่าไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ต้องเกิดด้วยกันทุกครั้งที่ไหนมีเห็นที่นั่นก็มีจำสิ่งที่ปรากฏที่ไหนมีได้ยินเสียงสภาพรู้แจ้งเสียงคือจิตสภาพที่จำเสียงนั้นก็เป็นเจตสิกสองอย่างเกิดด้วยกันนะคะพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้เพราะเจตสิกต้องเกิดทุกครั้งที่มีจิตเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นี้เป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านามธาตุนะคะธาตุรู้ที่เกิดขึ้นมีสองอย่างที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตและสภาพอื่นทั้งหมดความจำความโกรธความเสียดายความต้องการอะไรทั้งหมดค่ะเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้รวมทั้งสิ้นโดยประเภทใหญ่ๆนะคะมีเจตสิก52ประเภทที่เกิดกับจิตแต่ละหนึ่งขณะไม่เท่ากันหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้แต่จากการที่ทรงตรัสรู้ว่าธรรมะคืออย่างนี้ไม่ใช่เราก็ทรงแสดงให้คนอื่นได้เริ่มเข้าใจก่อนที่สภาพนั้นจะปรากฏว่าไม่ใช่เราเห็นมีกำลังเห็นแต่ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นเราเห็นไปซะละซึ่งก็ผิดเพราะฉะนั้นความเห็นมีสองอย่างค่ะความเห็นผิดกับความเห็นถูกถ้าความเห็นผิดก็คือว่ายึดถือว่าเราเห็นแต่เห็นเนี่ยไม่ได้เกิดถ้าไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราอยู่ไหนและเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนก็ไม่มีเลยแต่มีธาตุซึ่งเกิดดับแต่ละหนึ่งเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างไม่ปะปนกันจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ปะปนกันอย่างสภาพที่จำเกิดจริงๆนะคะจำจริงๆทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากจำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกะสภาพที่จำเพราะฉะนั้นสัญญาว่าหมายความว่าเตือนนะจำนะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรสัญญาเป็นปีเป็นวันเป็นเดือนได้หมดเลยค่ะสัญญาเรื่องอะไรก็ได้จำไว้แต่ว่าความจริงแล้วนะคะสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่ที่ภาษาไทยเราทำสัญญาจะได้ไม่ลืมจะได้จำได้เพราะสัญญาก็คือสภาพที่จำคิดมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: เป็นนามธรรม
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดเป็นอะไรคะจิตหรือเจตสิก
1: เจตสิกค่ะ
0: ค่ะเจตสิกเกิดกับจิตจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งคำที่คิดแต่ถ้าไม่มีการจำก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นพูดคำไหนมีจิตและเจตสิกที่กำลังรู้คำนั้นคิดคำนั้นคิดแล้วไม่พูดมีไหมคะ
1: มีค
0: ่ะเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยตรงไม่ใช่ว่าต้องมาบังคับว่าให้ตอบอย่างนี้อย่างนั้นแต่ต้องให้เข้าใจจริงๆว่าคิดที่ไม่พูดก็เป็นคิดไม่ใช่เราเลือกให้คิดก็ไม่ได้เลือกให้จำก็ไม่ได้ทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคิดแต่คิดถึงสิ่งที่เคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างเคยจำไว้บ้างเคยชอบบ้างทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะให้คิดเกิดขึ้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปในขณะที่คิดเกิดขึ้นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นเรื่องเป็นคำที่คิดหรือเป็นรูปร่างสันฐานก็ได้ที่เจตสิกในขณะนั้นจำเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำจะคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีทั้งจิตและเจตสิกเวลาคิดเนี่ยค่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉย
1: มีได้หมดค่ะ
0: ค่ะบางครั้งก็เฉยเฉยนะคะความรู้สึกเฉยเฉยก็มีบางครั้งก็เป็นสุขแปลว่าสุขความรู้สึกเป็นสุขก็ต้องมีบางครั้งก็เป็นทุกข์แสดงว่าเป็นทุกข์ทุกก็ต้องมีทุกสุขพวกนี้เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
1: เจตสิกค่ะ
0: เป็นเจตสิกเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้ เท่านั้นค่ะไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเลยแต่อาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็เลยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอะไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกจนกว่าปัญญาอีกระดับหนึ่งจะเกิดขึ้นนะคะรู้ตรงลักษณะยากไหมเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่เพราะความเข้าใจว่าไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นปัจจัยให้เกิดรู้เฉพาะลักษณะหนึ่งแต่ความที่ได้ศึกษามาแล้วฟังมาแล้วมากนะคะก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงยังน้อยมากเพียงขั้นเริ่มรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วเนี่ยมีจริงๆเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นว่าลักษณะนั้นมีจริงและเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นเพียงลักษณะนั้นไม่ใช่เราเพราะมีแล้วก็หามีไม่ค่อยๆฟังทั้งหมดเลยนะคะปัญญาก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งด้วยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้นะคะเมื่อเริ่มเข้าใจเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยค่ะความเข้าใจวันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะก่อนเรียนแต่พอเรียนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจสภาพธรรมะหลากหลายทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยสามารถจะมีได้เมื่อเราคุ้นเคยและฟังและไตรตรองความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่เราจนกว่าลักษณะที่ไม่ใช่เราปรากฏชัดเจนนั่นก็คือวิปัสสนาไม่ใช่ใครไปทำเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นปริยัติขั้นฟังและมั่นคงเป็นสัจญาณที่ว่าเดี๋ยวนี้เองกำลังเกิดดับแต่ยังไม่รู้เพราะไม่ใช่ปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะเดี๋ยวเราก็ลืมค่ะ
1: คำว่าจิตไม่เที่ยงอะค่ะจะมีความหมายเหมือนกับกายไม่เที่ยงทั่วไปนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรดับไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีโลกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเราเรียกว่าเป็นโลกก็เพราะมีสิ่งที่เกิดแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดับถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการเกิดจะมีต้นไม้มีภูเขามีทะเลมีน้ำแข็งไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต่างหากเป็นจริงอย่างนั้นโดยที่เราไม่สามารถจะไปดลบันดาลว่าให้ไม่เกิดเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแต่เราไม่รู้ว่าเกิดแล้วดับแต่ให้คิดว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เลยและพร้อมกันก็ไม่ได้ในขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงจะไปอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินขณะหนึ่งเห็นอีกขณะหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันแต่ความเร็วเหมือนพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเพราะไม่รู้ในการเกิดดับเหมือนพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวนี้นะคะเห็นทุกคนพร้อมกันเห็นไหมคะทันทีเลยลืมตาขึ้นมาก็มีทุกอย่างพร้อมกันแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแต่ละหนึ่งแต่ละทางไม่ปะปนกันอย่างเห็นเนี่ยจะไปอาศัยกายกระทบให้เกิดเห็นก็ไม่ได้ต้องอาศัยตาไม่มีใครมองเห็นตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะเห็นแต่เพียงสีสันวรรณะของสิ่งที่อยู่ที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งคนไทยเราชินกับคำว่ามหาภูตรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเรารู้เพียงแค่นี้นะคะแต่ความจริงสีสันวรรณะเนี่ยต้องอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีได้ยังไงจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ยังไงแต่เราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่กระทบตาอยู่ไหนและตาอยู่ไหนและเห็นอยู่ไหนบอกว่าธาตุรู้หรือจิตเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่พอฟังแล้วก็เห็นนั่นแหละตรงนั่นแหละที่เห็นนั่นแหละเป็นธาตุรู้ละจะต้องไปอยู่ตรงไหนอีกก็ตรงที่เห็นนี่แหละเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้กว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองค่อยๆสะสมและสภาพที่จำก็ไม่คลาดเคลื่อนหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจอย่างไรจำไว้มั่นคงระดับไหน ถ้าจำไว้มั่นคงก็เป็นสัจญาณไม่ไปไหนเลยค่ะไม่ต้องไปนั่งที่โน่นไปเข้าสำนักนั้นสำนักนี้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วจะเข้าใจเมื่อไหร่ก็ต้องขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเท่านั้นแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาเพราะปัญญาแค่นี้เองค่ะความไม่รู้สะสมมามากแค่ไหนแล้วก็การได้ฟังมากแค่ไหนเริ่มเข้าใจเพียงแค่ขั้นฟังสภาพธรรมะสามารถที่จะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วนะคะประจักษ์แจ้งความจริงตรงที่ได้ฟังเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่ไปทำวิปัสสนา
1: ท่านอาจารย์คะจิตไม่เที่ยงเนี่ยคือจิตเกิดแล้วก็ดับ
0: ถูกต้องค่ะธาตุรู้เกิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดจะมีอะไรปรากฏไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเกิดเองไม่ได
1: ้
0: อาศัยกันและกันคือจิตอาศัยเจตสิกเจตสิกอาศัยจิตปรุงแต่งสนับสนุนทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเวลานี้จิตอะไรคะ
1: เห็นค่ะ
0: เห็นนะคะถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดขึ้นเห็นไม่ได้ถ้าขณะนี้คนอื่นได้ยินขณะที่เราเห็นก็เพราะเจตสิกซึ่งกระทบเสียงเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นและดับไปไม่เหมือนกันเลยทั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนรู้แข็งเพราะอะไรเพราะเจตสิกที่กระทบแข็งเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้แข็งเพราะฉะนั้นเจตสิกนี่ละเอียดมากมองไม่เห็นเลยแต่ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดก็ได้แสดงความจริงนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะมั่นคงถ้าพูดตามที่ภาษามัคคธีภาษาบาลีนะคะสภาพที่กระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดและจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสภาพที่กระทบนี่เป็นนามธรรมนะคะคือผัสสะเจตสิกใครจะรู้ผัสสะเจตสิกเพราะจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมผัสสะเจตสิกและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดด้วยกันความจำก็จำสิ่งที่จิตรู้แต่ไม่ได้กระทบสภาพจำไม่ใช่สภาพที่กระทบแต่ละหนึ่งเจตสิกไม่ใช่เราไปทำให้เจตสิกใดเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีกิจเฉพาะของตนของตนผัสสะเจตสิกเกิดตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะที่จิตเกิดทุกชาติเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกเกิดดับเกิดดับสืบต่อมานานเท่าไหร่คะแสนโกฏกับเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกันเลยค่ะแม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็แต่ละหนึ่งที่กระทบและจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการเริ่มเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้ก็รู้ได้ประจักษ์แจ้งได้เป็นวิปัสสนาได้แต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็จะไปทำให้เกิดวิปัสสนาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำอย่างมั่นคงนะคะในเหตุในผล
1: ถ้าเจตสิกเกิดทางมโนทวาร
0: มโนทวารคืออะไร
1: ทวารทางใจอะค่ะ
0: ค่ะหมายความว่าไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยจมูกไม่อาศัยลิ้นไม่อาศัยกายจิตก็เกิดได้เพราะใจที่เกิดก่อนสะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้หน้าที่การงานของจิตเลยว่าจิตเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะดับไปจากการที่กุศลและอกุศลเกิดแล้วนั้นแม้จิตขณะที่ชอบไม่ชอบจะหมดไปแล้วกลางวันชอบอาหารอะไรหมดแล้วใช่ไหมคะแต่สภาพชอบนั้นยังมีสะสมอยู่ในจิตที่จะเกิดต่อไปในสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมทุกชาติเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยโดยสภาพสภาวะของตนซึ่งปัจจัยต่างๆก็ต่างกันไปตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราเพิ่งฟังเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าแท้ที่จริงอีกมากมายนักเท่าไหร่ที่กว่าจะได้เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าใจเพราะ ฟังแล้วเกิดความเข้าใจจึงรู้แน่ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้จึงแสดงความจริงอย่างนี้ให้คนอื่นซึ่งเป็นผู้ฟังเนี่ยได้เริ่มมีปัญญาของตนมีปัญญาของตนเมื่อไหร่นะคะได้รับมรดกธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะได้ยินคำไหนอย่าเพิ่งข้ามไปถึงมโนทวารเลยเข้าใจจิตละเอียดมั่นคงแค่ไหนเจตสิกไม่ใช่จิตแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละเจตสิกมากมายแค่ไหนจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเรามีธรรมะซึ่งไม่รู้แต่ว่าฟังแล้วจะเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเลยยิ่งเพิ่มความมั่นคงขึ้นว่าเป็นเราไม่ได้เลยนี่เป็นการที่จะทำให้สามารถถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจที่ได้ฟังแล้วจนสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงคือเกิดดับนั่นเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นต้องละเอียดต้องตั้งต้นว่าทวารคืออะไร
1: ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
0: ค่ะ
1: หกทาง
0: ค่ะรู้อย่างคร่าวๆนะคะแต่ว่าความเป็นจริงต้องรู้ว่าทำไมใช้คำว่าทวารเราใช้คำว่าทวารทวาระหมายความถึงทางจิตก็ต้องอาศัยทางที่จะรู้อารมณ์ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของผวังแสดงว่าจิตในขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยธาตุรู้ก็ยังต้องเกิดขึ้นรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่เพราะไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดก็ไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรอยู่ในโลกนี้โลกไหนก็ไม่รู้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะปรากฏเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เมื่อไหร่คะเมื่อเห็นอาศัยตาเกิดขึ้นหรือว่าโลกนี้มีต้นมะม่วงมีต้นขนุนมีทะเลมีอะไรๆต่างๆใช่ไหมคะเพราะอาศัยตาจึงเห็นถ้าไม่อาศัยตาเห็นได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นตาเกิดหรือเปล่าคะตาเป็นธรรมะหรือเปล่าตารู้อะไรหรือเปล่าตาเป็นของเราหรือเปล่าทั้งหมดนำไปสู่ธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่มีทวารเลยจิตรู้อารมณ์ได้ไหมจิตเป็นธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับทวารอะไรเลยเพราะจิตเป็นธาตุรู้เปลี่ยนได้ไหมคะให้จิตไม่รู้อะไรได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้การศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเข้าใจละเอียดแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปอ่านหรือว่าไปฟังด้วยการจำแต่ไม่เข้าใจอันนั้นไม่มีประโยชน์เลยจะได้ยินคำแล้วก็จำไว้แต่ไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์แต่ได้ยินคำไหนเข้าใจความลึกซึ้งความละเอียดยิ่งของแต่ละคำเช่นทวารก็ต้องรู้หมายความถึงอะไรทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายรูป5รูปซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและถึงแม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปใจยังคิดได้เพราะฉะนั้นอีกทวารหนึ่งก็คือใจนั่นแหละที่สะสมสืบต่อมาเป็นทางที่จะทำให้เกิดการคิดนึกถ้าไม่มีจิตขณะก่อนการคิดนึกก็เกิดไม่ได้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยเพื่อเข้าใจจริงจริงไม่เผินและจะรู้ได้ว่าความเข้าใจนี้ไม่เปลี่ยนแล้วก็มั่นคงจะนำไปสู่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราโดยที่ไม่ได้ฝืนโดยที่ไม่ได้ไปพยายามด้วยความเป็นตัวตนนะคะแต่รู้หน้าที่ของธรรมะไม่มีเราแต่เป็นหน้าที่ของธรรมะแต่ละหนึ่งวิริยะเกิดแล้วไม่ต้องไปทำความเพียรสติก็เกิดแล้วไม่ต้องอยากมีสติเมื่อเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นทั้งหมดฟังอย่างนี้ถึงจะค่อยๆละคลายความคิดที่จะไปทำในสิ่งซึ่งทำไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดก็ไม่ได้มีใครไปทำเพราะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันนะคะเพื่อจะละความไม่รู้และความเป็นตัวตนละด้วยอย่างอื่นไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ก็ต้องละด้วยความรู้นอนหลับมีจิตไหมเห็นอะไรหรือเปล่าคะไม่อาศัยตาได้ยินอะไรหรือเปล่าขณะที่หลับสนิทแต่มีจิตใช่ไหมค่ะแล้วฝันหรือคิดอะไรหรือเปล่าค่ะแต่ขณะที่ไม่ฝันก็มีไม่ได้คิดก็มีแต่ยังมีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องจิตก็ต้องรู้ว่าจิตมีสองประเภทนะคะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นรู้โดยไม่อาศัยทวารใดๆเลยทั้งสิ้นจริงๆรู้ได้ในขณะที่หลับสนิทชื่ออะไร เป็นใครบ้านอยู่ไหนพี่น้องกี่คนสมบัติอยู่ไหนไม่มีเลยที่จะให้รู้ว่าอะไรนั่นคือจิตเกิดขึ้นนะคะทำกิจดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังจากโลกนี้ไปไม่ได้ยังจะต้องเป็นคนนี้อยู่ตราบใดที่กรรมที่จะให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ยังไม่ถึงที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้คือตายไม่ได้ไม่อยากตายก็ต้องตายอยากตายก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงเวลานะคะแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนค่ะฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีใครไปทำอะไรแต่ว่าขณะใดที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเห็นไหมคะกว่าจะหมดทุกอย่างตั้งแต่เช้าค่ำบ่ายเย็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็คือว่าให้มันคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งขั้นฟังจะนำไปสู่ขั้นรู้ลักษณะทีละหนึ่งที่จะค่อยๆไปถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะ
2: เป็นผู้รู้ธรรมผู้รู้ธรรมคือผู้ที่เข้าใจถูกว่าการรู้ธรรมะก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จากการสนทนาธรรมัญญสูตรที่มสพ.4 มิถุนายน 2559
3: การรู้เหตุรู้ผลในทางพระธรรมคำสอนจริงๆเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ใครรู้คะพระธรรมมีจริงทรงแสดง45พรรษาให้เฉพาะภิกษุหรือว่าใครก็ตามที่ควรแก่การฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงมี4และก็เวลากล่าวถึงภิกษุก็เพราะเหตุว่าพระภิกษุเป็นหัวหน้าของพุทธบริษัททั้ง4แต่รวมบุคคลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงภิกษุที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาหรือแต่ละคนที่ฟังธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หมายความว่าเราฟังอย่างนี้เพื่อเราจะไปหาดูว่าภิกษุไหนมีคุณสมบัติเป็นผู้ควรแก่การบูชาที่จะได้รับประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้ง3ปิฎกแต่ละคำสำหรับทุกคนที่ควรแก่การฟังและประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะผู้ที่ตรัสแต่ละคำเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระสูตรนี้นะคะเราก็จะไม่ผ่านไปถึงข้อนั้นข้อนี้โดยการที่ว่าประโยชน์อยู่ที่ไหนประโยชน์ที่อยู่ที่เราที่ว่าเราเข้าใจธรรมะหรือยังข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะพุทธบริษัทต้องรู้ธรรมะถ้าไม่รู้ธรรมะจะเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไรเป็นไม่ได้เลยค่ะแต่ที่ใครจะเป็นพุทธบริษัทก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมะแม้แต่คำว่าธรรมะก็รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่จะฟังธรรมะจะศึกษาธรรมะจะปฏิบัติธรรมะแต่ธรรมะคืออะไรตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้ธรรมะรู้ธรรมะก็คือว่าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะในแต่ละคำขณะนี้เป็นธรรมะแน่นอนรู้หรือเปล่าพระชนพุทธบริษัทภิกษุอุบาสกอุบาสิกาก็คือว่ารู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะใครยังไม่รู้บ้างคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงแน่นอนแล้วก็เป็นธรรมะถ้าไม่รู้อย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้รู้ธรรมะได้ไหมจะกล่าวธรรมะมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามยกข้อความในพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดต้องไม่ลืมคำว่าธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรทั้งหมดก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่านี่คือการที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากไหมคะไม่ใช่เรามีจริงๆแต่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะตลอดชีวิตกี่ชาติจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งการฟังธรรมะขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเช่นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะนี่คือผู้ที่รู้จักธรรมะหรือรู้ธรรมะได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าไม่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ธรรมะหรือเปล่าน่าจะบอกให้ใครรู้ธรรมะหรือเปล่าก็พูดแต่เรื่องราวของธรรมะแต่ถ้าจะบอกให้ใครรู้จักธรรมะก็คือว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ คิดเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่ปรากฏมีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ธรรมะจึงกล่าวถึงธรรมะได้ไม่ว่าจะเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ก็เป็นธรรมะเมื่อเช้านี้ก็เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะพรุ่งนี้ก็เป็นธรรมะตายก็เป็นธรรมะเกิดอีกก็เป็นธรรมะเห็นอีกก็เป็นธรรมะจึงเริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ตรัสรู้ความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงประการแรกก็คือรู้ว่าอะไรหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยไม่ปะปนกันเข้าใจอย่างนี้มั่นคงหรือยังคะจริงหรือเปล่าระดับไหนสำหรับผู้ที่ฟังธรรมะจะได้รู้จักตนเองเพราะตนเองนั่นแหละเป็นธรรมะไม่คนอื่นก็เป็นธรรมะด้วย
3: คือการรู้ธรรมะท่านก็บอกว่าคือรู้เหตุคือรู้ธรรมะรู้ผลก็คืออัตถะอย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์รู้หมดเลยเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งขณะนี้นะคะถ้าไม่มีเห็นจะมีคิดไหมถึงสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: ถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีการคิดถึงสิ่งที่เห
0: ็
3: น
0: และแค่นี้ก็ไม่พอค่ะถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะแล้วไม่รู้ถูกต้องไหมคะก็กำลังไม่รู้เนี่ยค่ะคือทั้งหมดทุกคำไม่เว้นเลยถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดก็คือกล่าวถึงความจริงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรื่องของการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องรวดเร็วแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ละคำว่าขณะนี้มีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
3: ผมเห็นถึงความน่ากลัวของการที่จะเข้าใจผิดในพระสูตรนี้เพราะว่าถ้าเขาคิดว่าการรู้ธรรมะเนี่ยก็คือย่อมรู้ธรรมะคือสุตตะเทยะวิยากรณะเนี่ยเขาก็จะศึกษาเป็นตำรับตำราเป็นวิชาการเช่นนั้นนะครับ
0: ค่ะแล้วธรรมะอยู่ไหนไม่มีหาไม่เจอแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วยังไม่รู้ธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครรู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอย่างนี้และเห็นว่ายากแสนยากที่ใครจะรู้ตามแต่ว่าด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะทั้งหมดตั้งแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งนะคะไม่ปะปนกันเห็นเป็นเห็นดับแล้วเข้าใจหรือยังเห็นไหมคะเพียงแค่ฟังแต่ว่าเห็นขณะนี้เป็นเห็นและดับแล้วถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งซึ่งคนอื่นไม่รู้แต่พระองค์ทรงตรัสรู้พระบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ว่าเห็นขณะนี้นะคะหนึ่งเห็นเกิดขึ้นระดับไปต้องมีปัจจัยที่ทำให้เห็นนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นต้องเห็นก็เกิดไม่ได้เพียงหนึ่งขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแม้แต่ว่าจักขุปสาทะคือรูปที่มองไม่เห็นเลยแต่มีเป็นรูปหยาบเพราะแม้ไม่เห็นแต่ก็รู้ว่ามีได้และทุกครั้งที่มีการเห็นก็รู้ว่าต้องมีตานี่ก็เป็นสิ่งซึ่งค่อยๆเห็นความละเอียดของธรรมะจากการที่ฟังและก็ค่อยๆเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระทรงประจักษ์ความจริงทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะเป็นอนัตตาได้ยังไงเอาอะไรมาเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่มีขณะนี้นี่แหละมีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางที่จะฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมจนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นก็คือฟังแต่ละคำและรู้ว่าแต่ละคำคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ใช่ไม่มีแต่กล่าวถึงความจริงของแต่ละหนึ่งคิดเกิดขึ้นแล้วหนึ่งคิดเกิดขึ้นดับไปไม่กลับมาอีกเลยหนึ่งเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้บ่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเรามานานมากไม่ใช่เพียงอาศัยคำซึ่งกล่าวเรื่องชื่อแต่ไม่บอกว่าเดี๋ยวนี้เองขณะนี้เองทั้งหมดทุกคำกำลังเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจากพระธรรมแต่ละคำที่ทรงแสดง ประโยชน์อย่างนี้หรือเปล่าคะที่ฟังธรรมะกันเพื่อรู้ความจริงเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประโยชน์อื่นค่ะแต่ประโยชน์เพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆนี่จึงจะเป็นการตั้งจิตไว้ชอบซึ่งไม่ใช่เรานะคะแต่ธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะอะไรล่ะที่ตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่อวิชชาอวิชชาตั้งจิตไว้ชอบไม่ได้เลยก็ไม่รู้แล้วก็เพียรไปหาความไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆก็เพิ่มความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่มีจริงเพียงแต่ได้ยินชื่อได้ยินเรื่องแล้วก็ได้ยินคำ
3: พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการรู้อัตถะหรือว่ารู้ผลเนี่ยย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนั้น
0: ฟังแล้วรู้ไหมคะว่าจุดประสงค์ของการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เรา
4: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2560
0: วันนี้ก็เป็นวันเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีธรรมะหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดไปเลยแต่ว่าความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยก็เหมือนเดิมคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสุขทุกข์แล้วก็เกิดแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีไม่เคยขาดไปเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่บ้านจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือมีเรามีต้นไม้มีโต๊ะมีผู้คนต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงธรรมะคืออะไรถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าได้ยินแต่ชื่ออย่างมากที่สุดที่รู้ๆกันชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยค่ะว่าเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมแต่ทุกคำทั้งหมดไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่คำว่าพุทธะคืออะไรพุทธะคือรู้หรือว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแล้วหรือยังไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเราบอกเรารู้ทุกอย่างเรียนจบวิชาโน้นวิชานี้ทำกิจการงานต่างๆมีความสามารถทุกอาชีพแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้รู้อะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่มาในโลกด้วยความไม่รู้หรือถ้าบางคนจะบอกว่ารู้เขาก็รู้เผลอๆค่ะนิดๆหน่อยๆแต่รู้อย่างนั้นไม่ใช่การเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินชื่อแล้วก็จำแต่ว่าถ้ารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะคะเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเลยทรงตรัสรู้ทุกสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยพระองค์เองผ่านไปแค่นี้ค่ะตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าใครเริ่มจะสนใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้อะไรตรัสรู้อะไรคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้อย่างชาวโลกนะคะแต่ตรัสรู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่เราประมาทไม่ใช่ที่บางคนก็อ่านธรรมะของบุคคลโน้นบุคคลนี้นะคะวันละ3ชั่วโมงแต่ถามว่ารู้อะไรก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆรู้หรือยังดูเหมือนไม่น่าสนใจนะคะสนใจอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าที่เป็นการงานอาชีพแล้วแต่ว่าสาขาไหนดนตรีต่างๆเพลงต่างๆเรื่องราวต่างๆแต่ว่าไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเริ่มต้นจากไม่รู้อะไรและสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระเชนเริ่มจากคำว่าธรรมะนะคะให้ชัดเจนเพราะว่าควรที่จะได้เข้าใจธรรมะทุกครั้งที่ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเผลอๆค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังธรรมะก็ต้องเข้าใจธรรมะพระเชนธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะต้องคิดถ้าได้ยินว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะต ้องมีจริงแน่ๆตลอดไปเปลี่ยนคำนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะคะจะบอกไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะอะไรบ้างก็ตอบกันไปเป็นดอกไม้บ้างโต๊ะบ้างคนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่มีจริงคือเห็นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นดอกไม้เป็นศาลาเป็นคนแต่ต้องมีการเห็นถ้าไม่มีการเห็นจะมีการนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละอย่างได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่การเห็นเนี่ยเราเผินมากไม่มีใครจะรู้ความจริงว่าเห็นอะไรทุกคนตอบตามที่เคยเห็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะมีความลึกซึ้งไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกระทบตาถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ก็ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยคนตาบอดไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะหลับตาแล้วมีสิ่งที่ปรากฏเหมือนที่ลืมตาไหมไม่เหมือนชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยและก็ต้องเมื่อมีตาและเมื่อสิ่งนี้กระทบตาแล้วก็มีการเห็นเพราะฉันเห็นมานานเท่าไหร่แต่ก็ยึดถือว่าเห็นสิ่งต่างๆอยู่นั่นแหละจนกว่าจะรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปอันนี้ค่ะไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีปัญญาพอที่จะรู้แม้แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยขณะใดที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาต้องดับแล้วแล้วก็มีการจำแล้วก็คิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นอะไรเนี่ยตอบตามที่จำได้ว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เห็นค่ะนั่นคิดเห็นดับแล้วแต่เพราะเห็นจึงสามารถที่จะนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เราจำไว้ว่าเป็นอะไรและเราก็ตอบว่าเราเห็นสิ่งนั้นบางคนฟังแล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจก็เป็นธรรมดานะคะแต่ว่าคำไหนนะคะที่ไม่เข้าใจคำไหนไม่เข้าใจเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เวลาหลับตาไม่ปรากฏแต่พอลืมตาปรากฏนั่นแหละเห็นสิ่งนั่นแหละที่เมื่อลืมตาแล้วเห็นเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าการคิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ต้องเห็นก็คิดได้เคยได้ยินและแม้ไม่ได้ยินอีกแต่ก็คิดถึงคำที่เคยได้ยินได้เพราะฉะนั้นความจำเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปบังคับให้จำอะไรทันทีที่เห็นสิ่งที่ปรากฏจำสิ่งอื่นได้ไหมเห็นอะไรแล้วไปจำอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นได้ไหมไม่ได้เห็นอะไรก็จำเฉพาะสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าเห็นอะไรนี่ค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะให้รู้ว่าธรรมะมีอยู่ทุกวันทุกขณะนะคะแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนี่คือสัจจธรรมะความจริงซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าความเข้าใจนี้จะประจักษ์แจ้งมั่นคงนะคะก็เป็นอริยสัจธรรมอย่างที่เราเคยได้ยินและเคยจำว่าอริยสัจมี4แต่ว่า4เราก็รู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่มีจริงๆนี่แหละเป็นธรรมะและก็เป็นสัจจะจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เป็นความจริงสำหรับผู้ที่ประจักษ์แจ้งแล้วจึงเป็นอริยสัจธรรมคนที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งจะรู้เหมือนพระอริยะรู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจธรรมะจนกว่าจะค่อยๆแยกรู้สิ่งที่มีจริงนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยเห็นก็คิดเนี่ย กิดติดกันต่อกันทันทีนะคะแต่ว่าไม่ได้แยกให้รู้ว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งแล้วคิดเป็นอย่างหนึ่งต่อกันสนิทจนกระทั่งเหมือนว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจถูกนะคะในคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำภาษาบาลีว่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกบัวนะคะเป็นคนแต่ว่าสิ่งนั้นแหละเพียงปรากฏระดับลองคิดดูใครจะรู้ทุกอย่างเวลานี้ซึ่งไม่ปรากฏการเกิดดับเลยนะคะแต่ความจริงของสิ่งนี้ก็คือว่าทันทีที่เกิดทำหน้าที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็ดับไปตลอดเวลาแสนสั้นแล้วก็เร็วมากขณะนี้กี่นาทีแล้วคะมีผู้ตอบไหมคะกี่นาทีแล้วคะ10เลยค่ะค่ะถ้าน้อยกว่านั้นเป็นเท่าไหร่เป็น9 8 7 65สั้นกว่า10แล้วใช่ไหมคะ4สั้นกว่า5 3 2 1ขณะสภาพธรรมะเกิดดับเท่าไหร่ใน1ขณะนับประมาณไม่ได้เลยเราถึงได้จำว่ายังไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะต่อกันสนิทแน่นมากแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะดับเร็วสุดที่จะประมาณจริงไม่รู้ความจริงนะคะและลวงให้ยึดถือสิ่งที่ดับแล้วแต่ยังเหมือนกับว่ามีเพราะจำได้เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉันต้องมีธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นหนึ่งขณะจิตเช่นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรบ้างอาศัยตาถ้าไม่มีตาไม่มีทางที่จะมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นธาตุรู้คือเห็นนี่ค่ะรู้ว่ามีสิ่งนี้กำลังรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือธาตุรู้เพราะว่ามีสิ่งนั้นให้รู้ว่ามีด้วยเหตุนี้นะคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องมีธาตุที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเฉพาะสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีแน่ๆด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีทุกขณะนี้กำลังเกิดดับข้อสำคัญที่ไม่มีใครรู้ก็คือว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้กลับมาเป็นวันนี้ได้ไหมเมื่อกี้นี้กลับมาเป็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็1นาทีละแต่ใน1นาทีเนี่ยถ้าไม่ดูนาฬิกาก็ตอบไม่ได้ว่า1นาทีหรือ2นาทีเห็นแล้วยังคิดแล้วยังจำคำว่านาทีคำว่า1จึงสามารถที่พอเห็นก็ตอบได้ว่า1นาทีหรือ10นาที5นาที8นาทีทั้งหมดนี่ค่ะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ท่านอุปมาเหมือนกับที่จุดไฟก้านธูปดอกหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะแต่แกว่งอย่างเร็วให้เป็นวงกลมเห็นอะไรเห็นแสงไฟที่เป็นวงกลมจากหนึ่งที่ค่อยๆเคลื่อนไปแต่เร็วมากจนกระทั่งต่อกันเหมือนไม่มีอะไรขั้นเลยชีวิตนะคะทั้งหมดกี่ชาติสภาพธรรมะทั้งหมดเกิดดับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีการตรัสรู้ความจริงที่จะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนอย่างที่คิดแม้หนึ่งนาทีก็ยั่งยืนใช่ไหมคะเป็นหนึ่งแต่ว่าความจริงเนี่ยแม้อย่างนั้นก็ไม่มีสภาพธรรมะใดที่ยั่งยืนอย่างนั้นเลยเกิดและดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาจึงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำอย่างที่เคยคิดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นพระพุทธพจน์คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้เลยนะคะเพราะยังไม่ถึงการรู้ความจริงที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทุกอย่างที่สะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยค่ะก็สามารถจะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยพระองค์เอง ด้วยพระบารมีที่ได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นปารมีปาระคือฝั่งมีถึงฝั่งนะคะปารมีเพราะฉะนั้นจากฝั่งกิเลสซึ่งไม่รู้อะไรเลยกว่าจะไปถึงฝั่งซึ่งรู้แล้วไม่มีกิเลสที่เคยจำผิดๆว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นและที่จะเกิดได้ก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งอื่นอย่างเสียงเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นเสียงจะให้เป็นหวานจะให้เป็นแข็งก็ไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่รู้สิ่งนั้นแล้วจะไปรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องฟังตามลำดับ45ปีนานไหมคะส่งแสดงพระธรรมเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนะคะและคนที่ได้สะสมความเข้าใจมาแล้วมากเช่นพระโพธิสัตว์แต่เป็นผู้ที่สะสมปัจจัยที่จะรู้เพียงขั้นสาวกโพธิสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยตัวเองนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจจนถึงกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเช่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิหลังจากที่ท่านได้ฟังแล้วไม่มากนะคะก็เป็นพระโสดาบันก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันหมายความทุกคำที่เราได้ยินเนี่ยได้ประจักษ์กับท่านเพราะมีจริงรู้จริงแต่ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาความเข้าใจเท่านั้นในขณะนั้นที่สามารถจะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนไม่ได้แต่เพราะว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะเปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นได้นี่ก็แสดงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยพระองค์เองสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสาวกนะคะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เป็นบารมีเมื่อนั้นบารมีคือสามารถที่จะทำให้ความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนเหมือนพระสาวกทั้งหลายในอดีตที่ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจสิ่งนี้ได้เนี่ยนะคะไม่สูญหายเลยค่ะกำลังสะสมอยู่ในจิตเหมือนเราเกิดมาตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยแต่สะสมการเห็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบบ่อยๆความจำในแต่ละสิ่งที่รูปร่างสันฐานต่างกันพร้อมทั้งการได้ยินเสียงนะคะก็ทำให้เราสามารถจำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นอะไรแต่ยังพูดไม่ได้แต่พอมีคำประกอบนะคะจำเสียงแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาอะไรลูกใครเกิดที่ไหนประเทศไหนก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ชาวเมืองนั้นพูดอย่างนั้นนะคะจนกระทั่งพูดตามได้ตามความหมายของเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงแต่ละเสียงนี่ค่ะเป็นไปตามความหมายภาษาไทยเราบอกว่าเห็นเด็กก็ได้ยินถ้าเป็นเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าหลังจากที่โตแล้วรู้ภาษาที่ใช้คำว่ารู้ภาษาแล้วก็คือสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงนะคะไม่ต้องเรียกชื่อเปลี่ยนลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไหนจะเรียกเสียงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าใจกันได้ตามความหมายของเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นธรรมะซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อก็มีแต่ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่ทรงแสดงพระธรรมด้วยคำแต่ละคำใครจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำหมายความถึงลักษณะที่มีจริงซึ่งเราก็จะต้องเมื่อฟังคำไหนก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะอย่างพูดถึงเสียงเนี่ยเสียงก็มีจริงทุกคนก็รู้ว่ากำลังพูดถึงเสียงพูดถึงกลิ่นทุกคนก็รู้ว่ากลิ่นไม่ใช่เสียงละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็หมายความถึงการฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ว่าฟัง คำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยค่ะส่งไปถึงสิ่งที่มีจริงทุกคำว่าสิ่งนั้นคืออะไรและส่งแสดงความจริงของสิ่งนั้นนะคะ45พรรษากว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในแต่ละคำพระชนเป็นคำใหม่ที่ชาวโลกไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนพระชนใครที่ฟังคำเก่าๆก็ได้ยินมาแล้วทั้งนั้นแหละจะพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็รู้ก็เกิดกันแก่กันเจ็บกันตาย

0: รู้แจ้งประจักษ์แจ้งจึงใช้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้อย่างธรรมดาคิดเอานะคะคิดเอาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความสงสัยในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ยังไม่รู้จนกว่าจะได้ค่อยๆพิจารณาเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเพื่อนำทางไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จะถึงเมื่อไหร่ใครจะรู้ต้นทางปลายทางกลางทางถูกหรือเปล่าถ้าทางผิดก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ถึงสิ่งที่มีจริงนะคะว่ามิจฉามรรคมีสัมมามรรคมีไม่ใช่มีแต่สัมมามรรคแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งคนไทยเราก็ใช้คำภาษาบาลีได้ยินก็พูดตามนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถี่ถ้วนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะนะคะรู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะกำลังมีด้วยเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร
1: ท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็บอกว่าความจริงอย่างนั้นคืออะไรแต่ก็มีบางคนบอกว่าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงจริง
0: ๆค่ะแข็งมีไหมคะ
1: มีค่ะสำหรับคนที่ศึกษาแล้ว
0: คนที่ไม่ศึกษาเลยค่ะ
1: คนที่ไม่ศึกษาเขาก็ต้องอธิบายเขาฟังค่ะว่า
0: แต่ว่าค่ะแต่ว่าแข็งมีจริงๆหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: เท่านั้นเองค่ะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งใครไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแข็งเกิดขึ้นถ้าแข็งไม่เกิดไม่มีแข็งและทันทีที่จับไมโครโฟนคิดว่าเป็นไมโครโฟนแต่ถ้าไม่มีแข็งไม่มีการจับจะมีการนึกการจำไหมว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะใช้คำว่าปรมะอัตถะธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีเราไม่สามารถจะบอกได้ไม่มีลักษณะอะไรปรากฏให้รู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะแต่ละสิ่งเนี่ยมีลักษณะที่ให้รู้ได้บอกได้กล่าวได้จึงมีอัตถะคือคำที่กล่าวถึงลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นปรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าธรรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และมีจริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้อย่างนี้ค่ะเสียงไม่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก็ได้ยินใช่ไหมคะแต่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหายไปจากไม่มีแล้วมีเพราะเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วหายไปไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏค้นหาอีกไม่ได้เลยความรู้สึกเมื่อวานนี้ทั้งหมดค้นหาอีกไม่ได้ดับคือดับเหมือนไฟดับจะไปหาไฟที่ไหนไฟที่ดับแล้วใครหาเจอเพราะดับจริงๆไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างถ้ารู้เมื่อไรเป็นปรมัตถธรรมเมื่อนั้นเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ลึกซึ้งไหมคะแค่ฟังคำเดียวกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อไรที่ต้องไปค้นหาตามตำราพจนานุกรมอะไรนะคะแต่กำลังมีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงกับผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวค่ะตรัสถามภิกษุว่าเห็นเที่ยงไหมกำลังเห็นถ้าคนนั้นมีปัญญาขณะนั้นมีได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นก็พอจะประมาณได้ว่าเห็นต้องไม่มีในขณะที่มีได้ยินจากเกิดแล้วมีแล้วก็ไม่มีชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจพอได้ยินใครพูดเรื่องธรรมะรู้เลยว่ากำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเราเรียกว่าดอกบัวเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีกลีบมีเกสรมีสีมีกลิ่นสารพัดอย่างแต่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดและดับแต่รวมกันทำให้จำว่าไม่ได้ดับไปเลยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นจนกว่าดอกบัวไม่มีใช่ไหมคะ

0: เหี่ยวแห้งไปสูญหายไปเอาไปทิ้งจมดินจมน้ำไปแต่ว่าตามความจริงก็คือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าความจริงที่ซ่อนเร้นนะคะที่ใครไม่รู้ก็คือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราสักอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมความลึกซึ้งของธรรมะกว่าจะรู้ได้เข้าใจได้ไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นไม่ใช่ครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เลยอยู่ในป่าในวัดอะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจได้ถูกต้องเมื่อนั้นนะคะก็จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างตามความเป็นจริงและทรงพระมหากรุณานะคะแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ให้คนอื่นได้ฟังถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำเหล่านี้เลยธรรมะก็ไม่ได้ยินปรมัตถธรรมก็ไม่ได้ยินอภิธรรมะคือความลึกซึ้งของธรรมะนั่นเองก็ไม่ได้ยินแต่ว่าพอมีการบำเพ็ญบารมีทรงตรัสรู้นะคะดับกิเลสหมดด้วยปัญญาที่รู้ความจริงจะดับกิเลสต้องรู้ความจริงไม่ใช่เพียงแค่ฟังและคิดนะคะเดี๋ยวนี้เราพูดว่าเสียงยังไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วเสียงก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่หมดแล้วทุกขณะไม่เหลือเลยแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากไหมคะที่ปัญญาที่จะเข้าใจละเอียดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ไม่ปะปนกันเลยอย่างเห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนคิดพร้อมกันด้วยแต่ความจริงเป็นแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งที่ว่าเห็นเนี่ยยังหยาบยังไม่ได้แสดงถึงปัจจัยธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะใครไม่ให้เห็นหมดไปได้ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดดับสิ่งที่เกิดดับไม่มีแล้วจะให้ความเป็นสุขได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจึงเป็นติลักษณะในภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยเราก็พูดตามที่เราใช้สืบกันมาว่าไตรลักษณะหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้ติดกันเลยพอพูดถึงอนิจจังก็ต่อด้วยทุกขังแล้วก็ต่อด้วยอนัตตาแต่ว่าเข้าใจชัดเจนไหมว่าอนิจจังเดี๋ยวนี้ที่มีแล้วไม่มีจะเป็นสุขได้อย่างไรนั่นคือสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดเวลานี้ค่ะดับเป็นทุกข์เพราะไม่เหลือไม่มีเหลือเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จะเก็บไว้สักหน่อยได้ไหมคะความสุขเมื่อวานนี้ไม่มีทางเลยค่ะความทุกข์ใดๆก็ตามที่เคยมีแล้วยังอยู่ไหมก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ประการใดจะน่าพอใจไม่น่าพอใจประการใดนะคะก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นชั่วคราวแสนสั้นที่สุดที่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะดับแล้วทั้งหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแต่ต้องเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับก็ยังมีทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่อจนไม่ปรากฏการดับไปเลยเพราะฉะนั้นก็เสมือนว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่นี่คือการแสดงให้เห็นว่านะคะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่แต่ละคำเราจะรู้พระคุณมากมหาศาลแค่ไหนจากการที่เราไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงอยู่ในโลกของการเกิดดับอยู่ในโลกของการที่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะก็เหมือนทุกชาติมืดบอดคือเกิดแล้วเหมือนชาตินี้เลยนะคะสุขทุกข์มาแล้วแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วก็จำไม่ได้หายไปเลยเหมือนชาติก่อนนะคะใครจำได้ชาตินี้ก็คือชาติก่อนของชาติหน้านี้แน่นอนที่สุดต้องถามใครไหมคะว่าชาติก่อนเราอยู่ไหนกำลังประจักษ์แจ้งชาติก่อนของชาติหน้าเมื่อชาติหน้ายังไม่มาถึงแต่พอชาติหน้ามาถึงนะคะไม่รู้เลย ชาติหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมั่งมีมากมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีกชาติหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยยากจนแสนเข็ญตามเหตุตามปัจจัยใครไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้บ้างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งแสดงให้เราได้ฟังแต่ละพระชาติเป็นชาดกภาษาบาลีก็เป็นชาตกะบางพระชาติก็เป็นคนที่ยากไร้มากแต่ว่าในที่สุดปัญญาที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ได้ความเป็นตัวตนที่จะไปพยายามให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับเป็นไปไม่ได้ใครพูดอย่างนี้ผิดหลงทางเป็นมิจฉามรรคเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่การที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเพราะว่าไม่ใช่เราที่จะไปรู้พยายามรู้นะคะแต่ต้องเป็นความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นแม้แต่คำเดียวหรือทีละคำเนี่ยค่ะค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละคำสอดคล้องกันทั้งหมดคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะคำนั้นเป็นคำจริงถึงที่สุดไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่รู้ว่าคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระองค์ไหมคะกว่าจะได้ทรงตรัสรู้กว่าจะประทับที่พระแท่นบัลลังก์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานเท่าไหร่และทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษานานเท่าไหร่เพื่อใครคะคนที่สามารถจะเข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสถึงความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่ารู้ได้เลยนะคะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏพูดถึงสิ่งที่มีเนี่ยจนกระทั่งเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยทุกอย่างคำว่าธรรมะทั้งหลายต้องไม่เว้นค่ะแม้ปัญญาความเห็นถูกก็เกิดชั่วขณะที่เข้าใจแต่ว่าความไม่รู้มากมายที่สะสมมาแสนโกรธกับมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับคือไม่เหลือเลยก่อนเราจะมานั่งตรงนี้นะคะเราเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ชื่อต่างๆสวยแต่พอถึงตรงนี้นะคะเหมือนคนที่ได้มาสู่การได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ขณะไหนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความเข้าใจค่อยๆมั่นคงค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะว่าชีวิตเนี่ยสั้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยค่ะจะสั้นจนถึงเย็นนี้หรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความตายสักคนที่นี่เราบอกได้เลยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะคะจะจากโลกนี้เมื่อไหร่ด้วยความไม่รู้เหมือนทุกชาติที่ไม่ได้เคยฟังพระธรรมหรือว่าได้เริ่มสะสมที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้สวดมนต์แต่พูดคำที่ไม่รู้จักใครรู้จักคำที่สวดบ้างคะไม่รู้แล้วพูดคำที่ไม่รู้จักกับฟังธรรมะให้เข้าใจและแต่ละคำที่พูดเนี่ยเริ่มรู้จักยังมีอีกมากค่ะนี่แค่ไม่กี่คำนะคะคือแค่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาซึ่งเป็นพื้นฐานเส้นทางนี้ตลอดเพราะเป็นธรรมะตลอดและเป็นอนัตตาตลอดเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนเข้าไปแทรกแซงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือผิดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนได้ทราบพุทธประวัตินะคะเมื่อทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่เป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะเป็นสิ่งที่สัตว์โลกรู้ยากแต่ว่ารู้ได้จึงทรงแสดงธรรมสำหรับผู้ที่จะเข้าใจได้ด้วยความอดทนนะคะที่รู้ว่ายากแต่รู้ได้นั่นก็คือขันติบารมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะไม่รู้เท่าไหร่สะสมมาแล้วเท่าไหร่แต่สามารถที่จะเริ่มสะสมเข้าใจได้ถูกต้องขณะนั้นก็เป็นขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเนกขัมมะบารมีบารมีทั้งหลายทั้งนั้นเลยค่ะแม้แต่ในหนึ่งขณะ ก็ค่อยๆนะคะเป็นสังขารขันธ์ที่เราได้ยินบ่อยๆสังขาระหมายความว่าสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วเป็นแล้วต้องมีเครื่องปรุงมีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะแกงสักหม้อหนึ่งสิคะเอาแกงเผ็ดมีเครื่องเยอะใช่ไหมคะพริกกะปิหอมกระเทียมข่าตะไคร้เกลือก็แล้วแต่ประเภทของอาหารนั้นตำจนละเอียดยิบโขลกจนเป็นเนื้อเดียวแยกออกมาสิเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตนั้นคืออย่างนั้นมีสภาพธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งในขณะนั้นเองซึ่งท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนี่คือพระคุณซึ่งไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยนะคะแม้เทวดาพรหมก็ยังต้องมาเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามเรื่องอะไรคะเรื่องชีวิตประจำวันอย่างนี้แต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ลึกซึ้งที่จะส่องไปถึงความจริงของธรรมะนั้นๆว่าไม่มีเพียงแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นทีละคำแต่มั่นคงนะคะว่าฟังธรรมะคือต้องฟังสิ่งที่มีตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพื่อให้มีความเข้าใจจริงๆนี่เป็นมรดกล้ำค่าเงินทองซื้อไม่ได้จะเกิดตายอีกสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะคะผู้นั้นก็เหมือนคนยากจนเพราะเหตุว่าอยู่ในความมืดเต็มไปด้วยสิ่งที่หลงนะคะว่ายั่งยืนเป็นสุขเหลือเกินแต่ชั่วคราวค่ะเพราะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียว
1: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าทุกอย่างเกิดดับแล้วก็สะสมไว้ในจิตแล้วอะไรล่ะที่สะสมไว้ในจิต
0: ค่ะสิ่งที่เคยเกิดแล้วดับไปกาแฟดื่มหมดถ้วยมีคราบเหลือไหมดื่มสิคะดื่มคราบกาแฟใครจะดื่มคราบกาแฟบ้างแต่สิ่งที่ยังเหลือต้องมีในฐานะที่เมื่อเกิดแล้วก็เหมือนคราบหรือสิ่งที่อยู่ในจิตอย่างละเอียดที่ได้เกิดแล้วสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปใครก็เอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสด้วยความไม่รู้เนี่ยนะคะมีหลายระดับอย่างที่ไม่รู้เลยจริงๆขณะที่นอนหลับสนิทโลกไม่ปรากฏชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเป็นใครก็ไม่รู้นะคะขณะนั้นกิเลสที่ได้เคยเกิดแล้วในสังสารวัฏไม่ได้หายไปเลยค่ะอยู่ในจิตซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อแม้ในขณะที่หลับสนิทก็มีธาตุรู้ซึ่งดำรงภพชาติจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่กรรมทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แม้ขณะจิตเดียวก็ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้ถึงเวลาที่กรรมใดสิ่งใดจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรก็ต้องเกิดเพราะว่าเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นชอบครั้งหนึ่งเกิดแล้วนะคะเห็นอีกชอบสิ่งนั้นไหมที่เคยชอบค่ะชอบดอกบัวเห็นดอกบัวชอบไหมเพราะเคยชอบใช่ไหมเหมือนเลยเหมือนกับสิ่งที่เคยเห็นเคยชอบแต่การชอบครั้งก่อนไม่ได้มีในขณะนั้นแต่สิ่งที่เคยเกิดแล้วนั่นแหละสะสมแล้วอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมไม่ใช่ใครสักคนนะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าธรรมะมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะแต่ก็สามารถที่จะประมวลเป็นธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่ธาตุรู้คำว่าธรรมะกับคำว่าธาตุธาตุเนี่ยเหมือนกันนะคะมาจากศัพท์เดียวกันหมายความถึงสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดจริงมีจริงแต่ไม่รู้เป็นรูปธาตุภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่ารูปธรรมะแต่คนไทยก็ตัดสั้นแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ารูปธาตุรูปธรรมคืออะไรแต่ก็พูดจนผิดจนไขว้เขวแต่ว่านั่นคือภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องเริ่มเข้าใจธรรมะในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็เรียกว่าบาลีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็คือมีเกิดดับสะสมแต่ว่าหลายระดับเช่นเคยโกรธไหมโกรธแล้วดับแล้วหมดแล้วนะคะแต่โกรธที่ดับไปแล้วเนี่ยสะสมอยู่ในจิตแต่ไม่ใช่ตัวขณะจิตที่เกิดขึ้นทำกิจโกรธแต่ว่าธาตุที่ได้เ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะปรุงแต่งจิตแต่ละขณะเนี่ยเพิ่มไปในสังสารวัฏก่อนจะเป็นคนนี้เราไม่ได้เป็นคนนี้หรอกเราเป็นใครมากี่ชาติโกรธมากี่ชาติรักมากี่ชาตินะคะเสียสละมากี่ชาติดีมากี่ชาติไม่ได้สูญหายไปเลยค่ะทั้งดีและชั่วสะสมอยู่ในจิตเพียงหนึ่งขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งทันทีที่ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเหมือนทุกอย่างที่จิตขณะนั้นดับไปสะสมสืบต่อจนถึงวันนี้และขณะนี้จนถึงพรุ่งนี้สิ่งที่เราได้ฟังวันนี้ก็ไม่ได้สูญหายแต่ว่าเสียงหมดละการได้ยินขณะนี้หมดละความเข้าใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนั้นละแต่ว่าปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงอภิสมัยสมัยที่ไม่มีในสังสารวัฏคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจธรรมะที่กำลังได้ฟังไม่ใช่เพียงอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะคะธรรมะยากใครจะให้ธรรมะง่าย
2: ผมจิรนิตภาวนนท์นะครับเรียนถามนิดนึงว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่นะการเห็นครั้งหนึ่งคือจิตหนึ่งการได้ยินครั้งหนึ่งคือจิตหนึ่งจะถูกต้อง
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ยินเสียงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินแต่ละหนึ่งนิดเดียวแล้วหมดแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งก็คือเห็นคือได้ยินแค่นั้นเอง
0: ถูกต้อง
2: ค่ะจบไป
0: ค่ะคิดก็เป็นจิตค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงนะคะธรรมะหลากหลายมากในสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้ค่ะในนรกในสวรรค์เทวโลกหรือว่าพรหมโลกทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากเห็นก็ต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าจะในอดีตนานเท่าไหร่ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก็ไม่พ้นจากธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันนะคะธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้หวานแข็งกลิ่นพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและไม่ใช่ตาด้วยแต่ต้องอาศัยตาที่สามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเท่านั้นค่ะไม่เห็นอื่นเลยเวลานี้มากมายเห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่กระทบตาและเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาและข้อสำคัญคือธาตุรู้นะคะต้องเกิดที่รูปเพราะว่าอาศัยกันเช่นตาเป็นรูปธรรมตาไม่เห็นแต่ว่าเห็นต้องอาศัยตาที่กระทบกับรูปเพราะว่าทั้งตัวของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยนะคะมีรูปมากมายหลายรูปค่ะแตกย่อยละเอียดยิบขั้นด้วยอากาศธาตุละเอียดแค่ไหนคะอากาศธาตุแทรกแค่ไหนสามารถที่จะแตกทำลายทุกอย่างได้ละเอียดยิบอย่างที่เราคิดว่ามั่นคงเหลือเกินเนี่ยทำลายได้หมดเพราะอากาศธาตุที่แทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละรูปที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันอย่างรูปหนึ่งที่สามารถกระทบสิ่งที่กระทบตาอยู่กลางตาไม่ใช่ที่อื่นรูปหนึ่งที่สามารถกระทบเสียงอยู่กลางหูรูปหนึ่งที่สามารถกระทบกลิ่นอยู่กลางจมูกรูปหนึ่งที่สามารถกระทบรสอยู่กลางลิ้นรูปที่สามารถกระทบเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างซึมซาบอยู่ทั่วกายในส่วนที่กระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบเป็นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ไม่ใช่เรานะคะแต่ก็คือรูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยเกิดต้องรู้เหมือนกับรูปมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นเค็มเกิดเป็นหวานเกิดเป็นเปรี้ยวแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะเกิดแล้วต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้แต่จะรู้อะไรนั่นก็ละเอียดมากนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นธาตุรู้ได้ยินเป็นธาตุรู้คิดเป็นธาตุรู้จำเป็นธาตุรู้ชอบเป็นธาตุรู้ชอบนี่อ่อนหรือแข็งหรือเปล่าคะหวานหรือเค็มไม่มีรสไม่มีอะไรเลยเป็นลักษณะของธาตุที่เป็นสภาพรู้จึงไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าจะตรัสถึงธรรมะที่เป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นหรือเป็นธรรมะขั้นต้นหรือธรรมะขั้นกลางหรือธรรมะขั้นสูงนะคะทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยยังมีอีกมากมายที่เราไม่รู้เพราะเราเห็นเพียงตรงนี้แต่ตรงอื่นไม่เห็นแต่ตรงอื่นก็รู้ตรงนั้นที่เขาเกิดเห็นขึ้นรู้ขึ้นแต่เขาก็ไม่รู้ตรงอื่นเพราะฉะนั้นจักรวาลก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะทรงแสดงไว้ครบถ้วนทุกอย่างด้วยพระปัญญาคุณซึ่งไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากมายมหาศาลสุดที่จะเปรียบปานได้เพราะเหตุว่าที่เราได้ฟังนะคะที่ทั้งหมด45พรรษาคือใบไม้สองสามใบในกำมือเปรียบกับใบไม้ในป่าคือพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญเพียงแค่ได้ฟังเข้าใจก็เก่งแล้วนะคะที่สามารถที่จะพิจารณาไตรตรองแล้วก็รู้ว่าถ้าฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคืออะไรและเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีต้องไปค้นหาต้องไปแสวงหาเหนือใต้ไม่ใช่เลยค่ะมีก็ไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เฉพาะวันนี้นานกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นกว่าความรู้นะคะจะค่อยๆชำระล้างความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปก็คิดดูว่าอาศัยบารมีแน่นอนถ้าไม่มีบารมีคือคุณความดีต่างๆนะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่จิตดีเกิดเพราะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเจตสิกะเราก็ใช้คำว่าเจตสิกอันนี้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีใครกล่าวถึงเลยนอกจากในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาจะกล่าวถึงจิตวิทยาหรือจะกล่าวถึงจิตลักษณะใดก็ตามแต่ใต้สำนึกนอกสำนึกหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่มีคำว่าเจตสิกเพียงแต่เท่าที่เขาจะคิดได้และปัญญาที่คิดได้คิดเทียบดูสิไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะกับการที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราและเข้าใจอะไรจึงจะเป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจะชื่อว่าปัญญาไหมเราก็ไปคิดถึงคนที่เขาคิดวิจิตต่างๆนะคะด้วยการที่ทรงจำไว้สะสมมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอะไรต่างๆว่าน่าอัศจรรย์ทำไมเขาคิดอย่างนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้ที่เกิดระดับเนี่ยเขาคิดไม่ได้เพราะไม่ใช่รู้ด้วยการคิดแต่ประจักษ์แจ้งด้วยการที่สะสมปัญญาละคลายความไม่รู้นานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมนั้นสามารถจะปรากฏเพราะไม่มีกิเลสคือความไม่รู้กั้นไว้เวลานี้ค่ะสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ปรากฏเพราะอวิชชาความไม่รู้กั้นไว้พอพูดถึงคำว่าอวิชชาไม่รู้เนี่ยมีไหมคะหาเจอไหมทั้งที่เดี๋ยวนี้มีเพราะไม่รู้เห็นไหมคะว่าความไม่รู้นะขนาดไหนขนาดที่ว่าที่ไม่รู้นั่นแหละคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งละถ้าไม่เรียกว่าอวิชชาก็ได้ไม่เรียกว่าโมหะก็ได้แต่ไม่รู้มีเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้นั่นแหละมีแน่นอนเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่นำความสุขความเจริญอะไรมาให้เลยนะคะอาจจะใช้คำว่าโง่ก็ได้ในภาษาบาลีท่านก็ใช้หลายคำบางคำก็แรงบางคำก็เหมือนไม่แรงฟังดูได้แต่ว่าความจริงต้องแรงเช่นคำว่าเป็นคนเขลาเบาปัญญาหรือว่าปัญญาสามปัญญาสามคือไม่มีปัญญาแต่ใช้คำว่าปัญญาสามเราก็คิดว่าปัญญาอ่อนๆปัญญาน้อยๆแต่ความจริงไม่ใช่นะคะปัญญาสามคือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ว่าไม่มีสิ่งใดนะคะที่จะติดตามไปข้างหน้าคือชาติต่อไปทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้รูปร่างสวยงามเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกียรติยศที่ดูเหมือนกับว่าสำคัญเหลือเกินในชาตินี้แท้ที่จริงไม่มีแต่จำปรุงแต่งคิดว่ามีอย่างที่ท่านผู้หนึ่งท่านก็กล่าวว่าเพียงแค่ได้ยินคนเรียกชื่อท่านหรือพูดชื่อท่านเท่านั้นสนใจฟังเขาพูดอะไรถึงเราหรือถ้าเห็นรูปนะคะมองหาเราอยู่ไหนก่อนอื่นเลยค่ะหาเจอไหมเห็นไหมคะความติดความยึดมั่นเนี่ยมากมายในสิ่งที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายเ จากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปตามเหตุตามปัจจัยทุกคนอยากจะมีความสุขทุกคนอยากจะมีสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเลยแต่ได้ไหมเพราะเหตุปัจจัยถึงได้มานะคะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลตาบอดไม่อยากก็ตาบอดแต่ธรรมะเป็นอนัตตาแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งหมดเลยถ้าไม่ศึกษาในขั้นต้นก่อนว่าคืออะไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจถึงว่าปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งนะคะมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างโดยฐานะต่างๆกันของความเป็นปัจจัยนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะเข้าใจได้เมื่อฟังต่อไปเข้าใจต่อไปไม่ใช่ว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้ถ้าไม่สามารถจะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ทรงแสดงสำหรับผู้ที่รู้จักคำว่าบารมีธรรมะยากลึกซึ้งแต่รู้ได้โดยต้องอาศัยบารมีทั้ง10ซึ่งก็จะต้องมีสัจจะบารมีนะคะรู้ว่าสิ่งนี้จริงรู้ได้ควรรู้ไหมเป็นผู้ตรงเพียรที่จะรู้แต่ไม่ใช่เราไปทำทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างนี่ค่ะสอดคล้องกันทุกคำตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงนะคะมีธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นนามธรรมคือธาตุรู้ล้วนๆเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เช่นคิดไม่มีรูปร่างเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสซึ่งความจริงเราสามารถจะรู้จากธาตุรู้ได้6ทางทางตากำลังเห็นนะคะจะไปรู้ว่าธาตุรู้อยู่ไหนก็นี่ไงเห็นนี่แหละคือกำลังรู้ว่ามีสิ่งนี้ให้เห็นเป็นอย่างนี้พอเดินไปอีกหน่อยก็นี่ไงกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏต่างจากเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะต่างกันตามจิตเห็นซึ่งเห็นต่างกันเราคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้ตั้งแต่เช้ามาทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นนามธาตุธาตุรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ปรุงแต่งให้เกิดจิตก็คือเจตสิกเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตก็รู้เจตสิกก็รู้จิตรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเพิ่มคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะให้รู้ว่าเรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคือขณะเห็นต้องมีธาตุรู้และมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็ตัดสั้นๆว่าอารมณ์แล้วก็เข้าใจผิดตั้งแต่เช้าตื่นมาอารมณ์ดีไหมไม่รู้เลยค่ะว่าอารมณ์คืออะไรแต่อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ค่ะถ้าจิตเห็นสิ่งที่ดีพอใจแช่มชื่นถ้าได้ยินเสียงที่เพราะแช่มชื่นพอใจได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยนะคะสัมผัสสิ่งที่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปกำลังสบายเราก็พอใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยแต่ว่ากว่าเราจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในหลากหลายคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรู้เท่านั้นค่ะไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่ขยันไม่ริษยาไม่สำคัญตนลักษณะต่างๆเหล่านั้นเกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้แต่ลักษณะนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกะหรือเจตสิกหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดพร้อมจิตปรุงแต่งจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถึงแม้ว่าเกิดแล้วนะคะพร้อมกันก็จริงแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะและภาษาไทยก็ใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าอารมณ์เรารู้เลยว่าหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงมีมากนะคะแต่เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะจิตรู้เสียงนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์เสียงอื่นไม่ใช่เกิดแล้วดับแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในป่าหรือกลางถนนหรืออะไรก็ไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตต้องเกิดรู้อารมณ์ใช่ไหมคะแค่นี้เราสามารถที่จะรู้แล้วว่านี่ไงอารมณ์เพราะจิตกำลังรู้แจ้งเฉพาะเสียงนั้นและเสียงนั้นก็ดับไปและจิตก็เกิดสืบต่อรู้อย่างอื่นต่อ โดยเร็วเกินกว่าจะคิดได้ว่าจิตอะไรเพราะว่าไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏวันนี้ทั้งวันแม้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้มีใครคิดถึงจิตเจตสิกซึ่งกำลังเกิดดับทำหน้าที่เห็นจำคิดชอบไม่ชอบเลยเพียงแต่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้รู้คือสีสันวรรณะต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆเดี๋ยวก็มีรสต่างๆเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ละเอียดมากนะคะและก็เปลี่ยนไม่ได้ธาตุรู้คือจิตรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจิตได้ยินรู้เสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินจิตได้กลิ่นรู้กลิ่นที่ปรากฏมีใครเห็นกลิ่นบ้างไหมคะเห็นไม่ได้แต่กระทบจมูกได้ถ้ามีเฉพาะกลิ่นนะคะรู้ไหมว่ากลิ่นอะไรถ้าไม่มีจำแต่เพราะเคยรู้กลิ่นนั้นกลิ่นแกงยังไม่เห็นหน้าตาเลยแต่ว่ากลิ่นมาแล้วใช่ไหมคะกระทบจมูกแล้วสภาพจำก็เป็นธรรมะมีจริงๆไม่ใช่เราและขณะนั้นนะคะความจำกลิ่นทำให้รู้เป็นกลิ่นอะไรแต่ไม่มีวันที่จะเห็นกลิ่นเลยจะเห็นรสได้ไหมคะเปรี้ยวหวานมันเค็มเห็นไม่ได้เห็นแข็งอ่อนเย็นร้อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วอยู่ในความมืดสนิทแต่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยอยู่ในความมืดสนิทเพราะอะไรมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวกลิ่นเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรเลยทั้งสิ้นที่ว่ามีทำไมแค่มีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดจนกว่าจะฟังพระธรรมนะคะและที่เข้าใจนี่ก็เป็นปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะในสิ่งที่มีขณะนี้นะคะเพียงเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มีแต่ยังไม่เข้าใจตรงขณะที่สิ่งนั้นปรากฏทีละหนึ่งเพราะปรากฏรวมกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีนามธรรมกับรูปธรรมและก็รูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่ารูปจะสวยงามสักเท่าไหร่นะคะกลิ่นจะหอมสักเท่าไหร่ก็รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ธาตุรู้มีสองอย่างค่ะที่เกิดขึ้นนะคะคือจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเมื่อเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นก็มีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์และต่อไปนะคะก็จะรู้ว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างจิตรู้นิพพานได้ไหมเห็นไหมคะเพราะไม่ลืมว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างเจตสิกรู้อย่างเดียวกับจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตเพราะจิตแค่รู้แต่เจตสิกชอบรู้โดยฐานะที่พอใจในสิ่งนั้นรู้โดยฐานะที่ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เป็นโทสะรู้ในฐานะที่มีความกรุณาเมตตาในสิ่งนั้นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะที่เคยเป็นเราก็คือจิตเจตสิกรู้เดี๋ยวนี้ใครรู้ถ้าไม่ฟังไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้จนกว่าปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเพราะขณะนี้กำลังคิดถึงอะไรคะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะคิดก็เป็นจิตไม่ใช่เห็นแต่เพราะเห็นจึงคิดตามที่เห็นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะถ้าเดี๋ยวนี้มีจิตจิตคืออะไรก็ทบทวนเท่านั้นเองนะคะกำลังมีธาตุรู้ถ้าเป็นคนที่ตายเป็นศพไม่เห็นมีแต่รูปแต่ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยคิดดูว่าต่างกับรูปที่ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงแน่ๆไม่มีรูปร่างลักษณะเลยแต่รู้ว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้น สิ่งนั้นจึงปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏก็ต้องมีธาตุรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้นะคะเราเรียกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธาตุนั้นเป็นธาตุรู้คือบางครั้งก็บัญญัติใช้คำว่าจิตตังหรือจิตตะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้เฉพาะสิ่งนั้นไม่รักไม่ชังไม่จำอะไรเลยแค่รู้นั่นคือลักษณะของจิตนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดเองไม่ได้ลองไปทำให้อะไรเกิดไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะแต่ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเองโดยความเป็นอนัตตาทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตเห็นได้ยินเสียงปรากฏขณะที่เสียงปรากฏนั่นคือจิตกำลังรู้เฉพาะเสียงแต่คนเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นเห็นแล้วมีคิดมีชอบมีไม่ชอบมีจำมีริษยามีพยาบาททั้งหมดในชีวิตประจำวันเป็นเจตสิกเมื่อไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็เป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดขึ้นไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏสภาพนามธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นความจำจำสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยจะไปจำอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะก็มีธาตุจำซึ่งไม่ใช่จิตที่รู้แจ้งแต่เพราะอาศัยกันเกิดพร้อมกันสภาพหนึ่งรู้แจ้งอีกสภาพหนึ่งจำสิ่งเดียวกันที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะคะก็มีจิตที่กำลังรู้แจ้งและมีความจำเกิดขึ้นด้วยสภาพจำในภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกนะคะภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงทุกคำเจตสิกกะแต่ว่าของเราก็พูดง่ายๆอย่างคนไทยที่คุ้นเคยก็คือสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่จำจะไม่มีอะไรที่ปรากฏเลยแต่เมื่อมีการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะมีธรรมะหนึ่งที่จำสิ่งนั้นละด้วยเหตุนี้เจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะอาศัยกันและการเกิดขึ้นจะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกเกิดไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกและเจตสิกจะไม่เกิดกับรูปแต่เกิดกับจิตเมื่อไรที่จิตเกิดเมื่อนั้นจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเจตสิกนี่ค่ะหลากหลายเป็น52ประเภทความพอใจมีไหมคะเพราะมีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็พอใจในสิ่งที่กำลังรู้ไม่ใช่ไปพอใจในสิ่งอื่นแต่พอใจในสิ่งที่จิตกำลังรู้แจ้งและเจตสิกก็พอใจในสิ่งที่กำลังเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นมีจิตสภาพรู้ต้องมีอารมณ์หรืออารมณะหรือบางครั้งจะทายคำว่าอารัมภณะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกภาษาหนึ่งแต่หมายความถึงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอารมณะของจิตที่กำลังเห็นเสียงที่กำลังปรากฏก็เป็นอารมณะคือสิ่งที่จิตกำลังได้ยินเฉพาะนั้นแต่ในขณะนั้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่จิต1ประเภทเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากนะคะทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็นจิตประเภทต่างๆเป็นจิตที่มีความกรุณาเกิดร่วมด้วยก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่มีโทสะพยาปาทะเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตประเภทนั้นเศร้าหมองไปด้วยสภาพธรรมะที่ไม่ดีหรือว่าผ่องใสด้วยสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะไม่ทำอะไรเจตสิกเลยเพียงรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าเจตสิกที่เกิดด้วยกันพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเนี่ยทำหน้าที่ของตนในขณะที่จิตกำลังรู้แจ้งทำหน้าที่รู้แจ้งเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ทำหน้าที่ของเจตสิกแต่ละหนึ่งในอารมณ์เดียวกันที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่มีใครจะสามารถจะรู้ได้เลยแม้ว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกก็ไม่มีใครรู้แต่จากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดผัสสะเจตสิกได้ยินชื่อคนไทยก็ได้ยินบ่อยๆนะคะผัสสะคือกระทบเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้เสียงปรากฏหมายความว่าผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตกระทบเสียงพร้อมกับจิตที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ได้ยินไม่ได้ พราะเจตสิกที่เกิดกับจิตกระทบเสียงเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกนั้นต้องได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยค่ะเลือกอารมณ์ไม่ได้เลือกจิตไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีปัจจัยให้สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นจึงเกิดขึ้นได้นี่ค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงที่สุดโดยการประจักษ์แจ้งเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจรู้ว่ามีนะคะเหมือนคนกำลังบอกเราว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เราอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นแต่เขาบอกเราว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะมีจิตมีเจตสิกกำลังเกิดดับทำหน้าที่ของจิตเจตสิกก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถเป็นแสงสว่างที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นปรากฏโดยเลือกไม่ได้ทั้งหมดก็คือว่าตามเหตุตามปัจจัยเพื่อละคลายความติดข้องสำคัญในสิ่งที่ไม่มีว่าเป็นเราเกิดแล้วดับแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสิ่งที่เกิดอีกทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราอีกแต่ก็ดับแล้วอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธาน หนึ่งเลยนะคะไม่ว่าเมื่อไรที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นจิตแต่จิตที่เกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เจตสิกแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยจิตเป็นสภาพรู้เมื่อเจตสิกเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้จิตเกิดขึ้นรู้อะไรถ้าเสียงปรากฏเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงเวลานี้นะคะบางคนคิดผัสสะเจตสิกไม่ได้กระทบเสียงขณะนี้ที่บางคนเห็นแต่บางคนไม่เห็นกลับคิดเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกของผู้ที่กำลังเห็นขณะนั้นนะคะกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้จิตไปรู้อื่นไม่ได้เพราะเกิดพร้อมกันนะคะเป็นธาตุรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นและเมื่อผัสสะกระทบสิ่งใดจิตต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็มีเจตสิกเกิดด้วยพร้อมกันแต่ต่างคนต่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเป็นจิตเจตสิกมีทั้งหมด52ประเภทแต่ละหนึ่งนะคะจะไปทำหน้าที่ของอีกเจตสิกหนึ่งไม่ได้หนึ่งคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตเห็นใครรู้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต่อเมื่ออาศัยความเข้าใจธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในขั้นฟังนะคะที่ใช้คำว่าปริยัติคือรอบรู้ในสิ่งที่ฟังจนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจะรู้ความจริงของธรรมะคือเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะยังไม่มีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดด้วยด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นปริยัติปฏิปติปฏิเวทะก็คือว่าเดี๋ยวนี้ที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏเกิดดับไม่ใช่ขณะอื่นต้องขณะที่กำลังมีอยู่แม้แต่ว่าจะเป็นเห็นจะเป็นได้ยินจะเป็นคิดจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดที่มีเพราะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะปกปิดไว้ด้วยทะเลมืดค่อยๆมีแสงสว่างที่นำไปสู่การที่จะรู้ทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังและไม่ใช่ขั้นที่ใครจะไปทำได้แต่พระปัญญาเจริญขึ้นเข้าใจขึ้นก็นำไปสู่การที่จะถึงเฉพาะตัวจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดดับแต่ปัญญาไม่ใช่ว่าพอไปรู้ก็เกิดดับทันทีนะคะเหมือนขณะนี้ค่ะแค่ฟังและถ้าสภาพธรรมะปรากฏเป็นวิปัสสนาแต่ละขั้นไม่ใช่พอเป็นวิปัสสนาก็ประจักษ์แจ้งการเกิดดับแล้วก็ดับกิเลสได้เลยเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยสะสมมามากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ถ้าคิดถึงอย่างนี้นะคะและกว่าความไม่รู้นั้นจะค่อยๆน้อยลงและการที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องค่อยๆน้อยลงจนปรากฏลักษณะที่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะนั่นจึงจะประจักษ์ว่าไม่ใช่เราแน่ๆค่ะเป็นธาตุที่รู้เกิดขึ้นไม่มีรูปร่างเลยแต่ขณะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นอารมณ์แต่ละหนึ่ง พราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะคือเพื่อไม่เข้าใจผิดไม่หลงผิดตามคำของคนอื่นที่กล่าวว่าธรรมะง่ายง่ายได้ยังไงคะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เคยได้ยินคำที่เราได้ยินมาแล้วกี่ชาตินับไม่ถ้วนเลยพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ได้ยินคำอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าปัญญาค่อยๆรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะการที่จะค่อยๆละค่อยๆคลายความติดข้องรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงขั้นหนึ่งแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยการไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวตนที่พยายามไปทำด้วยความเป็นเราต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะไปขวนขวายทำเพื่อจะให้รู้นะคะนั่นก็คือผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปอยากได้อยากทำอยากรู้แล้วก็จะรู้ได้แต่ต้องเป็นละความต้องการเพราะเข้าใจว่าลองต้องการสิได้ไหมไม่ว่าจะต้องการอะไรได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะความต้องการแต่ถึงไม่ต้องการมีปัจจัยจะเกิดเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่เราตอนนี้ชัดเจนเรื่องจิตเจตสิกหรือยังคะค่ะเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะและเจตสิกมี52ประเภทจึงปรุงแต่งให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งคนเนี่ยมีไม่ครบกล่าวถึงทั้งหมดเลยในสากลจักรวาลในอดีตในปัจจุบันในอนาคตอย่างไรก็ตามแต่ไม่พ้นจากประเภทใหญ่นะคะซึ่งแสดงไว้ว่า89แต่ความจริงความละเอียดนี่หลากหลายมาก
2: ก็คือผัสสะเจตสิก
0: ค่ะ
2: ไปกระทบถ้าจิตถึงจะรู้
0: ผัสสะเจตสิกเกิดกระทบ
2: เห็นไหมคะจิตถึงรู้
0: เกิดกระทบไม่กระทบได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะเป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์
2: ทีนี้เมื่อกี้กำลังจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เขาสอนกันฝึกสมาธิเนี่ยฝึกให้เจตสิกจับอยู่ตรงนั้นไม่ไปที่อื่นไม่ไปวอกแวกไปที่อื่นให้มันอยู่กับที่อาจารย์ก็ตอบแล้วว่าไปด้วยความอยากไม่ได
0: ้ค่ะแต่พุทธะคืออะไร
2: พุทธะคือผู้รู้
0: ค่ะเมื่อรู้แล้วกล่าวสิ่งที่รู้ให้คนอื่นได้รู้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยและกล่าวว่าสมาธิเพราะฉันได้ยินคำไหนนะคะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าไปจำแล้วไม่รู้เพราะฉันได้ยินคำไหนนะคะพุทธะคือรู้อนุพุทธะคือผู้รู้ตามรู้ตามใครรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประจักษ์และทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดก็ตามได้ยินคำไหนก็ตามนะคะรู้เมื่อไหร่เป็นผู้ที่เป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดรู้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่ชื่อว่าผู้รู้หรือผู้เข้าใจเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนต้องเข้าใจนะคะสมาธิคืออะไร
2: อาจารย์ช่วยอธิบาย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าย้อนไปถึงที่ฟังแล้วเนี่ยพอคิดออกสิ่งที่มีจริงประมวลแล้วเป็นประเภทใหญ่ๆนามธรรมกับรูปธรรมธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกกับรูปซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นสมาธิจะคืออะไรเห็นไหมคะค่อยๆไตร่ตรองละมีธรรมะที่เกิดต่างกันเป็นสามประเภทนะคะรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่รักไม่ชังไม่อะไรหมดไม่กระทบอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกมี52ประเภทและเราก็เรียกชื่อในภาษาไทยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังแต่ไม่รู้ว่านั่นคือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกับจิตด้วยเหตุนี้นะคะพอฟังอย่างนี้แล้วสมาธิคืออะไรเป็นธรรมะประเภทไหน
2: เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องเลยเห็นไหมคะไม่ต้องถามใครแต่ว่าเพราะได้เข้าใจจริงๆไตรตรองจริงๆใครจะบอกว่าสมาธิไม่ใช่เจตสิกเชื่อไหมเห็นไหมคะค่อยๆมั่นคงถึงใครจะบอกยังไงไม่ถูกก็คือไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จริงเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจที่มั่นคงถึงสภาพธรรมะที่ทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้ได้แล้วนะคะว่าสมาธิเป็นเจตสิกภาษาบาลีนะคะมีชื่อของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่ง จตสิกที่เกิดกับจิตมีชื่อที่เรียกสภาพธรรมนั้นนั้นนั้นหลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นมีเจตสิกหนึ่งที่ชื่อว่าเอกคตาเจตสิกเอกคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้นะคะเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งรู้ได้อารมณ์เดียวจิตหนึ่งจะรู้สองสามอารมณ์ไม่ได้เลยเพราะเอกคตาเกิดขึ้นเพราะผัสสะกระทบและจิตรู้เอกคตาก็ตั้งมั่นในอารมณ์ที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่เคยรู้เลยเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะว่าจิตแต่ละดวงมีสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในสิ่งที่จิตกำลังรู้การตั้งมั่นไม่ใช่ลักษณะของจิตแต่จิตเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นรู้เฉพาะสิ่งที่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยตั้งมั่นด้วยเหตุนี้จิตทุกขณะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าตั้งมั่นในอารมณ์นะคะทีละหนึ่งขณะใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดก็เพราะผัสสะเจตสิกและเอกคตาเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นรู้อารมณ์นั้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นกระทบอารมณ์นั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ปรากฏลักษณะของความตั้งมั่นที่อารมณ์ใดชัดเจนเพราะเหตุว่าทีละหนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏได้ยินก็ตั้งมั่นในเสียงคิดก็ตั้งมั่นในเรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นลักษณะที่ตั้งมั่นที่รวดเร็วเกิดดับหลากหลายไม่ปรากฏความตั้งมั่นจนกว่าจะตั้งมั่นที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์เดียวนานๆลักษณะของความตั้งมั่นจึงปรากฏจึงใช้คำว่าสมาธิเพราะฉันต้องรู้ว่าที่พูดว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไปคิดเอาเองไม่ใช่พูดว่าสมาธิแต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรอย่างนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคิดเองแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เราสำคัญที่สุดคือค่อยๆน้อมไปสู่ความไม่ใช่เราแต่ละชาติแต่ละคำที่ได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงถึงที่สุดที่เป็นอภิสมัยสภาพธรรมะปรากฏจริงๆประจักษ์แจ้งว่าที่สะสมมาเนี่ยไม่ได้ขาดประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เสียเวลาด้วยนะคะแต่ละหนึ่งขณะที่เข้าใจกำลังสะสมเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าถูกก็คือถูกใครจะเปลี่ยนถูกให้เป็นผิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกไหมคะมีค่ะถ้าเราสนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเลยนะคะใช้คำว่าสนใจสนใจไม่ใช่เอกคตาเจตสิกแต่เป็นมนสิการะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยค่ะในชีวิตประจำวันธรรมะหมดไม่มีเราเลยแต่เพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองนะคะแต่ให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นมนสิการะเริ่มสนใจถ้าสนใจมากก็อยู่ตรงนั้นแหละนานเช่นการอ่านหนังสือที่จะเข้าใจเรื่องราวใครพูดอาจจะไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าไม่ได้ไปสู่เสียงที่กำลังปรากฏแต่สู่ที่เรากำลังสนใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นลักษณะของสมาธิก็ปรากฏแต่ไม่ใช่เราและต้องละเอียดด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นอกุศลจะบอกว่าสมาธิเป็นกุศลก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลต้องรู้อีกว่าเพราะอะไรสมาธินั้นจึงเป็นกุศลไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกไหมมีถ้ามีการสนใจฟังธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะความสนใจนั้นก็สามารถที่จะปรากฏลักษณะของสมาธิได้แต่ทำไมจึงมีคำว่าธรรมานุสติหรือพุทธานุสติสติคือสภาพที่ระลึกที่สิ่งนั้นด้วยความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฟังอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นระดับขั้นของสมาธิน้อยมากไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นทรงแสดงระดับของเอกคตาเจตสิกเนี่ยมากหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรจะกล่าวว่าขณะนั้นเป็นสมาธิระดับไหนเพราะว่าสมาธิก็ต้องมีหลายขั้นด้วยนี่คือการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่มีแล้วในชีวิตตั้งแต่หลายชาติมาแล้วแม้ในชาติที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้จัก แล้วถ้าตายไปก็คือไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พอเริ่มฟังนะคะเริ่มเข้าใจเริ่มคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้

0: หนึ่งประเภทใด
1: อย่างตอนฟังท่านอาจารย์เราก็พอรู้พอเข้าใจเดี๋ยวออกไปลืมแล้วนี่ทำยังไง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ เห็นไหมคะเราลืมตลอดเวลาว่าเป็นธรรมะนี่เป็นเหตุที่เราฟังธรรมะอีกเพื่อไม่ลืมฟังอีกไม่ลืมเพราะรู้ว่าทันทีที่ไม่ได้ฟังก็ลืมเลยถ้าจำไม่ลืมก็ฟังอีกแล้วในที่สุดจนกว่าแม้ไม่ได้ยินเสียงหรือคำของธรรมะก็เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะสะสมมาถึงการที่จะไม่ลืมไปบังคับใครได้ไหมคะให้ทำสมาธิทำก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่ผิดใช่ไหมคะตลอดกาลเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสรู้แจ้งอารมณ์หรือเปล่ารู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตจะเปลี่ยนลักษณะแม้ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสแต่ก็ต้องรู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหม
2: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในพยัญชนะที่เป็นภาษาบาลีนะครับก็คือจินเตตินะครับหมายถึงว่าย่อมคิดซึ่งในที่นั้นนะครับท่านก็อธิบายต่อไปว่าได้แก่การรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ก็คืออารมณังวิชานาติครับก็เป็นการแสดงถึงความเป็นไปของจิตที่ต้องรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ที่กำลังมีในขณะนั้นครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็แสดงถึงความเป็นจริงของจิตทุกขณะที่จะต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆครับ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่ประมาทไม่ผิวเผินจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดตรงไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าสภาพรู้เป็นจิตหมดเลยไม่ว่าจะรู้ทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทางใจคิดนึกก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่ได้รักไม่ได้ชังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนจิตต้องเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แม้เดี๋ยวนี้นะคะจิตก็เป็นสภาพที่มากด้วยความคิด
3: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นที่ว่าจิตมากด้วยความคิดเนี่ยก็คือจิตหลายๆขณะเกิดแล้วใช่ไหมคะมากด้วยความคิด
0: หลังเห็นคิดไหมคะ
3: คิดค่ะ
0: หลังได้ยิน
3: ก็คิดค่ะ
0: หลังได้กลิ่น
3: คิดค่ะ
0: หลังลิ้มรส
3: คิดค่ะ
0: หลังที่กระทบสัมผัส
3: คิดค่ะ
0: ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตคิดไหม
3: ก็คิดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตมาก
3: ด้วยความคิดแต่ในขณะที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่คิดใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเราต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าขณะไหนเมื่อไรทั้งสิ้นต้องจำว่าสิ่งที่ได้ยินแล้วได้เข้าใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ขณะที่คิดรู้แจ้งในขณะที่กำลังคิดหรือเปล่าว่าคิดเรื่องนี้คำนี้ไม่ใช่คำอื่น
3: รู้แจ้งอารมณ์ที่คิดด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนลักษณะของจิตทางตารู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทางหูรู้แจ้งเสียงทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏชั้นใดทางใจจิตก็รู้แจ้งสิ่งที่เป็นอารมณ์คือคิดเรื่องราวที่คิดไม่คิดคำอื่นเพียงแต่อารมณ์นั้นต่างกันไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นคิดเป็นความจำเรื่องเสียงเรื่องราวของเสียงเพราะฉะนั้นที่ชัดเจนก็คือจิตมากด้วยความคิด
3: ค่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาแบ่งว่าอันนี้เป็นปัญจทวารนะอันนี้เป็นมโนทวารนะเพราะว่า
0: เราแบ่งไม่ได้นะคะแต่เราสามารถเข้าใจถูกต้องว่าขณะไหนเป็นทวารไหน
3: ค่ะ
0: กลับศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีทางตาเห็นสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้แจ้งไม่เหมือนขณะที่ไม่เห็นแล้วคิดคิดเนี่ยเหมือนเห็นเลยนะคะกำลังฝันเนี่ยเหมือนเห็นเลยแต่ไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจึงรู้ว่านั่นฝันไม่ใช่เห็น
3: แต่รู้แจ้งความฝัน
0: ค่ะ
3: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างที่ได้ฟังเปลี่ยนไม่ได้เลยครับเพียงแต่ว่าต้องสอดคล้องกันแล้วก็เข้าใจมั่นคงขึ้นนี่ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งคือครั้งหนึ่งในสังสารวัฏที่กำลังสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
4: เรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าในเมื่อจิตเกิดดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยแล้วทำไมมีคำพูดที่ว่าทุกอย่างมีการสะสม

0: อยู่ในจิต
1: เมื่อเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่เกิดแล้วน่ะยังคงติดอยู่ในจิตสะสมไปโดยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีกิเลสที่ละเอียดมากนะคะที่ใช้คำว่าอนุสัยกิเลสอนุสยะสยะนอนอนุตามตามนอนอยู่ในจิตทุกขณะไม่ขาดเลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่ดับอนุสัยจึงไม่มีเหตุที่จะให้เกิดกิเลสนั้นๆเพราะว่าได้ดับเหตุแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็นอนมีกิเลสไหมนั่งมีกิเลสไหมยืนมีกิเลสไหมเห็นไหมคะเพราะมีอนุสัยกิเลสไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะกิเลสเกิดหรือยังในขณะที่หนึ่งขณะที่เห็นเพียงแค่เห็นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมคะต้องมีการเข้าใจธรรมะแล้วค่อยๆผสมผสานไม่ลืมทุกคำต้องตรงทุกคำต้องสอดคล้องกันต้องรู้ว่าขณะที่หลับเนี่ยมีจิตไหมและเห็นหรือเปล่าขณะที่หลับไม่เห็นก็ต้องเป็นจิตต่างชนิดจะให้เป็นจิตประเภทเดียวกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตทุกขณะนะคะที่เกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นอะไรโดยชาติคือการเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นกุศลเพราะอะไรคะเพราะหลายเหตุเหตุหนึ่งก็คือเพราะมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยสหชาตะปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่อาศัยเกิดขึ้นพร้อมกันภาษาบาลีใช้คำว่าสหชาตะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งในอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้จิตเพียงหนึ่งขณะเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งขณะนั้นมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละเจตสิกนะคะก็เป็นปัจจัยโดยฐานะต่างกันมีความละเอียดยิ่งที่จะฟังทำไมเพื่อให้เข้าใจสะสมไปว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทุกคำฟังซ้ำไปซ้ำมากี่ชาติจนถึงมั่นคงจริงๆว่ายังยินดีอีกหรือในสิ่งที่ไม่มีจนกว่าจะรู้มั่นคงแน่นอนว่าไม่มีจริงๆก็สิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดเพียงแค่ปรากฏแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าไม่มีการดับไปเลยจนกระทั่งยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าจะลอกความเห็นผิดทิ้งไปละลายไปหายไปหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะยิ่งกว่าเอาเล็บขุดภูเขาจนกว่าภูเขานั้นจะหมดก็ไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะว่าเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจแล้วละค่ะถ้ายังอยากนั่นอยากนี่รู้นั่นรู้นี่ก็คือว่าไม่เห็นโลภะโลภะซ่อนเร้นเก่งมากเดี๋ยวนี้ก็มีก็ไม่รู้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่เห็นโลภะด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงต้องมั่นคงนะคะเพื่อเข้าใจและก็ไม่ใช่เพื่อคิดเองคิดเองนี่คิดกันใหญ่เลยนะคะทางทวารไหนเป็นยังไงคำนี้ว่ายังไงอะไรแต่ไหนแต่ถ้าคำนั้นมั่นคงแต่ละคำไม่เปลี่ยนแปลงก็เข้าใจได้ตอนนี้รู้จักสมาธิแล้วใช่ไหมคะเที่ยงไหมคะสมาธิเที่ยงไหมเกิดระดับนะคะไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหมและอะไรเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิดหรือเอกคตาเจตสิกเกิดค่ะเจตสิกทั้งหลายเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตแยกจากจิตก็ไม่ได้ต้องเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้แต่โดยฐานะต่างกันตามเจตสิกแต่ละประเภทแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยฟังเพื่ออะไรคะสะสมความเห็นถูกไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะไปเป็นพระโสดาบันทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่สมาธิใช่ไหมคะไม่รู้แล้วจะละอะไรได้ก็อยากได้สมาธิไปทำสมาธิเพราะไม่รู้จักสมาธิณกาลครั้งหนึ่งค่ะตั้งสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมิฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าใจก็ยากการสนทนาธรรมเป็นมงคล1ใน38ถ้าไม่สนทนากันเราก็ยังคิดเหมือนเดิมใช่ไหมคะต่างคนต่างคิดแล้วก็มาสนทนากันเรื่องนั้นแต่ก็ต่างคนต่างคิดนั่นแหละแต่ถ้าได้ฟังพระธรรมก็คือรู้ชัดเจนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สิ่งนั้นว่าอย่างไรไม่ใช่เราเพราะอะไรถ้ากล่าวว่านะคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์และจิตมากด้วยความคิดก็ตรงกันใช่ไหมคะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยแต่เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากด้วยความคิดแค่เห็นอะไรนั้นก็คิดละเพราะเห็นแค่เห็นแต่จะรู้ว่าอะไรนั้นต้องคิดแต่ไม่ใช่เราคิดนะคิดแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะจิตเจตสิกทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้ไงคะเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรใต้ทะเลมืดสนิทจนกว่าแสงสว่างคือพระธรรมค่อยๆส่องให้เห็นว่ามีอะไรแต่ยังไม่ถึงเพราะอยู่บนฝั่งและสิ่งนั้นอยู่ใต้มหาสมุทรแต่ก็ต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะส่องไปถึงสิ่งนั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกว่าทั้งหมดเลยเป็นธรรมะเมื่อไหร่ปัญญาขั้นต่อไปก็เกิดขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปัญญาไม่รู้อะไรเลยก็ไปเกิดได้เพราะฉะนั้นไปทำวิปัสสนาเนี่ยถูกหรือผิดค่ะต้องตรงพูดคำจริงพูดคำที่ถูกไม่ใช่คำที่ผิดกลัวอะไร
0: วิปัสสนานี่ถ้าตามความหมายคงทำไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้
1: ค่ะทำไม่ได้แน่แน่ค่ะแล้วไปทำถูกหรือผิด
0: ผิด
1: สำนักปฏิบัติวิปัสสนาทำลายพระศาสนาหรือเปล่า
0: ไม่กล้าตอบ
1: เห็นไหมคะไม่กล้าเป็นความจริงนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดมีสองอย่างเห็นไหมคะเพราะอะไรจริงไม่กล้าตอบความจริงต้องจริงพูดได้ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คะเพราะฉะนั้นสำนักวิปัสสนาทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
0: ทำลายทำลาย
1: ก็ต้องตรงสิคะทำลายก็ทำลายเขาจะได้รู้และเป็นประโยชน์ไหมแทนที่จะปล่อยให้ผิดต่อไปเนี่ยหวังดีหรือที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจผิดต่อกันไปพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้แต่มีคำที่กล่าวว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดหรือถูกตูหรือเปล่าพูดคำที่ไม่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงให้สูญไปไม่มีใครได้ยินคำจริงถ้าไม่กล้าที่จะพูดคำจริงและคำจริงเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์ใช่ไหมเป็นความหวังดีใช่ไหมที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องและจะเกลียดเลยค่ะหรือว่าจะโกรธคนที่พูดความจริงให้เข้าใจต้องชัดเจนค่ะต้องมีเหตุผลต้องตรง
0: เคยอ่านมาว่าคนบรรลุธรรมขณะฟังเนี่ยมากที่สุดพึงประจักษ์ว่าเราได้ความรู้จากการฟัง
1: อันนี้ยังไม่ประจักษ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไม่ประจักษ
1: ์ถูกต้องค่ะเริ่มเข้าใจขั้นปริยัติและจะรู้ความต่างของขณะที่ปัญญาเจริญขึ้นจนถึงขั้นปฏิปฏิไม่ต้องมีใครบอกแต่ความเข้าใจจากขั้นการฟังก็สามารถที่จะรู้ความต่างว่าขั้นฟังเนี่ยปัญญาระดับไหนขณะนี้พูดเรื่องเห็นไม่ได้รู้ตรงเห็นที่เกิดดับและจะไปประจักษ์เห็นว่าเกิดดับได้อย่างไรและจะไปทำยังไงให้รู้ตรงเห็นเข้าใจตรงเห็นก็ไม่ได้แต่เริ่มมีการที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจนำไปสู่การที่จะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นเริ่มเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นขั้นปฏิปฏิยังมีขั้นต่อไปคือปฏิเวทะประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นซึ่งขณะนั้นนะคะความเป็นตัวตนก็จะค่อยๆลดลงตามกำลังของปัญญาที่ประจักษ์ว่าประจักษ์ระดับไหนถึงจะหมดสิ้นไม่เหลือเลยไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นสุดท้ายตรงไหมคะหรือจะไปทำอะไรผิดทันทีทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาอันตรธานจากคนที่ไม่เข้าใจ
0: ก็ไม่ไปทำแล้วฮะแต่ไปฟังอีก
1: ถ้าเราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะและกล้าที่จะพูดแสดงความจริงเพิ่มขึ้นก็เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยพระศาสนาที่พระองค์ได้ทรงแสดงหลังจากที่ได้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้ก็จะได้ไม่สูญหรืออันตรธานไปตามที่มีคนที่ยังเข้าใจอยู่ธรรมะ ที่เป็นฝ่ายดีนะคะทำให้อาจฐานร่าเริงไม่เศร้าหมองไม่เป็นทุกข์ที่จะกล่าวคำจริงไม่เดือดร้อน
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระศาสนาจริงไหมก็ค่อนข้างจะเห็นใจคุณเจรนิตที่ว่าไม่กล้าที่จะตอบในสังคมบ้านเราเนี่ยคำว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่แพร่หลายเพราะเหตุที่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยชอบความง่ายความสะดวกชอบให้เขาสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรานำมาถ่ายทอดคนทั้งหลายที่ไม่ศึกษาพระธรรมแน่นอนค่ะท่านอาจารย์คะเขาย่อมที่จะทำตามสิ่งเหล่านั้นง่ายได้เคยหลงผิดอยู่ในวังวนเช่นนั้นเป็นเวลานานพอสมควรเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์แล้วได้พิจารณาไตรตรองแล้วว่าความจริงคืออะไรเนี่ยก็จะค่อยๆขัดเกลาตัวเองแล้วก็พอที่จะกล้าหาญตอบว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระศาสนาทุกคนที่ศึกษาพระธรรมต้องมั่นคงในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆพิจารณาไตรตรองว่าอะไรคือคำจริงอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่คำจริง
3: รู้ประมาณในการรับการรู้ประมาณในการรับคือจะรับสิ่งใดก็ด้วยจิตที่ดีเพื่ออนุเคราะห์ผู้ให้เกิดกุศลจิตแต่ถ้าเป็นภิกษุการจะรับสิ่งใดต้องเป็นไปตามธรรมวินัยด้วยจากการสนทนาธรรมมัญญูสูตรที่มสพ.4 มิถุนายน 2559

0: การรู้จักประมาณในการรับที่อาศัยการเข้าใจธรรมะเข้าใจอรรถมาแล้วเนี่ยคืออย่างไรครับ
1: ก็เริ่มรู้จักว่าธรรมะมีทั้งฝ่ายที่ดีและทั้งฝ่ายที่ไม่ดีทั้งหมดก็ต้องเป็นความรู้ถูกความเห็นถูกเป็นปัญญาถ้าไม่มีความรู้ถูกความเห็นถูกเราจะละความเป็นเราได้ยังไงแม้แต่เพียงเรื่องรับสิ่งของก็ไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นนะคะเป็นปัญญาที่รู้ความควรและความไม่ควรถ้าเป็นปัญญาขณะที่รับเพื่อเขาที่ให้เราหรือเพื่อเราไม่ว่าใครจะให้อะไรเลยนะคะเรารับเพื่อเขาเพราะเขาให้ที่เขาให้หรือว่ารับเพื่อเราเอง
2: อนุเคราะห์เพื่อคนอื่นก็ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ใช่ไหมคะว่าแม้แต่การรับปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้เพื่อตัวเราหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ให้เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่รับเนี่ยใครรู
2: ้ต้องเป็นปัญญาที่รู
1: ้ก็ต้องตัวเองรู้ใช่ไหมคะว่าเรารับเพราะเพื่อประโยชน์ของเขาหรือว่าเพราะเราทั้งหมดไม่พ้นจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้อง
0: แล้วรับเพื่อประโยชน์เนี่ยท่านอาจารย
1: ์ถ้าคนที่ยากไร้ให้เนี่ยยากนะคะในการที่จะรับถ้าคนที่ไม่ยากไร้เนี่ยไม่ยากเลยแต่คนที่ยากไร้เนี่ยยากมากในการที่จะรับเพราะไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าในการที่เขาให้เนี่ยเขาต้องมีศรัทธาที่จะให้ถ้าเขาต้องลำบากมากมายแสนสาหัสเขาก็คงไม่ให้เพราะว่ากุศลประการอื่นก็มีการช่วยเหลือก็มีการฟังธรรมะก็มีการไม่ริษยาการอะไรใดทุกอย่างเนี่ยก็เป็นฝ่ายกุศลทั้งนั้นทำได้โดยไม่ต้องมีการให้บางทีก็ไม่อยากรับเพราะเราเป็นคนที่ไม่รับของของใครสารพัดจะคิดด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นต้องรู้จิตในขณะนั้นค่ะแล้วก็มีความเมตตาแล้วก็มีความเข้าใจด้วยให้เขาเกิดกุศลโสมนัสดีกว่าให้เขาอึดอัดใจหรือเปล่าคะในการที่เขาจะต้องมาให้เราน
0: ึกถึงในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงว่าไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมการให้ที่เป็นธรรม
1: การให้กับการรับนี่อะไรยากกว่ากันเพราะว่าการให้เนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เพราะมีจะให้แน่ๆถ้าไม่มีจะให้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยไม่ยากเมื่อมีจิตคิดจะให้มีกุศลก็ให้แต่การรับนี่ยากไหมที่จะให้เขาเกิดโสมนัสปีติในการรับยังไงยังไงก็ตามนะคะกุศลก็คือคิดถึงคนอื่นไม่ใช่คิดถึงตัวเองถ้าเป็นการให้จริงๆไม่ยากไม่มีใครบังคับให้ให้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตคิดจะให้ก็ให้ไม่ยากในการให้แต่ในการรับก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักบุคคลที่ให้พอสมควรนะคะไม่ใช่ไปทำให้เขาเกิดความโทมนัสเสียใจให้ง่ายกว่าแต่รับยากต้องคิดต้องใจตรองต้องไม่ทำให้คนที่ให้เสียใจน้อยใจ
0: ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชหรือฐาน
1: ต้องเป็นไปตามพระวินัยด้วยง่ายนะคะคือตามพระวินัยคือไม่รับเกินกว่าที่ควรจะรับ
0: ที่ต้องรับเงินรับทองรับอะไรเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมเนี่ยเสียศรัทธาหรือทำให้เขาเนี่ยหมดความเลื่อมใสหรือเขาเนี่ยเสียใจครับ
1: แล้วไปพูดอะไรไว้ให้เขามาถวายหรือเปล่าที่จะให้คนอื่นได้ประโยชน์มีมากมายนะคะกล่าวถึงพระพุทธพจน์ทำจริงทุกอย่างให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่ได้ไปมุ่งหมายว่าทำทานมากๆนะแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นั่นไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรับจากคนที่ไม่มีต้องไปกู้มาให้อย่างนี้ไม่ใช่คนที่เข้าใจธรรมะเลยไม่ใช่ภิกขุด้วยทั้งหมดต้องเป็นไปตามความถูกต้องที่เป็นประโยชน์ท่านพระอนนท์รับผ้าจีวรมากไหมคะคุณคำปัน
3: รับมากครับท่านอาจารย์ครับประมาณได้500ผืนแต่ว่าที่ท่านรับนี่ครับก็เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุรูปอื่นๆด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ภายนอกที่ปรากฏว่ารับมากรับน้อยนะคะแต่ต้องดูว่าบุคคลนั้นเป็นใครแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของสภาพของธรรมะคือจิตที่เป็นกุศลก็สามารถที่จะรู้ประมาณไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรับแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วยไม่ใช่สำหรับเพื่อตัวท่านทั้งหมดที่รับมา
4: เ รรมกายไม่ใช่วัดสถานที่ใดที่ไม่ใช่สถานที่อันสงบสำหรับภิกษุจะศึกษาธรรมวินัยขัดเกลากิเลสที่นั้นไม่ใช่วัดในพระพุทธศาสนาจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ19มิถุนายน2559
1: ชาวพุทธก็คงคุ้นเคยกับคำว่าวัดเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธไปฟังธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาหรือว่าถวายปัจจัยที่สมควรแก่พระภิกษุคืออาหารบิณฑบาตเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าที่ใดก็ตามไม่เป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นวัดหรือเปล่าชาวพุทธต้องรู้เองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีใครจะไปใส่ความแต่ว่าพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เป็นสถานที่สำหรับที่พระภิกษุที่จะขัดเกลากิเลสอยู่อาศัยที่นั้นก็ไม่ใช่วัดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีรั้วลวดหนามมีรถขวางมีอะไรนั่นนะคะเพื่ออะไรทำทำไมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทั้งหมดก็ชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะชัดเจนกว่าภาพที่เห็นนะคะและการกระทำซึ่งแสดงว่านี่ไม่ใช่ที่ที่สงบนี่ไม่ใช่ที่ที่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี้ไม่ใช่ที่จะขัดเกลากิเลสเต็มไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นที่นั่นไม่ใช่วัดแน่นอนด้วยเหตุนี้นะคะธรรมกายไม่ใช่วัดตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้เป็นวัดไม่ได้จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่และก็พฤติกรรมเช่นการทำสมาธิเป็นหมู่ขวางกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นพฤติกรรมที่ส่อถึงความทุจริตหรือสุจริตเพราะถ้าการกระทำที่สุจริตเปิดเผยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ให้ความร่วมมือไม่ใช่ว่าร่วมมืออย่างดีถ้าร่วมมืออย่างดีก็เชื้อเชิญเข้าไปแล้วก็ให้ตรวจพาไปตรวจค้นทุกซอกมุมนั่นคือให้ความร่วมมือแต่อย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเลยมีสิ่งขัดขวางไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องไม่มีใครที่เราจะต้องเรียกเป็นชื่อคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรแต่ธรรมะเป็นธรรมะความจริงเป็นความจริงถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ชาวพุทธตัดสินไม่ได้เลยค่ะว่าถูกหรือผิดวัดหรือไม่ใช่วัดเพราะว่าวัดอื่นๆไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยแต่มีวัดนี้ซึ่งเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งสิ่งที่ก่อสร้างปลูกสร้างในวัดเพื่ออะไรมองไม่ออกเลยว่าเพื่อประโยชน์ของการขัดเกลากิเลสเต็มไปด้วยกิเลสทั้งหมดและจะขัดเกลาอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าธรรมกายไม่ใช่วัดเพราะว่าผู้ที่อยู่ในวัดไม่สงบถ้าจะกล่าวว่ามานั่งสมาธิกันเป็นหมู่สงบเลยค่ะทุกวันก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วทำอย่างนั้นทำไมสงบเลยค่ะแล้วขณะที่กำลังนั่งนิ่งๆเนี่ยจิตเป็นอะไรรู้ได้ยังไงว่าสงบในเมื่อใจคิดอยู่แล้วว่าจะขัดขวางเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งเนี่ยจะสงบได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพิจารณาโดยละเอียดโดยความตรงในพฤติกรรมต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนๆก็ตามถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่วัดก่อนอื่นทุกคนต้องรู้จุดประสงค์ว่ามานั่งกันอย่างนั้นทำไมทำเพื่ออะไรอยู่ดีๆก็มานั่งกันเป็นแถวทำอะไรคะทุกวันทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วทำทำไมไม่มีคำตอบหรือมีคำตอบถ้าถูกถามก็ต้องตอบได้เพราะทำแล้วทำทำไมทำเพื่ออะไรคะเพื่อขัดขวางไม่ให้คนเข้าไปหรือเปล่า
5: ก็เพื่อขัดขวางไม่ให้คนเข้าไป
1: แล้วจิตขณะนั้นสงบเลยคะคิดขัดขวางแล้วสงบหรือ
5: ไม่สงบเลยครับ
1: และเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้หรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คำสอน
1: เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นวัดไม่ได้เห็นไหมคะคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่เพื่อความถูกต้องเพราะเหตุว่าทุกคนในประเทศไหนก็ตามแต่ต้องเป็นประชาชนของประเทศนั้นซึ่งจะต้องทำตามกฎหมายของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามซึ่งไม่ทำตามกฎหมายถูกหรือผิด
5: ผิดครับ
1: ค่ะแล้วควรจะทำยังไงกับเขาปล่อยปละละเลยให้เป็นไปอย่างนั้นหรือว่าใครก็ได้อยากจะทำอย่างนั้นก็ทำสิไม่ว่าจะกี่วัดอยากจะทำอย่างนั้นก็ทำสิ ไม่ว่าประชาชนธรรมดาคนไหนอยากจะทำอย่างนั้นก็ทำสิไม่มีการยกเว้นค่ะเพราะเหตุว่าสำหรับพระภิกษุมีความประพฤติถึง2ชั้นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามในฐานะของประชาชนและในฐานะของความเป็นภิกษุในฐานะของประชาชนซึ่งไม่ใช่ภิกษุทุกคนต้องทำตามกฎหมายภิกษุไม่มีการยกเว้นไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นภิกษุแล้วขโมยก็ได้ทุจริตก็ได้ลักก็ได้ด่าทอหรือทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นประชาชนที่จะต้องประพฤติตามกฎหมายแล้วก็ยังจะต้องประพฤติตามพระธรรมวินัยด้วยสักข้อหนึ่งที่กำลังทำอยู่ไม่มีในความเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่นี่นะคะมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจุดประสงค์ก็คือว่าศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็กระจายข่าวให้คนได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรวินัยคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจึงมีการเผยแพร่พระธรรมวินัยที่เราได้ร่วมกันศึกษานะคะทั้งวิทยากรและผู้ที่มาฟังด้วยเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถทุกอย่างซึ่งทุกคนเต็มที่จะรักษาพระธรรมวินัยได้เพราะฉะนั้นการที่เราให้ความรู้ความเข้าใจว่าวัดคืออะไรเราคงไม่ผิดที่จะให้คนได้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะว่าวัดเป็นสถานที่ที่สงบของใครของพระภิกษุสามเณรซึ่งดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการที่จะประพฤติอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นต้องตั้งต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมทั้งหลายซึ่งไม่เป็นไปอย่างนี้จะกล่าวว่าที่นั่นเป็นภิกษุเป็นวัดวาอารามก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นวัดจริงๆนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าใจพระธรรมขัดเกลากิเลสจะไม่มีการกระทำซึ่งไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยทั้งวินัยและธรรมะไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าแม้แต่คำสอนที่จะไม่มีการเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวกทำได้หรือมีความนอบน้อมยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเก่งกว่าดีกว่าด้วยประการทั้งปวงนี่ก็แสดงเห็นเลยว่าชาวพุทธไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตรงว่าอะไรถูกอะไรผิดมีใครบ้างคะที่จะเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันไหมไม่ใช่ว่าพระองค์นี้ไม่รู้แล้วก็มีคนสักคนหนึ่งบอกว่าเขารู้มากกว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมและชาวพุทธจะยินยอมที่จะติดตามเชื่อฟังเชื่อถือบุคคลนั้นไหมก็เท่ากับว่าผู้นั้นไม่ใช่พุทธบริษัทเพราะฉะนั้นพฤติกรรมไม่ยากเลยที่จะรู้ว่าเป็นวัดหรือไม่เป็นวัดก็ดูจากพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ที่นั่นถ้าพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ที่นั่นไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสไม่เป็นการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่นั่นไม่ใช่วัดแน่นอนไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะมีผู้คนไปมากสักเท่าไหร่แล้วไปทำไมอย่างที่ว่าชวนกันบวชเพื่ออะไรยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยบวชให้ครบจำนวนไม่มีในพระศาสนาเพราะว่าพระศาสนาเป็นพระศาสนาที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นความจริงใจเป็นความตรงไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องบวชไม่ใช่ว่าไปบังคับให้บวชไปขอร้องให้บวชไปชวนให้บวชแสดงเห็นว่าไม่ได้มีความเข้าใจเลยค่ะว่าการบวชเป็นการที่ยอมมอบชีวิตเพื่อพระศาสนาเพื่อการศึกษาพระธรรมวินัยซึ่งชีวิตเดิมๆก็เป็นชีวิตของคฤหัสถ์นะคะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เมื่อได้เห็นประโยชน์ของการที่จะได้ขัดเกลากิเลสซึ่งคนอื่นขัดเกลาให้ไม่ได้เลยนอกจากพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นการที่บุคคลนั้นมีความจริงใจเท่านั้นจึงบวชแต่ถ้าบวชโดยความไม่จริงใจบวชทำไมบรรพชาคือการสละทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นการลวงการหลอกการไม่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนและยิ่งมีคำกล่าวว่าบวชแล้วก็กินสบายแล้วก็มีเงินด้วยจะสนับสนุนให้บวชกันหรือในเมื่อบวชแล้วถามใครก็เป็นอย่างนี้ว่าบวชแล้วเข้าใจธรรมะไหมไม่ได้มีการเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการที่จะบวชต้องเข้าใจธรรมะก่อนข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเหมือนคฤหัสถ์ในครั้งพุทธกาลไม่มีใครที่ไปบวชโดยที่ว่าไม่เข้าใจแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจตัวเองถูกต้องว่าสมควรที่จะขัดเกลากิเลสในเพศใดตรงจริงใจจึงสมควรที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพฤติกรรมไม่ยากเลยค่ะไม่ว่าวัดไหนทั้งสิ้นไม่ว่าภิกษุรูปใดทั้งสิ้นถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณณกะธรรมตอนที่1094
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าวิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครจะรู้ได้เลยถึงเจตสิกนี้นะซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทเป็นเจตสิกที่ใส่ใจในอารมณ์เห็นไหมคะว่าเนื้อคำที่เราจะไปใช้ให้เข้าใจชัดเจนได้เพราะว่าทันทีที่อารมณ์ปรากฏเจตสิกนี้ใส่ใจไม่เมินเฉยในอารมณ์นั้นใช่ไหมคะอย่างเวลาเนี้ยเราเห็นอันนี้เราใส่ใจเปล่าแค่เห็นมาตานี้ก็ใส่ใจละเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกประเภทใช่ไหมคะนี่กับนี่เนี่ยเราก็ใส่ใจละเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะแต่เป็นมนสิการะเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นเวลาฟังนะคะใส่ใจในเสียงไหมเพราะว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยค่ะเป็นไปตามความหมายอย่างพูดว่าแว่นตาเป็นไปตามความหมายของสิ่งเนี้ยที่เป็นที่รู้กันและจำได้หนังสือก็เป็นไปตามความหมายนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นการที่ใส่ใจในสิ่งที่จิตรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเป็นคำแต่ใส่ใจในรูปร่างสันฐานในสิ่งที่แล้วแต่ว่าขณะนั้นจิตอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นจิตเห็นเดี๋ยวนี้ที่เห็นใส่ใจและในสิ่งที่ปรากฏจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานและเพราะรู้สิ่งนั้นยากไหมคะที่เพียงหนึ่งขณะจิตเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับหนึ่งวินาทีเร็วยิ่งกว่านั้นอีกแสนโกรธกลับก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าละเอียดมากจนกระทั่งเป็นทั้งห้องเนี่ยคิดดูก็แล้วกันไม่มีใครไปนับแต่ทุกครั้งที่จิตเกิดต้องมีมนสิการะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นกำลังมีเสียงปรากฏจิตได้ยินเกิดขึ้นเจตสิกที่เป็นมนสิการะเจตสิกรู้สิ่งเดียวกับจิตรู้แต่ลักษณะของเจตสิกนี้ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งจิตเขารู้แจ้งชัดเลยนะคะเพชรแท้เพชรเทียมฟ้าทะเลอะไรพวกนี้แต่มนสิการะเจตสิกเนี่ยเขาใส่ใจในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นเป็นอกุศลได้ไหมคะใส่ใจว่าเป็นเราอะคิดดูใส่ใจว่าของเราเนี่ยแต่ความจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะนอกจากใส่ใจในขณะที่ได้ยินเวลาที่จิตคิดตามเสียงต้องมีขณะนั้นมนสิการะเจตสิกก็ใส่ใจในเรื่องที่คิดถ้าใส่ใจผิดเขาไม่ได้บอกแต่หูได้ยินเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าคนนี้พูดว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะขณะนั้นเป็นอกุศลแน่ๆอโยนิโสมนสิการะไม่ได้ใส่ใจโดยความถูกต้องแยบคายเพราะฉะนั้นโยนิโสก็คือว่าถูกต้องแยบคายเพราะฉะนั้นอโยนิโสมนสิการะนะคะก็เกิดกับอกุศลจิตถ้ากำลังฟังเนี่ยขณะที่เสียงปรากฏเห็นไหมคะเสียงมีจริงโยนิโสมนสิการะใส่ใจและเข้าใจว่าก็เป็นเสียงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นเสียงของเราหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นเสียงเราก็อโยนิโสมนสิการะไม่รู้ว่าเสียงแค่เสียงเกิดขึ้นระดับไปจะเป็นของใครได้แม้แต่ธรรมะทั้งหมดที่ตัวนะคะก็เป็นแค่แต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงแขนก็มีเห็นก็มีตาก็มีพวกนี้ค่ะล้วนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปจะเป็นเราได้ยังไงเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่นะคะโยนิโสมนสิการะถ้าอะแปลว่าไม่แยบคายเลยฟังเท่าไหร่ก็เป็นเราจะทำโน่นจะทำนี่จะรู้แจ้งนิพพานจะไปสำนักปฏิบัติพวกนี้ก็อะโยนิโสมนสิการะข้อสำคัญที่สุดนะคะที่จะได้สาระจากพระธรรมต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงและมั่นคงอธิฐานะและสัจจะจริงใจด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายในโลกนี้ที่ยังแก้กันไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ความถูกต้องจริงๆนะคะแก้ไม่ได้ทุกเรื่องมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องแก้ได้เมื่อรู้และแก้ได้จริงๆค่ะอย่างปรองดองอย่างเงี้ยเอาความดีกับความชั่วมาปรองดองกันได้ที่ไหน
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: นั่งประชุมกันพูดดีๆปืนอยู่ข้างหลังมีดอยู่ข้างหลังดาบอยู่ข้างหลัง แล้วอย่างนั้นเลยค่ะปรองดองแต่ถ้าเป็นความดีหรือคนดีช่วยกันตลอดคนละไม้คนละมือทุกอย่างเป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วยกันขณะนั้นจึงปรองดองได้เพราะฉะนั้นจะมีคำว่าสามัคคีมีคำว่าปรองดองสามัคคีคือพร้อมเพรียงกันทำอะไรก็ได้ที่พร้อมกันนักเรียนในชั้นก็พร้อมเพรียงกันได้ลุกขึ้นยืนใช่ไหมคะนั่นเป็นสามัคคีทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าปรองดองยิ่งกว่านั้นต้องในความเป็นธรรมะที่ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตราบใดที่เป็นความไม่รู้และความโลภความโกรธทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางจะปรองดองแต่ถ้าเริ่มเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เริ่มเป็นคนดีเมื่อไหร่คนดีไม่ทำร้ายคนดีเพราะฉะนั้นเมื่อนั้นแหละปรองดองได้โดยเหตุนี้นะคะทุกขณะเป็นธรรมะไม่ว่าจะธุรกิจไม่ว่าจะการเมืองไม่ว่าจะการค้าไม่ว่าอะไรนะคะก็เป็นการสะสมของจิตซึ่งไม่พ้นจากเห็นแล้วก็คิดตามเรื่องที่สะสมมาได้ยินวิชาการต่างๆก็คิดตามเรื่องที่ได้ยินและแต่ว่าเป็นวิชาอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่เคยเป็นเราไม่เป็นของเราแต่เป็นธรรมะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นที่จะพ้นจากธรรมะไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาของประเทศชาติก็แก้ไม่ได้ด้วยความไม่รู้แต่ถ้าด้วยความรู้เนี่ยแก้ได้โดยความถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วไม่ผิดแต่ต้องจริงใจแล้วก็ตรงแล้วก็มั่นคงนิโยนิโสมนสิการะนะขณะที่ฟังเนี่ยไม่ใช่เราต้องรู้เลยเกิดกับจิตทุกดวงยังไม่ถึงวิตักกะนะคะเอาให้เป็นแค่ว่าโยนิโสมนสิการะเป็นไปในกุศลก็อย่างทานะเนี่ยเพราะฉะนั้นทานการให้วัตถุสิ่งของเป็นอามิตรบูชาก็ได้ใช่ไหมคะให้ธรรมะก็ได้อะไรเป็นเลิศเอาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้าพวงมาลัยเจ็ดสีพระองค์สะสมมาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อรับดอกไม้ธูปเทียนแต่เพื่ออนุเคราะห์คนให้เขาพ้นจากความไม่รู้พ้นจากความเข้าใจผิดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมะที่บูชาสูงสุดก็คือว่าการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นที่เราสนทนาธรรมนี่นะคะเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเป็นคนตรงที่จะไม่ทำให้คำสอนของพระองค์เนี่ยคลาดเคลื่อนหรือผิดไปซึ่งเป็นการทำลายคำสอนแค่คลาดเคลื่อนนิดเดียวก็ทำลายแล้วค่ะวิวาทะต่างกับที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วไม่ใช่เถรวาทะไม่ใช่คำที่มั่นคงด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าไปสอบได้คะแนนมาไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นเพราะทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละทานะคือการสละสิ่งที่มีเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นลองคิดถึงนะคะเราเนี่ยรักตัวเราที่สุดแต่ถึงนั้นการสะสมมายังทำให้สามารถละสิ่งที่มีให้คนอื่นเพื่อประโยชน์แก่เขาขณะนั้นเริ่มเป็นการสละจึงเป็นบารมีเพราะเรื่องของการสละทั้งหมดเป็นเรื่องบารมีถ้าเราไม่สามารถที่จะสละแม้วัตถุให้คนอื่นนะคะแสดงว่าเราติดแน่นหวงแหนในความเป็นเราแค่ไหนแล้วนั่นหรือจะสามารถสละความเป็นตัวตนได้เพราะเหนียวแน่นยิ่งกว่านั้นขนาดคนจะตายนะคะแม่ลองใจลูกที่กำลังจะตายถอดแหวนลูกกำไว้แน่นคิดดูซะจะจากโลกนี้ไปแล้วแค่แหวนก็ยังกำไว้แน่นเพราะฉะนั้นตัวตนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ว่าเหนียวแน่นระดับไหนแค่ไหนค่ะยิ่งกว่าจักรวาลไม่มีที่บรรจุเลยว่าแน่นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นเราเห็นกว่าจะค่อยๆฟังพระธรรมเข้าใจตัวเข้าใจเนี่ยค่อยๆเอาสิ่งที่ผิดออกทีละน้อยทีละน้อยนะคะจนถึงอภิสมัยที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยในขณะที่เห็นอย่างอื่นต้องไม่มีเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปขณะนั้นนะคะโลกอย่างที่เรามีหลายๆคนในห้องนี้ไม่เหลือเพราะว่าปัญญาต้องรู้รอบในสิ่งที่ปรากฏถ้าหลายๆอย่างเนี่ยจะไปรอบรู้อันไหนคะเนี่ยทั้งโต๊ะเนี่ยแต่เพียงหนึ่งที่ปรากฏนะคะรู้รอบในสิ่งที่ปรากฏว่าไม่ใช่เราแน่นอนและสิ่งที่เป็นธาตุรู้ก็ไม่ใช่เราเพราะทั้งสองอย่างต้องต่างกันนี่คือโยนิโสมนสิการะตั้งแต่ขั้นฟังด้วยความเข้าใจด้วยความแยบคายด้วยการรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกปิดบังไว้นานแสนนานทั้งที่เป็นคำจริงทุกขณะที่ได้ฟังเริ่มรู้ว่าความจริงนะคะเป็นอย่างนี้แต่ถึงแม้กระนั้นความจริงนี้เมื่อไหร่จะมั่นคงก จนกระทั่งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ปรากฏอย่างนั้นตามปกติความไม่รู้มีเป็นปกติในสิ่งที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ฉันใดปัญญาที่จะละต้องละด้วยความรู้ในสิ่งที่กำลังมีตามปกติเราพูดถึงจิตจิตดับไปแล้วเยอะแยะยังไม่ถึงลักษณะของจิตหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่หมดความสงสัยในธาตุรู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงค่ะว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ระดับไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์คิดดูนะกว่าแต่ละพระองค์จะตรัสรู้และกว่าจะได้ฟังคำสอนเพื่อเก็บเล็กผสมน้อยสะสมอยู่ในจิตจนกว่าจะถึงวาระที่พร้อมด้วยปัจจัยที่จะรู้เมื่อไหร่ความรู้แต่ละขั้นจึงปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมั่นคงในความเป็นอนัตตาวันนี้เนี่ยเราได้รับประทานขนมปังเราไม่รู้เหตุให้เกิดของขนมปังแต่ละอนูมาจากธาตุอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมคะเราก็เรียกเต็มๆเลยว่าขนมปังแต่ถ้ารู้ว่าเล็กที่สุดนี่แข็งหรืออ่อนมีอากาศธาตุแทรกขั้นรวมกันไม่ว่าจะยังสดหรือปิ้งแล้วก็คือไม่พ้นจากความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเราก็ค่อยๆกลายว่าขนมปังปิ้งชั้นใดตัวนี้มันก็ต้องชั้นนั้นมันก็ต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างยังหลงยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้นี่ค่ะคือโยนิโสมนสิการะฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นคงไม่สงสัยในคำว่ามนสิการะนะคะเกิดกับจิตทุกประเภททีนี้ถึงเจตสิกอีกหนึ่งคือวิตกะเจตสิกเจตสิกที่เสมอกับจิตอื่นไม่ว่าจะเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อัญญะสมานาเจตสิกอัญญะแปลว่าอื่นค่ะสมานาแปลว่าเสมอเจตสิกนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วแต่เจตสิกอื่นที่เกิดร่วมด้วยจะเป็นกุศลและอกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยาสี่ชาติที่เรากล่าวเมื่อวานนี้ครบหรือยังคะสี่ชาติคือไม่เป็นไรนะคะฟังคำไหนเข้าใจคำนั้นแล้วเข้าไปต่อกันเองได้เพราะว่าความจริงทุกอย่างธรรมะทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้นะคะเราก็รู้ได้เลยว่าธรรมะเพื่อเข้าใจในความเป็นอนัตตาไม่ว่าคำไหนเห็นเป็นอนัตตาคิดเป็นอนัตตาโกรธเป็นอนัตตาเกลียดใจดีพวกนี้เป็นอนัตตาทั้งหมดมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นวิตกกะเจตสิกเนี่ยเป็นเจตสิกซึ่งเสมอกับเจตสิกอื่นๆเป็นอัญญะสมานาเจตสิกนะคะแต่เขาแบ่งออกเป็นสองพวกเจ็ดประเภทเป็นสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเกิดกับจิตทุกดวงสัพพะจิตตะจิตทั้งหมดเลยสาธารณะเกิดร่วมด้วยเจตสิกเจ็ดดวงนี้เกิดร่วมด้วยกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นถ้าพ้นจากเจตนะคะไม่ใช่สัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเพราะฉะนั้นวิตกะเจตสิกนี้ไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดเจตสิกเขาเกิดบ้างไม่เกิดบ้างหนึ่งในเจ็ดเจตสิกเมื่อวานนี้มีสองเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกนะคะเหลืออีกห้าเพราะฉะนั้นนะคะจิตเห็นขณะนี้ใครรู้ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียงเจ็ดดวงไม่รู้ใช่ไหมคะนี่คือพระปัญญาคุณให้เรารู้เพื่ออะไรไม่ใช่เราทั้งหมดเพื่อไม่ใช่เราเพื่อให้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราคำว่าไม่ใช่เราก็คืออนัตตาเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดด้วยเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าตลอดชีวิตนี่นะคะประเภทหนึ่งก็คือเป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดอย่างไรดำรงความเป็นภพชาติด้วยความเป็นบุคคลนั้นแล้วกรรมทั้งหลายเนี่ยก็ให้ผลโดยทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบกายบ้างเพราะฉะนั้นรูปห้ารูปนะคะคือจากขู่ประสาทะเกิดจากกรรมบางคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดหมายความว่าตลอดชีวิตกรรมไม่ทำให้จากขู่ประสาทะเกิดจะไม่เห็นไปเลยตลอดชีวิตแต่บางคนไม่ใช่ตลอดชีวิตเกิดมาแล้วเห็นแล้วก็มาตาบอดทีหลังก็เพราะกรรมอีกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยไม่พ้นจากกรรมและผลของกรรมนะคะเพราะฉะนั้นผลของกรรมคือทำให้เกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านี้นะคะนอกนั้นเราไม่แสดงโดยนัยยะอย่างละเอียดก็คือว่าไม่ใช่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นสำหรับจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตได้ยิน ทั้งหมดนะคะไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตต้องเกิดขึ้นทำกิจเพราะฉะนั้นกิจทั้งหมดของจิตเนี่ยมี14กิจที่เป็นเราทำโน่นทำนี่เป็นกิจต่างๆของจิตแต่ละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นใน14กิจเนี่ยนะคะมี5กิจละที่เรารู้จักแล้วก็ปฏิสนธิจิตเป็นกิจของจิตนั้นอีกหนึ่งแล้วก็ภวังคกิจหมายความว่าทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับยังไม่เห็นทันทีค่ะแต่มีจิตที่เป็นผลของกรรมเดียวกับปฏิสนธิทำให้จิตต่อไปที่เป็นวิบากเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเห็นได้เวลาที่เรานอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเราจะรู้จักจิตประเภทเดียวกันคือปฏิสนธิไม่มีอารมณ์ใดๆปรากฏในโลกนี้ภวังค์เหมือนหลับสนิทเลยเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้านท้องทรัพย์สมบัติผู้คนมิตรสหายไม่มีเลยขณะนั้นแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินนะคะก็ยังต้องดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นเพื่อที่จะเห็นต่อไปยังไม่สิ้นสุดผลของกรรมที่จะต้องได้ยินได้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากปฏิสนธิกิจหนึ่งภวังค์กิจหนึ่งและอีก5กิจเป็น7แล้วกิจของจิตทั้งหมดมี14กิจนะคะปฏิสนธิ1ภวังค์1และอีก5กิจแล้วก็จุติกิจอีก1เป็นเท่าไหร่นะคะ8ละเหลืออีก6เท่านั้นเองจิตเห็นเกิด1ขณะดับจิตที่เกิดต่อไม่เห็นแต่รู้อารมณ์เดียวกับจิตที่เห็นโดยฐานะของจิตที่รับต่อรับรู้แต่ไม่ได้ทำทัศนกิจนี่คือความละเอียดที่เราเหมือนว่าเห็นตลอดเวลานะคะแต่มีจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นโดยที่จิตขณะนั้นไม่เห็นแต่มีอารมณ์เดียวกับเห็นเพราะวิตกกะเจตสิกเกิดขึ้นตรึกหรือจดในอารมณ์ซึ่งจิตที่เกิดก่อนรู้เพราะฉะนั้นวิตกะเจตสิกเป็นปะกินนกะเจตสิกไม่ได้เกิดกับจิตทุกประเภทสำหรับ7ดวงต้องทุกข์ไม่เว้นเลยนะคะแต่นี้เกิดเพราะต้องเกิดโดยฐานะที่รู้อารมณ์นั้นแต่ไม่ใช่ทัศนกิจเป็นสัมปติชนกิจนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงวิถีจิตไงคะว่าตามธรรมดาถ้าโลกไม่ปรากฏเมื่อไหร่ตอนเกิดและภวังคจิตโลกก็ไม่ปรากฏเพราะเป็นจิตประเภทเดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันจิตที่เป็นประเภทเดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันก็คือปฏิสนธิจิตหนึ่งภวังคจิตหนึ่งและจุติจิตหนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นอารมณ์ของโลกนี้ที่ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างคิดบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะคะด้วยเหตุนี้สำหรับปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นวิถีจิตคืออะไรคือจิตที่รู้อารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ของปฏิสนธิและภวังค์และจุติอารมณ์อื่นคืออะไรกำลังเห็นไม่ใช่อารมณ์เดียวกับตอนปฏิสนธิตอนเกิดในสิ่งนี้ไม่ได้ปรากฏเห็นทางตานี่ไม่ได้ปรากฏเลยแต่ว่ามีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนก็เป็นอารมณ์ของปฏิสนธิภวังค์จุตินอกจากนั้นแล้วเป็นอารมณ์ของโลกนี้โดยอาศัยตาถ้าใครตาบอดไม่มีทางรู้เลยว่าโลกนี้มีอะไรบ้างไม่เห็นอีกโลกหนึ่งก็คือต้องอาศัยหูโสตประสาทะเพราะฉะนั้นจากขู่ประสาทะก็คือกรรมทำให้รูปนี้เกิดเป็นผลแต่ไม่ใช่วิบากเพราะไม่รู้อะไรการเป็นผลแต่ไม่รู้อะไรเนี่ยต่างกับเป็นผลแล้วรู้นะคะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้โดยเป็นผลเนี่ยวิบากจิตเนี่ยก็คือจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมให้เห็นให้ได้ยินพวกนี้ค่ะเลือกไม่ได้ถึงเวลาต้องเห็นและฟ้าแลบฟ้าร้องไม่มีใครอยากได้ยินไม่มีใครอยากเห็นแต่เห็นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะกุศลและกรรมเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเหมือนกันหมดค่ะจิตเห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่เทพแต่เป็นผลของกรรมเป็นวิบากจิตซึ่งเกิดขึ้นทำจิตแค่เนี้ยแค่เห็นแล้วก็ดับไปไม่มีวิตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยแต่ทันทีที่จิตนี้ดับไปนะคะจิตต่อไปต้องมีเจตสิกเกิดเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้ทำทัศนกิจเดี๋ยวนี้มีภวังค์ไหมคะมีแต่ไม่รู้เห็นไหมคะภวังค์ตั้งเท่าไหร่ก็ขั้นระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินระหว่างจิตเห็นแล้วคิด ก็มีภวังค์ขั้นระหว่างได้ยินแล้วคิดแต่ละคำแต่ละเสียงก็มีภวังค์ขั้นนี่คือการเกิดดับอย่างรวดเร็วก็หลอกลวงปิดบังให้ไม่รู้เลยเป็นเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอถึงภวังค์จิตแล้วนะคะจะเห็นละหมายความว่าไงเห็นเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีรูปที่กระทบตาแล้วก็ขณะนั้นมีจิตเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาแต่ยังไม่เห็นเห็นไหมคะถ้าจะกล่าวถึงวิถีจิตต้องบอกว่าจิตใดๆก็ตามที่ไม่ใช่จุดติจิตผวังคือจิตปฏิสนธิจิตแล้วเป็นวิถีจิตทั้งหมดเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อหลายขณะในแต่ละอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราเริ่มรู้นะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นรูปธรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะใครอายุมากกว่ากันจิตได้สั้นมากดับไป17จิตนะคะรูปหนึ่งถึงระดับใครรู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้กว่าความไม่รู้และความยึดถือเนี่ยจะค่อยๆจางไปโดยการที่ว่าต้องเข้าใจอย่างมั่นคงว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่เราพอจะเข้าใจจิตเห็นใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่าก่อนเห็นเป็นภวังค์และพออารมณ์กระทบจิตเห็นยังเกิดไม่ได้มีวิถีจิตแรกเกิดก่อนยังไม่เห็นทันทีนะคะวิถีจิตแรกเนี่ยเพียงรู้ว่าอารมณ์กระทบเพราะฉะนั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำอาวัชนะกิจอาวัชนะในภาษาไทยใช้คำว่ารำพึงแต่ยาวเหลือเกินรำพึงในภาษาไทยนี่หนึ่งขณะจิตเหมือนกับเพียงแค่รู้ว่ามีอารมณ์กระทบนี่ไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์แล้วใช่ไหมคะเพราะภวังค์เนี่ยหลับสนิทเลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่พอถึงวิถีจิตแรกเนี่ยรู้ว่ามีอารมณ์กระทบเพราะฉะนั้นจิตที่สามารถรู้อารมณ์ที่กระทบได้ห้าทางนะคะจึงเป็นปัญจห้าทวาราทวารปัญจทวารกับอาวัชนะปัญจทวาราวัชนะจิตนี้รู้อารมณ์ที่กระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเราหรือเปล่าเห็นไหมคะกว่าจะรู้ไม่ใช่เราเนี่ยต้องละเอียดยิบเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่เราเฉยๆแล้วเราก็ตามไปแบบพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราพอได้ที่ไหนใช่ไหมคะแต่คำแต่ละคำเนี่ยอธิบายจนกระทั่งความไม่ใช่เราเนี่ยค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าภวังค์ก็ไม่ใช่เราเป็นภวังค์ไปเรื่อยๆตราบใดที่กรรมยังไม่ทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉันเห็นนี่ไม่ใช่เราอยากเห็นนะคะกรรมทำให้เห็นได้ยินก็ไม่ใช่เราอยากได้ยินแต่กรรมทำให้ได้ยินเพราะก่อนนั้นเป็นภวังค์ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลทางไหนเป็นปัจจัยให้สิ่งที่มีกระทบทวารนั้นถ้าให้ผลทางจมูกกลิ่นหอมก็มีใช่ไหมคะกลิ่นขยะก็มีเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลที่จะทำให้จิตได้กลิ่นไม่ดีเกิดขึ้นกลิ่นที่ไม่ดีนี่แหละทั้งที่มีเดี๋ยวนี้ยังไม่กระทบจมูกใครจนกว่ากรรมจะให้ผลทำให้กลิ่นนั้นกระทบจมูกพอกระทบจมูกก็คือก่อนนั้นต้องเป็นภวังค์ยังไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นที่จะแสดงอารมณ์ว่ามีอายุ17ขณะนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ตรงที่กระทบใช้คำว่าอะตีตะภวังค์
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรม ติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

คำนี้คำเดียวค่ะต้องยากและทุกคนก็รู้ว่ายากลองบอกสิคะว่าง่ายไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินเจ็ดวันสิบวันแล้วจะรู้ความจริงได้หรือเป็นคำไม่จริงทั้งหมดเพราะฉันฟังนะคะแล้วก็เข้าใจให้ถูกต้องว่ายากและทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะอวิชชามากมายมหาศาลเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะได้ยินคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำนั้นนะคะเป็นคำจริงแค่ไหนและกว่าจะตรัสรู้ได้นะคะอย่างที่ได้กล่าวเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วคนฟังก็บอกว่ายากแค่นั้นน่ะจะทำละจะหมดละหารู้ไหมว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีการที่ใครจะทำอะไรได้เลยนะคะนอกจากอาศัยคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเพื่อคนฟังเนี่ยจะเจริญอบรมบารมีนานจนสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยว่าความจริงต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นการที่ผู้ที่ได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าอาศัยคำนี้แหละออกจากสังสารวัฏนานเท่าไหร่คะคิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นความหนาแน่นของกิเลสที่สะสมมามากมายมหาศาลและจะไปกำหนดได้ยังไงว่านานเท่านั้นนานเท่านี้แต่รู้ว่าจากที่ไม่เคยมีทางออกเลยจากสังสารวัฏมีทางออกแต่ต้องอาศัยคำที่จะทำให้เข้าใจความจริงนะคะซึ่งยากจริงๆแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าขณะนี้อย่างที่คุณเบนบอกไม่เห็นมีอะไรดับเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงก็สิ่งที่ว่ามีนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เกิดสืบต่อไม่ปรากฏการดับไปเลยคิดดูค่ะเกิดมากสักแค่ไหนจนกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและเวลานี้ก็มากมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้แต่ว่าเมื่อเป็นจริงอย่างนี้นะคะปัญญามีหลายระดับขั้นปัญญาต้องเกิดจากการฟังแล้วละไม่ใช่ฟังแล้วจะทำแล้วจะได้ผิดไปอีกนานในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นมีแต่หนทางผิดเพราะความไม่รู้นะคะนานมากด้วยเหตุนี้นะคะพอได้ยินคำไหนแล้วนะคะรู้เพื่อละเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วจะติดข้องได้ยังไงนี่แสดงว่าปัญญาของเราเนี่ยไม่มีทางที่จะละได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังก็มีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นฟังเพื่อความเข้าใจนะจะค่อยๆเจริญขึ้นแล้วก็ละความไม่รู้ซึ่งมีมากมายเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดที่ได้ฟังคำที่สามารถจะทำให้เห็นว่าสังสารวัฏก็คือการเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่คำว่าธาตุหรือธาตุหรือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยที่ความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังมีแต่ว่าเพราะไม่รู้นะคะในความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะทำลายการที่เป็นตัวตนที่เคยเข้าใจมานานแสนนานว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงได้เพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีการฟังแบบที่ว่าเป็นตัวตนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคนก็หลงตามแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่ายากไหมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งสะสมมาแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้เป็นความรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะนะคะเพราะปัญญาเนี่ยละความไม่รู้ความไม่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปกติและความเข้าใจในสิ่งนั้นต่างหากค่ะที่ชัดขึ้นเป็นปกติตามความเป็นจริงไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะสอดคล้องกับคำที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่คำนี้จริงใจแค่ไหนที่ว่าไม่มีอะไรเป็นธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวค่ะคือได้ฟังคำไหนก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่มีจริงแต่รู้ได้แต่ไม่ใช่เพียงขั้นการฟังเพราะไม่

0: ที่เราแต่อาศัยปัญญาที่เกิดเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆ คลายความเป็นเราแม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังนะคะใครก็ตามที่เข้าใจอย่างนี้นะคะคล้อยตามการได้ฟังนี่แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเดิมเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะเห็นก็เป็นเราไม่รู้เลยไม่ใช่เราได้ยังไงพูดไปนานเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่อาศัยการฟังและรู้ประโยชน์ของการฟังว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเข้าใจไม่ใช่เราด้วยแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับไปค่อยๆสะสมไปค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะมีกำลังที่สามารถจะรู้ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริง
1: ท่านอาจารย์คะมีคำถามเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่ารูปทั้งหลายที่เป็นอัพยากตธรรมเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ค่ะ
0: อะไรบ้างคะ
1: อย่างดอกไม้กับประตูบ้านเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าดับไม่พร้อมกัน
0: เดี๋ยวก่อนเป็นอัพยากตธรรมยังไง
1: ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนะคะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล
1: เพราะว่ารูปไม่รู้อะไรเป็นกุศลเป็นอกุศล
0: ต้องใช้คำว่ารูปเลยค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยตัวชื่อออกมาเต็มเลยพร้อมทั้งตัวเลขติดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะให้รู้ว่าพอได้ยินคำนี้อ้อคนนี้ฟังธรรมะอ้อคนนี้ศึกษาพระพิธรรมแต่ว่าเข้าใจแค่ไหนในภาษาของเราเองในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นไม่สำคัญเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คำว่าอัพยากตะแต่วันนี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราต้องพูดอัพยากตะไหมคะ
1: ไม่ต้องพูดค่ะ
0: เห็นไหมคะถึงสนทนาธรรมใช่ไหมคะเราใช้คำนี้เมื่อพูดถึงคำนี้แต่ว่าเมื่อพูดถึงคำนี้ด้วยความเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีธรรมะและเราก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมนะคะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสทุกคำออกมาจากการที่ได้ทรงตรัสรู้คำเหล่านั้นเป็นคำจริงซึ่งเกิดจากการได้ประจักษ์แจ้งว่าขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉันเลิกคิดที่จะไปเป็นอย่างนั้นแต่ฟังแล้วไม่ใช่เราเป็นปัญญาค่ะเป็นความเข้าใจหรือเปล่าขณะนี้ที่เข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีอะไรเพราะเกิดแล้วดับแล้วเพราะไม่มีอะไรเราจะติดข้องไหมแต่แม้ปัญญาเรายังติดข้องเลยเห็นไหมคะปัญญาของเราบ้างละปัญญามากบ้างละปัญญาน้อยบ้างละจะต้องอบรมเจริญปัญญาบ้างละล้วนแต่เป็นความหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะแล้วยังหลงเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงจริงจริงเนี่ยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งผู้นั้นนะคะอยู่ด้วยปัญญาเพราะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรก็มีสิ่งที่ปรากฏเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นเรานั่นก็คือเริ่มการที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าอีกเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีการเข้าใจจริงๆเพื่อละไม่มีวันจะถึงจะไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นที่สำนักนั้นสำนักนี้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีในพระไตรปิฎกจะอ้างอะไรล่ะคะว่ามีสำนักปฏิบัติให้คนไปปฏิบัติ7วัน10วัน15วันมีที่ไหนจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพระองค์กว่าจะได้ทรงตรัสรู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่และก็จะไปให้คนทำอย่างนั้นได้หรือแค่นี้ก็ไม่มีความเคารพที่จะศึกษาธรรมะด้วยความมั่นคงในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาออกจากสังสารวัฏคำของคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนะคะสภาพธรรมะอื่นแม้ศรัทธาแม้วิริยะก็ไม่มีประโยชน์ไปทำอะไรไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะมีทั้งศรัทธามีทั้งวิริยะมีทั้งคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหมดซึ่งเกิดเพราะอาศัยการสะสมทำให้เรามีโอกาสได้ฟังอีกได้เข้าใจอีกได้ไตร่ตรองอีกได้ละคลายอีก
1: เรียนถามหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นดอกไม้กับประตูบ้านเนี่ยนะคะท่านอาจารย์บางคนก็คุยกันบอกว่าดอกไม้ต้องดับก่อน
0: ค่ะเลิกพูดเลย เสียเวลาค่ะวันทั้งวันดอกไม้ดับก่อนหรือว่ากรอบรูปดับก่อนไม่ได้นำมาซึ่งความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสนทนาธรรมเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ค่ะไม่ใช่ฟังแล้วอภยากตะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ดอกไม้กับกรอบรูปอะไรกลับก่อนนั่นเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะคิดอะไรเห็นไหมคะขณะนั้นไม่ใช่เราอะไรคิดอกุศลและเจตสิกที่สะสมมาทั้งหมดคิดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วนะคะขณะใดเป็นอกุศลไม่ใช่เราค่ะกุศลก็ไม่ใช่เราเริ่มรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองคิดว่ามีเราในชาตินี้ใช่ไหมคะนานอีกเท่าไหร่บางคนแป๊บเดียวค่ะหมดละถูกฆ่าตายละใช่ไหมคะก็ได้ใครจะรู้ไหนแน่เราอัพยากตะเลยฮะหรืออะไรใช่ไหมคะก็ไปนั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วมันอะไรกันแน่ที่ตายเป็นอัพยากตะหรือเปล่าหรืออะไรเสียเวลาจริงๆค่ะถ้าเราจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดให้เข้าใจถูกต้องว่าพระธรรมกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วทุกคำเนี่ยเป็นคำจริงทั้งหมดนะคะทุกคำด้วยลองกล่าวมาซิว่าคำไหนไม่จริงแม้แต่สิ่งที่มีจริงก็กำลังมีแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เข้าใจผิดไปต่างๆนานาสภาพธรรมะเกิดดับรู้ไม่ได้แต่ไตร่ตรองได้ว่าจริงไหมเห็นไม่ใช่ได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เห็นแล้วก็ไม่ใช่ได้ยินด้วยแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งวันแล้วนี้กำลังเกิดดับไม่รู้ต่างหากผู้ที่จะเปิดเผยความจริงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงแสดงธรรมะให้คนได้ยินได้ฟังนะคะแล้วได้เริ่มเข้าใจตั้งแต่ในครั้งอดีตกาล 2,500 กว่าปีนะคะผู้ฟังสามารถเข้าใจถูกต้องแล้วก็เพราะได้เคยสะสมมาแล้วนานแสนนานนะคะประวัติของพุทธสาวกแต่ละท่านเป็นตัวอย่างให้เราอดทนหรือเปล่าเป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วนะคะไม่ใช่สาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะออกจากโลกมืดความมืดห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้สนุกสนานรื่นเริงในความมืดแต่ว่าตามความเป็นจริงคือว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะจะทำให้ค่อยๆ คล้อยตามว่าเราหลงมาเท่าไหร่ในสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ยังจะหลงต่อไปหรือแต่เพื่อได้ฟังพระธรรมโดยความแยบคายคือไตรตรองนะคะด้วยความเข้าใจขณะนั้นก็จะต้องค่อยๆละการติดคล้องอยู่ในโลกนี้ด้วยความเบาสบายขึ้นไหมคะตั้งแต่รู้ว่าไม่มีอะไรเพียงแค่ปรากฏเพียงแค่ปรากฏว่ามีแค่นั้นเองค่ะพอปรากฏว่ามีก็มีแต่ถ้าไม่ปรากฏมีไหมไม่ปรากฏก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแต่เพียงปรากฏว่ามีเมื่อปรากฏเท่านั้นเองครึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่นะคะแต่ลึกลงไปกว่านั้นคือความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับโดยที่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของแค่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถูกปิดบังปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มีความเป็นเจ้าของในทุกอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะละค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างเดียวค่ะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่มีทางแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะไม่ว่าอีกนานเท่าไหร่การได้ฟังแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็ไตร่ตรองระลึกได้พิจารณาเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มี
1: ท่านอาจารย์คะถ้าศึกษาแล้วฟังธรรมะแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีความมั่นคงก็เหมือนพูดตามได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเป็นคะต่อไปนี้เลิกพูดตามได้ไหมเพราะว่าบางคนนะคะพอถามก็พูดตามที่ได้ฟังเลยค่ะเป็นบรรทัดก็มีคัดลอกมาก็มีนะคะแต่นั่นเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่ใช่พูดตามแต่ว่าเข้าใจแล้วพูดเหมือนกันไหมก็ต้องเหมือนกันในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะคนที่พูดตามพูดด้วยความเข้าใจต่างกับคนที่ฟังและพูดตามแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่พูดตามหรือเข้าใจคนนั้นต้องไตร่ตรองด้วยความตรงว่าที่จะกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำเนี้ยได้ยินมาแล้ว พูดตามหรือว่ามีความเข้าใจตามนั้นถูกต้องว่าไม่มีอะไรแต่มีธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับบัญชาไม่ได้เกิดตามเหตุตามปัจจัยต่างหากใครลองไปทำอะไรให้เกิดสิคะไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทั้งสิ้นขณะที่กำลังทำนั้นก็เกิดแล้วผิดแล้วด้วยก็ไม่รู้ที่นี้ต่อไปนี้นะคะไม่ตามแต่พูดด้วยความเข้าใจแม้แต่คำที่เราจะพูดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราเข้าใจคำนั้นถูกต้องไหมคะเข้าใจว่าไม่มีใครไม่มีอะไรแต่มีธรรมะนี่แน่นอนที่สุดเพราะมีสิ่งที่มีจริงแต่เพราะไม่รู้และถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ปรากฏให้เห็นทางตาเนี่ยค่ะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆไมโครโฟนก็รูปร่างหนึ่งใช่ไหมคะกล่องกระดาษก็เป็นอีกรูปร่างหนึ่งปรากฏให้รู้ว่าเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงธาตุแต่ละหนึ่งธรรมะหรือธาตุไม่เกิดขึ้นจะมีการรวมกันอย่างนี้ไหมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้ต่างหากเพราะฉะนั้นกว่าจะแยกออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองเห็นไหมคะไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดและดับเท่านั้นเองแค่ความเข้าใจอย่างนี้จะละไหมนี่เป็นหนทางละจริงๆและไม่ใช่เราด้วยปัญญาต่างหากที่เกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีอะไรแม้แต่ปัญญาก็เกิดแล้วจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงปลดปล่อยคนที่อยู่ในความมืดให้ไปสู่ความสว่างคนที่ถูกผูกพันพันธนาการไว้ด้วยกิเลสรุมร้อมเนี่ยให้หมดไม่ให้เหลือสามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่พ้นจากกิเลสนะคะไม่มีทางจะรู้เลยค่ะว่าการพ้นนั้นน่ะประเสริฐแค่ไหนคิดว่าอยู่อย่างนั้นสบายดีเหมือนกับคนอยู่ในห้องขังนะคะสนุกสนานอยู่ในห้องมีเครื่องเล่นตั้งหลายอย่างมีอาหารการกินอร่อยมีทุกอย่างหมดก็อยู่ในห้องขังนั่นแหละไม่รู้ว่าถูกขังด้วยซ้ำไปออกไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดของสังสารวัฏเลยจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ไหมคะและถ้าออกไปเนี่ยสบายแค่ไหนพ้นจากการถูกคุมขังพ้นจากการเป็นทาสพ้นจากการที่จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการสิ่งนั้น
1: จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเราถูกขังอยู
0: ่ไม่มีทางเลยค่ะแต่ความจริงนะคะมีหรือเปล่าเรา
1: ทีนี้ก็ต้องพูดว่าถ้าศึกษาน
0: ี่เริ่มรู้ว่าอะไรขังอยู่ที่ไหนถูกขังอยู่ในความไม่รู้ค่ะไม่ใช่อะไรเลยเห็นดอกไม้ก็ไม่รู
1: ้หมายความว่าเห็นดอกไม้ก็ชอบแล้วนี่ก็ขังแล้ว
0: แน่นอนค่ะ
1: เห็นอีกก็ชอบอีกก็ขังยังขังอยู่ยังไม่ได้หลุดออกไปจากความชอบอันนั้น
0: ไม่มีเชือกไม่มีลูกโซ่ไม่มีอะไรยิ่งซะกว่านั้นอีกโซ่เชือกยังปลดปล่อยได้หาทางได้แต่อวิชชาความไม่รู้ที่ขังไว้ล้อมรอบเนี่ยจะออกได้ยังไงพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะแสดงเรื่องความจริงค่ะแม้แต่สังโยชน์เครื่องร้อยรัดโยคะเครื่องประกอบไว้ประกบไว้ออกไปไม่ได้เลยคิดดูสิคะทรงแสดงลักษณะของอกุศลทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยไปไหนได้คะตามไปเลยตลอดเวลาและออกได้ยังไงนอกจากแสงสว่างของพระธรรมที่ทำให้เริ่มรู้ว่าขณะนั้นคืออะไรอยู่ตรงไหนและจะพ้นไปได้อย่างไรจากสังสารวัฏ
1: แม้แต่คำว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วดับ
0: ต่อไปนี้นะคะรู้สึกตัวเลยว่าเวลาพูดเข้าใจแค่ไหนแค่เข้าใจว่าไม่ใช่เราก็ยังดีกว่าไม่ใช่ของใครเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเวลาเสียใจเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกเกิดขึ้นทุกกายทุกใจไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสุขกายสุขใจทุกอย่างหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยมีเหตุก็เกิดให้เห็นแต่อวิชชาไม่รู้เลยแต่ปัญญารู้ว่านั่นคือธรรมะไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็อยู่ตรงที่เข้าใจเห็นไหมคะฟังเข้าใจเวลาพูดรู้ตัวเองว่าพูดด้วยความเข้าใจ จะมั่นคงมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแค่ไหนจนกว่าลักษณะนั้นปรากฏเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนั้นเป็นปกติถึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้ไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะไปทำให้ละความเป็นเราได้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้อวิชชาไงไม่รู้จนกว่าวิชาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงขั้นฟังอย่างนี้อบรมไปจนกระทั่งปัญญาอีกระดับหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นไปอ่านหนังสือนะคะเหตุให้เกิดโพชฌงค์เหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะอะไรนั่งทำนั่นแหละค่ะไม่ใช่เลยนั่นเพราะไม่รู้ต่างหากจึงเป็นอย่างนั้นแต่พระรู้คือเดี๋ยวนี้ต่างหากที่อาศัยการฟังใช่ไหมอาศัยความเข้าใจใช่ไหมทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนี่ต่างหากที่จะละความเป็นเราได้จะออกจากห้องขังซึ่งถูกขังมานานเนี่ยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่เห็นความลึกซึ้งขณะนั้นนะคะที่ใช้คำว่าไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงลึกซึ้งแค่ไหนแต่เพราะว่าทุกคำของพระองค์สามารถให้คนเข้าใจได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมบัติอะไรที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจความจริงเพราะว่าเพียงแค่เดียวพริบตาเดียวเนี่ยเราเป็นใครไปแล้วก็ไม่รู้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ทันทีค่ะจำไม่ได้เลยเหมือนชาติก่อนเนี่ยจิ้งจกตุ๊กแกเต็มบ้านนั้นชาติก่อนก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะได้ฟังและได้เข้าใจธรรมะหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นธาตุนี้ที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดนะคะก็คือได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าคำนั้นเป็นคำของพระองค์พระมหากรุณา45พรรษาจาก 2,500 กว่าปีถึงเรา
1: เพราะฉะนั้นกงที่ขังเราไว้นี่จากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสกระทบสัมผัส
0: ทุกวันเลยค่ะก็ทุกวันก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอจะไปออกจากความไม่รู้ได้ยังไงทางตาก็ไม่รู้ไม่ใช่หรือถ้าฟังโดยความละเอียดจะไม่รู้ว่ามากมายแค่ไหนแสนยากและไม่ใช่แค่วันเดียวชาติเดียวกี่ชาติไปแล้วแสนโกรธกลับมาแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก่อนที่จะได้ตรัสรู้ขณะที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์พระบารมีก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยกว่าจะประสูติตรัสรู้ได้ไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายเลยกว่าใครจะได้บำเพ็ญบารมีถึงอย่างนั้นพระเช่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่รู้ว่าปัญญาประเสริฐสุดและใครให้ไม่ได้ด้วยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะได้ฟังและไตร่ตรองถ้าเข้าใจถูกขณะนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องรู้ด้วยว่าความเห็นนี้มาจากใครมาจากไหนบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่จึงจะได้ยินจึงจะได้ฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
2: ท่านอาจารย์ที่เมื่อกี้มีการสนทนาว่าไม่ใช่พูดตามได้โดยไม่เข้าใจแต่พูดตามได้โดยเข้าใจตรงนี้จะแบบมันก
0: ็ไม่ต้องพูดตามเมื่อเข้าใจแล้วพูดอะไรก็ได้ทุกคนต้องตรงกันใช่ไหมเพราะเป็นความจริงยังบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตามนี้แต่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่พูดคำว่าธรรมะเป็นอนัตตาพูดความจริงที่เข้าใจไม่ใช่ว่าไปพูดตามทุกคนต้องพูดตามนี้แต่เมื่อสิ่งนี้เป็นความจริงจะให้พูดอย่างอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นพูดด้วยความเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่จำไว้พูด
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้ในผู้นั้นหรือว่าผู้สนทนาด้วยนี่จะทราบไหมว่าเนี่ยพูดตามโดยไม่เข้าใจกับพูดตามเพราะความเข้าใจ
0: พูดตามได้ไม่กี่คำก็ผิดเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจพูดกี่คำก็ถูกเพราะเข้าใจคำที่พูด
2: กล่าวคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
0: แค่นี้จริงแค่เนี้ยเข้าใจแค่ไหนถูกไหมเนี่ยหมายความว่าเข้าใจไงแค่คำว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจคำนี้ถูกต้องหรือยังว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครจึงใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: กับเรียนท่านอาจารย์บอกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้จริงได้ยินเดี๋ยวนี้จริง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนฟังเห็นจริงไหมได้ยินจริงไหมไม่ใช่เขาว่าเราก็ตาม แต่กำลังพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงจริงหรือเปล่าเห็นเดี๋ยวนี้จริงไหม
2: จริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงนั่นแหละเป็นธรรมะไหม
2: เป็นค่ะ
0: ค่ะก็เท่านี้ค่ะคือให้เข้าใจจริงจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตาม
2: ก็มีคนกล่าวได้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วจะยังไงพูดตามหรือว่าพูดเพราะเข้าใจ
0: ไม่ใช่เรื่องของเราค่ะที่จะต้องไปนั่งดู
2: แต่เรารู้เองใช่ไหมคะว่าเราพูดตามหรือเราเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเราพูดคำว่าธรรมะเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหน
2: ถ้ายกตัวอย่างนะท่านอาจารย์แบบธรรมะคือสิ่งที่จริงเดี๋ยวนี้ถ้าแต่ก่อนก็ต้องไปแสวงหา
0: ถ้าพูดถึงธรรมะเราเข้าใจแค่ไหน
2: ก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นได้
0: ไม่ใช่เป็นชื่อคำอธิบายว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะแต่พอได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเรารู้ถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลย
2: ค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเราจำคำนี้ไว้ทุกอย่างทุกอย่างมีจริงแต่พอพูดถึงธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลยเห็นจริงได้ยินจริงคิดจริงนี่แหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: ขอยกตัวอย่างคุณเบนเนี่ยบางทีคุณเบนก็มาถามโน่นนี่เนี่ยก็จะอธิบายบอกตรงนี้ก็เป็นธรรมะทำกิจนะไม่ใช่คุณเบนอันนี้มันเหมือนกับความเข้าใจรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเขาเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเกิด
2: ก็มีเห็นแล้วก็คิดได้ยิน
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นค
0: ่ะก็ตรงตามที่เข้าใจอะไรเกิดอีกอยากรู้เกิดอีกอยากรู้ก็เป็นธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วด้วย
2: ในการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็จะทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคือตรัสรู้แล้วก็ไม่สามารถมีคำมาอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องจากปัญญาและการอบรมบารมีมาเนี่ยต่างกัน
0: พระปัจเจกพุทธเจ้ารู้มากกว่าเราหรือเปล่าม
2: ากกว่ามากค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าโอ้ท่านไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าท่านเป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ปัญญาของพระองค์นะคะแล้วก็การที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยก็ต้องมากกว่าสาวกใดๆทั้งสิ้นจึงถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าความต่างกันก็คือว่าบารมีไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประกอบด้วยพระทศพลยานต่างๆไม่ประกอบด้วยคำที่จะมากล่าวโดยละเอียดว่าธาตุอายตนะขันธ์โพชฌงค์โดยละเอียดนะคะแต่ท่านรู้อย่างนั้นใช่ไหมเห็นไหมคะความรู้ของท่านเนี่ยประมาทได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระทศพลยานและพระยานอื่นๆท่านก็ในกาละจึงไม่มีใครสามารถที่จะได้ฟังคำแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะและพระองค์รู้แน่ๆรู้มากกว่าสาวกใดๆมากกว่าอักขสาวกอีกเพราะฉะนั้นอักขสาวกแสดงธรรมคำทั้งหลายมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบัญญัติไว้แล้วใช่ไหมคะจะพูดเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์เรื่องปฏิจจสมุปาทะอะไรตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วอย่างธาตุ18เนี่ยเราจะไปแสดงบางแห่งก็อาจจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะนั่นคือความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประมาทพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรู้แต่ว่าไม่ประกอบด้วยพระทศพลยานเพราะฉะนั้นคำทั้งหลายแม่ของสาวกนะคะก็เป็นคำที่มาจากได้ฟังสาวกจะมาคิดเองอย่างนั้นนะคะทั้งที่รู้ประมาณเท่าที่เป็นอย่างนั้นคือถ้าเป็นอัครสาวกก็รู้ตามความที่เป็นพระอัครสาวกถ้ารู้ประมาณอย่างพระมหาสาวกท่านก็เป็นตามความเป็นพระมหาสาวกเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในครั้งคือเพื่อเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งเปรียบเทียบหรือมานั่งคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ค่ะขอเพียงคำนั้นได้ยินแล้วเข้าใจแค่ไหนนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่มาคิดเทียบเคียงว่าเออแล้วตรงนี้พูดไปอย่างนั้นแล้วตรงนั้นพูดไปอย่างนี้แล้วความจริงเป็นไงเราก็เสียเวลาไปแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าฟังคำนั้นแล้วเข้าใจแค่ไหนเข้าใจขึ้นอีกได้ไหมสนทนากันให้เข้าใจขึ้นในคำนั้นในสิ่งที่สามารถเข้าใจได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแล้วเราจะพูดยังไงพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ไหมนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจ
2: ประเด็นที่สนทนาคือแบบเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่ในการสนทนาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ก็พูดภาษาไทยให้เข้าใจไม่ต้องไปติดคำบาลีตรงนี้มันจะในการสนทนา
0: ค่ะพอได้ยินคำว่าขันคนไทยไม่รู้หรอกว่าอะไรขันตักน้ำหรือขันอะไรก็แล้วแต่หัวเราะขันหรือขบขันหรืออะไรนะ
2: คะ
0: แต่ธรรมะขันคืออะไร พราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านี่เรากำลังพูดถึงคำว่าขันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยเหตุนี้ก็ตั้งต้นด้วยคำว่าขันคืออะไรจากคำที่เราไม่คุ้นหูเลยเพราะเราไม่ใช่ชาวมคธใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พูดภาษาไทยด้วยเหตุนี้คำนี้จริงๆเนี่ยคืออะไรแม้แต่ชาวมคธเขาก็ยังต้องฟังธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าใช้ภาษาเขาแล้วเขารู้เขาไม่ได้รู้เหมือนเราใช้ภาษาไทยเนี่ยเรายังต้องอธิบายว่าคืออะไรสิ่งที่มีจริงก็ยังต้องอธิบายว่าอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าขันนะคะตั้งต้นว่าคืออะไรถ้าจะสนทนาธรรมเหมือนในครั้งโน้นเลยใช่ไหมคะแต่ท่านใช้คำนี้แล้วเป็นภาษาของท่านแต่อย่างนั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นขันคืออะไร
2: มันก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ส่งไว้ซึ่งลักษณะของตัวเองแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวตน
0: เดี๋ยวนี้มีขันไหม
2: ก็เห็นเป็นขัน
0: นี่ค่ะก็คือให้เราเข้าใจเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิสูจน์ได้เข้าใจได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นคำว่าขันถ้าใครรู้ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เหลือเลยอะไรก็ตามที่เกิดระดับเป็นขันทั้งหมดเห็นไหมคะถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็เข้าใจไม่เคลือบแคลงในคำว่าขันเลยได้ยินเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อกำลังพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกขณะแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่ค่ะความเข้าใจของเราจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยพอได้ยินคำนี้กระจ่างแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นขันที่อยู่ภายในก็มีใช่ไหมที่ตัวเราข้างนอกก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นขันก็ไม่ว่าอะไรทั้งหมดภายในก็เป็นขันเกิดดับภายนอกก็เป็นขันเกิดดับที่เกิดดับและที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีที่เลวก็มีที่ประณีตก็มีได้ยินอย่างนี้ก็อยากรู้อีกหยาบยังไงประณีตยังไงเร็วยังไงแต่รู้ไปให้หมดเลยนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจว่ามีแต่ความรู้ของเราเนี่ยสามารถจะรู้ตรงนั้นที่หยาบหรือเปล่าตรงนั้นที่ละเอียดหรือเปล่าหรือเรารู้ว่าเนื่องจากขันเนี่ยมีทั้งหมดเลยที่ปรากฏได้เป็นขันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลากหลายมากหลากหลายก็แสดงโดยนัยยะประมวลมาถึงหลากหลายยังไงนะคะก็เกิดดับเป็นอดีตเป็นอนาคตและก็กำลังเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีทั้งไกลใกล้มีทั้งหยาบละเอียดมีทั้งเลวประณีตเป็นต้นให้เราเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นั่นคือความเข้าใจคำว่าขันธ์ท่องแท้ไม่ว่าจะที่ไหนในพระไตรปิฎกพระวินัยก็มีพระสูตรก็มีพระอภิธรรมก็มีเพราะคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะเปลี่ยนขันธ์นี้ไม่ให้เกิดดับและขันธ์นั้นเป็นยังไงขันธ์นี้เป็นยังไงก็ไม่ได้และทำไมทรงแสดงขันห้าตามอุปาทานะความยึดมั่นว่าจริงๆเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายยึดมั่นในสิ่งซึ่งแท้ที่จริงไม่มีอะไรเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือแต่เรายึดมั่นในอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทั้งๆที่กำลังยึดมั่นก็ไม่รู้ตัวเลยว่ายึดมั่นอะไรยึดมั่นในรูปที่ปรากฏให้เห็นที่มีจริงนะคะทางตาติดข้องละทางหูติดข้องละแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรแค่เกิดมาให้เห็นแล้วหมดไปก็ไม่รู้แต่ก็ติดข้องเพราะฉะนั้นก็สะสมความติดข้องแม้ความติดข้องก็เป็นขันธ์ด้วยถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจตลอดไปหมดนามธรรมใดเป็นขันธ์อะไรหรือนามธรรมทั้งหมดรูปธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นขันธ์ทั้งนั้นก็แจกออกไปเท่านั้นเองค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆแล้วก็หมดไปด้วยไม่ใช่อย่างเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ลืมนะคะไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปหวังอะไรเมื่อไหร่จะหมดกิเลสแล้วจะให้ไปทำยังไงแล้วจะให้พูดยังไงตามยังไงไม่ใช่เลยทั้งสิ้นค่ะฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจนั้นเองนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ค่อยๆละความไม่รู้และความไม่เข้าใจให้น้อยลงตามกำลังของความเข้าใจไม่มีเราไปทำอะไรได้อีกต่างหากเพราะไม่มีเรา
3: จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีความเข้าใจและมีความลึกซึ้งอย่างไรเพื่อประกอบความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะให้ท่านภาษารีบุตรพูดภาษาไทยได้ไหม
3: ไม่ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะพูดภาษาบาลีอย่างท่านได้ไหม
3: ไม่ได้
0: คนละภาษาแต่สิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกอะไรเลย ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนนั้นว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรในภาษาไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่จริงเราไม่ได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปเรียนภาษาบาลีถึงเรียนภาษาบาลีจบแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะเพียงแต่รู้ว่าจะพูดยังไงจะถามยังไงเหมือนกับที่ภาษาชาวบ้านที่ใช้กันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวมคธก็ยังต้องไปเฝ้าฟังธรรมก็แสดงเห็นว่าแม้ใช้คำภาษาเดียวกันนะคะแต่ธรรมะลึกซึ้งซึ่งจะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนแต่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นภาษานั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรด้วยเหตุนี้เราจึงพูดถึงคำนั้นให้เข้าใจในภาษาของเราทีละคำเมื่อเข้าใจแล้วยังจะต้องไปใช้คำนั้นในเมื่อทุกวันเราไม่ได้พูดคำนั้นหรือแต่เวลาเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องเรียนให้ถูกต้องตามที่ได้ทรงแสดงไว้ในภาษามัคคีภาษาบาลีว่าคำนั้นคืออะไรไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองแต่ต้องรู้ความลึกซึ้งของคำนั้นด้วยเหมือนกับที่เรากล่าวว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่เนี้ยคนไทยทุกคนเข้าใจหรือถ้าไม่อธิบายว่าแล้วอะไรละจริงก็คือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะค่ะที่มีอยู่ในภาษาของตน
3: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ความหมายเบื้องต้นของคำว่าสังขารล่ะครับ
0: สังขาร
3: ใช่ครับ
0: ค่ะสังขารหมายความว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดเองตามลำพังได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่น
3: ใช่
0: ไหมคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถูกต้องไหมคะ
3: ใช่
0: นั่นคือความหมายของสังขารซึ่งเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่ง
3: รู้สึกว่าในพระไตรปิฎกมีความหมายหลายอย่างเช่นสังขารสามแล้วก็สังขารที่เป็นอภิสังขารอันเหล่านี้ก็ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของเขาแต่ละหนึ่งขึ้นไป
0: อย่าลืมเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจเพียงชื่อ
3: เข้าใจ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีกี่ชื่อเข้าใจธรรมะเช่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดได้ต้องมีการปรุงแต่งอาศัยกันและกันใช่ไหมถ้าใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดและปรากฏเป็นธรรมะที่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นใช่ไหมนี่คือเราเริ่มเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะคืออะไรสังขารคืออะไรแต่ในบรรดาสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นหลากหลายมากเพราะฉะนั้นทรงแสดงให้ชัดยิ่งขึ้นว่าธรรมะใดเป็นสังขารขันธ์ในบรรดาขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันธ์ทั้งหมดเลยแต่ทำไมแสดงไว้ห้าแสดงไว้89ได้ไหม
3: ได้ครับ
0: 120ได้ไหม
3: ได้ครับ
0: 1,000ได้ไหม
3: ได้
0: หมื่นแสนล้านได้ไหม
3: ได
0: ้ก็ต้องได้เมื่อมีความเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ได้ตรัสไว้ก็ไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นความเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสเนี่ยแสดงถึงความจริงหลากหลายละเอียดมากพระโสดาบันมีกี่ประเภทเห็นไหมคะแสดงไว้หมดเราก็รู้แค่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยกว้างขวางสุดที่จะประมาณได้ไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดแน่นอนแม้แต่พระคัมภีร์เล่มเดียวนะคะจะเป็นพระสูตรเล่มไหนก็ได้มีใครที่กล่าวได้ไหมว่าเข้าใจตลอดหมดทั้งเล่มเป็นไปไม่ได้เลยความเข้าใจน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเราไม่ประมาทในความเข้าใจว่าจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะเข้าใจขึ้นให้ตรงให้ชัดให้ละเอียดให้ถูกต้องไม่สับสนเพราะฉะนั้นถ้าสับสนก็ผิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสังขารธรรมสังขารขันธ์ต้องตระหนักแล้วว่าสองคำนี้ต่างกันอย่างไรสังขารธรรมรวมทั้งหมดเลยแต่ทำไมเป็นสังขารขันธ์เพราะในบรรดาธรรมะทั้งหมดทรงจำแนกออกเป็นขันธ์ที่เป็นที่ตั้งของความติดข้องยึดถืออย่างมั่นคงคืออุปาทานเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอุปาทานขันธ์พอมีคำว่าอุปาทานเข้ามาก็ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะพอเป็นขันห้าเราก็ตอบว่ายึดมั่นในขันห้าใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าความยึดมั่นในอะไรในขันอะไรตอบว่าขันห้าใช่ไหมคะแต่ความจริงนะคะยึดมั่นในขันทุกขันเห็นไหมคะเราลืมเลยทุกขันไม่เว้นมีหรือที่จะไม่ยึดมั่น ยึดมั่นในทุกขันธ์แต่ในทุกขันธ์ที่ยึดมั่นเนี่ยจำแนกให้รู้ว่ามี5อย่างที่ต่างกันเท่านั้นเองค่ะเราก็ไปจำชื่ออุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นสิ่งที่มียึดมั่นในขันธ์5จำมาเสร็จเลย5ขันธ์แต่ถ้าถามกลับนิดเดียวยึดมั่นในขันธ์อะไรแต่ความจริงนะคะขันธ์5นั่นแหละคือทุกขันธ์แต่ว่าจำแนกทุกขันธ์ออกไปเป็น5ประเภทให้รู้ว่ามีความยึดมั่นอย่างไรเท่านั้นเองให้ชัดเจนเห็นไหมคะการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วน้อยนิดหนึ่งนะคะก็ยังมั่นคงถูกต้องสืบต่อไปถึงกี่ชาติเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราเป็นความเข้าใจแล้วได้ยินอีกนะคะรู้เลยเพราะเคยฟังมาแล้วแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจแต่พอได้ยินคำปุ๊บหรือคำอธิบายในภาษาของตนนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะถ้าความเข้าใจอันนี้นะคะเราไม่ใช่ชาวมคตเราเข้าใจในภาษาไทยถ้าถามภาษาบาลีเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยแต่พอถามเป็นภาษาไทยเนี่ยเราตอบได้ไหมล่ะแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจของเรามั่นคงแค่ไหนถ้าเราตอบไม่ได้หมายความแม้ความเข้าใจนั้นยังไม่มั่นคงเพราะว่ามีแต่ความเข้าใจว่าเรายึดมั่นในขันห้าแต่พอถามว่าขันไหนอะไรบ้างไม่รู้แต่ว่ายึดมั่นในทุกขันและในทุกขันเนี่ยจำแนกเป็นห้าแสดงเห็นชัดๆว่าอะไรบ้างที่ยึดมั่นเป็นประเภทใดบ้างต่างๆกันเท่านั้นเองค่ะนี่คือความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการสนทนาธรรมมีการสอบถามมีการใช้คำที่จะเป็นเครื่องรู้ว่าคนนั้นเข้าใจแค่ไหนเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะตอบได้ถึงที่สุดไม่ว่าจะถามว่าอะไรก็ตอบได้เพราะเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นยึดมั่นในขันธ์5ก็คือยึดมั่นในทุกขันธ์ค่ะ
3: ในเมื่อเรารู้ว่าเรายึดมั่นในทุกขันธ์แล้วเนี่ย
0: ทีนี้จะถามว่าอะไรบ้าง
3: ไม่ใช่
0: ไหมคะก็ตอบได้นะ
3: กำลังจะถามว่าแล้วความเข้าใจว่าที่จะละคลายแต่ละขันธ์เนี่ยต้องมีความรู้เช่นไรที่จะไปละคลาย
0: ความรู้เช่นไรหมายความว่าอะไร
3: ความรู้ที่ว่าแต่ละขันธ์เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก็จริงแต่ว่าแต่ละหนึ่งที่ดับไปเนี่ยความเข้าใจเช่นไรว่าน
0: ี่ไงมาละหาวิธีละหาวิธีละคลาดเคลื่อนละหลงได้ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะนะคะแม้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยหลงลาภก็มีหลงชื่อเสียงก็มีพระพามาติดข้องในเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารีบขวนขวายนะคะเป็นเร็วมากเลยค่ะความเป็นตัวตนเร็วจนกระทั่งไม่รู้นะคะเข้าใจว่าขณะนั้นนะถูกต้องแต่ความจริงเวลามีไม่มากแค่นี้ค่ะให้เข้าใจเพราะเป็นความจริงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลามีไม่มากแต่ว่าขณะนั้นนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องแล้วแต่ว่าจะมีความเข้าใจระดับไหนแต่ไม่ใช่ว่าเวลามีไม่มากแล้วรีบใหญ่เลยใช่ไหมคะด้วยความเป็นเราแค่นี้ก็ผิดเรื่องผิดเนี่ยจะมีมากทีเดียวค่ะถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นนะคะไม่รู้ด้วยว่าผิดแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะการกระทำเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเวลามีไม่มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลามีไม่มากเนี่ยเวลาเป็นเครื่องบ่งบอกเดี๋ยวเราจะมีการร้องเพลงไหนลองสอดคล้องกับเวลามีไม่มากสิใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้าเข้าใจผิดคิดว่าไม่สอดคล้องแต่ถ้าเข้าใจถูกนะคะกำลังร้องเพลงเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: บังคับได้ไหมไม่ให้เป็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถเข้าใจได้ไหมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ให้เราไปเลือกไปอยู่ในที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรเลยเข้าใจว่าขณะนั้นนะปัญญาเกิดแต่ปัญญาจริงๆเนี่ยสามารถรู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นจริงอย่างไรขณะนั้นนะคะไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลยแต่ปัญญาเข้าใจเลยเพราะว่าฟังมามากอบรมมามากจนกระทั่งไม่ว่าอะไรเกิดที่ไหนขณะไหนเป็นอย่างไรก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนใครรู้บ้างว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใครรู้บ้างว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดนั้นไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเร่งรีบที่นี่ไม่ได้หมายความว่าด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะเป็นคำที่ต้องเข้าใจให้มั่นคงว่ารีบที่นี่ก็คือในขณะนั้นน่ะมีความเข้าใจตรงนั้นหรือยัง ถ้าไม่มีความเข้าใจตรงนั้นว่าไม่ใช่เราให้เข้าใจได้ไหมก็ไม่ได้อีกบังคับไม่ให้ฟังตรงนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะได้ไหมก็ไม่ได้แต่เข้าใจจริงๆต่อเมื่ออะไรเกิดตรงนั้นแหละสามารถเข้าใจได้ในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะหวั่นไหวไหมไม่ว่าอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยมีมากนะคะฟังดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ประมาทคนอื่นดูต้องคนนี้ประมาทแน่เลยนะคะไม่รีบขวนขวายไม่ศึกษาไม่ทำโน่นทำนี่แต่เข้าใจอะไรหรือเปล่าสำคัญที่สุดคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการอบรมความเข้าใจถูกนานมากแสนนานกว่าจะรู้จริงๆและก็ตรงจริงๆที่รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะมิฉะนั้นแล้วโลภะก็เข้ามาแทนที่ความเป็นตัวตนเข้ามาหาวิธีต่างๆที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้และเข้าใจว่าได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ด้วยลงไปนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วรู้สิ่งที่กำลังมีหรือเปล่านี่เป็นเครื่องวัดเข้าใจสิ่งที่กำลังมีหรือเปล่าว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราเป็นธรรมะแล้วไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำๆด้วยเพราะเหตุว่าถ้าคิดเป็นคำก็คือเป็นธรรมะที่คิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าไม่มีการที่จะไปจัดการอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังและความเข้าใจเนี่ยค่อยๆสะสมค่อยๆมั่นคงค่อยๆเข้าใจในความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเราที่ไปนั่งอบรมนั่งทำเพื่อจะให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่มีทางจะรู้ได้เลยในความไม่ใช่เรานี่ก็ต่างกันแหละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็ฟังแล้วอะเรื่องจิตก็ฟังแล้วเรื่องเจตสิกก็ฟังแล้วเรื่องรูปก็ฟังแล้วแต่ความประมาทและความไม่รู้อยู่ตรงไหนประมาทที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ศึกษาธรรมะมากแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าและที่ศึกษามาแล้วเนี่ยจิตมีเท่าไหร่คะตอบได้เลย89จำนวนแม่นมากนะคะไม่ลืมเดี๋ยวนี้จิตอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าการที่เราศึกษาเนี่ยเราต้องรู้จุดประสงค์นะคะว่าไม่ใช่รู้จุดประสงค์เพื่อจะมารู้ตรงนี้แต่เพื่อเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความเป็นเราต้องการจะรู้ตรงนี้หรือตรงไหนเพื่อจะได้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องละตั้งแต่ต้นค่ะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วนะคะจะเป็นเราได้อย่างไรก็ต้องไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดดีชั่วประการใดทั้งหมดก็ตามขณะนั้นปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปเพียงคิดและจำนะคะแต่ขณะนี้ที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะไม่ใช่เราจริงๆก็ต่อเมื่อฟังเข้าใจแล้วละไม่ใช่ฟังแล้วเข้าใจแล้วอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงนั่นคือผิดทันที
4: ดังนั้นหากหวังปัญญาหากหวังได้พระธรรมมากๆรู้ธรรมะเยอะๆเพราะเขาไปฟังที่อื่นเพียง6เดือนไม่เหมือนที่มาเรียนที่นี่หลายปีก็ยังไม่ได้ได้เนื้อหาธรรมะนั้นเยอะแยะไปหมด
0: ค่ะธรรมะอยู่ไหน
4: ธรรมะอยู่ณขณะนี้
0: ค่ะเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี
4: ้ถ้าไม่มีความเข้าใจก็ดูเหมือนดีที่มีศัพท์มากมายมีความรู้มากมายแต่ขณะที่หนูเข้าใจแล้วเนี่ยหนูอ่านได้พบเห็นถึงการเรียนศึกษาเพื่อหวังจะได้ไม่ใช่เพื่อละ
0: ค่ะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจนะคะเพราะฉันถามได้เลยค่ะมากมายอย่างนั้นอะแล้วเข้าใจอะไรทีละคำด้วยเพราะฉันธรรมะไม่ใช่สำหรับไปจำชื่อเยอะๆนะคะเหมือนกับรู้มากๆตอบได้มีคำถามต่างๆจากเล่มนั้นเล่มนี้ปัจจัยนั้นปัจจัยนี้หรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดในพระไตรปิฎกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะที่เข้าใจน่ะอยู่ไหนหรือแค่จำเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรแค่นั้นน่ะเป็นชื่ออะไรบ้างตามที่ได้เรียนมาแล้วเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเป็นสติพละหรือเปล่าเป็นโพธิปัจจยธรรมหรือเปล่าเป็นโพชฌงค์หรือเปล่าแล้วอยู่ไหนล่ะแต่ละคำนั้นน่ะอยู่ไหนไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ใช่อยู่ในหนังสือไม่ใช่อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่เดี๋ยวนี้รู้อะไร ตรงตามแต่ละคำที่ได้ฟังไหมเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ให้ไปรู้ตัวหนังสือนะคะแต่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเมื่อไรศึกษาแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังมีนั่นคือเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละ
4: ความยากในการอ่านพระไตรปิฎกคือการตีความเพื่อความเข้าใจ
0: หมายความว่าสิ่งที่มีเนี่ยลึกซึ้งไหมล่ะยังเห็นเกิดดับเห็นไม่ใช่เราแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาอายตนะนะคะก็เดี๋ยวนี้ไงถ้าไม่มีตาจักขุปสาทะเป็นจักขายตนะประชุมหมายความว่าอยู่ตรงนั้นก่อตั้งให้สิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นจิตเห็นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าจิตไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่มีเลยค่ะโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีสีสันวรรณะไม่มีขอบไม่มีสันฐานต่างๆที่จะเป็นขอบเขตให้ดูว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรไม่มีเลยมืดสนิทแต่เพราะเหตุว่ามีธาตุนี้เกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงปรากฏพิสูจน์ได้ไม่ยากแค่หลับตาหายไปไหนละคนเมื่อกี้นี่มีคนเต็มห้องพอหลับตาไปไหนไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้ถูกต้องว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่มีรูปร่างนิมิตต่างๆเพราะธาตุที่กระทบตาเกิดดับมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้จนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆสำหรับธาตุที่จำเกิดขึ้นจำไว้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะให้เข้าใจก็เป็นตัวหนังสือไปหมดแล้วได้อะไรถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราไม่มีอะไรด้วยเป็นแต่ธรรมะทั้งหมด
4: กราบคุณท่านอาจารย์อย่างนั้นก็ป่วยการที่จะมีการสนทนาที่จะพูดว่าหยุดสอนแบบนี้สอนผิดแต่จริงๆกลับมาพิจารณาว่าณขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษาหรือเปล่า
0: ค่ะหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจอะไรถ้าเข้าใจคำพูดแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่สอดคล้องกันเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงไม่ใช่คำพูดทรงประจักษ์ความจริงของสิ่งที่มีนะคะแต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติคำขึ้นมาแสดงถึงความจริงแต่ละคำใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเสียงของแต่ละภาษาเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันอย่างคำว่าเข้าใจใช่ไหมคะเสียงต้องมีเสียงแน่ๆเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงใช่ไหมคะเสียงต่ำเห็นไหมคะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่เป็นเสียงทุกคำเนี่ยเป็นไปตามความหมายเช่นดอกไม้ใช่ไหมเสียงว่าดอกไม้ใครจะเข้าใจเป็นโต๊ะไม่มีใครเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่ใช้กันเนี่ยก็เป็นไปตามความหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะนะคะเข้าใจในคำต่างๆหมายความว่าต้องมีเสียงต้องมีสิ่งนั้นจริงๆต้องมีตัวธรรมะจริงๆและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนั้นด้วยคำต่างๆเพื่อให้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ให้เราไปนั่งพลิกพระไตรปิฎกแล้วก็นั่งท่องจำแล้วก็นั่งสอบแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเข้าศึกษาธรรมะเลยหรือเข้าศึกษาคำเรื่องชื่อเท่านั้นเองโดยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วถ้าไม่ฟังให้เข้าใจจริงๆจะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้ยังไง
4: ยกตัวอย่างเช่นค่ะที่เขายกมาว่าจงเพียรจงพิจารณานั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่ว่าผู้อ่านพระไตรปิฎกด้วยความไม่เข้าใจแล้วตีความถ้าจะมีข้อเตือนใจยังไงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ใช่ว่าแสดงความเป็นตัวตนใช่ไหม
4: ค่ะ
0: แสดงว่าธรรมะมีจริงเป็นอนัตตาความเพียรไม่ใช่ไม่มีนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าจงละแล้วก็ละพอบอกว่าจงเพียรก็เพียรพอบอกว่าจงมีสติก็มีสตินั่นไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นค่ะกล่าวตู่สิ่งที่ไม่ใช่สติก็บอกว่าเป็นสติสติจะเกิดได้ยังไงและสติขณะนั้นต้องเป็นไปกับจิตประเภทไหนเป็นไปในกุศลและจิตขั้นไหนทานขณะนั้นก็มีสติศีลก็มีสติกุศลและจิตเกิดเมื่อไหร่หรือว่ากุศลวิบากนะคะที่เป็นผลของกรรมขณะนั้นนะคะถ้าเป็นกุศลวิบากก็เป็นที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยขณะนั้นก็มีสติเกิดร่วมด้วยใครไปจัดเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นไหนทำสิไหนเพียรสิ เพียรมีแล้วก็ไม่รู้จนกระทั่งเข้าใจผิดว่าต้องไปเพียรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้สอดคล้องกันว่าทุกอย่างนะคะต้องเป็นความจริงตั้งแต่คำแรกธรรมะมีจริงเป็นอนัตตาคำนี้ทิ้งได้ยังไงใครตรัสไว้และเป็นอนัตตาโดยการที่ว่าต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังธรรมะเข้าใจก่อนเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเกิดมานะคะก็เห็นเกิดมาก็ได้ยินเกิดมาก็กระทบแข็งเกิดมาก็จำเกิดมาก็คิดเกิดมาก็สุขก็ทุกข์ทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยไม่ได้ให้ไปทำอะไรขึ้นมารู้แต่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละจะรู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยจึงละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงว่าหนึ่งขณะจิตที่เกิดเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเจตสิกทุกประเภทที่เกิดกับจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นขาดไม่ได้เลยไม่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นความเพียรเกิดแล้วกับจิตประเภทไหนโดยที่ขณะนี้ก็มีแต่ก็ไม่รู้แต่ให้รู้ว่าไม่ใช่เราเลยเกิดแล้วแล้วต้องไปทำอะไรขึ้นมาและใครไปทำแล้วทำได้หรือในเมื่อเกิดแล้วต่างหากทำให้จิตเห็นมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยสิคะไหนเพียรน่ะทำยังไงไม่มีทางเป็นไปได้เพราะจิตเห็นไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องเข้าใจและสอดคล้องกันทั้งหมดเพื่อรู้สิ่งที่กำลังมีถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีทางรู้สิ่งที่กำลังมีเลย
4: นั้นการอ่านการที่ดูเหมือนเป็นผู้สนใจในธรรมะอ่านมากฟังมากแต่ขาดการพิจารณาไตร่ตรองก็น่ากลัวนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าที่หนูเห็นเขาลงก็พูดถึงขนาดว่ายกมาไม่หมดในการสนทนาธรรมมีที่ไหนที่ปล่อยให้ปัญญาเกิดเอง
0: ใครปล่อย
4: ค่ะเนี่ยค่ะ
0: ทุกคำต้องเข้าใจค่ะถึงได้บอกต้องศึกษาธรรมะทีละคำจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ตัวตนใช่ไหมที่ปล่อยตัวตนใช่ไหมที่ไม่ปล่อยทั้งหมดไม่แคลจากความเป็นตัวตนจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็คือไม่รู้อะไรเลยว่าไม่ใช่เราถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแล้วใครจะทำอะไรได้อกุศลเกิดแล้วดับแล้วไหนปล่อยไหนปล่อยอะไรใครไปปล่อยอะไรได้เกิดแล้วดับแล้ว
4: ความเห็นที่ไม่ตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็น
0: อันตรายมาก
4: วิวาทะกับ
0: ค่ะ
4: องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่วิวาทกับใครแต่คนอื่นทะเลาะกับพระองค์ถ้ามีความหวังดีนะคะเรามีความเมตตารู้ว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดและหลงทางเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ทำได้คือพูดความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นใครจะฟังหรือไม่ฟังหรืออะไรก็สุดความสามารถเพราะเราจะไปบังคับธาตุได้หรือทั้งหมดเป็นธาตุไม่เข้าใจก็เป็นธาตุโกรธก็เป็นธาตุเมตตาก็เป็นธาตุทุกอย่างแล้วแต่ธาตุอะไรจะเกิดขึ้นปรากฏความเข้าใจก็เป็นธาตุความไม่รู้ก็เป็นธาตุเพราะฉันเห็นความไม่รู้ความไม่เข้าใจเป็นธาตุแล้วเราจะทำอะไรนอกจากสิ่งไหนที่จริงถูกต้องนะคะขึ้นอยู่กับผู้ฟังที่จะพิจารณาเราจะให้เขาไม่คิดอย่างเราหรือให้คิดอย่างเราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยที่แต่ละหนึ่งสะสมมาถ้าเราพูดความจริงแล้วเราจะเดือดร้อนไหมคะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ใครจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะว่าผิดก็เรื่องของเขาอะเขาจะว่าถูกได้ยังไงถ้าเขาเห็นผิดใช่ไหมคะเมื่อเห็นผิดเขาก็ต้องว่าผิดแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนและเราก็ไม่สามารถที่จะมีใครมายับยั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้เรากล่าวความจริงเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฟังธรรมะสนทนาธรรมะนะคะไม่ลืมเลยค่ะว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะเก่งหรือเราสามารถจะไปบังคับคนนั้นชวนคนนี้อะไรเปล่าเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังคือให้เขาได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ให้โทษกับเขาเพราะว่าทุกคำที่กล่าวเนี่ยสนทนาได้จะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงมีคนไหมแล้วใครเพียรเพราะฉะนั้นเพียรเกิดเพราะเหตุปัจจัยกับจิตกี่ประเภทใครไปทำอะไรได้แต่เข้าใจถูกต้องได้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดของพระธรรมนะคะตรงที่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราแต่เป็นธรรมะ จนกว่าจะทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็พ้นจากความเห็นผิดความเข้าใจผิดจนไม่เหลือเลยในขันธ์ทั้งห้ายากแค่ไหนไม่ใช่ว่าเป็นนั่งเพียรนั่งทำแล้วจะได้อะไรขึ้นมา

0: เชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุกินบริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1635สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
2: แต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะใช่ค่ะว่าอาจารย์เนี่ยค่ะไม่ใช่พระบรมศาสดาถ้าไม่ได้รู้จักพระบรมศาสดาโดยการฟังธรรมอย่างละเอียดถึงจะเข้าใจได้ว่าพระบรมศาสดาที่เป็นศาสดาเหนือศาสดาทั้งหลายในโลกมนุษย์สวรรค์แล้วก็สากลจักรวาลก็มีพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาข้อความที่ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะซึ่งจำแนกเป็น3ปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็คือคิดเองเข้าใจเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะฟังธรรมะนิดเดียวนะคะอาจจะข้อความหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่คิดเองหมดก็หมายความว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลซึ่งอ้างคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แต่ก็เป็นความสับสนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็อาจจะบอกว่าเมื่อกล่าวว่าธรรมะเป็นอนัตตาทำไมกล่าวว่ามีตนเป็นที่พึ่งนี่ก็คือไม่มีความเข้าใจอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะเหตุใดจึงแสดงธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะแล้วก็กล่าวว่ามีตนเป็นที่พึ่ง
3: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยในการที่จะฟังผู้ใดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหนึ่งก็ใช่เป็นคำสอนพุทธเจ้าไหมแต่จริงๆทุกอาจารย์ก็จะอ้างว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะแล้วผู้ศึกษาเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช
2: ่ผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะฟังเพื่อเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็สอบถามจนกระทั่งรู้ว่าคำตอบนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงหรือไม่หรือทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นหรือเปล่าในทุกคำอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งของการฟังธรรมนะคะฟังแล้วเข้าใจอย่างไรเป็นความเห็นของผู้ฟังไม่จำเป็นต้องอ้างชื่อว่าคนนี้กล่าวว่าอย่างนั้นคนนั้นกล่าวว่าอย่างนี้ใครจะกล่าวก็ตามแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยผู้ฟังมีความเข้าใจอย่างไรมีความเห็นหรือมีความสงสัยอย่างไรก็ได้สนทนาในเรื่องนั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ้างว่าเพราะคนนั้นกล่าวหรือว่าเพราะคนนี้กล่าว
4: การศึกษาวิปัสสนาหรือการนั่งกรรมฐานนี่ก็อยู่ในเรื่องพุทธศาสนาที่ว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ทำให้มีสติให้รู้จักยั้งคิดให้มีสมาธิน่าจะเป็นเรื่องดีนะซึ่งอยากกราบเรียนข้อสงสัยตรงนี้กับอาจารย
2: ์ถ้าใช้คำว่าน่าจะได้ไม่แน่ใจใช่ไหมคะหรือแน่ใจที่ใช้คำว่าน่าจะ
4: คือผมคิดว่าการนั่งวิปัสสนาหรือการฝึกสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เราสามารถจะศึกษาธรรมะได้ดีขึ้นนะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ยินอย่างนี้ด้วยนั่งวิปัสสนากรรมฐานต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินค่ะไม่ว่าจะได้ยินหรืออ่านหรือยังไงก็ตามแต่นะคะเข้าใจสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เข้าใจก็พลอยทำตามคิดตามโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องรู้ความต่างของปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะประมาทว่าเพียงได้ยินชื่อแล้วคิดเองว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องไหมคะเพราะไม่ได้ศึกษาเลยพอได้ยินแค่คำก็คิดเอาเองทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆและคำนั้นน่ะหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเช่นคำว่ากรรมฐานเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจคิดเองหรือเปล่าว่ากรรมฐานคืออย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยแต่ถ้าเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดฐานคือที่ตั้งกรรมะคือการกระทำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตาย

0: ช่สิ่งที่ยังไม่เกิดค่ะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็หมดไปแล้วแต่สิ่งนี้ขณะนี้ปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้ไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะเมื่อเป็นปัญญาความเห็นถูกที่อบรมเจริญแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะใดที่ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างไรถ้าฟังต่อไปอีกนิดนึงนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่เผลออีกแล้วค่ะธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งเพราะเกิดจึงปรากฏปรากฏและดับไปนี่จริงหรือเปล่าคะปัญญารู้อย่างนี้ได้ไหมคะไม่ต้องนั่งแต่กำลังยืนแล้วก็ได้ยินธรรมะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งกำลังนอนนะคะและได้ยินแล้วก็พิจารณาเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินขณะไหนไม่เป็นธรรมะบ้างเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินแล้วก็คิดเองทั้งหมดแม้แต่กรรมฐานที่ตั้งของกรรมคือการงานที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ทำแต่ทรงแสดงไว้ว่าลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะที่ใช้คำว่าสติมีจริงเพราะเหตุว่าสามารถที่จะฟังแล้วระลึกได้เข้าใจได้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ถ้าฟังแล้วนะคะโดยขั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ขณะนี้แม้ธรรมะที่ปรากฏและที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้จักลักษณะที่แท้จริงของธรรมะแต่ละอย่างเพราะขณะนี้ค่ะเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะคะและจะรู้ความจริงของธรรมะที่เกิดและปรากฏว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้อย่างไรถ้าสติไม่เกิดสัมปชัญญะไม่เกิดไม่มีความรู้ขั้นการฟังเลยว่าขณะนี้ค่ะลักษณะของธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยคิดว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของอะไรคะรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเกิดแล้วดับแล้วด้วยมีใครเป็นเจ้าของแม้แต่จิตนะคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วใครเป็นเจ้าของใครบังคับให้เกิดหรือใครมีอำนาจที่จะทำให้เกิดหรือจะไม่ให้ดับนี่คือลักษณะที่เป็นอนัตตานะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่เป็นของใครบังคับบัญชาไม่ได้เลยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงขณะนั้นเป็นปัญญาซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะขณะที่ปัญญาสามารถรู้ลักษณะที่ปรากฏโดยไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยแต่ละอย่างจริงๆขณะนั้นเป็นวิปัสสนาหมายความถึงเห็นแจ้งเห็นถูกพิเศษกว่าเพียงฟังนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรอาศัยนั่งหรือเปล่าหรือว่าแม้ไม่ต้องนั่งปัญญาก็สามารถที่จะเกิดได้โดยเหตุนี้ควรไหมที่จะใช้คำว่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน
1: ผมว่ามันเป็นอุบายไหมฮะที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราได้รู้สติของเราเพราะปกติแล้วคนเราทำงานปกตินี่จิตใจมันก็จะฟุ้งซ่านมันจะมีเรื่องอะไรมากมายก่ายกองไปหมดคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเราได้เข้าใจธรรมะหรือเปล่าครับ
0: ค่ะทำไมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษานานไหมคะเช้าสายบ่ายค่ำดึกเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เฝ้าและได้ฟังไม่ว่าจะกาละใดๆทั้งสิ้นทำไมต้องแสดงมากมายโดยประการต่างๆโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งเมื่อประมวลแล้วก็เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกก็เกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาของพระภิกษุ บรรพชิตที่สละอาคารบ้านเรือนนะคะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีแต่เพียงวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่บัญญัติให้ประพฤติที่เหมาะสมโดยไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีบุคคลที่ต่างอัธยาศัยที่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนต้องเป็นผู้ที่ตรงละอาคารบ้านเรือนนี่นะคะรวมถึงละทรัพย์สมบัติความเกี่ยวข้องมิตรสหายกับวงศาคณาญาติการรื่นเริงแม้แต่การที่จะดูกีฬาหรือว่าฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของบรรพชิตนั่นเป็นวิสัยของคฤหัสถ์เพื่อแสดงความต่างของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตจึงสมควรที่จะมีกายวาจาของบรรพชิตซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าต่างจากคฤหัสถ์แต่ทั้งหมดต้องเกี่ยวกับธรรมะและจิตใจด้วยเพราะเหตุว่าถ้ามีแต่เพียงข้อบัญญัติเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ว่าเมื่อมีการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะเจริญธรรมะในเพศของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนะคะเมื่อปัญญาสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทรงแสดงพระวินัยมากไหมนะคะกี่ปีและพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยกี่ปีทั้งหมดเพื่อให้รู้ความจริงว่าปัญญารู้อะไรเข้าใจอะไรเห็นถูกอะไรอบรมเจริญอย่างไรจึงเป็นคำสอนจากผู้ที่รู้จริงๆว่ายากไหมในการที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าคิดถึงทางลัดนะคะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวว่าเป็นอุบายมาจากคำภาษาบาลีว่าอุปายะหมายความว่าอะไรคนไทยเนี่ยค่ะใช้คำที่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่ถามจริงๆนะคะว่าอุบายเนี่ยคืออะไรอุปายะก็คือเหตุนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหนทางนี้หนทางนั้นจะทำให้สำเร็จคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเข้าใจธรรมะแต่ลองพิจารณาจริงๆนะคะคนที่ต้องการอุบายเนี่ยไม่ต้องการเข้าใจธรรมะใช่ไหมถ้าต้องการอุบายหมายความว่าไม่ต้องการเข้าใจธรรมะถูกไหมไม่ถูกเหรอคะหรือถูกค่ะคนที่ต้องการอุบายแสดงอยู่ในตัวว่าต้องการอุบายไม่ใช่ต้องการเข้าใจธรรมะและอุบายนั้นจะสำเร็จได้ไหมจะนำไปสู่อะไรเหตุที่จะให้สำเร็จอะไรความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นทางลัดคือทางไม่รู้อุบายก็คือทางไม่รู้เพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตามทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดของชาวโลกนะคะซึ่งเป็นเรื่องได้โดยมากทุกคนเนี่ยอยากได้บุญถูกต้องไหมคะอยากได้กุศลอยากได้ความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางโลกก็มีอุบายวิธีการหนทางที่จะทำให้สำเร็จแต่ทางธรรมะเนี่ยมีไหมที่จะเป็นทางลัดที่จะไม่รู้แล้วก็สำเร็จได้สำเร็จที่นี่หมายความว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ค่ะเพราะปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้กิเลสมีก็ไม่รู้ว่าเป็นกิเลสถ้าถามว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดสืบต่อเป็นอะไรตอบได้ไหมคะกำลังเห็นค่ะเห็นเกิดแล้วไม่เที่ยงเห็นเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งเมื่อเห็นแล้วเกิดแล้วดับแล้วจิตอะไรเกิดต่อรู้ได้ไหมคะถ้าไม่รู้จะไปหาอุบายที่ไหนมาที่จะรู้ไม่มีทางอื่นเลยนะคะนอกจากการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงเป็นความจริงทุกกาลสมัยไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอดีตแสนโกรธกลับมาแล้วโทสะเป็นโทสะหยาบกระด้างขุ่นเคืองประทุษร้ายโลภะก็ติดข้องนะคะต้องการพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นโลภะกับปัญญาเนี่ยค่ะห่างไกลกันขณะใดมีโลภะขณะนั้นไม่มีปัญญาขณะใดมีปัญญาขณะนั้นก็ไม่มีโลภะจะเกิดร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะปัญญาคืออะไรและจะมีปัญญาได้อย่างไรและปัญญานั้นจะเจริญได้อย่างไรไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อว่าวิปัสสนาได้ยินคำว่ากรรมฐานก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ไปเข้าใจว่าเป็นหนทางที่จะรู้ แต่ตอบได้ไหมว่ารู้อะไรถ้าตอบไม่ได้แล้วไปทำอะไรที่จะไม่รู้อะไรเพราะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญารู้ได้ไหมถ้าปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้ใครๆก็ไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเมื่อฟังแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจถูกเห็นถูกแม้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่เคยไม่รู้นะคะก็ค่อยๆฟังจนรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวชั่วคราวนี่สั้นมากค่ะสั้นแสนสั้นถ้ารู้ความจริงว่าแต่ละขณะจิตซึ่งเกิดระดับเนี่ยเร็วขนาดไหนสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ชั่วคราวอย่างนั้นค่ะสั้นอย่างนั้นหมดไปรวดเร็วอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีสาระเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่ถูกหรือผิดสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้ถูกต้องจนกระทั่งละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยไม่มีความสงสัยในสิ่งที่มีจริงๆนั่นคือวิปัสสนา
1: คือผมสนใจศึกษาธรรมะเพราะว่าผมอยากจะละจากความโกรธความโลภความหลงตรงนี้นะที่ผมลองไปทำดูมันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ช่วยในระดับหนึ่งถ้าว่าการไปนั่งวิปัสสนาหรือฝึกในการเดินจงกรมมันขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์ว่ามันเราต้องไปรู้ก่อนถึงเราจะต้องไปเริ่มต้นตรงนั้น
0: ดิฉันพอใจที่จะเข้าใจความละเอียดและความถูกต้องจริงๆมากกว่าเพียงได้ยินแล้วก็ไม่รู้อะไรนะคะเช่นจังกรรมะหรือเดินจงกรมเนี่ยคืออะไรดิฉันจะไม่ยอมรับโดยไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วก็พูดคำว่าจงกรมหรือต้องจงกรมโดยไม่รู้ว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีนะคะและความหมายของจังกรรมะหรือจงกรมในภาษาไทยเนี่ยคืออะไรถ้ายังไม่รู้ค่ะและเป็นจังกรรมะหรือจงกรมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใช้คำนี้ว่าจะช่วยให้จิตใจสงบพอใจที่ขณะนั้นไม่โกรธแต่ไม่รู้ธรรมะสิ่งที่มีจริงคือโกรธมีจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะความติดข้องมีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนะคะไม่ว่าจะทฤษฎีไหนที่ไม่ทำให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะย่อมไม่สามารถที่จะละความติดข้องและความขุ่นเคืองในธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าสะสมมาเนิ่นนานค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นโดยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจังกรรมะหรือจงกรมคืออะไรคะ
1: สำหรับความคิดผมที่ทราบคือว่าการเดินจงกรมหมายถึงการเดินอย่างมีสติหมายถึงว่าเราก้าวเท้านี่เราก็รู้ว่าเราก้าวเรายกเราก็รู้ว่าเรายกไอ้นี่คือลักษณะตรงนี้ไม่ทราบว่าขัดแย้งกับตรงนี้หรือเปล่าย
0: ังมีเราก้าวและตรงก้าวจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะอะไรเป็นเราก้าวหรือเป็นธรรมะแล้วก็ถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรด้วยไม่ใช่เพียงแต่กล่าวลอยๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเดินธรรมดาปกติไม่ใช่จังกรรมะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นจังกรรมะหรือจงกรมด้วย
1: ปกติเราจะไม่รู้สึกโดยมันเดินโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ย
0: ถ้าเกิดรู้สึกว่ากำลังก้าวไม่ใช่กำลังนั่งไม่ใช่กำลังนอนขณะนั้นมีปัญญารู้อะไร
1: รู้สติ
0: ฮะรู้ว่าอะไร
1: รู้ว่าเรากำลังก้าว
0: ถ้ารู้ว่าเราก็คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะยังคงเป็นเราไปตลอดค่ะไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะ
2: ทุกคนก็ถ้าพูดเรื่องจิตนี่เข้าใจนะฮะถ้าไม่มีจิตมันก็ตายไปนะฮะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีจิตถ้าพูดถึงจิตทุกคนอาจจะคิดว่ารู้แล้วนะเข้าใจแล้วจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งกระทบสัมผัสทางกายนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ว่าต้องฟังอีกนานนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา แต่ว่าสิ่งนี้ปรากฏได้เพราะมีสภาพที่เกิดขึ้นเห็นเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุแม้แต่เพียงแค่นี้ค่ะก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าธาตุและความหมายของคำว่านามธรรมหรือนามธาตุเพราะเหตุว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นที่ตัวเนี่ยนะคะมีรูปมากมีหัวใจไหมคะไม่มีที่เกิดของจิตเลยค่ะค่ะรูปที่เป็นที่เกิดของจิตก็มีนะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะจิตจะเกิดที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเกิดที่รูปตั้งแต่เกิดเลยนะคะเกิดพร้อมกันกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะว่าจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดได้โดยเหตุนี้ในขณะแรกที่เกิดนะคะเป็นจิตที่ทำกิจเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีระหว่างขั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากคือผลทำกิจปฏิสนธิเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนก็มีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานด้วยนะคะแล้วก็รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานนะคะก็มี3กลุ่มหรือที่ใช้คำว่า3กลาปะนะคะในขณะแรกที่ปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์5โดยเกิดในครรภ์นะคะก็จะมีรูป3กลุ่มคือกลุ่ม1ก็จะต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมกัน8รูปแยกไม่ได้เลย8รูปนี้ต้องเกิดร่วมกันโดยมีมหาภูตรูป4เป็นใหญ่เป็นประธานรูปอื่นก็เป็นที่อาศัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีชีวิตตินทรียรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มทุกกลาปะเนี่ยค่ะจะต้องมีรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปที่ดำรงชีวิตทำให้กลุ่มของรูปนั้นเนี่ยค่ะไม่เหมือนกลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากอุตุซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมหรือว่ากลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากจิตจะยิ้มจะพูดต่างๆเหล่านี้นะคะไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมเกิดร่วมด้วยแต่ขณะที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปเกิดร่วมด้วยอีกหนึ่งรูปเป็น9เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยค่ะก็จะมี9รูปแต่ขณะใดที่มีจักขุปสาทะเกิดด้วยเพราะกรรมทำให้จักขุปสาทะเกิดกลุ่มของรูปนั้นก็จะมีรูปนะคะซึ่งเราอาจจะพูดง่ายๆว่าตาแต่ความจริงหมายความถึงรูปที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้จะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะขณะนี้มีไหมคะจักขุปสาทะมีรู้ไหมมีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของจักขุปสาทะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้จิตเห็นเพราะฉะนั้นที่สามารถที่จะรู้ว่าเห็นมีจริงแล้วก็สิ่งที่ปรากฏมีจริงก็คือกำลังเห็นนี้แหละจริงสิ่งที่ปรากฏก็เป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่กำลังเห็นไม่เรียกว่าอะไรเลยก็ได้แต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นแต่ว่าถ้ากล่าวว่าธรรมะก็ไม่พอไม่สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้นะคะก็แสดงเรื่องของสภาพธรรมะแม้ชั่วขณะที่เกิดขึ้นเห็นให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นธาตุที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏในขณะนี้นะคะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยเพราะฉันต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยคือนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดร่วมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะมีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งแน่นอนเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นเพราะสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่กำลังปรากฏให้เห็นสีเขียวมีทั้งสีเขียวอ่อนจนเกือบจะเป็นสีขาวเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวเข้มได้ไหมคะไม่ได้ใครรู้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ว่าจิตขณะนั้นนะคะมีปัจจัยคือต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือแสดงให้เห็นแม้แต่หนึ่งขณะจิตที่ไม่ใช่เราแล้วก็ถ้าไม่มีการรู้อย่างนี้นะคะไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงสภาพที่กำลังเห็นและเริ่มเข้าใจว่าขณะเนี้ยสิ่งที่มีจริงนั่นแหละไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยนะคะแต่กำลังทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นจริงๆเ พราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตที่สั้นมากนะคะก็ยังทรงแสดงความละเอียดว่าจิตขณะนั้นนะคะต้องมีสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็เป็นเจตสิกะ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโงและคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโงและคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจ
4: ปกิณกะธรรมตอนที่1636สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
0: ต้องมีสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตจึงใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็เป็นเจตสิกะเจตสิกังก็แล้วแต่รูปของภาษาแต่หมายถึงนามธรรมที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตรู้อะไรเห็นอะไรสภาพของนามธรรมคือเจตสิกก็มีสิ่งนั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งอื่นนะคะเป็นอารมณ์เช่นเดียวกับจิตเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะก็ให้รู้ความเป็นสังขารธรรมของธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปจริงหรือเปล่าคือการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าใครพูดแต่ว่าสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งผู้ฟังเนี่ยค่ะสามารถจะพิจารณาแล้วก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนอย่างนี้เพียงแต่บอกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ไม่ได้มีความเข้าใจที่ละเอียดว่าไม่ใช่เราจริงๆนั่นคืออย่างไรเพียงชั่วขณะที่เกิดทางตาก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏพอได้ยินเสียงก็เป็นธาตุที่สามารถได้ยินเสียงจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นโดยมากนะคะเราก็จะรู้จักธาตุที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ลักษณะนั้นแม้มีนามธรรมอื่นคือเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้ปรากฏนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็จะถึงสภาพความเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่าปฏิปฏิปฏิหมายความถึงเฉพาะปฏิหมายความถึงถึงขณะนี้สภาพธรรมะจริงนะคะแต่จะถึงความเป็นธรรมะโดยปราศจากปฏิปฏิคือสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะคือตัวสติและปัญญาที่สามารถจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจที่เป็นสัจจญาณเป็นเบื้องต้นด้วยเหตุนี้เวลาที่พูดถึงอริยสัจ4ไม่มีใครกล่าวถึงอาการ3รอบของอริยสัจซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับ คือสัจญาณกิจญาณกตญาณทั้งหมดเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครแต่เป็นสภาพที่สามารถอบรมเจริญจนกระทั่งมีความเห็นถูกแล้วก็ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้โดยไม่เข้าใจผิดว่าปฏิปฏิคือธรรมนะคะนั่นผิดเลยเพราะเหตุว่าใครทำได้ใครทำเห็นได้ใครทำได้ยินได้ใครทำคิดนึกได้ใครทำปัญญาได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ใช้ก็ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆถึงความหมายจริงๆนะคะของคำที่ใช้ในภาษาบาลีว่าปฏิปฏิธรรมะมีจริงแต่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆก็ต่อเมื่อมีสภาพธรรมะที่ระลึกตรงธรรมะและปัญญาถึงความเป็นธรรมะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถ้าไม่ศึกษาเป็นแต่เพียงฟังจะรู้ได้ยังไงว่าใครพูดถูกหรือใครพูดผิดแล้วก็เมื่อฟังแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจของเราจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฟังไปก็ไม่เห็นเข้าใจอะไรขึ้นว่าเป็นธรรมะยังไงไม่ใช่ตัวตนอย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นปริยัตตินะคะก็จะไม่มีปฏิปัตติที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะไม่มีปฏิเวทะคือแทงตลอดความจริงซึ่งเป็นสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนถ้ามีความเข้าใจในความเป็นธาตุหรือความเป็นธรรมะนะคะว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนะคะเกิดเห็นดับเกิดได้ยินดับเกิดคิดนึกดับก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งเราอยู่ที่ไหนคะถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่มีเราแต่ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยึดถือสภาพที่ไม่รู้นั่นแหละว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตนะคะก็ไม่เผินคือขณะนี้มีจิตฟังเรื่องจิตกี่ครั้งแล้วและผู้ที่เป็นสาวกในพระไตรปิฎกที่แสดงไว้เนี่ยนะคะฟังธรรมะมาเท่าไหร่แล้วก็ธรรมะนั้นจะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมไม่พ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีจริงแต่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ให้เข้าถึงความเข้าใจความเป็นอนัตตาความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ของเราหรือของใครใดทั้งสิ้น
5: เมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าทุกขอริยสัจทิ้งไว้เลยทำให้เกิดคำถามครับเรื่องทุกข์ครับมีข้อความว่าสุขโสมนัสใดอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือคุณของกาม
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
5: ครับ
0: อยากได้อะไรบ้างไหมคะ
5: ไม่อยากได้อะไรครับ
0: ก็ไม่มีโสมนัสไม่มีสุขจากสิ่งที่น่าพอใจที่เป็นที่ต้องการถ้ากล่าวอย่างนั้นแต่ลึกๆจริงๆเนี่ยติดข้องต้องการอะไรหรือเปล่า
5: ก็มีครับในชีวิตประจำวันครับ
0: เพราะสิ่งนั้นเป็นที่น่าพอใจเพราะสิ่งนั้นนำความสุขมาให้เพียงชั่วคราวค่ะพระบอกแล้วว่ากามสุขแต่ก็แสดงไว้ด้วยว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขโสมนัสได้ก็เพียงชั่วขณะถูกต้องไหมคะที่ข้อความที่กล่าว
5: ถูกต้องครับ
0: ทบทวนอีกทีค่ะ
5: ครับสุขโสมนัสใดอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือคุณของกาม
0: ที่จริงน่าจะเป็นรูปเสียงใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะยกหูขึ้นมาก่อนก็ได้เสียงหรือว่ารูปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาซึ่งก็ไม่มีความสำคัญเพราะว่าที่จริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ให้เห็นความจริงค่ะสิ่งที่เป็นจริงและพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยถูกไหมในเมื่อทุกคนเนี่ยมีความสุขโสมนัสจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสหรือโผฏฐัพพะที่น่าพอใจขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงความจริงว่านี่คือกามสุขค่ะหรือว่ากามสุขเพราะคำว่ากามนะคะหมายความถึงน่าใคร่น่าพอใจสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจในชีวิตทุกวันเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นเราก็หลงติดอยู่เพียงสิ่งที่ปรากฏห ให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อกี้นี้คงจะมีความสุขกันบ้างใช่ไหมคะรับประทานอาหารอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
0: ค่ะรสนำมาซึ่งสุขโสมนัสใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ชั่วคราวเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน
5: หมดแล้วครับดับแล้วครับ
0: เท่านั้นเองใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: น้อยมากชั่วขณะแล้วก็หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกหลงจำหลงติดข้องหลงต้องการนะคะเป็นฉันทะเป็นความพอใจซึ่งทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นไปตามความพอใจในสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วแล้วก็แสวงหาแต่สิ่งที่ได้พอใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องละเอียดกามสุขคือสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจแต่ไม่เที่ยงหรือกล่าวว่าเที่ยง
5: เวทนาไม่เที่ยงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอะไรเป็นทุกข์จริงๆคะที่เป็นอริยะสัจจะความจริงของผู้ที่สามารถถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นอริยะบุคคลต้องเป็นการประจักษ์ความไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ดับแล้วหมดแล้วความจริงเป็นทุกข์แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
5: โทษของกามนะครับหรือว่าทุกข์ที่มันเจือปนอยู่นี้จริงๆท่านอาจารย์พยายามจะบอกว่าสุขเวทนาหรือธรรมะครับธรรมะคือมีการเกิดดับใช่ไหมครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้จริง
0: ๆที่ว่าเป็นสุขก็คือเกิดดับแน่นอนจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขจริงๆแต่จะเปลี่ยนลักษณะสุขให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะเกิดแล้วเป็นโสมนัสเป็นความพอใจเป็นความปลาบปลื้มยินดีเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้ความดับเพราะฉะนั้นก็เห็นแต่เพียงความสุขโสมนัสจากสิ่งที่น่าพอใจ
5: ก็แสดงว่านั่นคือโทษใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะฟังแล้วเห็นไหมคะฟังแล้วเข้าใจได้ไหมว่าความจริงเนี่ยค่ะชั่วขณะแสนสั้นแล้วก็หมดค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่จีรังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ใช่แต่สิ่งซึ่งเป็นภายนอกที่นำมาซึ่งความโสมนัสนะคะแม้ที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่มีเราเลยสักขณะเดียวหรือว่าสักอย่างเดียวเห็นเกิดและดับจะเป็นใครหมดแล้วได้ยินเกิดแล้วก็ดับจะเป็นใครหมดแล้วคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วย
6: ครับกราบขอบพระคุณครับคือได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์ตอนหนึ่งที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมนะครับว่าผู้ที่จะเป็นคนดีได้ก็ต้องมีปัญญาที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีแค่ไหนคือผมมีความเห็นส่วนตัวว่าคือตอนนี้เราเป็นคนพาลแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนพาลแต่ว่าเราเป็นคนพาลที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่ามีความไม่ดีในตัวเองอีกแค่ไหนขอท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลตรงนี้ด้วยครับ
0: ก็ต้องแยกโดยละเอียดเป็นขณะจิตนะคะขณะที่ไม่รู้จะเป็นความรู้ไม่ได้ขณะที่เป็นโลภะก็จะเป็นอโลภะไม่ได้ขณะที่เป็นโทสะก็จะเป็นอโทสะไม่ได้เพราะฉะนั้นผ่านคือเมื่อไหร
6: ่ขณะที่ไม่เป็นกุศลแล้วก็ขณะที่เป็นอกุศล
0: ค่ะและถ้าขณะที่เข้าใจธรรมะจะกล่าวว่าเป็นผ่านได้ไหมคะ
6: โดยสภาพธรรมะไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
6: อย่างขณะที่ฟังนี้ความเป็นผ่านนี้ก็เกิดแทรกสลับบ่อยมากเลยครับ
0: แต่ปัญญาไม่ใช่ผ่าน
6: ครับ
0: จะมีแค่ไหนก็คือเล็กน้อยก็ไม่ใช่ผ่านเหมือนไฟนะคะที่ร้อนเนี่ยค่ะเล็กน้อยนิดเดียวก็ร้อนสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นแม้เพียงเล็กน้อยก็เหม็นมีมากๆก็ปรากฏให้รู้ได้แต่ถ้าเพียงเล็กน้อยอย่างไฟเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นอกุศลว่าเป็นโทษเพราะคิดว่าเพียงเล็กน้อยแต่ความจริงอกุศลเล็กน้อยเนี่ยค่ะวันหนึ่งก็จะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสามารถทำทุจริตกรรมได้
6: อย่างเมื่อกี้คุณวรพลก็กล่าวถึงโทษของกามนะครับก็พอเห็นดอกไม้สวยๆนี่ก็ฟูใจขึ้นมาครับก็รู้สึกว่ายังมีความเป็นคนพาลอยู่มากทีเดียวครับ
0: ตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เป็นอกุศล
6: เรื่องการติดในนิมิตแล้วก็อนุพยัญชนะเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายตอนเช้านะครับถ้าเป็นกุศลนี่ไม่ติด หรือเปล่าครับในนิมิตอนุพยัญชนะ
0: กุศลคืออะไรนะคะ
6: กุศลคือสภาพที่ชำระความไม่ดีครับสภาพที
0: ่ขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะถ้ายังมีโมหะเป็นกุศลได้ไหมในขณะนั้น
6: ไม่ได้
0: ถ้าโทสะเกิดเป็นกุศลได้ไหม
6: ก็ไม่ได้
0: โลภะเกิด
6: ไม่ได้เช่นกันครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดขณะนั้นก็เป็นกุศล
6: แสดงว่าขณะที่กุศลจิตเกิดแม้ว่าจะเห็นเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ถือว่าติดในนิมิตอนุพยัญชนะ
0: ค่ะไม่ใช่ไม่ถือนะ
6: ก็ไม่ติดเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
6: ก็ไม่ใช่การติดในนิมิตอนุพยัญชนะอย่างอกุศล
0: เพราะว่าต่างขณะกันนะคะเวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยเป็นไปในการให้ถ้ายังคงพอใจติดข้องในสิ่งนั้นทั้งนิมิตอนุพยัญชนะก็ให้ไม่ได้
6: แล้วการติดในนิมิตอนุพยัญชนะนี่ก็ละเอียดตามการสะสมของจิตด้วยใช่ไหมครับอย่างการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนี่ก็มาจากความติดในนิมิตอนุพยัญชนะด้วยแต่ว่าในการติดนั้นก็จะเป็นประโยชน์บ้างไหมฮะอย่างผู้ที่จัดดอกไม้มาเพื่อที่จะบูชาพระรัตนตรัยด้วยความที่มีศรัทธานะฮะแต่ว่ามีความสะสมการติดมาที่เป็นปัจจัยให้สามารถจัดได้อย่างวิจิตรนะครับ
0: ค่ะแล้วใครไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ
6: พระอนาคามีบุคคลค่ะ
0: แล้วท่านเป็นใครกันแต่ละคน
6: เป็นปุถุชนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ตามความเป็นจริง
6: ครับแล้วทุกวันนี้นะครับสติปัฏฐานขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิดบางขณะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าเหมือนกับว่าเห็นเป็นสัตว์บุคคลตลอดทั้งๆที่บางขณะก็ได้กระทำกุศลบ้างท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลตรงนี้ด้วยคร
0: ับพระพุทธเจ้าเห็นท่านพระอนนท์ไหมฮะ
6: เห็นครับ
0: รู้ไหมว่าเป็นท่านพระอนนท์
6: ต้องทรงทราบครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นแล้วก็คิดนึกจำรูปร่างสันฐานแต่จิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกิริยาจิตแต่ที่จะไม่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะสัญญาจำนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่แม้กระนั้นจะเห็นได้นะคะปกติของคนที่ไม่มีปัญญาเวลาที่จำแล้วเนี่ยนะคะขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลส่วนใหญ่
6: เป็นอกุศลจิต
0: ค่ะเพราะมีความเข้าใจก็มีกุศลเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจากปกติเป็นผู้มากด้วยอกุศลธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไม่ใช่เราไปพยายามนะคะทำให้ปกติเป็นกุศลเพิ่มขึ้น
6: จากปกติที่ติดในอนุพยัญชนะและก็นิมิตมากก็กลายเป็นติดน้อยลงด้วยปัญญาที่เพิ่มข
0: ึ้
6: น
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตามมีตามได้หรือเปล่าคะ
6: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
6: ถ้าปัญญาเพียงแค่นี้ก็ติดต่อไปแต่ว่าค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นด้วยการฟังพระธรรม
0: ค่ะปุถุชนที่เป็นอันทะคือมืดอันทะปุถุชนสู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนเพราะว่าได้ยินได้ฟังและมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
6: ครับได้ฟังคำถามนี้ก็ทำให้เห็นว่าหนทางระหว่างการที่จะจากยกจากกัลยาณปุถุชนเป็นพระอริยเจ้านี่ไกลมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ติดเกือบทุกอย่างเลยครับ
0: ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งละเอียดเพราะว่าเป็นความจริง
6: ที่ติดก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ควรรู้ไหมคะ
6: ควรรู้ยิ่งครับ
0: ถ้าไม่รู้ละได้ไหม
6: ถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาก็ละไม่ได
0: ้คิดว่าสงบแต่ไม่ใช่สงบ
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่สงบโดยเข้าใจว่าสงบไปเรื่อย
7: ๆความสงบที่ทุกคนอยากได้เนี่ยนะคะจะต้องมีปัญญาด้วยหรือเปล่าคะถึงจะสามารถสงบได
0: ้ค่ะแค่สงบก็คืออะไรก่อน
7: สงบนี่ก็คือปราศจากโลภะโทสะโมหะใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะหรือมีโลภะโทสะโมหะ
7: ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ทราบอะฮะแต่ท่านอาจารย์ท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าไม่ใช่ขณะที่เป็นไปในทานเป็นไปในศีลขณะที่เมตตาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็แค่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองขณะนั้นก็ไม่ได้มีความคิดอะไรนะฮะจะกล่าวได้ไหมฮะว่าเมตตาหนึ่งขณะจิตตรงนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาประกอบด้วย
0: ใครในที่นี้ที่ไม่เมตตาบ้าง
7: คิดว่าทุกคนก็คงเคยนะฮะมีเมตตาจิตนะฮะ แต่ว่าเคยฟังมาเสมอว่าถ้าพูดถึงความสงบปราศจากปัญญาไม่ได้เลยนะคะ
8: ก็เข้าใจให้ละเอียดนะคะ
7: ค่ะ
8: การอบรมเจริญความสงบปราศจากปัญญาไม่ได้แต่ขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นขณะนั้นสงบ
7: ค่ะก็หมายความว่าถ้ามีกุศลจิตหนึ่งขณะจิตแต่ว่าอบรมให้มีเพิ่มขึ้นก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมคะกุศลทุกประเภทนี่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความสงบเพราะปราศจากโลภะโทสะโมหะ
8: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสงบที่นี่นะคะสงบจากกิเลส
7: ค่ะ
8: พูดถึงเรื่องจิตนะคะอยากรู้จิตหรือว่าเข้าใจจิตในขณะที่ฟังเรื่องจิต
9: ฟังให้เข้าใจจิต
8: เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังค่ะไม่ใช่อยากรู้สิ่งที่กำลังฟังพูดถึงความรู้สึกมีเครื่องล่อหรือไม่มีเครื่องล่อมีอามิตรหรือไม่มีอามิตรนะคะเข้าใจว่าหมายความถึงขณะไหนหรือว่าอยากจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นยังไงซึ่งกำลังเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจึงอยากรู้แต่ถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้ว่าความพอใจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้พอใจในอะไรในสิ่งที่ปรากฏนะคะล่อเพราะไม่รู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏสวยงามมากทางตามีใครบ้างคะไม่ชอบดอกไม้ที่สวยๆตรงนี้ใช่ไหมคะทำไมเกิดชอบสิ่งนั้นไม่ได้ชักชวนเลยนะคะแต่สภาพที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นเครื่องล่อให้ชอบตรงกันข้ามถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะเกิดความติดข้องต้องการไหมไม่เด็ดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแห้งแล้วเสียแล้วก็ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในครัวหรือที่ไหนก็ตามแต่พระฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะตราบใดที่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องก็ใช้คำว่าเหมือนกับล่อหรือว่ายังคงเป็นสิ่งที่ทำให้หลงติดข้องนั่นเองก็เป็นคำธรรมดาเป็นขณะปกติแต่พอได้ยินคำนี้นะคะสงสัยนะคะยังไม่พออยากเข้าใจนะคะทั้งที่กำลังเป็นอย่างนั้นและกำลังพูดถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอยังอยากรู้ตรงนั้นด้วยว่าเป็นยังไงนี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยล่อหลอกให้คิดว่าจะรู้จะเข้าใจได้เมื่อเพียงได้ยินคำที่กล่าวถึงคำนั้นทั้งที่ตัวจริงสภาพธรรมะกำลังเป็นอย่างนั้นพูดถึงสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนั้นว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะได้เข้าใจโดยที่ว่าไม่ต้องไปท่องหรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปทบทวนนะคะเพราะเหตุว่าความจริงก็คือเครื่องล่อนี่มีตลอดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดถึงอะไรคะเวลาเห็นแล้วคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นและต้องการจะเห็นสิ่งนั้นแม้เห็นแล้วนะคะก็ยังจำและยังล่อที่จะให้คิดถึงและก็จะให้สามารถที่จะเห็นบ้างได้ยินบ้างในสิ่งนั้นอีกนี่ก็แสดงให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงค่ะว่าการเข้าใจธรรมะก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราและก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพียงคำก็ไปหาละแต่ว่าขณะนี้ล่อหรือเปล่าคะทันทีที่เกิดความพอใจในสิ่งที่ปรากฏ
4: สนทนาธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
8: หัวข้อสนทนานะคะสนทนาภาษาธรรมะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รู้ความจริงว่าภาษาธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้ไม่จริงเป็นโทษแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงทุกกาลสมัยแม้แต่ก่อนที่จะมีการตรัสรู้นะคะธรรมะก็มีขณะนี้ก็มีต่อไปก็มีเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนี่ค่ะเรามีความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายท่านนะคะบอกว่าแต่ก่อนนี้ค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นใช่ไหมคะ แต่ว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นคือสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงโดยท่องแท้โดยสิ้นเชิงโดยประกาศทั้งปวงเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงธรรมะนะคะก็คือแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่าความจริงทุกขณะในชีวิตนะคะเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งใหม่นะคะซึ่งเราอาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแล้วแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั้นให้ยิ่งขึ้นเช่นขณะนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนมีชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยรู้จักความจริงอะไรบ้างเกิดมาเห็นรู้จักความจริงของเห็นหรือเปล่าเกิดมาได้ยินนะคะรู้จักความจริงของได้ยินหรือเปล่าเกิดมาคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายรู้จักความจริงอะไรในชีวิตบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะเราก็จะคิดธรรมะตามที่เราได้ยินได้ฟังบางส่วนของธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะก็คือการที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดวิชาการใดๆก็ตามค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตอนปลายมาหาตอนต้นแต่ต้องจากตอนต้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพูดถึงอริยสัจธรรมโดยเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่เผินมีความเข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะคืออะไรขณะนี้ก็พอทราบนะคะว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าความจริงที่มีจริงในขณะนี้เป็นอะไรบ้างในเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นของใคร
10: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่806
2: สำหรับบางท่านนะคะในชีวิตประจำวันจริงๆอาจจะเห็นบางท่านที่มีความตระหนี่มากเพราะว่าบางท่านถึงแม้ว่าจะมีของเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ว่าด้วยความตระหนี่ก็ยังไม่ให้ใครก็ยังเก็บเอาไว้สำหรับที่จะรับประทานต่อไปซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รับประทานจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องทิ้งไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นเมื่อตัวท่านได้บริโภคอิ่มหนำมีความสุขสำราญใจแล้วก็คิดถึงคนอื่นต่อไปเพราะเหตุว่าบางท่านเนี่ยค่ะก่อนที่จะบริโภคก็ยังสละคือแบ่งปันให้บุคคลอื่นนั่นก็เป็นผู้ที่สะสมมาในการที่จะมีความโอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นผู้ที่มีเมตตาต่อบุคคลอื่นแต่สำหรับบางท่านนะคะถ้ายังไม่ได้รับประทานก็ยังไม่ให้เพราะฉะนั้นก็รับประทานก่อนแล้วก็เหลือแล้วก็ให้แต่สำหรับบางท่านค่ะถึงแม้ว่าบริโภคแล้วเหลือแล้วก็ยังไม่ให้เพราะอะไรนี่เป็นชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสได้จริงๆผู้นั้นต้องเห็นภัยเห็นโทษแม้ของกิเลสเพียงเล็กน้อยถ้ากิเลสไม่ปรากฏโดยการล่วงศีลเป็นทุจริตท่านเห็นโทษไหมคะขณะนี้นะคะกิเลสมีไหมโลภะหรือโทสะแม้เพียงเล็กน้อยมานะความสำคัญตนความถือตนถ้าขณะใดที่ยังไม่ล่วงเป็นทุจริตกรรมทางกายทางวาจามีใครเห็นโทษบ้างมีใครรู้ว่าในขณะที่เห็นแล้วก็เกิดความยินดีพอใจนั่นเป็นโทษเพราะเหตุว่าเป็นอกุศลที่จะต้องสะสมสืบต่อไปในจิตแล้วก็เมื่อเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วนานๆก็จะมีสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้สติเกิดระลึกได้ไม่ลืมน้อมไปที่จะศึกษารู้ว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าระลึกรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏลักษณะสภาพธรรมะที่เห็นลักษณะสภาพธรรมะที่ได้ยินเป็นต้นในวันหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับอกุศลแล้วก็จะ

0: เห็นได้ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องอบรมสะสมเจริญสติปัฏฐานเจริญปัญญาจนกว่าจะมีกำลังจริงๆเพราะฉะนั้นในชีวิตของแต่ละท่านแม้ในชาติที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าการสะสมที่แต่ละท่านสะสมมาเนี่ยค่ะก็ยังจำแนกให้แต่ละท่านต่างกันไปทั้งในผลซึ่งเกิดจากกรรมในอดีตที่ได้กระทำแล้วปรากฏความต่างกันทั้งรูปร่างผิวพรรณทรัพย์สมบัติลาภยศสุขสรรเสริญหรือแม้แต่เวลาที่ท่านได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าแล้วนะคะก็ยังมีความต่างกันซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตตรนิกายติกนิบาตอัตถสูตรที่1ข้อ580และอัตถสูตรที่2ข้อ581ซึ่งมีข้อความโดยนัยยะเดียวกันนะคะที่กล่าวถึงคำอุปมาเปรียบเทียบบุคคล3จำพวกว่าบุคคลจำพวกที่1อุปมาเหมือนม้าดีที่วิ่งเร็วแล้วก็สมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่ทั้งฝีเท้าก็ดีรูปร่างลักษณะสีก็ดีแล้วก็ยังสมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่เปรียบได้กับบุคคลที่รู้อริยสัจสี่สมบูรณ์ด้วยสีคือเมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมหรืออภิวินัยก็สามารถที่จะตอบได้แจ่มแจ้งนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัจจัยคือลาภจีวรบิณฑบาตยศเปรียบได้กับม้าที่สมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่สำหรับม้านั้นก็เป็นทั้งม้าดีฝีเท้าเร็วสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่ถ้าเป็นบุคคลที่สะสมมาดีเป็นผู้ที่รู้อริยสัจสี่และก็สามารถที่จะตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้แจ่มแจ้งพร้อมกันนั้นก็สมบูรณ์ด้วยปัจจัยคือทั้งลาภจีวรบิณฑบาตยศนี่ก็เป็นจำพวกหนึ่งแต่สำหรับบางท่านก็อุปมาเหมือนกับม้าบางตัวที่วิ่งเร็วฝีเท้าดีคือเป็นผู้ที่สามารถรู้อริยสัจสี่ได้แต่ว่าไม่สมบูรณ์ด้วยสีคือไม่สามารถที่จะตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยแจ่มแจ้งได้และก็ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่คือไม่สมบูรณ์ด้วยลาภจีวรบิณฑบาตยศและปัจจัยต่างๆสำหรับบุคคลอีกจำพวกหนึ่งก็อุปมาเหมือนกับม้าฝีเท้าดีที่วิ่งเร็วคือผู้ที่สามารถรู้อริยสัจสี่เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสีคือมีปัญญาสามารถที่จะทำความแจ่มแจ้งเมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมและอภิวินัยแต่ว่าไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงใหญ่คือเป็นผู้ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยปัจจัยลาภจีวรบิณฑบาตยศเพราะฉะนั้นจะเห็นความละเอียดของการสะสมของแต่ละท่านที่จำแนกให้เป็นบุคคลที่ต่างกันแม้ก่อนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมและภายหลังที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่ว่าสำหรับแต่ละท่านก็จะต้องทราบตามความเป็นจริงนะคะว่าเมื่อยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ควรจะประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ควรจะเห็นว่าอกุศลธรรมแต่ละขณะนั้นเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ควรที่จะขัดเกลาระงับขจัดอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยเห็นโทษเสียก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาที่ว่าท่านเห็นโทษของอกุศลมากน้อยเพียงไรอย่าเพียงแต่เห็นโทษของอกุศลที่ถึงขั้นที่จะล่วงทุจริตกรรมทางกายทางวาจาแต่แม้ว่าไม่ใช่อกุศลที่แรงจนถึงกับล่วงทุจริตกรรมก็ต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละเว้นควรขจัดให้เบาบางด้วยสำหรับตัวอย่างของผู้ที่สะสมอกุศลมามากไม่เห็นโทษของอกุศลแม้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ข้อความในปปัญจสูทนีอรรถกถามัชฌิมนิกายอุปริปันธาต โคปกะโมคคัลลานสูตรมีข้อความว่าวัสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเห็นพระมหากัจจานะเถระลงจากเขาคิจกูฏก็กล่าวคำหยาบประมาทหมิ่นว่าบรรพชิตผู้นี้เหมือนวานรซึ่งใครๆก็อาจจะคิดนึกอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่พูดโดยการขาดสติขาดความระวังขาดความเคารพผู้พูดในขณะนั้นไม่รู้สึกตัวเลยเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายละเอียดและก็มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เป็นเพียงขั้นความคิดหรือว่าเป็นทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างเพราะเหตุว่าขาดสติจึงสามารถที่จะกล่าวคำหยาบประมาทหมิ่นพระเถระว่าบรรพชิตผู้นี้เหมือนวานรเคยคิดอย่างนี้ไหมคะยังไม่ถึงกับพูดหรือว่าบางครั้งก็เคยพูดเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่ถ้อยคำอย่างเดียวกันก็อาจจะดูหมิ่นในเรื่องอื่นก็ได้ถ้าสติไม่เกิดนะคะจะเห็นแต่อกุศลของคนอื่นคือเห็นว่าบรรพชิตผู้นี้เหมือนวานรแต่ในขณะนั้นนะคะอกุศลของตนเองที่คิดอย่างนั้นไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นการสะสมอกุศลก็ย่อมเป็นไปอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นขณะเห็นขณะได้ยินและอาจจะล่วงเป็นทุจริตกรรมทางกายทางวาจาขณะใดก็ได้พระผู้มีพระภาคได้สดับคำของวัสการพราหมณ์ดังนั้นก็ได้ตรัสให้พราหมณ์ขอขมาโทษถ้าไม่ขอขมาโทษให้ท่านพระมหากัจจานะอดโทษให้แล้วก็เมื่อจุติจากชาตินี้แล้วก็จะเกิดเป็นลิงเที่ยวอยู่ในเวฬุวันป่าไม้พันธุ์ทั้งๆที่วัสการพราหมณ์ไม่ใช่คนไม่ฉลาดเป็นถึงมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธแล้วก็ได้เคยเฝ้าฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเสมอแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสคำนั้นจะไม่เป็นสองคือที่จะไม่เป็นไปอย่างที่ทรงพยากรณ์นั้นไม่มีแต่ด้วยมานะอย่างแรงกล้าที่ถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่จึงไม่ยอมขอขมาโทษท่านพระมหากัจจานะเป็นไปได้นะคะเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะประมาทแต่ละขณะที่สะสมอกุศลว่าถ้าสะสมไว้มากๆทิฏฐิก็แรงมานะก็กล้าอกุศลธรรมทั้งหลายก็มีกำลังจนกระทั่งกุศลไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อวัสการพราหมณ์ไม่ยอมขอขมาโทษท่านพระมหากัจจานะก็ให้ผู้คนปลูกต้นไม้ที่มีผลไว้ต่างๆชนิดในเวฬุวันป่าไม้ไผ่แล้วก็ให้คนดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ผลเหล่านั้นอย่างดีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็เกิดเป็นลิงอยู่ในป่าไม้ไผ่จริงดังพระพุทธฎีกาเวลาที่ใครเรียกชื่อวัสการะลิงวัสการะนั้นก็เข้ามายืนอยู่ใกล้ๆหมดโอกาสที่จะอบรมเจริญปัญญาตลอดชาติที่ไม่ได้เกิดในสุคติภูมิแต่ทั้งๆอย่างนั้นก็ยังยอมเพราะเหตุว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมตามความเป็นจริงถ้าเป็นบุคคลที่สะสมอกุศลมาน้อยกว่าวัสการพราหมณ์ก็อาจจะขอขมาโทษท่านพระมหากัจจานะแต่ว่าสำหรับบุคคลที่สะสมมาอย่างวัสการพราหมณ์ไม่สามารถที่จะทำได้แม้พระผู้มีพระภาคตรัสซึ่งเป็นผู้ที่วัสการพราหมณ์ก็เคารพเลื่อมใสนับถืออย่างที่สุดแต่ว่าอกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นอนัตตาถ้ามีเหตุปัจจัยที่จะเป็นอย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นสำหรับเรื่องของการอบรมเจริญกุศลเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทเลยเพราะเหตุว่ามีข้อความที่ทรงแสดงไว้ในคาถาธรรมบทโลกวรรคที่13ข้อ23ว่า สัตว์ไปสวรรค์ได้น้อยดุจนกพ้นจากข่ายเวลานี้นกทั้งหลายติดอยู่ในข่ายของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ามีมากเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยให้กระทำอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญกุศลไปสวรรค์ได้จึงมีน้อยดุจนกพ้นจากข่ายแม้ว่ายังไม่พ้นจากการติดการคล้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่ก็ยังเป็นผู้ที่เห็นโทษของอกุศลและก็เห็นประโยชน์ของการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเจริญกุศลก็อบรมเจริญกุศลทุกประการโดยไม่ประมาทว่าเป็นกุศลเพียงเล็กน้อยและก็เวลาที่เห็นโทษภัยของอกุศลก็ไม่ประมาทว่าเป็นโทษภัยของอกุศลเพียงเล็กน้อยข้อความในขุทกนิกายขุทกปาฐะคาถาธรรมบทปาปวัคที่9ข้อ19มีข้อความตอนหนึ่งว่าหากบุรุษพึงทำบาปซ้ายไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้หากว่าบุรุษพึงทำบุญซ้ายพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงคือไม่น่ากลัวเห็นว่าเป็นเพียงเล็กน้อยแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดฉันใดคนผ่านสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดนักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญถ้าท่านผู้ฟังพิจารณานะคะก็จะเห็นอรรถะของธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้เห็นว่าหากบุรุษพึงทำบาปไซไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆแสดงให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยค่ะย่อมมีโอกาสที่จะล่วงทุจริตไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ไม่วันนี้ก็วันนั้นไม่เรื่องใหญ่ก็เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นข้อความในพระไตรปิฎกจึงมีว่าหากบุรุษพึงทำบาปไซไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครไม่ทำเลยแต่ว่าไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้นโดยมากทุกท่านเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าท่านมีฉันทะในอกุศลแต่ละขณะที่เกิดขึ้นถ้าเป็นอกุศลกรรมขั้นแรงที่เป็นทุจริตกรรมถ้าขณะนั้นนะคะเห็นเป็นภัยจะเกิดทุจริตกรรมไม่ได้เลยแต่เพราะหลงแล้วก็ลืมจึงมีฉันทะความพอใจที่จะกระทำทุจริตกรรมในขณะที่กระทำทุจริตกรรมมิฉะนั้นแล้วทุจริตกรรมจะเกิดไม่ได้เลยเวลาที่เกิดความโกรธท่านก็มีฉันทะเป็นเจตสิกธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับกุศลจิตก็ได้อกุศลจิตก็ได้ฉันทะเป็นปกิณกะเจตสิกซึ่งเกิดกับกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ได้เวลาที่ท่านโกรธบางครั้งท่านบอกว่าต้องโกรธควรโกรธไม่โกรธไม่ได้ใช่ไหมคะสติไม่ได้เกิดขึ้นปัญญาไม่ได้เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยว่าโทสะเป็นอกุศลไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากก็เป็นอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นท่านเกิดโทสะแล้วก็มีฉันทะคือพอใจที่จะเกิดโทสะขั้นนั้นไม่เห็นแล้วว่าโทสะนั้นเป็นโทษหรือในขณะหนึ่งขณะใดก็ได้ทางตาเห็นเกิดความพอใจเล็กน้อยละเกินยังไม่ได้เป็นทุจริตกรรมแต่ว่าอย่าลืมว่าในขณะที่เพียงเกิดความพอใจฉันทะเจตสิกเกิดร่วมกับความยินดีติดข้องในวัตถุนั้นโดยพอใจที่จะมีความติดข้องในวัตถุนั้นไม่เห็นว่าเป็นโทษไม่เห็นว่าเป็นภัย พราะฉะนั้นผู้ที่จะอบรมเจริญกุศลขั้นภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาซึ่งเป็นการอบรมเจริญความสงบหรือว่าเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมจริงๆมีปัญญารู้ว่าถ้าขณะใดที่เห็นแล้วก็ไม่น้อมไปในอารมณ์ที่จะให้เกิดความสงบซึ่งเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานใดในสมถกรรมฐาน40หรือว่าถ้าในขณะนั้นนะคะสติไม่ระลึกศึกษาพิจารณารู้สภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นต้องเป็นอกุศลอย่างรวดเร็วทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะถ้ากุศลจิตไม่เกิดก็ต้องเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตหรือโมหะมูลจิตไม่มีใครจะไปยับยั้งการสะสมของสภาพธรรมะได้ฉันทะมีความพอใจเกิดร่วมแล้วถ้าเป็นอกุศลนะคะก็มีความยินดีพอใจในอกุศลขั้นนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหากบุรุษพึงทำบาปไซไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยนะคะที่สติเกิดก็จะพิจารณาได้ว่าท่านยังมีฉันทะความพอใจในอกุศลขั้นใดอยู่ในอกุศลขั้นทุจริตคงจะกลัวแล้วนะคะแต่ว่าที่ไม่ล่วงเป็นทุจริตกรรมทางกายทางวาจามีการเห็นโทษบ้างหรือยังว่าขณะนั้นนะคะเป็นการสะสมอกุศลธรรมซึ่งย่อมจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหากบุรุษพึงทำบุญซ้ายพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดฉันใดคนผ่านสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดนักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานด้วยหรือเปล่าคะทีละขณะทีละขณะศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาไม่นานเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสติยังไม่มีกำลังพอที่จะเกิดต่อไปถึงทางใจถึงทางหูแล้วก็ถึงทางใจหรือว่าถึงทางกายแล้วก็ถึงทางใจเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่สติจะเกิดเมื่อสติเกิดระลึกแล้วศึกษาเพื่อที่จะได้เพิ่มความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะแม้ทีละขณะนะคะเหมือนน้ำที่ตกลงทีละหยาดหรือทีละหยดวันหนึ่งก็ต้องเต็มได้ดังที่ท่านที่ได้อบรมเจริญมาแล้วเป็นกับกับท่านก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ด้วยการศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแม้เพียงชั่วเล็กน้อยนั่นก็มีประโยชน์มากข้อความอีกตอนหนึ่งนะคะในอุปโภอัตถสูตรข้อ201มีข้อความว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิ เวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพิธาภักดีธนากุล
0: ครั้งที่807ข้อความอีกตอนหนึ่งนะคะในอุปโภอัตถสูตรข้อ201มีข้อความว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันหนึ่งประโยชน์ในสัมปรายภพหนึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลหรือความสงบหรือสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าไม่มีข้อสงสัยต่อไปนะคะก็เป็นเทวตานุสติคือการระลึกถึงเทวดาผู้ที่จะอบรมเจริญความสงบด้วยการระลึกถึงเทวดาที่จะให้ถึงอุปจารสมาธิได้ก็มีแต่พระอริยสาวกจำพวกเดียวจะเห็นได้ว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสาวกจะระลึกถึงเทวดาในลักษณะใดในเมื่อคุณของเทวดายังไม่มีในตัวท่านอย่างสมบูรณ์และก็แน่นอนเพราะเหตุว่าผู้ที่ยังเป็นปุถุชนนั้นนะคะยังมีอกุศลเป็นปัจจัยที่จะให้กระทำอกุศลกรรมอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดในอบายภูมิแต่สำหรับผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลศีลสุตตะจาคะปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เกิดเป็นเทวดาก็มีในคุณธรรมของท่านผู้ที่เป็นพระอริยสาวกแล้วเพราะฉะนั้นศรัทธาของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกศีลของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกสุตะการฟังธรรมะการเข้าใจธรรมะของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกจาคะการสละความตระหนี่ของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกและปัญญาของผู้ที่เป็นพระอริยสาวกก็ต่างกับผู้ที่เป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นเวลาที่พระอริยสาวกระลึกถึงคุณของเทวดาซึ่งก็เป็นคุณธรรมของท่านจิตของท่านก็สงบสามารถที่จะมีความสงบอย่างมั่นคงถึงความเป็นอุปจารสมาธิได้แต่ผู้ที่ยังเป็นปุถุชนลองคิดดูนะคะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะท่านคิดถึงเทวดาบ้างหรือเปล่าเวลาคิดถึงเทวดาคิดถึงอะไรของเทวดาไม่ได้คิดถึงคุณใช่ไหมคะไม่ได้คิดถึงคุณธรรมคือศรัทธาหรือศีลหรือสุตตะหรือจาคะหรือปัญญาด้วยเหตุนี้การอบรมเจริญสมถภาวนาเนี่ยค่ะไม่ใช่ของง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่มีปัญญารู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจิตที่สงบต่างกับจิตที่ไม่สงบอย่างไรแล้วก็ไปจดจ้องที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเช่นลมหายใจหรือว่าแล้วแต่ที่จะเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็คิดว่าในขณะที่กำลังจดจ้องนั้นจิตสงบขณะนั้นไม่ใช่ความสงบเลยตราบใดที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลซึ่งต่างกับอกุศลเพราะเหตุว่าความสงบต้องเป็นกุศลอกุศลแม้ว่าเป็นโลภะอย่างบางเบาสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ความสงบสำหรับอานิสงส์ของเทวตานุสติก็คือผู้นั้นเมื่อระลึกถึงคุณของเทวดาจิตย่อมสงบเพราะว่าประกอบด้วยศรัทธาและปีติแม้ในคุณธรรมของตนเองซึ่งเสมอกับคุณธรรมของเทวดา
2: อาจารย์ครับเรารู้สึกคุณของเทวดานี่นะตอนนี้ว่ามึงนี่ก็มีศีลศรัทธาจาคะสุตะปัญญาอิริโอตปะนี่เป็นสัพพุริธรรมของเทวดาเมื่อเรารู้ระลึกถึงนั่นล่ะเทวดานี่จะตอบแทนบุญคุณของเราผู้ที่ระลึกถึงนะนี่อย่างไรครับ
0: ท ทำไมล่ะคะทำไมถึงจะให้เทวดามาตอบแทน
2: ก็ต้องมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิครับต้องเทวดาก็ต้องมีความเอ็นดูสงสารครับ
0: ต้องมีการคิดถึงได้เสีย
2: ก็ไม่ว่าจะเสียก็ผมไม่เสียอะไร
0: ลงทุนระลึกถึง
2: นึกถึงจะเลือกเสียไง
0: ก็หวังได้นี่คะว่าเทวดาจะช่วยอะไรมั่ง
2: เรื่องที่ผมถามเรียนถามอาจารย์ต่างแต่ว่าผมไม่ได้หวัง
0: ค่ะระลึกเพื่อให้จิตสงบนะคะถ้ายังหวังก็ไม่ใช่ความสงบ
2: ไม่หวังแต่ว่าอยากทราบว่าเทวดานั่นจะกรุณาอะไรเรา
0: อยากทราบนี่ไม่หวังเลยคะ
2: ก็ตามธรรมดานะฮะบุคคลเราเนี่ยที่ประพฤติดีแล้วก็ความดีก็มีความดีก็เกิดเองใช่ไหมนะครับแล้วเราจะไปนึกถึงเทวดาไงแต่เราก็นึกถึงว่าท่านจะมีอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าคิดถึงคุณของมนุษย์ที่เคยมีอุปการะคุณมาก่อนหวังที่จะให้บุคคลนั้นช่วยอีกหรือเปล่าคะยังไม่ข้ามภพข้ามภูมิไปเกี่ยวข้องกับเทวดากับเทวโลกนะคะสำหรับมนุษย์ภูมิด้วยกันเนี่ยค่ะคนที่เคยมีอุปการะเกื้อกูลและก็เวลาที่ท่านระลึกถึงเนี่ยท่านยังอยากที่จะได้รับอะไรตอบแทนจากบุคคลนั้นอยู่หรือเปล่ายังไม่ต้องไปถึงเทวดาเอาคนในโลกนี้ก่อนค่ะ
2: ก็ไม่ได้หวังตอบแทนแต่ว่ามึงคิดว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่ในโลกเนี่ยแล้วไม่ได้หวังตอบแทน
0: ก็ไม่ต้องคิดสิคะ
2: นะ
0: ก็ไม่ต้องคิด
2: ก็จิตมันจะไปห้ามความนึกคิดได้หรือครับ
0: ค่ะก็ระลึกถึงเท่านั้นค่ะแล้วแต่ใครจะตอบแทนไม่ตอบแทนก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องรอผลหรืออะไรนะคะถ้าท่านจะระลึกถึงคุณของใครก็ระลึกถึงเท่านั้นก็เป็นกุศลแล้วในขณะที่ระลึกถึงในมนุษย์ในโลกเนี่ยค่ะเวลาที่ระลึกถึงคุณที่ท่านมีอุปการะต่อคนอื่นหรือว่าคนอื่นมีอุปการะต่อท่านก็ตามขณะที่ระลึกด้วยจิตที่รู้สึกในคุณนั้นขณะนั้นก็เป็นกุศลของตัวท่านแต่ว่าท่านหวังที่จะให้มนุษย์สภูมิบุคคลในโลกนั้นนะคะที่ท่านนึกถึงเนี่ยมาปฏิการะหรือว่ามาตอบแทนอะไรบ้างหรือเปล่าฉันใดการระลึกถึงคุณของเทวดาก็เหมือนกันฉันนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อระลึกถึงคุณของท่านแล้วท่านก็จะต้องมากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทนท่านที่ระลึกถึงคุณ
2: หรือว่าเทวดาจะมีความสงสารมนุษย
0: ์คนละภูมินะคะค่ะจะช่วยกันยังไงล่ะคะจะให้เทวดามาช่วยยังไง
2: เอองั้นก็คนเราธรรมดาก็ไม่ต้องนึกถึงเทวดา
0: ทำไมนะคะนึกถึงคุณที่กระทำให้เป็นเทวดาหรือว่าคุณธรรมของเทวดาแล้วก็เกิดศรัทธามีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อที่จะให้มีคุณธรรมอย่างนั้นเวลาที่ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณและท่านเองก็จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวกันคืออบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์และก็ให้มีความกรุณาต่อบุคคลอื่นด้วยแล้วก็จะให้พระพุทธเจ้ามาตอบแทนอะไรหรือเปล่า
2: แต่เรารับถือนะครับนะพระพุทธเจ้า
0: ขณะนั้นนะคะเป็นกุศลที่ระลึกถึงคุณของคนอื่นคุณธรรมของบุคคลที่ควรจะระลึกถึงเพราะเหตุว่าคนที่จะเกิดเป็นเทวดาต้องเป็นผลของกุศลต้องมีคุณธรรมที่จะทำให้เกิดเป็นเทวดาได้ตรงกันข้ามกับคนที่เกิดในนรกใช่ไหมคะไม่ใช่เกิดเพราะกุศลไม่มีคุณธรรมที่จะให้เกิดในนรกแต่ที่จะเกิดเป็นเทวดาได้นั้นต้องมีคุณธรรมของเทวดาเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงคุณธรรมธรรมะฝ่ายดีเนี่ยค่ะก็ย่อมจะอุปการะให้ผู้ที่ระลึกถึงคุณนั้นเห็นประโยชน์เห็นคุณของความดีและก็ประพฤติปฏิบัติดีไม่ใช่ระลึกเฉยๆนะคะขณะนั้นเป็นอกุศลค่ะถ้าคิดถึงเรื่องตอบแทนค่ะไม่สงบแน่ๆในขณะนั้นระลึกถึงคุณแล้วก็ปิติผ่องใสถ้าท่านเองก็มีคุณธรรมของเทวดาอยู่ด้วยเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีสุตตะมีจาคะมีปัญญาแต่ยังน้อยเหลือเกินนะคะถ้าไปถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะต้องอบรมให้เพิ่มขึ้นทั้งศรัทธาทั้งศีลทั้งสุตตะทั้งจาคะทั้งปัญญาอย่าเพิ่งรู้สึกว่าพอค่ะอย่าคิดว่าศรัทธาของท่านพอแล้วศีลพอแล้วสุตตะพอแล้วจาคะพอแล้วปัญญาพอแล้ว ยังไม่พอเมื่อรู้ว่ายังไม่พอก็อบรมเจริญขึ้นเพื่อที่จะให้ถึงความเป็นพระอริยะหรือถึงคุณธรรมของผู้ที่จะเกิดเป็นเทวดาขณะนั้นจริงจะเป็นกุศล
3: พูดถึงอนุสติที่กล่าวมานี้กับผมก็มีสติที่เกิดขึ้นคือว่าพอเราลึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กนี้ก็เกิดปีติและมีความสุขขึ้นมาแล้วสติประเภทนี้จะจับอยู่เข้าในประเภทไหนคิดถึงเรื่องราวที่เป็นมาในอดีตเนี่ย
0: ค่ะในเรื่องที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: ทั้งกุศลและอกุศล
0: ต้องแยกกันนะคะเพราะเหตุว่าในขณะที่ระลึกถึงอกุศลจิตใจเป็นอย่างไรในขณะที่ระลึกถึงกุศลจิตใจเป็นอย่างไรในขณะที่ระลึกถึงอกุศลแล้วเห็นโทษเห็นภัยเห็นอันตรายที่ได้กระทำอกุศลนั้นขณะนั้นก็เป็นกุศลที่เกิดพร้อมสติที่เห็นอกุศลเป็นอกุศลเวลาที่คิดถึงกุศลแต่ว่าไม่ได้เกิดความสงบหรือไม่ได้เกิดศรัทธาไม่ได้เกิดปีติแต่ว่าเกิดความติดข้องในกุศลที่ได้กระทำแล้วในขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นแล้วแต่สภาพของจิตที่ระลึกที่คิดถึงว่าจิตที่คิดถึงนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: อย่างระลึกถึงเรื่องอกุศลคือผมได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมากเนี่ยแล้วผมก็ระลึกรู้ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นความโง่ของผมที่ได้ทำอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดปิติขึ้นมา
0: เกิดปิติที่รู้ความจริงใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะขณะนั้นก็เป็นกุศลที่จะไม่ทำอีกที่เห็นโทษ
3: แล้วจัดเข้าประเภทไหน
0: ขณะนั้นก็เป็นกุศลค่ะเป็นการระลึกถึงแล้วแต่นะคะจะเป็นทานหรือเป็นศีลในอดีตก็ได้แต่ว่าถ้าจิตไม่สงบอย่างมั่นคงกุศลนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาเป็นประเภทภาวนาได้แต่ว่าไม่ใช่ถึงอุปจารสมาธิเป็นการสงบชั่วขณะทานกุศลและศีลกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาชั้นใดลักษณะของความสงบของจิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็เกิดขึ้นได้ชั้นนั้นตามการสะสมที่มีมาแต่ไม่ได้หมายความว่าขณะนั้นนะคะจะอบรมเจริญให้มากให้มั่นคงจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิแต่ก็เป็นไปในความสงบของจิตซึ่งเป็นภาวนา
3: เป็นภาวนาได
0: ้เป็นความสงบของจิตค่ะเพียงแต่ว่าเป็นชั่วขณะไม่ใช่ติดต่อกันจนกระทั่งเป็นสมาธิขณะที่เกิดเมตตาขึ้นขณะหนึ่งเนี่ยค่ะขณะนั้นจิตสงบถ้าไม่เป็นไปด้วยกายและวาจาซึ่งเป็นทานหรือศีลขณะนั้นก็ต้องเป็นไปในภาวนาแต่ว่าเล็กน้อยเพียงชั่วขณะไม่ถึงความมั่นคงที่เป็นสมาธิถ้าส่วนมากเวลาพูดถึงภาวนาเนี่ยนะคะมักจะเข้าใจว่าต้องเป็นถึงขั้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ชั่วขณะที่ฟังธรรมด้วยกุศลจิตที่เข้าใจธรรมะแล้วสงบขณะนั้นก็เป็นกุศลที่เป็นไปในภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการระลึกได้ถึงคุณและโทษของกุศลของอกุศลขณะนั้นก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นการเข้าใจธรรมะเป็นการรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลที่เป็นไปในภาวนาเพราะเหตุว่าไม่เป็นไปในทานและในศีลทางกายทางวาจาการฟังธรรมการแสดงธรรมการสนทนาธรรมการกล่าวธรรมะล้วนเป็นกุศลซึ่งเป็นไปในภาวนาเพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเป็นกุศลที่เป็นไปในเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นสมถะคือความสงบไม่ได้มุ่งหมายถึงขั้นที่เป็นสมาธิขั้นอุปจาระหรืออัปปนาสมาธิเพราะความหมายของสมถะคือความสงบเพราะฉะนั้นกุศลจึงมีขั้นทานขั้นศีลและขั้นสมถะภาวนาซึ่งเป็นความสงบและขั้นวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาถ้าสติเกิดในขณะนี้นะคะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้ปัญญาแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณฉันใดถ้าเกิดจิตที่สงบประกอบด้วยเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาหรืออุเบกขาหรือเป็นความเข้าใจธรรมะขณะนั้นก็เป็นกุศลที่เป็นความสงบเพราะเหตุว่าไม่ใช่อกุศล และถ้ามีมากมากขึ้นเจริญขึ้นอบรมให้ตั้งมั่นคงขึ้นก็จะถึงสมาธิตามลำดับขั้นซึ่งเป็นผลของการอบรมเจริญสมถภาวนาคือถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินั่นเป็นผลของสมถภาวนาแต่ถ้าเป็นสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วแต่จะเป็นทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างก็จะทำให้เกิดผลคือวิปัสสนาญาณะซึ่งเป็นการแทงตลอดสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะก็เป็นไปในทางสมถะหรือในทางสติปัฏฐานซึ่งเป็นวิปัสสนาแล้วแต่ว่าผลจะเกิดขึ้นหรือยังถ้าเป็นผลของสมถะภาวนาก็เป็นขั้นสมาธิต่างๆถ้าเป็นผลของวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาญาณะขั้นต่างๆแต่ก็ต้องจัดเป็นสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่เป็นไปในทานและศีล
4: คือว่าที่ท่านเคยอ่านพบในหนังสือว่าคำว่าลัคนูปนิชฌานกับอารัมมณูปนิชฌานนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์อารัมมณูปนิชฌานหมายความถึงการอบรมเจริญสมถภาวนาซึ่งเป็นการเพ่งหรือเผานิวรณธรรมด้วยสมาธิคือความสงบขั้นอุปจาระหรือขั้นอัปปนาถ้าเป็นลัคนูปนิชฌานก็คือการเพ่งหรือการเผาวิจิกิจฉาความสงสัยอวิชชาความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมด้วยปัญญาที่เกิดเพราะระลึกศึกษารู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง
4: ก็หมายความว่าอารัมมณูปนิชฌานนี้คือใช้แบบพวกว่าให้กสิณ10อสุจ10หรือว่าอานาปาสมาธิหรือพวกอนุสติ10อะไรพวกนี้แต่สำหรับลัคนูปนิชฌานนี้ก็คือว่าจะเป็นความสงบที่เกิดจากลักษณะของธรรมะ
0: การรู้ลักษณะของสภาพ
4: ตามความเป็นจริงใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจะเข้าใจแม้ลักษณะของความสงบที่เป็นสมถะที่เป็นความสงบและจะเข้าใจลักษณะของปัญญาที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและถ้ามีปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏสืบต่อกันได้พร้อมทั้งสงบมากขึ้นขณะนั้นผู้นั้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นประกอบด้วยความสงบที่มั่นคงเพราะฉะนั้นในการอบรมเจริญสติปัฏฐานท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าบางท่านรู้แจ้งอริยสัจจะพร้อมด้วยองค์ของฌานขั้นต่างๆประกอบด้วยองค์ของฌานที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรือปัญจมฌานโดยนัยยะของปัญจกะในและบางท่านก็ไม่ได้ถึงความสงบมั่นคงที่เป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นปฐมฌานแต่ก็สามารถที่จะรู้ในลักษณะของความสงบที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานและจะไม่ให้ปรากฏความสงบก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าขณะใดที่ปัญญาเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นต้องสงบและถ้าปัญญามีกำลังสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสืบต่อกันได้ขณะนั้นความสงบก็มั่นคงขึ้นหรือว่าขณะใดที่จิตสงบแม้ว่าจะไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่สติและปัญญาก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นลักษณะของความสงบความสงบก็มั่นคงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นเรื่องการพยายามทำให้สงบแต่เป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหลายแม้ว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอกุศลไม่สงบเลยหรือว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นกุศลซึ่งความสงบไม่มั่นคงเลยหรือว่าลักษณะนั้นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยความสงบที่มั่นคงหรือว่าลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความสงบที่มั่นคงมากสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนั้นจึงละการยึดถือสภาพธรรมะเหล่านั้นแม้สติแม้ความสงบแม้ปัญญาว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน เรื่องของการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเหมือนกับทุกๆขณะในชีวิตเกิดขึ้นวิจิตต่างๆไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าท่านเป็นผู้ที่จะพิจารณาจิตของท่านเองจะเห็นสภาพของจิตอาการต่างๆนานาจริงๆมีความวิจิตเป็นไปในขณะที่เห็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างได้ยินเสียงอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างหรือว่าคิดนึกตรึกไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นความวิจิตต่างๆกันซึ่งไม่มีใครสามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากเหตุปัจจัยที่สะสมมาเป็นปัจจัยให้คิดเป็นปัจจัยให้เกิดลักษณะอาการของจิตต่างๆเวลาที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่จะดับกิเลสได้ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงของลักษณะของความวิจิตของสภาพธรรมะทั้งหลายที่ปรากฏในแต่ละขณะตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะความวิจิตของจิตของสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตก็ต่างกับขณะก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อปีก่อนเมื่อเดือนก่อนหรือขณะต่อไปเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าความวิจิตของจิตจะปรากฏในลักษณะใดแต่ไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยปัญญาที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนจะต้องรู้ลักษณะความต่างกันของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริง
5: คือการปฏิบัติธรรมที่ผมเคยได้นานมาก็โดยมากจะต้องมีการพิสูจน์เป็นต้นว่าอย่างอาจารย์บอกว่าทำการเจริญวิปัสสนาที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่ผมเองทีแรกก็ยังสงสัยอยู่แต่ก็มาพิสูจน์มาอ่านได้อ่านดังในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านจะอยู่ป่าก็ดีจะอยู่โคนไม้ก็ดีจะอยู่เรือนบ้านก็ดีจะเดินจะนั่งจะนอนจะบิณฑบาตจะอะไรเนี่ยแม้กระทั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะท่านบอกให้มีสัมมาจัญญะ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: รมที่สโมสรทหารบกวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560
1: ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครั้งที่มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าเราได้มีโอกาสร่วมกันศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะได้ดำรงรักษาพระศาสนายากแสนยากค่ะที่จะได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็มีความอดทนมีความเพียรนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจพระธรรมและดำรงรักษาความถูกต้องไว้เพื่อไม่ให้สูญหายก่อนอื่นนะคะก็ต้องเป็นการที่จะระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีแต่ละคำนะคะซึ่งได้ยินได้ฟังสืบทอดกันมาจนถึงณวันนี้ถ้าไม่มีการได้ฟังเลยนะคะใครก็คิดไม่ถึงค่ะเพราะเหตุว่าเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายอาจจะงงนะคะเป็นไปได้หรือที่ใครจะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายแต่พอเข้าใจธรรมะแล้วรู้เลยค่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแต่ละคำที่เราพูดเลยไม่ว่าเป็นคำอะไรทั้งสิ้นนะคะเช่นธรรมะพูดกันบ่อยนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราทำอย่างนั้นสอนให้เราทำอย่างนี้ซึ่งความจริงถ้าเป็นเพียงเท่านั้นนะคะใครก็สอนได้แต่สิ่งที่ใครก็สอนไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นเทียบไม่ได้เลยนะคะกับการที่เราจะไปคิดเองพยายามที่จะอ่านตำรับตำราอื่นซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจคำของพระองค์เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพสูงสุดนะคะในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์ประมาทไม่ได้ไม่ว่าใครจะได้ยินได้ฟังกี่ครั้งแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะมีการที่จะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนถึงที่สุดตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วทุกคำเช่นธรรมะขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆเราไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะแต่สิ่งที่มีในขณะนี้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้คืออะไรแค่ประโยคเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้ว 45 พรรษาถ้าจะให้คิดก็คงจะคิดกันไปคนละทางสองทางนะคะแต่ถ้าบอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงพูดคำว่าเห็นมานานแต่ว่ารู้จักเห็นไหมว่าขณะนี้ค่ะเห็นมีแน่นอนเมื่อเห็นเกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและเห็นจะเกิดเองไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้อย่างไรเนี่ยค่ะค่อยๆคิดค่อยๆฟังว่าความจริงก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยการที่ไม่มีใครเปิดเผยให้รู้ความจริงว่ากำลังพูดเรื่องอะไรนะคะกำลังพูดเรื่องที่ทุกคนกำลังมีขณะนี้มีเห็นมีคิดมีจำมีสุขมีทุกข์มีกังวลมีเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนะคะทั้งหมดมีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะต้องเกิดและก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นกลิ่นนะคะเกิดเป็นกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นให้เป็นรสให้เป็นเสียงให้เป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งให้ทราบว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยความจริงของสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ในขณะนี้โดยการทรงแสดงธรรมะทีละหนึ่งให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมดาตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมดาทุกขณะเลยนะคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังแล้วเหมือนกับว่าทุกคนเข้าใจเกิดแล้วก็ต้องตายนะคะป่วยไข้ได้เจ็บแล้วก็หายมีสุขแล้วก็มีทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่คงที่แต่ก็ยังคงสิ่งนั้นไม่ได้เปิดเผยตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรา ด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีประโยชน์อะไรที่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราก็เป็นความจริงถึงที่สุดแล้วจะไม่รู้ความจริงหรือว่าแท้ที่จริงแล้วหลงยึดถือตั้งแต่เกิดในสิ่งที่มีโดยการที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะคะเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นของเราหรือจะเป็นใครจะเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งทุกคำนี่นะคะเมื่อมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตามที่มีผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วเช่นท่านพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตท่านพระอนุนเถระท่านพระกัสสปะเถระท่านอนุรุทธะเถระเถระคือผู้ที่มั่นคงในวาทะในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ว่าถ้าเพียงเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปเป็นการบ่อนทำลายพระศาสนาโดยคนนั้นก็ไม่รู้ตัวและไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนของผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกต้องแต่เพราะความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ทำให้พระศาสนาไม่ดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาหรือการฟังพระธรรมนะคะเพื่อประโยชน์คือการเข้าใจค่ะสิ่งที่มีและจะรู้ได้ว่าฟังเท่าไหร่ความเข้าใจจะมากหรือจะน้อยตามการสะสมเพราะเหตุว่าทุกคนมีกิเลสมากนะคะเพราะความไม่รู้สิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะกี่ชาติมาแล้วในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเช่นไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับได้ยินเสียงเสียงหายไปแล้วแต่ถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเราได้ยินก็หมดแล้วเสียงก็หมดแล้วทุกอย่างเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปโดยไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าความจริงถึงที่สุดคืออริยสัจธรรมความจริงที่ประเสริฐสุดใครอยากจะรู้บ้างหรือว่าใครคิดว่าไม่จำเป็นต้องรู้ยังไงก็ตามแต่นะคะความจริงก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใครจะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็เป็นความจริงอย่างนี้แต่ความไม่รู้ทั้งหมดนำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นทุกข์ที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าความจริงจากไม่มีแล้วก็มีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมีนั้นก็หามีไม่ในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอยู่เพียงเฉพาะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีเสียงแล้วก็มีคิดแล้วก็มีเห็นมีได้ยินพวกนี้ค่ะเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยพระเชนท่าค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ว่ารีบร้อนที่จะไปดับกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสไม่มีใครไปดับได้เห็นโลภะไหมคะเดี๋ยวนี้มีโลภะ1เจตสิกใน5องค์เป็นคำจริงมีความมั่นคงนะคะเถระคือมั่นคงวาทะคือคำเพราะฉะนั้นผู้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเถรวาทตอนนี้ใครเป็นเถรวาทคะไม่ใช่ชื่อนิกายนะคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้ากล่าวว่าเป็นเถรวาทต้องเข้าใจธรรมะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่คิดเองค่ะหรือว่าไม่ประพฤติผิดจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกล่าวว่าเป็นเถรวาทก็ไม่ใช
2: ่คำว่าเห็นโลภะมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรคะ
1: ค่ะได้ยินชื่อว่าโลภะมีจริงๆหรือเปล่าคะ
2: มีจริงๆค่ะ
1: คืออะไรถ้าบอกว่ามีจริงนะคะก่อนอื่นที่จะรู้มากกว่านี้ก็คือว่าต้องเริ่มต้นว่าคืออะไรก่อน
2: ก็อย่างเช่นตื่นมาลืมตาก็มีความที่อยากจะเห็น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะมีจริงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
1: นี่คือความมั่นคงค่ะจากการที่สนทนาที่จะต้องย้ำ

0: แต่จะให้รู้โลภะเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังและมีความเข้าใจขึ้นนะคะและปัญญานั้นจึงค่อยๆรู้โลภะที่กำลังมีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นโลภะมีจริงเป็นธรรมะนะคะเป็นสภาพรู้คือติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ก็โลภะไม่ใช่จิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีโลภะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินจะมีการติดข้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธาตุรู้มีสองอย่างนะคะคือจิตซึ่งเห็นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องพูดเลยค่ะอย่างในห้องนี้กำลังเห็นมีอะไรบ้างนั่นแหละจิตรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏชอบหรือไม่ชอบนั่นไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยก็ใช้คำสั้นๆค่ะเจตสิกเพราะฉะนั้นมีจิตหนึ่งละแต่ว่ามีเจตสิกเยอะแยะทั้งหมดนะคะ52ประเภทโลภะเป็นหนึ่งเจตสิกใน52เจตสิกต้องเกิดกับจิตเท่านี้เรารู้ละใช่ไหมคะถ้าไม่มีจิตจะมีโลภะไหมไม่มีถ้าไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้นอย่างแข็งมีโลภะไหมคะแข็งชอบอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นได้ยินคำไหนนะคะค่อยๆเพิ่มธรรมะมีสองอย่างคือธาตุรู้เป็นนามธรรมสภาพที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแค่สองคำคือไม่อยากที่จะต้องไปท่องหรือไปจำแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งสองอย่างคือมีทั้งสภาพที่ไม่รู้อะไรที่ตัวก็มีแข็งอ่อนเย็นร้อนและก็มีสภาพรู้ด้วยที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกแต่ธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งซึ่งมีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะคือให้รู้ว่าโลภะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มีความติดข้องพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นคำถามของคุณมนค่ะ
1: เห็นโลภะ
0: จะเห็นโลภะไหมคะเดี๋ยวนี้มีโลภะ
1: ก็เห็นด้วยปัญญาขั้นฟัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าโลภะรู้ว่ามีโลภะแล้วไม่อยู่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่ใจของแต่ละคนซึ่งมีโลภะตั้งแต่ตื่นนะคะมากมายค่ะขั้นด้วยไม่ชอบบ้างหรืออย่างอื่นบ้างนะคะแต่โลภะก็เป็นพื้นที่มีความพอใจทุกครั้งที่มีการเห็นการได้ยินพอใจที่จะเห็นและยังพอใจในสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้โลภะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นอะไร
1: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะเห็นดอกไม้
1: เห็นดอก
0: ใช่ไหมคะง่ายๆธรรมดาแล้วพูดกันทั้งวันเห็นเสื้อเห็นรถยนต์ไปที่ไหนก็เห็นทั้งนั้นเลยเห็นนกเห็นแม่น้ำเห็นฝนตกพูดแต่สิ่งที่มีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นแล้วนะคะพอใจที่จะเห็นไหม
1: พอใจที่จะเห็น
0: ไม่เห็นดีไหมคะทั้งวันเนี่ยไม่เห็นเลยดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นโลภะติดข้องในการเห็นแล้วยังยึดถือว่าเราเห็นซ้อนอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเพิ่มขึ้นละโดยที่ว่าถ้าไม่บอกไม่ส่งแสดงไว้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนโลภะมีแล้วก็ยังมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงความไม่รู้มีมากระดับไหนจนกระทั่งต้องได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะจึงสามารถที่จะละกิเลสสภาพที่เศร้าหมองทำให้จิตใจเนี่ยไม่ผ่องใสด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องสามารถกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาได้เกิดแล้วก็ดับและเห็นก็เกิดแล้วก็ดับก่อนเห็นก็มีจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับหลังจากที่จิตเห็นแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดแล้วก็ดับนี่คือเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกและสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็มีจิตเจตสิกรูปทุกอย่างไม่พ้นเลยค่ะเราสามารถจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่เราพอไหมไม่พอต้องบอกสิว่าไม่ใช่เราแล้ว

0: ป็นอะไรไม่ใช่เราก็เป็นจิตไม่ใช่เราก็เป็นเจตสิกไม่ใช่เราก็เป็นรูปแล้วไหนล่ะเราจิตก็ต้องเป็นจิตไม่ใช่เราเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกไม่ใช่เรารูปก็ต้องเป็นรูปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำถามของคุณมนจะเห็นโลภะใช่ไหมคะเห็นชื่อได้ไหมมีอยู่ก็ไม่รู้มีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่านั่นแหละมีโลภะอยู่ที่จิตที่เห็นแล้วก็เกิดจิตที่ชอบทั้งวันเป็นอย่างนี้ป่ะคะ
1: เป็นอย่างนี
0: ้ตอนนี้เจอโลภะไหม
1: เจอค่ะ
0: แต่เจอด้วยความเป็นเราจนกว่าจะไม่ใช่เรา
1: ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ค่ะเจอชื่อเจอคำเจอเรื่องถ้าไม่ฟังเลยไม่เจอเลยมีแต่สิ่งซึ่งลวงให้เห็นว่ายังมีอยู่แต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราคิดว่ายาวนานกว่าจะดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์สิ่งนั้นแหละทันทีดับแล้วเกือบจะกล่าวได้เลยค่ะทันทีที่เกิดก็ดับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือมีแต่สิ่งที่เกิดสืบต่ออยู่ตลอดเวลาให้หลงเข้าใจว่ายังเหลืออยู่ขณะที่เห็นมีอะไรคะ
1: มีจิตค่ะ
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีก
1: เจตสิก
0: แล้วมีอะไรอีก
1: รูป
0: ดับหมดเลยไม่เหลือละนี่เป็นคำจริงนะคะอริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจทุกอื่นยังแก้ไขได้นะคะแต่ทุกของธรรมะซึ่งเกิดและดับใครเปลี่ยนได้ต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นสุดเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมคะพันธีที่พูดสิ่งที่เกิดสืบต่อก็หมดแล้วกว่าจะรู้อย่างนี้เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งของการฟังก็คือเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณของพระองค์นะคะซึ่งทรงแสดงธรรมะให้เราเริ่มเห็นพระคุณของพระองค์ไม่ฉะนั้นแล้วไม่มีการที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่พระคุณที่สูงที่สุดหาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะขึ้น
1: เราเมื่อวานนี้ค่ะฟังคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกแต่ว่าพอฟังเข้าคำนึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือการเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี
0: ้ค่ะตั้งทีละคำนะคะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นอะไรล่ะคะเห็นไหมคะถ้าเราผ่านไปแล้วเราไปคิดเองแต่ถ้าเราเห็นอะไรความเห็นถูกเห็นอะไรถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
1: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทุกอย่าง
0: ตอนนี้มีความเห็นถูกก็ยัง
1: แค่เข้าใจค่ะยังไ
0: ม่แค่เริ่มฟังนะคะเข้าใจว่าจริงถูกต้องถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้ต้องเกิดเข้าใจถูกไหมสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่มีขณะนี้ว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่ขั้นเริ่มฟังว่าต้องดับแน่นอนเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นก็ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้แต่ละหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรทรงแสดงไว้ละเอียดเพราะรู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ด้วยตัวเองจะไปนั่งภาวนาสัก7วันไปยืนไปเดินไปทำอะไรไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะพระมหากรุณาที่รู้ว่าในขั้นฟังเนี่ยเป็นเพียงเริ่มจะเห็นเงาของธรรมะทั้งที่ตัวธรรมะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่รู้ว่ามีเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนั้นต้องเกิดและดับแต่ไม่เห็นการเกิดดับของสิ่งนั้นพระเจ้าก็เริ่มรู้ว่ายังมีความละเอียดลึกซึ้งอีกมากที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นพระเจ้าแค่ฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไปสนุกละใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเรื่องลำบากเรื่องทุกข์ยากเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรู้เลยว่าขณะที่เปลี่ยนน่ะสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับจึงเปลี่ยนถ้าไม่ดับก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าไม่เคยรู้เลยสักนิดเดียวจนกว่าจะได้ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นต้องประจักษ์ได้แน่นอน จึงได้มีผู้ที่บำเพ็ญเพียรใช้คำว่าบารมีมาจากภาษาบาลีภาษามัคคธีนะคะซึ่งใช้คำว่าปอแทนบอก็คือบารมีสภาพธรรมะที่เป็นคุณความดีที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นไม่มีบารมีไม่มีคุณความดีไม่มีความเข้าใจธรรมะซึ่งค่อยๆละค่อยๆ คลายความไม่รู้แล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะผิดนะคะก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินได้ฟังนะคะรู้ว่าเพียงเริ่มที่จะได้ยินคำว่าธรรมะเริ่มได้ยินคำว่าอนัตตาเริ่มได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะต้องถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถประจักษ์แจ้งแทงตลอดการเกิดดับจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
2: ขณะนี้เนี่ยที่เราทำกุศลก็อาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าหนูก็ค่อยๆที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจค่ะท่านอาจารย
0: ์การฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ให้ใครมาบอกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนต่างหากที่เริ่มจะค่อยๆขัดเกลาจิตใจเพราะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกุศลที่ดีงามอะไรเป็นอกุศลซึ่งทำให้จิตใจเนี่ยค่ะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยกำลังมีจิตแน่นอนค่ะสะอาดผ่องใสหรือว่าเศร้าหมองด้วยกิเลสไม่เห็นนี่ใช่ไหมคะแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ได้ฟังเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่จากการที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองจิตคนอื่นนะคะใช้คำว่าคนอื่นแต่ก็หมายความให้รู้ว่าไม่ใช่บุคคลที่กำลังพูดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีคำที่เราใช้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคตให้หมายความว่าไม่ใช่ท่านพระอานนท์ไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุเวลานี้ค่ะทั้งหมดทุกอย่างที่มีเป็นธาตุธาตุทอทงสระอาต่อเตาสรุเป็นสภาพธรรมะที่ดำรงไว้ซึ่งสภาพของตนทรงไว้ในอาการที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่ใครกำลังกล่าวถึงธาตุแต่ธาตุหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อมันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช้คำบัญญัติว่าปุคละหรือบุคคลได้นะคะแม้แต่ในคัมภีร์พระพิธรรมก็ได้กล่าวถึงปุคละบัญญัตินี่ก็แสดงเห็นว่าทุกคำเมื่อได้เข้าใจแล้วจะใช้คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็รู้ว่าตนที่นั่นคือกุศลธรรมแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะด้วยเหตุนี้ใครนะคะที่จะไปบอกให้ใครที่สะสมมาหลากหลายเนี่ยประพฤติเป็นไปอย่างไรในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความเข้าใจของบุคคลนั่นเองต่างหากที่ค่อยๆเริ่มรู้ว่าอะไรดีทำได้หรือว่าดีแต่ก็ยังไม่อยากจะทำเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งคนเนี่ยหลากหลายมากไม่มีการไปจำกัดว่าให้คนนั้นทำอย่างนี้ให้คนนี้อย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนเองจากการที่ได้ฟังเรื่องเศษกระดาษตกนะคะบางคนก็เมินเฉยตลอดเวลาแต่พอได้ฟังแล้วเก็บไปทิ้งใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าให้คนนั้นใจดีนะทำดีนะหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจของบุคคลนั้นเองหรือว่าโอกาสของกุศลมีไหมในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าทั้งวันเนี่ยมากด้วยอกุศลตั้งแต่ลืมตาอาหารก็อร่อยอะไรอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะน้ำมะพร้าวหรืออะไรทั้งหมดเลยค่ะเป็นที่ตั้งของความยินดีความพอใจทั้งวันโอกาสของกุศลมีบ้างไหมแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้อกุศลเกิดในขณะนั้นในขณะที่กุศลเกิดนะคะกุศลและจิตเกิดขณะใดขณะนั้นไม่เป็นอกุศลอกุศลจะเกิดไม่ได้เลยร่วมกันไม่ได้เลยนะคะไม่มีทางที่จะใช้คำว่าปรองดองเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะถ้าขณะนั้นนะคะเห็นประโยชน์ของการที่แม้เพียงแค่ลำบากนะคะแค่หยิบแล้วก็เอาไปทิ้งนิดเดียวไม่ต้องเสียแรงไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่นั้นจะสะอาดไม่รกไม่ อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นความคิดของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมแม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็คิดต่างกันไม่มีใครไปห้ามไปยับยั้งไปบอกให้เกิดขึ้นได้เลยด้วยเหตุนี้แม้ในพระสูตรจะมีข้อความอุปมามากมายหลายอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ให้เราไปติดอยู่ตรงนั้นแต่ให้เรารู้ความจริงว่าอกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากและกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยจะไม่เป็นกุศลขณะนั้นดีหรือเปล่าถ้ารู้ว่ากุศลดีกว่าอกุศลเพราะฉันจะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วไม่ละเลยสิ่งที่สามารถจะทำได้ซึ่งก่อนนั้นไม่เคยทำจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุว่าจากกายวาจาทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็เพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่ากว่าจะขัดเกลากิเลสซึ่งนำมาซึ่งทุกข์เนี่ยค่ะต้องอาศัยความเข้าใจและเห็นโทษของอกุศลจริงๆชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ดูว่าขณะไหนโอกาสของกุศลจะเกิดหรือว่ายังคงเป็นอกุศลอยู่ต่อไปใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นะคะเงียบก็ดีใช่ไหมคะเพราะคิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรถ้าคิดและเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนะคะก็เป็นประโยชน์
3: รบกวนท่านอาจารย์เมตตาเรื่องความเป็นทุกข์ของทุกชีวิตค่ะ
0: ค่ะทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นดับแล้วไม่มีอะไรก็มีความติดข้องแล้วก็แสวงหาอยู่เรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: กามะคือรูปที่ปรากฏให้เห็นทางตาเสียงปรากฏให้รู้ว่ามีทางหูกลิ่นให้รู้ทางจมูกนะคะเมื่อมีจมูกกระทบกับกลิ่นก็มีการได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างไม่มีวันพอเป็นทุกข์ไหมคะ
3: เป็นทุกข์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักทุกข์ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีทุกข์ใจมีแต่ทุกกายซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์และยังไม่ปรินิพพานนะคะก็เป็นโอกาสที่จะให้กรรมนั้นให้ผลทางหนึ่งทางใดในทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสิ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าทุกข์มาจากไหนถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะดับทุกข์ก็คือว่าต้องไม่เกิด
3: เพราะฉะนั้นทุกชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วก็คือไม่รู้เหมือนกันถ้าเข้าใจว่าเขาก็อยู่ในสภาพทุกข์เราก็จะมีตนเสมอกับเขาได
0: ้ค่ะไม่มีกฎเกณฑ์นะคะแต่ความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะมีคุณความดีเพิ่มขึ้นทั้งสิบบารมีทุกคนคงอยากดีนะคะแต่ว่าดีบ้างไหมถ้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าวันนี้ดีเยอะนะคะแต่ถ้ารู้ละเอียดก็จะรู้ว่าไม่ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะดีตรงไหนถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ดีตรงนั้นก็ต้องไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่ามีความเห็นใจคนไม่ดีบ้างไหมมีความเมตตาคนชั่วบ้างไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าผลของกรรมที่เขาทำเนี่ยคนอื่นไม่ได้รับหรอกนอกจากตัวของเขาเองใครทำสิ่งใดไว้นะคะเจตนาที่เป็นกรรมที่กระทำนั่นแหละทำให้เกิดจิตประเภทที่เป็นผลของกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะถ้ากล่าวโดยสภาพธรรมะก็รู้ว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะให้กรรมใดให้ผลรวดเร็วอย่างบางคนทำบุญแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่บุญจะให้ผลไม่เห็นให้ผลสักทีหนึ่งพูดอย่างนี้ค่ะโดยที่ไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามปัจจัยและอกุศลที่ทำนะคะไม่เห็นเรียกร้องเลยเมื่อไหร่จะให้ผลสักทีมีใครเรียกร้องไหมคะจะได้จบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่จะนำไปสู่กุศลทุกประเภทซึ่งเป็นบารมีทั้ง10บารมีคือผลทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าก่อนอื่นต้องเห็นว่ากิเลสไม่ดีไม่ใช่เราค่ะทุกคนอยากดีใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่ดีที่สะสมมาจะให้ดีได้อย่างไรน่าสงสารคนไม่ดีไหมที่เขาจะต้องได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นธรรมะมาจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเรา สัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุว่ากรรมเป็นเหตุและผลของกรรมต้องมีแน่ในเมื่อเหตุมีด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ทำกรรมไม่ดีเนี่ยเขาต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนมีทางไหนที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นนั่นคือความเป็นมิตรที่ดีกัลยาณมิตรแทนที่จะไปโกรธนะคะเรียกว่าไปเกลียดโกรธเกลียดขณะใดเป็นโทษกับตนเองไม่ใช่คนอื่นทันทีก่อนคนอื่นด้วยแล้วก็จะนำมาซึ่งพฤติกรรมต่างๆซึ่งจะนำมาซึ่งโทษแก่ตนเองเข้าใจว่าทำให้คนอื่นได้รับทุกข์หาใช่ไม่นะคะผู้ที่กระทำนั่นแหละได้รับส่วนทุกข์ที่คนอื่นได้รับนั้นก็เป็นผลของกรรมที่เขาได้ทำไว้ไม่ใช่เราไปทำให้ต้องเป็นคู่ที่ตรงต่อเหตุผลค่ะ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์คือคำว่าสมานตตาแต่ขออนุญาตท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างในคำนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะความเป็นผู้มีตนเสมอ
4: เสมอยังไงคะ
0: นะคะตั้งแต่สูงสุดนะคะพระโสดาบันเสมอกับพระโสดาบันในความเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าชีวิตประจำวันนะคะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละธาตุแต่ละธาตุก็เสมอกันในความเป็นธาตุธาตุดีก็คือธาตุดีเสมอกับธาตุดีธาตุไม่ดีก็เสมอกับธาตุไม่ดีเพราะฉะนั้นก็มีทั้งธาตุดีธาตุไม่ดีซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็เห็นประโยชน์ของธาตุดีเพราะเหตุว่านำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นความมีตนเสมอกับคนอื่นแทนที่จะมีการถือว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรือแม้แต่ด้วยความสำคัญว่าเสมอกันแต่ด้วยความสำคัญตนก็ไม่ใช่ความเป็นผู้มีตนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีตนเสมอนะคะก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีความเห็นใจในแต่ละบุคคลด้วยความเป็นมิตรจริงๆเขาหิวใช่ไหมคะเราก็หิวเพราะฉะนั้นแบ่งปันได้ไหมเป็นต้นเล็กๆน้อยๆทุกอย่างค่ะซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่ามีความเข้าใจในความเป็นแต่ละหนึ่ง
4: คำว่าความมีตนเสมอกับมานะความสำคัญตนนี้จะแยกกันตรงไหนคะท่านแก่
0: ค่ะมานะเป็นอกุศลนะคะมีความสำคัญตนในความเป็นตนในความเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้ในอรูปพรหมไม่มีบุคคลใดที่จะปรากฏให้เห็นมีแต่ธาตุรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็ยังมีความสำคัญตนได้ด้วยเหตุนี้นะคะปกติธรรมดาความสำคัญตนเนี่ยไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการเทียบเคียงเช่นเขาสูงเราต่ำหรือว่าเสมอกันเป็นต้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความรู้สึกซึ่งทำให้บุคคลนั้นนะคะไม่เป็นกุศลในขณะนั้นถ้าเป็นกุศลก็คือว่าเหมือนกันเลยเสมอกันเลยมีใจเสมอคือความเป็นมิตรแต่ต้องรู้นะคะฐานะหน้าที่กิจการงานทุกอย่างแต่ก็เป็นมิตรได้มีความเป็นเพื่อนได้ใครๆต้องการคำพูดที่น่าฟังหรือเปล่าคะ
4: ต้องการค่ะ
0: ฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเขาเป็นใครก็ไม่สำคัญแต่ว่าคำพูดของเราน่าฟังเสมอสำหรับเขาไม่ทำให้เขาเกิดเดือดร้อนใจอ
5: ย่างเมื่อเช้านี่นะคะคงเป็นอกุศลของหนูเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจถูกเพื่อนตะคอกใส่ก็มีความเป็นเราขึ้นมาอีกนะคะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะคนอื่นที่ไม่คิดอย่างคุณพัฒนรีก็ได้คิดอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการบังคับเลยค่ะไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยกำลังปรุงแต่งให้ข้างหน้าต่อไปเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กจึงมีการได้ฟังครูบาอาจารย์ได้ฟังพ่อแม่ได้ฟังสิ่งที่ดีเพื่อที่จะขัดเกลาให้เขาเป็นคนดีข้างหน้าเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตลอด45พรรษาพอรู้อัธยาศัยของคนว่าหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยบางคนได้ฟังคำนี้แล้วนะคะมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์อีกคนหนึ่งก็ไปเข้าใจในเรื่องอื่นเห็นประโยชน์แล้วก็ค่อยๆขัดเกลาไปตามการสะสมซึ่งสะสมมาแล้วและกำลังสะสมต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะสภาพของจิตก็คือว่าเมื่อมีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่ว่าจะสะสมมาในทางฝ่ายดีหรือในทางฝ่ายชั่วก็แล้วแต่นะคะแต่การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเข้าใจในความถูกต้อง ซึ่งถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็คิดเองใช่ไหมคะแต่นี่ฟังแล้วรู้ว่าอะไรเป็นความถูกต้องเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นพระมหากรุณาที่ทุกคำของพระองค์เนี่ยให้เราเป็นคนดีให้เราเข้าใจถูกต้องให้เราขัดเกลากิเลสแต่ว่ากิเลสก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปขัดเกลาได้แต่เพราะความเข้าใจต้องไม่ลืมค่ะปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆทำหน้าที่ปรุงแต่งที่ใช้คำว่าสังขารขันธ์นะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ต่างกันถ้าพรุ่งนี้ได้ฟังธรรมะอีกนะคะวันนี้พรุ่งนี้ที่ได้ฟังธรรมะและวันต่อๆไปก็ปรุงแต่งให้สิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นได้การที่คิดว่าความดีทำยากความจริงก็คือทำง่ายไม่ยากเลยค่ะพูดดีทำดีคิดดี
5: ได้แต่คิดค่ะพอถึงเวลาที่ความไม่ดีจะเกิดเนี่ยมันไวมาก
0: ตอนนี้ก็คือตอนที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ฟังต่อไปจนกว่าความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกจะค่อยๆทำหน้าที่เพิ่มขึ้น
5: ค่ะแต่เมื่อเช้าหนูก็เงียบแล้วก็รู้สึกเออเราต้องทำอย่างนี้มาแน่ๆเราถึงได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกใจแต่ไม่โต้ตอบเงียบ
0: ค่ะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเห็นแต่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นยากที่สุดคือการเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เห็นจริงอย่างนั้นนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันดับการไม่รู้การเกิดดับของสภาพธรรมในขณะนี้ดับการที่เคยไม่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏซึ่งเพียงขั้นฟังก็ได้ยินนะคะแต่ยังไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจะค่อยๆเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยจึงต้องอาศัยบารมีคือคุณความดีทั้งสิบ
5: บางครั้งคิดว่าเราฟังพระธรรมบ่อยๆอกุศลจะลดลงแต่พอขับรถนี่เห็นชัดมากเลยว่าอกุศลเยอะมากแล้วเห็นคนที่ขับแซงซ้ายแซงขวาเราก็จะอ่ะทำไมเจอคนแย่จังอย่างนี้จะพิจารณายังไงคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะด้วยความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยปัญญาที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะ
5: ต่างกันค่ะ
0: โกรธมากๆแต่รู้ว่าไม่ใช่เราดีกว่าโกรธมากๆแล้วก็พยายามไม่โกรธ
6: กับผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะบางคนก็บอกว่าไม่อยากมาฟังอ่านหนังสือก็พอบางคนก็ฟังธรรมะแล้วก็มาสนทนาธรรมะเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
0: จะอยู่บ้านนะคะไม่มาร่วมสนทนาธรรมหรือว่าจะอ่านหนังสือจะทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเพื่ออะไรเห็นไหมคะต้องมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจธรรมะแม้จุดประสงค์ต้องตรงไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะได้เป็นคนดีหรือเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้นะคะแต่ว่าที่ถูกก็คือว่าแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังแม้แต่อ่านเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอ่านธรรมะก็เพื่อเข้าใจทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะเพื่อประโยชน์คือได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ใดพระองค์ตรัสเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าทราบไหมถ้าไม่ให้พูดเรื่องนี้จะให้พูดเรื่องอะไรกำลังเห็นแท้ๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้ว่ายากแสนยากกว่าที่จะรู้ตรงเห็นและเข้าใจเห็นจริงๆว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะสักนิดเดียวก็ไม่มีที่จะเป็นแข็งหรือเป็นเสียงหรือจะเป็นกลิ่นอะไรลองคิดถึงธาตุนั้นเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นจึงจะสามารถรู้ว่านี่แหละความหมายของธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นยังคงมีความสงสัยแน่นอนนะคะวิจิกิจฉาในภาษาบาลีหมายความว่าไม่แน่ใจว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินฟังเนี่ยแค่ไหนเช่นเห็นกำลังมีแท้ๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าเห็นเป็นธาตุรู้ฟังได้ภาษาไทยเข้าใจแต่ความเป็นธาตุไม่ปรากฏและความเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้ พราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็ลืมแน่นอนค่ะไม่ว่าจะฟังเช้าสายก็ลืมหรือพอจบวิทยุที่ฟังก็ลืมเป็นเรื่องอื่นทันทีนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำดึกลืมทั้งนั้นจึงต้องฟังอีกฟังอีกฟังอีกเพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาพระเชนที่บอกว่าซ้ำซากเข้าใจแค่ไหนต้องซ้ำจนกระทั่งแม้เดี๋ยวนี้นะคะเห็นเป็นธาตุรู้พูดไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะขณะนี้นะคะมีเห็นได้ยินว่าเห็นเป็นธาตุรู้แต่ยังไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขั้นนั้นนะคะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามลำดับปริยัติฟังพระพุทธพจน์คำของพระองค์ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในคำนั้นทุกคำแล้วก็สอดคล้องกันด้วยเช่นธรรมะรอบรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีเราถ้ารอบรู้จริงๆไม่มีเราแล้วเป็นอะไรก็สามารถที่จะกล่าวถึงได้นะคะแต่ยังไม่ถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เพียงแต่เอ่ยชื่อถ้ากล่าวถึงจิตพูดได้จิตมีเท่าไหร่กี่ประเภทนะคะแต่ยังไม่ถึงจิตเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับทำกิจเห็นบ้างได้ยินบ้างเพียงแต่ว่ากำลังพูดเรื่องราวของจิตพูดถึงเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะโลภะก็มีพูดถึงโลภะมีตั้งหลายชื่ออาสาความหวังนะคะก็เป็นโลภะต่างๆเหล่านี้ค่ะให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้เพียงหวังโลภะแล้วแค่หวังนิดเดียวนะคะก็โลภะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงสิ่งนี้บ่อยๆเพราะมีสิ่งนี้ทั้งวันตลอดเวลาทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้ถึงสภาพที่กำลังมีขณะนั้นเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากปริยัติซึ่งรอบรู้และสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเป็นปฏิปฏิซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไปปฏิบัติธรรมะแต่ความจริงต้องเป็นปัญญาซึ่งอาศัยการฟังแล้วเข้าใจนะคะในความเป็นอนัตตาถ้าในความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจะไปไหนล่ะคะไปทำไมดันหวังละแต่ว่าโดยความเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจที่สามารถจะถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปฏิก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นทางไปสู่ความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราโดยตลอดฟังธรรมะเพื่อละค่ะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความต้องการและความยึดมั่นว่าเป็นเราพระชนอีกคำหนึ่งของภิกขุซึ่งหมายความถึงภิกษุนะคะไม่ทราบมีใครฟังหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ภิกขุคือผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อดับกิเลสถูกต้องไหมคะมิฉะนั้นจะเป็นภิกขุทำไม
7: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยค่ะอาจารย์ในฐานะที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคลซึ่งถ้าเป็นท่านพระโสดาบันก็จะต้องมีความมั่นคงในธรรมะมากแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนนอกเหนือจากการฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: คุณหมอเชื่ออะไรบ้างคะ
7: ก็เชื่อในเรื่องของกรรมการกระทำแล้วก็ผลของกรรมค่ะท่านอาจารย
0: ์รู้ไหมคะว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรม
7: จากการศึกษาเข้าใจว่าเป็นผลของกรรมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างอื่นจะมาทำให้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าไม่ใช่กรรม
7: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ค่อยๆมันคงขึ้น
7: ถึงแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้
0: อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู
7: ้
0: ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่ามีเหตุปัจจัยเกิดระดับไปก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นไม่ทำให้คุณหมอลำบากคิดมากเมื่อมีความรู้ว่าดับแล้วหมดแล้วเท่านั้นเองแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏสืบต่อซึ่งไม่รู้ถ้ารู้และเข้าใจสิ่งนั้นก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเข้ามาแทรกได้แต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ก็มีสิ่งอื่นที่มาแทรกทำให้คิดไปต่างๆนานาแต่ว่าตามความเป็นจริงทั้งหมดก็คือว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไป แล้วก็จะไปกังวลเรื่องนั้นดีไหมคะซึ่งหาคำตอบไม่ได้แต่คำตอบจริงๆก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดระดับหมดแล้วถ้ากังวลถึงก็หมายความว่ายังไม่ละยังไม่สละยังเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะละความเป็นเรายากมากนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นน่ะเป็นเราแต่ว่าถ้ารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นอะไรก็เป็นแค่คิดแล้วก็ดับกลับมาอีกไม่ได้เลย
8: อาจารย์คะจะเรียนสนทนาว่าเห็นที่ฟังแล้วเป็นรอบรู้ก็ฟังแล้วยังเป็นตัวเราเห็นนี่จะมีความต่างไง
0: ยังไม่หมดความเป็นเราแต่รู้ไหมคะว่าเห็นต้องเกิด
8: ก็เห็นต้องเกิด
0: ค่ะก็เริ่มค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะที่จะไปทำให้เห็นเกิดคำสั้นๆคำเดียวเรื่องเดียวแต่คิดไตรตรองนะคะจนกว่าสามารถจะเข้าถึงความไม่ใช่เราในสิ่งที่กำลังมีต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากเพราะเหตุว่าเรายึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากค่ะเพียงแค่ฟังอย่างเนี้ยแล้วจะให้รู้ว่าไม่ใช่เราที่เห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้สัจจะคือความตรงเพียงแค่ฟังแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งเห็นที่เกิดและดับเพราะเห็นเกิดจริงๆดับจริงๆนี่คือมั่นคงแต่ไม่ใช่ว่าพยายามไปหาทางให้มั่นคงนะคะแต่มั่นคงในความเป็นอนัตตาสะสมอกุศลมาตั้งมากมายกี่กับแล้วก็จะให้ฟังครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะให้เข้าใจขึ้นมากๆเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ฟังไว้ค่ะฟังไว้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ใช่เราสภาพจำก็จำไว้แล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏก็จำอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจำธรรมะมากหรือว่าจำน้อยแต่ว่าจำอย่างอื่นไม่มากแค่คนนั้นเป็นใครจำได้เนี่ยเห็นไหมคะมากไหมคะเนี่ยทุกคนในห้องเนี่ยและยังจำสิ่งต่างๆในห้องนี้ได้ด้วยแต่ว่าจำว่าไม่ใช่เราน้อยมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะระลึกได้ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่คิดนึกเดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่จริงแต่ลึกซึ้งที่ต้องอาศัยการเวลาซึ่งเป็นบารมี
8: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นฟังแบบรอบรู้เนี่ยก็คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดตามหรือจำได้แต่เข้าใจว่า
0: จริงเป็นการรอบรู้เมื่อเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนเนี่ยเข้าใจจริงๆรอบรู้ไหมคะ
8: ถ้าเข้าใจจริงๆค่ะรอบรู
0: ้ได้ยินคำว่าเห็นได้ยินคำว่าธาตุได้ยินคำว่าอายตนะมั่นคงหรือยังว่าเป็นธรรมะกี่คำกี่คำก็มั่นคงหรือยังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำแรกคำเดียวค่ะเป็นธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
8: เพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นฟังเนี่ยก็จำเป็นมากว่าฟังเพื่อเข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์ย้ำไม่ใช่เพื่อจำคำไม่ใช่เพื่อคิดว่าอยู่ในตำราแต่ธรรมะก็คือต้องเป็นขณะนี้เดี๋ยวนี
0: ้ไม่ใช่เพื่อให้สติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยนะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เรา
8: ซึ่งเมื่อเริ่มต้นปลูกเช่นนี้ก็จะค่อยๆสะสมความเข้าใจไปได้เรื่อย
0: ๆค่ะเป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ไปติดข้องที่คำไหนไม่ได้ไปอยากรู้นั่นอยากรู้นี่นะคะแต่ว่าแม้แต่สิ่งที่ได้ฟังเนี่ยความมั่นคงในความเป็นธรรมะก็จะทำให้รู้ความเป็นธรรมะของสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องเป็นเรื่องละค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อละความไม่รู้เพื่อละกิเลส
9: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงรูปที่แยกย่อยไม่ได้แล้วนะคะที่ว่ามี8รูปเนี่ยและสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมธาตุรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะมีส่วนประกอบพร้อมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะจิตหนึ่งนะคะเป็นธาตุรู้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคือจิตที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ทางตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทางหูนะคะจิตได้ยินเสียงอย่างนี้เฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นก็คือว่าจิตเป็นจิตหลากหลายมากใช่ไหมคะเพราะว่าอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นอาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นจะให้เป็นจิตเดียวกันได้ไหม
9: ไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้และจิตจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ต้องมีปัจจัยคือเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งต้องเป็นหนึ่งจริงๆค่ะแม้ว่าบางอย่างจะคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องศึกษาในความละเอียดของเจตสิกแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าเป็นหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันอย่างความรู้สึกเนี่ยค่ะทุกคนก็มีใช่ไหมคะดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ใช่จำแต่จำไม่รู้สึกอะไรเลยจำเกิดขึ้นจำเดี๋ยวนี้ก็กำลังจำเห็นอะไรก็จำเพราะฉะนั้นก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งทั้งหมดมี52ประเภทเกิดพร้อมกันได้แต่แยกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกไม่รู้จักกันด้วยอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทก็ต่างกันตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคุณเบญจมาศต้องทราบก่อนนะคะว่าเราจำแนกเจตสิกตามประเภทของเจตสิกเจตสิกบางอย่างต้องเกิดกับจิตทุกประเภทได้แก่เจตสิก7ประเภทเนี่ยต้องเกิดกับจิตทุกประเภทแปลว่าจิตจะขาดเจตสิก7ดวงนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าเจตสิกอื่นที่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ทำให้จิตนั้นหลากหลายเช่นโลภะเกิดกับจิตก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยถ้าโทสะเกิดร่วมด้วยก็ทำให้เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งต่างกับโลภะมูลจิตเพราะเหตุว่ามีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็จำแนกจิตออกไปถ้าเป็นทางฝ่ายกุศลก็ต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วย
4: ท่านอาจารย์คะผลของกรรมอะค่ะ
0: คือผลของกรรมท่านก่อนนะคะ
4: ค่ะ
0: กรรมคืออะไร
4: กรรมคือเจตนาเจตสิก
0: เจตนาคืออะไร
4: เจตนาคือการจงใจตั้งใจที่จะกระทำ
0: เพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะต่างกันไปโดยลักษณะโดยกิจหน้าที่โดยอาการปรากฏโดยเหตุใกล้ที่ให้เกิดเจตสิกนั้นๆเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการละเอียดอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวถึงเจตสิกก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันต่างกันเป็น52ประเภทอย่างตั้งใจหรือเจตนาเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตทุกประเภทเกิดกับจิตที่เป็นเหตุต้องต่างกับเจตนาที่เกิดกับจิตที่เป็นผลใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เจตนาที่จะช่วยคนอื่นดับแล้วขณะนี้เห็นเกิดขึ้นมีเจตนาเกิดรวมด้วยไม่ใช่เจตนาช่วยคนอื่นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เพียงแค่ขวนขวายกระทำกิจให้สำเร็จกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมกันให้ทำกิจหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องรู้ลักษณะของเจตสิกด้วยต้องรู้กิจของเขาด้วยแต่ละหนึ่ง
4: ผลของกรรมที่ได้กระทำ
0: ผลของกรรมที่ได้ทำแล้ว
4: ค่ะ
0: ในชาตินี้มีไหม
4: มี
0: นะคะจากโลกนี้ไปแล้วยังมีกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลใช่ไหม
4: มี
0: เพราะฉะนั้นหลังจากที่ตายคือจุติจิตขณะสุดท้ายใช้คำว่าจุตินะคะเพราะว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนี้ดับกระทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวที่เราใช้คำว่าตายต้องเข้าใจแต่ละคำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตทำกิจจุติเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่กรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลมีไหม
4: มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมใดถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมที่ไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดในนรกเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายแต่ที่เรามองเห็นในชาตินี้ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ค่ะก็มีการเกิดซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่เป็นสัตว์บนบกบ้างในน้ำบ้างเป็นปลาเป็นนกมีขาบ้างไม่มีขาบ้างมีขาเยอะบ้างพวกนี้นะคะก็แล้วแต่กรรมทั้งสิ้นพอจะเห็นกรรมไหมคะว่าทำให้มีการเกิดหลากหลายตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่เกิดเป็นสุนัขยังไม่เหมือนกันเลยมีตั้งหลายพันพันเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันอีกเหมือนเราเดี๋ยวนี้แต่ละคนนะคะก็เกิดเพราะกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนนี้ยังไม่จากความเป็นบุคคลนี้เพราะว่าจุติจิตยังไม่ได้เกิดขึ้นจะให้เกิดก็ไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ว่าจะสิ้นสุด กรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมคือถึงแก่กรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเห็นไปได้ยินไปเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลมีโอกาสจะให้ผลหลังจากที่ตายแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นหนึ่งละเป็นคนนี้แล้วกรรมอื่นๆและกรรมที่ทำให้เกิดก็ยังสามารถที่จะให้ผลนะคะทำให้มีจิตเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลได้ยินเสียงที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกล่าวถึงชีวิตประจำวันโดยละเอียดให้รู้ว่าขณะใดเป็นผลของกรรมและขณะใดไม่ใช่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมหลังจากที่เกิดแล้วนะคะก็จะต้องเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างโดยเลือกไม่ได้และถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกกรรมก็ยังทำให้หลับสนิทดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้จนกว่าจะตื่นขึ้นเห็นอีกได้ยินอีกเป็นต้นนี่คือกรรมและผลของกรรม
10: ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรือว่ากระทบสัมผัส
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเท่าที่จะรู้ได้ก็คือว่าขณะใดที่เห็นเป็นผลของกรรมได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายสุขบ้างทุกบ้างเป็นผลของกรรมในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ผลของกรรมคิดนึกต่างๆนะคะไม่ใช่ผลของกรรมคิดชั่วก็มีคิดดีก็มีไม่ใช่ผลของกรรม
10: แล้วลาภยศสรรเสริญเงินทองล่ะคะท่านอาจารย์
0: ลาภคืออะไร
10: ลาภก็คือสิ่งที่ได้มาแล้วรู้สึกเป็นสุข
0: ค่ะได้อะไรมาทางไหน
10: อย่างได้เงินมา
0: ค่ะไม่เห็นหรือเห็น
10: ก็เห็นด้วยสัมผัสด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้รับสิ่งที่น่าพอใจเมื่อไหร่ก็เป็นผลของกุศลกรรมเมื่อนั้น
10: แต่ว่ามันไม่ใช่วัตถุสิ่งของถ้าจะพูดถึงรูป
0: ถ้าได้มาแล้วไม่เห็นนะคะไม่ได้ยินไม่เป็นกลิ่นไม่เป็นรสไม่เป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสที่น่าพอใจจะเป็นผลของกรรมไหมเอาไหมคะไม่มีอะไรแต่นี้ทั้งวันที่แสวงหาก็คือรูปทางตาต้องการเห็นเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสต่างๆทางลิ้นและสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย
10: อย่างแค่เห็นเงินแต่ว่ามันไม่ใช่เงินของเรามันก็แค่เห็นมันไม่ใช่ลาภ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่เศษกระดาษใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
0: เงินนำมาซึ่งสิ่งที่ต้องการนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าลาภจะเป็นเสื้อสวยๆจะเป็นกระเป๋าจะเป็นรองเท้าจะเป็นวิทยุจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาษาบาลีใช้คำว่าโผฏฐัพพะเพราะทางกายเนี่ยกระทบเย็นร้อนธาตุไฟหนึ่งรูปอ่อนแข็งธาตุดินหนึ่งรูปตึงไหวธาตุลมหนึ่งรูปรวมเรียกสามรูปนี้ว่าโผฏฐัพพะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแต่ละหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นเงินนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่บอกว่าได้ลาภคือได้สิ่งที่เงินนำมาถ้าเงินเป็นเศษกระดาษก็ไม่เอาใช่ไหมคะ
10: แต่ความต้องการนั้นน่ะก็ทราบว่ามันเป็นกิเลสอะค่ะมันก็แสวงหาในสิ่งที่ชอบอะ
0: ค่ะถ้าไม่ได้แล้วไง
10: ไม่ได้ในสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกข์มาจากไหน
10: ก็มาจากสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่พอใจ
0: มาจากความติดข้อง
10: ต้องการ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่เดือดร้อนเลย
11: สนทนาธรรมที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
0: ยากนะคะที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระองค์ได้เลยเราก็เพียงแต่รู้ประวัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงเท่านั้นเองใช่ไหมคะ ที่เราจะรู้จักพระองค์แต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำเป็นสิ่งซึ่งทำให้จากความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเริ่มรู้ว่ามีบุคคลที่มีพระปัญญาและพระบริสุทธิคุณเหนือบุคคลใดนะคะที่ได้ตรัสคำที่ทำให้เราเนี่ยจากความไม่รู้อะไรเลยมานานแสนนานเนี่ยได้เริ่มที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องพระเช่นก็เป็นสิ่งซึ่งต้องฟังด้วยความเคารพที่ว่าเคารพเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องฟังด้วยการไตร่ตรองพิจารณารู้ว่าคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่คำของคนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วทั้งหมดแต่เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและเป็นคำที่เป็นความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับปัญญาของเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเพียงอ่านและเพียงฟังไม่กี่คำก็จะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลเป็นศาสดาของไม่ใช่แต่เฉพาะโลกมนุษย์นะคะทั้งเทวโลกพรหมโลกทุกโลกไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาเท่าฟังแค่นี้ค่ะและแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเราเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้มากน้อยแค่ไหนพระเช่นเป็นผู้ไม่ประมาทนะคะพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมตั้งแต่เริ่มฟังฟังคำของใครต้องรู้เลยค่ะแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่ต้องไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดก็คือว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ในชาตินี้ต่อไปก็จะมืดสนิทเหมือนเดิมซึ่งไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยพระเช่นก็ศึกษาธรรมะนะคะด้วยความเข้าใจแต่ละคำจริงๆเช่นคำว่าธรรมะชินหูมากเลยนะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระธรรมกับพระสงฆ์เข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยนะคะแต่ละคำเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่จะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างในขณะนี้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เวลานี้ใครก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแต่ความจริงนะคะกิเลสทั้งวันก็ไม่รู้แล้วก็ทุกวันแล้วก็ทั้งชาติแล้วก็กี่ชาติมากมายมหาศาลนะคะแต่ไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งนำมาซึ่งความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งเป็นโทษแต่ก็ไม่รู้ค่ะก็ทำไปเพราะว่าไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อได้ฟังแล้วรู้ว่าจากที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มานานก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งอื่นเลยนะคะตรัสรู้ทุกสิ่งที่มีในห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดได้เช่นพระองค์พระเช่นก็แต่ละคำไม่ประมาทค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงพระธรรมคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งดับกิเลสได้ไม่เหลือเลยเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับกิเลสนะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจคำที่ได้ฟังจนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยเหตุนี้แม้แต่รัตนตรัยเนี่ยเป็นรัตนะสูงสุดนะคะมี3พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่จะนำไปสู่การดับกิเลสและพระอริยสงฆ์ซึ่งได้อบรมเจริญปัญญาได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมิฉะนั้นเราก็กล่าวธรรมดานะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งที่ว่าหมายความถึงอะไร พราะฉะนั้นก็ต้องฟังแล้วก็สนทนาถ้ามีข้อสงสัยประการใดซึ่งคำของพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนคำของคนอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็จะมั่นคงในการที่จะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่กล่าวคำว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้คิดนะคะพึ่งตอนไหนพึ่งเมื่อไหร่กำลังพึ่งอยู่หรือเปล่าสมัยนี้มีพระอริยะบุคคลไหมคะโดยเหตุผลนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะคำนี้เป็นคำตอบถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็บอกว่าคนโน้นเป็นพระอริยะบุคคลคนนี้ก็เป็นพระอริยะบุคคลแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะกล่าวว่าผู้นั้นหรือผู้นี้เป็นพระอริยะบุคคลเพราะว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะทั้งหมดขณะนี้เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าถามคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะคะจะตอบว่าอะไรคะอะไรมีจริงดอกไม้มีจริงโต๊ะมีจริงคนมีจริงเก้าอี้มีจริงถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครๆก็พูดได้เดี๋ยวนี้ดอกไม้มีจริงโต๊ะมีจริงแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถามว่าจะเป็นพระอริยบุคคลโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหม
12: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ข่าวว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอริยบุคคลต้องรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราจะรู้ไหมว่าใครเป็นพระอริยบุคคลเขาบอกก็เชื่อเพราะเหตุว่าเราไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหนทางที่จะไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลหมายความว่าผู้รู้ความจริงถึงที่สุดนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเห็นผิดเข้าใจผิดซึ่งมีมาตลอดเวลาในสังสารวัฏตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะได้เข้าใจความจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตามๆเชื่อตามๆกันแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะทีละคำจริงๆแต่ละคำเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าต้องเข้าใจและอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีก็คือปัญญาเราได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญามีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเป็นคำภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคำนั้นในภาษานั้นเราก็เดาเอาเองว่าปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้ปัญญาเรียนจบมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้แต่ว่าปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะและปัญญานั้นสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ได้นะคะว่าการที่เราฟังธรรมะเผลอๆเนี่ยเราก็เข้าใจเผลอๆแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็รู้ว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องไม่ใช่อย่างที่เราคิดต้องเป็นการที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทางตาเห็นมีจริงๆแต่ว่าเห็นอะไรปัญญาตอบได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปตามๆกันนะคะไม่ว่าใครพูดอะไรหรือแม้แต่จะพูดว่าสำนักปฏิบัติวิปัสสนาเข้าใจวิปัสสนาว่ายังไงเข้าใจปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หลงเข้าใจว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงแม้แต่คำว่าปฏิปติเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนไทยก็พูดตามแต่ว่าออกเสียงไม่ตรงนะคะก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่มาจากคำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถ้าแปลรวมถึงเฉพาะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะแ เป็นปัญญาระดับที่สามารถถึงความเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าไม่เคยฟังจะไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นนี่ก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะเพราะอะไรคะเพราะมีจริงเพราะฉันต้องเข้าใจพื้นฐานตั้งแต่คำแรกสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะบางคน

0: เห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแน่นอนและเห็นต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้แต่แม้อย่างนั้นนะคะเห็นก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นหรือที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะใครทำเห็นไม่มีใครทำเลยแต่มีเห็นตลอดเวลานี่แสดงความจริงว่านะคะพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าแม้เห็นซึ่งคนไม่สนใจเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงเพราะเกิดจึงมีเห็นและเห็นเกิดแล้วไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยปรากฏได้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งต้องดับหมดไปก่อนอย่างอื่นจึงจะปรากฏสืบต่อได้แต่เพราะการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้รู้ได้ยังไงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงลึกซึ้งจนกระทั่งทำให้คนฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำใดที่พระองค์ตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนกก็เห็นงูก็เห็นคนก็เห็นแต่ไม่ใช่เห็นเป็นนกเห็นไม่ใช่เป็นคนเห็นไม่ใช่เป็นงูเห็นไม่ใช่เป็นปลาแต่เห็นมีจริงนะคะเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับไตรตรองพิสูจน์นะคะเริ่มรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะเป็นโลกที่แตกสลายทุกขณะเพราะคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับเราไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ละคำแต่ละคำในพระไตรปิฎกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยค่ะให้ค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งซึ่งมีแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็ขอให้แต่ละคำ
1: ท่านให้ความเห็นยังไงว่าอนัตตา
2: ครับ
0: ค่ะต้องฟังทีละคำด้วยความเคารพนะคะภาษาบาลีอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ยังเห็นเดี๋ยวนี้มีนะคะจริงๆก็เป็นหนึ่งเห็นก็เป็นธรรมะแล้วเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นเราเห็นไม่ได้เห็นจะเป็นนกจะเป็นคนไม่ได้เลยเห็นต้องเป็นเห็นเพียงแต่รูปร่างหลากหลายเนี่ยนะคะก็ทำให้คิดไปว่าคนเห็นเด็กเห็นงูเห็นนกเห็นแต่เห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็ดับไปทั้งวันเนี่ยนะคะขณะใดก็ตามที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ทราบว่าต้องมีเห็นแต่ขณะที่ไม่เห็นก็มีได้ยินได้ยินก็จริงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นคนเห็นหรืองูเห็นแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
1: ท่านว่าเห็นเป็นเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
0: เคยเป็นคุณเรืองชัยเห็นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ผิดหรือถูก
1: ผิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเรืองชัยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีรูปร่างมาประกอบเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเห็นหรือขณะนี้ถ้าเราไม่เคยรู้ว่าไม่มีเราก็เข้าใจว่ามีเราตั้งแต่เกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่เห็นก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงทุกอย่างที่เกิดและดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะสิ่งนั้นเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปตรงกับคำที่ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับ
3: ผมมีความเข้าใจในธรรมะว่าชีวิตหนึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนามธรรมรูปธรรมอย่างการเห็นก็เป็นส่วนประกอบนึงที่ทำหน้าที่ทำกิจเห็นนะครับ
0: ค่ะหมายความว่าเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคล

0: ผลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เห็นเกิดจึงมีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็น
1: ครับ
0: ใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดและกระดับสืบต่อกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก่อนตายก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำทั้งหมดเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: แข็งเป็นสภาพธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: แข็งนี่ก็เป็นสภาวะรูปครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมเสียงก็ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้คือนามธรรมเกิดขึ้นนะคะโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุรู้ขณะที่เสียงปรากฏธาตุรู้คือที่เราบอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคือมีการรู้ว่าเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับรูปธรรมขณะแรกของชาตินี้แล้วก็หลงเข้าใจว่ารูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นเราเป็นคนโน้นเป็นคนนี้แต่ความจริงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไรจะกลับเป็นสภาพรู้ไม่ได้และนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะกำลังรู้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เท่านี้เองแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนพระเซนก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราที่เป็นอัตตาตัวตนแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะยังไม่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นที่จะทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
2: ท่านอาจารย์ครับในเมื่อปัญญายังไม่รู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะไม่ง่ายเลยแล้วการฟังที่เป็นปัญญาขั้นฟังเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรล่ะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดดับรวดเร็วสืบต่อต่อเนื่องครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะแต่พูดเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความจริงว่าเดิมทีคิดว่าเป็นเราเห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ต่อไปก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดนะคะง่ายๆคือถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่เห็นแน่ใช่ไหมคะถ้าหูหนวกก็ไม่ได้ยินไม่มีใครไปทำอะไรเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีตากำลังเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยค่ะค่อยๆนำมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่ามีสิ่งที่เกิดโดยเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็ดับไปฟังแค่นี้ไม่ใช่ให้เราต้องการจะไปประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ที่แต่ละคนนะคะเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นสิ่งที่มีจริงต้องรู้ได้เพราะว่ามีจริงเป็นจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้พยายามไปแสวงหาให้ไปพยายามให้ทำแต่ไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่เคยเข้าใจถูกต้องก็ควรที่จะได้รู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ไม่มีเรามาอยู่ตรงนี้เลยแต่เราเข้าใจผิดนะคะสิ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้แน่นอนเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้คิดเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่คิดวันนี้สุขเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่สุขวันนี้ฉันใดนะคะเห็นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้และถ้ายังไม่จากโลกนี้ไปนะคะ ตายังไม่บอดก็ต้องเห็นแน่ๆนี่คือสิ่งที่ให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะถ้าไม่มั่นคงนะคะก็จะมีสำนักปฏิบัติไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำดับกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้ต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นฟังเผลนๆน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจผ่านไปไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ถ้าฟังแล้วนะคะถูกต้องจริงนะคะถ้าจริงแล้วควรจะรู้ไหมหรือว่าไม่รู้ก็ได้เกิดมาก็ตายไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้แต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ไหนล่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันอยู่ไหนตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นทันทีที่หมดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใครทำอะไรอยู่ข้างนอกห้องจำได้ไหมคะรับประทานอาหารอะไรกำลังรับประทานนี่อร่อยมากใช่ไหมคะเติมเกลือเติมพริกไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะซึ่งสืบต่อแล้วก็หมดไปแน่นอนที่สุดนะคะจะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยเสียงนี้ดับแล้วไปหาที่ไหนอีกไม่มีทางที่จะพบอีกในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นเพียงช่วงหนึ่งขณะที่แสนสั้นเล็กน้อยเร็วมากแต่สืบต่อกันจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยังมีอยู่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนยังนั่งอยู่ที่นี่แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ธรรมะละเอียดยิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจึงกล่าวว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับโดยไม่รู้เพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจจะญาณะญาณะแปลว่าปัญญานะคะปัญญารู้อะไรปัญญารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้รู้หรือยังคะมั่นคงหรือยังความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะความจริงก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ก็จะละความเป็นเราจะทำเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะผิดทันทีไม่ได้ละความเป็นเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองที่กำลังฟังธรรมะมีความเข้าใจพอที่จะทำให้เข้าใจเพียงหนึ่งที่กำลังมีว่าขณะนั้นเป็นลักษณะที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความมั่นคงความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่โดยหนทางอื่น
3: กราบท่านอาจารย์ครับแสดงว่าปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่มีการผิดคาดเคลื่อนเลยแต่ว่าก็มีระดับของปัญญาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้แม้คำที่กล่าวที่เป็นเสียงออกมานะครับก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปก็คือมีเสียงนี้ดับไปแล้วก็มีเสียงอื่นดังนั้นแม้แต่การพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะ
3: สี่อสงไขยแสนกับครับท่านอาจารย
0: ์แล้วผู้ฟังฟังกี่คำกี่วันหรือว่ากี่เดือนหรือว่ากี่ปียังไม่ถึงหนึ่งชาติแล้วก็กลับหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้มีความยึดมั่นในความเป็นเราจนทำให้คิดอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะคะคือความรักตัวเพราะเข้าใจว่ามีตัวค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะที่รักที่สุดสำคัญที่สุดก็คือตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากการรักตัวการกระทำทุกอย่างทุกวันนี้ค่ะแสดงความชัดเจนเพราะฉะนั้นยิ่งรักตัวยิ่งมีตัวและจะรู้ความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ตรงกันข้ามนะคะความติดข้องความยึดมั่นด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งซึ่งไม่มีแต่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปอยู่เรื่อยๆและสำคัญว่ายังมีอยู่ก็ผิดตั้งแต่ต้น ด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธประวัติทุกคนก็คงจะได้เคยผ่านข้อความที่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแค่นี้ค่ะประมาทไหมว่ากว่าพระองค์จะได้รู้ความจริงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีคุณความดีต่างๆเพื่อสละความเป็นเราเนี่ยนานเท่าไหร่และคนฟังก็เพลินมากพอได้ยินเมื่อไหร่เราจะละกิเลสเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้กำลังเกิดดับก็ผิดทันทีเพราะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าจากการไม่รู้เลยก็เป็นการรู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจทั้งที่แสนยากเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แน่นอนแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังแล้วฟังอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาตินี้จนกว่าความเข้าใจจะเกิดขึ้นมีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็ฟังธรรมะแล้วก็มีคนก็บอกเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยจะฟังอีกนานเท่าไหร่เขาตอบว่าจนกว่าจะตรัสรู้เพราะคำว่าตรัสรู้คือรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมขณะนี้ที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารีบร้อนนะคะอยากจะไปรู้อยากนั่นคือเราใช่ไหมตัวเราใช่ไหมมีเราใช่ไหมที่ต้องการก็เพิ่มความไม่รู้และความติดข้องทับถมไปอีกไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้นะคะโดยการที่เป็นเราแต่ว่าขณะนี้เข้าใจนิดนึงก็จะรู้ได้ว่าถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ละคำละเอียดขึ้นแล้วละความเป็นเราเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเวลานี้ที่ทุกคนยังติดข้องนะคะยังเป็นแต่ละคนอยู่ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้หนึ่งว่าไม่ใช่เราหนึ่งไม่ใช่เราจนกว่าจะทั่วหมดซึ่งแต่ละวันนี้ก็ไม่ซ้ำกันเลยมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำนะคะเป็นคำเตือนให้รู้ว่าความเข้าใจนี้ถูกต้องไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้ชัดเจนเห็นแล้วไม่มีใครทำเลยแค่เนี้ยก็ลืมคิดละจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นฟังเผยไม่ได้เลยนะคะนอกจากฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
3: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในปาสราสิสูตรนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรมะเพราะเห็นความลึกซึ้งอย่างหนึ่งแล้วก็ความที่สัตว์ยังยึดในกิเลสก็คือสัตว์เหล่านั้นเพียบไปด้วยกิเลสเศร้าหมองเหลือเกินกำหนัดเพราะราคะโกรธเพราะโทสะหลงเพราะโมหะดังนั้นความยากและความลึกซึ้งของธรรมะประกอบกับหมู่สัตว์ทั้งหลายยังมากด้วยกิเลสนะครับจึงเป็นการยากอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ตามพระองค์ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ฟังแค่นี้พอไหมพอไหมคะถ้าพอไม่ต้องทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเช้าสายบ่ายค่ำดึกแสดงเห็นว่านะคะความไม่รู้มีมากแค่ไหนแค่คำสองคำก็ผิวเผินมากแต่เริ่มเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องไตร่ตรองไงคะว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแค่นี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฟังต่อไปอีกต่อไปอีกนะคะเพราะว่าทรงแสดงความจริงยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่ลืมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทำไมเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆนะคะฟังแค่นิดเดียวแล้วบอกว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะรู้อย่างนั้นก็ยังไม่ทันรู้อะไรเลยนะคะตัวตนก็หวังซะมากมายที่จะทำที่จะรู้ละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความติดข้องซึ่งติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างข้อความที่ทรงอุปมาไว้ก็คือว่าที่เราเห็นเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะใหญ่โตเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าสามารถแตกย่อยทำลายละเอียดยิบได้เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ในทุกส่วนที่ละเอียดยิ่งของรูปธรรมสิ่งที่มีที่รวมกัน จริงไหมคะแตกทำลายได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าเกิดเราก็คิดว่าเพราะเหตุอื่นเพราะว่าไม่ประจักษ์การที่ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมตาแต่ภาษาไทยใช้ดาวเด็กเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะหมายความว่าใครก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แข็งเปลี่ยนให้เป็นหวานได้ไหมใครเปลี่ยนได้คะเขาคิดว่าเขาเปลี่ยนแต่แข็งดับไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเร็วป่านนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่นะคะความเข้าใจที่มีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะขณะนี้เปิดเผยความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไว้ที่ไม่ประจักษ์การเกิดดับในขณะนี้เพราะความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ละเอียดแล้วก็ตรงธรรมะเป็นธรรมะเกิดดับไม่ดับไม่มีเกิดแล้วต้องดับทุกคำนี่ค่ะค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนี้กำลังรู้ธรรมะหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่างกับธรรมะอื่นๆแต่เวลานี้เหมือนเห็นก็ได้ยินก็เป็นของธรรมดาแต่ธรรมะที่เห็นไม่ใช่ธรรมะที่ได้ยินไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ดับไปด้วยต้องค่อยๆเข้าใจค่ะ
4: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะครับว่าถ้าจะพูดถึงความรู้สึกนะครับในภาษาบาลีก็มีคำหนึ่งว่าเวทนาอยากให้ท่านอาจารย์สุจินต์ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ด้วยครับเชิญครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังมีแน่ๆ นะคะคือไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าที่เคยเสียใจและเป็นเราเสียใจความจริงเสียใจมีจริงค่ะถ้าเห็นสิ่งที่ดีๆที่น่าชอบใจก็ไม่มีใครเสียใจบังคับบัญชาไม่ได้นะคะถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเห็นได้ยินอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกไม่พอใจก็มีหลายระดับขั้นตั้งแต่ขุ่นเคืองนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่เสียใจมากทั้งหมดก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ลืมว่าสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปก็ต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีค่ะ
4: พระอภิธรรมนั้นผมก็เชื่อว่าท่านก็พูดได้จำคำจนขึ้นใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอพยาคตาธรรมมามีสามคำนี้อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ได้ให้ความรู้ด้วยครับเชิญครับ
0: ธรรมะไม่ว่าจะมากมายสักเท่าไหร่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประมวลไว้โดยไวยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยไวยะหมวด3นะคะก็คือธรรมะที่เป็นกุศลคือกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลคืออัพยากตาก็มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็จะเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้นะคะไม่พอต้องมีความเข้าใจว่าอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะว่าได้ยินคำว่ากุศลก็พอจะเข้าใจนะคะได้ยินคำว่าอกุศลก็พอจะเข้าใจแต่อภยากตะถ้าไม่ไปงานศพไม่ฟังสวดก็จะไม่ได้ยินคำนี้แต่ได้ยินแล้วผ่านไปไม่มีประโยชน์ถ้าจะไม่สนใจที่จะเข้าใจนะคะก็เพียงแค่กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อให้พูดตามที่สวดใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นการทบทวนความเข้าใจจากการที่ได้ฟังเพราะว่าเตือนให้รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้พระเชิญธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะใครจะคิดออก ช่ไหมคะแต่พอจะรู้ถ้าได้ฟังธรรมะบ้างเช่นเสียงเนี่ยเป็นกุศลได้ไหมไม่ใช่ต้องบอกนะคะแต่ต้องคิดเพื่อจะได้เป็นปัญญาของตนเองถ้าเขาบอกก็ฟังแล้วก็ลืมเช่นบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไตร่ตรองเนี่ยค่ะจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจจริงๆเราจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลต้องมีแน่นอนเสียงมีจริงๆกำลังได้ยินเสียงเสียงไม่รู้อะไรเสียงทำบุญได้ไหมเสียงเป็นบุญได้ไหมเสียงเป็นบาปได้ไหมในเมื่อเสียงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเสียงเป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นทั้งหมดในชีวิตประจำวันนะคะเพียงแค่สามคำนะคะถ้าเราใส่ใจเราก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกทุกธรรมของพระองค์เนี่ยค่ะจะน้อมมาสู่การที่ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ทันจะไปเปลี่ยนก็ดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะประมาณไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดกี่เห็นเพราะเห็นอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เสียงนะคะกี่เสียงต้องมีการได้ยินแต่ละเสียงทุกเสียงเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเลยเพราะจากเห็นก็เป็นได้ยินเป็นคิดเป็นอะไรสืบต่ออยู่เรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจเองจากการไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะจำได้เลยอัพพยากตธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าสนใจนะคะก็คิดเองต่อไปได้อีกใช่ไหมคะอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลแข็งเป็นกุศลได้ไหมคะกลิ่นเป็นกุศลได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นอัพยากตะไม่ใช่กุศลและอกุศลทั้งหลายเลยทั้งหมดได้แก่รูปธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารูปธรรมนะคะก็ไม่ใช่รูปอย่างที่เราคิดรูปนกรูปปูรูปไก่แต่ว่ารูปะธรรมะสิ่งที่มีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เราเรียกว่าหัวใจมีรูปร่างสันฐานใช่ไหมคะจับดูก็แข็งรู้อะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปธรรมทุกอย่างหมดเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจไปทีละคำนะคะต่อจากนี้ไปก็คือว่าไม่ลืมสามคำนี้และก็รู้ด้วยว่านอกจากรูปธรรมแล้วนะคะสภาพนามธรรมคือจิตซึ่งเราได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอีกอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรแต่คุ้นหูกับคำว่าจิตหรือวิญญาณความหมายเดียวกันนะคะธาตุรู้สภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ใช้คำภาษาอื่นก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่รู้อะไรทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าที่ว่าเป็นเราความจริงก็คือนามธรรมกับรูปธรรมแน่นอนเป็นอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะคือไม่ใช่เชื่อนะคะแต่เริ่มไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจคำที่เราได้ฟังเนี่ยเพราะกำลังมีในขณะนี้และสามารถที่จะเข้าใจได้ในความไม่ใช่เราเพราะว่าเคยยึดถือเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีลักษณะแต่ละหนึ่งแยกจากกันปนกันไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดดับรวมกันทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆยาวบ้างสั้นบ้างกลมบ้างก็เลยจำสิ่งที่ปรากฏเกิดมาใหม่ๆไม่รู้ แต่ว่าคุ้นเคยบ่อยๆขึ้นก็จำได้จนกระทั่งได้ยินเสียงนะคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่พอได้ยินบ่อยๆก็รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรจนสามารถที่จะพูดตามได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินานแสนนานมาแล้วนะคะหรือขณะนี้หรือต่อไปก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งต้นตั้งแต่คำแรกธรรมะธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นจนกระทั่งละคลายความเป็นเราซึ่งยากมากนะคะเพราะขณะนี้ดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราเป็นเราไปหมดทั้งวันแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่อวิชชาเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจริงนะคะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้เองนะคะพ้นจากสิ่งต่างๆที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายและจิตเกิดขึ้นรู้นอกจากนั้นสภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นธรรมะที่ใช้คำว่าเจตสิกหมายความว่าสภาพนามธรรมอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดในจิตพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเกิดดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดไม่มีใครรู้ค่ะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยอำนาจสติที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะทำเสียงสิทำเห็นสิทำคิดสิทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือว่าภายหลังก็ได้หรือว่าก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ฟังแล้วไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดคือเกิดความรู้วิชชาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีโดยที่ว่าจากไม่รู้เลยอวิชชาทั้งนั้นเลยนะคะค่อยๆมีวิชชาความรู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็ลดน้อยลงไปแต่ต้องรู้ว่าอวิชชาความไม่รู้มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่รูปธรรมเพราะรูปธรรมรู้หรือไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะที่มีนามธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็พูดคำว่าอารมณ์นะคะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจหรอกว่าอารมณ์หมายความเฉพาะสิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเสียงในป่าเวลาที่มีของแข็งๆกระทบกันต้นไม้ล้มหรืออะไรเป็นต้นนะคะก็เกิดเสียงแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์ต่อเมื่อใดจิตกำลังได้ยินเสียงใดเฉพาะเสียงที่จิตรู้ขณะนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะเสียงก็เกิดดับถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะที่ปรากฏว่ามีเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แล้วยังไงคะดับหมดทั้งเสียงและจิตที่ได้ยินไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนะคะต้องเริ่มต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาด้วยถ้าบังคับบัญชาได้ทุกคนไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมคะมีแต่ความสุขอยากได้อะไรก็ได้หมดอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ความจริงธรรมะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเกลือเค็มน้ำตาลหวานอย่างอื่นนอกจากน้ำตาลหวานไหมเห็นไหมคะธรรมะสำหรับคิดค่ะ มีอะไรที่หวานหวานนอกจากน้ำตาลไหมมีหรือไม่มีเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ความจริงก็คือว่าหวานต้องเป็นหวานแล้วแต่เราจะเรียกอะไรอย่างเผ็ดๆเนี่ยเราก็เรียกว่าพริกหรือว่าพริกไทยก็แล้วแต่จะใช้ชื่อนะคะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจริงๆทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดและก็เป็นอนัตตาด้วยนี่คือการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดแล้วต้องตายยับยั้งได้ไหมคะเพราะเป็นธรรมะธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะเกิดแล้วต้องหมดไปไม่มีใครสามารถที่จะให้ธรรมะยั่งยืนได้เลยแต่ก่อนจากโลกนี้ไปและไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยอวิชชาเต็มเพิ่มขึ้นทุกวันกับมีโอกาสได้เข้าใจนะคะพอมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะกิเลสลดน้อยลงความทุกข์ความเสียใจจะน้อยไหมเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งนั้นถ้าสุขเกิดขึ้นนะคะแค่ขณะนั้นใช่ไหมดับแล้วกลับมาอีกหรือเปล่าไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นดีไหมคะแค่หนึ่งขณะถ้าเป็นทุกข์เกิดขึ้นนะคะทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ค่ะแต่ใครห้ามไม่ให้ทุกข์เกิดได้เจ็บตัวชนโต๊ะเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทำเลยแต่ว่าเมื่อมีกายรูปร่างอ่อนหรือแข็งตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยและยังมีรูปอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ใช่แข็งอย่างโต๊ะไม่ใช่แข็งอย่างดอกไม้แต่เป็นรูปที่กายที่เป็นรูปพิเศษใช้คำว่าปัสสาทะหมายความว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่มากระทบได้เพราะฉะนั้นที่ตัวนี้นะคะกระทบแข็งได้ใช่ไหมคะรู้สึกอะไรเจ็บใช่ไหมเห็นไหมคะใครไปทำให้เจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าที่กายมีกายประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวแม้แต่ข้างในนะคะปวดท้องอยู่ตั้งข้างในอะอะไรจะไปกระทบแต่สิ่งที่แข็งกระทบกันเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ทางกายบังคับได้ไหมว่าถ้ากระทบกายแล้วไม่ต้องมาสุขมาทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่ก็แสดงความเป็นธรรมะนะคะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจพระธรรมก็คือคนที่ไตร่ตรองละเอียดและมีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยรู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเห็นไหมคะบังคับบัญชาได้ไหมและคนที่จากไปโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยกับคนที่ค่อยๆรู้ความจริงนะคะเมื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้โทษอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงจะไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแต่ว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้จะเป็นสุขขึ้นเพราะธรรมะคือความเข้าใจความจริงถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงนะคะไม่มีทางที่ใครจะแก้ปัญหาใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแต่ว่าโลกจริงๆอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมคะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นจะมีโลกไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีแน่ใช่ไหมคะโลกแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเกิดสิ่งนั้นแหละคือโลกเพราะความหมายของโลกะในภาษาบาลีนะคะคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีไม่มีจริงๆค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วคิดตามเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วรู้สึกเฉยๆเมื่อกี้นี้ก็ดับละทุกอย่างไม่คงที่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะคะไปยืนที่ชายฝั่งบอกซิว่าอะไรอยู่ใต้มหาสมุทรบ้างไม่เปิดเผยเลยนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตกำลังเกิดดับ ไม่มีเราเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตทุกอย่างเป็นจิตและเจตสิกใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเปิดเผยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยก็หลงคิดว่ามีเรามีโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีปัญหาเพราะความอยากได้เมื่อไม่ได้ในทางที่สุจริตก็เป็นทุจริตเบียดเบียนกันต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปก็สะสมความดีและความชั่วทำให้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ต่างคนก็ต่างเป็นอย่างที่เป็นในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคนในชาตินี้นะคะได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเป็นคนนี้ชาตินี้ได้เพียงแค่ก่อนตายพอจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชาตินี้จะปรุงแต่งให้คนที่จะเกิดสืบต่อไม่ใช่คนนี้อีกนะคะแต่ก็มาจากคนนี้แหละจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่มีวันหยุดเลยเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการกระทำอย่างนี้วันนี้และรวมทั้งการกระทำก่อนๆในชาติก่อนๆเนี่ยชาติหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะตายเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่เพียงว่าชาติก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่รู้ได้ว่าชาติเนี้ยมาจากชาติก่อนๆโน้นเพราะฉะนั้นชาติหน้านะคะจะเป็นอะไรต่อไปไม่ใช่ใครทำให้เลยทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยที่สืบต่อมาจากชาตินี้และชาติก่อนรู้ไหมคะชาติก่อนเป็นใครชาติหน้ารู้ไหมว่าเป็นใครแต่พอเกิดรู้จักใช่ไหมคะว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ชาติก่อนว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นขณะนี้ชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าต้องถามใครไหมคะว่าชาติก่อนทำอะไรกำลังเป็นอย่างนี้ค่ะพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเลยมีอวิชชากันหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารกุศลและอกุศลกำลังมีกุศลและอกุศลซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณไหนล่ะวิญญาณที่จะเกิดต่อไปในชาติหน้าใช่ไหมเพราะว่าขณะนี้มีความไม่รู้จึงเต็มไปด้วยกุศลและอกุศลหลากหลายทั่วโลกและกุศลและอกุศลที่ได้ทำแล้วนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเกิดจิตเจตสิกรูปต่อไปแต่ว่าตามลำดับนะคะอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วสังขารที่กำลังเป็นอกุศลและกุศลเนี่ยเพียงหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดดีอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดไม่ดีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เกิดนามรูปคือเจตสิกและรูปเพราะว่าวิญญาณเป็นจิตแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงชื่อปฏิจจสมุปาทะแล้วก็นั่งท่องนั่งสวดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากค่ะที่จะต้องรู้ความจริงว่ามีอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้โลกทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตามกิเลสต่างๆอกุศลกุศลนะคะซึ่งเป็นเหตุเมื่อเหตุมีแล้วที่ผลจะไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เลือกผลไม่ได้เพราะเรามีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะกรรมคือการฟังธรรมะขณะนี้แล้วเข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นผลของความเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็แล้วแต่ว่ากุศลใดๆให้ทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทะไม่ใช่สำหรับท่องค่ะแต่สำหรับเข้าใจเดี๋ยวนี้
4: จะขออนุญาตให้ได้กล่าวถึงเรื่องใหญ่ความไม่รู้ทางธรรมอวิชชาเชิญครับ
3: อวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏไม่ว่าจะเย็นไม่ว่าจะแข็งไม่ว่าจะเสียง ไม่ว่าจะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงดังนั้นนี่ครับสิ่งนั้นที่จะปรากฏตามความเป็นจริงต้องปรากฏแก่ปัญญาไม่ใช่ปรากฏแก่อวิชชาเพราะอวิชชานี่ครับไม่รู้แม้สิ่งนั้นมีแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนดังนั้นนี่ครับความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นมีการดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงแสดงธรรมะทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาดังนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับแสดงความเป็นจริงให้บุคคลที่ฟังพิจารณาไตรตรองและเป็นปัญญาของแต่ละบุคคลไม่ใช่ไปบอกให้คนนั้นคนนี้เชื่อหรือว่าเพียงสวดหรือว่าเพียงกล่าวตามเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาเป็นสภาพที่ละอวิชชาได้ครับ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเถรวาทเรียนเชิญครับ
0: ค่ะก็คงต้องเข้าใจทีละคำนะคะเถระคือมั่นคงพระสันวาทะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงนะคะก็คือเถรวาทเพราะอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงพระฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงเมื่อได้ทรงบัญญัติพระวินัยแล้วนะคะใครคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทำเป็นประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วยพระมหากรุณาพระฉันก็ถ้าไม่ศึกษานะคะก็จะคิดว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรืออย่างที่บอกว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ทันสมัยแต่เขาหารู้ไม่นะคะว่าสมัยคืออะไรพระฉันคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันสมัยหนึ่งคือขณะหนึ่งใช่ไหมแต่และหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะถ้าไม่มีหนึ่งขณะจะมีสมัยไหมเพราะฉะนั้นใครทันสมัยก็คือผู้ที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นั่นทันสมัยที่สุดเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นดับแล้วไม่ทันจะรู้ความจริงก็ต้องล้าสมัยใช่ไหมคะไม่ทันที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำทั้งหมดทุกคำนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องตรงที่สุดนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่คำที่ใช้กันเช่นสมัยหรือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เกิดเห็นดับแล้วทันสมัยไหมคะทันสมัยที่กำลังเห็นไหมที่ดับแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนนะคะถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีคำของใครที่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมเช่นพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรลองเป็นคำตอบสิคะถ้าสร้างวัดกันมากๆวัดคืออะไรเป็นที่อยู่ของใครคะใครอยู่วัดชาวบ้านไม่อยู่วัดแน่ใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่อยู่ของผู้สงบจากชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ทำกิจใดๆของคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะรู้ว่าชีวิตสั้นจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะพอไหมกับการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่จำกัดเฉพาะภิกษุภิกษุณีนะคะแต่ว่าสำหรับทุกคนอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่ฟังธรรมะเห็นคุณคนนั้นจะไม่ละเลยในการที่จะฟังธรรมะแต่ชีวิตที่สะสมมาแต่ละคนก็ต่างกันนะคะจะให้คนที่สะสมมาเป็นคฤหัสถ์จะไปรักษาพระวินัยอย่างบรรพชิต ทำทุกอย่างที่เคยทำอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้ผู้นั้นก็รู้ตัวเองค่ะสามารถจะทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะคะฟังพระธรรมเข้าใจหมดไม่ว่าพระภิกษุหรือคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สะสมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลได้นะคะก็มีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ไม่ใช่จำกัดว่าจะต้องเป็นภิกษุเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในครั้งโน้นนะคะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันหมอชีวกุมารพัทก็เป็นพระโสดาบันวิสาขามิคารมันดาก็เป็นพระโสดาบันก็มีอีกหลายคนนะคะซึ่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านั้นเป็นเอตทัคคะผู้ที่เป็นเลิศในแต่ละทางในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลก็มีคฤหัสถ์ชาวบ้านที่เป็นพระอริยบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นสังครัตนะไม่ได้หมายความถึงภิกษุแต่สังครัตนะหมายความถึงผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ต้องรู้และก็ถ้าเราเข้าใจผิดเราจะดำรงพระพุทธศาสนาไม่ได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะสร้างวัดกันตลอดไม่จบเลยนะคะสร้างไว้ทำไมเงินเท่าไหร่ถ้าเงินนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นแก่ประเทศชาติแก่คนยากคนจนชาวไร่ชาวนาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเงินซึ่งเสียไปโดยการที่สร้างสถานที่แต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเวลานี้นะคะวัดเป็นตลาดนัดหรือเปล่าไม่ใช่อารามะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะเหตุว่าสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นโทษนะคะฉันใดผู้ที่เห็นโทษของการที่จะครองเพศคฤหัสถ์และสะสมศรัทธาที่จะสามารถประพฤติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงออกบวชดำเนินรอยตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวินัยทุกข้อนะคะที่ได้ทรงบัญญัติแล้วทำให้ภิกษุที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกเพราะเหตุว่าเป็นความประพฤติที่ดีงามนะคะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยก็จะเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะกล่าวว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะคิดแก้ไขพระธรรมวินัยหารู้ไม่นะคะว่าผู้ที่ทรงบัญญัติเนี่ยเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติสิกขาบทสำหรับพระภิกษุได้พระองค์ตรัสรู้ถึงความละเอียดยิ่งของกิเลสซึ่งสามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดไม่สมควรแก่พระภิกษุเนี่ยมากมายมหาศาลเช่นการรับเงินและทองคฤหัสถ์ต้องใช้ใช่ไหมคะพระภิกษุสละแล้วใช่ไหมเอาเงินไปให้คนที่เขาสละแล้วเลยค่ะลองคิดดูถูกหรือผิดและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชีวิตที่ขัดเกลากิเลสนะคะสามารถจะดำรงอยู่ได้ที่ใช้คำว่าปัจจัยเครื่องอาศัยที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ก็มีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอยู่ได้แน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญานะคะท่านอยู่อย่างสบายมากที่ประทับบนเขาคิดชกุฏไม่มีอะไรเลยแม้พระวิหารเชตวันเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่รื่นรมนะคะไม่มีการเผาศพไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นที่ที่ได้สนทนาธรรมนะคะฟังธรรมะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในความต่างกันของคฤหัสถ์กับบรรพชิตมิฉะนั้นก็ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุไม่มีเงินแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารมีเครื่องนึ่งห่มมียารักษาโรควันนี้ต้องการอะไรอีกใช่ไหมคะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่อย่างผู้มีปัญญามีความผาสุกกว่า ที่จะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยจะค่อยๆหมดไปได้ต่อเมื่อได้มีความเข้าใจพระธรรมและถ้าได้เข้าใจมากขึ้นแต่ละวันจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่อย่างพระภิกษุได้นะคะก็เป็นที่กราบไหว้สรรเสริญของคฤหัสถ์และก็ทนุบำรุงพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาแต่ถ้าภิกษุใดนะคะไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นการบวชบวชทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อการที่จะเข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมในวันหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าในชาตินี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ก็ได้สะสมเหตุปัจจัยที่จะทำให้รู้ได้ในวันหนึ่งทุกคนที่กำลังฟังขณะนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นซึ่งหนทางที่จะเดินไปอีกยาวไกลมากเพราะความลึกซึ้งของธรรมะแต่ว่าถ้าไม่เริ่มเลยก็จะไม่มีวันถึงเพราะฉะนั้นถ้ามีการเริ่มต้นนะคะเท่าที่มีปัจจัยที่จะเป็นไปได้ในแต่ละชีวิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวได้เลยค่ะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะเหตุว่าทรัพย์สินเงินทองจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะแม้แต่ร่างกายที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะติดตามไปได้นะคะนอกจากกุศลและอกุศลที่มีอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นก็จะสะสมสืบต่อไป
3: ข้อความในธรรมทายาสูตรพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิสทายาทแต่จงเป็นธรรมทายาทดังนั้นอามิสก็คือปัจจัย4ดังนั้นการบวชของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มุ่งที่จะแสวงหาปัจจัย4นะครับไม่ว่าจะเป็นจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะหรือยารักษาโรคไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเงินและทองเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลายแต่พระองค์ตรัสถึงการที่เป็นภิกษุนะครับหมายถึงการเป็นผู้รับมรดกคือพระธรรมซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับจะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธรรมะอย่างเช่นในโพธิปักขิยธรรมหรือสูงสุดที่จะกล่าวถึงคือโลกุตตรธรรมแต่นั้นความเป็นภิกษุนะครับไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเลยนะครับแต่เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะครับถึงความ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1015ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2558
2: กว่าจะเข้าใจความหมายจริงๆของสภาพธรรมะก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เข้าใจก็คือความไม่รู้อยู่นั่นเองใช่ไหมคะ
3: ท่านอาจารย์ก็เคยให้ความเข้าใจว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าใจอุปมาที่ท่านทรงแสดงไว้ในพระสูตรทั้งหมดซึ่งแม้แต่พระสูตรที่เป็นสกิตตสูตรเนี่ยนะคะท่านก็ได้มีคำอุปมาไว้ซึ่งให้เห็นถึงความที่ว่าเป็นผู้ที่มีสติแล้วก็สัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมซึ่งท่านก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่มีผ้าอันไฟไหม้หรือว่ามีศีรษะอันไหม้ไฟอย่างไรคะ
2: บางคนหรือทุกคน
3: ค่ะคงไม่ทุกคน
2: ค่ะพูดถึงผ้าโพกศีรษะนะคะหรือว่าไฟไหม้บนศีรษะคืออะไรก่อนดีไหมคะเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ฟังแค่เนี่ยจะรู้ไหมว่าคืออะไรถ้ายังไม่รู้ข้อความต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทุกคนมีศีรษะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่ได้โพกศีรษะผ้าโพกก็ไม่ได้ไหม้เพราะไม่มีผ้าโพกแต่ไม่มีผ้าโพกก็ยังมีไฟที่ไหม้บนศีรษะได้เพราะฉะนั้นคืออะไร
3: ซึ่งท่านก็แสดง

0: ก็ไม่รู้เลยนะคะจนต้องอุปมาว่าเหมือนไฟที่กำลังไหม้ผ้าโพกศีรษะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข้ออุปมาที่แสดงถึงความเป็นจริงของผู้ที่มีปัญญาจริงๆที่จะเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสทั้งหลายรวมไปถึงโทษภัยของสภาพธรรมะที่เกิดดับในขณะนี้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับที่เห็นถึงความเป็นโทษเป็นภัยจริงๆที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเพื่อพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็เพื่อพ้นจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าท่านแสดงถึงว่าเมื่อผ้าบนศีรษะถูกไฟไหม้หรือว่าไฟไหม้บนศีรษะมุ่งที่จะดับไฟนั้นครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความต่อไปอีกว่ามุ่งที่จะดับไฟนั้นจริงๆครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำอุปมานี้นะคะใครจะรู้พังขยานในวิปัสสนาญาณเมื่อถึงวิปัสสนาญาณขั้นพังขยานก็จะปรากฏเหมือนมีไฟไหม้ศีรษะหรือไหม้ผ้าที่กำลังโพกศีรษะไม่อย่างนั้นไม่เห็นไม่หนีไม่ต้องการที่จะพ้นไปใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ก็ทุกวันก็สบายดีเพราะไม่รู้ค่ะแต่ถ้าสามารถประจักษ์จริงๆอย่างนั้นได้จะรีรอไหมที่จะพ้นจากภัยนั้น
1: เป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นโทษจริงๆครับท่านอาจารย์ครับโทษของกิเลสแล้วก็โทษของสังสารวัฏครับที่เต็มไปด้วยทุกข
0: ์ค่ะเพียงแค่คำว่าเห็นเกิดระดับและไม่กลับมาอีกไม่ได้ไฟไหม้บนศีรษะเลยใช่ไหมคะเพราะไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระอัสสชิกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่ายังไงคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านพระอัสสชิได้กล่าวกับท่านอุปติสสะในตอนนั้นนะครับว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับของธรรมะเหล่านั้น
0: ค่ะประโยคแรกประโยคเดียวสิคะ
1: ธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
0: แค่นี้ค่ะปัญญาของท่านพระสารีบุตรกับปัญญาคนที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เหมือนกันไหมธรรมะใดเกิดแต่เหตุขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งท่านพระสารีบุตรได้อบรมมาแล้วที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุเพราะอะไรคะเห็นการเกิดขึ้นเพราะขณะนี้สภาพธรรมะก็เกิดและได้ยินว่าธรรมะใดเกิดแต่เหตุก็เข้าใจเห็นนี่ก็เกิดแต่เหตุได้ยินนี่ก็เกิดแต่เหตุถ้าไม่มีเสียงไม่มีโสตประสาทะได้ยินก็เกิดไม่ได้แน่นอนนะคะนี่คือระดับหนึ่งแต่ระดับที่อบรมเจริญปัญญามาแล้วพร้อมค่ะในขณะนั้นก็มีเสียงท่านพระอัสสชิเพราะฉะนั้นเพียงแต่กล่าวว่าธรรมะใดเกิดแต่เหตุสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาอบรมแล้วนะคะขณะนี้หรือขณะไหนก็เกิดได้แต่ถ้ายังไม่สมควรที่จะเกิดก็ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดใช่ไหมคะได้แต่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ค่ะปรากฏเหมือนไฟไหม้ศีรษะแล้วสำหรับผู้ที่ขณะนั้นสภาพธรรมนั้นปรากฏอย่างนั้นจริงๆเพราะเหตุว่าถ้าไม่ปรากฏอย่างนั้นดับกิเลสไม่ได
1: ้ธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับของธรรมะเหล่านั้นครับ
0: ชัดเจนกับอุปติสสะค่ะ
1: แล้วก็พระมหาสมณะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ครับ
0: ค่ะก็จำแจ้งกับท่านอุปติสสะซึ่งถ้าพูดถึงท่านอุปติสสะบางคนไม่รู้จักนะคะก็ใช้คำว่าท่านพระสารีบุตรค่ะแต่ว่าชื่อเดิมของท่านก็คืออุปติสสะ
1: แล้วก็เห็นถึงการสะสมจริงๆครับท่านอาจารย์ครับว่าท่านสะสมบารมีมาพร้อมจริงๆที่จะตรัสรู้ในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นสาวกแล้วก็เป็นผู้ที่เลิศด้วยปัญญานะครับว่าในขณะที่ท่านเห็นท่านพระอัสสชินี่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกๆนี่นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งไปประกาศพระศาสนาท่านอุปติสสะหรือว่าท่านพระสารีบุตรเห็นนี่นะครับก็เกิดความเลื่อมใสในกิริยาการที่สงบก็เข้าไปสนทนาปราศัยด้วยนะครับว่าท่านบวชอุทิศใครแล้วก็พระศาสดาของท่านมีปกติแสดงว่าอย่างไรนะครับซึ่งท่าน

0: พระอัสสชินี่นะครับก็กล่าวกับท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ไม่สามารถที่จะกล่าวธรรมะโดยละเอียดได้แต่จะกล่าวแต่เพียงย่อๆเท่านั้นนะครับซึ่งท่านอุปติสสะหรือว่าท่านพระสารีบุตรนี่นะครับเป็นผู้ที่ใส่ใจสนใจที่จะฟังมากครับท่านได้กล่าวกับท่านพระอัสสชิว่าจะน้อยจะมากก็ขอให้ท่านกล่าวเถิดการฟังเป็นภาระของข้าพเจ้าคือเป็นหน้าที่ของท่านที่จะฟังครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจเพื่อที่จะฟังความจริงครับนี่คือความเป็นมาโดยสรุปที่เกิดขึ้นณตอนนั้นก่อนที่จะมีปรากฏข้อความที่ท่านพระอัสสชิได้กล่าวคาถา4บาทแก่ท่านอุปติสสะหรือว่าท่านพระสารีบุตรณขณะนั้นครับซึ่งก็เป็นเหตุให้ท่านได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันครับ
1: กราบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพอาศัยเพียงเท่าไหร่ฮะถึงจะสามารถรู้วาระจิตได
2: ้ฟังธรรมะเข้าใจค่ะ
1: ถ้ายังไม่เข้าใจวาระจิตนี่ก็ไม่มีความหมายอะไร
2: ความไม่เข้าใจจะเป็นความฉลาดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้นอกจากการฟังแล้วในขณะที่จะฉลาดในวาระจิตเนี่ยยังต้องมีใจไม่ขุ่นมัวด้วย
2: ขณะที่เข้าใจใจขุ่นมัวไหมคะ
1: ไม่ขุ่นมัวถ้าขุ่นมัวก็ไม่มีโอกาสเข้าใจได้แล้ว
2: ยังไม่ต้องคิดถึงอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีเรื่องเยอะอวิชชาแยะกิเลสมากแต่ว่าฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังขึ้น
1: ถ้าอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยการที่จะมีการน้อมไปในวาระจิตเนี่ยอย่างนี้คิดไปใช่ไหมฮะ
2: กำลังคิดไป
1: กำลังคิดไปอันนี้ก็ไม่ใช่แล้ว
2: เป็นธรรมะเป็นวาระเป็นจิตซึ่งยังไม่รู้เพราะการฟังยังไม่พอ
1: ขณะนั้นก็มีธรรมะเกิดขึ้น
2: ค่ะแต่เพราะไม่เข้าใจขณะไหนอยู่ที่ไหนคนเดียวอยู่หลายคนอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่จะปราศจากจิตไม่ได้เลยแต่เพราะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่พอก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามที่ได้ฟังนั่นแหละเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเหมือนท่านพระสารีบุตรไม่เลือกเวลาสถานที่และคำของใครก็ทำให้ละโลภะความติดข้องต้องการเร็วใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของสีที่ปรากฏเรื่องของเสียงที่กำลังได้ยินขณะนี้ก็เหมือนกับมีปรากฏให้รู้ให้เข้าใจแต่การที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นนะครับที่ทรงแสดงถึงเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระมิได้ครับท่านอาจารย์ก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็กำลังมีแต่การที่จะรู้เข้าใจเห็นความไม่มีสาระของสิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏขณะนี้ครับ
2: ค่ะก็ต้องฟังมากถึงจะเข้าใจขึ้นได้ถ้าฟังนิดนิดหน่อยๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะกล่าวถึงเรื่องฟองน้ำก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นมีคำว่าพหุสุตตะหรือว่าพาหุสัจจะหรือพหุสูตรไหมคะฟังกำลังฟังนะคะมากไหมแล้วก็ฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่ายากไหมคะฟังแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นแล้วจะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยรู้ว่าฟังเข้าใจคำที่ได้ยินแล้วก็เข้าใจเรื่องราวหรือความหมายของคำที่ได้ยินด้วยเพราะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้แต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นก็พ้นจากการที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้มีเห็นขณะนี้มีได้ยินขณะนี้มีคิดนึกเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งก็พูดแล้วพูดเล่านะคะจนกว่าสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆเหมือนฟองน้ำความจริงฟองน้ำขณะนั้นปรากฏนะคะแต่ลักษณะที่ปรากฏจริงๆไม่มีการที่จะยึดถือว่าเป็นฟองน้ำเหมือนกับขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะแต่เมื่อไหร่จะไม่ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์ลักษณะแท้ๆของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดจริงๆดับจริงๆนะคะก็ต้องอาศัยการฟังเพื่อว่าเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีใครเลยแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้เท่านี้ค่ะ เท่านี้จริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ห้ามการคิดนึกเพราะเหตุว่าต้องรู้ความต่างของขณะที่เห็นเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็กำลังคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมถูกไหมเป็นจริงอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นใช่ไหมจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากมีสิ่งที่ปรากฏทันทีที่ลืมตากระทบมีสิ่งที่ปรากฏแต่เพราะความรวดเร็วนี่ค่ะก็เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏถ้าจำไม่มีนะคะก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้ว่าสีสันก็คือสีต่างๆหลากหลายมากแต่ว่าความต่างของสีสั้นบ้างยาวบ้างนะคะเหลี่ยมบ้างกลมบ้างก็ทำให้เห็นเป็นคิ้วตาจนหมูกปากตาเนี่ยเหลี่ยมไหมคะหรือว่ากลมหรือว่ายาวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังมีนะคะแล้วก็กำลังคิดอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองให้รู้ว่าไม่เป็นเราไม่ใช่เราแต่มีจริงๆเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะนะคะคิดก็เป็นธรรมะแต่เห็นไม่ใช่คิดเมื่อเห็นแล้วก็คิดก็เป็นปกติของชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในชีวิตประจำวันแต่ลืมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไม่ว่าจะมีสิ่งใดปรากฏนะคะก็กล่าวถึงสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะกี่ภพกี่ชาติจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะสิ่งนั้นโดยความที่ว่าไม่ใช่เป็นเราไปเพ่งหรือไปพินิจหรือไปพิจารณาแต่กำลังฟังและเข้าใจอย่างนี้ค่ะจนกว่าเมื่อไหร่จะมีความเข้าใจถูกต้องว่ามีปัญญาที่ได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกธรรมะที่ว่าสติสัมปชัญญะ
3: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงเมื่อสักครู่กล่าวถึงการที่จะรู้แล้วก็เห็นโดยความเป็นอนัตตาซึ่งในอรรถกถาในพระสูตรนี้คือเพนะปินดสูตรนี้นะครับก็กล่าวถึงเรื่องของการที่จะแสดงถึงรูปที่ว่างแล้วก็เปล่าหาสาระมิได้คือสาระจากความที่เที่ยงยั่งยืนหรือว่าความเป็นอัตตาท่านอาจารย์ครับการที่จะเริ่มเข้าใจแต่การที่จะเห็นโดยความสิ่งที่รูปกำลังปรากฏโดยความไม่เที่ยงโดยความไม่ยั่งยืนโดยความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยครับจะมีการเริ่มเข้าใจแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงตรงรูปอย่างไรครับ
2: ค่ะถ้าไม่มีการฟังเมื่อกี้นี้จะมีการเริ่มไหมคะ
3: ก็ไม่สามารถจะรู้ได้
2: เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจด้วยอย่างมั่นคงขึ้น
3: ท่านอาจารย์ครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงรูปนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่สีหรือว่าเสียงเท่านั้นนะครับท่านอาจารย์แต่ว่ายังทรงแสดงในส่วนรูปอื่นๆซึ่งก็เหมือนกับเพียงเข้าใจว่ามีแต่ว่าก็ไม่ปรากฏนะครับอย่างเช่นเรื่องของจักขุประสาทรูปตาอย่างเงี้ยครับหรือว่าโสตประสาทรูปซึ่งตาก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาที่จิตกำลังเห็นอยู่แต่ก็เป็นรูปหนึ่งซึ่งต้องมีแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้การเห็นเกิดขึ้นการที่จะเข้าใจว่าขณะนี้มีตาจริงๆนะแต่ก็เพียงเข้าใจครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะขณะนี้มีปอดไหม
3: คิดว่ามีครับ
2: ค่ะก็เหมือนกับมีตาใช่ไหม
3: ก็คิดว่ามี
2: ถ้าคิดว่ามีปอดก็ต้องคิดว่ามีตาได้
3: แต่เข้าใจว่าเห็นเนี่ยก็ต้องมีตานี่ครับท่านอาจารย์
2: ค่ะก็เหมือนกันนะคะเพียงปอดนะคะยังไม่เห็นรูปร่างสันฐานก็ยังคิดว่ามีพอถามว่ามีไหมก็บอกว่ามีถ้าเข้าใจว่าปอดมีก็เข้าใจได้นะคะว่าตาก็ต้องมีเพราะว่ากำลังเห็นมีเลือดไหม
3: ตอนนี้
2: พอถามถึงสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยตอบได้เลยนะคะมีเลือดแน่ๆแล้วอยู่ไหนคะและตาที่ขณะนี้ต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่เห็นอย่างนี้ค่ะก็ต้องรู้ได้ว่าตาก็มีแต่เราไม่คุ้นกับการที่จะฟังเรื่องอย่างนี้นะคะคุ้นแต่เรื่องอื่นที่เขาบอกอย่างไรเราก็เข้าใจตามเขาบอกแต่ขณะนี้ค่ะเขาไม่บอกก็มีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดนะคะและต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดถ้าไม่มีปัจจัยเห็นเกิดไม่ได้เลย ก็เริ่มเข้าใจว่าแม้มีรูปนะคะมากมายแต่เพียงรูปเดียวเท่านั้นที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ถูกไหมค่ะถ้าไม่มีจักขุประสาทะซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือขณะใดก็ตามที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องหมายความว่ามีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งนั้นได้ซึ่งรูปนั้นไม่ใช่แข็งค่ะแข็งกระทบอะไรไม่ได้ไม่ใช่เสียงเสียงก็จะไปกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ได้แต่ต้องมีแน่ๆนะคะรูปหนึ่งแน่นอนแต่มองไม่เห็นเสียงมองเห็นไหมคะ
3: เสียงมองไม่เห็น
2: มองไม่เห็นก็มีเพราะฉะนั้นจากขู่ประสาทะมองไม่เห็นก็มีรูปใดๆทั้งหมดนอกจากรูปที่กำลังปรากฏทางตาแล้วมองไม่เห็นเลยค่ะ
3: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นความเข้าใจโดยละเอียดอย่างยิ่งอย่างเช่นท่านอาจารย์ถามว่าขณะนี้มีปอดไหมแต่ก็ต้องเหมือนกับเข้าใจว่าก็เป็นรูปที่ร่างกายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรูปที่ประชุมรวมกันนะครับ
2: ค่ะและตามีไหม
3: ตาก็มี
2: ค่ะหูมีไหม
3: ก็มี
2: ค่ะจะต้องไปเห็นหูไหมคะหรือรู้ว่ามีเพราะเห็นไม่ได้ยังไงก็ไม่มีใครเห็นกระทบสัมผัสยังไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบก็เพียงเย็นหรือร้อนนะคะอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้น
3: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการที่จะเข้าใจในส่วนของรูปจริงๆนะครับอย่างเช่นการที่จะก็มีคำสอนที่แสดงถึงเรื่องของการที่เพื่อที่จะเป็นการเจรละคายความยินดีพอใจในรูปร่างกายก็แสดงถึงความไม่งามต่างๆมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆแต่การที่จะรู้ว่าเป็นเพียงรูปนะครับจะต่างกับการที่จะคิดถึงว่าก็เหมือนกับเลือดเนี่ยก็ดูก็ไม่สะอาดนะครับแพทย์อาจารย
2: ์ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆและยังไม่รู้อีกเหรอว่าสิ่งนั้นน่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะเพียงปรากฏให้เห็นเมื่อไหร่คะเมื่อลืมตาถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้จะปรากฏไม่ได้แม้ว่ามีเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้นะคะเป็นคำจริงและลองคิดดูค่ะจะไม่จริงได้หรือในเมื่อไม่ได้มีเห็นตลอดเวลาไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาไม่ได้มีได้ยินตลอดเวลาไม่ได้มีเสียงตลอดเวลาชั่วขณะที่ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะการเกิดขึ้นระดับไปของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นระดับไปเดี๋ยวนี้ต้องรู้ได้เพราะจริงแต่ทำไมไม่รู้เพราะเกิดดับสืบต่อติดต่อกันเร็วมากนะคะสุดที่จะประมาณได้มานานแสนนานและเพิ่งฟังเพียงแค่รู้ว่าความจริงสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยต้องเกิดแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับในขณะที่เสียงปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดไม่ได้ต้องมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นจากการฟังนะคะแล้วก็ขณะใดก็ตามที่เริ่มรู้เฉพาะลักษณะหนึ่งเห็นไหมคะปัญญาเจริญขึ้นหรือเปล่าจากการที่เดี๋ยวนี้ฟังก็ฟังไปเสียงก็ปรากฏเห็นก็ปรากฏคิดก็มีสลับกันไปแต่ว่าไม่ได้ถึงเฉพาะคือไม่ได้เกิดรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งแต่สภาพธรรมะเป็นเพียงหนึ่งใช่ไหมเมื่อสภาพธรรมะเป็นเพียงหนึ่งแล้วก็ฟังด้วยว่าหนึ่งที่ปรากฏเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะหนึ่งเห็นไหมคะเริ่มมีการเจริญขึ้นของปัญญาที่สามารถจะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งจากการฟังบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆ คลายการไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่หลับตาก็ไม่มีละนะคะทุกครั้งที่ลืมตาก็มีหลับตาก็ไม่มีลืมตาก็มีหลับตาก็มีแค่นี้ค่ะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะถึงขณะที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งเลือกได้ไหมเดี๋ยวนี้
3: เลือกไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังเป็นปกติห้ามไม่ได้เลยไม่ว่าชีวิตจะเกิดขึ้นเป็นไปขณะหนึ่งขณะใดในชีวิตแต่ละวันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะซึ่งแล้วแต่ว่าขณะนั้นความเป็นอนัตตานะคะของขณะนี้ของสังขารขันธ์จิตเจตสิกซึ่งเกิดดับเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกทั้งหลายก็ปรุงแต่ง ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยจะถึงขณะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งเป็นไปได้ไหมถามว่าแข็งไหมหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
3: หนึ่งครับ
2: ค่ะแต่ขณะนั้นมีเห็นด้วยมีคิดด้วยกับขณะที่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจนไม่สนใจอย่างอื่นเลยเพราะเหตุว่าค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรก็เป็นแค่ธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่แข็งปรากฏขณะนี้ถามว่าแข็งไหมตอบว่าแข็งต่างกับขณะหนึ่งขณะใดที่แข็งปรากฏโดยไม่ต้องถามเลยแต่แข็งนั้นปรากฏก็เริ่มรู้ความเป็นอนัตตาว่าแม้แข็งที่เคยปรากฏมาบ่อยๆทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏอย่างลักษณะที่ปรากฏลักษณะแข็งในขณะนั้นนะคะการที่ได้ฟังมาแล้วว่านะคะสภาพธรรมะปรากฏดีต่อสติสัมปชัญญะที่เกิดขณะนั้นจึงรู้ว่านะคะไม่ใช่เราเลยค่ะที่กำลังรู้แข็งและก็ไม่ใช่เพียงลักษณะของกายวิญญาณสภาพที่อาศัยกายเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วแต่ก็มีลักษณะแข็งที่ปรากฏในขณะนั้นด้วยดีขณะนั้นก็เพราะสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ใช่เราแต่ไม่ต้องเรียกชื่อเลยนะคะแต่ใครจะอดคิดได้พระสภาพธรรมะนี่ค่ะเกิดดับเร็วมากเพียงแค่เกิดก็คิดละนี่สติหรือว่าสติสัมปชัญญะหรืออาจจะสติสัมปชัญญะหรือใช่สติสัมปชัญญะไหมแสดงให้เห็นว่าความคิดสามารถจะเกิดขึ้นแล้วแต่ขณะนั้นจะคิดอะไรแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งปัญญาจะต้องถึงการเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆนะคะทุกอย่างที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์รูปขันธ์หมายความว่าสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เกิดระดับแต่ละหนึ่งเป็นรูปขันธ์ทั้งหมดรูปแต่ละหนึ่งรูปเป็นรูปขันธ์
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัญคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1016ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2558
2: ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเนี่ยนะคะละเอียดยิ่งเพราะรู้ว่ากิเลสมากๆถ้าไม่เบาบางไปเลยเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะทำให้ระลึกถึงหรือว่าคิดถึงหรือจำได้ในคำที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าจำเรื่องอื่นมากคิดถึงเรื่องอื่นมากคำจริงเรื่องจริงไม่ค่อยจะคิดถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำสอนก็มีหลากหลายเช่นเวลาที่มีสิ่งที่สมควรจะให้แล้วไม่ให้มีไหมคะมีแล้วใครจะคิดได้ว่าขณะนั้นน่ะสามารถระลึกได้ว่าเพราะไม่ได้สะสมอุปนิสัยที่ให้มาแล้วจึงให้ไม่ได้เห็นไหมคะ พราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอุปนิสัยที่จะฟังธรรมเข้าใจหรืออีกหลายหลายอย่างที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมนะคะอกุศลที่หนาแน่นมากทำให้จริตอัธยาศัยความประพฤติเป็นไปต่างๆกันโดยไม่รู้ตัวและก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรแต่จากการฟังพระธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราจะเตรียมไปทำอย่างนั้นเตรียมทำอย่างนี้นะคะแต่ความเข้าใจถูกจะค่อยๆเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้มีการน้อมไปโดยการที่ว่าไม่ใช่เราจะต้องไปสั่งตัวเองบอกตัวเองด้วยอะไรอย่างนั้นเลยว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะแต่ความเห็นถูกนั่นแหละที่จะค่อยๆทำให้ระลึกได้แต่แล้วแต่อัธยาศัยพอไม่ให้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพราะเราไม่ได้สะสมอุปนิสัยในการให้แต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับการที่มีแล้วไม่ให้ก็ยังมีการฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้และก็ถ้าให้นะคะแล้วเสียดายเห็นไหมคะก็มีอีกพระธรรมทรงแสดงไว้ว่าเพื่อจะดับกิเลสมิใช่หรือแล้วเสียดายน่ะจะดับกิเลสได้ไหมในเมื่อแม้สามารถที่จะให้ไปแล้วยังเกิดเสียดายก็แสดงถึงกำลังของกิเลสเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้สึกอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าลืมคิดไปว่าทั้งหมดในการฟังธรรมในการที่จะทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเพื่อละกิเลสเพื่อดับกิเลสซึ่งยากแสนยากที่จะละได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้แต่ว่าให้แล้วหมดไปเรามีสมบัติมากจริงแต่ว่าเห็นว่าสมบัตินั้นควรจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ใครก็ได้สาธารณะหรือคนที่เขามีความจำเป็นหรือทุกข์ยากหรือคนใกล้ชิดซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับเขาทรัพย์สมบัตินั้นหมดแต่ก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมดาใช่ไหมมีไหมที่ทรัพย์สมบัติเนี่ยจะไม่หมดไปแต่จะหมดไปโดยอะไรจะโดยไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าใช้ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งนั้นแหละแม้หมดไปก็ยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยค่ะทุกอย่างทุกคำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแม้แต่ในเรื่องของทานก็มีข้อที่จะเตือนใจให้รู้ว่าไม่ให้เพราะอะไรหรือว่าให้แล้วเสียดายเพราะอะไรลืมเลยว่าเพื่อที่จะดับกิเลสถ้าสมบัติหมดก็เป็นของธรรมดาเพราะเหตุว่าใครต้องการแล้วได้อย่างต้องการหรือเปล่าหรือว่าบุญต่างหากที่นำมาซึ่งสิ่งที่น่าพอใจทั้งหลายและขณะใดก็ตามนะคะที่ขัดสนมีไหมคะ
3: มี
2: ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้กระทำทานไว้แต่ปางก่อน
3: อาจารย์ครับดูเหมือนทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะครับ
2: กว่าจิตนะคะจะค่อยๆละคลายจากอกุศลประการทั้งปวงซึ่งหนาแน่นมากเพราะความไม่รู้จนกว่าสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้จนกว่าจะเห็นประโยชน์ว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะทำร้ายเป็นอันตรายคนอื่นทำร้ายใครไม่ได้เลยนอกจากกิเลสของตนเอง
3: นั้นพระธรรมเนี่ยทรงแสดงโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์คือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
2: ด้วยพระมหากรุณาที่รู้ความจริงว่าสัตว์โลกเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยกิเลสและหนาแน่นด้วยความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์ทุกคำวาจาสัจจะทุกคำนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นพิจารณาไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังละเอียดขึ้นฟังอะไรก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวง
3: กราบท่านอาจารย์ครับความเห็นเนี่ยแต่ละบุคคลก็สะสมมาหลากหลายดังนั้นการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่จะรู้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าความเห็นอย่างไรที่ชื่อว่าเป็นความเห็นที่ผิดครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้มีเห็นครับ
2: ค่ะแล้วก็เราเห็นหรือเปล่า
3: ก็ยังเป็นเราเห็นอยู
2: ่ค่ะขณะนั้นก็คือไม่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจะผิดหรือถูกที่เข้าใจว่าเห็นเป็นเรา
3: ก็ย่อมเป็นความเห็นผิดครับ
2: ได้ยินถ้าเป็นเราได้ยินผิดหรือถูก
3: เป็นความเห็นผิดครับ
2: พระฉันก็เข้าใจความเห็นผิดนะคะเป็นปกติชื่อว่าสักกายทิฏฐิคือมีความเห็นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเป็นอัตตาเช่นเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงในการจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทุก อย่างตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งแม้เพียงแค่เห็นก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ค่ะเกิดแล้วโดยมีปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นจึงเกิดขึ้นเห็นในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีธรรมะซึ่งจะทำให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดไม่ได้แล้วใครรู้อย่างนี้ในขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ทำให้มีความเห็นถูกในขั้นการฟังทุกคำที่ได้ฟังกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เริ่มเข้าใจถูกว่าไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะแล้วก็ยึดถือธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนั่นคือความเห็นผิดตามความเป็นจริงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นถ้ายังเห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดับไปก็หมายความว่าเริ่มฟังแต่ว่ายังไม่ได้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะจริงๆเกิดจริงๆแล้วก็ดับจริง
3: ๆครับท่านอาจารย์การให้ทานไม่มีผลหรือว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีครับการเห็นอย่างนี้กับการที่จะเห็นยึดถือว่าเห็นนี่เป็นเรากับได้ยินเป็นเราเนี่ยระดับของความเห็นผิดเนี่ยต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย์
2: ถ้าไม่มีการเห็นสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเรา ก็จะไม่มีเราไปเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเห็นผิด แต่เมื่อมีความเห็นผิดเกิดมาเป็นเราจะทำบุญทำกุศลก็เป็นเราจะเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเราตายไปก็เป็นเราก็เห็นผิดทั้งหมด
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าบุคคลมีความเห็นอย่างนี้แต่ว่าความจริงคือต้องตรงกันข้ามกันคือการให้ทานหรือว่าการกระทำกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละบุคคลเนี่ยย่อมให้ผลการที่จะให้บุคคลเนี่ยเข้าใจเห็นถูกเพราะเห็นว่าบางครั้งการกระทำลงไปก็เหมือนกับไม่ได้รับผลทันทีครับท่านอาจารย์ก็เลยอาจจะมีความเห็นว่าเหมือนทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไร
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะก็มีความเป็นอยู่ต่างๆกันแต่ที่จะเข้าใจบางเรื่องเช่นการให้ทุกคนมีการให้แต่ไม่มีการเข้าใจถูกว่าขณะนั้นไม่ใช่เรานี่ก็อย่างหนึ่งนะคะแล้วบางคนก็คิดว่าให้ทำไมให้แล้วก็หมดไปแล้วการให้เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคนนั้นก็คิดว่าการให้นั้นไม่มีผลหรือว่าไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็มาจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีตามลำดับขั้นคือขั้นที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็ระดับหนึ่งนะคะและขั้นที่มีชีวิตเป็นไปในแต่ละวันแล้วก็มีความเห็นผิดในเรื่องธรรมะว่าไม่เป็นเหตุหรือเป็นผลขณะนั้นก็ต้องเป็นความเห็นผิด
3: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นการที่จะเริ่มรู้ความที่ธรรมะเนี่ยที่กล่าวว่าเป็นเหตุและผลเนี่ยคืออย่างไรครับที่จะกล่าวว่าอะไรที่จะเป็นเหตุและอะไรที่จะเป็นผลการให้ทานคือยังไงและผลของทานคืออย่างไรครับ
2: ค่ะเหมือนกับอยากจะมีความเห็นถูกทันทีแต่ละคนเนี่ยค่ะสะสมมาที่จะมีความคิดเห็นต่างกันและบอกยังไงเขาก็ไม่เชื่อถึงแม้ว่าจะบอกว่าทานมีผลถ้าเขาสะสมมาที่จะคิดว่าไม่มีเหตุมีผลเลยเกิดมาลอยทำทุกอย่างไปแล้วก็จบไม่มีอะไรที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเลยเพราะฉะนั้นบอกยังไงเขาก็ไม่เชื่อแต่การที่จะให้คนเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เพียงให้เข้าใจเพียงเรื่องเดียวแล้วเขาก็เก็บความสงสัยเอาไว้อีกทุกเรื่องมากเรื่องหลายเรื่องนะคะแต่ควรที่จะให้เขาเข้าใจความจริงตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่าก่อนอื่นนะคะยังเป็นเขาที่ให้ทานและสำหรับคนที่บอกว่าทานเนี่ยมีผลเขาก็คิดว่าเวลาที่ทานให้ผลก็คือว่าได้รับสิ่งต่างๆที่ดีแต่ก็ยังเป็นเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็ยังคงมีไปเรื่อยๆตราบใดที่เข้าใจแต่เพียงบางส่วน
3: เพราะนั้นการเริ่มต้นด้วยความเห็นถูกคือต้องเข้าใจว่าทุกอย่างนี่เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
2: ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะต้องลึกซึ้งและก็ต่างกับคนอื่นเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงถึงที่สุดแล้วก็ให้มีความเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมะแล้วจริงจะมีความมั่นคงในเรื่องของเหตุและผล
3: ครับท่านอาจารย์ครับจากข้อความที่ในพระสูตรกล่าวถึงพระองค์กล่าวว่าเมื่อบุคคลมีความเห็นผิดอกุศลที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรืออกุศลที่เกิดแล้วย่อมไพบูลย์ยิ่งขึ้นตามความเห็นผิดนั้นครับท่านอาจารย์นั้นความเห็นผิดเนี่ยคือไม่ใช่เพียงความเห็นเท่านั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่ว่ามีการประพฤติเป็นไปตามความเห็นนั้นด้วย
2: ค่ะก็เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นคุณวิชัยอยากจะให้คนเข้าใจเพียงแค่เรื่องกรรมเรื่องทานเรื่องผลของทานเท่านั้นหรือว่าให้เขาเข้าใจจริงๆถึงที่สุดว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีสัตว์บุคคลแต่มีธรรมะแค่นี้ค่ะอยากจะรู้ไหมอยากจะฟังไหมอยากจะเข้าใจไหมหรือว่าอยากจะรู้เพียงเรื่องทานมีผล
3: ครับดังนั้นการเริ่มต้นด้วยความเห็นถูกที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะแม้จะเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องครับอาจารย์
2: เพราะถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะจะพูดเรื่องทานมีผลก็ยังเป็นเราและเขาก็อาจจะไม่เชื่อด้วยแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะเพราะเหตุว่าทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่จะพูดเรื่องธรรมะอื่นๆแต่ไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เขาสามารถที่จะเข้าใจถึงธรรมะอื่นๆได้ไหมเพราะว่าถ้าจะพูดเรื่องทานแต่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเขาก็เข้าใจเพียงส่วนเดียวแต่ถ้าพูดเรื่องธรรมะจนกระทั่งเข้าใจตลอดหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลของกรรมหรือว่าทานหรืออะไรต่าง
3: ๆครับถ้าอาจารย์แม้ในเรื่องของทานเนี่ยก็น่าสนใจครับอะไรที่ชื่อว่าทานครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนเป็นคำที่ใช้กันแต่ว่าอะไรที่เป็นสภาพธรรมะที่เป็นฐานะจริงๆครับท่านอาจารย
2: ์ฐานะคือการให้ต้องมีผู้รับถ้าไม่มีผู้รับให้ได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ได้ครับ
2: ท่านผู้รับและทานก็มีหลายอย่างอามิสทานให้วัตถุซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับแค่นี้ค่ะก็ต้องคำนึงถึงจิตซึ่งสามารถสละสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ไม่คิดถึงตัวเองนะคะไม่หวงแหนคราวก่อนนั้นเราก็พูดถึงเรื่องทานนะคะที่ว่าหลายอย่างที่ทรงแสดงไว้นะคะเช่นเคยขาดแคลนไหมคะแต่ละคนเนี่ย
3: ก็มีครับ
2: ต้องมีวาระหรือขณะซึ่งขาดแคลนนะคะเดินทางไกลเลยเวลาอุบัติเหตุหิวอาหารไม่มีขาดแคลนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับบางคนมีคนเอามาให้เลยไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นมาจากไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องทานการให้นะคะว่าขณะใดก็ตามที่ไม่มีหรือขาดแคลนขณะนั้นมีปัญญาไหมที่จะรู้ว่าเพราะไม่เคยได้ให้ทานในยามคับขันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งใครจะประสบพบเห็นเมื่อไหร่มีอาหารแค่เนี้ยแบ่งให้คนอื่นได้ไหมแค่นี้คือน้อยมากเขาก็หิวและเราก็หิวคนละคำสองคำก็พอประทังไปหรือเราจะทานให้หมดเราอิ่มคนเดียวแล้วเขาก็ยังคงหิวอยู่นี่ก็ในยามขาดแคลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าชีวิตทั้งหมดแต่ละขณะเนี่ยค่ะวิจิตรมากยากที่ใครจะพรรณนาหรือกล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆแต่ธรรมะเป็นเรื่องตรงและก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ขาดแคลนระลึกขึ้นได้ว่าเพราะเราไม่ได้ให้ขณะไหนก็ตามแต่นะคะขณะใดที่ขาดแคลนเพราะไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้ประโยชน์อย่างนี้จะพูดเรื่องทานและผลของทานหรือเปล่าคะพูดเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือเปล่า
3: ก็ด้วยครับ
2: ไม่ใช่พูดเพียงเรื่องแต่ว่าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงทุกขณะเนี่ยค่ะย่อมเป็นไปตามเหตุและถ้าขณะนั้นนะคะขาดแคลนและระลึกได้ว่าเพราะไม่ได้ให้ขณะไหนก็ตามเวลามั่งมีนะคะเวลามีทุกอย่างไม่ใช่ยามขาดแคลนเลยแต่ไม่ให้ก็มีใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพอมั่งมีแล้วก็จะแจกจ่ายหรือว่าจะให้ไปแต่ไม่ให้ก็มีเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาก็ระลึกขึ้นได้ที่ไม่ให้ทั้งมีเนี่ยก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมอุปนิสัยในการให้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดนะคะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยสองสามคนไปด้วยกันอยู่ในที่เดียวกันมีคนที่กำลังลำบากคนหนึ่งให้เลยอีกสองคนสามคนก็เฉยเฉยนะคะก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นมีความต่างกันโดยอุปนิสัยไม่ใช่มีใครต้องไปบังคับหรือไม่ต้องมีใครไปบอกแต่การกระทำทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย ของทุกคนนะคะเป็นไปตามการสะสมซึ่งหลากหลายมากในแต่ละขณะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมต่างกันหรือบางคนให้สิ่งซึ่งไม่ดีนะคะแต่อีกคนให้สิ่งที่ดีนี่ก็เป็นความต่างกันอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขณะที่มีทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่ไม่ให้พอจะระลึกได้ไหมว่าที่เราไม่ให้คนอื่นให้เนี่ยเพราะเหตุว่าเราไม่ได้สะสมการให้เป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นก็มีทั้งในยามขาดแคลนในยามมีนะคะและพอถึงเวลาที่เกิดการให้ขึ้นบางคนก็เสียดายมีไหมคะให้แล้วเสียดายบางทีให้ไปเนี่ยให้ไปเร็วๆเลยนะคะมีอะไรๆก็ให้ไปแต่พอมันนึกถึงสิ่งนั้นก็ยังใช้ได้เรียกว่ายังมีประโยชน์ก็เกิดการเสียดายขึ้นก็เป็นของธรรมดานะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะทั้งหมดก่อนอื่นคือฟังพระธรรมต้องมีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราก็จะเป็นเบื้องต้นของการที่จะเข้าใจทุกอย่างทุกคำที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนะคะตามลำดับขั้นของการฟังพิจารณาไตรตรองที่จะเข้าใจได้ในแต่ละเรื่องด้วยว่าในแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามนะคะที่ให้และเสียดายก็ลืมอีกว่าจะละกิเลสไม่ใช่หรือที่มาฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่ออะไรคะกิเลสมีมากกิเลสที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ยังน้อยกว่าที่สะสมและยังมีอยู่มากมองไม่เห็นเลยค่ะก็ดูเป็นคนดีๆกันทุกคนนะคะแต่ว่ากิเลสมากแค่ไหนไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นใครร้ายเห็นความร้ายยังไม่เท่ากับการสะสมมาว่าร้ายยิ่งกว่าที่ปรากฏอีกเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นใครสามารถที่จะทำให้จิตซึ่งหนักแล้วก็ไม่ผาสุกเลยเพราะเหตุว่าเต็มไปด้วยกิเลสนะคะเดือดร้อนวุ่นวายกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ออกได้ก็มีแต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะทรงดับกิเลสแล้วเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่มีมากแต่สามารถดับได้ก็ต้องรู้ว่าดับได้เพราะอะไรเพราะความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีในชีวิตทุกขณะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากไม่มีเลยก็มีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจพระธรรมมั่นคงขึ้นก็จะรู้ว่าเวลาที่เกิดเสียดายเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าเพื่อที่จะดับกิเลสไม่ว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตที่เกิดมารู้ว่ากิเลสมีมากถ้าเกิดมานะคะเพิ่มกิเลสสะสมกิเลสประโยชน์อะไรที่จะเกิดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วรู้ว่ากิเลสมากนะคะและหนทางที่จะละกิเลสค่อยๆขาดกราวกิเลสเนี่ยมีถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่ยากแสนยากแต่เป็นไปได้แล้วทำไมไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าระลึกได้ขณะนั้นว่าเพื่อละกิเลสเพื่อดับกิเลสขณะนั้นเสียดายไหมคะให้ไปแล้วผลก็จะต้องมากิเลสก็จะหมดและยังเสียดายอะไรอีกใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าให้ไปเปล่าๆกุศลและจิตเกิดเพราะฉะนั้นมีผลของกุศลซึ่งต้องเกิดแน่นอนใครก็ไปแย่งไปชิงไม่ให้ผลของกรรมที่เป็นกุศลเกิดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเสียดายอะไรในเมื่อผลก็จะมากเพราะเหตุว่าได้กระทำการให้ไปแล้วนะคะแล้วกิเลสก็ยังลดไปอีกด้วยในการให้ไม่มีการที่ควรจะต้องเสียดายสิ่งที่ให้เลยนี่ก็เป็นเหตุที่ในเรื่องทานนะคะก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกได้และก็บางคนก็คิดว่าให้แล้วก็หมดบางคนให้จนหมดจริงๆแต่ว่านะคะถึงอย่างไรทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยก็หมดไปเป็นธรรมดาแน่นอนนะคะที่จะไม่หมดไปเนี่ยไม่มีหมดไปเป็นธรรมดาไฟไหม้น้ำท่วมถูกลักขโมยถูกโจรปล้นสารพัดอย่างธุรกิจหรืออะไรก็ตามสามารถที่จะทำให้ทรัพย์สินนั้นหมดไปได้เพราะฉะนั้นการหมดสิ้นไปของทรัพย์สมบัตินี่ค่ะเป็นธรรมดาแต่หมดไปในทางที่เป็นประโยชน์ ย่อมดีกว่าหมดไปโดยการที่ไม่เป็นประโยชน์บางคนนะคะพอสูญเสียทรัพย์ก็รู้อย่างนี้ก็ให้ทานซะก็ดีหรอกนะคะหรือว่าทำประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ซะก็ดีหรอกก็ไปพร่ำลำพันถึงตอนที่ไม่ได้ทำแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะพระธรรมเท่านั้นที่สามารถที่จะทำเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทุกเรื่องปัญญานำไปในกิจทั้งปวง
5: ท่านอาจารย์คะระดับของการฟังพระธรรมเนี่ยก็ต้องมีหลายระดับสำหรับผู้ที่ฟังธรรมะแล้วก็คล้อยตามพระธรรมซึ่งเป็นเหตุเป็นผลของพระธรรมเนี่ยขณะนั้นก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะรู้สภาพธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็เป็นการที่เพียงแต่จำแล้วก็เข้าใจว่าเหตุมีผลต้องมีกับเรียนท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าไม่มีการฟังเข้าใจตั้งแต่ต้นต่อไปจะมีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ตรงที่ว่าท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจความเป็นธรรมะเพราะทุกคนเนี่ยถ้าไม่ฟังพระธรรมก็จะไม่รู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็จะหวังแต่บุญหวังจากกุศลโดยที่ไม่ได้ฟังพระธรรมทำกุศลด้วยความเป็นตัวตนเป็นเราขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะว่าไม่บริสุทธิ์อย่างที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าผู้ให้ผู้รับมีความผูกพันกับท่านอาจารย์
2: สภาพธรรมะละเอียดนะคะแล้วก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้การที่เราจะกล่าวถึงธรรมะที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยโดยปัญญาของเราซึ่งจะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงความละเอียดและก็มีหลายระดับขั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้เดียวที่จะรู้ด้วยตัวเองว่าเราเข้าใจจริงๆแค่ไหนไม่ใช่เพียงแต่วัดหรือว่าเปรียบเทียบหรืออะไรนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อให้รู้สิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนอยู่ในความมืดสนิทไม่ว่าจะพูดเรื่องทานขณะนี้เพียงเข้าใจเรื่องราวแต่เวลาที่มีการให้จริงๆเมื่อนั้นแหละสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นน่ะเป็นการให้โดยผูกพันหรือไม่ผูกพันหรือแม้แต่การรับก็รับโดยไม่ผูกพันหรือว่าโดยผูกพันเพราะฉันต้องเป็นขณะที่ปัญญาถึงระดับขั้นที่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อนั้นนะคะทุกอย่างที่เป็นจริงก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟัง
5: ท่านอาจารย์คะถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะยากมากที่จะการให้เป็นกุศลเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะความเป็นตัวตนมีแน่นอนความผูกพันมีการทดแทนมี
2: ค่ะแต่คนละขณะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรู้คุณนะคะเป็นมงคลความกตัญญูกตเวทีเป็นมงคล
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่831ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2556
1: ทั้งโลกเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจิตนี้โลกจะปรากฏไหม
2: ไม่ปรากฏ
1: จะมีคนอื่นไหม
2: ไม่มี
1: จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหม
2: ก็ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นเพราะจิตนี้เองต่างหากเฉพาะจิตนี
2: ้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแล้วสนใจจิตนี้ไม่ใช่ไปใส่ใจคำก่อนแต่ให้สนใจความจริงที่กำลังปรากฏแล้วคำที่จะอธิบายเนี่ยค่อยตามมาเนี่ยในตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่เหมือนกับถ้าฟังไม่มากพรก็จะยากมากท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วไตร่ตรองนะคะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจอย่างพูดเรื่องจิตอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่รู้จักจิตและเดี๋ยวนี้ก็มีจิตก็ในเมื่อเดี๋ยวนี้กำลังมีจิตและพูดถึงจิตที่กำลังมีจนกว่าจะเข้าใจจิตเช่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ในขณะที่เห็นเนี่ยต้องมีธาตุหรือธรรมะหรือสิ่งหนึ่งละจะเรียกอะไรไม่เรียกอะไรก็แล้วแต่กำลังเห็นค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยมีนั่นแหละที่เรากำลังกล่าวถึงเพราะฉะนั้นจะชื่ออะไรดีก็ชื่อจิตจิตเห็นเวลาได้ยินเสียงปรากฏเสียงมีแต่ต้องมีสิ่งหนึ่งละที่กำลังได้ยินเสียงสภาพที่กำลังได้ยินนั่นแหละก็เรียกว่าจิตได้ยินก็เป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุที่รู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะทางตาเห็นนี่ก็คือจิตได้ยินเสียงปรากฏก็ต้องมีจิตที่ได้ยินกำลังคิดนึกเป็นเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีจิตไม่อย่างนั้นก็คิดไม่ได้และจะไปรู้จิตไหน
2: ก็ต้องจิตนี้
1: จิตนี้ค่ะค่ะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์สำหรับการจำคำเพราะว่าผู้ที่ศึกษาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับคำแต่การที่จะไตร่ตรองความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะเนี่ยไม่คุ้นเคยเลยค่ะพอศึกษาธรรมะแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องคิดแม้แต่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ลืมตากับหลับตาก็ยังคิดแม้แต่หลับตาทั้งที่หลับตาก็ต้องมีธาตุรู้แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้แต่ดูเหมือนว่าเราก็ยังคุ้นเคยกับความคิดแล้วก็จำคำจำเรื่องราวค่ะ
1: ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเพียงจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็ยากหรือง่ายค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่เคยรู้เรื่องของสิ่งที่กำลังปรากฏเลยว่าเป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏจริงๆว่ามีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่จะเข้าใจอย่างนี้ก็ยังยากและอยากจะคิดถึงอย่างอื่นนะคะเช่นขอให้อ่านจดหมายของ
3: ท่านที่มาจากเชียงใหม่นะคะโลภะที่อยากฟังธรรมะให้เข้าใจ
1: ค่ะ
3: และเมื่อฟังแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้น
1: ค่ะเท่านี้ก่อนนะคะโลภะรู้จักโลภะหรือยังธรรมะรู้จักธรรมะแค่ไหนเพราะฉะนั้นที่ว่าอยากให้เข้าใจขึ้นมีจริงๆหรือเปล่าคะความอยากมีจริงนะคะเป็นเราอยากหรือว่าขณะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งติดข้องต้องการซึ่งเป็นธรรมะก่อนอื่นนะคะคือให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะรู้มากมายสักเท่าไหร่ชื่อสักเท่าไหร่แต่ยังคงเป็นเรารู้เนี่ยก็คือว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต้องมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เกิดมีความอยากอยากมีจริงไม่ใช่ต้องไม่อยากอย่าอยากบอกให้ไม่อยากอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าอยากเกิดแล้วเป็นอยากเข้าใจไหม ว่ามีจริงๆขณะนั้นแล้วก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก่อนอื่นยังไม่ต้องไปรู้เรื่องมากมายในพระไตรปิฎกนะคะอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเพียงแค่รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะยังไม่ต้องไปถึงอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแค่เข้าใจว่าไม่ใช่เราลักษณะของความติดข้องเป็นอย่างนี้ก็จะรู้จักโลภะตัวจริงไม่ใช่ชื่อโลภะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เรียกว่าโลภะนะคะแต่โลภะจริงๆคือขณะใดที่มีความต้องการมีความติดข้องมีความเพลิดเพลินมีความยินดีนั่นเป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมะนะคะไม่ลืมว่ามีจริงๆเกิดแล้วดับแล้วเห็นไหมคะอยากเข้าใจธรรมะไม่ได้อยากอย่างอื่นละอยากไปหมดเว้นนิพพานเพราะว่าถ้าอยากนิพพานหมายความว่าไม่รู้จักนิพพานจึงอยากเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ความจริงว่าแม้แต่ความอยากไปหมดจริงๆในขณะที่ถามอย่างนี้ก็ยังอยากเห็นและก็อยากได้ยินอยากได้กลิ่นอยากคิดนึกอยากรู้โน่นอยากรู้นี่รวมทั้งอยากเข้าใจธรรมะ
3: ฉันจะอ่านอีกทีนะคะว่าโลภะที่อยากฟังธรรมะให้เข้าใจและเมื่อฟังแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นแบบนี้เป็นปัจจัยที่ว่าอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรือไม่ครับ
1: ค่ะอยากหรือเปล่าคะถามอย่างเนี้ยอยากหรือเปล่าหรือว่าเข้า

0: ไม่ใช่ความอยากเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่รู้ก็ปะปนแล้วก็เกิดความสงสัยนะคะพอสงสัยแล้วก็ไม่พ้นอยากยังไงก็มีอยากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอริยสัจจะที่สองคือสมุทัยคือความอยากแต่ถ้ายังอยากอยู่อย่างนี้นะคะอยากเข้าใจเป็นไงคะอยากก็ยังเป็นอยากเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจกับไม่เข้าใจก็ต่างกัน
1: กราบท่านอาจารย์ครับความเข้าใจที่จะเป็นพื้นฐานนะฮะให้เข้าใจว่าขณะเนี้ยทำไมถึงมีการรู้สิ่งต่างๆนะครับตั้งแต่ว่าเริ่มว่าถ้าไม่มีปรมัตถ์เนี่ยฮะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีการสมมุติว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สื่อสารกันได้เลยนะครับท่านอาจารย
0: ์ความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากยากมากเลยค่ะเพราะเหตุว่าแม้กำลังปรากฏแต่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเองได้เข้าใจเองได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมอันนี้ทุกคนก็มั่นใจนะคะเพราะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือพระปัญญาคุณถ้าไม่มีปัญญาจะรู้ความจริงไม่ได้เลยและเมื่อรู้ความจริงแล้วประโยชน์อะไรจากการที่ได้รู้ความจริงเป็นผู้ที่มีพระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะว่าความจริงที่รู้แล้วประจักษ์แจ้งแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสและก็ความเห็นผิดทั้งปวงนะคะแล้วก็ทรงพระมหากรุณาคุณถ้าไม่ทรงแสดงธรรมหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วจะไม่มีใครได้ยินคำที่เราได้ยินทั้งสามคำนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนี่นะคะก็ต้องอาศัยคำหรือภาษาแต่ละภาษาที่จะรู้ว่าใครจะเข้าใจด้วยภาษาอะไรเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยแน่นอนนะคะจะเข้าใจโดยภาษาอื่นเนี่ยไม่มีความชัดเจนลึกซึ้งแต่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งความจริงด้วยภาษาที่ใช้กันอยู่ด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องพูดถึงความจริงนะคะตามลำดับขั้นความจริงขณะนี้มีแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวถึงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะใครสามารถที่จะรู้ว่าความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงละใครรู้ใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้จริงเห็นไหมคะแค่คำถามสั้นๆแต่ว่าไม่ใช่คำที่เราเคยใช้อยู่ไม่ใช่คำว่าคนมีจริงดอกไม้มีจริงแต่ใครรู้บ้างว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้มีจริงๆเห็นไหมคะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แค่นี้นะคะหนึ่งประโยคสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้คืออะไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไตร่ตรองแล้วก็เพียงฟังเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะให้เข้าใจว่าลึกซึ้งยากแก่การที่จะรู้ได้บางคนฟังแล้วก็บอกว่าทำไมถึงยากเหลือเกินที่จะรู้ได้นะคะก็เพราะสภาพที่มีจริงๆเนี่ยลึกซึ้งค่ะถ้าไม่มีการตรัสรู้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นจะไม่ข้ามแล้วก็จะไม่เผินที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆต้องฟังอีกมากกว่าจะเริ่มคลายความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เพราะว่าไม่มีใครคิดถึงเลยถึงความจริงอันหนึ่งนะคะซึ่งจริงยิ่งกว่าอื่นคือว่าเป็นสิ่งเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นอย่างอื่นไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เลยแข็งไม่ปรากฏให้เห็นเสียงไม่ปรากฏให้เห็นคิดไม่ปรากฏให้เห็นสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ได้นะคะว่าสิ่งนี้มีจริงๆใครทำให้สิ่งนี้เกิดได้ใครทำให้สิ่งนี้ปรากฏได้มีแล้วนะคะพอลืมตาเกิดมาก็เห็นแล้วก็เห็นทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แม้คำเดียวนะคะถ้าเบื่อไม่มีทางเลยนะคะที่รู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างละ

0: นั้นหนึ่งตรงตามความเป็นจริงซึ่งสามารถจะค่อยๆพิจารณาไตรตรองและเข้าใจได้ไม่มีใครรู้ว่านะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงๆโดยเพียงปรากฏให้เห็นแต่คิดว่าเห็นสิ่งที่มีรูปร่างสันฐานต่างๆหลากหลายมากและก็มีสีต่างๆซึ่งไม่ต้องเรียกก็ได้นะคะไม่ต้องเรียกสีเหลืองว่าสีเหลืองไม่ต้องเรียกสีเขียวว่าสีเขียวแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็มีสิ่งที่ต่างกันเขียวไม่ใช่เหลืองไม่ใช่ม่วงไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวไม่เรียกชื่อเลยนะคะมีจริงแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะกว่าเราจะเริ่มคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะไม่มีทางใดเลยที่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะเจริญขึ้นได้ถ้าขาดการไตรตรองพิจารณาแม้แต่ละคำนะคะเช่นเป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยลืมไปแล้วว่าปรากฏให้เห็นแต่ว่าไปคิดถึงรูปร่างสันฐานต่างๆถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีการปรากฏให้เห็นจะไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ค่ะมีรูปร่างสันฐานแล้วก็มีสีสันต่างๆทำให้จำเป็นสิ่งที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นทำไมรู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่ใบไม้รู้ได้ยังไงคะคนก็ไม่ใช่รูปภาพเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งความละเอียดนะคะทำให้สามารถที่จะรู้ความหลากหลายอย่างยิ่งนะคะของสิ่งซึ่งมีจริงแต่ความลึกซึ้งก็คือว่าหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะเรายังไม่คิดถึงอะไรเลยนะคะแต่สิ่งนี้ที่จะปรากฏว่ามีจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีตาและก็รูปหนึ่งนะคะสามารถกระทบตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นจึงเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ก็เหมือนกับว่าเราไปไกลมากตั้งแต่เกิดนะคะเกิดมาก็เป็นญาติพี่น้องเรื่องราวต่างๆแต่ลืมสิ่งที่ใกล้ที่สุดคือเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่ต้องไปไกลถึงเป็นคนเป็นสัตว์อะไรเลยเพียงแค่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าเนื่องจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ได้ประจักษ์แจ้งสิ่งที่รู้ยากยิ่งนะคะคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้ค่ะเกิดดับลองคิดดูความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ก็คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เร็วมากค่ะถ้าเร็วอย่างนี้ใครจะรู้ความจริงได้ถ้าไม่เป็นผู้ที่สะสมนะคะความสะอาดของจิตที่จะไม่หลงเข้าใจผิดในสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ตามลำดับทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยที่จะให้เข้าใจจริงๆนะคะแต่ละภพแต่ละชาติไม่ข้ามเลยค่ะแม้แต่สิ่งเดียวที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจนกว่าจะตรงกับความจริงที่ได้ยินได้ฟังว่าถูกต้องไหมเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะกว่าจะอบรมจนกระทั่งสามารถที่เมื่อเห็นก็รู้ได้ทันทีคิดดูนะคะเข้าใจถูกได้ทันทีเพราะเหตุว่าฟังมามากแล้วฟังมานานแล้วไตรตรองแล้วไตรตรองอีกไม่ลืมที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเพียงแค่หลับตาปรากฏหรือเปล่าคะคนนั้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันแน่นอนนะคะเพียงหลับตาก็ไม่ได้ปรากฏเป็นอย่างนี้แต่เมื่อลืมตาทำไมถึงได้มีคนหลายคนมีสิ่งต่างๆมากมายถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายนะคะแต่ว่าเกิดดับสืบต่อจนไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อไม่ประจักษ์การเกิดระดับจึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นนะคะเป็นอย่างนี้ทันทีที่ลืมตาก็เป็นอย่างนี้แต่ลืมตาแล้วจะเป็นอย่างนี้ทันทีไม่ได้หลับตาแล้วไม่มีเลยอยู่ดีๆพอลืมตาจะมีปรากฏอย่างนี้ได้ยังไงตั้งมากมาย ช่ไหมคะก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยปรากฏกระทบตาและแต่ละหนึ่งเนี่ยกว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานให้รู้ความหลากหลายเนี่ยก็เกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนถ้าไม่มีใครสักคนในห้องนี้นะคะไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีคนเดินเข้ามาในห้องนี้เพียงหนึ่งเห็นไหมคะสิ่งนั้นนะคะเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะทำให้จำได้หมายรู้ว่านี่เป็นคิ้วตาจมูกปากเป็นคนนี้ลักษณะนี้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นี่คือความรวดเร็วหนึ่งนะคะเข้ามาอีกหนึ่งเข้ามาอีกหนึ่งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีแต่ละหนึ่งที่เกิดดับสะสมสืบต่อจนปรากฏเหมือนพร้อมกันเลยนี่แสดงให้รู้ว่าการเกิดดับของธาตุรู้ที่รู้ทีละขณะเนี่ยค่ะรวดเร็วสักแค่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเพื่อเข้าใจไม่มีการที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงที่ปรากฏแต่ละหนึ่งได้อย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยก็ฟังมานานแต่ว่าพิจารณาแค่ไหนที่จะเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะเพียงปรากฏให้เห็นแต่ว่าเป็นคนที่เราชอบเป็นคนที่เราชังได้ยังไงคะกับสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแต่ว่าไม่ใช่มีแต่สีสันวรรณะใช่ไหมคะแต่พอเป็นคนเนี่ยต้องมีธาตุรู้ซึ่งได้กับธาตุซึ่งเราใช้คำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นจิตแต่ก็นามธาตุที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็ยังมีธาตุรู้นะคะซึ่งไม่ใช่จิตแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ชื่อว่าเจตสิกเห็นไหมคะแค่นี้ก็ลึกซึ้งว่าแม้แต่ธาตุเห็นขณะนี้ก็ต้องมีนามธาตุซึ่งอาศัยเกิดขึ้นพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าลักษณะของธาตุรู้ต่างกันบางธาตุก็เป็นธาตุที่ติดข้องบางธาตุก็เป็นธาตุที่ขุ่นเคืองบางธาตุก็เป็นธาตุที่มีความเมตตานะคะมีความเห็นใจมีความเข้าใจทั้งหมดของชีวิตแต่ละคนนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดรวมกันเพราะฉะนั้นพอเห็นคนนี้จำได้เห็นคุณอนบก็จำได้คุณอนบพูดธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนั้นไปนั่นไปนี่ก็แสดงเห็นว่าใช่หลากหลายเหลือเกินนะคะเพียงแค่เห็นเนี่ยก็นำความคิดเรื่องราวอีกตั้งหลายอย่างมาจากไหนรวดเร็วเหลือเกินค่ะของสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นประการหนึ่งนะคะก็คือว่าสภาพธรรมะใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้สภาพนั้นไม่ใช่มีจริงเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดับไปจริงๆแต่ว่าเกิดดับสืบต่อไร้รอยต่อไร้ร่องรอยที่จะรู้ว่าดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับจึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งเหมือนเที่ยงนะคะแล้วก็ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจำได้หมดเลยคนใหม่มาละเอ๊ะคนนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะยังรู้ด้วยว่าไม่เคยเห็นเลยคนนี้แค่มีตามีหูมีจมูกมีอะไรอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ความจำซึ่งเกิดหลากหลายมากนะคะในสังสารวัฏเป็นอย่างนี้ซึ่งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะถูกปกปิดไว้สนิทด้วยความไม่รู้เพราะว่าแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้หรือไม่ใช่ธาตุรู้นะคะก็เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนี่คือต้องมีสิ่งที่มีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆนะคะสืบต่อเร็วจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งแม้ไม่เรียกชื่อเลยนะคะแต่อาการปรากฏหลากหลายเป็นนิมิตะให้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต่างกันทำไมคนนี้ไม่ใช่คนนั้นเห็นไหมคะก็เพราะเหตุว่านิมิตะของธาตุที่สามารถกระทบตาเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วนะคะแล้วก็ไปจำไว้อย่างมั่นคงแม้แต่คนนี้ไม่เคยเห็นก็ยังจำได้ว่าไม่เคยเห็นคนนี้พบสองสามครั้งก็ยังจำได้อีกว่าสองสามครั้งคนนี้เห็นมานานก็ยังจำได้อีกเพราะฉะนั้นโลกจริงๆนะคะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นธรรมดาเนี่ยรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เกินวิสัยของผู้ที่ไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้พิจารณาไม่ได้สะสมที่จะฟังไม่สะสมการที่จะเข้าใจความจริงรู้ความจริงเนี่ยจะเข้าใจได้เพราะแม้แต่ผู้ที่เห็นว่าน่ารู้นะคะเกิดมาก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็ตายหรือไม่ได้เลยค่ะยังไงก็ต้องตายเพราะฉะนั้นจากขณะที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทแล้วก็วันนี้เกิดมีสิ่งต่างๆมากมายหลากหลายทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่ไม่เหลือเลยเหมือนไม่เห็นเลยเหมือนไม่เคยจำได้เลยเหมือนไม่เคยรู้เลยแต่ก็ต้องตื่นมาอีกเห็นอีกได้ยินอีกอย่างนี้ค่ะนานแสนนานมาแล้วหยุดไม่ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนี้นะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมเกิดดับเร็วมากนะคะแต่ละหนึ่งก็ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งโดยนิมิตตะเพราะเหตุว่าเพียงหนึ่งที่เกิดระดับไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้ไปหมดเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อโดยนิมิตที่หลากหลายและก็มีสภาพธรรมะทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะรู้ว่าไม่มีใครนอกจากธรรมะนะคะซึ่งเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่จบค่ะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาแล้วนานแล้วก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดต่อไปอีกนานทีนี้ต่อไปอีกเนี่ยจะนานด้วยความไม่รู้หรือจะนานด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่ก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตต่างๆการที่สามารถที่จะมีธาตุที่จำทุกอย่างจำหมดแม้แต่นิมิตก็จำจึงสามารถที่จะมีความรู้ในสิ่งที่ปรากฏโดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไร
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่832ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2556
0: การที่สามารถที่จะมีธาตุที่จำทุกอย่างจำหมดแม้แต่นิมิตก็จำจึงสามารถที่จะมีความรู้ในสิ่งที่ปรากฏโดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไรที่ใช้คำว่าบัญญัติหรือปัญญัตินะคะถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยนิมิตต่างๆก็ไม่มีเลยเมื่อมีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากปรากฏเป็นนิมิตแต่ว่าถ้าไม่มีความหลากหลายจะรู้ไหมคะว่าต่างกันโดยอาการนั้นๆจึงเป็นปัญญัติของแต่ละหนึ่งนั่นเองจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ก็ต่างกันอยู่แล้วนี่ดอกไม้จะไปเป็นใบไม้ได้ยังไงดอกกล้วยไม้จะเป็นดอกดาวเรืองเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นปัญญัตติที่สามารถที่จะรู้ได้โดยอาการนั้นๆแม้ไม่เรียกเลยแต่ว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยเนี่ยจะเข้าใจอะไรได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโสตะประสาทะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถจะทำให้กระทบเสียงแล้วเสียงเนี่ยแต่ละเสียงเนี่ยเหมือนกันที่ไหนนะคะเสียงดนตรีก็เป็นเสียงดนตรีเสียงคนก็เป็นเสียงคนเสียงกบก็เป็นเสียงกบใช่ไหมคะรู้อย่างนั้นค่ะแม้แต่อะไรสักนิดสักหน่อยนิมิตะเนี่ยก็ทำให้สามารถเป็นปัญญัตติที่เข้าใจได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นหนึ่งเป็นแต่ละอย่างไปเพราะฉะนั้นต้องฟังเพื่อคลายความไม่รู้อย่าคิดที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมประจักษ์การเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกใดๆในสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถคลายการยึดถืออยู่ดีๆจะไปละความเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยค่ะต้องมีการเข้าใจขึ้นนะคะเป็นธรรมดาเป็นปกติแล้วก็คลายการยึดถือทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงความจริงซึ่งขณะนี้ถูกปิดบังด้วยความติดข้องเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหานะคะเรื่องปัญญัติเนี่ยมีทั้งที่ไม่ใช่เป็นเสียงเป็นอัฏฐปัญญัติในลักษณะที่ปรากฏก็ได้หรือว่าเป็นสัทธะปัญญัติสัทธะคือเสียงนะคะ บัญญัติภาษาจีนไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษแค่เสียงเท่านั้นเองค่ะก็ยังสามารถที่จะทำให้มีความหมายต่างๆกันไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะว่าลึกซึ้งต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงแต่เราพูดจนคุ้นหูนะคะปรมัตถ์บัญญัติอะไรต่างๆนิมิตแต่ต้องเป็นความเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเราเข้าใจคำที่เราพูดเคยพูดมามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจขึ้นนะคะก็จะรู้ได้ว่าพอพูดถึงปรมัตถธรรมเนี่ยพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงนิมิตแต่เวลาพูดถึงนิมิตสิ่งที่กำลังปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆก็รู้ว่าถ้าไม่มีปรมัตถธรรมสิ่งนี้ก็ไม่มีและที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เป็นนิมิตเหมือนถาวรไม่ดับไปเลยก็เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากและมีธาตุที่จำความหลากหลายนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความหลากหลายโดยอาการของความหลากหลายนั้นเป็นปัญญัติคือรู้ได้โดยอาการที่หลากหลายที่ปรากฏอีกนานไหมคะกว่าจะรู้ความจริงแต่เมื่อความจริงเป็นความจริงและก็ได้มีความเข้าใจแล้วด้วยแม้เล็กน้อยนะคะความเข้าใจอันนี้ถ้าไม่ละเลยก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นได้
2: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจคำที่เราพูดกันเรียกว่าติดปากแล้วก็ติดหูนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจแล้วขณะนี้ก็กำลังมีอยู่ก็คือความจริงจริงคือปรมัตถ์ซึ่งเกิดดับสืบต่อจึงมีนิมิตและบัญญัติ
3: ท่านอาจารย์ครับเมื่อฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยก็เกิดคิดไปว่าอย่างนี้ค่ะเหมือนกับสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็ไตร่ตรองตามได้ว่าเป็นเช่นนั้นแต่เป็นสิ่งที่เหมือนกับเข้าใจยากจริงๆว่าขณะนี้มีเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและสิ่งนี้ก็เกิดดับเร็วมากทั้งเห็นแล้วก็ทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นนิมิตที่ก็ชัดเจนว่าเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่เกิดดับเร็วมากแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็บัญญัติให้รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเช่นนั้นซึ่งการฟังแล้วไตร่ตรองเข้าใจตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเช่นนี้ก็เป็นปัญญาที่ไม่ใช่จะง่ายๆที่ฟังแล้วไตร่ตรองตามเข้าใจเช่นนั้น
0: ก็ยากเลยค่ะไม่มีใครว่าง่ายเลยสักอย่างเดียวค่ะลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้ใครคิดว่าธรรมะง่ายๆคือไม่รู้จักธรรมะเพราะว่าความจริงของธรรมะนะคะลึกซึ้งที่ขณะนี้ไม่เห็นการเกิดดับไม่รู้อะไรเลยว่าแท้ที่จริงก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะหลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นแต่ละธาตุแล้วก็ดับไปเนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยใช่ไหมคะเป็นเราทั้งหมดเป็นเขาทั้งหมดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ลองคิดเปรียบเทียบตามลำดับขั้นนะคะรูปเวลานี้ตอนนี้รู้ละเกิดดับสืบต่อเร็วมากไม่ว่ารูปใดๆทั้งนั้นถูกต้องไหมคะจิตยิ่งเร็วกว่านั้นลองคิดดูแล้วจะยังไงล่ะคะที่จะรู้ความจริงว่าแม้แต่รูปที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้นะคะก็เกิดดับเร็วไม่มีใครรู้เลยค่ะกว่าจะมาต่อเป็นนิมิตต่างๆแล้วก็ไปคิดรวมมาเป็นบัญญัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่จิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นยิ่งเกิดดับเร็วกว่ารูปอีกเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่จากการฟังนะคะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนี่คือประโยชน์ของการฟังเข้าใจตามที่เป็นจริงที่ได้ฟังว่าขณะนี้มีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะนิมิตะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏรวมกันหลากหลายเป็นสีนั้นสีนี้เป็นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีธรรมะที่มีจริงๆนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยเข้าใจไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดแต่ละหนึ่งนะคะเกิดขึ้นแต่เพราะความเร็วมากก็จึงปรากฏให้ไม่รู้ความเป็นจริงว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงฟังแค่นี้นะคะจนกว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงมีสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นปรากฏแต่สิ่งนั้นก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะถึงการเข้าใจการเกิดดับที่จะละความเป็นเรา พราะว่าสิ่งนั้นมีแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นวันนี้เข้าใจเพิ่มจากวันก่อนใช่ไหมคะแม้เพียงเล็กน้อย
3: จริงๆท่านอาจารย์ก็จะกล่าวย้ำๆซ้ำๆเช่นนี้ตลอดเพราะจริงๆถ้าเริ่มศึกษาเนี่ยก็จะเข้าใจสามคำเนี่ยยากมากอย่างยกตัวอย่างบางคนบอกว่าเหมือนพวกเราเนี่ยปกติหรือเปล่าที่บอกว่าไม่มีคนไม่มีต้นไม้ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้เนี่ย
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถามก็ได้เลยนะคะแล้วเห็นเป็นคนหรือเปล่าและเสียงเป็นคนหรือเปล่ากลิ่นเป็นคนหรือเปล่ารสเป็นปลาเป็นเนื้อหรือเปล่าก็ถามได้เลยค่ะสนทนาธรรมคือการที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องในเหตุในผลในความจริงซึ่งพิสูจน์ได้แข็งเป็นคนหรือเปล่าและอะไรเป็นคน
3: ถ้าจารย์คะโดยเหตุผลที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยต้องสะสมมาที่จะฟังจริงๆว่าคือปรมัตถ์เพราะว่าถ้าไม่ได้สะสมมาเช่นนี้ไม่มีทางที่จะคุยกันรู้เรื่องจริง
0: ๆด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังพระธรรมจริงน้อย
3: เพราะเหมือนกับว่าเพราะกล่าวเช่นนี้ก็เหมือนกับว่าไปพูดอะไรสูงๆที่เขาไม่สามารถเข้าใจได
0: ้อะไรสูงล่ะเห็นก็ธรรมดาได้ยินก็ธรรมดาแต่ไม่รู้ต่างหากไปเอาอะไรสูงๆที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังมีปกติธรรมดา
3: ถ้าอาจารย์คะที่ว่าสูงๆหมายถึงว่าก็เห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม
0: ้ค่ะ
3: แล้วมาบอกว่า
0: ไม่หลับตาล่ะหลับตาล่ะไหนคนพอหลับตาแล้วไหนคนที่กำลังเห็นคุณอรวรรณยืนอยู่เนี่ยคนหลับตาไหนล่ะคุณอรวรรณยืนอยู่ตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ค่ะว่าสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสิ่งนี้สามารถกระทบตาต้องมีจักขุปสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นพอกระทบแล้วจิตก็เกิดขึ้นธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะกำลังเห็นน่ะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นแล้วจะไปบอกว่าไม่ให้เกิดเห็นเนี่ยได้ยังไงก็กำลังเห็นอยู่แล้วก็แสดงความจริงว่าเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีปัจจัยเห็นก็เกิดไม่ได้เลยสิ่งที่ปรากฏทั้งตาก็ปรากฏไม่ได้นี่ก็สูงที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะก็พูดให้เข้าใจเท่านั้นเองเราคงไม่รู้จักคนอื่นแน่นอนใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าฟังเรื่องเห็นเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็หลายครั้งความเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นบ้างไหมในเมื่อเป็นสิ่งที่จริงไม่ใช่คำเท็จเป็นวาจาสัจจะแล้วก็สิ่งนี้ก็กำลังปรากฏด้วยแล้วก็พิสูจน์ได้รู้ได้ว่าเป็นความจริงแค่หลับตาคุณอรวรรณที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วใครๆที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้ก็ไม่มีสักคนแค่นั้นเองค่ะพอลืมตามาจากไหนเร็วจังค่ะนั่งกันอยู่เต็มเพียงแค่หลับตากับลืมตาเท่านั้นเองนี่ก็แสดงเห็นว่าความไม่เข้าใจความไม่รู้ความจริงของแต่ละสิ่งที่ปรากฏเนี่ยยังต้องฟังต่อไปนะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างเดียวค่ะฟังเพื่อเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจริง
4: ๆขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงว่าความเห็นเนี่ยก็มี2 อย่างหนึ่งคือความเห็นชอบหรือว่าถูก2ก็คือความเห็นที่ผิดบุคคลที่มีความเห็นผิดเนี่ยย่อมไม่รู้ว่าขณะนั้นนะครับเป็นความเห็นผิดนั้นการที่จะฟังพระธรรมให้เกิดความเข้าใจที่จะมีความเข้าใจถูกว่าความเห็นของแต่ละบุคคลหรือแม้ตัวเราเองที่สะสมมาอย่างไรชื่อว่าถูกอย่างไรชื่อว่าผิดครับอาจารย
0: ์ค่ะก็เป็นเรื่องของการฟังคำแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าขณะนี้ค่ะกำลังเห็นถูกหรือเห็นผิดแสดงว่าคำทั้งหลายเนี่ยเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าใครเห็นผิดเห็นถูกเนี่ยถ้าไม่สนทนากันเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าคนนั้นมีความเห็นว่าอย่างไรมีความคิดและมีความเชื่ออย่างไรถ้าความเห็นนั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ตรงตามเหตุผลความเห็นนั้นจะถูกต้องได้ไหมคะ
4: ก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้แม้แต่เรื่องธรรมดาธรรมดานะคะมีความเห็นผิดคือไม่ตรงตามความเป็นจริงและก็มีความเห็นถูกเมื่อสิ่งนั้นเป็นเหตุเป็นผลและเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่รู้ยากเพ ราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งแม้แต่ความเห็นเนี่ยถ้าไม่สนทนากันนั่งเฉยๆเนี่ยจะรู้ได้ไหมว่าใครเห็นผิดใครเห็นถูกสองคนคุยกันแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าความเห็นของใครถูกหรือความเห็นของใครผิดนะคะต้องตรงตามความเป็นจริงและเหตุผลเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะกำลังนั่งกันอยู่นะคะเห็นถูกหรือเห็นผิดเห็นไหมคะถ้ากล่าวตามตำราในรู้ทุกอย่างเห็นผิดมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นถูกคืออย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดพอถึงอย่างนี้ไม่รู้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเห็นก็มีหลายอย่างตั้งแต่อย่างที่ตามความเป็นจริงทั่วไปคือดีไม่ใช่ชั่วชั่วไม่ใช่ดีพูดอย่างนี้ก็ง่ายอีกเพราะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าดีเมื่อไหร่ชั่วเมื่อไหร่ยังต้องมาตัดสินวิจัยพิพากษาพยายามที่จะรู้ว่าอันเนี้ยถูกหรือผิดดีหรือชั่วนะคะแต่ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งซึ่งชาวโลกเข้าใจว่าดีถูกต้องนะคะแต่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าแม้แต่สิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่าดีความไม่โกรธนะคะหรือว่าการที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าตามความเป็นจริงที่ละเอียดกว่านั้นก็คือว่าไม่เข้าใจถูกเลยนะคะว่าขณะนั้นเป็นอะไรทั้งที่สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าที่พึ่งแท้จริงคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดจะคิดยังไงความเห็นหลากหลายต่างกันแต่ความจริงต้องเป็นความจริงและสิ่งที่เป็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเปลี่ยนไม่ได้ให้เป็นสิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นถูกหรือเห็นผิดเห็นไหมคะกำลังฟังเพื่อให้เข้าใจว่าถูกคืออย่างไรและผิดคืออย่างไรตามลำดับขั้นขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยดีใช่ไหมคะเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเป็นความรู้ซึ่งยากที่จะได้ยินได้ฟังและได้เริ่มเข้าใจความจริงแต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ฟังแล้วไม่เข้าใจขณะนั้นจะเป็นความเห็นถูกได้ไหมจะเป็นความดีได้ไหมนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังก็คือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นจนสามารถจะรู้ความจริงของคำที่เราพูดอย่างเช่นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินี่นะคะมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดดูเหมือนไม่ได้เห็นอะไรผิดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำบุญให้ทานหรือว่ากุศลประเภทใดๆก็ตามสภาพธรรมะของจิตที่ดีมีนะคะแต่ขณะนั้นมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่านี่เป็นเหตุที่ทรงจำแนกจิตนะคะซึ่งชาวโลกอาจจะเห็นว่าดีแล้วแต่ดีระดับนั้นนะคะเป็นจิตที่ประกอบด้วยสภาพธรรมะที่ดีงามมีหิริมีโอตตัปปะมีศรัทธามีอโลภะมีอโทสะแต่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นกุศลก็มีนะคะที่ประกอบด้วยปัญญาและที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยค่ะอะไรจะดีกว่ากันนี่เริ่มเป็นความเห็นละตั้งแต่ขั้นต้นนะคะเพราะเหตุว่าเพราะขาดการเห็นประโยชน์ของปัญญาคนก็พอใจเพียงแค่กุศลซึ่งขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะแต่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่มีโอกาสจะได้สะสมความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีตามที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งหาที่อื่นไม่ได้เลยนะคะก็คือกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงขณะใดที่กำลังเข้าใจความจริงถูกหรือผิด
5: ถ
0: ูกค่ะเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็เห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงนะคะก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสัมมาทิฏฐิต้องในขณะที่มีความเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเริ่มจากขั้นการฟังแต่ถ้าเป็นความดีอื่นๆนะคะก็เป็นเพียงกุศลซึ่งไม่มีความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยนี่กล่าวทางฝ่ายความเห็นถูกแต่ทางฝ่ายอกุศลก็คือว่าขณะใดที่โกรธดีหรือไม่ดีคะไม่ดีไม่รู้แล้วใช่ไหมคะขั้นหนึ่งที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ดีแต่ว่ามี ความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยในขณะที่โกรธหรือเปล่า
5: ไม่มี
0: และจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเห็นได้นะคะว่าที่เราเข้าใจว่าปัญญาของคนที่พยายามคิดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะขณะนั้นก็ไม่ได้มีความเห็นถูกต้อง
4: อาจารย์ครับหมายถึงว่าความเห็นถูกเนี่ยคือต้องเป็นการรู้ธรรมะคือขณะนี้เท่านั้นเหรอครับ
0: พระเชนก็มีความเห็นถูกตามลำดับตั้งแต่ตรงตามความเป็นจริงนะคะแต่ก็ประกอบด้วยปัญญาระดับนั้นที่ไม่เห็นผิดและก็เห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ไม่ใช่ประกอบด้วยปัญญาความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงแต่ว่าในขณะนั้นนะคะมีการกระทำหรือมีความคิดซึ่งเป็นไปตามเหตุและผล
4: หมายความว่าอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างเช่นกล่าวถึงว่าอกุศลเนี่ยเช่นโทสะไม่ดีคือการที่คิดว่าอกุศลไม่ดีอย่างเงี้ยจะเป็นความเห็นนะครับหรือว่าเป็นความรู้อย่างเช่นก็รู้กันนะครับว่าอกุศลเนี่ยก็เดือดร้อนใจเป็นสภาพที่ไม่สบายใจ
0: พูดคำว่าอกุศลคำเดียวเนี่ยละเอียดพอที่จะตัดสินได้ไหมว่าดีหรือไม่ดี
4: ก็ไม่ได้ครับ
0: ก็ไม่ได้
4: ความกรุณาแท้แต่หมายถึงว่าต้องเข้าใจถึงลักษณะของเขาด้วยนะครับ
0: เข้าใจตามควรค่ะถ้าบางคนบอกว่าฆ่าสัตว์ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นอาหาร
4: อันนี้ก็ต้องผิดแน่นอน
0: ก็ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตามลำดับขั้นของศีลหรือว่าของความสงบหรือว่าของปัญญาจริง
4: ๆอาจารย์ครับพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงว่าถ้ามีความเห็นผิดแล้วเนี่ยอกุศลทั้งหลายย่อมเจริญนะครับอาจารย
0: ์ค่ะฆ่าสัตว์ไม่เป็นไรฆ่าใหญ่ใช่ไหมคะค่ามากๆทุกวันทุกวันอกุศลก็เจริญขึ้นพูดคำไม่จริงเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็พูดคำไม่จริงเพิ่มขึ้นมากขึ้นค่ะและคำไม่จริงเนี่ยใครชอบไม่มีใครชอบเลยค่ะทุกคนชอบคำจริงและความจริงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าขณะใดที่พูดสิ่งที่ไม่จริงขณะนั้นก็เป็นอะไรคะกุศลหรืออกุศล
4: ถ้าพูดไม่จริงก็เป็นอกุศล
0: นี่ก็คือความเห็นถูกพอสมควรเล็กๆน้อยๆค่ะจะกล่าวว่ามีปัญญาขั้นตรึกตรองหรือว่าปัญญาขั้นรู้เรื่องนะคะเหมือนกับขณะนี้กำลังฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะที่มีจริงเพราะแม้แต่การฆ่าก็เป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้สภาพธรรมะในขณะที่จิตขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นไป
4: ดังนั้นการฟังเนี่ยก็คือฟังสิ่งที่มีจริงแล้วก็ถูกต้องก็หมายถึงว่าขณะที่ฟังถ้าเกิดความเข้าใจขณะนั้นไม่ต้องกล่าวว่าเป็นความถูกแต่ว่าปัญญาคือความถูกเกิดในขณะนั้น
0: ค่ะแต่ถ้าถามว่าดอกไม้เนี่ยจริงไหมเป็นปัญญาหรือเปล่าถ้าตอบว่าจริงเพราะว่ามีดอกไม้สองอย่างนะคะดอกไม้ปลอมดอกไม้เทียมก็มีและดอกไม้จริงจริงก็มีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเนี่ยบอกว่าดอกไม้ปลอมเนี่ยเป็นดอกไม้จริงด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าจริงขณะนั้นเป็นความเห็นผิดหรือความเห็นถูกหรืออะไรหรือเปล่าหรือเพียงแต่สัญญาวิปลาสขณะนั้นเพราะจำผิดซึ่งขณะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะจำถูกก็ยังเป็นสัญญาวิปลาสเมื่ออกุศลจิตเกิดนี่คือต้องรู้เรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะละเอียดยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นก็ไม่พ้นจากความเห็นผิดไม่เห็นผิดในเรื่องนั้นเห็นถูกแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: กราบท่านอาจารย์ครับขอเรียนถามอาจารย์อนพนะครับก็มีข้อความในพระสูตรที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็ทรงแสดงเรื่องของเหตุให้เกิดทั้งมิจฉาทิฏฐิด้วยแล้วก็สัมมาทิฏฐิด้วยผู้พิพากษาก็ทรงแสดงเรื่องของเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคืออโยนิโสมนสิการะหรือการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายถ้าเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็คือโยนิโสมนสิการะคือกระทำไว้ในใจโดยแยบคายนะครับแต่จริงในพระสูตรก็จะมีกล่าวถึงคืออย่างเช่นมีเหตุด้วยคือปรโทโคสะคือการฟังนะครับนั้นการฟังเสียงจากที่อื่นเนี่ยครับแล้วให้เกิดความเห็นทั้งถูกก็ได้หรือผิดก็ได้แล้วก็มีเหตุคือการใส่ใจโดยแยบคายและไม่แยบคายยังไงครับ
2: พระองค์ท่านก็ทรงแสดงเหตุเกิดของธรรมะใช่ไหมธรรมะอะไรเกิดเนี่ยต้องมีเหตุแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้เหตุทุกประการของธรรมะนั้นแม้ในธรรมะสองอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธรรมะที่ดีที่สุดก็คือเห็นถูกก็คือ ปัญญาซึ่งเป็นสภาพเจตสิกที่เกิดจากจิตแล้วสภาพธรรมะที่เป็นเหมือนภัยร้ายที่สุดในจิตก็เป็นเจตสิกซึ่งถ้าเกิดกับจิตแล้วก็แย่ที่สุดนะครับก็คือความเห็นผิดอันได้แก่ทิฏฐิเจตสิกซึ่งพระโสดาบันดับได้แต่พระโสดาบันยังมีความโกรธได้เพราะความโกรธไม่ดีแต่คงไม่ดีน้อยกว่าความเห็นผิดเพราะพระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดทีนี้เหตุเกิดของความเห็นผิดเนี่ยท่านแสดงว่าก็คือการพิจารณาไม่แยบคายอย่างตอนนี้นะฮะทุกคนฟังธรรมะเหมือนกันข้อความเดียวกันพิจารณาแยบคายหรือไม่แยบคายเพียงอ่านข้อความในพระไตรปิฎกนะครับว่ากุศลควรเจริญคิดแล้วว่าต้องเป็นเราที่ทำกุศลแยบคายไหมครับเป็นตัวตนไปซะแล้วเพราะนั้นแม้คำสอนจะถูกต้องแต่การฟังของผู้ฟังนั้นนะครับคิดไปตามการสะสมที่ไม่แยบคาย
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

เครื่องผูกที่เพลิดเพลินกามมีความหมายสองอย่างคือหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและหมายถึงทำให้เพลิดเพลินติดข้องพอใจซึ่งตามความจริงถ้าไม่ติดข้องเสลยจะดีกว่าแต่ก็เป็นอุปนิสัยที่ยังต้องมีความติดข้องซึ่งหลากหลายไปตามการสะสมจากการสนทนาธรรมที่เทวมนตราจังหวัดเชียงใหม่17 กรกฎาคม 2555

ทุกคำที่ได้ยินควรที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะเช่นคำว่ากามกามะเป็นสภาพที่ติดข้องเป็นสภาพที่พอใจเป็นสภาพที่ใคร่ต้องการในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตามีใครไม่ใคร่จะเห็นบ้างคะเห็นไหมคะว่าความต้องการหรือความใคร่ใคร่ที่จะมีสิ่งนั้นเห็นแล้วพอไหมหรือว่าพรุ่งนี้ก็เห็นอีกต่อไปทุกวันก็เห็นเรื่อยๆก็ดีกว่าไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความติดในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหนึ่งแล้วนะคะเสียงมีใครไม่ติดข้องบ้างแต่ว่าพอได้ยินแล้วนี่ค่ะก็รู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีและแต่ว่าเสียงนั้นเป็นลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดก็พอใจแล้วที่จะได้ยินเพราะฉะนั้นกามะหมายความถึงความใคร่หรือความพอใจในชีวิตประจำวันก็ในการเห็นรูปในการได้ยินเสียงในการได้กลิ่นในการลิ้มรสในการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและในเรื่องราวที่คิดนึกค่ะไม่มีใครที่ไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คิดก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะคิดมีความพอใจที่จะคิดเรื่องนั้นทั้งที่เรื่องนั้นบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกเลยนะคะแต่ก็ยังต้องการที่จะคิดไม่ใช่อยู่เฉยๆให้แค่เห็นแล้วไม่คิดแค่ได้ยินแล้วไม่คิดก็ไม่ใช่นี่แสดงเห็นว่าก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจคำนี้กามะมีจริงเป็นสภาพธรรมะที่ติดข้องแล้วก็ต้องการแล้วก็ใคร่ที่จะมีในชีวิตประจำวันก็ไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นคำว่ากามกามะจึงเป็นอีกชื่อหนึ่งของคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแสดงว่าเกิดมาในโลกนี้นะคะเราคงไม่หวังที่จะได้อะไรเกินกว่านี้ใช่ไหมคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ละวันได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสทุกคนต้องรับประทานอาหารวันละหลายครั้งก็มีความยินดีในรสค่ะแล้วก็ในการกระทบสัมผัสด้วยสิ่งที่สบายร้อนไปก็ลำบากละขวนขวายละหาพัดบ้างอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่พ้นจากกามยังไม่เห็นโทษเลยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกอื่นที่ไม่มีกามไม่ได้เพราะเหตุว่ายังติดข้องอยู่นะคะโลกนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นทั้งสิ่งที่น่าพอใจก็มีไม่น่าพอใจก็มีเห็นได้กลิ่นขยะดีไหมคะไม่น่าพอใจเลยและถ้าเห็นแล้วก็ได้กลิ่นที่ดีก็พอใจก็ติดข้องแต่ก็เลือกไม่ได้เลยแต่ก็ไม่พ้นเพราะว่ายังไม่เห็นโทษตามความเป็นจริงแต่ว่าจิตเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญญาก็จะมีการรู้โทษของสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องว่าทุกคนขณะนี้ค่ะวุ่นวายเดือดร้อนทะเลาะวิวาทกันสารพัดอย่างเนี่ยก็ต้องการเพียงแค่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่กระทบกายซึ่งไม่ขาดจากธาตุดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นคิดดีๆแล้วนะคะรบกันโกรธกันทะเลาะกันเพราะต้องการสิ่งที่เย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งประเทศทุกประเทศต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็งจะว่ามีทรัพย์สมบัติมีน้ำมันมีเพชรมีอะไรก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากธาตุต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะก็หมกมุ่นติดข้องอยู่ในเรื่องของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นโทษว่าถ้าไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสุขขึ้นลองคิดถึงนะคะกำลังพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดดูเหมือนมีความสุขที่ได้มาในสิ่งที่พอใจแต่ถ้าคิดว่าถ้าไม่ต้องการเสียเลยไม่ดีกว่าหรือไม่ติดข้องเลยจะได้หรือไม่ได้จะได้อะไรมาก็แล้วแต่ตาจะต้องเห็นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับขั้นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องแล้วก็อบรมความสงบของจิตจากความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะใช้คำว่าโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่สามารถกระทบกายซึ่งได้แก่ธาตุดินอ่อนหรือแข็งกำลังรู้อ่อนหรือแข็งหรือธาตุไฟเย็นหรือร้อนกระทบกายก็รู้สิ่งนั้นหรือว่าธาตุลมคือตึงหรือไหวอย่างลมหายใจนี่ทุกคนก็พูดได้ใช่ไหมคะลมหายใจก็เพราะเหตุว่ามีการเคลื่อนไหวขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะเรา
ามีความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากจนไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะถ้าไม่ติดข้องไม่พอใจซะเลยเนี่ยจะดีกว่าไหมแต่คิดไม่ออกไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อไหร่จะไม่พอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏยังเห็นดอกไม้สวยละชอบละอยากได้ละกำลังชอบบอกว่าไม่ชอบสิไม่ติดข้องสิไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่หารู้ไม่ว่าแม้เห็นแต่ไม่ติดข้องย่อมดีกว่าขณะที่กำลังติดข้องหรือต้องการเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพื่อเข้าใจถูกไม่ใช่ให้เราไปฝืนการที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเป็นอุปนิสัยค่ะอย่างบางคนชอบสีเหลืองบางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีเขียวต้องมีเหตุปัจจัยที่แต่ละคนทำไมถึงได้หลากหลายไปแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอุปนิสัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ติดข้องเลยเพราะรู้ความจริงมากขึ้นเนี่ยเราก็พ้นจากการที่จะต้องมีการเห็นการได้ยินไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจความหมายของกามความติดข้องพอใจโดยเฉพาะในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้คำว่ากามคุณความหมายของคุณอีกนัยยะหนึ่งคือเครื่องผูกอีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้เราเพลิดเพลินเพลิดเพลินกันทุกวันนี้จากอะไรเดี๋ยวก็ไปดูนั่นดูนี่จะมีการร้องรำทำเพลงกันเมื่อไหร่ก็คือว่าเพลิดเพลินในสิ่งนั้นจะมีเพลงที่เพราะถูกใจนะคะฟังแล้วไม่เบื่อก็คือว่าเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอีกก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นนี่คืออีกความหมายหนึ่งของ

0: ปกิณกธรรมตอนที่1352สนทนาธรรมที่โรงแรมแลนด์มาร์ควันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: อาจารย์ครับพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็การศึกษาอย่างไรเนี่ยถึงจะถูกต้องกับเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาคุณจักริตนะคะที่ห่วงใยแล้วก็เห็นการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงวันนี้ก็คงจะพูดถึงพระพุทธศาสนาที่

สำหรับพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่คำว่าพุทธะเนี่ยชาวพุทธไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงนะคะว่าพุทธะเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอย่างธรรมดาหรือไม่ใช่มิตรสหายที่เราพูดกันหรือว่าไม่ใช่ตำรับตำราที่ใครเขาเขียนขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่าได้เข้าใจแล้วแต่พุทธะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยสนใจนะคะแต่สนใจครูบาอาจารย์หรือว่าสนใจใครก็ตามแต่ที่คิดว่าเป็นผู้ที่รู้แต่ว่าคำว่าพุทธศาสนาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานเท่าไหร่กว่าใครจะได้ยินคำนี้สมัยก่อนการตรัสรู้นะคะโลกมืดเพราะเหตุว่าสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอันตรธานก่อนไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกที่คนอยู่มาหลังจากที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนะคะเป็นโลกที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทุกคนอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้แต่พุทธะเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ทุกขณะแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะไม่มีการตรัสรู้ความจริงเมื่อไหร่คำที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจะมีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะ4อสงไขยแสนกับที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถูกปกปิดไว้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะถึงกาลและโอกาสที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกด้วยความลึกซึ้งอย่างยิ่งของคำที่พวกเราจะได้ศึกษาได้เข้าใจถูกต้องว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครที่จะเทียบได้เลยนะคะเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในสากลจักรวาลเทวดาพรหมก็ยังต้องมากราบไหว้ทูลถามปัญหาไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะพุทธะคือตรัสรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณารู้ว่าชาวโลกเนี่ยค่ะถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่มีทางที่จะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังแล้วนะคะไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีค่ะฟังแล้วไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าทุกคำถูกต้องตามความเป็นจริงและกำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ผู้ที่ได้ยินในฟังคำของพระองค์ซึ่งจะเรียกว่าชาวพุทธก็ได้นะคะก็คือปัญญาคิดดูค่ะปัญญาคำนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆแต่ปัญญานี้มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปัญญานี้ใครก็คิดเองไม่ได้เลยแม้ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะประมาทไม่ได้เลยถ้าประมาทก็คือเข้าใจผิดอ่านง่ายๆเปิดพระไตรปิฎกคิดว่าเข้าใจได้เหมือนคำธรรมดาธรรมดาที่เคยได้ยินได้ฟังแต่ความจริงนั่นลบหลู่พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเท่านั้นเองหรือง่ายๆนะคะแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นนะคะเราได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระธรรมคือคำสอนของพระองค์และก็ผู้ที่ฟังเป็นสาวกที่เข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้ตามพระพุทธเจ้าได้จึงเป็นรัตนะคือสิ่งที่มีค่ายิ่ง3อย่างที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจก็เป็นรัตนะด้วยและผู้ที่ได้รู้แจ้งแล้วนะคะก็เป็นสังฆรัตนะเป็นสาวกเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้เลยมาสู่คำที่ได้ฟังแล้วเข้าใจจนกระทั่งรู้ตามได้ยากสักแค่ไหนที่จะถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจและรู้ตามด้วยพระสัญธรรมะคืออะไรแค่นี้ค่ะใครก็ตามนะคะที่เผลอมากก็คิดว่ารู้แล้วทุกคำที่

0: ได้ยินแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะคะลองถามดูธรรมะที่ชาวพุทธไม่รู้จักก็คือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นจึงทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะไม่เหลือเลยโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดที่ไม่มีใครสามารถที่จะสงสัยในคำของพระองค์และในสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสแสดงถึงที่สุดได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะถูกปกปิดไว้ด้วยคำที่ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ไหนมีธรรมะแน่ๆแต่ธรรมะอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ได้ไปไกลเลยแต่ถูกปกปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะแต่ละคนนี่นะคะต้องค่อยๆ คิดเพื่อจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเมื่อรู้จักแต่เพียงพิธีกรรมต่างๆเช่นการสวดมนต์หรือการบวชโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าบวชคืออะไรและสวดมนต์คืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงคะถามใครๆเขาก็ต้องบอกว่าในห้องนี้มีจริงมีแสงสว่างมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้คำนี้ไม่ลึกซึ้งเลยค่ะถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงโต๊ะเก้าอี้มีจริงเนี่ยไม่ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้มีคนในห้องนี้มากมายก็ไม่ลึกซึ้งใช่ไหมคะจะลึกซึ้งได้ยังไงธรรมดาที่สุดแต่ถ้ามีคำพูดที่ว่าขณะนี้มีเห็นทำไมต้องพูดเรื่องเห็นเพราะเราไม่รู้จักเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าถามว่าเห็นอะไรเราก็ตอบธรรมดาว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้คำไหนจริงเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาคนหายไปไหนหมดคะห้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอลืมตามีเพราะเห็นสิ่งที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เมื่อมีเห็นซึ่งสิ่งนั้นต้องกระทบตาเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาและอยู่ที่ไหนจะมากระทบตาได้นะคะก็อยู่ที่เราเรียกว่าดอกไม้บ้างโต๊ะบ้างคนบ้างแต่จริงๆและสิ่งนั้นต้องแข็งจับตรงไหนกระทบที่ไหนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยต้องแข็งและสิ่งที่แข็งตรงนั้นแหละมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้และเราก็เรียกว่าสีสันวรรณะต่างๆดอกกล้วยไม้สีขาวจับดูแข็งแข็งไม่ใช่ขาวแต่แข็งเป็นแข็งใบไม้เป็นสีเขียวแข็งไม่ได้เขียวเลยนะคะแต่พอจับแข็งเป็นแข็งแข็งไม่เขียวแต่ที่แข็งเนี่ยมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆหลากหลายมากนี่เป็นสิ่งซึ่งใครจะมาคิดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดเรื่องอื่นไปนะคะแต่นี้ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้และมีความจริงที่กำลังเผชิญหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนะคะว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจะมีไหมถ้าแข็งไม่เกิดอะไรไม่เกิดเลยจะมีสิ่งที่เกิดและรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งคืออัตตาจะมีไหมภาษาบาลีนะคะจะใช้คำว่าอัตตาหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกกล่าวว่าทุกคนเนี่ยค่ะสามารถจะรู้ความจริงได้ในภาษาของตนของตนทั้งที่เราไม่รู้ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสคือภาษามัคคธีซึ่งดำรงพระศาสนาเราใช้คำว่าบาลีนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจในคำของเราคำเดียวกันที่คนชาตินี้พูดอย่างนี้คนชาตินั้นพูดอย่างนั้นแต่หมายความถึงสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงว่าขณะนี้เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสิ่งนั้นต้องเกิดด้วยชาวพุทธเคยได้ฟังเคยคิดอย่างนี้มาก่อนไหมคะถ้าไปสวดมนต์จะเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าไปสำนักปฏิบัติจะเข้าใจอย่างนี้ไหม ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจได้เลยพิสูจน์ได้เลยว่าถูกต้องและจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าใหญ่โตมั่นคงรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งแยกได้ละเอียดยิบนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างรูปสิ่งที่มีจริงแข็งนี่นะคะเราแตะแข็งนิดเดียวแต่ความจริงตรงนั้นนะคะมีแข็งกี่แข็งที่ขั้นด้วยอากาศธาตุละเอียดยิบเพราะสามารถแตกทำลายออกได้ทำลายออกได้จนละเอียดมากแม้ละเอียดอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าที่นั่นยังต้องมีสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งนั้นนะคะก็จะต้องมีลักษณะที่แข็งตรงนั้นและความจริงก็ไม่ได้มีแต่แข็งนะคะถ้ากระทบตรงนั้นแหละบางครั้งที่แข็งเนี่ยเย็นหรือร้อนบางครั้งตรงนั้นก็ตึงหรือไหวอย่างที่ร่างกายของเรานะคะกระทบบางแห่งจะรู้สึกตึงบางแห่งจะรู้สึกแข็งบางแห่งจะรู้สึกร้อนนั่นคือสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะรู้ความจริงว่านี่คือสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเกิดด้วยโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดเช่นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำให้เกิดเลยมีหมดทุกอย่างละแม้แต่เห็นก็มีละแม้แต่คิดก็มีละจำก็มีละทุกอย่างมีโดยไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีและก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะให้รู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็มีอย่างนี้แหละแต่ไม่เคยรู้และเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่ายึดถือว่าของเราแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งละเอียดมากต่างกันมากนะคะแต่รวมกันก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาชาวพุทธได้ยินคำนี้พูดคำนี้ตามๆกันนะคะแต่ว่าเข้าใจความลึกซึ้งไหมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่ใช่คนเกิดแล้วก็คนตายเกิดแล้วก็ตายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็แตกทำลายไปเก่าไปพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับไปเลยนั้นแท้ที่จริงต้องเป็นสิ่งที่มีเมื่อเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่ามีสิ่งนั้นแหละเกิดสืบต่อนะคะตลอดเวลาเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนไฟเราคิดว่าสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงก็มีการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เร็วจนไม่เห็นอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ฟังผืนๆและเข้าใจว่าใครก็รู้แต่นี่ใครไม่รู้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เห็นต้องเกิดแล้วเห็นดับยังไม่ได้ยินเงียบสนิทแล้วได้ยินก็เกิดแล้วได้ยินก็ดับไม่มีขณะไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความติดข้องนะคะยึดถือสิ่งที่มีมั่นคงแน่นหนาว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจพระธรรมก็ต่อเมื่อเข้าใจความจริงของแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้ได้พิจารณาและมีปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มิฉะนั้นลองถามดูสิคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและให้เรารู้อะไรใช่ไหมคะแต่นี้ให้รู้ความจริงค่ะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดและดับสิ่งนั้นไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยทั้งสิ้นทุกอย่างทรงแยกละเอียดจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าจะค่อยๆพิจารณาตามลำดับว่า ถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีอะไรไหมคะจะมีดอกไม้จะมีเราตรงนี้ไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่สิ่งเดียวค่ะเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกโลกะในภาษาธรรมะนะคะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกไม่มีและสิ่งที่เกิดแล้วดับไปทั้งหมดเป็นโลกด้วยเหตุนี้นะคะเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ที่ปรากฏเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าเป็นคนเป็นมดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเกิดทั้งนั้นนะคะต้องเกิดแต่ว่าเกิดซ้อนกันเร็วจนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดมีแล้วทั้งหมดแต่ความจริงแต่ละหนึ่งนะคะต้องเกิดแน่นอนและความจริงที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อจนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรลองหาคำที่พระองค์ตรัสรู้มาสิว่าพระองค์จะตรัสรู้อะไรก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมคะที่พูดธรรมดาแต่นี่ตรัสรู้ต้องมีสิ่งที่ตรัสรู้คือคำที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละนะคะแค่คำเดียวแต่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะสิ่งนี้เหลือวิสัยที่ใครจะคิดที่จะรู้ว่าความจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้แต่ถูกปิดบังไว้แต่เพราะเหตุว่ามีผู้ที่ได้ฟังได้เข้าใจได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยได้ยินได้ฟังมาด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูเพียงได้ยินว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะบางคนอยู่ใกล้มากนะคะพวกเดรัจฉีไม่ไปเฝ้าเลยฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีผู้ที่พอได้ฟังแล้วนะคะเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแค่ได้ยินคำว่าพุทโธนอนไม่หลับเพราะอยากที่จะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสว่าคำนั้นน่ะที่ตรัสรู้เนี่ยคืออะไรเป็นความจริงอย่างไรท่านประสงค์ที่จะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตื่นถึง3ครั้งยังไม่สว่างพอสว่างก็ได้ไปเฝ้าเห็นไหมคะว่าถ้าสะสมมาเนี่ยใครที่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพที่จะได้ฟังคำจริงๆไม่ใช่คำที่คนอื่นพูดแล้วก็กล่าวแล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลไม่ได้กล่าวความจริงถึงที่สุดก็เข้าใจว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงไม่ใช่นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นทีละคำแล้วก็เข้าใจไตรตรองทีละคำเพราะจะสามารถรู้แจ้งตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังตั้งแต่คำแรกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลึกซึ้งเท่าไหร่ก็พอจะเข้าใจได้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหมคะและถ้าไม่มีตาจะเห็นไหมไม่เห็นถ้าไม่มีหูจะได้ยินไหมก็ไม่ได้ยินถ้าไม่มีจิตใจจะคิดนึกไหมก็คิดนึกไม่ได้เราฟังอย่างเนี้ยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ละหนึ่งแม้เห็นเดี๋ยวนี้เองใครจะคิดบ้างใครจะเป็นจักษุแพทย์ยังไงเรียนมาศึกษายังไงนะคะไม่เหมือนและไม่เท่ากับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ว่าตาเดี๋ยวนี้ทุกคนมีตานะคะใครเห็นตาบ้างไม่มีทางเห็นเห็นไหมคะคนธรรมดาหมอก็บอกว่าตาใช่ไหมคะเรียนเรื่องตาคนไข้ก็ไปรักษาตาแต่มีใครรู้จักตาว่าความจริงนะคะตาเห็นไม่ได้เลยใครก็เห็นตาไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้นอกจากเห็นสิ่งที่กระทบตามีจริงๆนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเลยค่ะตาอยู่ข้างหน้าสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตายังไงก็ไม่ปรากฏแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ตรงตาและกำลังกระทบตาปรากฏแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้กระทบตาทั้งนั้นก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มีขณะเนี่ยกำลังกระทบตาแต่ว่าสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นอะไร และตาก็ไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาและถ้าไม่พูดคำต่างๆเหล่านี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรลองหามาพระองค์ตรัสว่าอะไรธรรมะจริงแต่นี่ไงคะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะตาก็เป็นธรรมะเพราะทุกอย่างจริงแต่ไม่มีใครสนใจเป็นตาของเราเป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติก็เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ทราบคุณหมอตาเห็นตาหรือเปล่านะคะทุกคนลองไปถามคุณหมอตาดูแต่ว่าถ้าตอบตามความเป็นจริงเห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นค่ะอยู่ตรงกลางตาสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมีสามอย่างนะคะมีตาเพื่อกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยซึ่งกระทบตาอย่างเดียวไม่กระทบอย่างอื่นเลยทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแต่ว่าขณะนี้นะคะมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหมดหลากหลายไม่ว่าจะกี่จักรวาลก็ตามสามารถที่จะจำแนกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาทรงจำแนกธรรมนะคะทรงจำแนกธรรมะที่มีได้เป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คือไม่รู้อะไรค่ะมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไม่รู้ไม่ใช่สภาพรู้แข็งเกิดเป็นแข็งไม่เกิดไม่มีแข็งหวานเกิดเป็นหวานไม่เกิดไม่มีหวานกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นกลิ่นหวานแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทรงบัญญัติคำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะที่ไม่รู้ที่ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ารูปธรรมแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่ารูปธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงนะคะแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจตรงไหนก็มีเมื่อกระทบกายเมื่อกระทบตาเป็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นที่ตัวเนี่ยค่ะต้องมีแน่ๆใช่ไหมคะรูปธรรมแล้วก็มีนามธรรมด้วยมีเห็นมีคิดมีจำมีชอบเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่รู้อะไรแต่นามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะความจริงก็คือว่าแท้ที่จริงเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆนานาที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะทั้งรูปธรรมและนามธรรมเกินกว่าที่ใครจะคิดได้แต่ว่าสามารถที่จะฟังและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจคำที่พระองค์แสดงความจริงว่าคนอื่นไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยั่งยืนเที่ยงนะคะเป็นอัตตาความจริงเป็นอนัตตาเราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าอนัตตาหมายความถึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นเขาแต่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นนะคะอนัตตาอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้ความเข้าใจก็อยู่ตรงนี้ละเอียดไหมคะไม่กี่คำแต่ถ้านับคำในพระไตรปิฎกใครจะนับไหวและก็ต้องเข้าใจทุกคำแล้วก็ทีละคำแล้วก็ตามลำดับด้วยจะเข้าใจอริยสัจสี่ได้ไหมคะเนี่ยโดยไม่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไปท่องกันไปอยู่ในหนังสือเรียนแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะทั้งผู้สอนและผู้เรียนกล่าวได้เลยเพราะว่าต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะอริยสัจธรรมถ้าไม่เข้าใจคำว่าธรรมะจะรู้จักไหมว่าเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ที่มีความจริงเดี๋ยวนี้เป็นสัจจะแล้วอริยะทำให้ผู้ที่เข้าใจความจริงนั้นถึงการพ้นจากความไม่รู้และพ้นจากกิเลสเพราะความไม่รู้เพราะว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกคนกำลังมีกิเลสรู้แค่นี้ใช่ไหมคะและทำยังไงถึงจะหมดกิเลส ถ้าหนทางอื่นไม่ใช่เพราะเหตุว่ากิเลสเกิดเพราะไม่รู้หนทางเดียวนะคะที่จะค่อยๆหมดกิเลสก็เพราะรู้ตอนนี้ถ้าเข้าใจนิดหนึ่งนะคะความไม่รู้ก็หมดไปนิดหนึ่งเหตุที่จะให้เกิดกิเลสก็หมดไปหน่อยหนึ่งจนกว่าจะหมดเพราะเข้าใจขึ้นเป็นธรรมดาไหมคะธรรมะไม่ต้องไปซื้อสมุดหนังสืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าฟังแล้วจริงหรือเปล่าถ้าจริงใครรู้ความจริงนี้และสอนเพื่ออะไรสอนให้พ้นจากความไม่รู้ความไม่รู้ภาษาบาลีว่าอวิชชานะคะวิชาแปลว่ารู้อะวิชาแปลว่าไม่รู้คนไทยพูดอีกคำหนึ่งอาจจะไม่ชอบเลยนะคะแต่จริงๆก็คือโง่จะหายโง่จะพ้นโง่บางคนบอกว่าต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมซื้อโง่นี่ไม่ต้องค่ะฟังเข้าใจหายโง่เมื่อเข้าใจ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้นะครับมีแต่ความมืดถึงแม้ว่าจะตรัสรู้แล้วแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงมากขึ้นก็ยังมืดอยู่ตรงนี้มีความละเอียดอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเรารู้จักความมืดที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมคะพอหลับตาเราบอกว่าไม่เห็นอะไรแต่ในห้องที่มีแสงสว่างเนี่ยจะไม่เห็นสีต่างๆเห็นแต่เพียงบางสีแต่ถ้าดับไฟหมดมืดในความมืดมีอะไรนะคะเราหลับแล้วเราก็ฝันในฝันมีอะไรนะคะกำลังฝันเนี่ยรู้ไหมคะว่าถ้าขณะนั้นไม่ฝันเนี่ยจะยิ่งกว่ามืดอีกคือไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นคือชีวิตจริงๆของเรานะคะแต่เราไม่เคยรู้เลยตามลำดับแม้แต่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงความจริงคำว่ามืดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามืดมีกี่อย่างมืดที่มองเห็นด้วยตาปิดไฟให้หมดมีตายังเห็นว่ามืดหรือเวลาที่เราหลับปิดไฟไม่มีอะไรปรากฏแต่ยังมีจิตมีสภาพรู้และสภาพรู้นั้นอยู่ไหนคะในความมืดใช่ไหมเพราะขณะนั้นดับไฟหมดแต่มีเรามีสภาพรู้อยู่ขณะนั้นนะคะมืดแต่ว่าถ้าหลับสนิทเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้มืดก็ไม่ปรากฏเป็นใครคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีวงศาคณาญาติหรือเปล่าไม่มีทางรู้เลยขณะที่หลับสนิทแล้วคิดดูค่ะชีวิตจริงใช่ไหมหลับสนิทแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นได้ยินทำทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งแล้วก็หลับอีกหายไปหมดไม่แค่วันนั้นทั้งวันไม่เหลือเลยแต่ก็ต้องตื่นอีกมีวันใหม่อีกมีเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปแล้วก็ในที่สุดก็ต้องหลับสนิทอีกทุกคนไม่เหลืออะไรเลยนี่เพียงคร่าวๆนะคะแต่ถ้าความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นถึงความมืดของความไม่รู้นี่ใช่ไหมที่เป็นความมืดที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราค่ะแต่ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีการที่เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ระหว่างที่ยังไม่มีการเห็นการได้ยินเลยทั้งสิ้นขณะนั้นโลกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏนานเท่าไหร่ใครจะรู้ตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจนถึงว่าวาระจิตแรกที่คิดถึงอะไรนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้แต่เราก็ห่างมานานนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงว่าไม่รู้นะมืดไหมแต่ว่ามืดคนละอย่างในทางที่เราคิดว่าแสงสว่างสว่างและความมืดมืดเราคิดเพียงแต่สิ่งที่ตามองเห็นได้หรือว่าตอนที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏยิ่งกว่ามืดเพราะมืดก็ไม่ปรากฏพอตื่นมายังไม่สว่างก็รู้ว่ามืดใช่ไหมคะเพียงเท่านั้นแต่ที่รู้ว่าไม่มีเราที่หลับและตื่นมืดไหมมืดด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นหลับไม่มีอะไรปรากฏแล้วฝันมีอะไรตั้งหลายอย่างในฝันใช่ไหมคะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นตื่นมาอยู่ไหนอะที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยตื่นมาบางคนดีใจนะคะตื่นสักทีเพราะเมื่อกี้นี่ฝันร้ายมากตกใจมากหรืออะไรมากพอตื่นขึ้นพ้นจากเหตุการณ์นั้นละเป็นฝันไปพระเช่นก็แสดงเห็นว่านะคะแม้แต่ขณะที่ฝันก็ไม่รู้ ใครรู้บ้างว่ากำลังฝันขณะที่ฝันไม่รู้เลยนะคะแต่พอตื่นมารู้ว่าฝันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรสุขทุกข์ยังไงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเหมือนกันเลยค่ะคือว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวแต่คิดว่ามีถูกไหมคิดว่ายังอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าเพียงแค่เมื่อกี้นี้นะคะไม่เหลือแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับมาอีกได้ยินแท้ๆ แต่ละคำเมื่อกี้นี้นะคะก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนไฟดับใครจะไปให้ไฟนั้นกลับมาไม่ได้แต่ไฟที่จุดใหม่ก็สว่างใหม่เพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงทุกภพชาติตั้งแต่เกิดเนี่ยเราเกิดมาแล้วนะคะและเราก็กำลังจะตายโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเหมือนมืดไหมหมดเลยค่ะชาติไม่เหลือแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงอวิชชาว่ามืดแล้วก็หลงเพราะไม่รู้ความจริงคืออวิชชาอวิชชาความไม่รู้มีจริงไหมคะจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนี่คือเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักถ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงนะคะแม้แต่คิดแม้แต่จำทั้งหมดค่ะอะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉันธรรมะที่เกิดทุกอย่างดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กำลังอยู่ในความมืดเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉันเมื่อไหร่เห็นอย่างนั้นนะคะพ้นจากความมืดเพราะรู้ตามความเป็นจริงไว้แท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยในสังสารวัฏด้วยคำว่าสังสารวัฏคืออะไรวัฏฏะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมคะวัฏฏะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเป็นสังสาระคือท่องเที่ยวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่สิ้นสุดไม่หยุดเลยนั่นคือสังสารวัฏฏะยังมีคำอีกเยอะที่จะอธิบายวัฏฏะมีกี่อย่างอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องทีละคำแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจธรรมะก่อนสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับต่อไปนี้นะคะใครจะพูดหรือไม่พูดที่ไหนก็ตามแต่ผู้ที่ฟังและเข้าใจรู้ว่ากำลังมีสิ่งที่เกิดดับไม่ลืมค่ะได้ยินดับแล้วเกิดละดับอีกเห็นเกิดละดับละเกิดอีกเพราะฉะนั้นจึงมีเห็นเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะเร็วสุดที่จะประมาณได้ตอนนี้เริ่มคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าไม่ได้ฟังหรือเปล่าคะเพราะไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือพิธีกรรมพุทธศาสนาคือสวดมนต์พุทธศาสนาคือบวชพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติแต่ถามว่าคืออะไรที่เป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังธรรมะนะคะคนที่ได้ฟังธรรมะต้องไม่ใช่บังเอิญแต่ว่ามีเหตุปัจจัยทุกอย่างค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรทั้งหมดนะคะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอันนั้นก็จะสะสมสืบต่อไปแล้วก็ในบรรดาสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเลยนะคะลาภมีการเสื่อมลาภยศมีการเสื่อมยศสรรเสริญมีการนินทาสุขก็ต้องเสื่อมไปเป็นทุกข์แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเมื่อไรยังไงแสดงความไม่เที่ยงใช่ไหมค่ะแต่เพราะไม่รู้ก็โศกเศร้าแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือทุกอย่างค่ะหาเป็นของใครไม่เพียงปรากฏให้เห็นดอกไม้บนโต๊ะเป็นของใครค่ะของโรงแรมหรือว่าของห้องนี้หรือเดี๋ยวกลับบ้านใครจะเอาไปไม่ใช่เลยนะคะเพียงแค่เห็นแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะดอกไม้ที่วางอยู่ที่นั่นนะคะทุกอย่างหมด เสื้อผ้าสิ่งของที่มีทรัพย์สมบัติชื่อเสียงทุกอย่างมากมายนะคะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีเมื่อปรากฏเวลานี้ใครจะรู้บ้างว่าสมบัติหมดไปแล้วถ้าเกิดจะมีเหตุอันเป็นนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นถ้าคิดให้ลึกต่อไปอีกนะคะจะเป็นของใครได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวจะเป็นของใครไม่ได้เลยพระเจ้าก็แสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าการที่ได้ฟังและเข้าใจเนี่ยมีค่ากว่าอย่างอื่นเพราะเหตุว่าบุญและบาปดีหรือชั่วเท่านั้นค่ะที่สะสมอยู่ในจิตที่จะติดตามไปเพราะว่าจิตที่เกิดก็ดับสืบต่อจนถึงตายจิตไม่เคยหยุดการสืบต่อเลยทันทีที่จิตนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีไม่มีใครรู้เลยนับไม่ถ้วนค่ะเวลานี้ว่าจิตอะไรเกิดบ้างเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดทั้งหมดได้เป็นจิตนะคะเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีแต่สิ่งที่มีในชาตินี้ค่ะที่อยู่ในจิตเนี่ยติดตามไปเราใช้คำว่ากรรมนะคะทุกคนเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นจิตเป็นเจตสิกก็อีกเยอะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ให้ทราบพอคร่าวๆว่ากรรมมีแล้วก็การที่เกิดมาเป็นคนเนี้ยถ้าไม่มีกรรมที่ได้ทำแล้วก็คงจะไม่ได้เกิดเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงคำสองคำค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำธรรมดานะคะตายหรือเปล่า
1: ตาย
0: แล้วถ้าไม่ตายก็ต้องยังอยู่การตายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการตายของคนอื่นเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ก็เหมือนกันนะครับถ้ากล่าวในความหมายของความตายของมนุษย์นะครับ
0: ค่ะแล้วมีความต่างกันบ้างไหมต่างกันที่จิตขณะสุดท้ายจิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วดับทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้สำหรับทุกคนจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะแม้แต่หนึ่งขณะจิตจะขอร้องเอาเงินท่วมหัวมาซื้อสมบัติมากมายมหาศาลขออีกชั่วสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยเราใช้คำว่าถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงแก่กรรมที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กรรมนั้นถึงการสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ไม่ลืมนะคะจิตสภาพรู้ธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแต่การที่จิตหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจะรวดเร็วสักปานใดเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งนะคะเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีจิตซ้อนกันคนหนึ่งจะมีสองจิตพร้อมๆกันไม่ได้เพราะจิตหนึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้สืบต่อไม่ได้ต้องจิตนั้นแหละดับไปก่อนนะคะการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสจิตที่ทำกิจสุดท้ายคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่ดับมีกิเลสอยู่นะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดพร้อมกิเลสที่สะสมไว้ในจิตก่อนทุกอย่างที่สะสมไว้ไม่หายไปไหนเลยค่ะเหมือนอย่างเมื่อวานนี้หลับไปแล้วใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาก็คนที่มีกิเลสเมื่อวานนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้บุญบาปเมื่อวานนี้ทำอะไรมาก็ยังอยู่ตรงนี้และคืนนี้ก็หลับอีกไม่มีคนนี้วันนี้แต่หลับแล้วตื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่หลับเมื่อวานนี้นะแต่ตื่นแล้วนะมีทุกอย่างเหมือนเมื่อวานนี้ฉันใดการตายก็ฉันนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าเปลี่ยนสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแต่กรรมหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะปรินิพพานก็ยังต้องรับผลของกรรมที่ทำมาแล้วแสนนานเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งนะคะกรรมที่ทำไว้เนี่ยสะสมอยู่ในจิตและจะหายไปได้ยังไงคะจะมีใครขโมยไปลักไปเอาไปได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เก็บที่ปลอดภัยที่สุดแดดลมก็ไม่ต้องไม่กระทบกระเทือนด้วยใดๆทั้งสิ้นนะคะคือสิ่งที่สะสมอยู่ในจิต พราะฉะนั้นบุญบาปกุศลอกุศลดีชั่วที่สะสมมานะคะไม่มีทางหายไปไหนเลยแต่กรรมเดียวในสังสารวัฏเท่าไหร่คะที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายทันทีเป็นบุคคลใหม่โดยกรรมนั่นแหละคนนี้เป็นมนุษย์นะคะจิตขณะสุดท้ายทำให้สิ้นสุดความเป็นคนนี้โดยสิ้นเชิงแต่กรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏเราไม่รู้เลยว่ากรรมไหนค่ะจะเป็นกรรมดีในชาตินี้หรือว่าเป็นกรรมไม่ดีในชาตินี้หรือว่ากรรมดีในแสนโกรธกลับมาแล้วหรือกรรมไม่ดีที่ทำมาแล้วนานไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะคะกรรมนั้นแหละจะทำให้จิตที่เกิดสืบต่อเป็นบุคคลใหม่แต่กรรมนั้นประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นเพราะฉะนั้นการเกิดจึงต่างกันนะคะยังเกิดเป็นสุนัขเป็นผลของอกุศลกรรมสุนัขบางตัวนอนเตียงทองสะสมกรรมที่ประมวลมาที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นอย่างมากก็ได้แค่นั้นนะคะไปโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้คิดบ้างก็ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องนั่นคือผลของอกุศลกรรมพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกนะคะที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมคะโลกวิถูเรื่องหมายความว่ายังไงไม่รู้แจ้งยังไงก็ไม่รู้โลกเป็นยังไงก็ไม่รู้โลกนี้ก็ไม่รู้โลกก่อนก็ไม่รู้โลกหน้าก็ไม่รู้แต่สวดมนต์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกแต่ขณะนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะ45พรรษาให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นสมบัติที่ติดตามตัวไปได้ทรัพย์สมบัติก็ติดตามตัวไปไม่ได้รูปสมบัติก็ติดตามตัวไปไม่ได้ความรู้ความอะไรทั้งหมดในชาตินี้นะคะไม่สามารถจะติดตามไปได้แต่กุศลและอกุศลและเข้าใจเมื่อไหร่สะสมไว้ก็สามารถที่จะเกิดแล้วมีโอกาสได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นจนเป็นสาวกโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มี3อย่างนะคะสัตว์คือผู้คล่องเราเนี่ยค่ะคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะอะไรคะเกิดมาทุกคนมีตาทำไมจะได้เห็นต้องเห็นและเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็ทำกรรมและแต่ว่าจะทำกรรมนี้ดีหรือชั่วเพราะความติดข้องใช่ไหมมีใครบ้างไม่ติดข้องในสิ่งที่เห็นไม่มีนะคะตอนแรกเรากล่าวแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏก็ติดข้องนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้องเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะสำคัญว่าเป็นเราเกิดธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสำคัญว่าเราเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินสำคัญว่าเราได้ยินธาตุรู้เกิดขึ้นโกรธสำคัญว่าโกรธเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นนามธรรมและรูปธรรมนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะที่ไม่รู้อะไรทุกอย่างเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ทั้งหมดโดยรวมนะคะใช้คำว่านามธรรมทั้งสองอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นตื่นหรือยังคะหรือว่ายังหลับอยู่มืดแล้วสว่างขึ้นบ้างไหมต่อให้จะจุดไฟกี่ร้อยเล่มจุดเทียนเปิดไฟสว่างสวยแต่ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความจริงไหมเมื่อไม่รู้ก็มืดนะคะไม่รู้เลยว่าแค่เห็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกเลือกไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าปัญญาที่ได้ฟังนี่ค่ะสามารถที่จะมีธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องทำให้เกิดอกุศลทำให้เกิดกิเลสมากมายความเห็นแก่ตัวอะไรแต่ไรทุกอย่างแต่ความรู้นะคะตรงกันข้ามเริ่มละความติดข้องเพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นเพราะไม่ติดข้องเพราะรู้ความจริงว่าแต่ละอย่างก็เป็นแค่ธรรมะซึ่งดีหรือชั่วติดตามไปได้เท่านั้นเองแต่ทรัพย์สมบัติหรืออย่างอื่นก็ไม่สามารถจะติดตามไปได้เลยและมีใครบ้างคะเกิดแล้วไม่ตายทางรู้แล้วยังไงล่ะใจ จะอยู่ไปโดยไม่รู้ต่อไปหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็เป็นประโยชน์เมื่อรู้เมื่อเข้าใจความจริงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะถ้ามีปัญญาไม่มีทุกข์ค่ะเพราะรู้ความจริงว่าไม่มีเราแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละขณะที่มีค่านะคะโอกาสที่จะได้พบกันแล้วก็เป็นมิตรมิตรคือเพื่อนผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลถ้าขณะใดไม่เป็นอย่างนี้ขณะนั้นก็ไม่ใช่มิตรเพราะฉะนั้นมิตรต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะให้ความจริงไม่ใช่ให้สิ่งที่ลวงหรือว่าให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดใครที่รู้จักพระองค์แล้วก็มีคุณความดีที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวคำของพระองค์เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนานั่นเป็นสิ่งที่เป็นโทษอย่างยิ่งเพราะทำลายประโยชน์สูงสุด
2: ขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครับถ้าเราตระหนักรู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปเท่าทันในการใช้ชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับ
0: ค่ะคำนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะและมีคำอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน 84,000 พระธรรมขันธ์คือข้อความตอนหนึ่งและบทหนึ่งคือคำหนึ่งแสดงเห็นว่าความไม่รู้ของเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะบางคนก็ไปจับตรงนี้มาหน่อยหนึ่งปฏิจจสมุปาทะบางคนก็ไปจับตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งขันธ์5บางคนก็ไปจับตรงโน้นอายตนะ12แต่เข้าใจได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมให้คนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความหวังดีนะคะของคนที่ได้เข้าใจจะเข้าใจมากน้อยยังไงอย่างไรก็ตามแต่ต้องพูดให้คนเข้าใจเพราะเหตุว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคนอื่นไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นคำหนึ่งถึงคนอื่นว่าเขาจะเข้าใจจากคำของพระองค์ได้อย่างไรไม่ใช่พูดคำของพระองค์ซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจแต่พูดให้เขาเข้าใจได้อย่างไรนั่นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากคำว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะรู้จักอายตนะไหมจะรู้จักธาตุไหมจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะปฏิจจสมุปบาทมีจริงๆหรือเปล่ามีใครคิดคะเราคิดไตรตรองปัญญาของใครปัญญาของคนที่คิดแล้วเข้าใจเมื่อคิดแล้วเข้าใจเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมอบปัญญาของพระองค์แจกจ่ายไปให้ใครได้เลยนะคะแต่ทรงแสดงความจริงเพราะทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทุกคำนะคะเป็นธรรมะเตชะเราได้ยินคำว่าเดชในภาษาไทยนะคะมาจากคำว่าเตชะในภาษาบาลีสามารถที่จะเผาความไม่รู้เป็นปาฏิหาริย์ที่ความไม่รู้ในแสนกฎกับที่แต่ละคนมีมาเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นปัญญาของตัวเองซื้อปัญญาได้ไหมไม่มีทางต้องฟังใช่ไหมคะไตรตรองเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาของผู้นั้นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะหรือเปล่าทีนี้เราฟังมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้พอจะตอบได้ไหมนี่คือการที่เราจะทดสอบนะคะโดยการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมที่ว่าเป็นมงคล1ในมงคล38การฟังธรรมะก็เป็นมงคลแต่ยังต้องมีการสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเหตุว่าต่างคนก็ต่างฟังต่างคนก็ต่างคิดถ้าสนทนากันแล้วนะคะยิ่งกระจ่างยิ่งชัดเจนเพราะว่าคนนั้นอาจจะเข้าใจแง่นั้นมุมนี้ใช่ไหมคะสนทนากันไตรตรองก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งละเอียดแล้วยังต้องลึกซึ้งด้วยในคำเดียวหลายๆคำเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะ แต่ละคำมารวมกันไม่รู้แต่ละคำก็เข้าใจไม่ได้แต่ว่าแต่ละคำเนี่ยละเอียดยิ่งจนถึงความลึกซึ้งของแต่ละคำด้วยโดยเหตุนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเราสามารถจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทันทีคำของพระองค์เข้าใจด้วยการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งทีละคำแต่เราสามารถที่จะพูดตามคนอื่นได้ทันทีโดยที่เราไม่เคยเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยทุกคำต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคำว่าปฏิจจสมุปบาทะเป็นคำภาษาบาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ด้วยแต่เมื่อได้ฟังในภาษาไทยแล้วเข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไรตอนนี้จะสนทนาขี่ให้คิดว่าปฏิจจสมุปบาทะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็น่าจะเป็นฮะ
0: ไม่มีคำว่าน่าจะค่ะคือน่าจะนั่นยังไม่ได้ไตร่ตรองหรือไตร่ตรองยังไม่ตกลงนะคะแต่ถ้าไตร่ตรองแล้วแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วไม่มีคำว่าน่าจะเพราะว่าน่าจะนี่จะลังเลไปตลอดไม่ว่าจะพบคำไหนก็จะลังเลไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ทำให้เข้าใจถ่องแท้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ต้องเข้าใจชัดเจนเพราะอะไรคะคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะไม่มีทางเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะที่ไหนเวลาไหนตำราเล่มไหนพระสูตรพระวินัยหรือพระอภิธรรมต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองและมั่นคงนะคะเราถึงจะสามารถเข้าใจคำต่อไปได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นต้องสนทนากันว่าไงคะปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีเหตุผลทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างมีเหตุผล
2: เป็นนะ
0: ถูกต้องยังไม่รู้ว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรใช่ไหมคะแต่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทะมีจริงแน่สิ่งใดก็ตามที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะคือต้องสาวไปจนกระทั่งมีความมั่นใจว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเหตุว่ามีจริงเมื่อมีจริงแล้วจะไม่มีจริงได้หรือเพราะเหตุว่าธรรมะในภาษาบาลีคือมีจริงบอกว่ามีจริงแล้วบอกไม่มีจริงไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงก็มีจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทะมีจริงแน่ปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางเข้าใจธรรมะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นความลึกซึ้งของพระองค์ว่าแต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้รู้ยากแม้ว่ามีต้องเข้าใจจริงๆนะคะด้วยการเห็นคุณค่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องแปลก่อนนะคะปฏิจจสมุปาทะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับปฏิจจสมุปาทะก็เป็นภาษาบาลีนะครับมาจากคำว่าปฏิจจแปลว่าอาศัยสมุปาทะก็มาจากคำว่าสังคือด้วยดีแล้วก็อุปาทะก็คือเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมกันนะครับก็จะเป็นปฏิจจสมุปบาทะหมายถึงธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีเพราะได้อาศัยกันและกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายโดยรวมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันและกันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแค่นี้เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยใช่ไหมคะว่าธรรมะที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นเองลอยไม่ได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้อะไรเกิดขึ้นมาได้ลอยๆแม้แต่สักอย่างเดียวแต่เราไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะต้องมีธรรมะคือสิ่งที่มีอาศัยกันและกันต่างคนก็ต่างอาศัยกันมีไม่ให้มีได้ยังไงอย่างแข็งเนี่ยมีจะบอกไม่ให้มีแข็งเนี่ยไปทำให้แข็งไม่มีซิไม่ให้แข็งเกิดซิก็ไม่มีใครทำได้เพราะแข็งเกิดโดยอาศัยธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีนะคะต้องตามปัจจัยไม่ใช่ว่านอกปัจจัยต่างปัจจัยไม่ใช่เลยค่ะต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่อาศัยกันและกันนั้นนี่คือปฏิจจสมุปบาทะเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องอาศัยกันและกันแสดงว่าเกิดเองตามลำพังไม่ได้เลยอย่างรถที่เรารับประทานรถอะไรคะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งรับประทานกันทุกวันนี่แหละค่ะปฏิจจสมุปาทะแน่ๆอยู่ในปฏิจจสมุปาทะด้วยแต่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริง
2: รถอร่อย
0: รสอะไรอร่อยคะ
2: กล้วยหอม
0: ค่ะกล้วยหอมไม่เรียกว่ากล้วยหอมก็เป็นกล้วยหอมใช่ไหมนะคะกล้วยหอมมีรสทุกคนนะคะพูดไปเถอะไม่เหมือนกำลังลิ้มรสกล้วยหอมต่างกับรสกล้วยน้ำว้าต่างกับรสกล้วยไข่รสหลากหลายมากตามอะไรกล้วยหอมเนี่ยนุ่มอ่อนหรือแข็งแข็งถ้าไม่มีแข็งมีกล้วยหอมไหมคะ
2: ไม่มีคร
0: ับไม่มีเพราะฉะนั้นรสอาศัยแข็งถ้าไม่มีแข็งไม่มีรสแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเป็นรสที่นั่นต้องมีแข็งและที่ใดที่มีแข็งธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนไทยชินหูนะคะธาตุสี่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเด็กเล็กๆก็รู้จักพูดตามผู้ใหญ่แต่หารู้ไม่ว่าความจริงคืออะไรใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าธรรมะเพราะอะไรคะเพราะใครเปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้เช่นเดียวกับแต่ละธาตุทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนภาวะของตนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งภาวะความเป็นอย่างนั้นซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นแต่ละธาตุแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะและสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธาตุเพราะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุก็แสดงลักษณะภาวะของธรรมะว่าเป็นธรรมะที่เป็นธาตุเพราะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนนี้แข็งเป็นธาตุหรือเปล่าคะหวานเป็นธาตุหรือเปล่าเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสี่อย่างทั้งหมดเลยค่ะโกรธก็เป็นธาตุโกรธโลภะก็เป็นธาตุโลภะแต่ละหนึ่งเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละไม่ใช่เราจากขั้นการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะใครจะมาบอกเราว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เราก็ยังเป็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพียงเท่านั้นแต่แสดงความจริงละเอียดยิ่งว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นปฏิจจสุปาทะก็คือทุกอย่างที่เกิดต้องมีที่อาศัยกันและกันซึ่งเราจะใช้คำหลากหลายมากกว่าปัจจัยปัจจัยไม่ใช่เงินสำหรับมอบให้พระปัจจัยสำหรับสิ่งที่สามารถที่จะให้ดำรงหรือเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่อยู่เครื่องอาศัยพวกนี้ต่างหากที่สามารถที่จะทำให้ดำรงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นไปก็ต้องอาศัยปัจจัยตอนนี้เข้าใจความหมายของคำว่าปัจจัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เป็นที่อาศัยที่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นแข็งเป็นปัจจัยให้หวานเกิดถ้าไม่มีแข็งหวานเกิดไม่ได้แข็งก็เป็นธรรมะหวานก็เป็นธรรมะแต่แข็งไม่ใช่หวานและหวานไม่ใช่แข็งแสดงว่าทั้งหวานทั้งแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นทั้งหวานทั้งแข็งเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราใช่ไหมคะและเป็นกล้วยหอมหรือเปล่า
2: ความชอบในรสชาติกล้วยหอมก็เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นความชอบไม่ใช่กล้วยหอมแต่ชอบกล้วยหอมใช่ไหมคะความชอบเป็นนามธรรมนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้นี่นะคะมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันเกิดด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่พูดถึงอย่างหนึ่งอย่างใดเราจะพูดถึงว่าอาศัยอะไรเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นว่าต่างกับสิ่งอื่นนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีสองอย่างนะคะแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้คือจิตภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะจะใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนมนัสหัตถยะได้หมดแล้วแต่ว่าในความหมายใดแต่ให้หมายความถึงสภาพรู้มีจริงใช่ไหมคะแต่ไม่เรียกชื่อได้ไหมคะได้สิคะก็จะต้องบังคับมาให้เรียกเลยคะมีแต่ไม่เรียกชื่อก็ได้แต่ทำไมต้องเรียกชื่อถ้าไม่เรียกจะรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรที่กำลังมีเพราะฉะนั้นจึงมีชื่อสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งไหนเพราะฉะนั้นชื่อเปลี่ยนไปตามแต่ละชาติภาษาอย่างภาษาไทยเราเรียกว่าดอกไม้ภาษาอื่นไม่ได้เรียกอย่างนี้แต่หมายความถึงสิ่งเดียวกันเ พราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมปรมะใหญ่นะคะภาษาไทยใช้คำว่าบรมอัตถะคือลักษณะสิ่งนั้นต้องมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่ามีเป็นธรรมะและจะได้

0: เห็นแล้วจึงจําในลักษณะที่ต่างแต่ถ้าไม่เห็นต่างจะจําได้ยังไงว่าต่างเพราะฉะนั้นเห็นแจ้งในแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ว่าสองอย่างเนี่ยดูเหมือนคล้ายกันเหมือนกันเลยแต่ความจริงไม่ใช่อันหนึ่งแท้อันหนึ่งเทียมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนี่นะคะคือจิตเราทุกคนมีจิตแต่เราไม่เคยรู้ว่าจิตอยู่ไหนตอนนี้รู้ว่าขณะที่เห็นเป็นจิตที่กำลังเกิดขึ้นเห็นเพราะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพอได้ยินเกิดขึ้นนะคะรู้เสียงเสียงนั้นที่กำลังได้ยินเป็นเสียงนั้นเสียงเดียวไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งในเสียงที่กำลังปรากฏไม่ต้องเรียกอะไรเลยแต่ถ้าไม่เรียกไม่รู้ก็เลยบอกว่าเสียงซอเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้หมายรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่ลักษณะของธรรมะนั้นก็ต่างกันด้วยเหตุนี้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะจิตเห็นรู้แจ้งสิ่งที่กระทบตาจิตได้ยินรู้แจ้งเสียงจิตได้กลิ่นรู้แจ้งกลิ่นจิตลิ้มรสรู้แจ้งรสเปรี้ยวสักนิดหนึ่งเปรี้ยวไปหน่อยหนึ่งจิตยังรู้เลยเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งรสแล้วก็จิตรู้แจ้งสิ่งที่กระทบกายขนมบางชนิดนุ่มมากบางชนิดก็แข็งกรอบใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงคะต้องกระทบมองนี่ไม่เห็นนะคะว่าอ่อนแค่ไหนหรือแข็งแค่ไหนแต่พอกระทบสัมผัสรู้ได้เลยว่านิ่มหรือว่าแข็งหรือว่ากรอบเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือจิตเห็นหนึ่งจิตได้ยินหนึ่งจิตได้กลิ่นหนึ่งจิตลิ้มรสหนึ่งจิตรู้สิ่งที่กระทบกายหนึ่งแล้วก็จิตคิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏอีกย่อๆคือ6ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นทางที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบเพราะสิ่งนั้นต้องกระทบเป็นปัจจัยให้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นนี่เป็นปฏิจจสมุปาทะแต่ก่อนที่เราจะเรียกชื่อว่าปฏิจจสมุปาทะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นปฏิจจสมุปาทะไม่อย่างนั้นเราก็เรียกแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าปฏิจจสมุปาทะก็เป็นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักถูกไหมคะเพราะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะอะไรแต่เรียกชื่อเฉยๆก็เรียกกันไปเราบอกว่านี่พระพุทธศาสนาเขียนกันไปสอบกันไปตอบกันไปได้ปริญญากันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคะปฏิจจสมุปาทะคือสิ่งที่เกิดโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
1: เจตสิกที่อาจารย์ว่า
0: ทีนี้เจตสิกนะคะเห็นแล้วบางคนชอบบางคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นชอบมีจริงนะคะไม่ชอบก็มีจริงเกิดพร้อมจิตจิตรู้อะไรเจตสิกที่ชอบก็เกิดพร้อมจิตที่รู้สิ่งนั้นถ้าจิตรู้อะไรและเจตสิกที่ไม่ชอบเกิดก็เกิดกับจิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในขณะเดียวจิตเห็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยและแต่ว่าจะเป็นเจตสิกอะไรแต่ที่เราพูดนี่นะคะเรายังไม่ได้รู้จักว่าเจตสิกมีอะไรบ้างและเจตสิกอะไรเกิดกับจิตอะไรจำนวนเท่าไหร่มากน้อยต่างกันเพราะเป็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เริ่มต้นที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราเริ่มต้นนะคะแล้วอีกไกลไหมกว่าจะเห็นแจ้งจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ทรงแสดงหนทางคือมรรคมีองค์8ไม่ใช่ไปให้ท่องจำแต่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นคือพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะไปรู้จักชื่อพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้เข้าใจตัวจริงของธรรมะชอบไม่ใช่จิตนะคะชอบเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ลืมว่าเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตชั่วขณะนั้นเองนะคะได้กลิ่นเป็นจิตกำลังลิ้มรสเป็นจิตกำลังกระทบสัมผัสเป็นจิตกำลังคิดนึกเป็นจิตอื่นจากนั้นทั้งหมดเป็นเจตสิกในวันหนึ่งวันหนึ่งโกรธไม่ชอบมีไหมคะมีจริงๆใช่ไหมคะเมื่อไหร่คะเมื่อเกิด

0: ยังไม่เกิดก็ไม่มีอ่ะเวลานี้ใครโกรธบ้างก็โกรธยังไม่เกิดจะมีโกรธได้ยังไงต่อเมื่อใดโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมเป็นจิตหรือเจตสิก
1: เจตสิก
0: เจตสิกธรรมดาเพราะเดี๋ยวนี้มีให้รู้ได้ค่ะ
1: ความเครียดความทุกข์ก็เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้ไม่มีเราแล้วนะคะมีจิตมีเจตสิกมีรูปตรงไหนตรงนั้นก็คือจิตหรือเจตสิกหรือรูปไม่ใช่เรานี่คือธรรมะนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสอดคล้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาลึกซึ้งกว่าที่เพียงฟังแล้วไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้รู้เลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เกิดแน่ๆแต่ดับไม่มีใครรู้ถ้ารู้ก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจจะนั่นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปประจักษ์แจ้งพระจริงแต่ว่าไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยเข้าใจแล้วปัญญาจะไปรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังก่อนและมีความเข้าใจตามลำดับนะคะเป็นปัจจัยให้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งเกิดได้คือขั้นปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยธรรมะที่จะเกิดต้องอาศัยปัจจัยเอาปัจจัยที่ไหนมาเป็นสติสัมปชัญญะที่จะปฏิบัติไม่มีเลยค่ะก็เรียกกันไปทั้งเมืองทั้งโลกสำนักปฏิบัติแต่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครกล่าวว่าสำนักปฏิบัติเป็นพระพุทธศาสนาเขาก็คือพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเมื่อมีสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไม่ได้สาธารณะทั่วไปกับทุกคนคนที่ไม่สนใจเลยเยอะมากคนที่เขาว่าพุทธก็พุทธตามไปหมดเลยมีสำนักปฏิบัติกันทุกคนทุกแห่งทั้งเมืองทั้งประเทศทั่วโลกด้วยเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดไม่จริงทำลายคำจริงใช่ไหมคะและคำของใครจริงและคำของใครไม่จริงเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าต้องเป็นผู้ตรงเท่านั้นนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะความจริงตรงถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะควรที่จะคำนึงถึงชาติต่อๆไปในสังสารวัฏถ้าผิดในชาตินี้แล้วไม่แก้ไม่เปลี่ยนก็ผิดต่อไปในชาติต่อๆไปด้วยก็อยู่ไปในสังสารวัฏท่านใช้คำว่าเป็นตอในสังสารวัฏไม่เคลื่อนไหวไปไหนอยู่นั่นแหละและอันตรายไหมคะน่ากลัวไหมเกิดก็เลือกไม่ได้เกิดแล้วเลือกเห็นเลือกได้ยินเลือกสุขเลือกทุกข์ก็ไม่ได้เลือกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลือกจะตายดีตายไม่ดีก็ไม่ได้จะเจ็บก่อนตายแค่ไหนก็ไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะเป็นธรรมะซึ่งเป็นไปตามเหตุเมื่อเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ไม่ใช่เหตุที่ดีแล้วยังนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีอีกมากมายเพราะฉะนั้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณไม่ได้เลยค่ะว่าช่วยให้ทุกคนเนี่ยที่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะพ้นจากความไม่รู
1: ้ในบรรดาผู้คนทั้งหลายบนโลกนี้ไม่มีคนที่สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเผยแพร่ที่จะสอนที่จะสื่อผู้คนได้ต้องหลากหลายกันไปตามความสามารถในการที่จะคิดเข้าใจของคนด้วยหรือไม
0: ่แต่ต้องถูกไม่ใช่ว่าผิดเพราะไม่รู้ก็สอนไม่ว่าจะพูดคำใดนะคะต้องถูกขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับพระบารมีทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมานี่ครับก็เพื่อที่จะทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาคือคำจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะครับอันนี้คือเป็นพุทธประสงค์ที่พระองค์ได้สะสมมานะครับที่จะเป็นอย่างนี้นะครับและเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาถึงความลุ่มลึกความยากความลึกซึ้งของพระธรรมก็ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแต่ทั้งหมดนี้ครับ ระองค์จะแสดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้สะสมมานะครับก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกแต่ที่ทรงพระดำริอย่างนั้นก็เพราะว่าแสดงถึงความลุ่มลึกความยากความลึกซึ้งของพระธรรมนะครับทีนี้ท้าวสามบดีพรหมเห็นถึงความเป็นจริงว่าถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะสัตว์โลกก็จะไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะเป็นผู้ที่เสื่อมโดยรอบจึงลงมาเข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมซึ่งข้อความตอนหนึ่งนะครับในอายาจนะสูตรนะครับที่เป็นข้อความที่แสดงถึงการกราบทูลอาราธนาของท้าวมหาพรหมเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมนี่ครับข้อความในช่วงนั้นนะครับแสดงไว้ว่าณช่วงเวลานั้นนะครับชาวบ้านชาวเมืองกำลังได้รับการเผยแพร่ลัทธิต่างๆจากเจ้าลัทธิทั้งหลายซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เปรียบเหมือนกับการหว่านน้ำแล้วก็การกระจายยาพิษซึ่งเป็นโทษแก่ผู้อื่นจึงเป็นช่วงเวลาที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงแสดงความจริงประกาศความจริงเพื่อให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายสะสมมาต่างกันผู้ที่มีกิเลสเบาบางมีกิเลสน้อยก็สามารถที่จะฟังธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้และพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งหลายด้วยนะครับพระองค์ก็จึงเริ่มที่จะพิจารณาแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รู้แจ้งธรรมะได้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ก็นึกถึงอารารบทแล้วก็อุทกาดาบทแต่ว่าท่านทั้งสองก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกทีนี้ก็ระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับซึ่งเคยอุปถากดูแลพระองค์ว่าท่านทั้ง5นี้ก็เหมาะควรที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมนะครับพระองค์จึงเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อที่จะประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยคนอื่นต้องสามารถรู้ได้เหมือนอย่างเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สมัยโน้นพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่ง่ายๆ7วัน1เดือนหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นไม่มีปัญญาเลยแล้วจะมีปัญญาอย่างสูงสุดเนี่ยเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูนะคะฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งไม่รู้ใช่ไหมคะเราเนี่ยไม่เคยฟังเลยและอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหมดจดจากกิเลสจะไปยังไงถึงจะถึงฝั่งนั้นต้องมีหนทางใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นสาวกเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงมีพระมหากรุณาที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามไม่ใช่ว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมะแต่เพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะที่ลึกซึ้งเนี่ยที่ไม่น้อมตรงลึกซึ้งเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมะเลยและผลก็คือว่ามีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มากเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันจากการที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเราจะเอาสิ่งที่ผิดไปสอนเพราะยากเกินไปเนี่ยไม่ถูกต้องหมายความว่าต้องดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วก็คือช่วยกันทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะศึกษาทุกคำด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งที่จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเคารพอย่างนี้นะคะก็ศึกษาและกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับที่ถูกต้องตามสมควรแก่ความเข้าใจของคนที่จะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยหรือว่าเข้าใจว่ารู้แต่รู้ผิดแล้วก็เอาไปสอนอันตรายอย่างยิ่งค่ะนั่นเป็นการดูหมิ่นประมาทคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: อาจารย์ครับขณะนี้นะถ้าเรายังไม่รู้ความจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังฝันอยู่อย่างเช่นฝันว่ากระเป๋าสตางค์หายความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเข้าใจอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีในความฝันนะคะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้าชาตินี้ทั้งหมดเหมือนฝันจะฝันว่ากระเป๋าหายหรือจะฝันว่าอะไรก็ตามแต่นะคะมันก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีเพียงแต่เกิดแล้วก็ดับไปมีเฉพาะตอนที่ปรากฏจริงๆค่ะอันเนี้ยทั้งที่ฟังทั้งที่เป็นความจริงนะคะกำลังเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นแต่พอไม่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนฝันทุกชาติเพราะว่าเรายังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่คิดที่จำที่เห็นก็เพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นอีกพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมคะตื่นจากความไม่รู้ค่ะแล้วก็เบิกบานยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดที่ได้รู้ความจริงเราเบิกบานในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะเราก็หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่ยังเป็นเราอยู่ทุกอย่างแต่ถ้ามีความรู้ชัดเจนว่าไม่มีเราพ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเดือดร้อนเพราะไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนที่ตัวหรือที่ไหนก็ตามแต่นะคะเรายึดตัวว่าเป็นเรามากเลยแต่ว่าอุปมาเหมือนกับไฟแต่พระองค์ตรัสว่าดูไฟที่มีอยู่นะคะ5กอง10กองเท่าไหร่ก็ตามแต่ไฟเกิดแล้วไฟดับใครเดือดร้อนไม่มีใครสนใจเดือดร้อนเลยดับก็ดับไปนะคะเป็นไฟที่เกิดขึ้นร้อนก็ร้อนไปแต่พอเป็นเราเนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขณะนี้กำลังมีนะคะเหมือนไฟที่เกิดดับแต่ไม่ใช่ของใครเลยขณะนั้นก็จะพ้นจากการยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนเราเห็นไฟเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นจริงๆว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เกิดแล้วดับก็จะพ้นจากการที่เคยเป็นธาตุของความติดข้องแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นมีความเห็นสองอย่างความเห็นถูกอย่างหนึ่งกับความเห็นผิดอย่างหนึ่งมีสิ่งที่ปรากฏในขณะที่เห็นเท่านั้นแต่เวลาไม่เห็นไม่มีอย่างนั้นถูกใช่ไหมคะแต่เรายังไม่เคยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยถึงเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมีสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่มีสิ่งนั้นไม่มีจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีนะคะหมดเลยจากโลกนี้หรือโลกไหนๆไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความจริงก็มีหลายขั้นนะคะความจริงขั้นฟังเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันไม่ได้ธาตุรู้คือจิตเนี่ยเกิดได้เพียงหนึ่งถ้าจิตนั้นยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ดูเหมือนกับเห็นและได้ยินพร้อมกันใครจะรู้ว่าไม่พร้อมกันเลยค่ะจิตเห็นต้องดับก่อนแล้วจิตได้ยินจึงเกิดขึ้นและจิตได้ยินก็ต้องดับและจิตเห็นจึงจะเกิดอีกได้ขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงที่เราได้ฟังเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นต้องอาศัยตาและมีสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เสียงหมดแล้วนะคะแล้วพอได้ยินก็ต้องอาศัยหูและสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเสียงไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาความจริงแท้เป็นอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่สามารถเห็นการเกิดและดับไปของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดติดต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนพร้อมกันเลยพระเจ้าก็ลวงให้เห็นนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีในความฝันไม่จริงนี่ค่ะฝันตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าไม่ใช่จริงนั่นฝันไปพระเจ้าถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ผู้ตื่นเมื่อนั้นตื่นจากการจำผิดนะคะการหลงยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราแล้วก็เที่ยงไม่เกิดดับทุกคำเป็นคำจริงค่ะแต่กว่าจะจริงในขั้นไตรตรองมั่นคงจนกระทั่งค่อยๆรู้เฉพาะทีละหนึ่งพอเริ่มเข้าใจหนึ่งอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏแต่การเข้าใจเราน้อยมากเพียงนิดเดียวอย่างอื่นก็ปรากฏไปเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะคะปรากฏไปเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่แต่ถ้าเป็นขณะที่ปรากฏเพียงหนึ่งเท่านั้นจริงๆเนี่ยต่างกันละแสดงว่าปัญญาสามารถละ ความสนใจความติดข้องในสิ่งอื่นเพราะขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจเฉพาะสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏนี่คือสติสัมปชัญญะหรือปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของปัญญาเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการไปนั่งทำแต่ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะเหตุว่าไม่รู้จึงทำเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความไม่รู้ผลก็คือว่าไม่รู้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้เรื่อยๆแต่ว่าการฟังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจนี่นะคะเวลาที่เข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าปัญญาของใครค่อยๆเข้าใจขึ้นจนถึงเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นคนฟังเริ่มเข้าใจเริ่มค่อยๆมีปัญญานะคะเริ่มค่อยๆรู้ความต่างของเห็นกับได้ยินเริ่มละคลายการที่เคยไปติดข้องในสิ่งที่สืบต่อกันอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งที่ปรากฏให้เข้าใจขึ้นให้เข้าใจขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องปรากฏการเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉันไม่ใช่ไปทำอะไรเลยนะคะแต่มีสิ่งซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกระทั่งได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังที่เข้าใจคำของพระองค์เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งและรู้ว่าในสังสารวัฏนี่ค่ะถ้าไม่มีการเริ่มเข้าใจถูกเราก็จะหลงผิดไปเรื่อยๆแต่พอมีการเริ่มเข้าใจถูกนะคะจะมีความอดทนเมื่อเช้านี้เราก็พูดนะคะความต่างของสองอย่างความไม่รู้กับความรู้ที่เกิดมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะมีการฟังพระธรรมเมื่อมีการฟังพระธรรมแล้วเห็นเลยค่ะความไม่รู้มากมายมหาศาลที่ทำให้เกิดความติดข้องโลภะโทสะทุจริตกรรมต่างๆพวกนี้นะคะถ้าไม่มีความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้นั่นก็คงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้สู่ความรู้ห่างไกลกันแค่ไหนเหมือนอย่างวันนี้นะคะเราเริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงเริ่มฟังคำว่านามธรรมกับรูปธรรมไม่ใช่เราเริ่มรู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราคือจิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็รูปไม่ใช่เรากว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งเหมือนอยู่ฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรจะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ไปแล้วมีใช่ไหมคะเพราะว่ามีหนทางที่ทำให้ไปได้และผู้ที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็รู้ว่าหนทางนั้นเป็นหนทางเดียวไม่ใช่หนทางอื่นคือหนทางที่เริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วก็ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีความไม่รู้มากเห็นโทษไหมของความไม่รู้ถ้าไม่เห็นโทษเราก็บอกไม่เห็นเป็นไรนะคะเกิดมาทุกคนก็ตายเหมือนกันก็สนุกไปดีกว่ามีอะไรก็เพลินเพลินเสียทำเสียสนุกสนานดีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้สนุกไว้ก่อนนี่คือความไม่รู้แต่ถ้าเป็นความรู้นะคะเราเกิดแล้วแต่ต้องตายก่อนตายเนี่ยดีหรือชั่วใครก็ต้องรู้ว่าไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีควรทำสิ่งที่ดีทุกคนอยากดีแต่บังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ให้ไม่รู้ได้ไหมกำลังไม่รู้อย่างเงี้ยบอกว่ารู้สิรู้สิบอกยังไงก็ไม่ได้อ้าวทำอย่างนี้แล้วจะรู้นะได้ยังไงคะไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่เป็นการทำแต่เป็นการเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับเพราะกำลังเกิดดับแต่ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปหาทางด้วยความไม่รู้ที่จะไปรู้การเกิดดับเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะปัญญาต่างหากที่รู้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะลองคิดถึงความจริงความไม่รู้อยู่ฝั่งหนึ่งและความไม่รู้มากมายมหาศาลเท่าไหร่ในสังสารวัฏไปสู่ความรู้อะไรล่ะพาไปความเข้าใจอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจมาแล้วจากการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆและรู้ว่าสิ่งนี้ประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ง่ายนะคะและไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยจากไม่รู้ค่อยๆรู้ละความไม่รู้ไปทีละน้อยนะคะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าบารมี ฝั่งของความไม่รู้กับฝั่งของความรู้เพราะฉะนั้นจากฝั่งของความไม่รู้ต้องมีบารมีคือความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นซึ่งกิเลสมีมากเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยจะทำความไม่ดีไปทั้งวันโดยไม่รู้เลยเมื่อกี้นี้เรารับประทานอะไรบ้างดีไหมฮะอร่อยดีไหมค่ะติดข้องใช่ไหมถ้าไม่อร่อยก็เติมเกลือนิดหน่อยเติมน้ำปลานิดหน่อยเห็นไหมคะปรุงแต่งเพื่อความติดข้องต้องการแค่นี้เรื่องเล็กค่ะแล้วถ้าเรื่องใหญ่ล่ะเราหาเรื่องใหญ่ๆมาทำให้ปรุงแต่งให้มากขึ้นความไม่รู้ก็มากขึ้นความติดข้องก็มากขึ้นนะคะเพียงแค่วันนี้แต่ทุกวันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะต้องเกิดบ้างไม่เกิดบ้างตามเหตุปัจจัยถ้าเราสะสมอกุศลไว้มากนะคะความโลภไว้มากติดข้องมากจะเห็นได้ค่ะบางคนเข้าไปตลาดนัดนะคะอยากได้หมดเลยทุกอย่างน่าซื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะความติดข้องแต่ถ้าเป็นคนที่สะสมความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจนะคะต่อให้อยู่ที่ไหนที่พร้อมไปด้วยสิ่งที่น่าพอใจเขาก็หงุดหงิดเนี่ยหาเรื่องหงุดหงิดจนได้เห็นไหมคะใครไปห้ามไปยับยั้งยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ามีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากในทุกทางตามการสะสมแม้เดี๋ยวนี้ฟังคำเดียวกันความเข้าใจต่างกันความสนใจต่างกันความเห็นประโยชน์ต่างกันความคิดต่างกันเพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งไปแต่ละขณะแต่ละขณะนะคะจากขณะนี้ปรุงแต่งสำหรับขณะต่อไปปรุงแต่งขณะสำหรับต่อไปถ้าพรุ่งนี้เราฟังอีกความเข้าใจจากวันนี้จะปรุงแต่งให้เข้าใจคำเดิมที่ได้ฟังเนี่ยมากขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดแต่เมื่อมีเหตุแล้วพร้อมที่จะเกิดใครจะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้เลยอย่างโกรธเนี่ยนะคะรู้สิว่าไม่ดีก็อย่าโกรธแล้วก็โกรธใครบังคับได้เวลาโกรธยังอยากจะไม่โกรธอีกพยายามหาทางที่จะไม่โกรธอีกทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้กว่าจะค่อยๆรู้จนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราต้องอาศัยการเวลานะคะอาศัยความอดทนอาศัยการเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราถ้าโกรธเกิดขึ้นนะคะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยเดือดร้อนหรืออาจจะยิ่งเพิ่มความโกรธขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้าคนที่เห็นโทษของความโกรธพอโกรธก็อาจจะคิดว่าทำยังไงเราจะไม่โกรธปัญหาที่ทุกคนถามเสมอนะคะทำยังไงจะไม่โกรธแต่ไม่เคยถามเลยว่าทำยังไงถึงจะไม่พอใจไม่อยากได้หรือว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ที่จะทำได้แต่ความเข้าใจว่าโกรธไม่ใช่เราจนกระทั่งพอโกรธเกิดไม่ใช่เรานั่นต่างหากที่สามารถจะละความเดือดร้อนได้เพราะว่าก็โกรธเกิดแล้วดับและใครก็ไปทำอะไรโกรธไม่ได้โกรธก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโกรธนั้นก็ดับไปไม่มีใครไปทำให้โกรธดับด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาหาทางดับความโกรธเพราะความโกรธดับแล้วแต่เกิดอีกเพราะมีมากถ้ามีน้อยนะคะก็หายเร็วถ้ามีมากก็โกรธไปอีกนานเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแต่สองทางค่ะอกุศลหรือความไม่เข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ความไม่เข้าใจเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มโทษคือความต้องการความติดข้องซึ่งจะนำไปสู่ทุจริตต่างๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นความเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเห็นโทษของความไม่รู้ก็มีความเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ก็ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครหวังที่จะเป็นคนดียิ่งขึ้นนะคะไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยค่ะจะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลที่เป็นส่วนที่ดีงามไม่ใช่เรานะคะแต่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกทำหน้าที่ของการรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งหมดนะคะก็คือว่าฟังแล้วไม่ลืมว่า สิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะจะค่อยๆทำให้เข้าใจทุกอย่างเพิ่มขึ้น
3: จากสภาพธรรมที่อาจารย์ได้บรรยายมาให้เข้าใจว่าสภาพธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับแต่ทีนี้ในส่วนของความเป็นอนิจจังและความเป็นทุกขังซึ่งอยู่ในหลักไตรลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะนี่ก็คือความลึกซึ้งของคำที่เราได้ฟังนะคะเราได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใครไม่เคยได้ยินบ้างคะได้ยินอนิจจังได้ยินใช่ไหมคะทุกขังก็ได้ยินอนัตตาก็ได้ยินหารู้ไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออนิจจังในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อนิจจังทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่รู้เลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะคะมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออนิจจังสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะติดข้องเพราะทุกข์มีความหมายสองอย่างมีใครต้องการทุกข์บ้างคะไม่มีใครต้องการเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์เหนือทุกข์อื่นใดทั้งสิ้นคือสิ่งที่เกิดและดับทนอยู่ไม่ได้ไม่มีใครสามารถไปยับยั้งให้สุขนี่อย่าเพิ่งดับนะให้เห็นนี่อย่าเพิ่งดับนะสิ่งที่น่าพอใจเห็นต่อไปอีกดูต่อไปนานๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะเป็นลักษณะประจำของธรรมะที่เกิดซึ่งต้องดับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าไตรลักษณะในภาษาไทยไตรคือสามลักษณะสามอย่างในสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือสิ่งนั้นนะคะดับอนิจจังความเป็นอนิจจังไม่น่าที่ใครจะพอใจเลยถ้ารู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นและดับเห็นไหมคะไม่ใช่เราเห็นนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดและดับห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีตามีสิ่งกระทบตามีกรรมที่ได้กระทำแล้วให้ผลคือต้องเห็นค่ะไม่ใช่เราจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นะคะแต่ต้องเห็นถึงเวลาเห็นก็ต้องเห็นนอนหลับอยู่แท้ๆตื่นขึ้นเห็นใครไปทำใช่ไหมคะเพราะกรรมทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้กรรมและผลของกรรมนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วความดีความชั่วเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเพื่ออะไรคะเพื่อรับผลของกรรมเราหารู้ไม่ว่ารับผลของกรรมเมื่อไหร่ก็ตอนเห็นนี่แหละถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบกายแล้วเราจะไปรับผลของกรรมเมื่อไหร่ใช่ไหมคะถ้าเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นนี่แหละเลือกไม่ได้เลยถึงเวลากรรมให้ผลทางกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดโรคทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นที่ตั้งของทุกทางกายได้หมดเลยนี่คือการรับผลของอกุศลกรรมแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมนะคะเราก็อยู่ในที่อากาศสบายดีไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้นั่นก็คือได้รับผลของกรรมทางกายแต่ยังมีทางตาอีกต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างต้องได้ยินเสียงน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างต้องได้กลิ่นบางกลิ่นก็แย่มากใช่ไหมคะบางกลิ่นก็ดีติดข้องต้องลิ้มรสเมื่อกี้นี่ลิ้มรสไม่ใช่ไม่มีลิ้นไม่ใช่ไม่มีรสไม่ใช่มีการรู้รสทั้งหมดนั่นก็คือสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดขึ้นลิ้มรสทางกายก็กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งน่าพอใจไหมในเมื่อหมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้รับประทานตั้งเยอะแยะมือก็หยิบซ้อนก็จับซ่อมอะไรทั้งหมดนะคะตัดโน่นตัดนี่เข้าปากกลืนกินอยู่ไหนหมดแล้วทุกอย่างไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยของเราคิดว่าหมดแล้วจากจานใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เท่านั้นแล้วค่ะไม่เหลือเลยจริงๆคือหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีสิ่งที่เกิดสืบต่อปิดบังสนิท ทำให้สัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งซ่อนเร้นจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดดับยับยั้งไม่ได้เลยค่ะต้องเกิดดับไปในแสนโกรธกลับไปอีกตราบใดที่มีเหตุนะคะโดยไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลยอยู่ดีๆสิ่งนั้นก็เกิดดับไปเกิดดับไปเกิดดับไปสมควรติดข้องพอใจไหมถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็ทนได้ชอบมากขวนขวายแต่ถ้าไม่ใช่เราจะไปทำอะไรใช่ไหมคะมันเมื่อไม่มีเราก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นอนิจจังต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีเลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยจึงพร้อมที่จะเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะสามของสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นไม่แยกกันเลยค่ะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ตรงกันข้ามกับธรรมะที่ไม่เกิดไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นนิจจังคือไม่มีการเกิดดับใช่ไหมคะสุขขังสบายไหมลองคิดดูไม่มีอะไรเกิดดับดีไหมคะไม่ต้องมาเห็นนะไม่ต้องมาได้ยินไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาแต่งตัวไม่ต้องมาทำอะไรหมดเลยสงบที่สุดไม่มีอะไรที่จะกระทบกระเทือนให้หวั่นไหวให้เดือดร้อนให้เป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นที่ไม่เกิดนะคะนิจจังคือไม่ดับและก็สุขด้วยแต่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาที่เราได้ยินว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินชินหูเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจก็จะมีการลึกซึ้งว่านี่คือสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งสามารถฟังเข้าใจได้ค่อยๆรู้ได้ค่อยๆละได้จนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่สามารถละความติดข้องว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะก็ปรากฏว่าเป็นธรรมะตรงตามความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งคนฟังเนี่ยมีความเข้าใจในขั้นฟังชื่อว่าปริยัตติหมายความว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้คนฟังเข้าใจไม่ใช่พูดไปไม่ให้เขารู้เรื่องไม่ให้เข้าใจมีแต่คำยากๆเยอะๆแล้วก็ไม่บอกว่าอะไรใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำรู้ว่าคนฟังเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์นะคะที่จะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าปัญญาทั้งหมดต้องเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยทีละคำแต่ถ้าเราจะไปนั่งทำอะไรเดินบ้างนอนบ้างที่เรียกว่าปฏิบัติแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรสักอย่างที่ให้เข้าใจแต่คำของพระองค์ทั้งหมดเพื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งทำแล้วไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรแล้วคนจะเข้าใจได้ยังไงด้วยเหตุนี้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำไม่มีสักคำว่าให้ไปทำอะไรแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยถามคนที่ฟังให้ไตร่ตรองนะคะเห็นเที่ยงไหมเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่าได้ยินเที่ยงไหมเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่านี่คือให้คนฟังคิดเองจนกระทั่งเกิดสิ่งที่มีค่าที่ไม่มีในชีวิตคือความเข้าใจของตนเองมอบให้ใครก็ไม่ได้ค่ะอยากจะให้ลูกเข้าใจลูกไม่สนใจลูกไม่ฟังลูกอยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สนใจก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะมีใครในที่นี้ที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนในสังสารวัฏบ้างไหมคะไม่มีค่ะสังสารวัฏยาวนานมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงอดีตชาติพระเทวทัตเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เห็นไหมคะแต่ลูกนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพ่อในชาติหนึ่งนะคิดที่จะฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นายธนูไปยิงก็แล้ว จนกระทั่งในที่สุดก็กลิ้งหินลงมาเพื่อที่จะให้ตายก็แล้วแล้วชาติก่อนๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าคนต่อไปที่มาจากเราที่เข้าใจว่าเป็นเราในชาติเนี่ยจะไปทำกรรมอะไรสาหัสหรือเปล่าด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นประมาทกิเลสไม่ได้เลยค่ะอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่หายากนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะได้ฟังธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ต้องเป็นบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนมีโอกาสได้ฟังแต่ว่าที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยเข้าใจระดับไหนสนใจระดับไหนเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาได้ฟังอีกเนี่ยการที่เคยเข้าใจในประโยชน์ก็ทำให้ฟังด้วยความสนใจด้วยการเห็นประโยชน์โดยการรู้ว่าเป็นผู้ตรงเพราะประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้เราได้ตนเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเชื่อคำคนอื่นซึ่งทำให้เราได้ผิดจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนเท่านั้นที่เกิดมาคนเดียวเห็นคนเดียวทำกรรมคนเดียวรับผลของกรรมคนเดียวและชาติต่อไปยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นขอให้เป็นความสว่างสวยทีละเล็กทีละน้อยที่จะได้รู้ความจริงที่จะไม่ไปในหนทางที่ผิดเพราะเหตุว่าถ้าผิดชาตินี้นะคะชาติต่อไปก็ผิดต่อไปเหมือนพวกเดรัจฉีค่ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นะไม่มาเฝ้าใครก็ช่วยไม่ได้เพราะสะสมมาแต่คนที่สะสมมาแล้วนะฮะเสนาบดีมหาอัมมาตย์ถูกพวกเดรัจฉีครูอาจารย์ห้ามไม่ให้มาฟังพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งไม่มาฟังครั้งที่สองก็ไม่มาฟังครั้งที่สามห้ามยังไงก็จะฟังเพราะสะสมมาใช่ไหมคะใครจะกั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งค่ะมีความหวังดีที่จะให้ความจริงความถูกต้องซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะชาตินี้จะนำไปสู่ชาติต่อไปถ้ามีความเห็นผิดมากก็นำไปหาสิ่งที่ผิดคำที่ผิดหลงเชื่อว่าเป็นคำที่ถูกใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละหนึ่งคนนะคะซึ่งจะต้องช่วยตัวเองใครก็ทำความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดให้ไม่ได้นอกจากตนเองและต้องเห็นคุณค่าของความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ซึ่งจะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น
4: ครับท่านอาจารย์ครับคือความเป็นเรากับความไม่ใช่เราเคยได้ยินอยู่หลายครั้งว่าเก็บไว้ในหัวใจเลยว่าไม่ใช่เรา
0: คุณหมอคะขอขั้นนิดเดียวนะคะพอได้ยินอะไรเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทำอย่างนั้นไม่ใช่
4: ครับ
0: ยังบอกว่าเก็บไว้ในหทัยเนี่ยไม่ใช่พระองค์สั่งแต่คำที่มีค่าเนี่ยควรที่เราจะไม่ลืมไหมนี่เป็นความเข้าใจของเราหลังจากที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าทุกคำไม่ใช่สั่งให้เราทำแต่แสดงความจริงให้เข้าใจส่วนใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การสะสมของคนนั้นเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในหทัยเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสั่งนะคะแต่สมควรไหมที่เราจะไม่ลืมขณะนี้ไม่ใช่เราน
4: ะคะ
0: เป็นธรรมะไม่ใช่มีใครสั่งแต่ความเข้าใจถูกต้องต่างหากที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คำนี้แม้ว่าเราไม่ต้องพูดเลยว่าเก็บไว้ในหัตถ์ไทยนะคะแต่การเห็นประโยชน์และไม่ลืมนั่นคือเก็บไว้แล้ว
4: ครับทีนี้ขณะที่ฟังท่านอาจารย์ผมมีความรู้สึกมีปิติแต่เป็นเราที่ปิติเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชน
0: ครับเพราะฉะนั้นจะมีไปตลอดจนกว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลโสตาปัตติมัคคจิตรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่มีการที่จะเป็นเราอีกต่อไป
4: เพราะฉะนั้นอย่างที่ฟังและเข้าใจว่าไม่ใช่เราแน่นะตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่านี่ขั้นฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเป็นเราเนี่ยโดยขั้นฟังคุณหมอปฏิเสธเลย
4: ครับ
0: เป็นเราไม่ได้แต่ยังเป็นเราเพราะยังไม่ถึงปัญญาอีกระดับหนึ่ง
4: เพราะฉะนั้นปุถุชนนี้เราไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: เป็นอยู่แล้วหนาด้วยกิเลสแต่ว่าเป็นกัลยาณปุถุชนดีงามขึ้นจากความหนาแน่นด้วยกิเลสเพราะมีความเข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่จะได้หายสงสัยไม่เก็บไว้ค่ะช้าไปแน่ๆไม่รู้วันเดือนปีผ่านไปกี่นาทีทุกขณะเนี่ย จะเห็นค่าของแต่ละหนึ่งขณะที่ได้เข้าใจธรรมะทำให้เห็นค่าของแต่ละขณะซึ่งกุศลและจิตสิ่งที่ดีงามเกิดซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะแต่การเข้าใจธรรมะปัญญาเนี่ยจะมองเห็นว่าขณะใดที่เป็นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าข้ามทิ้งโอกาสอันนั้นก็เป็นโอกาสของอกุศล
3: สิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความคิดว่าเมื่อเรายังอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คนละฝั่งกับสิ่งที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยแล้วก็ต้องมีบารมีนะครับก็มีความกังวลว่าจะไปถึงฝั่งนั้นเนี่ยได้อย่างไร
0: ที่รู้ว่าห่างไกลเนี่ยถูกค่ะแต่กังวลทำไมในเมื่อไกลนะคะแล้วก็ไม่มีเราที่จะไปถึงแต่ความเข้าใจต่างหากที่จะนำไปถึงเพราะเหตุว่าทะเลของอวิชชากว้างใหญ่มากใช่ไหมคะกว่าจะข้ามพ้นโดยการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมีหนทางเดียวคือเข้าใจเพราะฉะนั้นกังวลก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจขึ้นแต่ก็อดไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดกังวลอะไรก็ตามที่เกิดนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่เราไปทำทั้งหมดนี่ค่ะต้องนำไปสู่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเหตุการณ์บางอย่างนะคะก็กังวลกันไปแต่ถ้าพอเข้าใจนิดเดียวเลิกกังวลแล้วค่ะนี่คือถ้ามีปัญญาก็จะรู้ได้นะคะเราจะตัดความวุ่นวายไปเยอะเลยค่ะโดยใช่เหตุแต่เพราะว่าเป็นความไม่รู้ใช่ไหมคะความไม่รู้ก็เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้เพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆ นะคะเรื่องละเอียดยิบเนี่ยค่ะส่องถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นที่เราจะเข้าใจธรรมะได้นะคะเป็นชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยค่ะที่ละเอียดขึ้นเพราะปัญญาเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดนะคะไม่เข้าใจธรรมะเราจะเป็นคนหยาบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งแต่ธรรมะลึกซึ้งมากแค่นี้บางคนก็เป็นอุปนิสัยที่กังวลใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าแหมไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยอย่างนั้นดีกว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นจบไม่ต้องมีอกุศลกุศลก็เกิดได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแล้วแต่ละขณะนั้นจะเกิดปัญญาหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็โอ้ยพูดไปละใช่ไหมคะพร่องไปละอะไรอย่างเงี้ยหลุดปากไปละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่หมดแล้วข้อความในพระไตรปิฎกไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงค่ะเพราะปัญญารู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและอะไรที่เกิดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะจะไปเรียกร้องกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทำใหม่ไม่ได้จะไปพยายามสร้างให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดก็ไม่ได้นี่คือความไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงแม้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าอะไรเป็นประโยชน์เพราะอะไรแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดถ้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะยังมีโมหะความไม่รู้ยังมีอวิชชายังมีความติดข้องโลภะยังมีโทสะความขุ่นเคืองแต่ปัญญาสามารถรู้ตรงนั้นได้เมื่อได้สะสมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปปราบอกุศลทั้งหลายนะคะแต่หน้าที่คือให้ปัญญาปราบหรือว่าละแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ต้องให้มีปัญญาก่อนและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้แต่สภาพธรรมะใดก็ทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นไม่ก้าวกายกันเลยค่ะจิต89ประเภทเจตสิก52อกุศลและเจตสิกจะเป็นกุศลไม่ได้แล้วก็โสภณะเจตสิกฝ่ายดีก็จะไปเป็นอกุศลไม่ได้และอกุศลแต่ละหนึ่งก็ไปยุ่งเกี่ยวกับอกุศลอื่นไม่ได้เกิดมาทำหน้าที่แล้วก็ดับทั้งหมดไม่มีเราเลยทั้งจิตและเจตสิก
3: อย่างการทำบุญทำทานนะครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเอาไว้ว่าให้ทำทานครับขอความเมตตาท่านอาจารย์อธิบายในความละเอียดในเรื่องของทานนะครับที่ถูกต้อง
0: ค่ะเมื่อกี้คุณจักริดพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทานใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีแน่คือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต้องไม่ลืมทุกคำนะคะให้คือให้นะไม่ใช่หวังได้ไม่ใช่ซื้อขายให้แล้วจะไปสวรรค์ให้แล้วจะร่ำรวยให้แล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือไม่ใช่ให้แต่หวังที่จะได้จากการให้เหมือนการซื้อขายไหมคะเพราะฉะนั้นให้คือให้ค่ะขณะนั้นนะคะจิตที่เห็นประโยชน์ของคนอื่นที่จะได้รับจากสิ่งที่เราให้ทำให้มีการให้เกิดขึ้นไม่ใช่หวังบุญก็เลยให้ใครจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ละฉันให้เพราะว่าจะได้บุญนั่นไม่ใช่บุญนะคะเพราะบุญหมายความถึงจิตที่ดีงามจิตที่ดีงามต้องงามค่ะไม่ใช่ว่าอกุศลมาปะปนธรรมะเป็นเรื่องตรงธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นกุศลไม่ได้เลยแม้เล็กน้อยสักปานใดและธรรมะที่เป็นกุศลก็จะเป็นอกุศลไม่ได้กุศลต้องเป็นกุศลและปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ตรงว่าขณะใดอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเรามีการให้เมื่อกุศลและจิตเกิดแต่ต้องให้นะคะเพราะฉะนั้นการให้มีการให้อามิตรคือสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพื่อเขานะคะไม่ใช่เพื่อเราจะได้บุญเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการที่เราให้เขาและเราได้แต่บุญคือจิตที่เป็นกุศลดีงามขณะนั้นสามารถสละสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นนะคะอะไรก็ได้ทั้งหมดแม้เล็กน้อยสักปานใดก็ได้การช่วยเหลือคนอื่นก็สละเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะสละความเห็นแก่ตัวสละความลำบากบางคนก็คิดว่าช่วยคนอื่นเนี่ยลำบากแต่เขากำลังลำบากใช่ไหมคะและถ้าเราช่วยเขาให้พ้นจากความลำบากสักนิดสักหน่อยขณะนั้นจิตก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลจิตเกิดได้นะคะกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ภาษาไทยใช้คำว่าบุญหรือกุศลคือสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่เป็นโทษเลยแล้วก็ให้ผลเป็นสุขด้วยแต่บุญก็คือการชำระจิตคือชำระกิเลสให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าบุญก็คือกุศลอกุศลเป็นบุญไม่ได้แต่ว่ากุศลที่ดีงามมีหลายระดับขั้นนะคะที่ชำระจิตก็มีที่ไม่ได้ชำระขัดเกลาจิตก็มีแต่บุญเกิดขึ้นขณะใดขณะนั้นเป็นสภาพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเกิดการให้ก็ต้องพิจารณาจิตของแต่ละคนว่าขณะให้คิดอย่างไรและเป็นอย่างไรถ้าเป็นกุศลหรือบุญจริงๆก็คือว่าไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงการคบหาสมาคมนะคะว่าที่คบหาสมาคมก็เพียงเพื่อที่จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแค่นั้นก็หวังแล้วเห็นไหมคะจากการคบดูสิกิเลสคบทำไมคบคนนี้ไม่คบคนนั้นคบคนนี้ก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนนี้แค่นั้นก็หวังเพราะฉะนั้นตรงหวังเนี่ยไม่ใช่บุญแต่บุญจริงๆก็คือว่าขณะนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกมีถึง25เจตสิกที่เป็นโสภณะนะคะแต่จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะประกอบด้วยโสภณะเจตสิกอย่างน้อยที่สุด19ประเภทจึงจะเป็นกุศลได้นี่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รู้เลยนะคะเกิดมาก็ไม่รู้สัตว์โลกก็เป็นไปตามการสะสมตามกรรมเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยไม่ต้องเป็นความเข้าใจพระพุทธศาสนาหรือเข้าใจอะไรเขาก็ให้ตามการสะสมได้น้องให้พี่ให้น้องก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าต้องพิจารณาละเอียดมากว่าต่างๆกันไปแม้แต่การให้ต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าให้นั้นประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าไม่ใช่เรายิ่งขัดเกลากิเลสคนที่ให้ส่วนใหญ่เป็นเราให้แต่มีไหมที่ขณะที่ให้เนี่ยเป็นธรรมะเพราะเป็นธรรมะและปัญญาเนี่ยนะคะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะขอให้มีเถอะขอให้สะสมไปเหมือนการสะสมของกันเราแต่ละชาติที่แล้วมานะคะเราก็พูดอย่างนั้นบ้างพูดอย่างนี้บ้างต่างการสะสมทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างต่างการสะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่ คนให้ก็ให้ตามการสะสมแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ในขณะที่กำลังให้ก็ได้ขณะนั้นไม่ใช่เราเลยดีกว่าเราให้ไหมเพราะฉะนั้นความดีก็มีเป็นลำดับดีที่สุดก็คือมีปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราซึ่งปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่จำกัดการเวลาเลยนะคะเรื่องที่ผ่านไปแล้ว30ปียังนึกออกเลยแต่โผล่ขึ้นมายังไงไม่ได้คิดเลยตั้งหลาย10ปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาวันหนึ่งเห็นไหมคะฉันใดปัญญาที่สะสมไว้แล้วไม่ไปไหนขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาว่ามากน้อยเพียงไรท่านพระสารีบุตรไม่ได้รู้เลยนะคะว่าท่านจะได้พบท่านพระอัสสัชชิท่านยังไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะแต่พบพระเถระซึ่งเป็นพระอัสสัชชินะคะเห็นกิริยาอาการที่สงบน่าเลื่อมใสท่านก็คอยจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านจะถามปัญหาได้พอท่านถามปัญหาท่านพระอัสสัชชิตอบสั้นๆท่านพระสารีบุตรนะคะก็คือปัญญาที่สะสมมาเลยค่ะสามารถเข้าใจแทงตลอดประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยในความเป็นอนัตตาจะให้จะพูดจะทำจะคิดกุศลบ้างอกุศลบ้างทั้งหมดนะคะขอให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เรานั่นคือความดีสูงสุดที่สามารถที่จะละกิเลสจนดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยแต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะกุศลใดๆสูงสักเท่าไหร่ทำสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะขณะนั้นเป็นธรรมะมืดสนิทไม่มีการที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เรามานานเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตรงเรื่องจริงนะคะที่จะต้องมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่กำลังให้ทานเหมือนปกติเลยค่ะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจับต้องวัตถุมีการยกยื่นให้ปัญญาสามารถจะรู้ธรรมะใดก็ได้โดยไม่ใช่ไปเลือกหรือไม่มีใครไปให้เจาะจงว่าต้องอย่างนี้รู้อย่างนั้นทำอย่างนี้นั่นคือความไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาและก็จะหลงในความเป็นตัวตน
3: เรื่องของบารมีที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ความดีที่จะไปให้ถึงฝั่งก็ต้องเริ่มด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่ทานซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคือคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปลี่ยนไม่ได้เลยและก็เป็นความจริงไม่ใช่ว่าเราต้องเชื่อแต่ฟังแล้วพิจารณาและเข้าใจความเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นสมบัติที่เป็นของเราจริงๆที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งติดตามไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะไม่ใช่เราการเข้าใจอย่างนี้จะนำไปสู่นะคะความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดทั้งหมดแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจากการเริ่มได้ยินได้ยินแล้วพอออกจากห้องนี้ไปก็เราหมดเลยลืมละนั่งอยู่ในห้องนี้กำลังฟังความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางอกุศลถึงป่านนั้นเราไม่รู้ความรวดเร็วของอกุศลเลยค่ะดอกไม้แค่เห็นเนี่ยยึดมั่นละพอใจละไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าจิตเห็นดับไปชั่วสามขณะจิตที่เกิดต่ออกุศลเกิดละและทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมากมายปานใดเพราะฉะนั้นก็คือว่านะคะสิ่งเดียวที่มั่นคงก็คือความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่เราโกรธจัดๆไม่ใช่เรานะรู้หรือยังแต่ถ้าไม่มีการฟังธรรมะจะเป็นเราไปตลอดซึ่งผิดเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆถูกค่อยๆตรงค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งปัญญามีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะเข้าใจธรรมะท่ามกลางอกุศลใดๆก็ตามแต่สามารถเข้าใจได้นั่นคือบารมีเพราะฉะนั้นบารมีต้องมีปัญญาถ้าเราบอกว่าขณะนี้เราไม่รู้นะคะมีใครบ้างไหมที่คิดว่าควรจะรู้ถ้ารู้ว่าไม่รู้แล้วยังไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก็ไม่ใช่บารมีแต่ไม่รู้แต่รู้ได้จะรู้ไหมล่ะถ้า คิดว่าสมควรรู้นะคะเริ่มต้นบารมีเพราะเหตุว่าความรู้เป็นความรู้กุศลเป็นกุศลความไม่รู้ไม่ใช่กุศลแต่ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นบารมีคือปัญญาสามารถเห็นถูก

0: มีปัญญาไม่ใช่แต่มีปัญญาเพื่อจะรู้แม้ความไม่ดีก็รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ละเอียดนะคะบางคนก็พยายามไปทำความดีไปบวชน่ะใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เนกขัมมะบ้างทีบ้างศีลจารินีหรืออะไรก็เยอะแยะไปแล้วแต่จะคิดเพราะอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ปัญญามีหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ว่าดีหรือเปล่าหรือว่าอยากเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงนะคะอย่างที่บวชเนี่ยเพราะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องที่สามารถจะขัดเกลากิเลสแต่สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสได้ยิ่งกว่าคฤหัสถ์โดยการที่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นผู้ที่จริงใจที่จะสละเพศคฤหัสถ์สละเพศคฤหัสถ์ได้ต้องทุกอย่างที่คฤหัสถ์มีนะคะเสื้อผ้าคฤหัสถ์มีเท่าไหร่สละเหลือเพียง3ผืนบ้านคฤหัสถ์มีสละบ้านทรัพย์สมบัติเงินในธนาคารยิ่งสมัยนี้นะคะมือถือทุกอย่างที่สมบัติของคฤหัสถ์มีพระภิกษุสละต้องรู้ว่าสละค่ะสละคือไม่ยินดีที่จะมีถ้ายินดีก็เป็นคฤหัสถ์ไม่ต้องบวชแต่ฟังธรรมะได้แต่ถ้าไม่ยินดีจริงๆสามารถที่จะสละได้หมดจริงๆนะคะจะไม่กลับมารับอีกเพราะสละแล้วจึงจะเป็นผู้ตรงถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะคะพระพุทธเจ้าให้ลาสิกขาบทเมื่อนั้นง่ายมากค่ะเพียงบอกใครก็ได้ว่าจะไม่รักษาพระวินัยไม่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตขอลาสิกขาศึกได้ทันทีด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรงฟังธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์จึงสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เมื่อปัญญาสามารถที่จะเข้าใจตามลำดับขั้นไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรแล้วก็คิดว่าเกิดปัญญากำลังจะเป็นพระโสดาบันหรือบางคนก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นก็ผิดหมดเลยพระฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงเท่านั้นถ้าเป็นภิกษุนะคะกระทำผิดสิกขาบทอาบัติต้องโทษถ้าไม่ปลงอาบัติตามธรรมวินัยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมและบวชทำไมเพราะว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่คฤหัสถ์ก็ต้องไม่ใช่คฤหัสถ
1: ์กับท่านอาจารย์ครับผมสนใจตรงที่ให้ทานซึ่งดีมากคือการให้ทานที่ว่าไม่มีเราแต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นปุถุชนอาจารย์ก็ยังต้องมีเรา
0: ฟังเข้าใจว่าไม่มีเราแค่ฟังกำลังฟังนี่ก็เป็นเราฟังเพราะฉะนั้นให้ทานก็เป็นเราให้ทาน
1: ใช่ครับ
0: แล้วปุถุชนจะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันได้ไหมหรือยังไงก็ต้องเป็นปุถุชนหรือว่าปุถุชนเนี่ยเป็นพระโสดาบันได
1: ้ได้ครับได้ครับ
0: เมื่อไหร่
1: ก็เมื่อถึงเวลาครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่คุณหมอบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะฟังวันนี้เท่านี้นะคะบางคนกลับไปบ้านยังคิดถึงคำที่ได้ฟังบางคนแม้ฝันก็ฝันว่าฟังธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะเลือกฝันได้ไหมคะคุณหมอ
1: เลือกไม่ได้ครับ
0: เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งที่รู้ว่าการเข้าใจนี่มีประโยชน์นะคะถ้าเข้าใจขึ้นก็ละกิเลสได้มากขึ้นใกล้เคียงต่อการที่จะค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งความรู้เนี่ยสามารถจะรู้จริงๆคือประจักษ์แจ้งธรรมะได้นะคะแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราว่าเมื่อไหร่กำลังให้ทานและจะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราต้องแล้วแต่ปัจจัยคุณหมอให้ทานอีก50ครั้ง 1,000 ครั้งปีหนึ่งสองปียังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดก็ได้เพราะเป็นอนัตตาแต่เกิดเมื่อไหร่คุณหมอจะรู้เลยจะรู้เมื่อเกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปติสัทธรรมสัทธรรมคือธรรมะที่นำไปสู่ความสงบนะคะเพราะฉะนั้นปริยัติสัทธรรมการที่เราฟังเข้าใจเนี่ยกำลังนำไปสู่ความสงบจากกิเลสโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ทีละคำสองคำเนี่ยค่ะกำลังปรุงแต่ง

0: ป็นสังขารธรรมเป็นสังขารขันธ์ที่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นว่านี่จากการฟังนะถ้าไม่เคยฟังก่อนเนี่ยจะไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้เลยถ้าไม่เคยฟังไม่มีทางเกิดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะเป็นสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นขณะที่ให้ทานจะไม่ใช่เราบังคับได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่ถ้าขณะนั้นปัญญาเกิดรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ฮะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วแต่ปัจจัย
1: ครับ
2: ก็มีวิตกกังวลเหมือนกันนะหมอ
0: วิตกกังวลมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เป็น
0: กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะวิตกเกิดแล้วกังวลเกิดแล้วดับแล้วด้วยก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้โดยตลอดธรรมะก็เกิดดับไปโดยไม่รู้จนกว่าปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยความไม่ใช่เราค่ะไม่อย่างนั้นก็วุ่นวายหมกมุ่นครุ่นคิดเมื่อไหร่พยายามจงใจขวนขวายผิดหมดเพราะเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาปัญญาเขาค่อยๆทำหน้าที่รู้ไหมเดี๋ยวนี้เองกำลังปัญญาทำหน้าที่ทุกขณะที่ฟังเข้าใจไม่ใช่เราเลยค่ะ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับฟังพระธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอคงต้องสร้างบารมี
0: คุณหมอคะมีอันหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นเราเนี่ยทำให้เวลาที่ฟังธรรมะแล้วเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทำอันนี้ค่ะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเหมือนกับเราคุ้นเคยกับการเป็นนักเรียนครูบอกให้ทำอะไรก็ทำใช่ไหมคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาโดยฐานะไหนโดยฐานะที่ให้คำที่ครูอื่นใดก็ให้ไม่ได้สำหรับให้คิดและไตร่ตรองให้เข้าใจไม่ใช่อย่างโรงเรียนบอกให้ทำใช่ไหมคะทำเลขและออกกำลังกายทำโน่นทำนี่แต่นี่ไม่ใช่เลยค่ะทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังไม่มีหรอกค่ะที่เราจะไปทำตามแต่ว่าปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดและตัวปัญญานั้นเขาเป็นผู้ที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดไม่ใช่เราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรและเรายังทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคำทุกคำเพื่อเข้าใจเท่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือจากคำที่เป็นธรรมะเตชะคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปาฏิหาริย์จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจทั้งที่กำลังมีทุกวันก็มีการเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าให้เราไปทำอะไรแต่เข้าใจนะคะไม่มีเราแต่ฟังมีการได้ยินเสียงได้ยินแล้วยังคุ้นเคยว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรและคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังจริงหรือเปล่าเมื่อมีความเข้าใจขึ้นนั่นคือปัญญาซึ่งกำลังทำหน้าที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอะไรไม่มีเราไปทำอะไรแต่รู้ว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
3: เพราะส่วนใหญ่คนไทยก็ยังติดอยู่กับว่าต้องทำ
0: นั่นผิดค่ะนั่นผิดเพราะฉะนั้นคนไทยขว้างเขวโดยการที่ถูกสอนให้ทำที่สำนักปฏิบัติไม่ได้ให้เข้าใจอะไรเลยนะคะให้นั่งให้เดินไม่ได้รู้อะไรเลยผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำไม่ได้บอกให้ทำแต่ตรัสให้เข้าใจความจริงซึ่งเมื่อฟังแล้วต้องไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเป็นบรรดาไปเลยต้องคิดต้องพิจารณาจริงไหมถ้ามีความเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือปัญญาของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจค่ะ
3: จริงๆแล้วการฟังพระธรรมอย่างเดียวนี้ก็เป็นกุศลอยู่ทุกประการอยู่แล้วโดย
0: คุณหมอก็ต้องคิดว่าเป็นกุศลคืออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่มีสองอย่างกุศลกับอกุศลแล้วก็มีคนบอกเราว่านี่กุศลนั่นอกุศลไม่ใช่แต่เป็นสภาพที่ดีงามความไม่รู้กับความรู้เนี่ยต่างกันมากเลยความไม่รู้ก็เห็นผิดยึดถือว่ามีเราทั้งที่เกิดก็ต้องตายก็ยังจะต้องเป็นเราไปอยู่ได้ทั้งที่ตายแล้วก็ไม่ใช่เราสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอนอยู่จริงๆก็ไม่ใช่เราหรอกแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะถ้าไม่ละเอียดนะคะจะแบ่งเป็นสองฝ่ายสองพวกคนที่ฟังธรรมะพวกหนึ่งนะคะเราฟังธรรมะ เราได้เข้าใจธรรมะเราได้ทำตามธรรมะนี่คือพวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งนะคะฟังแล้วรู้เลยไม่ใช่เราที่ฟังธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ที่ฟังแม้แต่ที่ได้ยินแม้แต่ที่คิดแม้แต่ที่เข้าใจทั้งหมดเป็นธรรมะฟังเข้าใจก็เข้าใจตอนไหนเป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนแต่รู้ว่าถ้าเป็นอกุศลก็คือขณะนั้นไม่เข้าใจธรรมะหนทางเดียวที่จะไม่เป็นอกุศลก็คือว่าขณะใดก็ตามที่ดีงามเป็นกุศลเพราะฉันก็รู้ว่าความเข้าใจเป็นกุศลแล้วจะนำมาซึ่งกุศลอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราเลยฟังเพื่อถึงความไม่ใช่เราแต่อีกพวกหนึ่งฟังด้วยความเป็นเราพยายามจะถึงพยายามจะทำนั่นก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นนะคะในการฟังเนี่ยมีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะตั้งจิตไว้ชอบถ้าฟังไม่ดีไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นตัวตนตั้งจิตไว้ชอบเห็นไหมคะตัวตนทั้งนั้นคำของพระเจ้าทั้งหมดนะเป็นเราทำทั้งนั้นแต่ถ้าฟังด้วยความละเอียดความถูกต้องแยกคายนะคะตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราแต่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจพอรู้ว่าเข้าใจก็เป็นธรรมะเข้าใจเป็นธรรมะที่เป็นปัญญาตรงกันข้ามกับความไม่เข้าใจความไม่รู้พระอาจารย์ตั้งจิตไว้ชอบคือฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่มีตัวเราต่างหากที่ได้เข้าใจแล้วแต่ฟังเพื่อเข้าใจซึ่งเข้าใจก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้ฟังอกุศลก็เกิดแต่ฟังแล้วมากพอที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะนี่คือประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามที่ได้ฟังว่าไม่ใช่เราถ้ายังคงเป็นเราก็กั้นอยู่ตลอดแล้วก็พยายามตลอดนะคะที่จะเป็นเราฟังหรือเราทำอันนี้ก็จะปิดกั้นไปเลยตลอดด้วยความเป็นเราเป็นเราตลอดไปฟังธรรมะก็เป็นเราฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างนอกจากที่ฟังธรรมะก็เป็นเราทั้งนั้น
2: ก็เปรียบเสมือนคู่ขนานที่ไม่มีทางที่จะมา
0: คือถ้าฟังนะคะและเข้าใจอย่าลืมนะคะเข้าใจไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วดับไปเราอยู่ไหนเห็นเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเวลาไม่เห็นก็มีเช่นเวลาได้ยินเวลาคิดนั่นไม่ใช่เห็นแล้วเห็นที่เกิดแล้วไปไหนดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยเราหรือคือปัญญาเนี่ยเขาจะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงเพราะความเป็นเราเนี่ยหนาแน่นมากเหนียวแน่นมากได้ยินได้ฟังอะไรนะคะที่จะเป็นประโยชน์เพื่อเราไปทันทีเพื่อเราแต่ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทันทีเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่เราโดยขั้นการฟังมั่นคงเป็นสัจญาณไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าไม่มีเราทำแต่สภาพธรรมะต่างหากทำปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาศรัทธาก็ทำหน้าที่ของศรัทธาสติก็ทำหน้าที่ของสติเรายังไม่ได้เรียนละเอียดส่วนที่ไม่รู้ก็เป็นเราแต่ส่วนไหนที่รู้ก็เป็นธรรมะแต่ส่วนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งโดยสภาพธรรมะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะนั้นก็ยังคงเป็นเราที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเลยทำไมสี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับรู้อะไรก็รู้สิ่งที่กำลังมีที่เกิดดับขณะนี้มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ปรากฏอย่างนี้กับอวิชชาความไม่รู้เพราะฉะนั้นวิชาความรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่กังวลวิตกว่าเมื่อไหร่เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครจะไปจัดการแต่เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาถ้าปัญญายังไม่เข้าใจขึ้นก็อยู่อย่างนั้นแหละพระโพธิสัตว์นานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ตรัสรู้คือเริ่มนะคะรู้สภาพธรรมะวิปัสสนาญาณที่หนึ่งจนถึงโสดาบันจนถึงพระอรหันต์สามารถเป็นไปได้จากการที่สะสมความเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาของใครจะถึงระดับไหนแค่ไหนวันไหนไม่มีใครจะรู้ได้ค่ะแต่สะสมแล้วเหตุที่จะเกิดเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ละคนก็หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เราทำและไม่มีเราด้วย
2: มีความละเอียดมากๆครับอาจารย์ตอนนี้ในเรื่องของศีลคงมีความละเอียด คล้ายๆกับทานว่าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเข้าใจอย่างไรครับ
0: ค่ะคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาจาสัจจะไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดทุกชาติไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลเพราะฉะนั้นความต่างของพระพุทธศาสนาคือไม่ว่าคำสอนอื่นก็มีทั้งทานมีทั้งศีลแต่ไม่มีความเข้าใจจึงไม่ใช่พุทธะจึงไม่ใช่คำที่แสดงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราในเรื่องทานฉันใดในเรื่องศีลและในเรื่องอื่นใดทั้งหมดก็ต้องไปสู่ความรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรถ้าจะเป็นผู้ที่ฟังธรรมะนะคะคือสามารถตอบได้ว่าคืออะไรเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคืออะไรอย่างศีลเนี่ยไม่ได้บอกให้ใครรักษาแต่ศีลคืออะไรใช่ไหมคะแต่คนไม่รู้ก็รักษาศีลและคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็รักษาศีลด้วยทุกศาสนาก็มีศีลน่าจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพียงแค่ศีลแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ฟังรู้เลยว่าศีลคืออะไรตอนนี้รู้ไหมคะศีลคืออะไร
2: อาจารย์ครับทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะตอบได้อย่างฉะฉานฮะศีลก็มีอยู่5ข้อครับ
0: ค่ะ
2: หรือมี8ข้อก็มี227ก็มี
0: ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอะไร
2: ก็ตอบได้ครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์
0: แล้วคืออะไรนะคะที่ไม่ฆ่า
2: ก็เริ่มยากขึ้นแล้วครับครับ
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ชาวโลกไม่รู
2: ้ถ้าอย่างนี้เราจะเข้าใจศีลให้ละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยได้อย่างไรครับได้ถูกต้องด้วยนะครับท่าน
0: คิดเองได้ไหม
2: ก็คงไม่ได้ครับ
0: ฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหม
2: ไม่มีทางที่จะทราบได้
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศีลคืออะไรคะคุณคำปัน
4: ครับท่านอาจารย์ครับก็ความหมายก็คือความเป็นปกติถ้ากล่าวถึงกว้างๆของศีลที่กล่าวถึงความเป็นปกตินี่ก็แสดงถึงความเป็นปกติของจิตและเจตสิกครับที่เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องของศีลนะครับถ้าจำแนกโดยความประพฤติเป็นไปของสัตว์โลกนะครับก็คือขณะที่อกุศลเกิดขึ้นก็เป็นอกุศลศีลถ้าขณะที่ความดีหรือว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นกุศลศีลสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยครับไม่พ้นจากความเป็นไปของกุศลกับอกุศลนะครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วนะครับท่านจะไม่มีทั้งกุศลและไม่มีทั้งอกุศลนะครับความเป็นปกติของท่านก็คือเป็นอัพยากตศีลเพราะว่าไม่เป็นไปกับอกุศลหรือว่าไม่เป็นไปกับในเรื่องของกุศลใดๆเลยครับเพราะว่าท่านดับกิเลสหมดสิ้นแล้วครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะจะไปให้ใครบอกก็ไม่ถูกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงชัดเจนรูปธรรมเป็นศีลหรือมีศีลได้ไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่ได้แต่ต้องสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเมื่อจิตเจตสิกเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะหน้าที่อื่นทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแยกกันไม่ได้เลยแต่จิตเป็นจิตและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกที่ไปทำกิจของเจตสิกอื่นไม่ได้เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจิต1ขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่น้อยกว่า7ชนิดใครรู้แล้วคะนี่คือความเป็นไปของจิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปกติของจิตและเจตสิกซึ่งจะต้องประพฤติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็คือขณะใดที่เป็นอกุศลเพราะมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยความเป็นปกติที่ต้องเป็นอกุศลตามปัจจัยก็เป็นอกุศลศีลไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ไหมคะพูดถึงแต่กุศลศีลเพราะเขาไม่ได้ฟังเรื่องของอกุศลศีลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการที่จะสามารถรู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นรักษาศีลด้วยความเป็นตัวตนหมดหารู้ไม่ว่าศีลคือปกติของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับเ ป็นไปเวลาที่ไปงานสวดศพเนี่ยจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเห็นไหมคะแต่ไม่รู้แต่พอฟังละกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลแต่ถ้าเอาศีลออกกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีภาษาบาลีว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงค่ะทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงนะคะแต่ต้องละเอียดถ้าพูดถึงจิตเจตสิกจะเป็นกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลไม่รวมรูปเพราะรูปเป็นศีลไม่ได้แต่จิตเจตสิกเป็นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลศีลอกุศลศีลและอัพยากตศีลซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปของจิตแต่ถ้าพูดถึงธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลอกุศลไม่ได้ต้องจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลพอถึงอกุศลนะคะโต๊ะก็เป็นอกุศลไม่ได้ดอกไม้เป็นอกุศลไม่ได้ต้องเป็นจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลธรรมาจิตเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาก็เป็นจิตเจตสิกแต่พอถึงอัพยากตาธรรมาหมายความว่าธรรมะใดๆที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตธรรมอัพยากตะก็ไม่พยากรณ์เพราะไม่ใช่กุศลจะบอกว่าเป็นกุศลไม่ได้ไม่ใช่อกุศลจะบอกว่าเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเป็นกุศลอกุศลไม่ได้รูปเป็นอัพยากตธรรมจิตซึ่งเป็นเหตุเป็นกุศลจิตและอกุศลจิตทำกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุที่ดีก็เป็นกุศลธรรมาจิตและเจตสิกที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมาทำให้เกิดจิตที่เป็นผลคือปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้ต่อด้วยจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมไม่ใช่กรรมไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นวิปากะคือผลนะคะกุศลวิบากเป็นผลของกุศลอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลเป็นอัพยากตธรรมเพราะไม่ใช่ตัวกุศลและอกุศลถูกไหมจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจความเข้าใจนี่ค่ะเป็นปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่ธรรมะจนกว่าจะฟังมากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้ในขั้นฟังนะคะก็ยังดับกิเลสไม่ได้อย่างที่สงสัยอะค่ะพอทำทานก็พูดว่าไม่ใช่เราความจริงไม่ใช่เราแต่พูดว่าไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราที่พูดจนกว่าพูดด้วยความไม่ใช่เราที่พูดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจค่ะมิฉะนั้นก็คือพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะถูกปกปิดไว้ด้วยพิธีกรรมต่างๆซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้น
5: เรียนถามท่านอาจารย์ครับครับว่าไม่ใช่เราเช่นพอเหตุอาหารที่เราชอบทีนี้ตัวเราอยากจะทานหรือธรรมชาติอยากจะทานครับ
0: ค่ะความจริงก็คือว่าก่อนได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นเรายังไงก็เป็นเรานะคะลูกเด็กเล็กแดงวัยไหนก็ตามแต่เราหมดเลยตั้งแต่เกิดเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะมากมายมหาศาลพอได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมารวมกันเกิดดับสืบต่อยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งได้ฟังอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจากการฟังได้ยินคำนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดไม่ได้ต้องการให้เกิดก็เกิดไม่ต้องการให้ดับก็ดับเลือกไม่ได้เลยเกิดได้ยินไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเสียงนี้คำนี้เลยแต่ก็ได้ยินเสียงนี้คำนี้แหละแสดงเห็นว่าไม่ใช่เราไปทำให้เกิดการได้ยินแต่ละหนึ่งที่เราอยากจะได้ยิน ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและดับไปต่อกันจนเหมือนไม่ให้รู้เลยว่าดับอย่างเราดูหนังทั้งเรื่องเนี่ยแต่ละภาพแต่ละภาพถ้าขาดไปสักหนึ่งภาพก็ไม่ใช่ละต้องติดต่อกันไปปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวฉันใดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนในหนังเลยกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อนี่คือจากการฟังแต่ความลึกเหนียวแน่นของการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยไม่ปล่อยเลยค่ะแค่ฟังอย่างนี้ก็เราฟังใช่ไหมคะไม่ใช่คนอื่นฟังยังคงเป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ยังเป็นเราเพราะความเข้าใจยังไม่พอเพราะฉันเพียงแค่ผ่านหูฟังเข้าใจแล้วก็จำแต่ความเป็นเราก็ยังคงเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะจึงเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าต้องเป็นผู้ตรงมั่นคงว่าไม่ใช่เราเนี่ยถูกไหมจริงหรือเปล่าขณะที่ได้ยินเป็นเราได้ยินแต่หมดแล้วเราอยู่ไหนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเราอยากรับประทานอาหารขณะที่ความอยากความชอบเกิดขึ้นหมดแล้วดับแล้วอยู่ไหนทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าจะย้อนคิดไหนล่ะสิ่งที่มีเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆปลูกฝังนะคะใช้คำว่าค่อยๆปลูกฝังเหมือนกับปลูกต้นไม้เมล็ดพืชของความเข้าใจจนกว่าจะเติบโตมีกำลังเป็นรากลึกเพราะว่าเหตุที่ดีนะคะอโลภะอโทสะอโมหะความไม่โลภความไม่โกรธและความมีปัญญาเห็นถูกต้องซึ่งน้อยมากกว่าจะโตขึ้นในขณะที่ทางฝ่ายอกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกก็เกิดเลยตลอดไปเพราะฉะนั้นแม้แต่จะได้ยินได้ฟังนะคะความเป็นเราก็ยังมีเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นเมล็ดพืชเนี่ยเกิดท่ามกลางป่าของอกุศลพระเช่นกว่าปัญญานี้จะค่อยๆเจริญขึ้นมีกำลังขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่มั่นคงเป็นรากนะคะปัญญาอโลภะไม่โลภอโทสะไม่โกรธอโมหะคือรู้คือปัญญาพระเช่นขณะนี้แค่ฟังค่ะแต่ความเป็นเรายังมากมายมหาศาลพระเช่นก็ต้องเป็นเราในขณะที่เกิดแล้วไม่รู้จะเป็นอื่นไม่ได้แต่รู้เมื่อไรเข้าใจเมื่อไรแม้แต่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็เริ่มเพาะปลูกความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
5: คนที่แบบไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียงจำและพูดตามไงคะ
5: ครับ
0: เพราะได้ยินมาแต่ถ้าไม่ได้ยินเลยขณะนั้นจะไม่คิดจะไม่พูดอย่างนั้นแต่แค่พูดใช่ไหมอย่างเราเวลาเนี้ยเราก็บอกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็แค่พูด
5: ครับ
0: แต่แค่พูดไม่พอที่พูดน่ะรู้แค่ไหนต่างกันใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: พระโสดาบันพูดปุถุชนพูดความไม่ใช่เราก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มฟังใหม่ๆพูดคำเดียวกันธรรมะไม่ใช่เรากับคนที่เขาฟังมาตั้งนานเขาก็พูดว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจก็มากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นผู้รู้ด้วยตัวเองค่ะใช้คำว่าปัจจัตตังใครจะมาบอกว่าเรารู้แค่นั้นรู้แค่นี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมารู้ได้ยังไงสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วรู้สภาพธรรมะไหนเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นเราแน่นอนนะคะแต่ฟังไปค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังก็ค่อยๆมั่นคงชัดเจนว่าไม่ใช่เราขั้นฟังขั้นคิดขั้นจำแต่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับค่ะ
2: ที่พูดกันทั่วไปด้วยนะครับอาจารย์ว่าศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องละความติดข้องต้องละความโกรธ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ต้องละหรือว่าปัญญาเข้าใจเท่าไหร่ก็ละเท่านั้นเห็นไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะจึงต้องละเอียดว่าปัญญาละเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะละเหรอเข้าใจเท่าไหร่ก็ละเท่านั้นแต่ขั้นต้นคือละความไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจเท่านั้นเองแต่ยังมีอีกมากค่ะละจริงๆเมื่อประจักษ์แจ้งธรรมะโดยความไม่ใช่เราทีละหนึ่งและเข้าใจความหมายของทีละหนึ่งไหมคะหนึ่งจริงๆหมายความอย่างอื่นไม่มีทั้งหมดถึงจะรอบรู้ในสิ่งนั้นถึงจะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราจริงๆนั่นคือวิปัสสนา
2: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับจะใช้ชีวิตที่สงบ ได้อย่างไร
0: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาไม่สงบหรอกค่ะเบื้องต้นให้รู้ค่าของปัญญาเพราะอะไรคะเราคิดว่าสงบคือไม่ต้องไปทำธุรกิจการงานไม่ต้องคิดเรื่องวุ่นวายใช่ไหมคะไม่ต้องมีปัญหาเข้าใจว่านั่นสงบหรือว่ากรุงเทพน่าเบื่อจราจรคับข้างบ้านเรือนคับข้างไปชายหาดไปชายทะเลไปภูเขานั่นสงบใช้คำนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีปัญญาเข้าใจเอาเองว่าสงบแต่ความจริงเป็นอกุศลจะสงบหรือเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้เราโง่อวิชชาไม่รู้แล้วความไม่รู้เนี่ยจะไปเที่ยวบอกนั่นบอกนี่คิดนั่นคิดนี่ก็คิดผิดๆทั้งนั้นแต่ผู้รู้มีนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำเนี่ยความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงไม่ผิดถูกต้องมั่นคงขึ้นและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เรานั่งเฉยๆสบายดีนะคะวันนี้ไม่มีใครมารบกวนยุ่งยากสงบไหมคะคิดว่าสงบนะคะเป็นอกุศลชอบโลภะเกิดเมื่อไหร่ไม่สงบค่ะต้องอโลภะไม่มีความชอบลองคิดง่ายๆเปรียบเทียบดูก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีแต่เราไม่ติดข้องดีกว่าไหมหรือว่าชอบมากๆอะไรดีอยากจะชอบเหรอหรือว่าไม่ชอบดีกว่าไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ห่วงไม่กังวลสูญหายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าชอบไม่มีทางเลยค่ะต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าเราหลงเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่านั่นสงบแต่เราอยากนะคะอยากไปพอใจไปถึงก็ยังชอบซะด้วยไม่มีผู้คนเยอะแยะเงียบสงบดีเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะที่ละเอียดมากโลภะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอยู่ในใจนะคะสะสมไว้แน่นมากพอกระทบเกิดทันทีตอนหลับสนิทมีโลภะไหมคะไม่เห็นไปชอบอะไรนี่หลับสนิทเลยไม่มีอะไรปรากฏจะไปชอบได้ยังไงเพราะฉันนอนหลับสนิทนี่นะคะมีกิเลสอย่างละเอียดสะสมอยู่ในจิตยังไม่เกิดแต่เหมือนเชื้อค่ะพอกระทบก็เกิดเชื้อโรคเกิดได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์แต่ออกเสียงว่าอารมณะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่จิตกำลังรู้ทั้งสิ้นนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้คือเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นพอจิตรู้อารมณ์ใดเช่นเห็นยกตัวอย่างนะคะเห็นหนึ่งขณะดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเนี่ยรู้สิ่งนั้นตามจิตเห็นเพราะสิ่งนั้นยังไม่ดับสามขณะอกุศลเกิดละโดยไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอาสวะสภาพที่หมักดองอยู่ในจิตนะคะพอกระทบก็ไหลเหมือนกับต้นไม้ที่มียางเนี่ยเพียงแค่อะไรไปกระทบนิดเดียวยางก็ไหลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสที่มีมากที่สะสมอยู่ในใจนะคะยังไม่เกิดตอนหลับสนิทแต่พอตื่นไม่ว่าอะไรปรากฏอกุศลระดับขั้นอาสวะเกิดแล้วไม่ปรากฏเลยค่ะเร็วมากแล้วก็หมดไปไม่เหมือนกับนิวรณะความที่สภาพของจิตผูกพันปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นว่าเราชอบสิ่งนั้นต้องไปหามาต้องมีมากๆหรืออะไรอย่างนั้นนั่นคือกิเลสที่ปรากฏให้รู้ได้ว่าความติดข้องเนี่ยถึงระดับปรากฏให้รู้ว่าติดข้องแต่ระดับที่ติดข้องโดยไม่รู้เนี่ยมีหลังเห็นหลังได้ยินเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ไม่มีกิเลสดับกิเลสต่างกับผู้ที่ยังมีกิเลสจึงมีอีกคำหนึ่งสำหรับพระอรหันต์ว่าขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะคือกิเลสอย่างละเอียดมากซึ่งไม่มีใครรู้เลยของทุกคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เวลาเห็นแล้วก็จิตดับความไม่รู้เกิดหรือว่าความติดข้องเกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อไม่มีนะคะการเห็นของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ต่างกับการเห็นของปุถุชนเพราะว่า เห็นนั้นไม่มีอนุสัยกิเลสที่จะทำให้เกิดอกุศลเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตใดที่เกิดต่อนะคะถึงวาระที่จะเป็นอกุศลอย่างเคยคืออาสวะไม่เกิดเห็นอนุภาพปาฏิหาริย์ของปัญญาไหมคะสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสไม่มีพืชเชื้อใดๆอยู่ในจิตที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาละที่จะจากโลกนี้ซึ่งชาวบ้านใช้คำว่าตายมรณะนะคะเป็นสมุจเฉทมรณะความดับที่ไม่มีการเกิดขึ้นใดๆอีกเลยเป็นความสงบอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยเราผิดหมดเลยค่ะคิดว่าสบายนี่คือสงบไม่มีใครมากวนก็สงบไม่มีกิจธุระต้องทำก็สงบแต่ความจริงขณะนั้นนะคะไม่สงบเพราะไม่รู้สงบไม่ได้
6: ให้บุญกันได้การให้แบบไหนที่เป็นบุญและจะเอาบุญที่กระทำแล้วให้ผู้อื่นได้ไหมเพราะอะไรการอุทิศส่วนกุศลและการอนุโมทนาคืออย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรม The M Place จังหวัดเชียงใหม่18กรกฎาคม2555
0: บุญของเราที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้คนอื่นได้ไหมคะคือธรรมะไม่ใช่ไม่คิดแล้วตอบแต่ลองคิดดูเป็นจิตใช่หรือเปล่าไม่ใช่วัตถุนะคะถ้าให้วัตถุเหมือนขายหรือซื้อหรือเปล่าถ้าต้องการสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ให้เขาเพื่อเขาจะให้เราเป็นบุญหรือเปล่าให้เขาเพื่อหวังว่าเขาจะให้เรามากกว่าที่เราให้เขาอีกเป็นบุญหรือเปล่าแต่การให้เพื่อประโยชน์สุขของผู้รับเป็นบุญขณะนั้นไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบุญของใครก็ตามที่ได้กระทำแล้วเอาบุญนั้นให้คนอื่นไปได้ไหมตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะไม่ได้เพราะเหตุว่ากุศลจิตเกิดแล้วดับแล้วเป็นเหตุที่จะให้เกิดจิตที่เป็นผลของบุญนั้นในภายหลังเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นผลซึ่งขณะนี้นะคะถ้าไม่ฟังธรรมะเราก็เพียงแต่รู้ว่าต้องมีผลแต่จิตที่เป็นผลนั้นคืออะไรเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่คิดเองนะคะแต่ก็ต้องศึกษาแล้วก็เป็นชีวิตจริงๆธรรมดานี่แหละแต่ให้ทราบว่าในเรื่องเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นกุศลแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นผลของกุศลคือผู้ที่ได้กระทำกุศลนั่นเองเป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผลของบุญเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอุทิศส่วนกุศลหรืออุทิศส่วนบุญหมายความว่าไม่ใช่บุญของเราเอาไปให้ใครได้แต่ว่าบุญที่ได้กระทำแล้วคนอื่นมีส่วนที่จะเกิดกุศลอนุโมทนาได้ในบุญนั้นเพราะเหตุว่าความดีความงามนะคะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดียากที่จะกระทำได้อย่าประมาทว่าบุญเล็กบุญน้อยนะคะให้สักนิดสักหน่อยหรือช่วยใครสักนิดสักหน่อยขณะนั้นถ้าเป็นอกุศลทำไม่ได้เลยค่ะจะช่วยใครก็ช่วยไม่ได้จะให้อะไรใครสักนิดหนึ่งก็ให้ไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นเป็นอกุศลจิตแต่ขณะใดก็ตามที่สามารถที่กุศลจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนชื่นชมแน่ๆว่าคนนั้นได้ทำสิ่งที่ดีขณะที่กำลังยินดีที่คนอื่นกระทำกุศลแม้เราไม่ได้กระทำเองจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นที่จะอุทิศส่วนกุศลหรือส่วนบุญเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าใครสามารถที่จะอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนาบางคนมีญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านนะคะไม่ชอบฟังธรรมะไม่สนใจธรรมะแล้วพอมาฟังธรรมะจะกลับไปอุทิศส่วนกุศลที่ได้ฟังธรรมะให้ท่านเนี่ยท่านจะอนุโมทนาไหมคะแต่ถ้าไปบอกว่าอู้ได้อะไรมานะเป็นสิ่งที่หายากดีใจกันไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าผู้ที่รู้จักบุญจึงอนุโมทนาในบุญไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้จักแล้วก็จะไปอนุโมทนาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะวันนี้เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าบุคคลที่ใกล้ชิดไม่ได้สนใจบอกก็ไม่อนุโมทนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปให้ใครอนุโมทนาได้แต่กุศลจิตนะคะที่เห็นประโยชน์ของบุญพอได้ฟังเรื่องของบุญไม่ว่าจะเป็นของใครนะคะก็อนุโมทนายินดีด้วย ก็มีข่าวเรื่องของคนที่ทำความดีอย่างเด็กที่เรียนหนังสือนะคะแล้วก็ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้แม่ค่ะก็พิการก็มีผู้ที่เห็นว่าเด็กคนนี้น่ารักทำความดีดูแลแม่ก็มีการตั้งทุนให้เด็กคนนี้ได้รักษาแม่แล้วก็ได้เรียนหนังสือด้วยเห็นไหมคะความดีสำหรับคนที่รู้คุณของความดีก็อนุโมทนาเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่เป็นผู้ที่ได้ร่วมในการกุศลนั้นด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ยินดีด้วยในความน่ารักในความกตัญญูรู้คุณของความดีของเด็กแม้เพียงเล็กๆ เนี่ยค่ะขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ด้วยว่าการที่จะอนุโมทนาในกุศลไม่ใช่เราจะไปบังคับใครหรือเราจะเที่ยวไปบอกใครให้เขาอนุโมทนาเขาไม่อนุโมทนาก็ได้แต่ว่าคนที่แม้เราไม่บอกเขาไม่ต้องมาบอกเราแต่เรารู้ข่าวจิตของเราก็เป็นกุศลแล้วก็อนุโมทนากุศลที่เราไม่ได้ทำเองนะคะแต่ก็ยังยินดีในกุศลของคนอื่นก็ชื่อว่าอนุโมทนาแต่บุคคลที่กระทำแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าคนอื่นนะคะก็สามารถที่จะยินดีได้ถ้าเราเห็นว่าเขาสามารถที่จะยินดีถ้าเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูก็แล้วกันนะคะเรารู้จักเขาและเขาก็ยินดีในกุศลก็บอกให้เขารู้ก็ได้หรือแม้ไม่บอกเข้าอนุโมทนาเองก็ได้ใช่ไหมคะแต่คนที่ล่วงลับไปแล้วเกิดที่ไหนถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเราเนี่ยเคยเป็นญาติพี่น้องแล้วก็กำลังทำบุญที่เขาจะมาอนุโมทนาเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เกิดเป็นมนุษย์เวลานี้ค่ะญาติพี่น้องของคุณคำปันชาติก่อนกำลังทำกุศลหรือเปล่ากำลังฟังธรรมหรือว่าให้คุณคำปันรู้และอนุโมทนาก็ยากใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่มีการให้ทานและรู้ว่าถ้าบุคคลนั้นน่ะเกิดในภูมิที่สามารถอนุโมทนาได้ก็อุทิศส่วนกุศลเจาะจงถึงบุคคลนั้นซึ่งจะเป็นการทำให้บุคคลนั้นเนี่ยค่ะปราบเรื่องยินดีในการที่บุคคลอื่นก็ยังเป็นผู้ที่รู้คุณในความเป็นมิตรสหายในความเป็นผู้ที่มีอุปการะเป็นมารดาบิดาหรือเป็นญาติพี่น้องก็ยังไม่ลืมก็ยังระลึกถึงนะคะเมื่อทำความดีก็ยังอุทิศส่วนกุศลให้ได้อนุโมทนาเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนจะอนุโมทนาก็เป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ญาติแต่ใครทำความดีเราก็อนุโมทนาได้หรือว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องที่จากโลกนี้ไปแล้วหรือเราจากโลกนี้ไปด้วยตัวเองแต่ว่าสามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าใครกำลังระลึกถึงและทำสิ่งที่ดีและอุทิศส่วนที่เป็นบุญนั้นให้เราได้ทราบด้วยเพื่อจะได้อนุโมทนาเราก็ระลึกถึงคุณของผู้นั้นด้วยแล้วก็อนุโมทนาในกุศลจิตของบุคคลนั้นก็คือแม้ไม่ต้องทำเองแต่อนุโมทนาเป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาหรือผู้กระทำเนี่ยค่ะกระทำแล้วก็ยังสามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาให้คนอื่นได้ล่วงรู้เพื่อเขาจะเกิดกุศลจิตในการอุทิศส่วนกุศลขณะนั้นก็เป็นปฏิฐานะการอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นอนุโมทนา
7: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: ขณะนี้นะคะเป็นวาระที่มีโอกาสจะได้รู้พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าไม่มีการสนทนาโดยการที่ได้ฟังคำของพระองค์เราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่การเห็นพระพุทธรูปหรือว่าการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 45 พรรษาซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมานะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุว่าแม้พระไตรปิฎกก็มีนะคะตามที่ต่างๆพระพุทธรูปก็มากแต่ใครสามารถที่จะเข้าใจในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังคำแต่ละคำนะคะแล้วเข้าใจ ข้าใจเมื่อไหร่จึงสำนึกในพระคุณเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะคำเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเคารพบูชาสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไตรตรองนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะทรงสละทั้งหมดความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้เทวดาและพรหมโลกกี่โลกไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งหมดธรรมะที่ทรงแสดงนะคะเป็นแต่เพียงส่วนเล็กน้อยที่พระองค์ได้ตรัสกับผู้ที่สามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นหนึ่งชาติที่เกิดมาเป็นคนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนนี้ได้อีกไม่นานไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นคนนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มาจากคนนี้คนนี้ทำอะไรไว้นะคะสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกลับก็จะปรุงแต่งให้ขณะต่อไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นนะคะเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมใดที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดนะคะกรรมไหนจะให้ผลเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ละเว้นแต่ละโอกาสแต่ละขณะนี่ค่ะมีค่าอย่างยิ่งที่ได้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งขณะนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ค่ะการฟังธรรมะนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะคะแต่เพื่อเข้าใจและการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าการบูชาพระองค์ก็คือด้วยความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยครบถ้วนก่อนที่จะปรินิพพานไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยนะคะข้องใจเพราะว่าพุทธบริษัทในครั้งนั้นก็มีตั้งแต่พระอรหันต์จนกระทั่งถึงพระโสดาบันและปุถุชนและพระธรรมก็สืบทอดมาสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทและก็ศึกษาด้วยความเคารพไม่คิดเองนะคะแต่ว่าไตรตรองพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ให้ลึกซึ้งและละเอียดจนสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าความจริงลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าคนไม่รู้ก็จะไม่สามารถเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งซึ่งกำลังมีขณะนี้ตามปกติธรรมดาแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งตามปัญญาของแต่ละคนที่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นทั้งหมดก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่แม้กำลังมีนะคะก็ยากที่จะเข้าใจแต่ไม่พ้นวิสัยเลยค่ะเพราะเหตุว่าความเข้าใจต้องเข้าใจถูกต้องมั่นคงตามลำดับไม่ใช่ผิวเผินเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งหมดสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าโน่นไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่กำลังมีปรากฏให้รู้ว่ามีในขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
8: ครับผม
0: ค่ะอย่างเราเห็นดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยใครๆก็บอกว่ามีดอกไม้แต่ใครจะบอกว่าดอกไม้ที่เห็นนี่แหละเป็นธรรมะแต่ถ้าถามว่ามีจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าจริงนั่นคือธรรมะแต่ว่าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความรู้อย่างคนที่เห็นแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเหตุว่าการที่จะสงสัยในสิ่งที่มีเนี่ยก็ต่อมาเริ่มคิดว่าทำไมมีการเกิดขึ้น แล้วก็ต้องตายของธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนตายมีอะไรทำไมไม่คิดก่อนตายก็เดี๋ยวนี้ไงก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำแล้วก็หมดไปผ่านไปก่อนตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมดไปผ่านไปทุกวันทุกขณะก่อนตายจะต่างอะไรกับขณะที่ตายแต่ว่าความต่างก็คือว่านะคะถ้ากล่าวถึงความตายว่าเกิดมาแล้วต้องตายตายนั้นหมายความถึงสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆนะคะว่าเมื่อไหร่จะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วก็ลืมคิดด้วยว่าวันหนึ่งต้องเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนนี้แล้วคนนั้นจะเป็นยังไงสืบทอดมาจากคนนี้แหละเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังธรรมะและพฤติกรรมทั้งหลายตั้งแต่นานแสนนานมาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยให้มีอีกบุคคลหนึ่งสืบต่อจากคนที่กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยเหมือนกับที่เราจากโลกก่อนมาสู่โลกนี้ยังไม่ปรากฏไม่มีการที่จะรู้เลยว่าจะเกิดเป็นอะไรและเกิดแล้วจะเห็นอะไรและจะตายอย่างไรซึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก่อนตายนะคะก็ควรจะรู้ความจริงซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยจะหมดทันทีไม่เหลือเลยตายแล้วจะจำไม่ได้เลยเหมือนประตูที่ปิดสนิทไม่สามารถที่จะย้อนถอยหลังไปได้ว่าชาติก่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นก่อนตายเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงนะคะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งเป็นความจริงทุกชาติเหมือนกันหมดค่ะคือเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตโดยการต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกมีอะไรอีกไหมนอกจากนี้นะคะเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างได้ยินแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปนี่ก็คือแต่ละขณะนะคะซึ่งไม่ซ้ำกันเลยแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้คำว่าดับไปหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยฟังธรรมะแล้วเราก็กลับบ้านแล้วเราก็กลับมาอีกได้ไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังมีปรากฏในขณะนี้ใครจะรู้ว่าเกิดมีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่สิ่งที่มีทั้งหมดนี่ค่ะมากมายมหาศาลถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างก็ไม่มีอะไรโลกก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมีหมดเลยนะคะตื่นขึ้นลืมตาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีต้นไม้มีดอกไม้มีคนมีทุกอย่างหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดทั้งนั้นค่ะไม่เกิดไม่มีแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคำแต่ละคำนะคะไม่ควรที่จะทอดทิ้งละเลยนะคะเพราะเหตุว่าชินหูแต่ว่าต้องไตร่ตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครเป็นผู้ตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงและตรัสเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้คืออะไรต้องไม่ปะปนกันเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นดูมากมายหลายอย่างนะคะแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ก็มีอย่างอื่นที่เกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่มีใครรู้นะคะเกิดดับสืบต่อสนิทแน่นทันทีเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นนิมิตหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นสีสันวรรณะต่างๆไม่ใช่สีเดียวถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรและใครไปห้ามไม่ให้มีหลายสีได้ไหมไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยแต่ไม่เคยรู้แม้แต่สีนิสันวันนะที่ปรากฏต่างกันก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยผลไม้มีรสต่างๆนะคะทั้งที่แข็งอ่อนเย็นร้อนหวานเปรี้ยว แต่ก็หลากหลายรสตามเหตุตามปัจจัยแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยคิดเลยเกิดมาก็ไม่คิดเลยว่ามาจากไหนนะคะแล้วจะเป็นอะไรต่อไปถึงจะเป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้จนกว่าขณะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ไปตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะและรู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งขณะนี้ทั้งที่เกิดดับก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำนะคะต้องไตร่ตรองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ยินดับไหมคะธรรมดาจริงๆแต่ไม่เคยคิดได้ยินเมื่อกี้ดับแล้วเสียงดับไหมก็ดับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคิดดับไหมก็ดับแล้วคิดใหม่ไม่ใช่คิดเก่าไม่ใช่คิดเก่าเนี่ยจะกลับมาเป็นคิดขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งเนี่ยขอให้ทราบตามความเป็นจริงนะคะว่าเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะเสียดายไหมคะไม่มีทางเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับต่อเมื่อไหร่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเกิดและดับเมื่อนั้นแหละจึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราค่ะเป็นของใครไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ลวงเข้าใจสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ประจักษ์แจ้งว่านั่นเรายังเห็นขณะนี้ค่ะเห็นคือเราเห็นได้ยินก็คือเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดแต่หารู้ไหมว่าถ้าไม่เกิดจะมีเราไหมถ้าไม่เกิดเห็นจะมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นไหมถ้าไม่ได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทุกวันเพราะเกิดขึ้นนะคะโดยที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะละเอียดยิ่งนะคะแม้แต่หนึ่งขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏก็ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ดับไปหมดแล้วแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับจึงคิดว่ายังอยู่เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะก็คือว่าถ้าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแม้ว่ายากแต่ก็ฟังเถอะจริงไหมสิ่งที่มีขณะนี้เนี่ยไม่แน่นอนไม่เที่ยงใครไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ให้ดับหมดไปก็ไม่ได้แต่ละขณะนี่ค่ะกำลังดับไปดับไปแล้วสิ่งที่เกิดสืบต่อก็เกิดสืบต่อไปนี่คือโลกะนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะตอนเป็นเด็กเรียนภูมิศาสตร์โลกอยู่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีโลกภูมิศาสตร์โลกอะไรอะไรไม่มีหมดเลยถ้าไม่มีการเกิดขึ้นแต่เพราะเกิดขึ้นจึงเป็นไปทำให้เราหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นของเราบ้างหรือว่าเป็นตัวเราบ้างอย่างขณะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะฟังธรรมะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก่อนฟังธรรมะเป็นเราแต่ฟังทีเดียวนี่จะให้รู้ไหมว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งกำลังมีจริงๆมีเห็นมีได้ยินเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนหรือสิ่งนั้นจะเป็นเราได้ไหมเพราะฉะนั้นแยกย่อยสิ่งที่รวมกันนะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเอียดยิบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่เกิดในขณะนั้นจนสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดนะคะก็ยังแยกย่อยออกไปตามความเป็นจริงว่าต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครไปทำแต่สิ่งที่มีนั่นแหละอาศัยกันและกัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความศรัทธาจิตที่

ซึ่งต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่สิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อก็ปกปิดนะคะเมื่อวานนี้ยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้หมดแล้วได้ยินเมื่อวานนี้หมดแล้วทุกอย่างเมื่อวานนี้หมดแล้วแต่มีวันนี้ก่อนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าแม้ขณะนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่เกิดดับแต่ความจริงถ้าพิจารณาแต่ละหนึ่งขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีคิดทุกอย่างนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นน่าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรบ้างสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นสิ่งที่ตัวเนี่ยนะคะผมรู้อะไรไหมคะเอามือแตะผมสระผมหวีผมผมไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่ตัวที่มีที่ว่าเป็นผมของเราความจริงก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะร้อนก็ได้ตากแดดมาผมก็ร้อนทั้งหมดด้วยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป็นของเราหรือแต่ว่าสิ่งที่มีที่ตัวส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเล็บรู้อะไรได้ไหมคะตัดเล็บเล็บไม่เจ็บนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพที่มีเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจะตีจะกระทบกระแทกยังไงสิ่งนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นแข็งที่เราว่าเป็นโต๊ะเนี่ยนะคะลองทุบโต๊ะแรงๆโต๊ะก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ตัวของเราเนี่ยก็มีสภาพที่มีจริงนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คนตายต่างกับคนเป็นเพราะว่ามีรูปร่างกายเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ไม่รู้อะไรเพราะไม่มีจิตจึงกล่าวว่าเป็นคนตายไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้คนตายไม่เห็นคนตายไม่ได้ยินคนตายไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างหนึ่งทั้งหมดนี่ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้นะคะรักชังต่างขี้เกียจขยันทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรามีไหมตอนที่ยังไม่เกิดแต่พอเกิดแล้วมีเดี๋ยวนี้หิวไหมคะไม่หิวแต่หิวเกิดเป็นเราหิวความจริงหิวก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ทางกายลักษณะหนึ่งนะคะเพราะทุกความรู้สึกที่ไม่สบายกายเนี่ยมีหลายอย่างเจ็บคันปวดเมื่อยสารพัดอย่างเป็นสภาพที่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดไม่มีแล้วเรามีไหมเราเจ็บไหมเราคันไหมเราหิวไหมถ้าสภาพต่างๆเหล่านั้นไม่มีจะไม่มีเราแต่พอเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จึงเป็นเราแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นคนโน้นคนนี้ต่อไปเป็นใครแต่ก็คือธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากแต่ก็อย่างใหญ่ๆเป็นประเภทที่ต่างกันคือสภาพอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยค่ะที่ตัวก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่ารูปธรรมแต่ถ้าไม่มีสภาพรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏนะคะแต่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้เพราะมีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นสภาพรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรตรงหน้าที่ปรากฏพอได้ยินรู้ว่าเสียงอะไรแล้วก็คิดเพราะเหตุว่าจำได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะก็เป็นสภาพรู้ที่ใช้คำเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพ้นไปจากรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นแหละต้องเป็นหนึ่งคือเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสอนให้เข้าใจความจริงว่าโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นและโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนเดิมไหมคะจากไม่เคยเกิดไม่มีอะไรเกิดแล้วก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่จะเป็นเราได้ยังไงคะหมดไปแล้วทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความ

0: จริงหรือเปล่าความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้แล้วก็บางคนไม่สนใจที่จะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมเกิดอีกก็เหมือนเดิมอีกคือไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนี้มาจากใครจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งนะคะนี่แค่ไม่กี่คำแต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยจะทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยเกิดคือความเข้าใจถูกภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะคะหรือจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะคุ้นเคยกับคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคำนี้จริงๆหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรที่มีจริงๆปัญญาต้องเป็นความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากความมืดไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำที่ทำให้เริ่มเข้าใจว่าที่ตัวเนี่ยตรงไหนเป็นเราเป็นแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะและแต่จะแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวหรือว่าเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีสภาพรู้ซึ่งเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตายแล้วเป็นเราหรือเปล่าถ้าตายแล้วไม่เป็นเราตอนเป็นอยู่นี่ทำไมเป็นเราฮะเอาเรามาจากไหนเอาเรามาจากตอนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่พอตายแล้วก็ไม่มีเราแต่มีธรรมะเกิดอีกลงยึดถือว่าเป็นเราอีกแต่ไม่ใช่คนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่วันหนึ่งนะคะก็จะหมดสิ้นหาคนนี้อีกไม่ได้เลยมีใครหาใครได้ไหมคะหลังจากตายแล้วไม่มีทางพบอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดำรงอยู่ชั่วคราวนะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกจนกว่าจะสิ้นสุดตายแล้วยังต้องเกิดอีกเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะสิ่งใดที่ดับหมดสิ้นไปแล้วก็ยังมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องมีการเกิดขึ้นอีกตามเหตุตามปัจจัยไม่สิ้นสุดดีไหมไม่ใช่เราเหมือนไฟเนี่ยค่ะต้องเป็นไฟเกิดดับไปทำไมแต่ก็ยับยั้งไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้กำลังเกิดเป็นธรรมดาใครยับยั้งไม่ให้เกิดได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะไม่เห็นว่าสังสารวัฏสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดนี่ค่ะไม่ควรเป็นที่ยินดีเลยเพราะไม่ใช่เราต้นไม้ใบหญ้าเกิดไปไฟเกิดไหม้ไปดับไปมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดดับยับยั้งไม่ได้ใครเลือกที่จะให้อะไรเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราด้วยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายบ้างคะไม่มีเลยค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ตายทุกคนเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตายหมดเกิดบนสวรรค์ก็ต้องตายไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ค่ะแต่ความเข้าใจจะลึกซึ้งมั่นคงแค่ไหนว่าดับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแต่ก็มีสภาพธรรมที่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เลยนะคะเกิดใหม่แล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่ใช่อันเก่ากลับมาเลยมีสภาพธรรมที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะจากโลกนี้ไปธรรมะก็มีหลายอย่างนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเนี่ยดีชั่วไม่ได้เลยค่ะจะรักษาศีลจะให้ทานจะเข้าใจเสียงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้เนี่ยหลากหลายมากขณะนี้เกิดขึ้นเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมเกิดแล้วค่ะแล้วอะไรเกิดก็เห็นไงล่ะเกิดเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏที่สามารถกระทบตาได้ถ้าสิ่งนั้นกระทบตาไม่ได้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นได้เฉพาะสิ่งที่กระทบตาได้คนทั้งคนเนี่ยกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้แข็งดอกไม้เนี่ยกระทบตาได้ไหมกระทบตาที่นี่นะคะไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างตา อย่างนั้นกระทบได้แต่จักขุประสาทะซึ่งกำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีเลยจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ไหมแค่นี้เราก็ไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ธรรมะละเอียดจริงที่จะต้องเข้าใจจนกระทั่งหมดความสงสัยในขั้นฟังนะคะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่เกิดดับก็ยังไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นประโยชน์ไหมคะไม่ว่าวิชาอื่นใดทั้งสิ้นเป็นประโยชน์ทุกวิชาแต่วิชาที่จะทำให้รู้จักตัวเองรู้จักดีชั่วว่าคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ายับยั้งได้ไหมเกิดแล้วเป็นแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งแม้สุขและทุกข์ก็มีเกิดขึ้นแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นสามารถไหมที่จะดับความไม่รู้แล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะแล้วแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นก็ดับไปจะเดือดร้อนไหมคะไม่ใช่เราแต่ว่าขณะที่ไม่รู้เดือดร้อนมากค่ะนั่งอยู่ขณะนี้ก็เดือดร้อนเดือดร้อนในความเป็นเราสบายดีไหมคะเห็นไหมคะเราใช่ไหมสบายไหมคะไม่สบายเราใช่ไหมสบายดีก็เราอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใจผิดแต่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแล้วก็ให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกด้วยเพราะเหตุว่าปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ความจริงขณะไหนดีงามขณะไหนไม่ดีงามขณะไหนเป็นทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์และผลของสิ่งที่เป็นทุกข์ในขณะนี้ทุกอย่างหมดค่ะครบถ้วนในพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเราหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราให้เป็นอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่ละเลยการที่จะไตร่ตรองความลึกซึ้งว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ยับยั้งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีแข็งใช่ไหมคะใครทำแข็งเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ใครทำไม่มีใครทำได้เลยแต่มีคิดดูก็แล้วกันตามเหตุตามปัจจัยนี่คือธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดเองไม่ได้เลยต้องอาศัยธรรมะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันปรุงแต่งรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะและถ้าฟังอีกจะรู้มากกว่านี้อีกจะเข้าใจละเอียดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อละความไม่รู้และความเห็นผิดนั่งอยู่อย่างนี้เห็นผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้อีกเต็มไปด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะสงสัยไหมคะ
1: เท่าที่ฟังนี่เข้าใจในสิ่งที่ฟังครับผม
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงว่าเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นจะได้ยินคนที่กล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งรู้จักคำไหนขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงพึ่งให้หายโรคพึ่งให้มีเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติเงินทองหรือยังไงคะพระเจ้าเห็นได้เลยค่ะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ว่าคำสอนใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะทำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจความจริงว่าเกิดแล้วตายแล้วไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็เป็นธรรมะซึ่งมีชีวิตแต่ละหนึ่งขณะ แล้วก็ธรรมะนั่นแหละจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ธรรมะนั่นแหละเกิดต่างๆกันไปทุกขณะไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวดวงอาทิตย์เกิดดับหรือเปล่าคะค่ะต้องเกิดดับแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ไม่เห็นดวงอาทิตย์ดับก็ไม่เห็นเราดับยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนั้นมีอะไรซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้โลกจะแตกไหมคะเนี่ยเกิดและดับไหมแต่มีปัจจัยที่จะให้ดำรงอยู่ยังไม่ถึงการแตกสลายตราบใดนะคะก็ยังแตกไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโลกทำลายด้วยอะไรด้วยน้ำหรือด้วยไฟหรือด้วยลมสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่จะมั่นคงถาวรตลอดไปไม่มีแต่ว่าจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
2: กับพระอาจารย์สุจินนะคะเวลาเราทุกข์ใจหรือว่าเราเดือดร้อนหรือว่าก่อนนอนเนี่ย
0: จะบอกว่าค่ะเราทุกข์ใจเราเดือดร้อนตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นธรรมะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีทางที่จะเดือดร้อนไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นความเดือดร้อนเกิดขึ้นเข้าใจว่าเป็นเราแต่เดี๋ยวนี้นะคะความเดือดร้อนใจมีจริงเป็นธรรมะเป็นธรรมะประเภทไหนสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดที่รู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนใจมีใช่ไหมคะเมื่อไหร่มีเมื่อไหร
2: ่มีเมื่อเกิดค่ะ
0: มีไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วเดือดร้อนเป็นอะไร
2: เป็นธรรมะ
0: เกิดแล้วดับเป็นนามธรรมไม่ใช่เราจะต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไปเรื่อยๆเพราะลืมเสมอทั้งที่ฟังอยู่อย่างนี้ค่ะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะความเดือดร้อนก็ต้องเป็นความเดือดร้อนจะเป็นอะไรได
2: ้ค่ะทีนี้จะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์จะเน้นเสมอว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดเพื่อเข้าใจว่าอะไรคะ
0: เข้าใจว่าเกิดแล้วดับไงค่ะถ้าเห็นไม่ดับไม่มีได้ยินใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้ดับขณะนี้เหมือนกับเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่นั่นเข้าใจผิดค่ะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินแล้วจะมาพร้อมกันได้ยังไงสภาพรู้ทางตาเป็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นจะไปได้ยินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพจิตนะคะทรงแสดงไว้หลากหลายมากเป็นถึง89ประเภทนามธรรมมี2อย่างนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเห็นได้ยินรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างเนี้ยนี่คือรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเสียงนะคะเมื่อกี้เสียงดนตรีจิตรู้แจ้งทุกเสียงจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีประเภทไหนเพราะจิตรู้แจ้งถ้าไม่รู้แจ้งบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าจิตจิตตะหรือวิญญาณะและอีกหลายคำมโนมนัสเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นจิตรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าจิตอยู่ไหนทุกคนรู้ว่ามีจิตไม่พอนะคะแต่ต้องรู้ชัดกว่านั้นอีกว่าเมื่อไรเป็นจิตจิตอยู่ไหนกำลังเห็นรู้แจ้งนั่นคือจิตกำลังได้ยินรู้แจ้งเสียงกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายห้าทางนะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายประสาทะเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยตากระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นคือจิตรู้แจ้งนะคะแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ก็อาศัยเจตสิกสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่จิตและสภาพรู้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะแต่คนไทยเขาพูดว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะใดที่เจตสิกเกิดขณะนั้นตรงนั้นต้องมีจิตเพราะว่าเจตสิกจะเกิดตามลำพังไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะนามธรรมสองอย่างคือจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่เจตสิกไม่ใช่จิตและจิตก็ไม่ใช่เจตสิก เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทหลากหลายมากเปลี่ยนแปลงไม่ได้สับสนไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเมื่อเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็น89ประเภทเรามีไม่ครบพระรวมจิตของพระอรหันต์ด้วยพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่านะคะขณะเนี้ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นความจริงก็คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเห็นแล้วดับพระเจ้าต้องชัดเจนว่าธาตุรู้เนี่ยท่านกล่าวว่ามีจิตก็ต้องบอกได้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักใครถามแล้วก็บอกไม่รู้ก่อนนี้นะคะถ้าถามกันว่าจิตอยู่ไหนตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ตอบได้เห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตได้กลิ่นเป็นจิตลิ้มรสเป็นจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเป็นจิตคิดนึกเป็นจิตเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นจากที่รู้แจ้งก็เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกัน
3: ท่านอาจารย์ครับตอนที่มาที่บ้านเนี่ยสวนเนี่ยน่าลื่นลมมากเลยนะฮะ
0: ค่ะเห็นใช่ไหม
3: ใช่
0: เอาละค่ะเห็นเป็นอะไร
3: เป็นสภาพรู้อ่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะนะคะเป็นสภาพรู้สภาพรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นนามธรรมประเภทไหน
3: เป็นประเภทจิต
0: ค่ะเป็นประเภทจิตนี่คือต้องรู้นะคะทีนี้น่ารื่นรมมาละใช่ไหมคะนี่คือความจริงทุกขณะค่ะเห็นเป็นจิตแต่ความพอใจในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่ใช่ใครเลยพอเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะเกิดชอบบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นแล้วจะบอกว่าไม่น่ารื่นรมไม่ได้และจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเกิดแล้วดับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นขณะนั้นหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: นี่คือการฟังธรรมะให้มั่นคงจริงๆนะคะเป็นชีวิตประจำวันซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าดูในพระไตรปิฎกเต็มไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพูดแล้วแล้วกันจบแล้วไม่ต้องพูดอีกไม่พูดอีกก็ลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถามคุณนิรันดร์คุณนิรันดร์ก็กำลังจะต่อไปว่าที่นี่นะคะน่ารื่นรมมากและกำลังจะต่อเรื่องไปแต่เพื่อเตือนให้รู้ว่าไม่ใช่คุณนิรันดร์เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีตาจึงเห็นแล้วก็จิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงว่ามีเจตสิกอะไรบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะเจตสิกทั้งหมด52ประเภทเจตสิกกี่ประเภทเกิดกับจิตหนึ่งขณะที่กำลังเห็นอะไรบ้างโดยฐานะความเป็นปัจจัยอะไรเพื่อที่จะให้สัตว์โลกเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่มีเราไปทำอะไรแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะเท่านั้น
3: อาจารย์ครับแต่บ้านที่มีสวนที่น่ารื่นรมอย่างนี้เนี่ยถ้าถามทุกคนในที่นี้หรือคนอื่นๆทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นนะที่จะมี
0: จริงต้องการมีจริงไหม
3: มีจริงครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
3: เป็นเจตสิก
0: ค่ะเจตสิกมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีและฝ่ายที่เสมอกันกับเจตสิกอื่นเกิดร่วมกันได้ชอบเป็นเจตสิกดีไหม
3: ถ้าชอบก็ไม่ดีคร
0: ับ ทำไมว่าไม่ดีละเพลินดีค่ะใครๆก็ชอบมาที่นี่ดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคะน่ารื่นรมค่ะแล้วทำไมบอกว่าไม่ดี
3: เพราะเป็นความติดข้องแล้ววันหนึ่งก็จะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อไม่ได้
0: ค่ะเมื่อฟังธรรมะจึงรู้ค่ะว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากความติดข้องถ้าไม่มีความติดข้องจะมีทุกข์ได้อย่างไรเพื่อนฝูงลูกชาวบ้านเขาตายกันประเทศโน้นประเทศนี้ไม่เห็นใครเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นวงศาคณาญาติหรือเพื่อนสนิทมีความติดข้องนะคะจึงเกิดความทุกข์ที่ต้องพลัดพรากขณะที่กำลังมีอยู่นะคะชื่นชมยินดีพอใจแต่พอไม่มีล่ะเห็นไหมคะเป็นทุกข์แม้เล็กน้อยเท่าไหร่ขณะนั้นไม่สุขเพราะกระวนกระวายพอใจแสวงหาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าทุกคนเนี่ยร้องไห้กี่ชาติมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าน้ำตาเนี่ยยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรร้องไห้แต่ละครั้งนี่เราเกิดมานานเท่าไหร่แล้วพอไม่ได้อะไรเด็กก็ร้องไห้ละตั้งแต่เด็กจนโ และมีเรื่องติดข้องมากเท่าไหร่ยิ่งโศกยิ่งทุกข์เท่านั้นถ้าพอใจนิดเดียวเนี่ยไม่ร้องไห้นานหรอกแต่ถ้าพอใจมากๆกลางคืนยังร้องไห้ถ้ากลางวันไม่ร้องใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นความจริงว่าทุกข์เนี่ยติดตามไปนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีทุกข์ก็ต่อเมื่อไม่มีความติดข้องจริงหรือเปล่าคือทุกคำเนี่ยต้องรู้ว่าห้ามไม่ได้ทุกคนติดข้องทั้งนั้นติดข้องมานานแล้วด้วยนะคะแต่เข้าใจให้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรและถึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าแม้ขณะร้องไห้ก็ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไร
3: เป็นธรรมะ
0: ธรรมะอะไร
3: เป็นเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆรู้จักเจตสิกแต่ละเจตสิกนะคะถ้าเป็นความรู้สึกซึ่งมีทุกขณะจิตต้องเกิดกับจิตทุกขณะเจตสิกที่เป็นสภาพรู้สึกไม่รู้สึกไม่ได้เกิดขึ้นต้องรู้สึกภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกมี5อย่างนะคะทางกายต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกขเวทนาบางครั้งเป็นสุขเวทนาไม่ทุกข์ทางกาย2แล้วนะคะและทางใจทุกข์ทางใจร่างกายแข็งแรงสบายดีแต่ใจเป็นทุกข์ได้เงินทองมีมากทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างแต่ใจเป็นทุกข์ใครยับยั้งได้เกิดขึ้นแล้วเป็นอะไร
3: ธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
3: เวทนา
0: เวทนาเจตสิกไม่ได้จำชื่อแต่เข้าใจความรู้สึกค่ะความรู้สึกนี่มีแน่นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าร่างกายแข็งแรงดีแต่เศร้าใจเสียใจโทมนัสแม้นิดเดียวก็เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางใจต่างกับทุกข์ทางกายเรียกภาษาบาลีหน่อยสิคะ
3: โทมนัสเวทนา
0: เห็นไหมคะจำได้ละโทมนัสเวทนาคนไทยใช้คำนี้นะคะโทมนัสกับโสมนัสแต่ไม่บ่อยมักจะใช้ในโครงฉันกราบกรนอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันเราก็บอกว่าไม่ชอบเป็นทุกข์เสียใจเขากำลังเสียใจพูดง่ายๆเสียใจใช่ไหมคะแต่พอเป็นภาษาบาลีก็โทมนัสเวทนาคนไทยมีไหมโทมนัสเวทนา
3: คนไทยก็มีโทมนัสเวทนา
0: คนอินเดียมีโทมนัสเวทนาไหม
3: คนอินเดียก็มีโทมนัสเวทนา
0: ค่ะชาวลาวมีโทมนัสเวทนาไหม
3: ก็มีฮะทุกชาติ
0: แล้วโทมนัสเวทนาเป็นของใคร
3: ไม่ได้เป็นของชาติหนึ่งชาติใด
0: ไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะไม่มีเจ้าของเกิดขึ้นแล้วดับไปจะบอกว่าสุขเวทนาเป็นไทยได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้แน่นอนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วดับแล้วด้วยจะมาเป็นของใครได้สิ่งที่ดับไปแล้วใครจะมาโวยวายว่าเป็นของฉันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโทมนัสเวทนาตรงกันข้ามกับความรู้สึกสบายเป็นสุขทางใจมีไหมคะสุขใจ
3: ครับสุขใจมี
0: ค่ะเป็นอะไร
3: เป็นโสมนัสเวทนาน
0: ั่นไงคะภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็บอกเป็นสุขใช่ไหมคะทางใจสบายดีเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะเนี่ยหรือจะศึกษาภาษาบาลีใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าให้เข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะว่าเป็นลักษณะสิ่งที่มีจริงและถ้าเราจะไปใช้คำที่เราไม่ได้พูดทุกวันไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเนี่ยเราจะเข้าถึงสภาพธรรมะนั้นแจ่มแจ้งได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงนี่แหละเกินกว่าคำใดๆทั้งสิ้นที่จะกล่าวอย่างบอกเสียใจเนี่ยรู้ได้ไหมว่าแค่ไหนไม่มีทางเลยแค่คำว่าเสียใจใช่ไหมคะแต่สภาพเสียใจเนี่ยบอกใครก็ไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถจะรู้ระดับของความเสียใจในขณะนั้นว่าระดับไหนพระเชนธรรมะเนี่ยรู้ความจริงของสิ่งที่มีโดยธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นรู้แจ้งในขณะนั้นอาหารบางอย่างเปรี้ยวมากเลยคุณนิรันดร์รู้ไหมว่าเปรี้ยวแค่ไหน
3: ก็ไม่รู้ค่ะ
0: จนกว่าจะลิ้มรสไม่ต้องบอกสักคำนะคะให้เขารับประทานเพียงแค่แตะลิ้นเคี้ยวไปอธิบายก็ไม่ได้ว่าแค่ไหนแต่จิตรู้แจ้งขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าสภาพรู้เนี่ยนะคะรู้แจ้งสิ่งใดๆก็ตามที่กำลังปรากฏเพียงรู้แต่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะชอบหรือไม่ชอบ ม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกบางคนชอบอาหารชนิดนี้รสเดียวกันเลยบางคนชอบอาหารอีกอย่างหนึ่งหรือไม่ชอบอย่างเดียวกันก็เป็นได้ก็ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มรู้ว่าถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องรู้จักธรรมะและถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
3: ไม่รู้จัก
0: ไม่มีทางเลยแต่ถ้ารู้จักธรรมะเมื่อไหร่นะคะเริ่มรู้ว่ารู้จักเพราะใครคำนั้นมาจากใครรู้จริงๆระดับไหนจึงสามารถที่จะกล่าวความจริงได้ถึงที่สุดทุกประการก็เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะพระธรรมทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะตรงที่สุดก็คือว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยและก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งแบบไหนพึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้พึ่งสักหน่อยวันนี้ทั้งวันพึ่งหรือยังถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้พึ่งเลยใช่ไหมคะแต่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ได้ยังไม่ไปถึงไหนเลยใช่ไหมคะเรื่องของคุณนิรันดร์แต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่คิดดูสิถ้าเราไม่แจกแจงโดยละเอียดเป็นจิตเป็นเจตสิกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเป็นเราจบละแต่ความจริงกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งขณะได้เนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับไม่ใช่ไปปฏิบัติคิดว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นจะเป็นความเข้าใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำลึกซึ้งนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องเริ่มด้วยการที่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยคำเดียวเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือยังขอให้เข้าใจจริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราทุกอย่างที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือการเริ่มต้นนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆอย่างนี้ต่อไปก็คือสับสนแล้วก็มีความเป็นเราเนี่ยเข้ามาบิดพลิ้วเปลี่ยนแปลงธรรมะให้ผิดไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งคำสอนของพระองค์เพื่อจะรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นธรรมะที่ผิดและธรรมะที่ถูก
3: การได้ฟังธรรมะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่เราเป็นความรื่นรมอย่างไรฮะรื่นรมยิ่งกว่าสวนสวย
0: ๆค่ะฟังธรรมะแล้วมีความสุขไหมคะเดี๋ยวนี
3: ้มีความสุขที่ได้เข้าใจความจริง
0: ไม่ทุกข์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มีใครได้ยินคำไหนแล้วเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจเป็นสุขที่ได้รู้ความจริงซื้อได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ไปแสวงหาเองได้ไหมเข้าป่าขุดดินปีนเขายังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระคุณขณะนั้นเป็นสุขไหมเห็นคุณคือความดีเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยค่ะนำสุขมาให้ถ้าเราไปคิดถึงความชั่วนะคะเป็นทุกข์เลยทำไมร้ายอย่างนี้ทำไมโหดร้ายจริงๆขณะที่รู้อย่างนั้นไม่สุขเลยใช่ไหมคะมีแต่ทุกข์จริงไหมคะหมดละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเราจะมีความเข้าใจมีความเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครสักคนแต่มีธรรมะเท่านั้นแล้วจะไปทำอะไรกับธรรมะธรรมะไม่ใช่ของใครเกิดแล้วก็ดับไปพิสูจน์ได้ค่ะทุกขณะเพราะฉะนั้นก็มีความสุขที่ได้เข้าใจความจริงนะคะและเข้าใจกว่านี้ก็ยิ่งสุขกว่านี้ไม่เดือดร้อนลดความเดือดร้อนขณะที่เข้าใจจะไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเมื่อไหร่ให้รู้ว่าไม่เข้าใจเมื่อนั้นใครจะห้ามใครตายได้ใครจะห้ามใครไม่ให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะธรรมะที่ไม่ดีต้องเป็นเหตุที่นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีธรรมะที่ดีนะคะ นำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นนะคะในขั้นของการฟังยังไม่ไปถึงไหนแล้วค่ะเพียงแต่เริ่มเห็นเงาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลิ่นพระปัญญาคุณฟุ้งไปทั่วจักรวาลสำหรับผู้ที่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะก็เป็นสุขเมื่อนั้นได้รู้ความจริงเพียงเท่านี้ดีไหมดีกว่าไม่รู้ซะเลยใช่ไหมค่ะแต่นี่ก็ความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ชัดเจนกว่านี้จนสามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้ใครจะบอกว่าใครรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องถามรู้คุณเมื่อไหร่อ่ะต้องเมื่อเข้าใจเท่านั้น
3: กับเรียนท่านอาจารย์ครับพระธรรมบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยควรจะต้องเป็นการศึกษาทีละธรรมให้เข้าใจชัดเจน
0: พระธรรมบอกว่าหรือว่าความจริงที่ได้ฟังแล้วก็รู้ไตรตรองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เชื่อเลยนะคะบางคนก็อ่านพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระองค์จะให้ใครทำอะไรได้ในเมื่อตรัสไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่พูดความจริงให้ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาจึงอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำเดียวคือว่าปัญญานะฮะ
0: ค่ะความจริงมีไหมคะ
3: ความจริงมีครับ
0: อยู่ไหน
3: ในขณะนี้คร
0: ับ ค่ะอยู่ที่สิ่งที่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งนั้นบ้าง
3: ยังไม่รู้ว่าท่านไม่ได้ฟัง
0: ค่ะรู้เมื่อไหร่นั่นคือปัญญาความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงง่ายๆเลยวันนี้นะคะแต่ก็ยากมากเห็นอะไรคะ
3: ดอกไม้เห็นท่านอาจารย์
0: เห็นไหมคะคำถามธรรมดาง่ายมากตอบก็ง่ายว่าเห็นดอกไม้คิดให้ดีค่ะหลับตาสิดอกไม้อยู่ไหน
3: ก็ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมีดอกไม้ไหม
3: ความจริงไม่มีดอกไม
0: ้แค่แล้วมีอะไร
3: มีสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่จริง
3: จริงครับเป็นสิ่งที่
0: จริงเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เมื่อไหร่นะคะกำลังจะหมดกิเลสกิเลสนี่คือความไม่รู้ความติดข้องมากมายหลายอย่างแต่ทั้งหมดเริ่มจากความไม่รู้ไม่รู้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ทุกวันไม่เคยรู้เลยว่าขณะเนี้ยถ้าไม่เห็นก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่เมื่อมีเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นเฉพาะสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นที่ปรากฏว่ามีในขณะที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังแดนมีไหมคะคุณนิรันดร
3: ์ก็มีครับมีดอกไม้
0: เพราะกระทบตาคุณนิรันดร์สิ่งที่อยู่ข้างหลังเดชันมีใช่ไหมคะ
3: มีครับมี
0: แต่เมื่อกระทบตาใช่ไหมแต่ไม่ได้กระทบตาเดชัน
3: ไม่ครับไม่
0: เพราะฉะนั้นแดนไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นทุกวันทุกวันเนี่ยก็ลืมว่าสิ่งนั้นต้องกระทบตาถ้าไม่มีตาไม่เห็นกว่าจะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะต้องมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะมีนี่ค่ะสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีดอกไม้แต่มีธรรมะถูกไหม
3: ถูกครับไม่มีดอกไม้แต่มีธรรมะ
0: ค่ะมีธรรมะเมื่อไหร่มีเมื่อเกิด
3: มีเมื่อเกิด
0: เกิดเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะขอให้เข้าใจตามลำดับว่ามีเมื่อเกิดแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเสียงถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงนั้นเลยข้างนอกห้องได้มีเสียงไหมคะ
3: มีเสียงครับนอกห้องก็มี
0: นอกถนนมีไหม
3: มีแต่ไม่ได้ยินครับ
0: ในป่ามีไหม
3: ก็มีแต่ไม่ได้ยิน
0: เมื่อมีปัจจัยแล้วจะยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีได้ยินเสียงที่มีที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วไม่ได้กระทบหูเพราะฉะนั้นไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏพอปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะไปตามหาเสียงเมื่อกี้นี่สิฉันใดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตารู้ไหมว่าฉันเดียวกันแค่ปรากฏนี่ก็เกิดดับแต่ไม่มีใครสามารถจะประจักษ์แจ้งได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วปัญญาต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ ความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งกำลังปิดบังทุกอย่างที่มีจริงไม่ให้ปรากฏตามความเป็นจริง
3: อาจารย์ครับถ้าพระธรรมบอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถรู้ได้ในชีวิตประจำวันแต่ทำไมแม้แต่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ท่านก็ไม่ทรงน้อมใจที่ทรงแสดงให้กับปุถุชนอย่างเราฟังนะครับท่าน
0: เห็นขณะนี้เกิดดับหรือเปล่าคะ
3: เกิดแล้วก็ดับครับ
0: ยากไหม
3: นี่ยากแน่นอนนะที
0: ่ก็ตรัสไว้ไงคะยากที่จะรู้ได
3: ้เป็นเพียงขั้นการฟังที่จะเข้าใจความจริง
0: ถ้าจริงก็สามารถประจักษ์แจ้งได้เพราะจริงสิ่งที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้ไหมในเมื่อไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆก็รู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ว่าถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ใครรู้ว่านี่เกิดจึงมีแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใครรู้ลึกซึ้งไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกทุกอย่างที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจได้จากการค่อยๆคิดค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองว่าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงประจักษ์แจ้งการเกิดดับมิฉะนั้นจะตรัสได้ไหมว่าขณะนี้สิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดและดับ
3: อาจารย์ครับเพราะว่าสัตว์โลกอย่างเราเนี่ยเนิ่นนานแล้วที่อยู่ด้วยความไม่รู้และยึดมั่นในความเป็นเราเมื่อได้ฟังธรรมะที่ทรงแสดงความจริงเราก็ยากที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นจริงๆทั้งจริงก็มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน
0: ค่ะท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะ
3: รู้แจ้งอริยสัจธรรม
0: นานเท่าไหร่กว่าจะรู
3: ้หนึ่งอสงไขยแสนกับ
0: แล้วเรา
3: ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อาจจะเริ่มบ้างแล้วฮะอาจารย
0: ์แสนกับไม่เข้าใจสักคำก็ไม่รู้แต่ถ้าแสนกับเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆรู้ขึ้นพระฉะนั้นคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังคำเข้าใจมีแต่คนที่ไม่ไปเฝ้าไม่ฟังก็มีหรือคนที่เพียงได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีแล้วแต่การสะสมเด็กที่ไม่เข้าโรงเรียนเลยนะคะอ่านหนังสือออกไหม
3: ไม่ออก
0: ค่ะเด็กที่เข้าโรงเรียนวันแรกอ่านออกไหม
3: ก็ยังไม่ออกฮะ
0: ค่ะแล้วทำไมอ่านออกได
3: ้ก็เริ่มจากก็ค่อยเห็นอักขระชี้ตัว
0: ฉันใดนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเราเรียนอย่างอื่นแต่เราไม่ได้เรียนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะใช้คำว่าสิกขาภาษาไทยใช้คำว่าศึกษาถ้าไม่ฟังไม่คิดไม่ไตร่ตรองจะรู้ได้ยังไงอยู่ดีๆจะรู้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วจะรู้ไหมว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงทำอะไรแสดงธรรมใช่ไหม
3: แสดงครับ
0: ถ้าไม่แสดงธรรมะเลยเราสามารถจะรู้ไหมว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงธรรม
3: คำสอนของพระเจ้าที่ทรงแสดงว่าทุกคำตรัสของพระองค์เป็นเรื่องละโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดและด้วยความเป็นอนัตตาและไม่ใช่เราครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหมเนี่ย
3: ไม่เข้าใจ
0: นี่ไงความเป็นอนัตตามีเหตุคือฟังจึงเข้าใจคนที่ไม่ฟังลองถามซิเข้าใจไหม
3: ก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจหรือและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เหมือนกับคำของคนอื่นเลยทั้งสิ้นทุกคำเกิดจากพระปัญญาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็พูดตามได้ปัญญาของเราที่พูดกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่ากันหรือเห็นไหมคะพูดคำเดียวกันเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นคำที่นำไปสู่ความเข้าใจไม่ใช่นำไปสู่การทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดและตรงต่อความจริงมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมและไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปากบอกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่มีสำนักปฏิบัติสอดคล้องกันหรือเปล่า
3: ก็ไม่สอดคล้องกันครับถ้ามีตัวตนที่จะทำเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจหนทางการอบรมปัญญา
0: ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต่อไปจากเดิมนะคะที่คิดว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเดิมคิดว่าพึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าทำด้วยความเป็นเราปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะไม่ได้รู้ความจริงก็ต้องเป็นเราไม่ได้ค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจนั่นแหละละความไม่รู้และละความเห็นผิดถ้าไม่เข้าใจไม่มีหนทางจะละความไม่รู้และความเห็นผิดเลยและไม่ใช่เราไปทำละแต่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนั้นละความไม่เข้าใจและความเห็นผิดเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ละความเห็นผิดไปเท่านั้นว่าไม่ใช่เรา
3: อาจารย์ครับเหตุใดการที่จะละกิเลสให้หมดไปจะต้องเริ่มจากการละความไม่รู้ก่อน
0: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดแล้วดับ
3: เพราะไม่รู้ว่าเป็นสวนสวยๆจึงน่าลื่นลมแล้วก็ติดข้อง
0: คนที่เห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจปัญญารู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงความติดข้องเกิดขึ้นปัญญารู้ว่าขณะนั้นเป็นลักษณะสภาพธรรมะที่ติดข้องไม่ใช่เป็นเราแต่ถ้ายังคงเป็นเราพอใจต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เราง
3: ั้นถ้ามีตัวตนที่จะไปละความติดข้องความโกรธอะไรต่างๆนะให้น้อยลงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว
0: ้ก่อนการตรัสรู้นะคะมีพวกฤาษีชีพรายเยอะเลยอยู่ในป่าทรมานตัวบ้างทำต่างๆกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงหรือแม้แต่ผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสว่านำมาซึ่งความเดือดร้อนนานาประการถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ปรากฏนะคะจะสบายดีไหมไม่ต้องเดือดร้อนเพราะชอบเพราะชังแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้ท่านเหล่านั้นก็รู้ว่านะคะกุศลจิตที่สงบจากความติดข้องจะเกิดได้อย่างไรนี่คือปัญญาที่เห็นโทษไม่ใช่เพราะอยากไปทำตรงกันข้ามกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะแม้ในพระสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าแม้เป็นภิกษุหรือใครก็ตามแต่นะคะถ้าขาดศรัทธาหรือขาดวิริยะการที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะลึกซึ้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เพราะประมาทในความลึกซึ้งคิดว่าไปทำได้ทำอะไรคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้อ
3: าจารย์ครับโลภะและความติดข้องด้วยความเป็นเราเนี่ยเป็นเครื่องกั้นของการอบรมปัญญา
0: ค่ะตั้งแต่เด็กมานะคะในหนังสือเรียนมีคำว่าอริยสัจ4แต่ถ้าถามว่าอริยสัจธรรม4คืออะไรบางคนก็งงค่ะเพราะขาดคำว่าธรรมะจำได้แต่อริยสัจ4พอถามว่าอริยสัจธรรมเติมธรรมเข้าไปคำเดียวไม่รู้นี่อะไรคะไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแม้ว่าจะพูดว่าสัจจะธรรมะอริยสัจจะก็ต้องมีธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรมาเป็นอริยสัจจะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดและมั่นคงจริงๆค่ะความเข้าใจถูกเท่านั้นที่จะนำไปสู่การที่จะสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดนะคะเห็นผิดเป็นถูกไม่ยากเพราะโลภะเพราะความต้องการเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะคนที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยจากความเป็นปุถุชนมีความเข้าใจถูกต้องเป็นกัลยาณปุถุชนยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลแต่เริ่มดีงามเพราะปัญญาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะละเอียดมากถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะผิดเลยสับสนเพราะฉะนั้นแค่ธรรมะคำเดียวมั่นคงไหมว่าไม่ใช่เราและโลภะนะคะเป็นอริยสัจธรรมหรือเปล่าคนตอบว่าใช่ก็จำชื่อแต่ไม่รู้ว่าอะไรเห็นไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะไม่ใช่ตอบได้จะดีนะคะค่ะแค่จำชื่อถ้าถามว่าอริยสัจธรรมคืออะไรมีทั้งคำว่าธรรมะมีทั้งคำว่าสัจจะมีทั้งคำว่าอริยนี่คือความละเอียดค่ะ ใครก็ตามที่ไม่ละเอียดไม่มีทางเข้าใจไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะรู้ว่าความไม่รู้มากกิเลสละเอียดมากแยบยลมากทั้งวันเนี่ยอยู่ด้วยโลภะโดยไม่เห็นโลภะเลยเป็นเจ้านายจริงๆในบางแห่งจะทายว่าเป็นครูนะคะอาจารย์เป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยอาจารย์ต้องการอะไรครูแนะนำยังไงไปเลยลูกศิษย์ทำตามเลยไม่เห็นโลภะเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีก็ไม่เห็นแต่ว่าแสดงความละเอียดเดี๋ยวนี้เลยค่ะจิตเกิดขึ้นระดับใช่ไหมคะ
3: ก็คิดระดับไป
0: ก่อนเห็นมีจิตไหม
3: ก็มีจิตครับ
0: จิตก่อนเห็นเห็นหรือเปล่า
3: ก่อนเห็นไม่เห็นครับ
0: ค่ะพอจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีจิตที่เกิดสืบต่อจิตที่เกิดสืบต่อเห็นหรือเปล่า
3: ไม่เห็นครับ
0: เห็นไหมคะตอบได้แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาความลึกซึ้งอยู่ที่ไหนประมาทไหมว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะให้ความจริงแท้ค่ะที่ทำให้คนนั้นน่ะค่อยๆกระจ่างพ้นจากความไม่รู้และความเห็นผิดไม่ใช่ว่ามีความไม่รู้เต็มตัวและมีความอยากที่จะละความไม่รู้ก็ไปนั่งคิดว่าเรากำลังจะรู้ขึ้นโดยที่ว่าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างละเอียดยิ่งตอนนี้เห็นไหมคะว่าเห็นผิดไหมว่าเห็นตลอดเวลาเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะเห็นไหมลึกซึ้งแค่ไหนแต่จริงเพราะอะไรทรงแสดงการเกิดดับของจิตตามลำดับเลยก่อนจิตเห็นมีจิตแต่จิตก่อนจิตเห็นไม่เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันที่กระทบตาเพราะสิ่งนั้นก็ยังไม่ดับตาก็ยังไม่ดับแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่เห็นทำกิจอื่นคือรับสิ่งที่จิตเห็นเห็นแล้วโดยไม่เห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงจิตและกิจของจิตแต่ละจิตนะคะทั้งหมดเพื่อให้เรารู้ว่าไม่มีเราค่ะฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและก็เป็นปกติด้วยเพราะอะไรบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมปัญญาจะเกิดไหม
3: ไม่เกิด
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเข้าใจกว่านี้มีอีกมากแต่ถ้าไม่ได้ฟังปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นจะเกิดไหม
3: ไม่เกิด
0: ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นสาวกคือผู้ฟังและขณะนี้นะคะถ้ามีความมั่นคงที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ทรงแสดงว่าปัญญาต้องเกิดตามลำดับไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นข้ามขั้นแล้วไม่มีปัจจัยที่จะให้ปฏิปฏิเกิดเลยแต่ก็ไปทำเพราะฉันต้องฟังโดยละเอียดนะคะปริยัติศาสนาหรือพระปริยัติสัจธรรมมีคำหลายหลายคำนะคะมีความหมายทั้งสิ้นสัจธรรมะคือธรรมะของผู้สงบหรือที่จะทำให้สงบปริยัติสัจธรรมการเข้าใจสิ่งที่มีจากการได้ฟังพระธรรมและรอบรู้นั่นแหละทำให้สงบจากความไม่รู้สงบจากอะไรจากความไม่รู้ค่ะต้องรู้ว่าไม่รู้มีมากแล้วเราก็จะไปทำโน่นทำนี่ไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้สงบจากความไม่รู้เลยแต่ปริยัติธรรมนี่นะคะทำให้สงบจากความไม่รู้ขั้นฟังอย่าลืมยังไม่มีปัจจัยพอที่จะให้สัมมาสติเกิดขึ้นปฏิปติไม่ใช่เราต้องรู้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ว่าธรรมะใดเป็นมรรคซึ่งมี8ที่จะเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดขึ้นต้องมีปริยัติคือความเข้าใจเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นปฏิบัติคือปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะ1จึงสามารถจะเห็นการเกิดดับได้แต่ด้วยความเข้าใจค่ะไม่ใช่ด้วยการไปพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นซึ่งตัวตนทั้งนั้นเลยไม่ได้ละความไม่รู้เลยแล้วจะไปประจักษ์อย่างนั้นได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในปัญญาโพธิปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจึงมี3พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์แล้วก็สาวกโพธิสัตว์ ใครก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมเห็นคุณค่าว่าอีกไกลเท่าไหร่ไม่ใช่ชาตินี้นี่แน่นอนเลยเพราะอะไรคะแม้แต่ธรรมะเป็นอนัตตา ก็ยังไม่ตรงยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเนี่ยค่ะก็รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราตัวตนคนหนึ่งคนใดที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับจึงสามารถเป็นปัจจัยให้สติปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นได้คือปฏิปฏิถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นปริยัติที่มั่นคงเป็นสัจญาณทรงแสดงธรรมะกำกับไว้หมดค่ะเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดถ้าไม่ถึงความเป็นสัจญาณนะคะผู้นั้นก็เสื่อมละจากศรัทธาความมั่นคงก็ไปทำอย่างอื่นและก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยลืมคิดเลยว่าฟังใครถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่าให้ปฏิบัติเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและปัญญาที่สามารถที่จะถึงระดับปฏิปฏิได้นะคะก็ต้องมาจากปริยัติถ้าเราฟังธรรมะแล้วนะคะเราจะไปเป็นตัวตนทำอะไรไหมนอกจากรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเดียวที่จะทำในชาตินี้คือฟังพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาปัญญาเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะด้วย
0: เป็นธรรมะอะไร
3: เป็นเจตสิก
0: ปัญญาเป็นเจตสิกมีเราไปเป็นปัญญาเจตสิกไหม
3: ไม่มีเรา
0: ไม่มีเราเป็นปัญญาเจตสิกได้เลยทำไมไปทำหน้าที่ของปัญญาพยายามอย่างนั้นพยายามอย่างนี้โดยไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะปัญญาตรงทำกิจของปัญญาคือมีความเข้าใจถูกเห็นถูกรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เข้าใจระดับไหนไม่หลงผิดคิดว่าสามารถที่จะให้สติเกิดได้นั่นคือผิดละไม่มีความมั่นคงในสัจญาณเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะกำกับไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะปริยัติปฏิปติปฏิเวทะเพียงมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ยังไม่พอเพราะว่าความไม่รู้มากมายมหาศาลและโดยความเป็นอนัตตานะคะเป็นเครื่องยั่งปัญญาทั้งนั้นเลยว่าปัญญาระดับไหนถ้าปัญญาไม่มีก็ไปปฏิบัติถ้ามีปัญญาก็รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่เราจะเข้าใจและจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความมั่นคงในปริยัติซึ่งเป็นสัจญาณเมื่อเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้เลยนี่ไม่ใช่สติที่เข้าใจธรรมะเท่านั้นแต่สตินั้นตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ความต่างของปริยัติปฏิบัติและก็รู้ด้วยว่ายังไม่ถึงปฏิเวทะเพราะน้อยมากกี่ครั้งที่สติเกิดเครื่องทดสอบอยากให้สติเกิดไหมถ้าอยากก
3: ็อยากครับ
0: หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วออกนอกทางไปแล้วเพราะอยากต้องมั่นคงจนกระทั่งว่าแล้วแต่ปัจจัยและแต่ปัจจัยยังแอบหวังใช่ไหม
3: ใช่ครับใช
0: ่นี่คือความแยบยลของโลภะใครจะรู้ไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นพึ่งปัญญาปัญญาเท่านั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดถ้าไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรจะไม่เห็นความประเสริฐสุดของปัญญาเลยค่ะประมาทเราไปทำเอาใช่ไหมคะและคิดว่าที่ทำนั่นแหละเป็นปัญญาไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงนะคะเครื่องล่อมีมากไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่ไม่มั่นคงนะคะจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลก
3: อาจารย์ครับถ้าเป็นเราที่ได้ฟังธรรมะได้รู้ชื่อได้รู้เรื่องราวแล้วก็เป็นเราที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะอันนี้จะไม่ใช่ทางอีก
0: เป็นยังไม่หมดความเป็นเราค่ะจะหมดความเป็นเราเมื่อถึงโสตาปฏิมาคจิตโลภะตามไปตามไปแม้ปัญญาเกิดแล้วโลภะก็ยังตามไปปัญญาก็จะต้องเห็นโลภะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะจึงละโลภะได้แต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็ยังคงเป็นเราฟังเราเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องเจริญขึ้นตามลำดับปริยัติ ถ้าไม่มีหรือว่าไม่มั่นคงไม่ถึงสัจญาณผิดได้เพราะไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นความมั่นคงก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะ

0: พูดได้แต่จะทำ
1: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่ประโยคเดียวนำไปถึงการเป็นพระอรหันต์ถ้ามีความมั่นคงขณะนี้เราฟังธรรมะจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจว่าไม่ใช่เรามากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่ใครรู้นอกจากตัวเองมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ลืมนะคะคำนี้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ครูอาจารย์อื่นแต่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพานแล้วนะคะพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นมั่นคงไหมในการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยชัดเจนค่ะผิดชี้ได้เลยตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงแต่คนที่กำลังเห็นผิดไม่รู้เพราะความเห็นผิดเกิดจะรู้ว่าอะไรถูกได้ยังไงความเห็นผิดก็ไม่ใช่เราแต่เป็นความเห็นผิด
2: กับเรียนท่านอาจารย์อะไรที่จะเป็นว่าปริยัติมั่นคงจนเป็นสัจญาณเพื่อให้ผู้ฟังไม่เข้าใจผิดอะไร
0: ค่ะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดหรือเปล่า
2: คือฟังทราบว่าเกิดแต่ยังไม่รู้ว่าเกิด
0: ค่ะดับหรือเปล่า
2: ทราบว่าดับแต่ยังไม่เห็นการเกิด
0: และเมื่อไหร่จะเห็น
2: ก็ต้องเป็นปัญญา
0: เมื่อไหร
2: ่ปัญญาตรงนั้นเกิด
0: เมื่อเข้าใจที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเลยนั่นคือเข้าใจผิดธรรมะเมื่อกี้นี้ดับแล้วธรรมะที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะปรากฏนะคะปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งเพราะเหตุใดคะเรารู้ไหมว่าจากการฟังวันนี้เนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปเนี่ยก็จะถึงวันนั้นที่พอฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาชาติก่อนหมดแล้วเคยฟังมาหรือเปล่าชาตินี้เคยฟังมากน้อยเท่าไหร่พอถึงชาติหน้าเราก็ไม่รู้อีกแต่ละชาติแต่ละชาตินะคะความตรงก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะได้พบท่านพระอัสสชิอุปติสสะปริพาชกเนี่ยนะคะต้องการที่จะรู้ความจริงถึงแม้อยู่กับอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์นั้นไม่ได้ให้ความจริงเลยท่านแสวงหาและสัญญากันด้วยถ้าใครรู้ความจริงแล้วก็ให้มาบอกกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรเพียงได้ฟังสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันลองคิดดูนะคะท่านไม่คิดเลยว่าท่านจะได้พบพระอัสสชิท่านรู้มาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่พบแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพระอัสสชิจะพูดว่าอะไรแต่ปัญญาที่สะสมมาแล้วเนี่ยถึงเวลามั่นใจได้เลยค่ะเป็นอนัตตาเกิดแน่นอนต่อเมื่อมีปัจจัยไม่ต้องไปเตรียมหาเตรียมทำ7วัน8วัน10วันอะไรเลยทั้งสิ้นคุณอรวรรณจำเรื่องเก่าๆอ่ะจำได้ไหมคะ
2: ก็ได้บ้าง
0: ได้บ้างก็ได้บ้างวันดีขึ้นดียังไม่ทันนึกเลยเกิดคิดขึ้นมาเองมาได้ยังไงตั้งหลาย10ปีถ้าเป็นหลายกับก็ได้สะสมมาใช่ไหมคะปัญญาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะปัญญาสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าปัญญามีปัจจัยที่จะเกิดรู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะเป็นอนัตตาแม้แต่สติสัมปชัญญะไม่ต้องถึงปัญญาระดับนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะเกิดไหมไม่รู้ใช่ไหมคะเกิดแล้วยังคนมีปัญญารู้ได้นะคะแต่ทันใดที่สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจในความเป็นอนัตตาไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ปัจจัยทำให้พูดอย่างเนี้ยนะคะฟังอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยสติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและมีการที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอริยะบุคคลเพราะเหตุว่าแต่ละคำกว่าจะได้สะสมมาในแต่ละชาติในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ด้วยความต้องการโลภะที่ทำไม่ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่รู้เลยค่ะแต่ละขณะเดี๋ยวนี้มีค่ายิ่งเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปจะมีไหมที่มีมากๆก็มาจากแต่ละขณะนี้เองเพราะฉะนั้นประมาทแม้เพียงหนึ่งขณะก็ไม่ได้ไม่ว่ากุศลประเภท

0: ใดแม้แต่การฟังธรรมะรู้ได้เลยค่ะพอถึงเวลาเพราะเคยได้ฟังเพราะเคยสะสมความเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งไม่เคยปรากฏนะคะตอนเป็นอุปติสสะปริภาชกไม่เคยปรากฏเลยแต่ขณะนั้นเพียงฟังสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่ได้สะสมแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจึงจะเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งที่ประมาทไม่ได้นะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเกิดที่ไหนใครก็ไม่รู้เหมือนกับเราจากโลกก่อนมาเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดที่นี่ฉันใดนะคะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดที่ไหนต้องตามเหตุตามปัจจัยตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมมากสักเท่าไหร่ก็ตามความเข้าใจยังไม่พอที่จะป้องกันการเกิดในอบายภูมิจนกว่าจะประจักษ์แจ้งธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆละความเป็นตัวตนได้นี่นะคะก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นแล้วนะคะเราจะกล่าวไม่ได้เลยว่ายังเป็นเราแน่นอนนะคะจนกว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงขณะนี้ใครเห็นก็เราเห็นขณะนี้ใครจำก็เราจำเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่ค่ะแม้จะได้ฟังบ่อยเท่าไหร่นานเท่าไหร่มั่นคงเท่าไหร่นะคะแต่ยังอีกยาวไกลมากที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยความเป็นธรรมะไม่ใช่เพียงในขั้นคิดไตร่ตรองจากการฟังเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้การเจริญขึ้นของปัญญาด้วยตนเองธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะแล้วก็ตรงแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความถูกต้องที่ละความเป็นเราโดยธรรมะคือปัญญาไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปัญญามีน้อยยังละความเป็นเราไม่ได้ใช่ไหมคะก็ละเพียงขั้นการฟังที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จากฟังเนี่ยมีความเข้าใจมั่นคงแต่ว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งให้รู้รอบในธรรมะนั้นไม่มีลักษณะของความเป็นเราในธรรมะนั้นเลยก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะกตญาณปฏิเวทะแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้รวมกันปนกันเหมือนเห็นกับได้ยินนะคะแล้วก็มีคิดนึกด้วยแต่ละหนึ่งก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปทำให้รู้แจ้งชัดนอกจากปัญญาที่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่กำลังปรากฏก็จะละคลายความเป็นสิ่งนั้นค่อยๆรู้ว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆฟังธรรมะนี่คงต้องฟังอีกนานนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ฟังเลยจะนานอีกเท่าไหร่กว่าจะได้ฟัง
1: กลับเปลี่ยนพระอาจารย์โลภะนะคะคือความติดข้องกับความต้องการปัญญาที่มากกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็สามารถทำให้เข้าใจไม่ถ่องแท้ในสิ่งที่ได้รับฟังตรงเนี้ยเหมือนกับในหมู่พวกเราเนี่ยสำคัญมากที่จะไม่เป็นเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็ปัญญาก็จะค่อยๆโตไปทีละขั้นนะ
0: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดข้องเพราะเหตุว่าความไม่รู้ความจริงนะคะว่าขณะเนี้ยมีสิ่งที่กำลังเกิดดับซึ่งไม่ใช่เราแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราด้วยเพียงฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็คิดแต่ว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามที่ได้ฟังเช่นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นเราเห็นแน่นอนแล้วเมื่อไหร่จะละคลายเห็นว่าไม่ใช่เราจะไปทำสักเท่าไหร่ให้ละคลายการที่จะถือเห็นว่าเป็นเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะละคลายต่อเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับฟังอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเป็นธาตุรู้เพราะมีสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะเห็นเนี่ยกำลังมีสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะ คิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและก็รู้ได้ว่าสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งก็คือสิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์ของพระองค์ที่ประจักษ์ว่าเกิดแล้วปรากฏและดับไปแต่เรายังไม่เห็นการเกิดดับแต่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะได้ตรัสรู้ความจริงเพราะความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะเราบังคับไม่ได้เลยที่จะให้ไปพยายามอยากจะรู้และเกิดมาเห็นเกิดดับเป็นยังไงแต่อาศัยปัญญาที่มั่นคงความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่มีนั่นต่างหากที่จะละความเข้าใจว่าเป็นเราไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะขณะที่ได้ยินได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่มีขณะใดเลยที่สามารถที่จะรู้การเกิดดับของได้ยินและเสียงพอได้ฟังแล้วก็เริ่มใช่ไหมคะขณะนี้เสียงปรากฏเพราะมีได้ยินไม่มีใครเลยในขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นธาตุรู้เสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปนี่เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่รู้แต่ฟังแล้วเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจว่าใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดสักอย่างก็ไม่ได้เห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งขณะกำลังเกิดดับสลับกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงต่อความจริงว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะสภาพรู้ต่างหากที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหาความเป็นเราจากเห็นหรือจากได้ยินก็ไม่ได้เพราะหมดแล้วแต่ละคำแต่ละคำนี่นะคะถ้าเราฟังครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะยังมีสิ่งที่ปรากฏอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าฟังด้วยความเข้าใจมั่นคงขึ้นจะรู้เลยค่ะเกิดได้ยินไม่ใช่เราดับไปแล้วมีประโยชน์อะไรจากไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินได้ได้ยินก็หมดไปเหมือนไม่มีแต่เมื่อมีการเกิดก็มีการดับแล้วก็หมดไปก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นกว่าทุกๆคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆมั่นคงจนค่อยๆระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นธาตุรู้ไม่เคยปรากฏใช่ไหมคะได้ยินแต่ชื่อถ้าปรากฏจะต้องไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยนอกจากสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้ก็ยังไม่ได้ปรากฏทั้งที่ขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยไม่มีรูปร่างเลยนะคะแค่เกิดขึ้นแล้วเห็นแค่นี้ค่ะฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าไปในใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยค่ะเพียงแต่ฟังคำที่สามารถที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏกับการที่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจขึ้นไม่มีทางอื่นเลยค่ะที่สภาพของธรรมะเดี๋ยวนี้จะปรากฏแต่ละหนึ่งให้รอบรู้ในสภาพธรรมะนั้นเพียงหนึ่งปรากฏอย่างอื่นไม่ปรากฏจึงรู้ขึ้นในสิ่งนั้นเพราะไม่มีสิ่งอื่นมาปะปนเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นฟังเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างกำลังปะปนกันทั้งหมดทั้งคิดทั้งจำทั้งเห็นทุกอย่างนะคะยังไม่ได้แยกออกเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะชัดได้อย่างไรในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะปนกันไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ปนกันหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะว่ารู้ชัดก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจสามารถที่จะน้อมเชื่อมั่นคงในสิ่งที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้เลยเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นกับได้ยินจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะเสียงต้องเป็นเสียงและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้นี่คือปัญญาใช่ไหมคะที่พิจารณาเข้าใจแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยหรือว่าฟังแล้วไม่รู้ว่านี่คือธรรมะตัวจริงจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับแต่ว่าเพราะความรวดเร็วจึงไม่ประจักษ์การเกิดดับไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะนอกจากอยู่กับธรรมะแต่อะไรอยู่กับธรรมะโมหะโลภะโทสะอยู่กับธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นเราตั้งแต่ลืมตาไม่รู้ความจริงก็ติดข้องพอไม่ได้สิ่งที่พอใจก็เป็นโทสะวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือสังสารวัฏตลอดทั้งวัน ทุกวันทุกชาติก็เป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดเลยและสิ่งที่มีไปไหนหมดแล้วค่ะไม่กลับไปอีกเลยทำไมไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้คือไม่มีเราและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นความจริงนี้นะคะแม้ฟังและเข้าใจก็ยังต้องอาศัยความอดทนและความเพียรจากฝั่งไม่รู้ไปสู่ฝั่งรู้ไกลกว่ามหาสมุทรฝั่งนี้และฝั่งนั้นของมหาสมุทรใช่ไหมคะมองมหาสมุทรก็สุดสายตาไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ตรงไหนความไม่รู้ที่มีมามากมายในสังสารวัฏที่จะหมดไปได้ตามลำดับของกิเลสอกุศลต่างๆก็จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะและความเข้าใจเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยๆขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจพอไม่ฟังเป็นไงคะใครยังจำได้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเลยค่ะก็ความเป็นเราก็กลับมาอีกพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงของความรวดเร็วของสิ่งที่มากจนมีปัจจัยเกิดบ่อยหลังจากเห็นหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วค่ะขณะนี้มากมายหลายขณะกว่าจะเป็นคนแต่ละคนใส่เสื้อแต่ละสีและเสื้อแต่ละตัวก็ต่างกันใช่ไหมคะนี่ค่ะเร็วประมาณไม่ได้เลยแต่ความจริงก็คือว่าต้องทีละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็เกิดแล้วดับแน่นอนไม่มีจิตไหนที่เกิดแล้วไม่ดับแต่เมื่อไม่รู้แต่หนทางรู้มีหนทางนั้นก็คือว่าได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ให้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรนะคะท่านสะสมบารมีมานานเท่าไหร่แต่ท่านไม่รู้เลยว่าท่านจะได้รู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะสะสมความเข้าใจไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคอยว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงแต่ห้ามไม่ได้นะคะแต่ปัญญาสามารถเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่มีความติดข้องซึ่งเป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐกว่าธรรมะใดๆทั้งสิ้นในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่รวมกันแล้วก็จะแยกยังไงเอามือไปแยกไม่มีทางเลยค่ะเพราะเหตุว่านามธรรมจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่หาได้ยากเพราะเหตุว่าได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเห็นคุณค่าของความเข้าใจความจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและก็เป็นผู้ตรงด้วยกิเลสสะสมมามากแต่ฟังธรรมะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยท่ามกลางอกุศลด้วยซ้ำไปแต่ก็สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมที่หนึ่งคืออะไรคะ
1: ทุกขะ
0: ทุกขะอริยสัจจะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาทุกข์ไม่เจอทุกข์อยู่ไหนคะเนี่ยเวลานี้อะไรเป็นทุกข์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่เหลือเลยไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีติดข้องเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์อริยสัจจะไม่ได้หมายความเพียงแค่ทุกขเวทนานะคะถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดก็สอดคล้องกันว่าทุกอย่างที่เกิดดับเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะเหตุว่าทำให้ผู้ที่รู้ความจริงสามารถที่จะละกิเลสคือความไม่รู้ที่หลงยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับว่าเป็นเราคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยก็ให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลงมานานแต่ว่าเมื่อไรที่ประจักษ์การเกิดดับเมื่อนั้นนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ายังคงมีความติดข้องอยู่ความติดข้องนั้นก็ปิดบังเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยค่ะปัญญารู้จึงละความไม่รู้และความเห็นผิดความติดข้องติดข้องจึงไม่ละเพราะฉะนั้นใครจะไปละอะไรได้คะอาหารก็อร่อยทุกสิ่งก็สวยเพลงก็เพราะทุกอย่างหมดเลยนะคะ ไม่ให้ละด้วยความไปคิดเอาเองว่าละแต่ปัญญารู้หรือเปล่าว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดมีให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้หรือวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าไม่มีเราที่ขวนขวายอยากจะรู้ความจริงจนกระทั่งไปทำผิดๆเพราะคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะต้องตรงว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นติดข้องเดี๋ยวนี้จะละก็คือต้องละเดี๋ยวนี้เพราะมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะใครรู้ว่าท่านพระองคุลิมานเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์ตัวท่านเองท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพฤติกรรมของท่านใครก็คิดว่าไม่น่าจะสามารถเป็นพระอรหันต์ได้แต่ใครจะรู้ว่าท่านฟังมานานเท่าไหร่ท่านสะสมความเข้าใจมานานเท่าไหร่แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลายังไม่มีปัจจัยที่จะเกิดอกุศลก็เกิดถ้าอกุศลไม่เกิดจะฆ่าคนได้ไหมตั้งมากมายเพราะฉะนั้นให้เห็นกำลังของอกุศลนะคะมากยังมีปัจจัยให้เกิดก็เกิดยับยั้งไม่ได้แต่อย่าประมาทความเข้าใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยในแต่ละชาติที่สะสมมาโดยคนนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าได้สะสมมามากพอที่สามารถที่จะฟังธรรมะแล้วเข้าใจได้จนกระทั่งรู้ความจริงเหมือนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะคะกี่ปีมาแล้วก็ตามไม่เคยคิดเลยวันดีขึ้นดีอยู่ดีๆก็เกิดคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่ได้สะสมมาแล้วไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอุปติสสะปริภาชกมีครูอาจารย์สั่งสอนแต่ความที่ท่านได้สะสมมาท่านรู้ว่านั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เข้าใจที่ถึงการดับกิเลสได้ท่านจึงแสวงหาแม้ว่าท่านฟังครูบาอาจารย์อยู่นะคะแต่ปัญญาก็สามารถจะรู้ว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เมื่อแสวงหาจึงได้พบเมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะใครจะเร่งรัดยังไงก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนผลไม้นะคะยังอ่อนอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะสุกจะไปทำยังไงก็สุขไม่ได้ปลูกข้าววันนี้จะให้ผลเกิดพรุ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะเพราะรู้ว่าสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้แน่นอนและการที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องก็จะเป็นปัจจัยให้ไม่ว่ากาลไหนนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้เพียงได้ยินคำว่าพุทธะหรือพุทโธในภาษาบาลีเนี่ยความปีติเกิดว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยค่ะเพียงได้ยินคำนั้นไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะคนอื่นได้ยินก็เฉยเฉยแต่ท่านนอนไม่หลับเพราะใครที่จะได้ฟังธรรมของผู้ที่ได้ตรัสรู้ตื่นขึ้นหลายครั้งยังไม่สว่างจนกว่าจะได้ไปเฝ้าได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมาแล้วนะคะใครจะห้ามปรามยังไงไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ามีปัจจัยที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรจะไม่ให้ฟังธรรมะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์จะให้ไปทำอะไรผิดถูกชักชวนก็ไม่ไปเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจขึ้นและนำไปสู่กุศลธรรมทั้งปวงเพราะเหตุว่าปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเมื่อรู้ว่าอะไรผิดจะทำสิ่งที่ผิดหรือเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่นำทางไปสู่หนทางที่ผิดเลยแต่จะนำไปสู่ทางที่ถูกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยนะคะว่าสะสมความสนใจความศรัทธาในพระศาสนามามากน้อยเท่าไหร่แต่ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ละคนในบ้านหนึ่งในห้องหนึ่งคนหนึ่งฟังเพลงอีกคนหนึ่งเล่นเกมอีกคนหนึ่งฟังธรรมะตามการสะสมใช่ไหมคะหยุดยั้งไม่ให้ทำก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าการฟังต้องไม่ประมาทค่ะคือฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพราะอยากได้บุญฟังเพราะเป็นบุญฟังแล้วเราจะได้เข้าใจก็ผิดเพราะว่าต้องมั่นคงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำจริงทุกคำไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นยังไงนะคะเมื่อไรก็ตามแต่ ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วนี่ค่ะจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่การฟังขณะนี้ก็แสดงความเป็นอนัตตามีความใส่ใจมีความเข้าใจมีความเห็นประโยชน์คิดว่าจะฟังอีกต่อไปแน่ๆหรือว่าพอแล้วเข้าใจแล้วบางคนคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นมีคนที่เขาจะฟังต่อเมื่อคนอื่นฟังเขารู้ว่าขณะนั้นมีประโยชน์มากนะคะแต่พอแล้วก็ไม่ฟังเลยจนกว่าคนอื่นฟังเมื่อไหร่เขาก็จะฟังเมื่อนั้นเห็นไหมคะว่าแต่ละหนึ่งคนเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกันเลยบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าประโยชน์จริงๆคือความเข้าใจและก็เมื่อถึงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยเราจะพูดธรรมะไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีความสนใจเมื่อนั้นก็เป็นกาละนะคะที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจในความละเอียดและความลึกซึ้งซึ่งจะทำให้ละความเป็นตัวตนตัวตนนี้ไม่ได้หมายความถึงเป็นคนเป็นสัตว์นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดอกไม้โต๊ะเก้าอี้อะไรที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตาเพราะฉะนั้นมีความเห็นผิดสองอย่างนะคะทั่วๆไปประจำโลกก็คือความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิความเห็นคล้อยตามไปในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสักกายทิฏฐิเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอัตตานุทิฏฐิเนี่ยคือสิ่งอื่นใช่ไหมคะดอกไม้ตกเก้าอี้แต่สักกายทิฏฐิคือนี่แหละตรงตัวของแต่ละหนึ่งคนเราและของเรานั่นแหละคือสักกายทิฏฐิแต่ก็เหมือนกันมีอัตตานุทิฏฐิ20เยอะไหมคะและสักกายทิฏฐิก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองและก็เราประมาทไหมคะเราฟังเรื่องจิตแต่ก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตเช่นสภาพจำจิตเกิดเมื่อไหร่จะมีเจตสิกที่จำสิ่งที่จิตรู้ในขณะเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นลองคิดค่ะขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามทั้งสิ้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในโลกของความจำใช่ไหมจำหมดเลยจำผิดจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำว่าเที่ยงนั่นคือจำผิดนะคะจนกว่าจะค่อยๆฟังเข้าใจขึ้นแต่ก็ยังจำผิดเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจนกว่าจำถูกค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อสภาพธรรมะปรากฏความเป็นธรรมะคืออนัตตาไม่ใช่เราถ้าบอกว่าเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังเป็นดอกไม้ยังเป็นโต๊ะยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเป็นเราก็ยังจำผิดอยู่จะจำถูกต่อเมื่อความเป็นธรรมะเมื่อกล่าวว่าความเป็นธรรมะก็คือว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวว่าธรรมะต้องไม่ใช่เราเมื่อความเป็นธรรมะหนึ่งเปิดเผยปรากฏขณะนั้นปัญญาก็รู้รอบในหนึ่งจะลืมไหมเพราะขณะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาที่ฟังนี่นะคะก็เป็นขั้นปริยัติซึ่งจะต้องรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำต้องสอดคล้องกันทั้งหมดถ้าใครแสดงความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาเช่นการทำสำนักปฏิบัตินั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครปฏิบัติเพราะธรรมะเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญามาจากไหนถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปทำสติเรียกว่าไปรู้ธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นขณะนั้นก็เป็นตัวตนทั้งหมดซึ่งไม่ทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องนอกจากความหลงยึดถือว่าเป็นเราได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่ถ้ารู้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ไงนั่นแหละรู้ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะกล่าวว่ารู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยคิดเลยว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นไม่มีคนไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นบ้านก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไป แต่ความจำผิดเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะไม่เห็นการเกิดดับและยังจำไว้มั่นคงว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะความเข้าใจผิดถึงอย่างนี้แล้วจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแต่ต้องเป็นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักสติสัมปชัญญะเพราะไม่ใช่เราก็จะรู้ว่าขณะนั้นสภาพนั้นเกิดแล้วระลึกรู้คือรู้ตรงลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฏโดยไม่มีเราไปเตรียมตัวไปคิดว่าจะไปทำสติเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำสอนของผู้ที่เห็นผิดและไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าคำใดก็ตามนะคะซึ่งไม่ใช่คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
1: ราบเรียนพระอาจารย์ถ้าเมื่อไหร่ไปกำหนดไปทำสมาธิไปแยกรูปแยกนามเนี่ยตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความลึกซึ้งของพระธรรมแล้วความมีตัวตนกับความอยากได้ปัญญาที่มากกว่าที่เป็นจริงเนี่ยเหมือนกับทำให้เข้าใจผิดคิดเองได้ค่ะ
0: ความปรารถนาเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสไว้เพื่อให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในขั้นของการฟังว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยแม้แต่จิตหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อก็ต้องเป็นจิตประเภทไหนตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระเชนก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ไปคิดว่าแค่นี้รู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยต้องรู้ว่าความรู้มีสามระดับขั้นปริยัติจะใช้คำว่าศาสนาก็ได้จะใช้คำว่าปริยัติสัจธรรมก็ได้เพราะเหตุว่าคำสอนคือศาสนาปริยัติศาสนาหมายความว่าคำสอนที่จะให้เข้าใจให้รอบรู้ความจริงของสิ่งที่มีให้เข้าใจนี่เป็นปริยัตินำไปสู่ความสงบเมื่อเข้าใจปริยัติสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติคือความเข้าใจสิ่งนี้ไม่มีทางถึงการรู้แจ้งว่าสัจธรรมะคืออะไรเป็นขณะที่สามารถเข้าใจความจริงนะคะจนดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นขนาดนี้ยังจะไปดับกิเลสเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่ายังไม่รู้ความต่างของธรรมะเช่นได้ยินคำว่าสติทุกคนก็ถามเลยสติเป็นยังไงถ้าไม่รู้ว่าสติมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ทรงแสดงไว้นะคะตั้งแต่ขั้นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นขณะนั้นเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลไม่ใช่เราทั้งหมดต้องไม่ใช่เราแม้แต่ที่จะมาฟังธรรมะนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าอยากมาชัดเจนเลยนะคะอยากเป็นอกุศลแน่ๆเพราะฉะนั้นแยกธรรมะนี่ต้องแยกด้วยความตรงอย่างละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะบางคนฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อรู้แล้วเราจะได้เก่งก็ผิดแล้วใช่ไหมคะไม่ตรงจุดประสงค์ละไม่ได้ละอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระธรรมเนี่ยเพื่อรู้แล้วละอะไรก็ตามที่นำมาซึ่งจะได้สำนักปฏิบัติไปแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือผิดไม่ได้ละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏและจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงพระองค์ตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยค่ะไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะรู้ได้ยังไงก็หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดเดาได้ไหมว่าอะไรจะเกิดหวังได้ไหมว่าอะไรจะเกิดไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยแต่เป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อละถ้าคิดว่าจะได้อะไรนั่นคือผิดละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้ได้เลยค่ะให้ติดข้องหรือให้ไม่รู้หรือถ้ารู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่มียังติดข้องอยู่อีกหรือยังเป็นเราอีกหรือในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วถ้าสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้นะคะตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นก็แสดงว่ามีความเข้าใจในเรื่องละไม่ใช่เราเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดพร้อมปัญญาที่เข้าใจถูก ในสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยความไม่มีใครไปทำเลยสักอย่างเดียวและทำมันนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยลองกระทบแข็งสิคะจำได้ว่าเป็นโต๊ะเมื่อไรจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งต้องเกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยจริงไหมถ้าจริงปัญญาประจักษ์แจ้งจริงละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะแข็งไม่ใช่อยู่ที่โต๊ะเท่านั้นใช่ไหมคะที่ตัวก็มีที่เท้าก็มีเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะในขณะนั้นเดียวนั้นซึ่งดูเหมือนธรรมดาบางคนก็บอกก็แข็งก็ธรรมดาบอกว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราแต่นั่นคือไม่ใช่เราแต่ปากแต่ไม่ใช่เราก็เมื่อภาวะนั้นปรากฏความเป็นภาวะนั้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมากมายนะคะในชีวิตทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งคิดทั้งจำทั้งโกรธทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อปรากฏนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็ผ่านไปเป็นเราแต่พอฟังธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีปัจจัยที่เริ่มคิดนะคะเป็นคำว่านั่นไม่ใช่เราเคยคิดไหมคะแต่นั่นก็คือคิดยังไม่ใช่ขั้นที่จะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะเมื่อนั้นแหละความเป็นเราจะมีไม่ได้ในขณะที่ภาวะนั้นปรากฏโดยความเป็นธรรมะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไม่ถึงการแทงตลอดซึ่งเป็นกัตยานหรือปฏิเวทะแทงตลอดคือขณะนั้นเป็นเราไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นสิ่งนั้นแหละที่เกิดและดับด้วยและแค่นั้นยังไม่พอนะคะนิดเดียวเองกับการที่ไม่ปรากฏมานานเลยและก็มีมากด้วยและปรากฏเร็วด้วยแล้วก็ดับด้วยกั้นความเป็นเราไม่ได้จนกว่าสติสัมปชัญญะจะมากขึ้นมั่นคงขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องหวังเรื่องรอเรื่องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เรื่องความเข้าใจที่มั่นคงไม่ว่าสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่แสดงความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นนั่นคือความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นที่จะละความเป็นตัวตนไม่ฉะนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ฟังไปแต่ก็รู้ไหมว่าเหมือนการย่ำเท้าที่ค่อยๆขยับไปทีละน้อยช้ามากย่ำเท้าแล้วจะไปเร็วได้ไหมคะไม่ได้แต่ก็กำลังไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงอยู่มันตั้งนานในสังสารวัฏอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมคะเดือดร้อนไหมค่ะยังไงก็ต้องอยู่อยากอยู่หรือไม่อยากอยู่ก็ต้องอยู่แต่อยู่เพื่ออะไรคนที่มีปัญญานะคะอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ
1: ถ้าไม่มั่นคงนะแล้วก็ไปออกนอกลู่นอกทางเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องกั้นปัญญาทันทีก็จะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปรากฏ
0: รู้ไหมว่ามั่นคงเนี่ยคือการนอบน้อมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไรแล้วเราเก่งกว่าไหมไม่ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรเลย5วัน7วัน10วันจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วนั่นหรือเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีขณะสักหนึ่งขณะไหมที่เข้าใจว่าเห็นเป็นสภาพรู้เห็นไหมคะฟังตั้งนานฟังมาเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีและเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยตรงเห็นเนี่ยเริ่มเข้าใจไหมว่าเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแค่เนี่ยเกิดหรือยังเห็นไหมคะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราบังคับธรรมะไม่ได้เลยแต่ถ้าตราบใดนะคะไม่เริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นแล้วจะไปละการเห็นว่าไม่ใช่เราได้ยังไงไม่มีทางที่สภาพเห็นจะปรากฏได้เพราะว่าไม่มีการเข้าใจตรงนั้นพอและยังได้ยินอีกล่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆว่ามีความเข้าใจความลึกซึ้งความเป็นจริงของธรรมะที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้เดี๋ยวนี้จะค่อยๆน้อยลงต่อเมื่อเคยบ้างไหมที่กำลังเข้าใจเห็นหรือขณะที่กำลังได้ยินเคยบ้างไหมที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินว่าเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้เสียงกำลังคิดเคยเข้าใจบ้างไหม ว่าขณะนั้นเป็นสภาพที่รู้เรื่องราวต่างๆที่จำได้เวลาโกรธเกิดขึ้นจำได้ไหมเคยมีการเข้าใจไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้ายังไม่มีการเริ่มอีกกี่อสงไข
1: ยนับไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ความจริงต้องเป็นความจริงค่ะแต่ว่ามีผู้ที่ได้บรรลุธรรมะเข้าใจธรรมะจากการที่ท่านได้รู้ความจริงนะคะว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำแต่ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่มีเครื่องกั้นมากเท่ากับพยายามด้วยความเป็นเราที่จะรู้นั่นก็ผิดแล้วก็กั้นด้วยแต่นี่เป็นการที่เข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นแต่รู้ว่าปัญญาจะเกิดได้เนี่ยไม่ใช่เราคิดเองนะคะแต่จากการฟังเห็นขณะนี้เกิดดับเห็นขณะนี้เป็นธาตุรู้พูดไปสิจนกว่าเมื่อไหร่จะค่อยๆเข้าใจเห็นเมื่อนั้นคือการตั้งต้นของการที่จะเป็นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางนะคะมรรคที่จะทำให้ถึงการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับ
1: ดูเหมือนจะแยกยากมากระหว่างที่มีตัวตนไปรู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวกับเป็นปัญญาที่ฟังเข้าใจจริงๆแล้วก็เขาน้อมตาม
0: ค่ะก็ต้องฟังดีๆสภาพธรรมะนั้นแยกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือปัญญาความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ความเพียรด้วยความเป็นตัวตนจะไปแยกจะแยกได้ยังไงคะสภาพธรรมะแยกอยู่แล้วค่ะจะไปแยกอะไรแต่ต้องเข้าใจต่างหากเนี่ยค่ะตรงเนี้ยที่จะต้องฟังดีๆเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ถูกต้อง
1: ก็จะมีตัวตนแทรกตลอดเลยไหมขณะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นความติดข้องยังเป็นเราตรงค่ะและจะค่อยๆละคลายก็รู้ว่าด้วยอะไรวันนี้ทั้งวันไม่ได้รู้เลยว่าเห็นเนี่ยคือธาตุรู้ที่กำลังเห็นจะไปบังคับยังไงก็ไม่ได้ต่อเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นรู้ในความเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราไปทำแต่ธรรมะไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเป็นปัญญาระดับใดก็ตามเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นปัญญาแค่นี้จะให้ไปแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปพยายามเหรอเสียเวลาและยังเข้าใจผิดคิดว่าทำได้หนทางเดียวก็คือบารมีสิทธิ์สัจจะบารมีมั่นคงว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อถึงเวลาถึงเวลานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญานะคอยไปจนพันปีหมื่นปีก็ไม่ใช่ค่ะแต่ความเข้าใจจริงๆเห็นไหมคะแม้แต่ความเข้าใจจริงๆก็ต้องรู้ว่าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เราธรรมะจึงละเอียดและก็ลึกซึ้งจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้เพราะความเป็นเราเนี่ยไม่จากตรงนี้ก็ไปตรงนั้นตลอดทางแม้วิปัสสนาญาณเกิดโลภะก็ยังเกิดได้เพราะเหตุว่าสะสมมามากนะคะที่จะเกิดก็ต้องเกิดยับยั้งได้ไหมแต่โลภะละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะให้รู้ความจริงว่าแม้วิปัสสนาญาณเนี่ยก็ยังเป็นขันติญาณะตั้งแต่วิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเพราะเหตุว่าขันติญาณะอย่างอ่อนคิดดูนะคะยังไม่ถึงเลยใช่ไหมคะแต่อย่างอ่อนนั่นน่ะที่ยังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจไงคะเข้าใจเพื่อละความเป็นเราว่าไม่ต้องไปคิดที่จะทำเลยเพียงเข้าใจให้ถูกต้องความเข้าใจนี่แหละค่อยๆละทำหน้าที่ละเพราะรู้ด้วยเหตุนี้นะคะวิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเป็นขันติอย่างกลางเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมจากอ่อนมาเป็นอย่างกลางและวิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเป็นวิปัสสนาอย่างกล้าที่จะดับความเป็นเราคงไม่ลืมนะคะมีขณะไหนบ้างที่เริ่มเข้าใจเห็นเป็นเพียงสภาพรู้ลักษณะรู้เนี่ยกว่าจะเปิดเผยเห็นก็ดับไปแล้ว แต่ว่ากว่าจะเข้าใจความหมายของธาตุรู้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้แต่กลายเป็นเราเห็นไปหมดเลยแล้วก็เราได้ยินด้วยเราหมดใช่ไหมคะกว่าจะแม่ได้ยินก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะฟังแล้วกี่ภพกี่ชาติแต่ว่าไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมจนกว่าจะบ่มจนสุกพอได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจได้ทันทีเหมือนภิกษุรูปหนึ่งค่ะท่านก็ได้ฟังธรรมะแต่ท่านมรณะและเกิดบนสวรรค์ท่านก็ยังเข้าใจว่าท่านเป็นภิกษุนะคะจนกระทั่งได้ยินเสียงดนตรีที่ใครๆแสดงให้รู้ว่านี่สวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ท่านจากโลกมนุษย์มาแล้วแต่ความที่ท่านได้สะสมปัญญามามากนะคะไม่ได้เพลิดเพลินยินดีในสวนนันทวันหรือในสวรรค์ทั้งหลายเลยนะคะลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเลือกได้ไหมว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเหตุสะสมไปเท่านั้นแล้วแต่เหตุถ้าไม่มีเหตุไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่เมื่อมีเหตุถึงพร้อมใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเรานะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งจะเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มความละเอียดกว่านี้อีกมากทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคภควาผู้ทรงจำแนกธรรมให้สัตว์โลกเนี่ยได้พิจารณาแง่มุมต่างๆคำต่างๆจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจในคำนั้นว่ามุ่งไปสู่ให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราและธรรมะก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราคือความหมายเดียวกับอนัตตาตอนนี้กำลังเข้าใจเสียงหรือเปล่ากำลังเข้าใจได้ยินหรือเปล่าอีกนานก็นานแต่มีปัจจัยแล้วคือฟังแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วอันนี้แหละที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะเป็นธรรมดาไหมคะภาษาบาลีคือธรรมตาแต่เราใช้ต่อเด็กไม่ใช่ต่อเต่าพูดตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจความเป็นไปของธรรมะแต่ก็ได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วต้องเข้าใจมิฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิต
2: เจริญธรรมคุณโยมสุจินบริหารวรรณเขตเห็นการทำงานของโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็ตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมะแต่ข้อความคิดเห็นธรรมะนั้นไปสร้างความขัดแย้งในสังคมชาวพุทธส่วนหนึ่งที่เขาก็ลุกขึ้นมาโจมตีและ
0: ขอประทานโทษใครโจมตีใคร
2: ยกตัวอย่างคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ฟังนะฮะทางโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็กล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธศาสนาบวชทำไมเป็นสามเณรทำไม
0: ใช่ค่ะดิฉันกล่าวถูกหรือกล่าวผิด
2: อาตมาว่าโดยหลักการแล้วธรรมะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก
0: ขอประทานโทษจ้ะค่ะธรรมะคืออะไร
2: อาจารย์อยากจะให้ความหมายว่าธรรมะในความหมายของอาจารย์นั้นคืออะไร
0: ไม่ใช่ในความหมายของดิฉันแต่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายหมายความว่าธรรมะต้องมีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราขณะที่เห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้และยังมีปัจจัยอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกต้องว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงต้องสอดคล้องกันเช่นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะก็เป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยน
2: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาในความหมายของท่านอนัตตามันมีสภาวะเป็นอย่างไร
0: สภาพธรรมะที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วดับไปจะเป็นอัตตาได้อย่างไร อัตตาหมายความถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือคำของพระองค์ใครจะเปลี่ยนเห็นเกิดขึ้นดับไปไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำเห็นที่เกิดแล้วไม่ให้ดับไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นขณะนี้เห็นที่เกิดแล้วดับถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ใครเห็น
0: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีใครเห็นไหม
2: ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราย่อมมีคนรู้เราย่อมมีคนเห็น
0: ค่ะเห็นอะไรเจ้าคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
2: สิ่งที่ถูกเห็นเราก็อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรเห็นคนเห็นดอกไม้
0: เห็นเป็นเห็นเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีเราแต่เห็นเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมีอะไรที่ยังอยู่บ้างมีอะไรที่ยังเหลือบ้าง
2: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นความเห็นได้อย่างไร
0: ขณะที่เห็นดับไปสภาพจำคิดถึงสิ่งที่เห็นและก็หมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่คิดนึกมี
2: ถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นย่อมมีตัวมีตน
0: ตัวตนอยู่ตรงไหนจ๊ะคะเห็นเป็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นอะไร
2: เห็นก็เป็นสิ่งที่รับรู
0: ้เพราะฉะนั้นเป็นสภาพรู้เป็นใครหรือเปล่าหรือเป็นธาตุรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้พระเช่นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟังและไตร่ตรองคำของพระองค์ไม่เปลี่ยน
2: พระพุทธเจ้าท่านสอนแค่เพราะความจริงสัจธรรมที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นหรือ
0: พระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเจ้าค่ะ
2: ถ้ามีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแสดงว่ามีสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตน
0: ไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีตัวตนไหม
2: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีตัวตน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับหรือว่าเป็นตัวตน
2: แน่นอนมันก็ย่อมเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นระดับไป
0: เป็นความเห็นผิดชื่อว่าสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐิจ้ะค่ะมีในพระไตรปิฎก
2: ในสักกายทิฏฐิในความหมายของอาจารย์คืออะไร
0: สิ่งที่มีเช่นรูปที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ายึดถือว่าเป็นเราถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเพราะว่าความรู้สึกไม่ใช่รูปความจำเกิดขึ้นจำใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้กำลังจำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตรู้อะไรสภาพจำก็จำสิ่งที่จิตรู้และทั้งจิตและเจตสิกก็ดับไป
2: ท่านบอกว่าละสักกายทิฏฐิในความหมายของท่านเข้าใจความหมายที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร
0: ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาเพราะอย่างอื่นความคิดของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แม้แต่ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏก็เกิดขึ้นและดับไป
2: ถ้ารู้จริงไม่ได้เราก็บรรลุธรรมตามที่พุทธเจ้าสอนไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีเราที่เป็นตัวตนที่จะไปละอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งทรงแสดงไว้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิ
2: ละสักกายทิฏฐิ
0: ขอประทานโทษจะกระถามว่าอะไรละ
2: ความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างหากละเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ละถูกต้องไหม
2: เราพูดโดยภาษาที่เราบอกให้เข้าใจเท่านั้นเอง
0: ไม่ได้จ้ะค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริง
2: เพราะในความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความหมายของภาษาในการอธิบาย
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำกี่พระธรรมขันธ์ใน45พรรษาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใครสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นใครทำให้เกิดได้ลองทำได้ไหม ัวเราอยู่ที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตรัสครั้งเดียวในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะกล่าวเรื่องเห็นเรื่องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกบ่อยๆไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็ตรัสคำเหล่านี้ทั้งนั้น
3: สิ่งที่เราบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ภาษาบัญญัติโลกบัญญัติ
0: แต่ต้องมีสิ่งนั้นถ้าไม่มีจะบัญญัติได้ยังไง
3: อาตมาถามว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่กี่อย่าง
0: เห็นมีจริงได้ยินมีจริงได้กลิ่นมีจริงลิ้มรสมีจริงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีจริงคิดนึกมีจริงและยังมีจริงอีกมากจ้ะค่ะอะไรก็ตามที่เกิดในวันนี้ทั้งหมดมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
3: สิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นความจริงโดยสมมุติใช่ความจริงจริงๆไม่
0: เพราะฉะนั้นความจริงจริงๆคืออะไร
3: คนที่จะทราบความจริงจริงๆนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงสภาวะที่เป็นสัจจะภาวะที่ไม่ใช่ภาษามาบัญญัติเรียก
0: ก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครรู้แจ้งธรรมะบ้าง
3: ก็ในเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็สอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีผู้ฟังธรรมก่อนฟังธรรมไม่ได้รู้ความจริงแต่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริง
3: เมื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ให้ร้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนั้น
0: พระคุณเจ้าคิดว่าดิฉันให้ร้ายหรือเปล่าเจ้าคะ
3: อาตมาจะบอกว่ามีกลุ่มคนชาวพุทธซึ่งมีความเห็นต่างและกล่าวอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พบปะสนทนาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเป็นคำที่คิดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลหมายความว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นถูกต้อง
4: รู้จริงต้องรู้แต่ที่มีเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันดูเป็นเรื่องยาวก็เพราะมีธรรมะแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งที่เกิดก็ต้องมีปัจจัยเช่นชอบเป็นอย่างหนึ่งเห็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราดังนั้นถ้าเป็นความรู้จริงก็ต้องเป็นการรู้แต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะรู้ทั่วจากการสนทนาธรรมที่โรงแรม The M Place จังหวัดเชียงใหม่18กรกฎาคม2555

เมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะแต่ละคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างเห็นหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้ได้ยินหรือเปล่ารับประทานอาหารมีรสต่างๆปรากฏหรือเปล่าค่ะกระทบหมอนที่นอนอ่อนแข็งเย็นร้อนหรือเปล่าแล้วก็คิดเมื่อวานนี้เป็นอย่างนี้นะคะเมื่อวันก่อนก็เหมือนอย่างนี้วันนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ากำลังเห็นกำลังได้ยินแล้วก็กำลังคิดด้วยพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ละวันเนี่ยมีใครไม่ให้เกิดขึ้นเป็นไปได้บ้างเกิดมาแล้วต้องเป็นไปเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีเราเลยนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นทีละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งแต่ว่ามากมายเหลือเกินค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะกล่าวถึงทีละหนึ่งขณะก็สามารถจะเข้าใจได้นะคะว่าที่เราบอกว่าเราไปที่ไหนมาเรารับประทานอะไรเราพบใครเราสุขเราทุกข์ยังไงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องยาวแต่ถ้าไม่มีทีละหนึ่งขณะของชีวิตเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็มีไม่ได้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละเอียดก็คือสามารถที่จะรู้ว่าทุกวันก็เป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้เห็นที่บ้านมีต้นไม้อะไรเหมือนเดิมใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็อยู่บ้านนั้นแหละแล้วก็เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบ้านมีต้นไม้มีดอกไม้อะไรเหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เท่านี้เองค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าทั้งหมดเป็นเรื่องยาวแต่ละวันย่อเป็นตอนเช้าบ้างตอนกลางวันบ้างเป็นตอนเย็นบ้างตอนค่ำบ้างเดี๋ยวดูโทรทัศน์เดี๋ยวอ่านหนังสือพิมพ์แต่ทั้งหมดก็ต้องมาจากทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจทุกอย่าง

0: พราะฉะนั้นการที่บุคคลใดก็ตามที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละหนึ่งถูกต้องไหมคะชื่อว่าผู้นั้นรู้จริงๆในสิ่งนั้นหรือเปล่าจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งที่มีจริงหนึ่งนั้นน่ะคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในขณะนี้นะคะเหมือนมีคนหลายคนนั่งอยู่ในห้องซึ่งมีหลายอย่างแต่ความจริงต้องเป็นแต่ละหนึ่งเท่านั้นเองจะเป็นหลายหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีไหมคะเดี๋ยวนี้ปรากฏให้เห็นได้ใช้คำว่าเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยค่ะความจริงของสิ่งนี้ก็คือว่าเมื่อมีตาภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุภาษาไทยรูปพิเศษถ้าไม่มีรูปนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีเราไม่อยากจะมีเราเลือกได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งต่างๆทุกอย่างเกิดแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วเพราะอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนอยากจะมีความสุขแต่ความสุขก็ไม่เกิดอยากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดไม่มีเหตุที่จะให้ความสุขเกิดคนตาบอดก็อยากจะเห็นไม่ใช่ไม่อยากเห็นนะคะแต่ว่าอยากเท่าไหร่ก็เห็นไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏเพราะเกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการศึกษาสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพียงแต่ละหนึ่งแต่ว่าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะทำให้ความรู้ค่อยๆรู้ทั่วตามความเป็นจริงของทุกสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกคนเห็นมีจริงๆเพียงหนึ่งค่ะไม่ใช่คิดไม่เห็นก็ชอบสิ่งที่เคยเห็นยังจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความชอบนี่ต้องไม่ใช่เห็นแต่ว่าชอบในสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยลิ้มรสเคยกระทบสัมผัสถ้าถามทุกคนก็จะตอบได้นะคะว่าชอบอะไรบ้างชอบรับประทานอะไรคะปูหรือกุ้งหรือหมูหรือเนื้อถ้าไม่เคยรู้รสนั้นมาเลยจะตอบได้ไหมคะว่าชอบเพราะฉะนั้นชอบไม่ต้องเห็นก็ได้หรือว่ากำลังเห็นก็ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ได้แต่ความละเอียดก็คือว่าชอบไม่ใช่เห็นเพราะว่าชอบไม่ใช่ชอบแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชอบเสียงได้ไหมคะก็ได้ชอบกลิ่นก็ได้เพราะฉะนั้นชอบเป็นหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่ชอบเลยเสียงที่ไม่เพราะเสียงที่ไม่ใช่เสียงคำชมนะคะหรือว่าไม่ใช่เสียงที่น่าฟังจะให้ชอบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดไปไม่ใช่ว่ามีแต่ชอบสิ่งนั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องมีอย่างอื่นเกิดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นถึงความละเอียดนะคะว่าถ้าเข้าใจธรรมะในชีวิตจริงๆเพียงแต่ละหนึ่งก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 45 พรรษาเป็นความจริงที่มีอยู่ทุกกาลสมัยที่สามารถจะเข้าใจได
1: ้นาธรรมที่สโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: กุศลที่ประเสริฐที่สุดนะคะคือได้มีโอกาสได้ฟังคำจริงซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีใครได้ยินได้ฟังคำที่กำลังจะได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งมากไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้แต่ละคำเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะนะคะต้องฟังด้วยความไตร่ตรองที่จะรู้จริงๆว่าคำนั้นถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าและเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ได้ฟังเรื่องอื่นมามากนะคะและประโยชน์อะไรบ้างที่ได้รับจากการฟังเรื่องอื่นแต่จากการฟังคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะประโยชน์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้โดยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากกว่าจะรู้คือเดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้ใครรู้อะไรบ้างคะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรประโยชน์คือได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้

0: ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์
1: การฟังธรรมนี้ต่างกับคำว่าสนทนาธรรมอย่างไรคะ
0: ค่ะก็คือมีคำว่าธรรมะนะคะเรามีคำว่าสนทนาถ้าไม่มีคำว่าธรรมะเราสนทนากันเรื่องอะไรเห็นไหมคะก็พูดเรื่องอื่นกันหมดแต่พอมีคำว่าธรรมะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะเราพูดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราควรจะสนทนากันยิ่งกว่านี้เพราะเหตุว่าทุกวันเนี่ยเราก็สนทนากันทุกวันแต่ประโยชน์อะไรจากการที่เราสนทนากับการที่วันนี้นะคะเราจะไม่สนทนาเรื่องอื่นเลยแต่จะสนทนาธรรมะคือเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็ต้องมีมากกว่า
1: ความจริงของสิ่งที่มีจริงนี้เป็นยังไงล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้นะคะก็ต้องเป็นการไตร่ตรองของเราเองว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะคืออะไรมีความจริงไหมคะในโลกนี้
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงหรือเปล่านี่ไงคะคือสนทนาธรรมที่จะให้รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงและรู้ความจริงนั้นหรือยังเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่เคยฟังมานะคะก็คือมีเห็นมีได้ยิน
0: ก่อนค่ะเท่าที่เคยฟังหรือว่าถึงไม่เคยฟังก็จริงเห็นไหมคะ
1: ค่ะไม่เคยฟังก็จริงแต่คนจะนึกไม่ถึงนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะไม่ว่าคนที่เคยฟังมาแล้ว10ปี20ปีหรืออาจจะ100ปี1000ปีมาแล้วในชาติก่อนๆทางเดียวนี้ก็เห็นแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงของเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะประมาทได้ไหมว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้อะไรตั้งแต่เกิดจนตายแต่เพราะเหตุว่าทุกอย่างมีนะคะโดยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ได้แต่พอได้ยินได้ฟังแต่ละคำเนี่ยเริ่มเป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าอะไรจริงตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจริงแต่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนสิ่งที่จริงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะไม่มีใครจะตอบอะไรได้สักอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะไม่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงเอาเห็นมีจริงก็กำลังเห็นอยู่แต่ถ้าถามต่อไปว่าเห็นเมื่อกี้เนี้ยมีแน่ๆแล้วเห็นเมื่อกี้เนี้ยอยู่ไหน
1: ถ้าโดยทั่วไปคนก็บอกก็ยังเห็นอยู่นี่คะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเห็นเมื่อกี้นี้เป็นเห็นเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่เหมือนเสียงเสียงเมื่อกี้นี้กับเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นได้ยินเมื่อกี้นี้กับได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินขณะเดียวกันแต่ก็เป็นได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละสิ่งที่มีจริงเนี่ยเราไปคิดเรื่องอื่นแต่เราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จริงแท้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือลักษณะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะมีจริงถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมและพอเกิดต่อไปอีกก็เห็นอีกตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นเราไปทุกชาตินานเท่าไหร่แล้วที่เป็นอย่างนี้แต่พอได้ยินคำว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดือนก่อนปีก่อนไม่ใช่เห็นชาติก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เริ่มเข้าใจไหมสักนิดหนึ่งว่าไม่มีเราเห็นแต่เห็นมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปฟังเรื่องอื่นสนุกกว่าไหมคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เรื่องตัวเองทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่เคยรู้เลยค่ะไม่เคยรู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดนะคะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับแล้วก็หมดไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและเราอยู่ไหนก็ไม่มีเราเลยจนกระทั่งแม้ขณะที่เกิดนะคะถ้าไม่มีสิ่งนั้นเกิดก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วกลายเป็นเรามีกลายเป็นเราเกิดแต่ความจริงถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดสภาพนั้นไม่เกิดจะมีเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้รู้ความจริงว่าวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนค่ะไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันไหนเมื่อไหร่เวลาไหนและจะตายนอกบ้านหรือในบ้านเช้าหรือบ่ายสายหรือเย็น ดึกค่ำหรือดึกก็ไม่มีใครรู้เลยจะหลังอาหารจะก่อนอาหารอะไรไม่รู้เลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าว่าใครจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ต้องตายแน่เพราะฉะนั้นก่อนตายเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราให้ถูกต้องดีไหมในเมื่อความจริงแล้วไม่มีเราเลยแต่ก็คิดว่าเราเกิดและเราตายแต่ก่อนตายเนี่ยเราก็ติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นเราเนี่ยไม่มีวันที่จะรู้สักขณะเดียวว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้ละความเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดนะคะซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากเรามาจากความเห็นผิดว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับเท่านั้นเองทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะคะการฟังธรรมประโยชน์ที่เข้าใจจริงไหมถ้าไม่จริงก็แสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะคะ
2: ครับผมไบโรสรกุลนะครับอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะการเกิดดับของจิตทุกขณะที่ว่าเป็นคณิกะมรณะตรงนี้นะครับลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยถ้าเป็นเราก็ยังยึดอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะพูดเรื่องธรรมะอะไรไม่ได้เลย
0: เราจะประมาทหรือว่าไม่ละเอียดไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเราฟังเรื่องอื่นเนี่ยเราเข้าใจได้ทันทีเพราะเราคุ้นเคยแต่เราจะไม่คุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสให้เข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะก็เกือบจะเรียกว่าเหลือวิสัยที่จะคิดว่าแล้วสิ่งที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างมากมายเยอะแยะไปหมดนะคะเป็นคนเป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นภูเขาใครๆก็รู้อย่างนั้นไม่ใช่การที่จะรู้ความจริงแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทเนี่ยต้องศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆนะคะอย่างเราคิดว่ามีเราเป็นคนแล้วก็มีเห็นถ้าไม่มีเห็นมีเราไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีคิดมีเราไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีจำมีเราไหม
2: ก็ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะเหตุว่าเห็นก็ไม่ใช่คิดและเห็นก็ไม่ใช่จำเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงว่าถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มารวมกันปรากฏให้เข้าใจผิดหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่มีสิ่งนั้นแต่เพราะสิ่งนั้นเนี่ยเกิดหลายอย่างแล้วก็รวมกันด้วยแล้วก็ไม่ปรากฏการเกิดดับซึ่งสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เลยทำให้หลงยึดอาการที่ปรากฏตามรูปร่างนิมิตสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกชาติใช่ไหมคะแต่ขณะนี้ค่ะคิดว่าเราเห็นคนแต่ความจริงเห็นอะไรถ้าไม่มีสีสันวรรณะกระทบตานะคะแล้วก็ปรากฏเป็นนิมิตหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เป็นรูปร่างสันฐานให้จำหมายรู้โดยอาการของนิมิตนั้นๆว่าเป็นอะไรถ้าเห็นแต่เพียงสีม่วงนะคะจะรู้ไหมว่าเป็นดอกไม
2: ้ก็ไม่รู้ครับ
0: เห็นว่าเป็นสีขาวสีเขียวบนโต๊ะเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นดอกไม้
2: ก็ไม่รู้
0: ค่ะเพียงแต่เห็นสีต่าง
2: ๆ
0: แต่สีต่างๆรวมกันและรูปร่างต่างๆด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เกิดนิมิตที่จำพอเกิดมาก็เริ่มเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เริ่มค่อยๆจำนิมิตที่ปรากฏจนกระทั่งหมายรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้ว่ายังไม่มีคำยังไม่มีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นเลยนะคะแต่ก็มีความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระชนธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะละเอียดมากแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคืออย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ก็ไม่ใช่เรานะคะเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่ใช่เราแข็งไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเป็นเสียงก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่รู้อะไรด้วยพระชนสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเพราะเป็นธรรมะคือสิ่งนั้นที่มีจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ประโยชน์คือเดี๋ยวนี้มีเราที่กำลังฟังธรรมะ แต่ว่าพอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้ว่าที่เข้าใจว่ามีเรานั่นผิดเห็นจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินเดี๋ยวนี้จะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นจำผิดเข้าใจผิดยึดถือผิดว่ามีเราด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีความทุกข์เพราะมีเราแต่ถ้าไม่ใช่เรานะคะสิ่งนั้นจะเกิดดับก็เกิดดับไปไฟไหม้ที่อื่นเนี่ยเดือดร้อนไหมคะก็ไม่ไปนะคะแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นของเราหรือเป็นตัวเราเนี่ยเดือดร้อนละเป็นทุกข์ละเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดมีจริงเมื่อเกิดขึ้นและก็มีจริงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนั้นเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินได้ไม่ได้ใครจะเปลี่ยนโกรธให้เป็นความเมตตาก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งก็มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเคยเห็นเป็นคนเนี่ยก็คือธรรมะทั้งหมดเลยและแต่ว่าจะปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่สภาพรู้หรือว่าขณะนั้นกำลังเป็นสภาพรู้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ความจริงซึ่งความจริงนี้นะคะจะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็หลงเข้าใจผิดในสังสารวัฏเนิ่นนานมาแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงมีพระญาณที่คิดถึงอดีตนะคะไม่จบไม่ท้วนมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งใครก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้และดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือการฟังธรรมะและเริ่มที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจเมื่อไหร่นะคะพระคุณของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดไม่ว่ากี่ชาติใครมีคุณเท่าไหร่ก็ไม่เท่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถจะทำให้คนที่ได้ฟังนะคะและได้เห็นประโยชน์เนี่ยรู้ว่ากว่าจะรู้เข้าใจคำทุกคำซึ่งพระองค์ตรัสนะคะต้องด้วยความมั่นคงด้วยการไตร่ตรองด้วยความเคารพด้วยการเห็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ละเลยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมเพราะใครจะรู้ว่าจะได้ฟังอีกนานเท่าไหร
2: ่การฟังธรรมะที่เป็นมงคลตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอยู่แล้วแต่เราเข้าไปไม่ถึงเท่านั้นเอง
0: ค่ะก็ไม่มีเรานะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยไม่มีเรา
2: ครับ
0: แต่มีธรรมะ
2: ครับ
0: ทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริง
2: ๆครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมติดตามจากเพื่อนต่างๆเนี่ยสรุปว่าพระที่บวชทั่วประเทศเลยต้องเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยไม่จะเป็นเรื่องรับเงินรับทองการไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมไปทำอาหารให้อย่างนี้ซึ่งผมฟังมาตั้งหลายเที่ยวแล้วท่านอาจารย์จะเน้นถึงว่าพระธรรมวินัยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติคือตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าผู้ที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้เนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลยเว้นแต่อุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นที่จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์เนี่ยให้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะในความเข้าใจความจริงเพราะว่าความจริงไม่เปลี่ยนค่ะความจริงก็คือความจริงสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งนั้นก็ถูกต้องสิ่งใดที่ผิดก็ต้องผิดใครจะไปเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผิดเป็นถูกสิ่งที่ถูกเป็นผิดนั่นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในความมั่นคงของทุกท่านนะคะที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพราะรู้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยค่ะในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ประสงค์ที่จะให้สตรีบวชแต่พระเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้หญิงที่ได้อบรมบารมีความเข้าใจมากพอที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นนะคะทรงอนุญาตเพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่สามารถที่จะเป็นคฤหัสถ์มีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเป็นเพศของพระอรหันต์เพ พราะเหตุว่าคนที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีบุคคลนะคะแม่คฤหัสถ์ก็เป็นได้และไม่ต้องบวชต่อเมื่อใดที่ได้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วนะคะจึงไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างคฤหัสถ์ได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้ก็ต้องมีความเคารพในเพศที่สูงยิ่งนะคะคือผู้ที่เป็นพระภิกษุที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมจนถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ใครที่จะไปทำให้เป็นแต่ต้องเป็นความเข้าใจความจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยดับกิเลสนี้ไม่ใช่ชั่วคราวค่ะไม่ใช่ไปหาวิธีว่าถ้าโกรธนะคะทำยังไงจะหายโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะหายโกรธแล้วก็โกรธอีกเพราะเขาไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่ว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรที่เป็นโทษมีแต่จะทำให้ความมืดที่หลงไม่รู้สิ่งที่มีนะคะไม่มีแสงสว่างใดๆไปส่องให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่เมื่อมีแสงสว่างคือความเห็นถูกความเข้าใจที่มั่นคงก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าความเดือดร้อนก็เป็นอกุศลพระเซนก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดระดับไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นตัวตนหรือว่าจะเป็นเราได้เลยและถ้าทุกคนมีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ไม่หวั่นไหวนะคะก็จะทำให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเปิดเผยและรุ่งเรืองต่อไปเพราะเหตุว่าทุกคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยไม่เห็นด้วยนะคะก็ได้ร่วมสนทนากันเพื่อที่จะได้รู้ว่าความถูกต้องในพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าใครเป็นเจ้าของพระธรรมแต่ว่าพุทธบริษัทเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พร้อมเพรียงกันศึกษาเพื่อที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องแม้เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้พร้อมเพรียงกันรักษาความถูกต้องไว้ได
3: ้ครับดังนั้นนะครับในหลายสูตรที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงการที่พระสัทธรรมจะอันตรธานก็จะมีการไม่เคารพในพระศาสดาหนึ่งไม่มีความเคารพในพระธรรมหนึ่งไม่มีความเคารพในพระสงฆ์หนึ่งไม่มีความเคารพในสิกขาหนึ่งดังนั้นหลักๆเนี่ยครับก็จะเห็นถึงการแสดงถึงความไม่เคารพอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหนึ่งแต่มีภิกษุบางรูปกล่าวไม่ตรงกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการไม่เคารพในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่เคารพในธรรมะของพระองค์ก็ไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดังนั้นเนี่ยครับพระองค์ก็จะแสดงการที่พระสัทธรรมจะตั้งมั่นนะครับหรือมั่นคงหรือยาวนานนะครับด้วยการฟังธรรมะด้วยความเคารพการเล่าเรียนธรรมด้วยความเคารพการทรงจำธรรมด้วยความเคารพการพิจารณาอัตถะแห่งพยัญชนะที่ทรงจำแล้วด้วยความเคารพแล้วก็เมื่อพิจารณาอัตถะแห่งธรรมะนั้นด้วยความเคารพแล้วก็ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะด้วยความเคารพ
0: ถ้าเข้าใจว่าพุทธะคืออะไรศาสนาคืออะไรจะไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้เลยนะคะเพราะศาสนาคือคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาลไม่ได้ไปประจำที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดไม่ว่าในมนุษย์สวรรค์หรือที่ไหนก็ตามความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และความจริงก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติด้วยนะคะใครก็ตามที่สะสมมาจะอยู่ที่ไหนประเทศใดก็ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจและเห็นประโยชน์นะคะเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาเคารพและประพฤติปฏิบัติตามศาสนานั้นเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ใช่ของประเทศหนึ่งประเทศใดเลยทั้งสิ้นและโดยเฉพาะนะคะพระพุทธศาสนาสำหรับชาวโลกกี่โลกคะไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์สวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมมาพรหมโลกก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปจำกัดว่า อยู่ที่ไหนและจะกล่าวว่าเป็นของเราได้ไหมไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นและจะกล่าวว่าประจำที่หนึ่งที่ใดได้ไหมก็ไม่ได้ไปจำกัดขอบเขตได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะพูดคำอะไรนะคะหรือคิดอะไรก็ต้องทบทวนดูว่ามีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ไว้หรือเปล่าว่าให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาติหนึ่งชาติใดหรือประจำชาติหนึ่งชาติใดเพราะเหตุว่าแต่ละคนนะคะทั้งหมดนะคะเกิดมามีความคิดความเห็นต่างกันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่แล้วจะไปบีบบังคับให้ใครทำอะไรได้หรือเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนก็ต่างคิดนะคะต่างคนก็ต่างมีชีวิตตามที่เขาสะสมมาแล้วจะไปให้ทุกคนเนี่ยเสมอกันหมดคิดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดได้หรือแต่สิ่งสำคัญคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะลบเลือนอันตรธานก็เมื่อมีผู้ที่ไม่เข้าใจพระธรรมถ้ามีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องนะคะพระพุทธศาสนาไม่อันตรธานแต่ว่าขณะนี้นะคะก็พิจารณาดูว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำนะคะที่กล่าวว่าพูดธรรมะแสดงธรรมะสนทนาธรรมะหรืออะไรก็ตามนะคะคำไหนเป็นธรรมะต้องดูเลยค่ะไหนสนทนาธรรมคำไหนเป็นธรรมะถ้าพูดเรื่องอื่นทั้งหมดไม่มีสักคำที่เป็นธรรมะและพระศาสนาจะไม่อันตรธานหรือด้วยเหตุนี้ก็ต้องรู้นะคะว่าธรรมะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำที่พระองค์ตรัสไว้เป็นภาษามัคคีของชาวเมืองมคตและก็ดำรงพระศาสนาไว้เป็นปาละหรือบาลีเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งมั่นคงนะคะซึ่งชาติอื่นคนอื่นไม่ได้ใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นในภาษาใดก็ตามค่ะต้องเข้าใจให้ตรงกับคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดที่จะเข้าใจความหมายเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเพียงแต่ผู้ที่เรียนภาษาบาลีจบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็เหมือนชาวมคตเนี่ยเขาก็พูดภาษานั้นไปตั้งแต่เกิดจนตายแต่เขาก็ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความเข้าใจธรรมะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลควรเข้าใจธรรมะความจริงเนี่ยในภาษาของตนของตนจะมีภาษาอะไรที่เราจะเข้าใจได้ดีเท่ากับภาษาที่เราพูดตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำภาษาบาลีจะเห็นได้นะคะว่าในภาษาไทยเนี่ยใช้คำภาษาบาลีหลายคำแต่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจผิดเริ่มเปลี่ยนละเริ่มคิดถึงพระธรรมตามความคิดของตัวเองเพราะไม่ศึกษาให้รอบคอบเช่นคำว่าอารมณ์คนไทยก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ว่าภาษาบาลีมีคำว่าอารัมมณะหมายความว่าสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะจิตเป็นสภาพรู้ถ้าขณะนี้สิ่งใดไม่ปรากฏแม้มีเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ปรากฏเพราะจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นเช่นเสียงในป่ามีไหมคะเสียงนอกถนนมีไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดใครไปยับยั้งไม่ให้เสียงเกิดได้เสียงก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่ปรากฏว่ามีเฉพาะเสียงที่ปรากฏเนี่ยเพราะธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีเมื่อธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นรู้พระเจ้าแต่ละคำนะคะทรงแสดงไว้ใน45พรรษาเนี่ยค่ะมากมายนะคะแต่ไม่ใช่ให้คิดเองคิดเองก็จะต้องผิดหมดเพราะเรามีปัญญาแค่ไหนเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอนาถบิณฑิกะได้ยินคำว่าพุทโธท่านนอนไม่หลับเพราะใครที่จะได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้นะคะเป็นผู้รู้เป็นพุทธะประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าคอยทั้งคืนนะคะจนกว่าจะได้เฝ้าแต่ของเราเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกเหมือนคนรู้หมดเลยนะคะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะอ่านด้วยความไม่เข้าใจและด้วยความเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นขณะนี้พระพุทธศาสนาก็ล่วงการผ่านเวลามานานมีผู้ที่ประมาทที่ไม่ศึกษาด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นก็ใช้คำแต่ละคำในพระไตรปิฎกโดยที่ว่าไม่ใช่ความหมายตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วด้วยเหตุนี้นะคะพอศึกษาธรรมะก็รู้ว่าคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ใช่คำที่ตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคนไทยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมคะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยทั่วโลกไม่มีใครได้ยินคำนี้ไม่ว่าตำราใดทั้งสิ้นศาสนาใดๆทั้งสิ้นก็ไม่มีคำนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าธาตุรู้มียังไม่ใช่คำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พูดในภาษาใดก็ได้ให้เข้าใจว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีจริงๆใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงแน่นอนและสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ฟังแค่นี้ค่ะจริงใช่ไหมขณะนี้กำลังเห็นรู้แหละอะไรกำลังปรากฏทางตาแค่หลับตาไม่มีละเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่รู้เมื่อลืมตาว่ามีสิ่งนี้นั่นคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏลึกซึ้งไหมคะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นแน่นอนใช่ไหมคะกล่าวว่าเห็นแล้วไม่มีอะไรถูกเห็นเนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีนะคะสิ่งที่ถูกเห็นคืออารัมมณะหรืออาลัมภณะแต่คนไทยจะชินหูกับคำว่าอารมณ์คนไทยไม่รู้หรอกค่ะว่าอารมณ์ดีวันนี้เพราะอะไรเพราะเห็นสิ่งที่ดีนะคะตื่นมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีบางบ้านมีดอกไม้มากก็มีกลิ่นหอมเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบกายสัมผัสเย็นสบายวันนั้นไม่เดือดร้อนใจก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ไม่รู้เลยว่าคำว่าอารมณ์ดีและสิ่งที่ว่าเป็นอารมณ์ดีนะความจริงคืออะไรความจริงก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและรู้สิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้คำนี้ไม่เปลี่ยนคำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้บัญญัติไว้นะคะกล่าวถึงความจริงเพราะฉะนั้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ทุกคำต้องตรงและจริงและไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นและธาตุรู้ต้องมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่รู้ต่างหากว่าเกิดเพราะอะไรแค่เห็นเนี่ยเห็นเกิดแล้วไม่รู้ว่าเห็นเกิดมายังไงก็เป็นเราเห็นไปเลยเห็นดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงให้ชาวโลกนะคะจะกี่โลกก็ตามทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกพรหมที่มีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ประจำชาติหนึ่งชาติใด
2: คำว่าจิตรู้แจ้งในอารมณ์อย่างเงี้ยรู้แจ้งอย่างไรฮะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่ได้ฟังนะคะคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ต้องไปคอยเวลาจะเอาไปใช้หรืออะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นที่เราเคยคิดว่าฟังแล้วจะได้เอาไปใช้เนี่ยเลิกคิดเลยไม่มีเราขณะที่ฟังเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นธาตุรู้เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะต้องตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นใครจะไปเว้นไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่อะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่คิดเลยค่ะเป็นแต่เพียงธาตุคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เราได้ทราบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งในสองคืออย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้แข็งไม่รู้อะไรกลิ่นไม่รู้อะไรแต่เกิดมีจริงๆแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเกิดแล้วรู้ค่ะ ไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นรู้เนี่ยนะคะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือจิตใช้คำว่าจิตทำไมต้องอธิบายใช้คำรู้คำเดียวไม่พอเหรอเห็นไหมคะถ้าไม่ไตร่ตรองก็ไม่รู้ทำไมมีเหตุผลอะไรแต่เป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแสดงว่ามีสภาพอื่นรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งเห็นไหมคะแม้แต่คำเนี่ยก็ต้องชัดเจนไม่อย่างนั้นจะต่างกันยังไงก็มีสภาพรู้อื่นด้วยแต่สภาพรู้อื่นไม่ได้รู้แจ้งอย่างจิตเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสภาพธรรมะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้คืออารมณ์มีทรงบัญญัติคำนั้นว่าวิญญาณวิญญาณะญาธาตุธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีวิญญาณไหมคะ
2: มีครับ
0: ค่ะจะเรียกคำอื่นก็ได้ใช่ไหมคะตั้งหลายคำเรียกจิตก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้เรียกอะไรก็ได้แต่ความจริงคือเปลี่ยนไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเริ่มรู้นะคะตอนเกิดยังไม่มีเลยที่จะเป็นคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ใครมาทำให้เกิดมาจากโลกไหนก็ไม่รู้หมดเลยแต่เกิดแล้วรู้แล้วทันทีที่รู้เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะอารมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยแน่นอนจะกล่าวว่ามีแต่จิตสภาพรู้ไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ได้ไหมไม่ได้นะคะนี่คือเริ่มตรงเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แต่ไม่ลืมค่ะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจะใช้คำว่าจิตแทนคำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะว่าเวลากล่าวถึงวิญญาณะก็จะแสดงความเจาะจงถึงสภาพธรรมะแต่ละประเภทไปก็แล้วกันนะคะมีมากมายหลายคำที่ทรงแสดงไว้แต่ว่าเราเริ่มเป็นพื้นฐานก่อนคือว่ามีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์แต่สภาพรู้อื่นที่ไม่ใช่จิตมีเริ่มฟังเริ่มเข้าใจแม้ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็รู้ว่ามีสภาพรู้อื่นที่ไม่ใช่จิตจึงมีคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์คนก็เลยสงสัยใช่ไหมคะอย่างที่ท่านพุทธานถามว่ารู้แจ้งยังไงเพราะว่ามีความรู้หลายอย่างแต่ถ้ารู้แจ้งอารมณ์กำกับไว้แล้วใช่ไหมไม่ใช่รู้อื่นไม่ใช่แจ้งอื่นแต่แจ้งเฉพาะอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะขณะนี้นะคะเห็นดอกไม้ชัดเจนไหมคะค่ะแล้วเวลาที่ไม่เห็นจะชัดเจนเหมือนขณะที่เห็นไหมหลับตาไปแค่นี้ค่ะแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏไม่ชัดเจนเลยพยายามคิดนึกเท่าไหร่จำเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนการเห็นที่เกิดขึ้นเห็นหมดทุกอย่างไม่ว่าน้ำกับฟ้าจดน้ำในมหาสมุทรแต่ยังรู้แจ้งว่านั่นฟ้านี่น้ำเพราะนั่นคือจิตที่เกิดขึ้นต้องรู้แจ้งไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมแต่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งให้มีความเข้าใจอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นหนึ่งที่ต้องรู้แจ้งอารมณ์ในเมื่อสภาพธรรมะอื่นซึ่งเป็นสภาพรู้ก็เกิดแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์เพราะฉะนั้นนี่คือการตรัสรู้นะคะและใครจะรู้ละเอียดอย่างนี้ที่จะทรงแสดงความจริงว่าแม้จิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นมีสภาพรู้อื่นที่เกิดร่วมกันแต่ก็ไม่ใช่จิตและก็เป็นสภาพรู้ซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างเกิดขึ้นนะคะทำกิจของตนของตนไม่ใช่เราแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปฟังคำนี้อีกนานเท่าไหร่กว่าความเข้าใจจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและรู้คุณของผู้ที่ได้ทรงพระมหากรุณานะคะแสดง จากความไม่รู้เลยในสังสารวัฏเนี่ยสามารถที่จะเริ่มมีแสงสว่างเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าไม่มีเราเกิดก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่มีในชีวิตก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ดับไปเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนตายก็เกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาจากชาตินี้และชาติก่อนๆเหมือนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้และทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะใครไปทำให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เป็นธาตุที่เกิดดับสืบต่อนานมาแล้วในสังสารวัฏและก็จะนานต่อไปอีกถ้าไม่มีการเข้าใจถูกต้องจนสามารถที่จะเห็นความจริงว่าประโยชน์อะไรกับการที่ไม่ใช่เราแต่ว่าต้องเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสนทนาธรรมนะคะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
2: จิตรู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเนี่ยก็ต้องรู้แจ้งอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นนะคะยังไม่พูดถึงจิตไหนเป็นกุศลเป็นอกุศลเลยเพียงแค่จิตเพียงแค่จิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจจิตเลยถ้าไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยฟังทีละคำเพื่อที่จะรอบรู้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะพบคำนี้ที่ไหนนะคะจิตต้องเป็นจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้อารมณ์ดับไหมคะ
2: ดับครับ
0: นี่ก็คือฟังมาแล้วนะคะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยจะตอบอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงจิตซึ่งเกิดหลากหลายแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดไม่ใช่เฉพาะจิตเท่านั้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับค่ะต้องดับแน่ๆมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อวานนี้มีอะไรเหลือไหม
2: ก็ไม่มีครับ
0: เมื่อเช้านี้มีอะไรเหลือไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: เมื่อกี้นี
2: ้ก็ไม่มี
0: เดี๋ยวนี้
2: ก็ไม่มี
0: ค่ะเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยลองคิดดูนะคะจากที่ไม่มีเลยก็เกิดมีแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกก็ไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่เหลือเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีไม่มีเมื่อไหร่ไม่ติดข้องเมื่อนั้นแต่ถ้ามีอยู่เมื่อไหร่ก็ติดข้องเมื่อนั้นเพราะฉันได้หนึ่งยาใช่ไหมคะเข้าใจยานี้หรือยังคะวิญญาวิญญาณธาตุรู้มีหลายชื่อนะคะจิตก็ได้มโนก็ได
2: ้
0: มนัสก็ได
2: ้มโน
0: หทยะก็ได้ก็ขอให้รู้กันแล้วกันว่าถ้าพูดคำนี้ก็หมายความถึงสภาพรู้เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อกำลังมีจริงๆให้เข้าใจจริงๆในความไม่ใช่เราแต่ความเป็นธาตุเดี๋ยวนี้เห็นอะไรคะ
2: ก็เห็นนักอาจารย์ถ้าพูดตรง
0: ๆค่ะจิตรู้แจ้งใช่ไหมแต่สภาพจำ
2: ใช่
0: ไม่ใช่จิตเห็นไหมคะอีกหนึ่งรู้ละ
2: ก็คือจะไปตอบไม่ได้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏอ่ะมันตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังเข้าไม่ถึง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึงธรรมะทีละหนึ่งเพราะอะไรคะเพื่อที่จะได้เข้าใจจริง
2: ๆ
0: ไม่ต้องไปเปิดตำราอะไรอีกเลยใช่ไหมคะสมัยพุทธกาลคนที่ไปเฝ้าฟังธรรมเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะสะสมมาที่จะเข้าใจได้เพราะกำลังมีจริงๆให้รู้ว่านี่ไงกำลังมีเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ต้องไปหาซื้อต้องไปไหนต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้มาเลยเพราะฉะนั้นรู้ในสิ่งที่มีไม่ใช่ไปทำด้วยความต้องการจะรู้เพราะหลงเข้าใจว่าเราทำหรือมีเราเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าไม่ไตร่ตรองผิดง่ายมากแม้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงถึงพระเถระซึ่งมีชื่อเสียงทุกคนรู้จักก็ยังเห็นผิดได้พระธรรมะละเอียดมากค่ะและสะสมนะคะมามากความแยบยลของธรรมะแต่ละอย่างมากมายตามประเภทของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้น มีอีกญาณหนึ่งคือปัญญานะคะที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงได้แต่ต้องไม่ปนกันนะคะจิตวิญญาวิญญาณะสัญญาคือเจตสิกสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นรู้หรือไม่รู้ในสิ่งนั้นอะไรอื่นทั้งหมดที่เป็นสภาพรู้ที่ไม่ใช่จิตที่กำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกในชีวิตประจำวันเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกธรรมะหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเกิดพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตและก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเกิดขึ้นนะคะเราไม่รู้คิดว่าเป็นเราแต่ที่ว่าเป็นเราเนี่ยทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดทำกิจการงานแล้วดับไปเคยโกรธไหมคะ
2: เคยครับ
0: เราโกรธใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ผิดใช่ไหม
2: ผิดครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะความจริงโกรธไม่ใช่เราเลยค่ะแต่มีจริงเป็นสภาพรู้หนึ่งแต่ไม่ใช่รู้แจ้งอย่างจิตที่กำลังเห็นแต่ไม่ชอบสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่จิตเห็นพระเจ้าก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกซึ่งมีทั้งหมด52ประเภท
2: พูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับขอนิดนึงว่าแม่บ้านก็ถูบ้านปรากฏว่ากีตาร์คอหักแม่บ้านก็งงว่าทำไมถึงไม่พูดบอกพูดแล้วเกิดประโยชน์ไหมพูดแล้วมันมีแต่เรื่องทำไมต้องหักทำไมต้องอย่างนั้นถ้าตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งที่ตามมาคือความโกรธความไม่พอใจเป็นนามธรรมตัวหนึ่งก็คือเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่คนที่ไม่รู้เลยก็พูดเป็นเรื่อง
2: ครับ
0: สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดแต่คนที่รู้ก็รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดแต่ความเข้าใจก็ต้องเป็นความเข้าใจ
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนี่ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เล่ามาแล้วนี่นะคะเป็นธรรมะหมดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้เป็นเราหมดหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างกันของสภาพธรรมะที่เข้าใจปัญญากับสภาพธรรมะที่ไม่รู้แล้วก็ยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอยู่ในโลกของความจำหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: ลืมใช่ไหมเป็นเราจำหรือไม่คิดเลยค่ะเห็นปุ๊บ ก็ดอกไม้แหละแต่นั้นจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าแม้จำก็ไม่ใช่เราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่เราไม่ได้มีใครพยายามจะไปรู้นะคะเพราะพยายามยังไงถ้าไม่รู้เกิดขึ้นก็ต้องไม่รู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะเตชะที่เราใช้คำว่าเดชเหมือนปาฏิหาริย์มีอนุภาพที่สามารถที่จะทำให้ความที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะคะพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นและจะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะของการที่สภาพธรรมะขณะนี้กำลังเกิดดับและเมื่อนั้นนะคะการมั่นคงที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงที่ใช้คำว่าอริยสัจธรรมดับกิเลสได้น่าอัศจรรย์ใช่ไหมคะจากไม่รู้เลยว่ามีกิเลสเป็นเราและพอรู้ว่าไม่ใช่เราใครจะดับกิเลสคะเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะเพราะกิเลสเกิดเพราะไม่รู้ความไม่รู้นะคะมีจริงๆไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ไม่เป็น
0: เป็นธรรมะอะไรตอนนี้รู้แค่สองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมประจันสภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมสภาพรู้มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รู้ได้เลยเพราะอะไรเกิดขึ้นนั่นอะไรโดยมากชื่อจะมาก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ครับจำผิดเป็นเราจำใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงก็จำก็ไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะค่อยๆมั่นคงชัดเจนขึ้นจำเป็นจำจำเป็นจิตได้ไหม
2: ไม่ได้คร
0: ับ เห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจละค่ะเพราะจำเป็นเจตสิก
2: จำ
0: สภาพจิตรู้แจ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะรู้จักจิตก็เมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายคิดนึกกำลังคิดมีจริงๆใช่ไหมคะ
2: มีครับ
0: รู้อะไร
2: คำว่ารู้นี่ตอบไม่ได
0: ้คิดต้องรู้สิคะ
2: รู้ว่าเป็นเราเนี่ย
0: คิดเนี่ยเป็นสภาพรู้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: และเวลาบอกว่าคิดเนี่ยคิดอะไรรู้อะไร
2: ก็ต้องรู้เรื่องราวทั่วไป
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะใครไม่สนใจไปบอกให้เขาสนใจได้ไหมไปชักชวนมาฟังได้ไหมไม่สำเร็จใช่ไหมคะถ
2: ้
0: าเขาไม่ได้สะสมมาเลยแต่แม้ว่าเขาสะสมมาแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในอกุศลต้องรู้จริงๆค่ะฟังธรรมะเพื่ออะไรถ้าเพื่อเหตุอื่นก็ไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยมีแต่ทางเพิ่มกิเลสฟังด้วยความเป็นตัวตนอยากเข้าใจอยากรู้อยากมีปัญญาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะก็มีความเป็นเราเพราะเหตุว่ารู้ละได้สรรเสริญได้ลาภได้ยศคนนับถืออะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งถ้าศึกษาหรือว่าต้องการที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อเหตุนั้นไม่มีทางที่จะละกิเลสได้เลยแต่ฟังนะคะเพราะไม่รู้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าเกิดมานานเท่าไหร่ก็ตายไปโดยไม่รู้อีกเรื่อยๆแต่เมื่อมีขณะที่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ทำไมไม่รู้เสียนั่นคือประโยชน์ของการฟัง
2: คนที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้ระลึกตรงนี้มันเป็นสติใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะ
2: ถ้าพูดถึงกิจวัตรก็ลืมแล้ว
0: เห็นไหมคะเมื่อวานนี้เองตั้งเยอะแยะเลยเหมือนวันนี้ตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้เลยแล้วก่อนเมื่อวานนี้จำได้ไหม
2: ไม่ได้หรอกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไประลึกชาติได้ไหม
2: ก็คงไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าเขาระลึกชาติได้เนี่ยคิดยังไงรู้จักชาติหรือเปล่าระลึกคืออะไรแล้วก็จำคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เลยแต่ระลึกชาติได้คิดดูนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคนอื่นระลึกไม่ได้ล่ะแล้วเกิดมีใครระลึกชาติเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ว่าชาติไหนล่ะ mm-hmm. เป็นยังไงใครก็ไม่รู้แต่ก็บอกคนอื่นได้ว่าระลึกชาติได้จริงหรือต้องมีเหตุทุกอย่างที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นแค่เมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้แล้วจะไประลึกชาติได้ก็คิดดูมีเหตุสมควรไหมที่จะทำให้สามารถระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนะคะผู้ฟังเนี่ยค่ะไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาและพิสูจน์ด้วยว่าถ้าผลมีต้องมีเหตุที่สมควรแก่ผลนั้นไม่ใช่ว่าเหตุไม่สมควรนะคะแล้วก็บอกว่าระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นก็ต้องถามคนนั้นดูระลึกได้อย่างไรเพราะอะไรความจริงมีเรื่องที่จะต้องสนทนาที่จะต้องรู้ความจริงได้นะคะแต่ถ้าผู้นั้นไม่รู้เหตุไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นทำอะไรคิดอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงทั้งหมดถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนผ่านมาแล้วนะคะยังจำได้บ้างไหมถ้าไม่คิดไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่แม้ไม่คิดเกิดจำขึ้นมานึกถึงได้เลยโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าว่ากำลังจะคิดถึงเรื่องนั้นแล้วนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนมากว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ให้เห็นว่าสภาพจำเนี่ยไม่เคยหยุดเกิดแล้วก็ดับไปแต่จำไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยใช่ไหมคะพอมีอะไรปรากฏก็จำอีก จำทับถมซับซ้อนกันเท่าไหร่ด้วยความเข้าใจผิดนะคะสัญญาวิปลาสว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเป็นราวชาตินี้แล้วก็เป็นราวชาติก่อนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นไม่ผ่านไปเร็วๆเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะหมดความเป็นเราไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะคะหรือว่าอยู่ดีๆก็ไปที่หนึ่งที่ใดสำนักปฏิบัติสำนักวิปัสสนาไปนั่งนอนยืนเดินถูกสั่งหรือบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วจะเป็นปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความถูกต้องนะคะและที่สำคัญที่สุดคือถ้าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็มีความหลงเชื่อตามโดยอ้างว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เท่านั้นเองแต่คำที่ควรฟังอย่างยิ่งนะคะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำอะไรมีไหมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วหรือเปล่าก
4: ราบเรียนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้รู้จักทีละคำตรงเนี้ยอย่างเช่นคำว่ามีจิตไม่รู้จักจิตอย่างเนี้ยต้องขอความกระจ่างที่ท่านอาจารย์ช่วยขยายความครับ
0: ค่ะได้ยินชื่อจิตหรือว่ารู้จักจิต
4: ได้ยินแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็ได้ยินแน่ๆเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะทางที่จิตก็กำลังเห็นแต่ไม่รู้จักตัวจิตแต่รู้ว่ามีจิตเหมือนเราได้ยินเรื่องใครก็ตามนะคะที่เรายังไม่เคยพบเลยเรื่องมากเรื่องเยอะยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นจนกว่าจะเห็นตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค่ะทั้งที่มีคนอื่นก็ไม่รู้รู้ไม่ได้แต่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่อกุศลและจิตเกิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะที่จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะความไม่รู้คืออวิชชาจึงทำให้หลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีที่ปรากฏและขณะนั้นที่เห็นก็เป็นเราด้วยนานแสนนานมากเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้เพียงหนึ่งขณะเนี่ยลองคิดดูใครรู้บ้างว่ามีอะไรที่สะสมติดอยู่ในจิตนั้นบ้างซึ่งเป็นนามธรรมไม่ปรากฏใช่ไหมคะแต่ลักษณะของจิตเนี่ยหลากหลายกันไปจนทำให้เป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละความคิดแต่ละการพูดแต่ละการทำทั้งหมดนะคะเพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏแล้วไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าฟังมาเท่าไหร่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้เลยค่ะเพราะเป็นสังขารขันธ์ขณะนี้นะคะพูดเรื่องจิตจิตก็กำลังเกิดดับทำกิจการงานมากมายต่างชนิดเจตสิกก็เกิดพร้อมจิตหลากหลายไม่ปรากฏเลยมีแต่คนนั้นคนนี้นั่งที่นี่โต๊ะเก้าอี้ไปตามเรื่องใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปฝืนบังคับให้รู้แจ้งได้ทันทีหรือจะไปทำอะไรขึ้นมาให้รู้ก็ไม่ได้แต่ความเข้าใจทีละน้อยเนี่ยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดแล้วนะคะเก็บสะสมสืบต่ออยู่ในจิตมิฉะนั้นเมื่อวานนี้เราฟังแล้ววันนี้เราฟังแล้วยังเข้าใจต่อจากที่เราฟังเมื่อวันก่อนได้เพราะฉะนั้นวันต่อๆไปก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงรู้ได้ค่ะว่าปัญญามีสามระดับขั้นขั้นฟังเข้าใจมั่นคงรอบรู้ไม่เปลี่ยนก็คนที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆสับสนพูดถึงเรื่องจิตเจตสิกอะไรก็มีแต่ความคิดของตัวเองนั่นก็อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกันว่าถ้าเป็นผู้ที่ฟังเพื่อเข้าใจคือไม่ใช่เราต้องไม่ลืมค่ะเมื่อไม่ใช่เราแล้วจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีเพราะปัญญาจะค่อยๆเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่กำลังมีจากการที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่พูดเรื่องเห็นนะคะเราพูดเรื่องอื่นเราจะคุ้นเคยกับเห็นเดี๋ยวนี้ไหม ค่ะแต่เราพูดครั้งเดียวก็ยังไม่คุ้นเคยอีกพูดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยมากขึ้นนี่ค่ะความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราคิดว่าเราเหมือนที่จะเข้าใจนะคะแต่ความจริงความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในความไม่ใช่เราต้องรู้ว่าถ้าเป็นความถูกต้องนะคะก็คือเพิ่มขึ้นในความรู้

0: ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องอาศัยความละเอียดอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงชาดกในชาติก่อนๆ นะคะเกิดเป็นใครทำอะไรไม่ได้พูดถึงเรื่องการฟังธรรมะการเข้าใจธรรมะแต่นั่นคือชีวิตของแต่ละคนซึ่งขาดการฟังธรรมะและการเข้าใจธรรมะไม่ได้มิฉะนั้นจะเอาความเข้าใจมาแต่ไหนเกิดกันมาก็แสนโกรธกลับได้กันทั้งนั้นแหละและยังไงคะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะถึงวันที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่ได้ฟังทราบซึ้งเพิ่มขึ้นเห็นคุณเพิ่มขึ้นรู้ประโยชน์ของการที่ฟังและฟังอีกนั่นคือปัญญาที่รู้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะทำให้สามารถที่จะชินเพราะฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งรอบรู้ไม่สงสัยในความหมายของคำว่าสติของศรัทธาหรือว่าการระลึกบางคนบอกว่าระลึกรู้ระลึกสิเขาบอกให้ทำอะไรแค่นั้นน่ะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ระลึกยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไปนั่งระลึกกันไปนั่งทำกันโดยที่ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็จะพ้นจากความเห็นผิดพ้นจากการปฏิบัติผิดเพราะว่าพระธรรมได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะทำให้ไม่เข้าใจผิดเพราะเคารพในการที่จะศึกษาด้วยความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและรู้ว่าทั้งวันเนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ลืมหมดถ้าไม่ได้ฟังทันทีเลยนะคะคิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยคือการเห็นประโยชน์และการฟังนะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วนะคะแล้วก็จะฟังอย่างอื่นแต่ที่รู้แล้วน่ะรู้เรื่องแล้วก็มากแค่ไหนถ้ามากก็ไม่ลืมสิแต่นี้เดี๋ยวก็ลืมแล้วก็ลืมไปเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่ายังน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอาศัยความเข้าใจที่ต้องมั่นคงกว่านี้โดยการที่ละเลยไม่ได้โดยการที่จะต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็แสดงเห็นชัดเจนว่าแม้แต่คำว่ารู้แจ้งหรือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็เข้ามาใกล้ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะว่าแยกจากกันยากมากใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยยังรู้เลยว่าโกรธนี่เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็ยังคงเป็นเราโกรธโกรธมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้นะคะแต่เห็นเดี๋ยวนี้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกว่าจะชินกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหมดความสงสัยในเรื่องกับว่ากี่กับเพราะว่าไม่ต้องสนใจถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ใช่ไหมคะและรู้ขึ้นเท่าไหร่ก็ตรงตามความเป็นจริงว่าเท่านั้นและเวลาที่สภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะรู้ขึ้นก็รู้ว่าเพราะมาจากการฟังการไตร่ตรองการพิจารณามิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ได้เลย
1: เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับของการฟังธรรมะซึ่งก็มีข้อความในเถรคาถานะครับซึ่งท่านพระมหาจุนทะเถระได้ภาษิตคาถาว่าการฟังดีเป็นเหตุให้การฟังเจริญการฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญาบุคคลจะรู้ประโยชน์ก็เพราะปัญญาประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วย่อมนำสุขมาให้แม้ในคาถาธรรมบทพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษิตคาถาไว้ด้วยนะครับว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้ครับท่านอาจารย
0: ์การเข้าใจธรรมะทำให้เป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้ฟังเรื่องเห็นแล้วก็เห็นแต่ก็ยังไม่รู้จักเห็นจนกว่าจะรู้จักรู้จักนี่ไม่ได้หมายความว่าชื่อเรื่องราวนะคะแต่ภาวะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นและขณะนี้นะคะก็กำลังสะสมความเข้าใจขึ้น

0: โดยที่ว่ายังไม่ได้ปรากฏต่อไม่ได้ปรากฏเมื่อนั้นรู้ว่าเพราะได้ฟังและได้เข้าใจขึ้นเรื่อย
1: ๆตรงนี้แหละครับที่จึงต้องฟังที่บอกว่าต้องฟังเพราะอะไรเพราะทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยหลงไปทางตาบ้างทางหูบ้างอันนี้แค่บอกว่าหลงก็คือไม่รู้หรอกว่านั่นคือสภาพธรรมะที่มีเหตุมีปัจจัยเกิดไม่รู้เลยที่บอกว่ารู้ได้แต่เจ้าเนี่ยสมจริงครับ
0: ยิ่งเข้าใจยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งยากเพราะทำอะไรไม่ได้ใครคิดจะทำเมื่อไหร่ผิดทันทีเพิ่มความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะสภาพธรรมะเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เราจะมีตัวเราไปทำหน้าที่ของปัญญาเป็นไปไม่ได้เพราะเข้าใจผิดว่าทำได้เป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบารมีคือความอดทนสัจจะตรงต่อความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากและก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนจะไปทำให้รู้แต่เพราะปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเองจะทำหน้าที่ของปัญญาตามลำดับขั้นพระฉันจึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือเดี๋ยวนี้พระฉะนั้นพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ได้ก็เมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกต้อง
1: ถ้าพูดถึงวัดถ้าเป็นบาลีก็จะใช้คำว่าอารามะเป็นสถานที่รื่นรมรื่นรมในความเข้าใจความจริงก็คือพระธรรมคนไทยใช้คำว่าวัดแต่ว่าสถานที่นั้นน่ะไม่ได้ให้ปัญญาแล้วให้วัดเป็นตลาดผมก็ว่าเอ๊ะมันถ้าจะไปคนละทางแล้วมันผิดทางแทนที่จะส่งเสริมว่าภิกษุแต่ละวัดที่อยู่เนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงนะ
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะที่ผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยที่จะได้มีความเข้าใจแล้วก็ดำรงพระรัตนตรัยคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้ยั่งยืนต่อไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีความเข้าใจจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะคืออย่างไรเมื่อไม่ศึกษาไม่เข้าใจนะคะก็พูดคำที่ตนเองคิดซึ่งไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่บอกว่าเป็นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ควรที่ถึงเวลาที่จะได้พิจารณาว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านพ่อค้าประชาชนข้าราชการตำรวจทหารทุกคนเป็นชาวพุทธเพราะเหตุว่ากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะก็ควรที่จะได้พิจารณาตามความเป็นจริงให้ถูกต้องว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ควรที่จะได้พูดสิ่งที่จริงและถูกต้องให้เข้าใจโดยทั่วกันวัดคืออะไรใช่ไหมคะที่อยู่ของใครหรือว่าไม่มีใครอยู่ที่วัดค่ะและสร้างวัดทำอะไรกันทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งชาวพุทธควรจะได้ไตร่ตรองนะคะเปิดเผยแล้วก็พูดความจริงให้พิจารณาให้เข้าใจที่จะดำรงรักษาความถูกต้องไว้เพราะฉะนั้นทุกคำนะคะแม้แต่วัดใครอยู่ที่วัดหรือสร้างวัดเพื่ออะไรและสร้างทำไมในครั้งพุทธกาลเริ่มต้นจากการที่ไม่มีวัดเลยแต่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนประทับที่ไหนทรงแสดงธรรมะที่ไหนและเมื่อมีคนที่ฟังธรรมะแล้วนะคะก็มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาที่จะประพฤติตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรพระองค์ประพฤติอย่างไรผู้นั้นก็จะดำเนินรอยตามเพื่อขัดเกลากิเลสดับกิเลสตามที่พระองค์ได้ดำเนินแล้วนะคะจึงได้ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทซึ่งก่อนนั้นนะคะก็พวกที่สละอาคารบ้านเรือนดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูดหรือที่ไหนก็ได้นะคะตามแ จนกระทั่งมีผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็เห็นว่าถ้าผู้ที่มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะจะสะดวกสบายในความเป็นอยู่เพื่อการขัดเกลากิเลสตามสมควรเพราะว่าได้สละเพศคฤหัสถ์ละอาคารบ้านเรือนละทรัพย์สมบัติละทุกอย่างละกิจการงานทั้งหลายของคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธานะคะก็ขออนุญาตที่จะสร้างที่พักที่อยู่สำหรับบรรพชิตเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตนะคะก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงอนุญาตในการที่จะให้สร้างตามพระวินัยบัญญัติด้วยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งจะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระภิกษุที่จะขัดเกลากิเลสก็เห็นคุณที่ตนได้เข้าใจธรรมะไม่พอก็ฟังต่อไปศึกษาต่อไปขัดเกลากิเลสต่อไปแล้วก็ประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นจึงเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายินดีในสิ่งหนึ่งสิ่งใดความยินดีเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในเงินและทองเหมือนคฤหัสถ์ไหมคะ
1: เหมือนเลยครับ
0: ค่ะแล้วจะเป็นภิกษุได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะเมื่อสละแล้วรับได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์เอาเงินให้พระนะคะเอาเงินไปให้คนที่เขาไม่ยินดีในเงินและทองถูกต้องไหมเพราะเป็นพระภิกษุซึ่งละอาคารบ้านเรือนละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาเงินไปให้คนที่สละแล้วไม่ยินดีแล้วถูกต้องหรือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจธรรมะทั้งหมดค่ะ
2: คือแต่ก่อนฟังใหม่ๆฟังอะไรเราก็อยากจะฟังให้มันรู้เป็นเรื่องเป็นราวทำไมต้องช้าอย่างนี้ทีละคำพอเริ่มฟังไปเรื่อยๆจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายจริงๆของแต่ละคำว่ามันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประมาทไม่ได้เลยนะคะทีละคำเห็นแค่นี้ค่ะคำเดียวเมื่อไรจะรู้อย่างที่ได้ฟังเห็นต้องเกิดไม่เห็นการเกิดของเห็นเห็นเกิดเห็นแล้วดับก็ไม่เห็นการดับไปของเห็นเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวว่าเห็นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นในความไม่มีเราค่ะเพราะว่าที่เป็นโทษทุกวันนี้นะคะด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเราจึงมีความติดข้องจึงมีความปรารถนาจึงมีการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราซึ่งก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละความไม่รู้ทั้งที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นพูดบ่อยๆด้วยแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดก็แสดงเห็นถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่เราไม่รู้มานานถึงความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเห็นไม่เกิดไม่มีแต่มีเห็นเดี๋ยวนี้เพราะเห็นเกิดและเห็นขณะนี้นะคะก็ต้องดับไปเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นแต่ก็เร็วจนกระทั่งเหมือนกับว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นเลยนะคะฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้รู้จักสิ่งที่มีโดยลักษณะของความเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
2: เห็นเนี่ยนะคะยกกับเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่มีจิตเราตายแล้วถึงเรามีตาอยู่เราก็ไม่เห็นแต่เพราะว่าเรายังมีจิตเราถึงเห็นก็ทำให้คิดว่าอ๋อที่เห็นเนี่ยเป็นจิตไม่ใช่ว่ามาจากร่างกายนี้ก็ค่อยๆพิจารณาไปแบบนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่อยๆเข้าใจนะคะตาก็มีแต่มีใครเห็นตาบ้างไหมคะรู้แต่ว่ามีตาแต่ใครเห็นตาบ้างเห็นตาของคนอื่นนะคะแต่ของตัวเองเนี่ยต้องส่องกระจกแต่ถึงจะส่องกระจกหรือมองเห็นอะไรก็ตามเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ความลึกซึ้งคือถ้าไม่มีสิ่งนี้ที่สามารถกระทบตาทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีความเข้าใจที่ค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแม้แต่การละคลายในขั้นการฟังว่าเห็นในเป็นเราไม่ได้แน่นอนแต่ทั้งๆที่ฟังอย่างนี้ค่ะก็เมื่อไหร่จะเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะกำลังฟังเรื่องกำลังได้ยินเสียงกำลังเห็นกำลังคิดมีทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ปรากฏสักอย่างว่า ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะแต่ลองคิดดูถึงความสำคัญนะคะของเห็นถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตซึ่งติดตามมามากมายเพราะการเห็นถ้าไม่มีการได้ยินนะคะก็ไม่มีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่หยุดเลยค่ะไปตลอดทุกวันพอถึงวันนี้นะคะก็ไปเป็นพรุ่งนี้อีกแล้วก็ไปอีกก็เป็นเรื่องต่อๆไปเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะยังไม่เกิดก็ไม่รู้และเมื่อไรจะหมดสิ้นค่ะไม่มีไม่ได้มีปัจจัยก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏแล้วก็ความจริงก็คือว่าไม่มีใครเลยนะคะแต่ว่าความคิดการปรุงแต่งของความจำเนี่ยทำให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มีการที่จะขวนขวายแสวงหาสิ่งต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายขณะนี้ก็กำลังแสวงหาแล้วก็ต่อไปก็แสวงหาก่อนตายแสวงหาแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะกำลังแสวงหาก็ตายได้ยังไม่ได้พบสิ่งที่ต้องการเพราะว่ามีเรื่องราวที่คิดที่จะทำที่จะต้องการแต่ว่ายังไม่จบสิ้นก็ตายก่อนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะสิ่งที่แสวงหาก็เกิดดับสภาพของผู้ที่กำลังแสวงหาก็เกิดดับเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งใครก็หยุดยั้งไม่ได้นะคะแล้วก็หลงยึดถือทำให้เกิดความทุกข์มากมายต่างๆจนกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเท่านั้นแล้วก็จะค่อยๆละความติดข้อง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับบางคนที่บอกว่าจะไปรักษาศีลสมาทานศีลอะไรต่างๆเนี่ยพอมาฟังท่านอาจารย์อธิบายว่าถ้าไม่มีจิตจะทำบุญได้ไหมจะทำทานได้ไหมรักษาศีลได้ไหมตรงนี้ก็ต้องสนทนาให้เกิดความละเอียดยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าเป็นพระพุทธพุทธถ้าไม่มีจิตไม่มีศีลแน่โต๊ะเก้าอี้มีศีลไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลคืออะไรศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของจิตตามปกติเพราะฉะนั้นจึงมีขณะที่จิตประพฤติเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะคะก็เป็นความประพฤติเป็นไปเพราะมีจิตจึงมีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นจิตจึงเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเจตนาความจงใจตั้งใจก็เป็นไปตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันถ้าเป็นความโลภความติดข้องขณะนั้นจิตก็ต้องติดข้องประพฤติเป็นไปตามกำลังของความติดข้องเจตนาก็เป็นไปตามความติดข้องว่ามากน้อยเท่าไหร่ขณะนั้นเมื่อเป็นความติดข้องนะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าติดข้องอะไรคะไม่มีแต่เพราะคิดว่ามีต่างหากเข้าใจว่ายังอยู่เพราะเหตุว่าธรรมะที่ดับไปก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่ายังมีอยู่จึงติดข้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นอกุศลศีลของจิตคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งเป็นไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงศีลก็ต้องเป็นสภาพของจิตเจตสิกสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ก็ไม่มีความประพฤติเป็นไปของสภาพรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทีละคำนะคะศีลก็คือความประพฤติเป็นไปของนามธรรมคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลและขณะที่ไม่ใช่อกุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตศีลเพราะว่าจิตก็ยังต้องเกิดขึ้นประพฤติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยค่ะดับทั้งกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีกุศลก็เป็นเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีเหตุก็ต้องมีผลถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะสภาพที่ดีงามก็เป็นกุศลและเหตุแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอกุศลและกุศลก็ไม่มีเพราะว่าตราบใดที่สภาพที่ดีงามยังเป็นกุศลก็ต้องเป็นเหตุแต่เมื่อปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ปรินิพพานยังมีจิตที่ประพฤติเป็นไปแม้เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามทั้งหมดนะคะก็เป็นอัพยากตศีลอัพยากตะความหมายคือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นไปฟังสวดใช่ไหมคะก ุศลธรรมมาเข้าใจละธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมะที่เป็นอกุศลอภิญากตาธรรมมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรวมทั้งหมดเลยค่ะก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นคำใหม่แม้เพียงคำเดียวนะคะถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะรู้และก็ไตร่ตรองว่าอะไรเป็นอภิญากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้หรือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างได้เลยใช่ไหมคะอะไรเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: มีเห็นไหมคะเริ่มรู้จักธรรมะซึ่งมีโดยอาศัยการฟังเพื่อที่จะถึงความไม่มีเราและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นนะคะซึ่งใช้คำว่าปรมัตถธรรมเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตต้องเป็นจิตเจตสิกต้องเป็นเจตสิกรูปต้องเป็นรูปเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะและนิพพานก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: ยังไม่เข้าใจไม่รู้จัก
0: เ
1: ลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิคะ
1: ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนี้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงคือเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสถ้าไม่เกิดไม่มีการเกิดเลยจะไปติดข้องในอะไรเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่จิตที่เกิดไม่ใช่เจตสิกที่เกิดไม่ใช่รูปที่เกิดไม่มีการเกิดให้ใครติดข้องได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพนั้นดับโลภะแต่ไม่ใช่ว่าคิดเองนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ต้องรู้จักสิ่งที่มีก่อนแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้แหละไม่ควรที่จะยินดีนี่คือความหมายของทุกขลักษณะแค่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเนี่ยไปยินดีทำไมคะเสียเวลาไหมประโยชน์อะไรที่จะต้องเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือเลยถ้าเหลืออยู่ก็ยังพอจะยินดีใช่ไหมคะนี่ไม่เหลือเลยสักนิดเดียวดับเคยดับจริงๆเพราะฉะนั้นขณะเมื่อกี้นี้นะคะดับแล้วไม่มีใครรู้ค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแต่มีขณะนี้และขณะนี้ก็ดับอีกเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจจากการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงปัญญาระดับขั้นต่อไปจนประจักษ์แจ้งถ้าคนผู้ฟังรู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะทรงแสดงทำไมกับสิ่งที่เขารู้ไม่ได้และไม่มีประโยชน์แต่เพราะเหตุว่าสามารถที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจถูกเห็นถูกได้จึงทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงนี้ตามลำดับขั้นซึ่งก็เป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงได้แล้วจะทำยังไงกับวันหนึ่งวันหนึ่งค่ะรู้อย่างนี้ค่ะ
1: จริงๆเราทำอะไรไม่ได้หรอครับ
0: ทำอะไรไม่ได้นะคะแต่เริ่มเป็นคนดีไหม
1: ตรงนี้คือ
0: เห็นไหม
1: ความเข้าใจถูกครับ
0: ค่ะเพราะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแน่ต้องรู้เลยค่ะสภาพธรรมะที่เห็นถูกเข้าใจถูกที่เราใช้คำว่าปัญญานำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามที่เป็นกุศลอกุศลความไม่รู้เนี่ยจะนำไปสู่ความดีไม่ได้เลยก็ตัวเองก็ไม่ดีแล้วจะนำไปสู่ความดีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่สภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกได้รู้เลยว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เคยติดข้องถ้าติดข้องน้อยลงดีไหมแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้นะคะต้องด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการดับกิเลสตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าทันทีที่รู้ความจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมสละทรัพย์สมบัติหมดเลยไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รู้ความลึกซึ้งและความละเอียดว่ากิเลสต้องดับตามลำดับดับนี่ถึงอนุสัยนะคะอย่างละเอียดที่แม้นอนหลับก็ยังมีเป็นพืชเชื้อปัจจัยที่จะทำให้ทันทีที่ลืมตาตื่นก็มาเลยอกุศลเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้เลยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปยับยั้งนะคะแต่ความเข้าใจของผู้ฟังเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและแม้ขณะที่สภาพธรรมะที่ดีงามเกิดนะคะก็ไม่ใช่เราตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าก่อนที่จะดับความติดข้องและกิเลสมากมายมหาศาลนี่นะคะก็คือดับ ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราก่อนผิดไหมคะที่เห็นผิดว่าเป็นเราในเมื่อไม่ใช่เราแล้วก็ทำทุกอย่างผิดเพราะความเป็นเรามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราก็จะไม่ไปทำสิ่งที่เคยทำมาแล้วด้วยความยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ก็ต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏดับกิเลสไม่ได้
1: ได้กล่าวถึงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้พอถามว่าเห็นเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ก็บอกว่าเห็นเป็นเห็นกล่าวโดยบาลีเห็นคือจักขุวิญญาณธาตุก็มีชื่อใหม่ขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าไปยึดติดในชื่อนั้นหรือว่ากำลังเข้าใจสภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยสนทนาถึงจะค่อยๆเข้าใจ
0: ต้องมั่นคงจนไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะอย่างคำว่าเห็นเป็นเห็นใครเขาจะพูดว่ายังไงก็เปลี่ยนเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
0: เป็นเห็นเดี๋ยวนี้ด้วย
1: ครับ
0: แต่ไม่เข้าใจธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นถึงแม้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเห็นแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะละความยึดถือที่ไปยึดถือเห็นว่าเป็นเรานะคะก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้จักเห็นแล้วยังต้องรู้จักจำอีกมากมายทุกอย่างละเอียดขึ้นใช่ไหมคะเกิดมาก็จำเลยและก็จำก็ไม่ใช่เราและจำก็เกิดดับด้วยพระฉันทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงถึงที่สุดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นปรมัตถธรรมเปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยากที่จะรู้ด้วยเป็นอภิธรรมะพระฉันที่มีคนบอกว่าจะฟังธรรมะแต่ไม่ศึกษาอภิธรรมเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปไม่ได้
0: เพราะเขาไม่เข้าใจว่าธรรมะนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าธรรมะใดๆทั้งสิ้นลึกซึ้งจึงเป็นอภิธรรมะเห็นก็กำลังเห็นแต่จะไม่ใช่เราโดยการที่เมื่อรู้ในความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ค่ะเร็วแค่ไหนเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาสิ่งที่กำลังปรากฏก็เกิดกระทบตาแล้วก็ดับแต่ก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่เกิดสืบต่อจนกว่ารูปที่ปรากฏที่กระทบตาจะดับก็ไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นก็แม้แต่ขณะนี้นะคะได้ยินเสียงหรือเห็นไม่ใช่มีใครเลือกค่ะแต่เพราะธรรมะอย่างหนึ่งคือเจตสิกที่กระทบอารมณ์เกิดพร้อมจิตเลยผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์ใดจิตรู้อารมณ์นั้นพร้อมกันทันทีไม่มีใครไปเลือกจะไปบอกให้ดูลมหายใจเงี้ยได้หรือคะไปทำอะไรคะไม่เข้าใจเลยว่าผัสสะเจตสิกกระทบหรือเปล่าถ้าผัสสะเจตสิกไม่กระทบน่าจะไปรู้ได้ยังไงจะไปบอกให้ผัสสะเจตสิกกระทบลมหายใจอะพูดเหมือนกับว่าสามารถที่จะทำได้แต่เพราะไม่รู้ว่าไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่ลมหายใจจะปรากฏนะคะก็เพราะผัสสะเจตสิกกระทบและเกิดพร้อมกับจิตทันทีจิตนั้นจึงรู้แจ้งในความเป็นธรรมะซึ่งปรากฏในขณะนั้นไม่มีชื่อลมหายใจเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมเท่านั้นนะคะที่จะทำให้พ้นจากความเห็นผิดจากการคิดผิดคิดเองผิดแน่แต่ถ้าฟังพระธรรมด้วยความเคารพแต่ละคำไม่มีทางผิดเลยไม่ว่าจะคำใดๆทั้งสิ้นต้องเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไปบอกให้ใครกำหนดลมหายใจได้หรือก็ไปสั่งผัสสะเจตสิกใช่ไหมเนี่ยค่ะและผัสสะเจตสิกก็ยังไม่เกิดเลยแล้วจะไปสั่งผัสสะเจตสิกได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำใดที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคำนั้นไม่จริงแต่คนที่จะรู้ว่าไม่ใช่คำของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดเองไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีคนที่หลงคิดหลงเชื่อหลงทำตามแต่ว่าคนที่สะสมมานะคะก็รู้ว่านั้นไม่ถูกต้องแม้ว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฟังยังไม่พอหรือยังไม่ได้ฟังแต่เขายังรู้ว่านั่นไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะอะไรคะก็กำลังเห็นนั่นไงบอกให้ไปรู้ลมหายใจก็เห็นเกิดแล้วดับแล้วอ่ะแล้วจะไปรู้ลมหายใจได้ยังไง วันนี้ก็มีคำเพิ่มเติมนะคะผัสสะเจตสิกซึ่งความจริงเจตสิก52ประเภทเนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายต่างๆกันและก็แต่ละหนึ่งก็ยังมีความมากน้อยต่างกันด้วยใช่ไหมคะและก็ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้ว่านะคะขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้เลือกเกิดแล้วเพราะผัสสะเจตสิกเป็นเจตสิกที่เกิดกระทบอารมณ์แล้วแต่ว่าขณะนี้นะคะจิตรู้อะไรเพราะผัสสะเจตสิกกระทบอารมณ์นั้นและผัสสะเจตสิกไม่ใช่เรากว่าจะรู้เพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยครบหมดทุกอย่างที่มีที่เกิดขึ้นปรากฏไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจก็ต้องครบถ้วนไม่มีความสงสัยหลงเหลือในสภาพธรรมะที่ปรากฏจึงสามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่ยังละกิเลสอื่นอีกมากมายยังไม่ได้นะคะต้องตามลำดับขั้นละความสงสัยละความเห็นผิดก่อนค่ะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ไม่มีใครไปรีบเร่งทำอะไรค่ะแต่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะเป็นปกติ
1: แค่ฟังธรรมะเป็นปกติเนี่ยเป็นเรื่องของการสะสมจริงๆครับเพราะว่าไปบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยว่าฉันจะต้องถึงเวลานี้จะต้องฟังขึ้นอยู่กับว่าการสะสมที่จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการฟังก็เริ่มที่จะติดตามการฟังไปเรื่อยๆเร่งก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าความเข้าใจมันเกิดสะสมทีละเล็กทีละน้อย
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ได้ฟังแล้วนะคะชาติหน้าได้ฟังอีกชาติหน้าไม่ได้บอกว่าชาติไหนเพราะใครจะรู้ว่าจากชาตินี้จะเป็นอะไรไม่มีทางรู้เลยค่ะแม้จะเกิดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจนะคะในขณะที่คนอื่นก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังและเข้าใจเพราะเขาไม่มีเหตุที่สะสมมาเพราะฉะนั้นทุกขณะที่ได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้เข้าใจขณะนั้นก็เพราะได้สะสมมาซึ่งคนต่อไปจากคนนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีการสะสมของการฟังธรรมะไปด้วย
2: เดี๋ยวขอรบกวนสอบถามข้อที่กังวลใจอยู่ข้อหนึ่งนะคะขณะที่เลี้ยงหลานไปเนี่ยก็จะเปิดเทปธรรมะเนี่ยฟังไปด้วยทีนี้บางช่วงหลานเขานอนก็คือเราก็นอนฟังนอนฟังไปฟังมาแล้วบางครั้งก็หลับเป็นการที่ไม่เคารพหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
3: ก่อนหลับฟังธรรมะดีกว่าก่อนหลับไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมเลยใช่ไหมครับก็ต่างกันแต่ว่าการหลับก็บังคับบัญชาไม่ได้ท่านแสดงว่านะครับการหลับเนี่ยเป็นโมฆะคือกุศลก็ไม่เกิดอกุศลก็ไม่เกิดในขณะนั้นเพราะว่าเป็นจิตที่ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าตื่นเป็นอกุศลท่านก็แสดงว่าหลับดีกว่าแต่ว่าถ้าตื่นสามารถอบรมเจริญเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังแม้ขั้นการพิจารณาขั้นไตรตรองก็จะเป็นประโยชน์เพราะแต่ละขณะแต่ละขณะสำคัญมากเลยเนี่ยขณะที่หาได้ยากได้คือได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่มาถึงขณะนี้ว่าธรรมก็ยังมีอยู่ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นเป็นของยากนะที่จะได้ยินได้ฟังว่าธรรมต้องเห็นประโยชน์นะครับ
0: ได้ฟังแล้วนะคะถ้าตื่นเป็นอกุศลก็หลับดีกว่าฟังแล้วพอตื่นก็เป็นอกุศลแสดงความจริงนะคะธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งที่ได้ยินเนี่ยจนกว่านะคะการที่ได้ยินแล้วได้ยินอีกได้ยินแล้วได้ยินอีกว่าถ้าตื่นเป็นอกุศลก็หลับดีกว่าจะเป็นปัจจัยทำให้กุศลและจิตเกิดตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะก็ยิ่งพิสูจน์ความเป็นอนัตตาว่าเลือกไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะจะเกิดกำลังรู้ตรงลักษณะที่มีอย่างนี้ตามปกติด้วยความเข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้นะคะฟังเพื่อเข้าใจในความลึกซึ้งอย่างยิ่งของความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิก50กำลังทำหน้าที่เงียบสนิทไม่มีใครรู้เลยไม่ได้ปรากฏเลยว่าขณะนี้ผัสสะกำลังกระทบสัญญากำลังจำไม่มีการปรากฏเลย แต่ขณะนี้จริงๆก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งถูกเปิดเผยด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะฟังอะไรก็ตามยังไงก็ตามนะคะถ้าผิดจากการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรานั่นก็ผิดเช่นพอฟังธรรมะแล้วไปสำนักปฏิบัตินั่นถูกได้ยังไงไม่ได้มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นปริยัตตินะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเลยค่ะประโยชน์คือมหาศาลจากการที่เราหลงผิดยังคงตามยังคงเชื่อในสิ่งที่ผิดก็ทำให้สามารถละทิ้งในสิ่งที่ผิดได้และความเห็นถูกจึงจะค่อยๆเจริญขึ้นได้ไม่ใช่ว่าถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งนั่นก็เอานี่ก็เอาแล้วยังไงเมื่อไม่ทิ้งผิดความผิดก็ต้องเพิ่มขึ้นแทนที่ขณะนั้นจะเป็นกุศลความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงนะคะทั้งหมดนะคะเพื่อละและเพื่อการรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะอกุศลที่เกิดปัญญาก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ขณะที่ความไม่รู้ก็เป็นเรานะคะเอ๊ะเราเคารพหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คิดไปแต่ถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะขณะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเครื่องวัดของความเข้าใจถูกก็คือชีวิตประจำวัน
4: ขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นความเคารพกับไม่เคารพในธรรมะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในอรรถกถานะครับที่ได้แสดงไว้นะครับถ้าเป็นผู้ที่เคารพเนี่ยครับแสดงถึงความชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจใช่ไหมครับที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงสดับเพื่อรู้ทั่วถึงในคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นนะครับอันนี้คือเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ที่เคารพในธรรมะจุดประสงค์ของการฟังก็คือเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างของบุคคลผู้ไม่เคารพธรรมะก็แสดงไว้หลากหลายมากเลยนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่จะมีการสนทนาธรรมะจะมีการฟังธรรมะมีการเป่าประกาศมีการเชิญชวนกันนะครับแต่ผู้นั้นก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เห็นประโยชน์ที่จะมาก็เป็นอกุศลของผู้นั้นใช่ไหมครับหรือแม้มาแล้วนะครับตัวอย่างก็ยังมีอีกนะครับว่ามาแล้วขณะที่กำลังมีการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงกล่าวธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่บุคคลคนนั้นคุยกันเคารพในธรรมะหรือเปล่าทำลายประโยชน์ของตนเองและยังทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็ชวนคนอื่นคุยใช่ไหมครับทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ไปด้วยหรือแม้กระทั่งนะครับไม่คุยกันแต่ใส่ใจในเรื่องอื่นไม่ใส่ใจไม่สนใจในคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นการไม่เคารพในธรรมะนี่ก็แสดงถึงความละเอียดของสภาพจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เป็นอกุศลในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความเป็นจริงว่าไม่เคารพก็คือต้องด้วยอำนาจของอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคำมีค่าอย่างยิ่งนะครับที่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมีความละเอียดอย่างยิ่งนะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงสนทนาธรรมะตามการต้องรอเวลาไหนหรือเปล่าแม้ความสงสัยเกิดขึ้นนะครับมีการสนทนามีการสอบถามเพื่อความเข้าใจเพื่อบรรเทาความสงสัยนั้นนั่นแหละคือการสนทนาธรรมะตามการก็คือในโอกาสที่เหมาะที่ควรที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
0: ทางที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะคิดเรื่องอื่นหรือเปล่านี่คือความเป็นจริงของธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นจะไปหวังด้วยความเป็นตัวตนนะคะอยากจะให้ฟังตลอดตั้งอกตั้งใจให้เข้าใจเนี่ยนั่นคือความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยแอบแฝงไว้มากมายค่ะโลภะทำให้มีความติดข้องนะคะพอได้ฟังว่าต้องตั้งใจฟังจะได้เข้าใจก็อยากจะตั้งใจฟังละพอไม่ตั้งใจฟังก็เอ๊ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ดีเดี๋ยวร้อนความเป็นเพราะฉะนั้นนะคะเห็นกำลังของปัญญาไม่เลือกไม่ว่าขณะไหนอย่างไรขณะที่กำลังเสียดายโอกาสขณะนั้นก็เป็นธรรมะขณะที่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ฟังละคิดเรื่องอื่นไปหมดแล้วแต่ปัญญาไม่เลือกโอกาสไม่เลือกวัตถุไม่เลือกอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะนั่นคือแสดงกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นผู้นั้นเป็นผู้รู้เองค่ะว่ากำลังถูกหลอกถูกลวงด้วยอะไรหรือเปล่าด้วยโลภะด้วยความติดข้องด้วยความเป็นเราหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีใหม่ละ สิ่งนี้กำลังเกิดดับหมดไปอีกถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็คือไม่เข้าใจไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลก็ดับไปแล้วด้วยความเป็นเราด้วยการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและปัญญารู้ทันอกุศลทั้งหมดคือรู้ความจริงว่านั่นเป็นอกุศลถ้าไม่สามารถจะรู้อย่างนี้นะคะก็ดับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราและต้องอาศัยการเวลามากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรามานานเท่าไหร่ในทุกอย่างในทุกอย่างจะต้องไม่เป็นเราจึงสามารถที่จะดับความเป็นเราได้ไม่เกิดอีกเลยมิฉะนั้นก็คิดว่าดับแล้วนะคะ10ปี20ปีลงเข้าใจว่าไม่มีกิเลสแต่เสร็จแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสเกิดแล้วเพราะไม่ใช่ดับแต่ระงับเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ว่านะคะถ้าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่สามารถจะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมนะคะจนเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดก็สามารถที่จะรู้ความจริงตามลำดับขั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดไม่ให้หลงเข้าใจผิด
5: ขอครับท่านอาจารย์ครับขอความเข้าใจเพิ่มเติมที่ว่าควรศึกษาด้วยดีศึกษาอย่างไรจึงเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดครับ
0: ค่ะศึกษาด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุว่าแม้แต่คำเดียวนะคะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่กล่าวคำนี้กับปัญญาของคนที่พูดตามครบถ้วนก็ได้ต่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะที่พระองค์ตรัสจากพระปัญญาของพระองค์จะลึกซึ้งสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องไม่ประมาทเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเห็นกี่ครั้งมีทั้งสีม่วงมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีขาวมีทั้งสีเขียวกว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานของแต่ละหนึ่งที่หลากหลายจนจำได้ไปเป็นดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยสักอย่างเหมือนทันทีที่ลืมตาก็เห็นคนเยอะแยะแต่จะเป็นอย่างนั้นได้หรือเพราะความหลากหลายของแต่ละหนึ่งต้องปรากฏจึงจะสามารถจำได้ว่าเป็นใครเสื้อผ้าที่ใส่ก็หลากหลายกันไปหมดเห็นหมดเลยทันทีแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วนะคะของสภาพธรรมะซึ่งยากแสนยากที่ใครจะรู้ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระฉันคำสอนของพระองค์ไม่ใช่คำเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคืออนุสาสนีไม่ได้หยุดเลยนะคะตาก็ตาจนกว่าจะรู้ความจริงของตาทุกคำทั้งหมดนี่ค่ะด้วยพระมหากรุณาพระเชิงความลึกซึ้งนะคะที่พระองค์ตรัสผู้ที่ได้ฟังแล้วด้วยดีคือค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ประมาทไม่คิดจะแก้ไขคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าพระธรรมหรือพระวินัยคนนั้นต้องเห็นคุณอย่างยิ่งนะคะที่จะเคารพว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้และไม่มีพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่มีโอกาสเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยนี่คือด้วยดีด้วยความเคารพจริงๆนะคะว่ารู้ได้แน่ค่ะเห็นแน่เกิดดับแต่ปัญญาต้องค่อยๆเกิดจากการฟังรู้ว่ามีจริงเดี๋ยวนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำและก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นนะคะทุกอย่างหมดแม้แต่กำลังจำเดี๋ยวนี้ก็ยังทรงแสดงว่านะคะขณะใดก็ตามที่เข้าใจสิ่งหนึ่งความไม่เข้าใจและความยึดมั่นในสิ่งอื่นยังมีเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นกำลังรู้รูปขันธ์กำลังเริ่มเข้าใจรูปขันธ์ความเป็นเรายังมีในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณสุพรรณฤทธิ์กำลังจำไม่เคยขาดการจำเลยแต่ไม่มีใครพูดถึงจำเลยพูดถึงอาหารในจานใช่ไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าแม้ขณะที่ฝันก็จำถึงไม่ใช่ฝันแค่คิดก็จำถ้าไม่มีจำก็จะไม่มีเรื่องขณะนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ใต้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ มากมายมหาศาลแต่น้ำในมหาสมุทรที่เข้มก็ปิดกั้นไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างลองไปยืนที่ฝั่งมหาสมุทรสิคะจะรู้ไหมว่าข้างใต้มีอะไรจนกว่าปัญญานะคะจะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งคิดดูแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะจนกว่าจะแทงตลอดความจริงซึ่งกำลังเกิดดับด้วยเหตุนี้จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมที่ทรงแสดงที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงนะคะก็เป็นรัตนะจนกระทั่งผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงก็เป็นสังขรัตนะสามารถที่จะเป็นไปได้และมีแล้วเป็นแล้วในอดีตและจะเป็นต่อไปได้ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจธรรมะแต่ถ้ามีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะและเปลี่ยนคำสอนของพระองค์หมดสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ด้วยดีไม่ใช่ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
5: ฉะนั้นด้วยดีก็ต้องด้วยความไม่ประมาท
0: แน่นอนค่ะ
6: ไม้ใหญ่ที่โค่นหญ้าอวิชชาคือความไม่รู้เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลึกและแข็งแรงอย่างยิ่งยากที่จะถอนทำลายให้สิ้นซากได้เช่นแม้มีเห็นที่เกิดดับอยู่ขณะนี้ก็ไม่ได้รู้ความจริงของเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยจึงต้องพึ่งพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ซึ่งทุกคำเป็นวจีสัจจะจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.22 กรกฎาคม 2555

วันก็ได้ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ฟังก็ฟังเรื่องจิตเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าขณะนี้ค่ะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือแต่ละคำนี่นะคะกว่าจะเข้าไปถึงการที่จะรู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็เป็นการที่ต้องฟังบ่อยๆนะคะหนึ่งๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นลองคิดถึงต้นไม้ที่ใหญ่มากรากอยู่ใต้ดินแล้วก็ลึกด้วยและการที่จะทำลายต้นไม้ต้นนั้นไม่ให้มีอีกเลยจะใช้วิธีไหนถ้าเพียงแต่โกรธและอยากไม่โกรธหาวิธีไม่โกรธก็คือการตัดกิ่งตัดใบนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายต้นไม้ต้นใหญ่ของอวิชชาและอกุศลทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าการฟังวันนี้แล้วเราสามารถที่จะไปละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนที่กำลังเห็นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหรือว่าจะเป็นเสียงหรือว่าจะเป็นคิดหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าฟังเท่านี้แล้วสามารถที่จะไปละการยึดถือสภาพธรรมะที่เหนียวแน่นมากแล้วก็ยึดถือมานานแสนนานนะคะอุปมาก็คือรากที่แข็งแรงอย่างยิ่งของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างใต้เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะเพื่อสะสมที่จะให้สามารถมีปัญญาถึงอนุสัยกิเลสเรื่องที่จะละโลภะความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่ปรากฏที่กายหรือคิดเล็กต่างๆยังไม่ต้องคิดเลยค่ะสุดวิสัยอย่างท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็มาสนทนาด้วยและท่านก็หายไปนานและท่านก็กลับมาบอกว่าเรื่องอื่นท่านก็ไม่ค่อยสนใจค่ะแต่รสอดไม่ได้ไม่ใช่ให้ใครไปอดไม่ใช่ให้ใครไปทรมานนะคะแต่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วแค่นี้ค่ะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากสำหรับการที่จะรู้ความจริงเพราะอวิชชาและโลภะปิดกั้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่สิ่งนี้ปรากฏแล้วมีจริงๆแล้วก็ฟังเพื่อจะเข้าใจความจริงโดยไม่หวังว่าจะเข้าใจมากหรือว่าสามารถที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างที่ได้ฟังทันทีแต่ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยขณะนี้มีสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าคือปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งชั่วขณะที่เห็นค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองเพียงเกิดกระทบจากขู่ประสาทะและเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงจะปรากฏได้เท่านี้เองค่ะคือชีวิตซึ่งเห็นแล้วเห็นอีกนะคะเห็นแล้วก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างคิดนึกเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่เห็นมากในหนังสือพิมพ์แค่สีดำสีขาวเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะคนนี้ก็คนนี้คนนั้นก็คนนั้นทั้งสองคนนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายก็เพียงแค่สีดำขาวแต่ก็ปรากฏเรื่องมากมายนี่แสดงเห็นว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าขณะนั้นนะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับสืบต่อจนปรากฏเป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมากมายนะคะเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะบางคนก็ถามว่าน่าจะฟังตรงไหนก่อนไม่ต้องคิดเลยค่ะตรงไหนที่มีสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นก็เป็นการที่ได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เคยฟังความจริงอย่างนั้นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะก็กำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเราเห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเพียงจิตหนึ่งขณะแสนสั้นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับจะมีรูปร่างจะมีความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเห็นเกิดมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นดับเร็วเกินกว่าใครจะคิดและคาดคะเนได้แบบไม่ทันที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเลยแต่ว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วก็คิดและจำสิ่งที่ปรากฏจนเป็นรูปร่างสันฐานอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นลองคิดถึงว่าการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละหนึ่งขณะจะเร็วสักแค่ไหนเพ
ราะว่าเวลานี้เหมือนไม่ได้แยกจากกันเลยนะคะทันทีที่เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่ามีรูปร่างสันฐานที่หลากหลายมากทำให้จำได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ลืมฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงด้วยพระองค์จากพระโอษฐ์เพื่ออนุเคราะห์คนอื่นซึ่งกำลังฟังแล้วแต่ว่าได้สะสมความเห็นถูกมามากน้อยแค่ไหนจะเข้าใจได้แค่ไหนแต่ทุกคำเป็นวจีสัจจะ

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1083
2: เพราะฉะนั้นทั้งนามธรรมและรูปธรรมนี่นะคะเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันก็จริงแต่ว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปโดยละเอียดโดยสภาพของลักษณะของธรรมะนั้นๆซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดก็จะเห็นได้ว่าขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดขึ้นเช่นเหตุปัจจัยที่ได้เคยกล่าวถึงแล้วนะคะได้แก่เจตสิก6ดวงคืออกุศลและเจตสิก3ที่เป็นเหตุได้แก่โลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1โสภณะเหตุคืออโลภะเจตสิก1อโทสะเจตสิก1อโมหะเจตสิก1ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะโลภะเท่านั้นมีเจตสิกอื่นเป็นปัจจัยเกิดร่วมด้วยแสดงให้เห็นว่าโลภะเจตสิกที่เกิดเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยคือเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเป็นโลภะมูลจิตเกิดและทำให้อกุศลเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยเช่นทำให้ความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็ได้ทิฏฐิเจตสิกหรือว่าทำให้ความสำคัญตนคือมานะเกิดร่วมด้วยก็ได้นอกจากนั้นเวลาที่โลภะเจตสิกเกิดกับโลภะมูลจิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเป็นสัมปยุตธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วยังเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทั้งนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วถ้าได้ทราบถึงความละเอียดซึ่งสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสภาพธรรมะใดเป็นปัจจัยแล้วจะทำให้เห็นความเป็นอนัตตาจริงๆซึ่งแม้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังต้องอาศัยความละเอียดของปัจจัยหลายปัจจัยสภาพธรรมะนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะถามว่าจะต้องศึกษาปริยัติธรรมละเอียดสักแค่ไหนจึงจะปฏิบัติที่ว่าเป็นปริยัติธรรมที่ละเอียดเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยแต่อยู่ที่ทุกท่านในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงเพียงแต่ว่าท่านจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดปรากฏที่ตัวท่านแต่ละบุคคลละเอียดแค่ไหนโดยไม่ละเอียดก็ทราบว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นนามธรรมบ้างเป็นรูปธรรมบ้างเช่นกำลังเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นนามธรรมเสียงเป็นรูปธรรมได้ยินเป็นนามธรรมเป็นต้นนี่โดยความไม่ละเอียดแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังยึดถือเห็นยึดถือได้ยินยึดถือสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงที่ปรากฏทางหูว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆทั้งที่รู้ว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมก็ยังไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นที่จะปฏิบัติธรรมะไม่ใช่รอให้จบให้เรียนจบหรือว่าให้ละเอียดถึงขั้นนั้นขั้นนี้แต่ขณะใดที่ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่เกิดขึ้นปรากฏและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้สติเกิดระลึกได้ตามที่เข้าใจแล้วว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ไม่ใช่ตัวตนนั้นสภาพธรรมะใดไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นนามธรรมชนิดใดสภาพธรรมะใดเป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นสภาพของรูปธรรมประเภทใด แต่แม้กระนั้นนะคะทุกท่านก็กล่าวว่าหลงลืมสติมากเหลือเกินก็เพราะเหตุว่าการฟังหรือการเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะเนี่ยค่ะยังไม่ละเอียดพอยังไม่เป็นพหุสูตรยังไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ตรึกพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่แจ่มแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นสัญญาที่มั่นคงทำให้ไม่หลงลืมและสติก็สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ถ้าตราบใดยังขาดการฟังหรือว่าการเข้าใจความละเอียดของสภาพธรรมะแม้สติเกิดบ้างเนี่ยค่ะปัญญาก็ยังไม่คมที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ทำอย่างไรปัญญาจึงจะคมขึ้นเพราะเหตุว่าสติก็ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดบ่อยเท่ากับอวิชชาหรืออกุศลธรรมซึ่งสะสมพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะคือฟังพระธรรมโดยละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องปรุงประกอบเป็นสังขารขันธ์เวลาที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพนามธรรมใดรูปธรรมใดความเข้าใจในลักษณะที่เป็นอนัตตาโดยละเอียดยิ่งขึ้นของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจะเกื้อกูลทำให้ปัญญาคมขึ้นเพราะเหตุว่ารู้ว่าสภาพนั้นๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอย่างไรตามที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะคะก็ควรที่จะศึกษาสภาพธรรมะที่เป็นจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์

พราะเหตุว่าเมื่อผัสสะเกิดกับจิตและเจตสิกทุกดวงก็เป็นปัจจัยให้รูปทุกชนิดเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอกล่าวถึงปัจจัยที่3ต่อจากเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยที่ได้กล่าวถึงแล้วสำหรับคำว่าอธิปติหมายความถึงธรรมะที่เป็นหัวหน้าเป็นธรรมะที่ชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นเป็นไปตามกำลังของตนจิตกับเจตสิกแยกกันเกิดไม่ได้เลยเวลาที่จิตเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเวลาที่เจตสิกเกิดก็มีจิตเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุว่าทั้งจิตและเจตสิกเป็นสังขารธรรมแต่โดยความละเอียดโดยการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงแสดงความเป็นปัจจัยของจิตและเจตสิกแต่ละประเภทโดยความเป็นสภาพที่เป็นหัวหน้าที่จะชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นและสำหรับรูปก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นคือจิตและเจตสิกเกิดได้ถ้ารูปนั้นเป็นอารมณ์ที่หนักแน่นเป็นที่พอใจเป็นอารมณ์ที่ควรได้ไม่ควรทอดทิ้งหรือว่าไม่ควรดูหมิ่นด้วยอำนาจการเคารพยำเกรงหรือด้วยอำนาจความปรารถนานี่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับอธิปติปัจจัยเนี่ยค่ะแยกเป็นสองปัจจัยคือเป็นสหชาตาธิปติหนึ่งและเป็นอารมณาธิปติหนึ่งสำหรับสหชาตาธิปติคือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ได้แก่นามธรรมคือฉันทะเจตสิกหนึ่งวิริยะเจตสิกหนึ่งและจิตหนึ่งวิมังสะคือปัญญาเจตสิกหนึ่งชีวิตประจำวันจริงๆที่จะรู้ว่าแม้ว่าจิตเจตสิกจะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่สภาพอื่นนอกจากฉันทะเจตสิกนอกจากวิริยะเจตสิกนอกจากจิตและนอกจากปัญญาเจตสิกแล้วเป็นอธิปดีหรือว่าเป็นอธิปติปัจจัยไม่ได้นี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะที่จะต้องทราบซึ่งเหตุผลก็จะได้พิจารณาต่อไปนะคะจิตเกิดดับสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆในวันหนึ่งวันหนึ่งโดยชาติจิตที่เป็นกุศลก็มีจิตที่เป็นอกุศลก็มีจิตที่เป็นวิบากก็มีจิตที่เป็นกิริยาก็มีเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทราบนะคะว่าเวลาที่เป็นวิบากจิตที่เป็นโลกิยะวิบากฉันทะซึ่งเกิดกับโลกิยะวิบากหรือว่าวิริยะซึ่งเกิดกับโลกิยะวิบากหรือปัญญาก็ตามนะคะซึ่งเกิดกับโลกิยะวิบากไม่เป็นอธิปดีคือไม่เป็นอธิปติปัจจัยไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นหัวหน้าฟังดูเหมือนเรื่องอื่นนะคะแต่ให้ทราบว่าเป็นชีวิตประจำวันจริงๆเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าจิตที่เป็นชาติวิบากที่เป็นโลกิยะวิบากทั้งหมดทำอะไรไม่ได้นะคะจะทำกุศลก็ไม่ได้จะทำอกุศลกรรมใดๆก็ไม่ได้ไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในภาวนาตั้งแต่ขณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น

0: ืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนโดยมีกรรมและแต่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นปัจจัยทำให้อกุศลวิบากหรือกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิเกิดขึ้นในภูมิมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นกุศลวิบากเกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิขณะนั้นนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะว่าฉันทะเจตสิกก็เกิดร่วมกับมหาวิบากจิตซึ่งประกอบด้วยโสภณะเหตุคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่พิการตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าถึงแม้ว่าฉันทะเจตสิกจะเกิดกับวิบากจิตวิริยะเจตสิกจะเกิดกับวิบากจิตทำจิตอะไรได้ไหมคะในชั่วขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับแม้ว่าจะเป็นมหาวิบากเป็นผลของกุศลนะคะที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่พิกลพิการตั้งแต่กำเนิดแต่โดยสภาพโดยชาติของจิตซึ่งเป็นวิบากคือเป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลที่สุกงอมของกรรมที่ทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิบากจิตทั้งหมดให้ทราบว่าเป็นจิตที่ไม่มีกำลังโดยฐานะซึ่งไม่สามารถจะทำให้วิบากเกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่าวิบากจิตเองนะคะเป็นผลของกรรมซึ่งสุกงอมแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ล่วงหล่นคือดับไปไม่เป็นปัจจัยให้วิบากต่อๆไปเกิดได้ไม่เหมือนกับกุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งมีกำลังเพราะฉะนั้นวิบากจิตนอกจากทำกิจปฏิสนธิแล้วก็ดับปัญญาในขณะนั้นก็ทำกิจอะไรไม่ได้จะเป็นอธิปติเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้าอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นเพียงชาติวิบากเป็นผลของกรรมเกิดแล้วก็ดับเมื่อปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากจิตดับแล้วภวังคจิตเกิดสืบต่อเป็นวิบากอีกเช่นในขณะที่กำลังนอนหลับสนิทจะไม่ปรากฏว่าเจตสิกใดเป็นอธิปติหรือว่าเป็นหัวหน้าเลยเพราะว่าเจตสิกทั้งหมดเป็นวิบากด้วยกันพร้อมทั้งจิตก็เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะความสุกงอมของกรรมทำให้วิบากจิตเกิดแล้วก็ดับไปแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยขอให้พิจารณาดูนะคะว่าถ้าไม่รู้ว่าวิบากเนี่ยค่ะปราศจากกำลังไม่มีกำลังอะไรเลยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมโดยการปฏิสนธิและเป็นผวังและต่อจากนั้นก็เป็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างการลิ้มรสบ้างการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแต่ปรารถนาวิบากกันมากเหลือเกินที่จะให้เป็นกุศลวิบากโดยลืมนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นจิตประเภทที่ไม่มีกำลังอะไรเลยเพียงเกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นโลกิยะวิบากทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปฏิสนธิจิตภวังคจิตหรือว่าจักขุวิญญาณจิตโสตวิญญาณจิตคานวิญญาณจิตชิวหาวิญญาณจิตกายวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสังติรณะจิตทั้งหมดซึ่งเป็นวิบากเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะไม่เป็นอธิปติปัจจัยตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันซึ่งจะเข้าใจตัวท่านละเอียดขึ้นนะคะเมื่อได้ทราบกำลังของเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตแต่ละประเภทที่จะเห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตาธิปติท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าได้แก่ฉันทะเจตสิก1วิริยะเจตสิก1จิตและวิมังสะคือปัญญาที่เกิดกับชวนะจิต52ประเภทเท่านั้นจำนวนยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะคะแต่ให้ทราบว่าที่จะเป็นอธิปติมีกำลังเป็นหัวหน้าเป็นปัจจัยที่จะชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยต้องในขณะที่เป็นชวนะจิต แต่ก็โดยความละเอียดก็ยังต้องเว้นอีกว่าเว้นจิตซึ่งปราศจากกำลังเวลาที่โลภะเกิดขึ้นหรือว่ากิจการงานใดๆก็ตามที่กระทำสำเร็จลงไปให้ทราบว่าไม่ใช่สำเร็จลงด้วยวิบากจิตเพราะเหตุว่าวิบากจิตเป็นเพียงผลของกรรมซึ่งเกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิภวังค์จุติแล้วก็กิจเห็นกิจได้ยินกิจได้กลิ่นกิจลิ้มรสกิจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและกิจอื่นเช่นสัมปติชนะกิจสันติรณะกิจตถาลัมพนะกิจเท่านั้นเองค่ะที่เหลือทั้งหมดที่จะเป็นกรรมหนึ่งกรรมใดเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมให้ทราบว่าไม่ใช่วิบากจิตซึ่งเป็นผลแต่เป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เป็นชวนะจิตซึ่งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนั่นเองสภาพธรรมะที่เป็นฉันทะบ้างหรือว่าเป็นวิริยะบ้างเป็นจิตบ้างเป็นวิมังสะคือปัญญาบ้างเป็นอธิปติได้หมายความว่าเป็นหัวหน้าที่ทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ใช่เรื่องตำรานะคะอย่าลืมเรื่องชีวิตประจำวันที่จะสังเกตพิจารณาได้ว่าการกระทำของท่านในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะเวลาที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนั้นเพราะสภาพธรรมะใดเป็นอธิปดีหรือว่าไม่ปรากฏว่าเป็นอธิปดีก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอธิปดีทุกครั้งที่ฉันทะเจตสิกเกิดกับชวนะจิตหรือว่าวิริยะเจตสิกเกิดกับชวนะจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะแต่ว่าที่จะเป็นอธิปดีได้ต้องเกิดกับจิตที่มีกำลังเพราะฉะนั้นจิตที่ปราศจากกำลังที่เว้นมีสามดวงคือเว้นโมหะมูลจิตสองดวงกับภสิทธุปาทจิตจิตยิ้มของพระอรหันต์ซึ่งไม่เกิดร่วมด้วยกับเจตสิกที่เป็นเหตุท่านผู้ฟังชอบอะไรบ้างคะคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้แต่ท่านเองสามารถที่จะรู้ชีวิตประจำวันของท่านได้ว่าท่านกำลังทำสิ่งใดด้วยความพอใจขณะนั้นฉันทะเป็นอธิปดีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกุศลนะคะแม้อกุศลเนี่ยค่ะท่านชอบเล่นอะไรท่านชอบสนุกอะไรท่านชอบอ่านอะไรท่านชอบพูดคุยเรื่องอะไรหรือว่าท่านอาศัยวิริยะในการทำอะไรการกระทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะต้องมีความเพียรจริงๆเพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นไปด้วยฉันทะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะก็จะทราบได้ว่าเพราะวิริยะเป็นอธิปดีเพราะฉะนั้นก็คือการระลึกรู้ลักษณะสภาพของกุศลจิตและอกุศลจิตของแต่ละบุคคลนั่นเองว่าในขณะไหนสภาพธรรมะใดเป็นอธิปติปัจจัยทั้งที่จิตและเจตสิกเกิดร่วมกันเนี่ยค่ะก็ยังเห็นความต่างกันในชีวิตประจำวันซึ่งบางครั้งสภาพธรรมะหนึ่งก็เป็นอธิปดีบางครั้งก็ไม่เป็นอธิปดียากไหมคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับแต่ละบุคคลค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเท่านั้นเองคือไม่เห็นความเป็นอนัตตาแต่ถ้ารู้ก็สามารถจะเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นที่จะรู้ว่าขณะใดอกุศลจิตมีสภาพธรรมะใดเป็นอธิปดีหรือว่ากุศลจิตมีสภาพธรรมะใดเป็นอธิปดีถ้าท่านผู้ฟังเป็นช่างจัดดอกไม้เวลาที่กำลังจัดดอกไม้เนี่ยค่ะอะไรเป็นอธิปติมีไหมคะทำในสิ่งซึ่งชอบทำด้วยความพอใจในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลท่านที่ชอบทำอาหารเวลาที่ท่านทำอาหารเนี่ยค่ะทำด้วยฉันทะหรือว่าด้วยวิริยะบางคนไม่ชอบนะคะแต่จำเป็นที่จะต้องทำหรือว่าจำเป็นที่จะต้องช่วยขณะนั้นก็กำลังทำค่ะแล้วก็ต้องมีวิริยะด้วยเ ขณะนั้นจึงเห็นว่าวิริยะเป็นอธิปติไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอกุศลก็ตามและเมื่อใช้คำว่าสหชาตาธิปติก็เป็นปัจจัยสองปัจจัยคือสหชาตะหรือสหชาติหนึ่งปัจจัยอธิปดีหรืออธิปติอีกหนึ่งปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยเนี่ยนะคะจะต้องเกิดพร้อมกันกับสภาพธรรมะที่เป็นปัจจยุบัน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น. ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
2: ครั้งที่1084
0: และเมื่อใช้คำว่าสหชาตาธิปติก็เป็นปัจจัยสองปัจจัยคือสหชาตะหรือสหชาติหนึ่งปัจจัยอธิปดีหรืออธิปติอีกหนึ่งปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยเนี่ยนะคะจะต้องเกิดพร้อมกันกับสภาพธรรมะที่เป็นปัจจยุบันซึ่งตนเองเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นธรรมะที่ชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยพร้อมกันในขณะนั้นเพราะเหตุว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกเป็นอธิปติก็ต้องเป็นสหชาตาธิปติเพราะเหตุว่าเกิดร่วมกับจิตและเจตสิกอื่นถ้าจิตเป็นสหชาตาธิปติจิตก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นหัวหน้าชักจูงให้สภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมกันกับตนดับพร้อมกันกับตนจึงเป็นสหชาตาธิปติคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นเองนะคะขณะใดมีสภาพธรรมะใดปรากฏความเป็นอธิปดีขณะนั้นก็เป็นอธิปติปัจจัยเป็นชีวิตประจำวันโลภะที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่มีฉันทะเป็นอธิปดีก็ได้ไม่มีวิริยะเป็นอธิปดีก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีอธิปติปัจจัยเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะเหตุว่าบางครั้งสภาพที่เป็นโลภะก็เกิดพอใจเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็หมดไปแต่ว่าขณะไหนซึ่งแสดงความสนใจพอใจมากขณะนั้นอย่าลืมนะคะอธิปติปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วปรากฏแสดงความเป็นอธิปดีของสภาพธรรมนั้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยค่ะก็พิสูจน์ได้ว่าขณะไหนท่านกำลังเกิดกุศลหรืออกุศลที่มีความพอใจเป็นอธิปดีหรือว่ามีวิริยะเป็นอธิปดีหรือว่ามีปัญญาคือวิมังสาเป็นอธิปดี
3: ก็อยากจะถามว่าขณะที่กำลังนั่งตั้งใจฟังธรรมขณะนี้มีอะไรเป็นอธิปดีครับ
0: คนอื่นจะรู้ได้ไหมคะ ถามคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยค่ะนอกจากสติจะเริ่มระลึกรู้ในขณะนั้นนะคะ
3: ก็สติระลึกรู้ก็ยังไม่เห็นนี่ครับว่ามีอะไรเป็นอธิปดี
0: เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเนี่ยนะคะก็จะต้องมีปัญญาเพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะรู้ชัดจริงๆว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพียงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ถ้ายังไม่ประจักษ์ความเป็นปัจจัยก็จะต้องเพียงรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของนามธรรมชนิดนั้นหรือว่ารูปธรรมชนิดนั้นเท่านั้นก่อนต้องตามลำดับขั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยศึกษาสำหรับให้ถึงการที่จะบรรลุความเป็นพระโสดาบันบุคคลโดยการที่ประจักษ์แจ้งจริงๆว่าแม้ลักษณะของนามธรรมนั้นนะคะก็ปรากฏลักษณะซึ่งเป็นอธิปดีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นแต่เพียงปัจจัยหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้น
3: ก็ขณะที่กำลังตั้งใจฟังธรรมนะฮะก็คิดว่าต้องมีอาจจะมีฉันทะเป็นอธิบดีหรือมีวิริยะเป็นอธิบดีอันนี้การคิดเอานะฮะแต่จะตรงหรือไม่ตรงก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าขณะใดที่กำลังนั่งอยู่แล้วก็จิตคิดไปถึงเรื่องอื่นๆไม่ได้ฟังธรรมที่อาจารย์พูดอะไรก็ไม่ได้ใส่ใจไม่รู้เรื่องขณะนั้นก็จะไม่มีอธิบดีใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงนะคะถึงแม้ว่าอธิปติปัจจัยมี4แต่ว่าเวลาที่ทำจิตเป็นอธิปดีนั้นเฉพาะอย่างเดียวคือถึงแม้ว่าฉันทะจะเกิดร่วมกับวิริยะนะคะจะเกิดร่วมกับจิตจะเกิดร่วมกับปัญญาแต่ถ้าฉันทะเป็นอธิปดีแล้วธรรมะอื่นเป็นอธิปดีไม่ได้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสภาพธรรมะ1ใน4เท่านั้นที่เป็นอธิปดีแต่ละครั้งหรืออาจจะไม่ปรากฏว่าเป็นอธิปดีเลยเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนแต่เวลาที่เป็นอธิปดีเนี่ยค่ะแสดงว่ามีความพอใจปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะที่เป็นหัวหน้าหรือว่ามีวิริยะปรากฏลักษณะของความเพียรขณะนั้นไม่ใช่เพราะความพอใจไม่ใช่เพราะฉันทะเป็นหัวหน้าแต่ขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่ลักษณะของอธิปติปัจจัยแต่บางครั้งถึงแม้มีก็ไม่รู้เช่นเวลาที่ทุกท่านกำลังสนุกเพลิดเพลินและแต่ว่าอัธยาศัยของท่านสะสมมาที่จะพอใจในความสนุกประเภทใดถ้าไม่ได้ระลึกรู้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ฟังเรื่องของอธิปติปัจจัยจะไม่ทราบเลยว่าขณะนั้นนะคะมีสภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอธิปดีคือเป็นหัวหน้าในขณะนั้นบางท่านทำสิ่งที่ท่านไม่ได้มีฉันทะแต่ทำด้วยวิริยะเป็นอย่างนั้นบ้างไหมคะ
3: พระอธิปติปัจจัยเนี่ยกับอิทธิบาท4นี่เหมือนกันไหมครับ
0: สำหรับอิทธิบาทต้องใช้สำหรับเวลาที่อบรมเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเพราะเหตุว่าอิทธิหมายถึงความสำเร็จปาทะหมายความว่าเป็นบาทเป็นเบื้องต้นที่จะให้ความสำเร็จคือความสงบขั้นฌานจิตเกิดขึ้นหรือว่าทำให้อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเกิดขึ้นหรือว่าทำให้วิปัสสนาญาณต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะประเภทเดียวกันนะคะคือได้แก่ฉันทะเจตสิกได้แก่วิริยะเจตสิกได้แก่จิตแล้วก็ได้แก่วิมังสะคือปัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นอิทธิบาทถ้าไม่ใช่เป็นการอบรมเจริญภาวนาแต่เป็นเพียงอธิปติเพราะเหตุว่าเป็นหัวหน้าซึ่งสำหรับอธิปติปัจจัยเนี่ยนะคะเกิดได้ทั้งที่เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดความยินดีพอใจเนี่ยค่ะสภาพธรรมะ1ใน4เป็นอธิปติได้แม้ว่าขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตแต่ว่าถ้าเป็นการอบรมเจริญภาวนานะคะเป็นอิทธิเป็นความสำเร็จในทางความสงบหรือในทางปัญญาแล้วก็จึงจะเป็นอิทธิบาท
3: ก็หมายความว่า อธิปติปัจจัยกับอิทธิบาท4เนี่ยองค์ธรรมเหมือนกันแต่ว่าขณะที่ความประพฤติเป็นไปนี่ไม่เหมือนกัน
0: ถ้า
3: อิทธิบาท4ก็หมายความว่าจะต้องเป็นกุศลอย่างเดียว
0: ถ้าไม่ได้เป็นไปในการอบรมเจริญภาวนานะคะไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาแล้วก็ไม่ใช่อิทธิบาทเวลาเป็นอธิปติปัจจัยเกิดได้กับกุศลทั่วๆไปและอกุศลก็เกิดได้แต่ถ้าเป็นการอบรมเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาแล้วก็เป็นอิทธิบาทเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่จะทำให้ถึงความสำเร็จของความสงบขั้นอัปปนาสมาธิที่เป็นฌานจิตและที่จะให้สำเร็จเป็นวิปัสสนาญาณนะแต่ละขั้น
4: อธิปติปัจจัยเนี่ยครับโดยนัยยะของสังขาริกมีต่างกันอย่างไรครับ
0: สังขาริกหมายความว่าเกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูงแต่ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อชักจูงแล้วจะปราศจากฉันทะหรือจะปราศจากวิริยะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ขณะจิตในขณะนั้นว่าสภาพธรรมะใดปรากฏโดยความเป็นหัวหน้าหรือเปล่าทุกท่านมีโลภะอย่างรวดเร็วขณะนั้นไม่ปรากฏว่าอะไรเป็นอธิบดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าสภาพธรรมะเหล่านี้จะต้องเป็นอธิบดีทุกครั้งแต่เวลาที่เป็นหัวหน้าไม่ใช่สภาพธรรมะอื่นได้แก่สภาพธรรมะ1ใน4นี้เองที่เป็นอธิบดีจิตเจตสิกในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดดับเนี่ยค่ะขอให้พิจารณาแล้วก็จะเห็นสภาพความเป็นอนัตตาควรจะรู้ไหมคะเรื่องอธิปติปัจจัยแม้เพียงเล็กน้อยพอที่จะเข้าใจรางๆนะคะก็ยังเห็นความเป็นอนัตตาซึ่งจะช่วยทำให้เวลาที่สติระลึกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะจะทำให้ปัญญาคมกล้าที่จะเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะต้องอาศัยการฟังการพิจารณาการไม่ลืมการที่จะระลึกตรึกพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งถึงขณะที่สติกำลังระลึกตรงลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมและจะเห็นได้ว่าปัญญาที่จะค่อยๆคมขึ้นจะปราศจากความเป็นพหุสูตรไม่ได้แต่ถ้าขาดการที่จะได้ฟังเรื่องของปรมัตถธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เกิดความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะก็ไม่มีหนทางซึ่งปัญญาจะคมขึ้นได้แม้ว่าสติจะระลึกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็ยากที่จะดับการยึดถือนามธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่พอฟังมากๆฟังบ่อยๆแล้วก็เข้าใจขึ้นเริ่มสังเกตขึ้นเริ่มระลึกได้เริ่มตรึกพิจารณาถึงเรื่องของปรมัตถธรรมนะคะจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้แม้ขณะที่สติเกิดขณะนั้นนะคะปัญญาก็มีสังขารขันธ์ซึ่งปรุงแต่งให้เกิดความคมที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี่เป็นการที่จะอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่โดยวิธีอื่นไม่ใช่โดยการเพ่งจ้องอยากจะให้ประจักษ์ความเกิดดับเพราะฉะนั้นท่านมีฉันทะที่จะทำกุศลประเภทใดในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ที่บำเพ็ญกุศลเจริญกุศลแล้วก็ขอให้ดูการบำเพ็ญกุศลการเจริญกุศลของแต่ละท่านว่าท่านมีฉันทะความพอใจที่จะกระทำกุศลอย่างใดแม้แต่ในเรื่องของทานเนี่ยค่ะก็มีฉันทะต่างๆกันและบางครั้งนะคะก็ต้องเป็นวิริยะจึงจะทำสำเร็จมีฉันทะจริงนะคะแต่ฉันทะนั้นไม่มีกำลังพอที่จะทำให้สำเร็จต้องอาศัยวิริยะเกิดขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นอธิปติการกระทำกุศลนั้นจึงจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าสติระลึกในขณะนั้นนะคะจะเห็นลักษณะที่เป็นอธิปติของกุศลจิตในขณะนั้นว่าอะไรเป็นอธิปติปัจจัยนี่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะ พอที่จะระลึกได้ต่อไปนี้ค่ะว่าท่านมีฉันทะขณะใดหรือว่าอาศัยวิริยะขณะใดเวลาที่ทำธุรกิจการงานซึ่งทุกคนมีอาชีพประจำอยู่ด้วยนะคะมีกิจการงานที่จะต้องกระทำอยู่ขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นอกุศลขณะนั้นทำมีฉันทะเป็นอธิบดีหรือว่ามีวิริยะเป็นอธิบดีสำหรับการงานอาชีพซึ่งไม่ได้เป็นไปในเรื่องของกุศลไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในสมถภาวนาไม่เป็นไปในการเจริญสติปัฏฐานจะไม่มีปัญญาเป็นอธิบดีแน่นอนเพราะเหตุว่าปัญญาไม่เกิดกับอกุศลจิตหรือแม้กุศลนะคะซึ่งเป็นญาณวิปยุตคือที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็จะมีเพียงฉันทะหรือวิริยะเป็นอธิบดีแต่จะไม่มีวิมังสะคือปัญญาเป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งจะได้เห็นความเป็นปัจจัยแม้เพียงชั่วขณะจิตที่เกิดก็จะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะประกอบด้วยเจตสิกอะไรแล้วก็เป็นปัจจัยอะไรเช่นโลภะเป็นเหตุปัจจัยไม่เป็นอธิปติปัจจัยฉันทะเป็นอธิบดีหรือเป็นอธิปติปัจจัยแต่ไม่ใช่เหตุปัจจัยผัสสะไม่ใช่เหตุปัจจัยไม่ใช่อธิปติปัจจัยแต่เป็นอาหารปัจจัยทั้งที่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแต่เจตสิกแต่ละเจตสิกก็เป็นปัจจัยเฉพาะตามลักษณะของตนของตนซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาจริงๆมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะในเรื่องสหชาตาธิปติปัจจัยถ้าไม่มีนะคะขอกล่าวถึงอารมณาธิปติเป็นคำรวมของอารมณ์กับอธิบดีท่านผู้ฟังทราบเรื่องของอารมณปัจจัยแล้วนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้เป็นปัจจัยของจิตที่รู้โดยเป็นอารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยไม่ยากเลยนะคะแต่สำหรับอารมณทิปติปัจจัยไม่ใช่เพียงอารมณ์ธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่หนักแน่นที่ควรได้ไม่ควรทอดทิ้งหรือว่าไม่ควรดูหมิ่นด้วยอำนาจความเคารพยำเกรงหรือด้วยอำนาจของความปรารถนาเพราะฉะนั้นให้ทราบนะคะว่าโลภะมูลจิตเกิดบ่อยเหลือเกินในชีวิตประจำวันจะรู้หรือไม่รู้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าทันทีที่เห็นหลงลืมสติเกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นและในการเห็นด้วยไม่มีท่านผู้ใดที่อยากจะไม่เห็นหรือว่าไม่อยากจะเห็นอีกแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ามีความยินดีมีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพียงแต่ว่าท่านไม่ทราบเท่านั้นเองค่ะว่าถึงแม้ว่าจะนั่งเฉยๆแล้วเห็นไม่ได้กระทำกรรมใดๆทั้งสิ้นทางกายวาจาโลภะมูลจิตก็เกิดขึ้นเป็นไปในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วแต่ว่านะคะถ้าไม่มีกำลังไม่เป็นอารมณ์ที่หนักแน่นหรือว่าไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่ควรทอดทิ้งแล้วก็ไม่ใช่อารมณทิปติปัจจัยเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยค่ะโลภะเกิดก็เกิดไปแล้วก็ดับไปแล้วแต่ว่าขณะใดซึ่งปรารถนาอย่างยิ่งในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นอารมณทิปติปัจจัยเป็นชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะแล้วก็ควรที่จะได้ทราบว่าอารมณ์ใดบ้างที่จะเป็นอารมณาธิปติในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านในวันหนึ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังอดคิดไม่ได้ท
5: ถ้าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็คิดถึงสิ่งนั้นแล้วทันทีถ้ามองไปที่หน้าต่างเห็นดอกไม้จะไม่คิดถึงดอกไม้ที่เห็นสักครู่หนึ่งเนี่ยได้ไหมคะอย่างน้อยก็จะต้องคิดอาจจะเป็นความคิดสั้นๆไม่ได้คิดยาวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ใช่อารมณาธิปติเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เกิดต้องการหรือว่าเป็นไปอย่างหนักแน่นในอารมณ์นั้นแต่ขณะใดที่ท่านผู้ฟังนะคะประเดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งนั้นอีกประเดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งนั้นอีกประเดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งนั้นอีกจนกระทั่งดูเหมือนว่าคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆมีความปรารถนามีความพอใจมีความต้องการในสิ่งนั้นให้ทราบว่าในขณะนั้นนะคะอารมณ์ที่ท่านกำลังคิดถึงนั้นเป็นอารมณาธิปติเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นปัจจัยโดยเป็นใหญ่ที่ทำให้จิตหนักแน่นในอารมณ์นั้นไม่ใช่เพียงผ่านไปผ่านไปพิสูจน์ได้ไหมคะในชีวิตประจำวันที่จะเข้าใจว่าอารมณ์ใดเป็นอารมณปัจจัยและอารมณ์ใดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะมีอยู่เป็นประจำวันเพียงแต่ไม่ทราบว่าขณะนั้นเป็นเพียงอารมณปัจจัยหรือว่าเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณานะคะว่าผัสสะเจตสิกเป็นอธิปติปัจจัยได้ไหมถ้าโดยสหชาตาธิปติได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะผัสสะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้เพราะว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดและกระทบกับอารมณ์แล้วดับไม่ใช่ฉันทะไม่ใช่วิริยะไม่ใช่จิตตะไม่ใช่วิมังสะแต่ว่าสำหรับอารมณาธิปติปัจจัยผัสสะเจตสิกเนี่ยค่ะจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมชีวิตประจำวันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในสังสารวัฏนะคะซึ่งจะต้องเกิดขึ้นเป็นไปถ้าได้ทราบสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยเนี่ยค่ะยิ่งเห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นๆจะเป็นปัจจัยโดยประการใดเป็นได้ไหมคะผัสสะเจตสิกจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะผัสสะเจตสิกเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมท่านผู้ฟังปรารถนาอะไรคะโลภะเนี่ยค่ะมีความต้องการบางอย่างนะคะหนักแน่นมากไม่ลืมที่จะแสวงหาสิ่งนั้นไม่ลืมที่จะพยายามหาสิ่งนั้นในขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นอกุศลได้ไหมคะสิ่งที่ท่านต้องการท่านผู้ฟังอยากมีโลภะมากๆไหมคะหรือว่าไม่อยากจะมีโลภะเสียแล้วไม่อยากจะลิ้มรสอาหารอร่อยอร่อยพิเศษเสียแล้วหรือว่าอาหารบางชนิดช่างอร่อยเสียจริงๆไม่ได้รับประทานหลายวันแล้ววันนี้จะต้องพยายามรับประทานให้เกิดความยินดีพอใจในรสนั้นที่เป็นความยินดีพอใจอย่างมากในวันนี้ต้องการความยินดีพอใจขั้นนั้นไหมคะจากรสจากรูปจากกลิ่นจากเสียงต้องการไหมคะต้องการนะคะในขณะนั้นต้องการผัสสะที่จะกระทบกับอารมณ์นั้นๆไหมคะอยากจะให้ผัสสะกระทบอารมณ์อะไรคะทางตาก็คงจะมีรูปพิเศษที่อยากจะให้ผัสสะกระทบอารมณ์นั้นทางหูก็อาจจะมีเพลงบางเพลงซึ่งพอใจเป็นพิเศษซึ่งอยากจะให้ผัสสะกระทบกับเพลงนั้นทางจมูกนะคะอาจจะมีน้ำหอมหลายชนิดซึ่งอยากจะให้ผัสสะกระทบ กับกลิ่นที่น่าพอใจเป็นพิเศษทางลิ้นก็อาจจะมีรสอาหารซึ่งอยากจะให้ผัสสะเนี่ยค่ะกระทบกับรสนั้นเป็นพิเศษทางกายโดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องการให้ผัสสะเกิดขึ้นกระทบกับอารมณ์ที่ปรารถนาอย่างหนักแน่นขณะใดขณะนั้นผัสสะเป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยของจิตซึ่งกำลังปรารถนาที่จะให้ผัสสะกระทบกับอารมณ์นั้น

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสุภาพันธ์ชูสวัสดิชัย500บาทคุณสิริพรนิชโรธ58บาทคุณสันติมณีรุจิ750บาทคุณทศพรสุทธาจินดา 1,000 บาทคุณชมพูนุชแท้ตั้ง100บาทคุณมาลีอุดมปัญญาวิทย์100บาทคุณชนละทีและคุณสุคันธรสผู้ชนละที700บาทคุณธัญญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณพัทรพลกันธรากรกิติ200บาทคุณวรภพปกรณ์ธนพัฒน์100บาทพลตรีกฤษดาเทิดพงศ์ 3,000 บาทคุณถิติรัตน์พงศ์สำราญ300บาทคุณเปมิกาอภิมุขหิรัญ100บาทและคุณกฤต100บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927770231
9800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน